0: ถ้ำเนี่ยก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: แล้วค่ะในวันที่2นะคะก็จะเยือนพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันที่3ค่ะก็ไปชมนะคะความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไฮไลท์นะคะมื้อกลางวันนะคะก็จะได้พบปะพูดคุยนะคะอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุตตานะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทั้งหมดนี้เราเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศนะทุกมื้อนะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0943966649และเบอร์0868251444ค่ะน่าสนใจนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเต็มนะคะ
0: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมจะมีโอกาสเดินทางไปพิษณุโลกพอดีเลยเมืองสองแควนะครับก็ได้ไปชมไปสักการะพระพุทธชินราชนะครับในวันวิสาขบูชาพอดีก็งดงามมากนะครับแล้วก็วังจันทร์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าได้มีการปรับโฉมปรับภูมิทัศน์นะครับก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะดังนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสองแควนะเมืองสองแควที่ผมเพิ่งไปมานี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยครับ
1: นะคะ
0: มาดูข่าวสารกันต่อนะครับครับอ่ะแต่คุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้ขอขยายความนิดนึงว่าผมก็เลยเข้าไปดูในแรงค์ CWUR ซึ่งเป็นอีกแรงกิ้งนึงที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูด้วยความสนใจนะก็อยากจะไปดูว่าที่1ในเอเชียที่1ในอาเซียนของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าเป็นท็อป10เนี่ยก็จะคล้ายๆก็จะเป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐกับอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับที่1ของอาเซียนนะคุณลิซ่าอันดับที่80ครับคือ NUS National University of Singapore นะครับส่วนอันดับที่1ของเอเชียเนี่ยคือปกติถ้าเป็นแรงค์อื่นเนี่ยอันดับที่1อาจจะเป็น NUS หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของทางจีนแต่ว่าอันดับที่ดีที่สุดของเอเชียนะครับอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะในแรงกิ้งนี้นะครับคือ University of Tokyo นะหรือว่าโทไดของญี่ปุ่นอันนี้ก็เพิ่มไปดูเล่นๆต่อจากที่คุณลิซ่าได้เอาแรงกิ้งนี้มาบอกอันดับ1ก็แน่นอน Harvard อันดับ2ก็ MIT อันดับ3แซนฟอร์ดนะฮะ
1: นะคะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูแต่ว่าที่นำข่าวนี้มาเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเวียดนามนะคะที่ในปีนี้เนี่ยค่ะ6มหาวิทยาลัยเนี่ยติดท็อป 10% แปลว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหลายอันดับอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเมื่อพูดถึงเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวของเวียดนามดูว่าตัวเลขนี้ก็ก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะคะInternational arrivals to Vietnam reach record high in first 5 months นะคะก็พูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนประเทศเวียดนามในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะทุบสถิติใหม่ของช่วงเวลาเดียวกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องนะคะของเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะคะจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะพบว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวียดนามนะคะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ 10.6 ล้านคนค่ะคิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวนะคะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามมากถึง 1.78 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นเป็นช่วงเมษายนนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าคงรักษามาตรฐานการเติบโตในระดับสูงเอาไว้ได้อยู่นะคะปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามนะคะทะยานสู่จุดสูงสุดนี้นะคะก็มาจากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อม

0: ทางสังคมนะคะแล้วก็การเมืองที่ยังคงมีความมั่นคงสูงนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายด้านวีซ่าที่มีความผ่อนปรนแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดแล้วก็มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางนะคะที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกนะคะถ้าหากเจาะลึกไปที่ช่องทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเนี่ยที่เข้ามายังเวียดนามก็จะพบว่าการเดินทางทางอากาศเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสายการบินต่างๆเข้ามาสูงถึง 8.7 ล้านคนคิดเป็น 82.3% นะคะของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะเติบโต 111% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะขณะที่รองลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเดินทางทางบกนะคะและชายแดนนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำผ่านเรือสำราญแล้วก็เรือท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็เป็น3อันดับแรกเลยนะคะเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของตลาดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะตลาดเอเชียก็ยังคงเป็นตลาดที่มาเดินทางเข้าสู่เวียดนามมากที่สุดสร้างรายได้ให้กับเวียดนามได้เยอะที่สุดนะคะก็จะนำด้วยตลาดอย่างจีนญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียแล้วก็คนไทยนะคะที่ไปเที่ยวเวียดนามขณะเดียวกันค่ะตลาดจากทวีปอเมริกาก็มีการขยายตัวที่น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะแต่กลุ่มที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะนำโดยรัสเซียนะที่มียอดนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะควบคู่กับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นหลากหลายประเทศที่สนใจไปเวียดนามในขณะนี้นะคะจริงๆลิซ่าเองเนี่ยเพิ่งที่จะไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเลยเห็นได้เลยว่าไปเมืองยาจางที่เป็นเมืองทะเลของเขารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าต่างชาติเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่เยอะมากๆและคนรัสเซียก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีเรื่องของการท่องเที่ยวในปีนี้จนทุบสถิติได้เลยค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเนื้อหอมนะฮะเวียดนามนะครับอ่ะขอไปดูอีกสักข่าวหนึ่งสั้นๆนะฮะก็จะทำไหมเนี่ยก็เป็นข่าวที่ไปดูเกี่ยวกับญี่ปุ่นละกันนะครับใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็เตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะนอกเหนือจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือโรคหัดนะฮะตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในญี่ปุ่นนะครับสูงเกิน500รายละเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่ปี2562นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยปี62เนี่ยเป็นปีที่จำนวนผู้ป่วยหัดเนี่ยมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยที่สถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพของญี่ปุ่นก็รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหัดนะฮะรายใหม่จำนวน11รายในช่วง1สัปดาห์จนถึงวันที่24พฤษภาคมซึ่งทำให้จำนวนสะสมของปีนี้อยู่ที่511รายนะโดยเชื่อว่า70%ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อในญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากโรคหัดนะได้รับการประกาศว่าถูกกำจัดซึ่งโรคกำถูกประกาศไปก่อนนั้นว่ากำจัดสิ้นซากไปแล้วเนี่ยนะครับจึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการติดตัวเข้ามาจากญี่ปุ่นเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าไม่มีแล้วนะก็อาจจะต้องมีมาตรการคุมเข้มเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็กระทรวงเองก็กำลังเรียกร้องให้พาเด็กไปฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อยู่นะฮะหัดระบาดที่ญี่ปุ่นนะครับอาการของโรคนะครับมีไข้ไอแล้วก็มีผื่นคันในกรณีหนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับอ่ะใครไปญี่ปุ่นก็ระวังด้วยนะฮะเรื่องของหัดครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกริชค่ะ
1: ครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับนะฮะวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาแต่ว่าก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
4: ค่ะมาทวงของรางวัลค่ะคุณกฤตคะ
3: ครับผมวันนี้มีคุกกี้เมียนมานะฮะหน้าตาไม่สวยแต่ว่าอร่อยครับก
1: ็
3: เลย
1: ซื
3: ้อมาฝากครับก็มี3รางวัลเช่นเคยนะครับคำถามง่ายๆนะครับก็คือแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่จากเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นมรดกของตั้งแต่ยุคสมัยอังกฤษสร้างทิ้งไว้ให้นะครับ อยู่ที่รัฐไหนครับ A ก็รัฐกะหยา B ก็รัฐกะเหรี่ยงครับครับผม
4: ค่ะคำถามนะคะเดี๋ยวขอทวนคำถามอีกทีนึงแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่ของเมียนมานะคะที่เป็นมรดกที่สร้างขึ้นสมัยอังกฤษนะคะอยู่ในรัฐไหนของเมียนมานะคะ A คือรัฐกะหยานะคะแล้วก็ B คือรัฐกะเหรี่ยงนะคะสำหรับใครสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS 4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะ
3: ครับก็ครับผมก็จากนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมานะครับประกาศออกมาเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คือรัฐบาลเองก็อยากให้ประชาชนในช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันนะฮะสงครามอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยทำให้ปั่นป่วนไปทั้งโลกนะครับเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับ
1: ไม่รอดนะฮะครับ
3: รัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับไม่ทันสมัยมากนะทันเทรนด์ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่าเรื่องของการพลังงานสะอาดของเมียนมาเนี่ยที่บอกว่าให้ส่งเสริมให้ทางประชาชนเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย อาจจะไม่เป็นการตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลที่ให้คนกินชั่วคราวนะครับก็คือสามารถรักษาการเจ็บป่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละก็เพราะว่าเมียนมาเองก็อย่างที่ทราบนะครับว่าข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าการจำกัดทางในการซื้อนะครับก็คงจะซื้อสินค้าได้ในลักษณะคือเอาของถูกเข้าว่าก่อนเพราะว่าสินค้าราคาถูกมันคงไม่มีของถูกและดีนะครับหรือว่าถูกแล้วก็ใช้ได้อย่างยืนยาวนี่มันคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปของเมียนมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณภาพที่ไม่แพงนักเพราะว่าอายุการใช้งานก็คงไม่เกิน3ปี5ปีอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นะในระยะยาวได้นะครับแล้วก็การที่เราจะทำโซลาร์เซลล์รูฟท็อปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์ว่ากลางวันเท่านั้นกลางคืนก็คงจะต้องมีแบตเตอรี่มาเก็บพลังงานไว
1: ้
3: ซึ่งตรงนี้แบตเตอรี่เนี่ยค่าแบตเตอรี่มันแพงมากนะครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศจริงๆเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็คงจะต้องสูญเสียเงินในการที่จะซื้อแบตเตอรี่ประชาชนก็คงจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้แต่ถ้ามองตามหลักแล้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นแหล่งที่มีพลังงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในพลังงานถ่านหินพลังงานของไฮโดรพาวเวอร์หรือว่าเขื่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยเมียนมาเนี่ยก็มีอยู่ก็มีใช้อยู่แต่ถ่านหินของเมียนมานี่เยอะมากอาจารย์เจต
1: ครับ
3: อย่างที่ผมไม่เคยไปเห็นมาที่ลัสกายนะครับทางเหนือหน่อยของลัสกายใกล้ๆกับรัฐกระชินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีหน้าดินเลยนะครับหน้าดินเลยผมไปเก็บถ่านหินหน้าดินมาแล้วก็เอามาแล้วให้เพื่อนที่เป็นวิศวกรทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งพี่สงัดนี่แกก็จบจากจุฬามาเนี่ยท่านก็บอกว่า

0: โอ้โหพลังงานต่อแคลอรี่เนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ400กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับก็ซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าขุดลึกลงไปยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งจะพลังงานก็ยิ่งสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นพี่แกก็เชื่อว่าน่าสนใจแต่ว่าพอเพื่อนๆที่ผมพาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องสำคัญก็คือการขนถ่านหินจากทางสกายลงมาเนี่ยไอ้ตัวโลจิสติกนี่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่เพราะงั้นเนี่ยทำก็น่าจะไม่คุ้มนะครับก็นั่นคือแต่ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยส่งเสริมให้ใช้ถ่านหินเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตพลังงานโดยใช้เครื่องปั่นไฟแบบหรือว่าเจเนเรเตอร์แบบขนาดกลางนะครับที่ไม่ใหญ่มากไม่ถึง100เมกะวัตต์เนี่ยก็คงจะน่าจะเป็นผลดีเพราะไม่ต้องเชื่อมต่อจากสายไฟแรงสูงที่เมียนมาเองเนี่ยไม่มีเสาแบบไฟฟ้าแรงสูงที่เหมือนบ้านเราที่ใหญ่มากแล้วก็สายไฟมองแต่ไกลก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็คงไม่มีให้เห็นมากนักนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยแม้จะเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราไปดูที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับตองตะโกงหรือว่าเชตะโกงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต้นไปเสาไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ต้นเดียวโดดๆนะครับไม่เหมือนของตั้งเป็นเหมือนเป็นทาวเวอร์อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้การที่จะมันจะก็ถ้าสมมุติว่าแรงดันของไฟฟ้าสูงมากๆเนี่ยก็รับไม่ได้อาจจะมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นข้อจำกัดของเมียนมาเพราะงั้นการทำpower plant ที่เป็นขนาดกลางหรือว่า medium เนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง100กิโลวัตต์เนี่ยแล้วก็กระจายไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงไม่เกิน550กิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังทำได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สกายอย่างเดียวถ่านหินเนี่ยในรัฐฉานก็มีในรัฐกะเหรี่ยงก็มีที่ยังไม่ได้เปิดหน้าเหมืองเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพลังงานจากไฮโดรพาวเวอร์นะครับเมียนมาเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆแล้วก็ฟ้าประทานจริงๆเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำของเขาเนี่ยเขาอย่างเช่นแม่น้ำสารวินเนี่ยนะครับแม่น้ำสารวินที่ไหลมาจากทางรัชฉานเนี่ยผ่านมาลัดกะหยาลัดกะเหลี่ยงแล้วก็ลงไปที่ลัดมอญแล้วออกทะเลที่ลัดมอญที่มอละแมงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมีแม่น้ำสายย่อยสายเล็กเนี่ยเยอะมากนะครับมีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่น้ำบาลูชองเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แปลกนะครับต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าวิ่งผ่านลงมาปุ๊บแล้วก็เจอน้ำตกเนี่ยสูงมากอาจารย์เจนประมาณ500กว่าเมตรนะครับซึ่งสูงมากๆทีเดียวน้ำเนี่ยเราเรียกกันว่าแองโกลาของเอเชียก็ว่าได้เพราะว่านั่นคือโอ้โหสูงมากๆแล้วก็ไหลลงมานะครับสวยงามทีเดียวตรงนั้นเนี่ยเขาก็มาทำไฮโดรพาวเวอร์แพลนที่นั่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมายังทางย่างกุ้งก็ได้ใช้กันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมันดาเลแล้วก็ที่เนบิดอก็ยังใช้จากน้ำจากเขื่อนตรงปิระลูปิตาเนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนลูปิตาก็คือเขื่อนตรงนั้นน้ำตกตรงนั้นเรียกน้ำตกลูปิตาซึ่งใหญ่และสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของประเทศเมียนมาก็ว่าได้แต่เสียดายตรงนั้นเนี่ยสู้รบกันอยู่นะครับแล้วก็มีการทำให้การส่งกระแสไฟฟ้ายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นในอดีตก็คือใช้พลังงานจากตรงนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นผมว่าธรรมชาติสร้างมาให้นะพระเจ้าส่งมาให้เขาจริงๆนะครับส่วนผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูอีกแห่งหนึ่งก็คือที่คอนพระเพลงอาจารย์เจตเคยไปไหมครับ
1: ยังไม่เคยไปเลยครับ
0: มหานาทีสีท่านดอนนะครับอันนั้นสวยมากเช่นกันแต่ว่ามันเป็นปลายทางก็คืออยู่ที่ลาวเนี่ยครับอยู่ที่ปากเซลงไปเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยที่คอนพระเพลงเนี่ยก็เขาเรียกว่าตาดคอนพระเพลงคำว่าตาดเนี่ยในภาษาลาวก็คือเรียกว่าน้ำตกนะครับส่วนคอนเนี่ยแปลว่าพวกแก่งหินต่างๆที่อยู่ตามในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะเรียกคอนคอนพระเพลงก็คือตาดคอนพระเพลงก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกจากแก่งหินนะครับแต่ว่ามันก็มันไม่สูงมันเตี้ยๆนะครับ

0: ก็น้ำตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่สร้างพลังงานด้วยเช่นกันเพราะว่าเขามีไอแผนของการสร้างนะครับพลังงานหรือว่าไฟฟ้าจากตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางภาษาทางการเขาเรียกว่าrun off the river นะครับตรงนั้นว่ามันใช้พลังงานที่น้ำจากมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ฮูซาฮงนะฮูซาฮงก็คือฮูก็รูนั่นแหละครับนะครับหรือเป็นช่องนะครับเขาก็จะทำเป็นช่องไว้แล้วก็กันน้ำให้มันไหลเข้าสู่ช่องตรงนั้นที่ฮูซาฮงเนี่ยเขาก็เอาเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าทำสร้างกระแสไฟฟ้านะครับที่ฮูซาฮงเนี่ยก็ปั่นเป็นไฟฟ้าออกมาซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆกับทางส่วนของที่ผมเล่าให้ฟังก็คือที่ลูปิต้านะครับแต่ว่าลูปิต้าเนี่ยใช้น้ำจากข้างบนคือจากที่สูงเนี่ยไหลลงมาซึ่งเขาเรียกว่าถ้าผมถามพี่สกัดนะครับไปแกก็บอกว่าอันนั้นในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าไฮเฮดนะครับหรือว่าไหลมาจากหัวที่สูงนะไหลตกลงมาซึ่งถ้าหากว่า100เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะถึง 1,000 เมตรเนี่ยตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไฮเฮดพาวเวอร์นะครับหรือว่าไฮเฮดไฮโดพาวเวอร์ถ้าแบบลักษณะของที่ฮูซาฮงเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าโลเฮดพาวเวอร์หรือว่าบางคนก็เรียกว่าโลโฟลนะครับหรือว่าโลโฟลพาวเวอร์แพลนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันนะครับมาผมต้องมองว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่คอนพระเพงหรือว่าที่มหานาทีศรีทันดอนเนี่ยเขายังไม่ทำให้ทัศนียภาพหรือว่า environment ตรงนั้นเสียนะครับเราก็ยังเห็นความสวยงามของแก่งต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็น้ำนี่กว้างมากนะครับแม่น้ำโขงในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับถ้าไปเนี่ยผมก็เสนอว่าให้ไปในช่วงของน้ำลงนะครับอย่าไปอันแบบน้ำขึ้นสูงๆน้ำขึ้นสูงๆเราจะมองไม่เห็นแก่งเลยนะครับแต่ว่าน้ำก็จะกระแสไหลมาแรงพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าไปในช่วงของน้ำลดเนี่ยหรือว่าในหน้าแรงเนี่ยน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นแก่งนะเกาะแก่งเต็มแม่น้ำไปหมดสวยงามมากนะครับนั่นก็เป็นความสวยงามคนละแบบกับทางฝั่งของลูปิต้าหรือแม่น้ำบาลูชองนะครับตรงนั้นเนี่ยแม่น้ำบาลูชองกับแม่น้ำเปานะครับคนทางแถบแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าแม่น้ำปอนนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นคนไทยหรือว่าไทใหญ
1: ่ครับ
0: ไทใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำเปานะเขาเรียกว่าน้ำเปานะน้ำเปาตรงนั้นเนี่ยก็จะมาไหลรวมกันแล้วก็เป็นแม่น้ำซาลาวินซึ่งก็ส่งให้แม่น้ำซาลาวินเนี่ยใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นก็อยู่ในช่วงของการสร้างแพลนตรงนั้นอยู่พอดีนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ไปสร้างเขื่อนหรือว่าไปสร้างสิ่งกั้นในน้ำหรือว่าทำให้ต้นน้ำกับปลายน้ำเนี่ยมันสูญเสียความเป็นธรรมชาติไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาอาศัยทั้งสองประเทศเนี่ยก็อาศัยแม่น้ำที่ให้มาจากธรรมชาติเนี่ยมาสูมพลังงานสะอาดนี่กลับมาดูที่พลังงานสะอาดของทางโซนของเมียนมาอีกนิดนึงก็คือเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้มีรถ EVเยอะขึ้นนะคร
1: ับ
0: ภาคหลังๆเนี่ยเข้าไปในเมียนมาก็จะเราก็จะเห็นรถ EV เกิดขึ้นพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่ารถ EV ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีสเตชันหรือว่าปั๊มสำหรับใช้ชาร์จนะครับไฟฟ้าเพราะว่าการใช้ชาร์จไฟฟ้าแบบไอ้โลสปีดเนี่ยโอ้โหจากเจ็ดผมมีรถ EV อยู่คันหนึ่งผม
1: นานมากเลยใช่ไหม
0: ครับนานมากครับ8ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะเต็มนะครับซึ่งถ้าเป็นไฮสปีดหรือว่าไปตามปั๊มต่างๆเนี่ยมันแค่45นาทีก็จบแล้วที่เมียนมานี่ไม่มีแบบบ้านเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยการชาร์จเนี่ยเขายังใช้ชาร์จจากที่บ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยการส่งเสริมหรือว่าการกำหนดนโยบาย100วันของรัฐบาลนี่เนี่ย

0: ครับผมก็ยังมองว่ายังมีข้อจำกัดอีกเยอะที่ก็ไม่ง่ายนะการที่จะประสบความ
1: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพลังงานทิศทางสะอาดของเมียนมาครับอาเฉลยครับ
0: ครับผมเฉลยครับก็คือแม่น้ำบาลูซองหรือว่าที่เขื่อนลูปิต้าเนี่ยอยู่ที่รัฐกะยานะครับน
1: ั
0: ่นก็คือเป็นผลงานจากยุคของอังกฤษเข้ามาโคโลนายหรือว่าเข้าไปครอบคุมนะครับควบคุมประเทศเมียนมาในยุคนั้นเขาก็สร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอังกฤษเขามีการทำเรื่องของตัวไฮเฮดนี่มานานแล้วนะครับก็เลยก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมียนมาในการเลือก
1: ครับนะก็เฉลย
2: คำตอบอ้อมนะคะ
1: ครับ
0: คือ A คือคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับคุณลิซ่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยเช้าๆแบบนี้ค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นะคะโดยวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรนะคะที่น่าสนใจมารายงานให้รับฟังกันก็พบกันกับคุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะกับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะค่ะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็หยุดมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเลยนะคะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยเป็น5วันแต่จริงๆแล้ววันที่2มิถุนาไม่ได้หยุดเนาะแต่บางคนก็ลาไปเลยจะได้หยุดติดกัน5วันแต่สำหรับคนที่หยุดเมื่อวานนะคะเมื่อวานค่ะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะคะโดยวันนี้เวลา 17:48 น.วันที่3มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะทั้งนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

0: พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนส่งรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในกรอบบนเลยเป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกประธานจุดเทียนชัยรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตทั่วไทยร่วมใจถวายพระพรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรจุดเทียนถวายพระพรเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วไทยร่วมใจถวายพระราชกุศลค่ะ
1: วันนี้4มิถุนายนค่ะก็จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนปัจจุบัน13ล้านกว่าคนนะคะเข้ามาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์คัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะใช้เกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้5ช่องทางจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะคะและต้องการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะโดยในวันนี้นะคะ4มิถุนายนเนี่ยยังไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะว่ารัฐบาลจะใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นและจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็มีการร้องเรียนปัญหาฉวยโอกาสคิดราคาสินค้าที่จ่ายผ่านโครงการแพงกว่าปกติก็ขอให้อย่าทำเพราะว่าจะมีความผิดตามเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนะคะโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งก็จะมีเกณฑ์หลายอย่างที่นำมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิววันนี้เลยค่ะทบทวนสิทธิ์เริ่ม4มิถุนายนบัตรคนจนใหม่ผ่าน5ช่องทางโปร่งใสปลัดคลังหึ่มร้านค้าขึ้นราคาระวังไว้นายกเช็คกระแสไทยช่วยไทยปังหรือบัตรคนจนรอบใหม่ไฟเขียวเริ่ม4มิถุนายนทบทวนสิทธิ์เก่าผ่าน5ช่องทางคนใหม่ยังไม่มีลงทะเบียนปลัดคลังเตือนร้านค้าช่วยโอกาสแจ้งเกณฑ์ครหาตัดสิทธิ์บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องตรวจสอบอาจมีคนไม่ได้เดือดร้อนแล้วได้บัตรไปย้ำดูแลทุกกระบวนการขณะที่นายกเดินตลาดสี่ย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยสำรวจการจับจ่ายโชว์เดินช็อปกระจายแจกทุเรียนแห่เซลฟี่ล้นหลามค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะปลื้ม60 40ผุดพลัสใหม่ไม่รื้อเกณฑ์บัตรคนจนขุนคลังย้ำเสียงเข้มเกณฑ์คัดกรองผู้ได้สิทธิ์บัตรคนจนต้องเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดหลังเสียงโวยพวกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วบุพการีถูกตัดสิทธิ์นายกออกตัวพร้อมนำเสียงท้วงติงที่อาจคาดไม่ถึงไปปรับปรุง ปลื้มเช็คอินตลาดสี่ย่านกระแสตอบรับดี 60-40 ใช้จ่ายคึกคักแย้มหาโครงการ plus ใหม่ช่วยประชาชนอีกรัฐบาลเผยยอดสแกนแค่2วันทะลุกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะ
0: ซึ่งใครช่วยไทย plus คราวนี้นะคะล่าสุดค่ะประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านคนดันเม็ดเงินสะพัดเข้าระบบเศรษฐกิจฐานรากทะลุ 5,500 ล้านบาทนะคะกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ล่าสุดเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า26ล้านคนการจับจ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า15ล้าน6แสนคนขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าย่อยลงทะเบียนพร้อมใช้บริการแล้วกว่า 940,000 ร้านค้าส่งผลยอดรวมในการใช้จ่ายสะพัดในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 5,519 ล้าน 5 แสนบาทแบ่งเป็นเงินสนับสนุนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 3,213 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก 2,300 ล้านบาทโดยเงินที่ประชาชนลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านสิทธิ์นายกยืนยันจะนำไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จำเป็นด้านอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ของประกอบกู้เงินนะคะขณะที่เมื่อวานนี้อย่างที่คุณศศิธรบอกไปว่านายกค่ะก็ไปเดินตลาดนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปพร้อมกับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านพบปะพ่อค้าประชาชนติดตามการใช้สิทธิ์ผ่านการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนายกร่วมใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าทั้งผลไม้เครื่องครัวน้ำชงซึ่งบรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนโครงการใช้งานได้ดีมากและขอรัฐบาลอย่าหยุดโครงการทำให้นายกเตรียมสั่งการคิดโปรแกรมดีๆเพื่อหา plus ช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมส่วนกรณีวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มองว่าเข้มงวดเกินไปจนทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนายกก็ชี้แจงว่าโครงการนี้รอบนี้ดำเนินการไปแล้วจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนแต่ยอมรับว่าอาจมีจุดที่รัฐบาลคาดไม่ถึงซึ่งตนก็จะรวบรวมความพึงพอใจข้อบกพร่องทั้งหมดเนี่ยรวมประเด็นร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่เข้าถึงระบบการขาดการประชาสัมพันธ์ไปหารือร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับปรุงเงื่อนไขให้ตอบโจทย์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องที่ว่าบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยเงินเดือนไม่ได้มากนะคะแต่ว่าก็ไปลดหย่อนภาษีนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยบางครั้งพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแก่แล้วก็ไม่ได้มีรายได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่สำหรับลูกมนุษย์เงินเดือนที่อายุไม่มากพ่อแม่ยังมาถูกตัดสิทธิ์อีกบางคนก็พ้อนะคะน้อยใจบอกว่าเราเป็นคนที่เสียภาษีแต่กับพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เสียภาษีระดับกลางเนี่ยกับได้การช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำตรงนี้นายกก็บอกนะคะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะนำกลับไปพิจารณาแต่ว่ายืนยันนะคะทั้งรัฐมนตรีคลังและนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรายืนยันว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนที่จนจริงๆแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆตรงนี้ดูงานหน้างานตรงนี้ไปก่อนนะคะถ้าในอนาคตมันมีจุดไหนที่มันบกพร่องเนี่ยก็พร้อมจะปรับปรุงในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย plus 60-40 ค่ะพาดหัวนะคะบอกว่า 60-40 กระฉูดทั่วไทยทะลุ 4,500 ล้านตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตตัวเลขนะคะเพราะว่าณล่าสุดวันนี้ 5,500 ล้านแล้วนะคะร้านค้ายอดพุ่งเท่าตัวนายกปลื้มเดินตลาดถูกใจชาวบ้านให้ทำต่อเตือนพวกหัวหมอขี้ช่อแลกเป็นเงินสดเจอคุกส่วนมติชนก็มีภาพนายกนะคะทำสัญลักษณ์ plus ค่ะเดินตลาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแวะทักทายถ่ายรูปคู่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ตลาดสี่ย่านกรุงเทพเมื่อวานนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยเรื่องของบัตรคนจนพักเท่านี้ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นการเมืองค่ะการเมืองศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดุ

0: เป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ค่ะก็ได้ชี้แจงถึงกรณีที่นายคริสโปตระนันจากพรรคเศรษฐกิจเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวอ้างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตสูงถึง4ล้านบาทโดยนายชัชชาติก็ยืนยันนะคะว่าไม่กังวลและท้าให้นายคริสนำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ให้ดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าออกมาพูดลอยๆในช่วงที่มีการเลือกตั้งพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังการโยกย้ายไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าระบบที่ผ่านมาเน้นคนเก่งมีความสามารถและให้ทีมกฎหมายจับตาดูการให้ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งอาจมีผลความผิดทางอาญาค่ะนอกจากนี้นายชัชชาติก็ยังได้เปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ด้วยนะคะก็นำผลงานศิลปะ3มิติมาจัดแสดงบนจอ LED Billboard ภายใต้แนวคิด City as Canvas เพื่อสื่อสารถึงนโยบายและเพิ่มสีสันให้กับเมืองกรุงเทพแทนป้ายหาเสียงแบบเดิมๆค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะความคืบหน้ามีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะชัดชาติเดือดป้ายสีซื้อเก้าอี้จี้ฝ่ายกฎหมายจัดหนักท้าชนคริสรับผิดชอบยุติธรรมยันแมวจบพ้นโทษชัดชาติฉุนถูกกล่าวหามีระบบอากงซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตท้าคริสแถลงมาเลยพูดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยฮึ่มให้ฝ่ายกฎหมายดูแลแล้วเพราะทำให้เข้าใจผู้สมัครผิดมีโทษอาญามีข้อมูลจริงทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนยังเป็นผู้ว่าลั่นเรื่องทุจริตมีคนจับตามาตลอดถ้ามีจริงตัวเองไม่รอดมาถึงวันนี้เปิดชื่อเลยอากงที่ว่าหมายถึงต่อศักดิ์อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะ
5: ค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีภาพประกอบในเรื่องของการหาเสียงของผู้นำแต่ละพรรคเลยนะคะมีทั้งบางคนที่เป็นผู้สมัครอิสระบางคนก็สังกัดพรรคค่ะมาหาเสียงนะคะทีนี้ดูในส่วนของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนก็คือคุณดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจค่ะผู้สมัครว่ากทม.เบอร์10จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายวีรชาติเซประธานนผู้สมัครสกเขตบางกะปิและนายอธิการธีระวิวรพลผู้สมัครสกเขตบางทองหลางหาเสียงซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีภาพการหาเสียงของหลายพรรคเลยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ก็ไปพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคซึ่งดูแลพื้นที่กทมและแกนนำพรรคอีกหลายคนนะคะไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะลงพื้นที่ย่านชุมชนรือชาเสียงตอบรับในการลงพื้นที่จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าดีขึ้นในช่วงต้นคิดว่าช่วงแรกการรับรู้อาจจะไม่มากแต่ตอนที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะนายอนุชาก็จับประเด็นสำคัญของกทม.ได้ก็ทำให้ประชาชนรับรู้ดีขึ้นแล้วก็ตอบรับดีขึ้นทั้งนี้บอกว่าจะมีโปรเจกต์เบื้องต้น 17-18 มิถุนายนจะมีการปราศัยเพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆให้ได้ครบถ้วนเลยนะคะอีกพักหนึ่งในวันเดียวกันเมื่อวานนี้พลตำรวจโทชานเทพเสสาเวชหรือว่าบิ๊กหยมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จัดทัพใหญ่ร่วมกับทีมผู้สมัครสก.ค่ะลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเชื่อมโยงและเขตเชื่อมโยงรวม8คนนะคะลุยหาเสียงตั้งแต่เมื่อวาน9โมงค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ขายประเดิมเดินเท้าตลาดท่าดินแดงเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศอบอุ่นค่ะก็มีการหาเสียงกันของหลายพรรคนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพนายชัชชาติยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์นะคะแล้วก็มีภาพตัวเองเนี่ยสโลแกน

0: อีกหนึ่งคำพูดที่ติดปากของคุณชัชชาติในครั้งนี้ในการลงสมัครผู้ว่ากทม.อ้าวเปิดนะคะอีกภาพหนึ่งประกบคู่กันดร.โจค่ะก็ใส่เสื้อนะคะที่เป็นชื่อของตัวเองมากับผู้สมัครสกของพรรคนะคะแล้วก็มีภาพนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายอนุชานะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ส่วนพาดหัวชัชชาติท้าเปิดระบบอากงดร.โจแจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือปัดเป่านกปีต่อต้านรัฐประหารประชาธิปัตย์ปราศัยเสนอนโยบายชิงผู้ว่ากทม.17-18มิถุนายนนี้ชัชชาติท้าเปิดหลักฐานระบบอากงให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดมีโทษอาญาฮึมให้ทีมกฎหมายดูอยู่ชัยวัฒน์แจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์พ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2569ว่ารับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2569ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่มีข้อสงสัยนายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันขณะที่บางส่วนบอกพ้นโทษแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อซักนะคะว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าปลดได้เลยหลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาโดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมผมยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะทักษิณรอปลด EM ยุติธรรมให้คณะกรรมการออกใบบริสุทธิ์นายกอนุทินยินดีทักษิณพ้นโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันมีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษจริงเผยขั้นตอนแล้วพ้นโทษถอดกำไร EM ต้องรอคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาภายใน120วันพร้อมรอใบบริสุทธิ์ก่อนนัดหมายพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอีกครั้งพินทองทานน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มประเสริฐยินดีผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยพ้นโทษเชื่อไม่เข้ามาก้าวก่ายงานพรรครับหากมีโอกาสจะขอคำแนะนำค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของก้าวทันข่าวค่ะมาดูประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างช่วงนี้มีข่าวเข้ามารายวันเลยนะคะปัญหาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันว่าสถานการณ์ยังปกติไม่มีอะไรเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุนำไปสู่การปะทะรอบ3หรือไม่เรื่องนี้พลโทอดุลบอกว่าเรามีกฎการปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเชื่อว่าทางหน่วยนั้นแก้ปัญหาได้ทางนี้ในส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้อำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการผลักดันผู้พ้นโทษสัญชาติกัมพูชา30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงโดยกองทัพเรือผ่าน กปช.จต.มีการสนับสนุนการอำนวยความ

0: ดวกนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการแจงเรื่องของการเปิดด่านหรือเปล่านะช่วงนี้หลายคนก็สงสัยโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าทางกปช.ชต.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทย30คนและผู้ติดตามอีก3คนผ่านจุดถ่ายแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่เคยทำผิดในคดีต่างๆนะคะก็หลบหนีเข้าเมืองมานะคะทั้งนี้ค่ะภายหลังพ้นโทษสตม.ก็มีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนกำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับตามกฎหมายไม่มีสิทธิ์พำนักอยู่ในประเทศไทยยืนยันว่ายังปิดชายแดนเข้มเต็มรูปแบบนะคะจุดยืนในส่วนของไทยเนี่ยก็ย้ำก็คือสันติวิธีไม่มีการตอบโต้รายวันในส่วนของนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะคะก็บอกให้สัมภาษณ์กรณีนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสบอกว่าตามฝ่ายที่กัมพูชาแถลงว่าจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับกับไทยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยนะคะยังเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในข้อตกลงดังกล่าวมานาน20ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชายแดนยืนยันค่ะณตอนนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็แล้วแต่ในส่วนที่ทางกัมพูชานายกคุณมาเน็ตเนี่ยเรียกร้องนะคะให้มีการประนอมภาคบังคับก็คือมาเจรจากันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะคะที่ไทยยืนยันว่ายกเลิก MOU 44นะคะตรงนี้ก็ยืนยันไปอีกครั้งว่าเราจำเป็นต้องยกเลิกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนะคะเรื่องของไทยกัมพูชาศรีหศักดิ์ชี้เขมรไม่ถก JBC บิ๊กดุลยันชายแดนยังปกตินายกรัฐมนตรีกลาโหมยันชายแดนปกติทหารไม่หวั่นถูกยั่วยุกัมพูชาตั้งผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการอันคลอสศรีหศักดิ์ซัดเขมรปิดประตูทวิภาคีค่ะ
1: วันนี้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งจะบุกกรมประมงนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้กู้วิกฤตมาเลแบนพาณิชย์ดิ้นสู้ตลาดใหม่งัด13มาตรการท้าชนโอกาสทองคนชอบกินกุ้งหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ฮิตพาณิชย์แก้ปัญหาเชิงรุกพร้อมออก13มาตรการสั่งลุยระบายสินค้าเกรดส่งออกนำกุ้งลายเสือแชร์บวยกุ้งขาวบุกตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตกระบี่ตรังจัดมหกรรมค้าชายแดนกระจายสินค้าไปจีนญี่ปุ่นสหรัฐอุ้มเกษตรกรพร้อมเดินหน้าถกเวทีอาเซียนองค์การการค้าโลกพบชนวนเหตุอาจเชื่อมโยงกรณีไทยคัดกรองเข้มปลากระพงมาเลที่พบสารเคมีปนเปื้อนตั้งแต่ปลายปี68วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมตัวบุกกรมประมงจี้กู้วิกฤตราคากุ้งดิ่งเหวค่ะ
0: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะเรื่องของสหรัฐอิหร่านตอนนี้นะคะล่าสุดมีรายงานว่าขีปนาวุธว่อนไปเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันอีกระลอกท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงที่หยุดชะงักลงไปนะคะมาดูพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะในแนวหน้าพาดหัวข่าวประเด็นนี้ขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2เจรจาหยุดยิงชะงักงันขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันระลอกใหม่ท่ามกลางเจรจาหยุดยิงที่ยังหยุดชะงักงันโดยกองทัพสหรัฐโจมตีใส่ฐานทหารของอิหร่านบนเกาะเกสขณะที่ฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่คูเวตและบาเรนแต่ถูกสกัดไว้ได้ค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะขอไปปิดท้ายที่ข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ร่วมกับประชาชนจัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บ้านศาลาบูดีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42บูรณาการร่วมภาครัฐเอกชนและประชาชนใน

ในพื้นที่จัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสันติสุขและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนมาเป็นสื่อกลาง

0: และอนุรักษ์ประเพณีโบราณที่แสดงออกถึงความสามัคคีและพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเป็นการสืบสานวิถีเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำไปสู่การเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตาม9ทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเคลือลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทอส่งโดรนพระราชทานสนับสนุนดับเพลิงโกดังตลาด3แยกไทยรุ่งขอนแก่นกองทัพอากาศระดมกำลังสนับสนุนภารกิจควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ตลาด3แยกไทยรุ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพองจัดส่งโดรนพระราชทานรถคอมมานด์โพสต์รถดับเพลิงอาคารพร้อมกำลังพลและทหารกองประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กองทัพอากาศยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ได้มีการนำโดรนพระราชทานขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องตรวจจับความร้อนส่งข้อมูลตรงมายังรถคอมมานด์โพสต์เพื่อสนับสนุนการทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและหัวหน้าชุดดับเพลิงในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพช่วยในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศยังแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มขีดความสามารถปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน40สตางค์และ80สตางค์ต่อลิตรปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้เบนซิน52บาท89สตางค์แก๊สโซฮอล95 43บาท30สตางค์ E20 38บาท30สตางค์E85 34บาท24สตางค์แก๊สโซฮอล91 42บาท93สตางค์พรีเมียมแก๊สโซฮอล95 50บาท99สตางค์ดีเซล B7 41บาท50สตางค์ดีเซล B20 36บาทพรีเมียมดีเซล58บาท25สตางค์โดยราคา

0: ายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมติพรรคภูมิใจไทยให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยวันเหตุขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงภายหลังประชุมพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความจำเป็นต้องทำเรื่องถอนลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสเปนร้อนทำเดือนพฤษภาคมยอดเสียชีวิตตายพุ่งกระทรวงสาธารณสุขสเปนเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนในเดือนพฤษภาคมสูงถึง101รายสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่เริ่มการบันทึกแบบติดตามอัตราการเสียชีวิตแบบรายวันในปี2015คิดเป็น 3.6 เท่าของค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคมในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงผลกระทบร้ายแรงของคลื่นความร้อนในยุโรปที่มาเยือนเร็วกว่าปกติก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้คุ้นเคยกับอากาศเย็นจึงมีเกณฑ์ความอดทนต่อความร้อนต่ำและขาดการปรับตัวทางกายภาพขณะที่ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันสเปนมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนสะสม 27,564 รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legends Tale
8: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสตรีมวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีนะครับ4มิถุนายนทราบว่าเช้านี้รถติดหนักมากเลยเพราะว่าน่าจะเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่มาทำงานกันโดยพร้อมเพรียงนะ
2: ครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากการไปส่งลูกนะนี่ออกวันนี้ออกเร็วมากใช่ครับรีบไปส่งรีบกลับมานะครับ
1: ครับก็รถติดหนักใช่
2: ไหมไฟล้นก้นพอสมควรแต่วันนี้ออกเร็วอะก็รู้ว่าติดแน่ก็เลยออกเร็วกว่าปกตินะครับ
1: ครับฮะก็มีเรื่องราวข่าวสารหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อวานนี้ทันหรือไม่ทราบนะรีบไปเติมน้ำมันกันหรือเปล่าเพราะว่าเช้านี้นี่ราคาน้ำมันผมคิดว่าปั๊มน้ำมันทุกปั๊มแหละไม่ใช่แต่บางจากปตท.เท่านั้นเชลคาลเทคทีจีอะไรต่างๆก็คงจะขึ้นกันหมดนะฮะก็กลุ่มเบนซินโซฮอลนี่ปรับขึ้น40สตางค์นะฮะแต่ตี5ที่ผ่านมาส่วนดีเซลนี่ขึ้น80สตางค์
2: ครับก็ตามทิศทางราคาตลาดโลกอะเพราะถ้าเกิดไปดูราคาตลาดโลกเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปิดเพิ่มอีกนะฮะเวสเท็กซัส2เหรียญ26ปิดที่96ดอลลาร์เบรนท์เพิ่มอีก 1.81 ดอลลาร์ปิดที่ 97.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ขยับขึ้นไปใกล้แตะ100อีกแล้ว
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้โอ้ร่วงลงมา90ต้นต่ำกว่า90ด้วยซ้ำนะมีอยู่แวบนึง
1: WTI ลูก WTI นี่ของสหรัฐนี่ลงมาต่ำกว่า90มาอยู่ที่88 89
2: ใช
1: ่ใช่ตอนนี้ก็กลับขึ้นไปใหม่ก็ถ้าดูเข้าพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่าน้ำมันขึ้นต่ออีก 2% นะเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราที่เขาซื้อขายกันที่ตลาดลอนดอนกับตลาดนิวยอร์กส่วนทองลงแรงทองนี่หลุด 4,500 อีกครั้งหนึ่งส่วนหุ้นสหรัฐก็ดิ่งหนักทั้งนี้ทั้งนั้นก็หลังจากมีรายงานข่าวว่าอิหร่านโจมตีสนามบินนานาชาติคูเวตนะแต่ว่าต่อมาก็มีรายงานข่าวว่าอิหร่านปฏิเสธนะอิหร่านบอกไม่ได้เป็นผู้โจมตีแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของระบบPatriotของสหรัฐเอง
2: ครับคือไอ้เรื่องยิงกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐในห่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเริ่มคุกรุ่นอยู่สหรัฐก็ยิงไปยิงมาอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยแต่รอบนี้มันหนักตรงที่ว่าตามข่าวก่อนหน้านะอิหร่านเขาเคยประกาศแล้วว่าถ้าเกิดใครยิงมาจะตอบโต้กลับเอาให้รุนแรงขึ้นรอบนี้เขาก็เลยยิงไปที่สนามบินกูเวตแล้วก็มีฐานทัพของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในกูเวตแล้วก็ที่บาเรนด้วยสองชาติแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งสถานการณ์ก็คืออิสราเอลเลบานอนวันก่อนเหมือนจะเป็นข่าวดีที่บอกว่าโอเคตกลงกันได้แล้วอิสราเอลบอกว่าจะไม่ยิงเข้ามาที่เบรุตฮิสบอลเลาะก็บอกว่าโอเคงั้นเราจะไม่โจมตีอิสราเอลคือจริงๆเขาก็ทำตามที่พูดนะเพราะอิสราเอลไม่ได้โจมตีไปที่เบรุตแต่ยังโจมตีอยู่ที่เลบานอนตอนใต้อยู
1: ่ภาคใต้ที่เป็นฐานที่มั่นของฮิสบอลเลาะแล้วที่ดูจะน่าตกใจก็คือเนทันยาฮูนะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เตรียมยุบเข้าใจว่ายุบสภาแล้วเตรียมที่จะเลือกตั้งใหม่นะแต่เขายังทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่ไปให้สัมภาษณ์ CNBC นะสำนักข่าวใหญ่บอกว่าตัวเขากับทรัมป์เนี่ยได้หาลือกันเตรียมที่จะเปิดยุทธการถล่มอิหร่านรอบใหญ
2: ่
1: ไปให้สัมภาษณ์อย่างนี้ก็มีผลเนี่ยต่อราคาน้ำมันที่ขึ้นไปเมื่อวานนี้อีก2เมื่อคืนนี้อีก 2% อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็ขึ้นต่อเนื่องเท่ากับสัปดาห์นี้ขึ้นมาต่อเนื่อง กลับขึ้นมารวมเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะประมาณสัก 5-6% น่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะ3วันทำการก็จันทร์อังคารพุธนะก็เท่ากับที่บ้านเรานี่ตอนนี้น้ำมันดีเซลไอ้ B7 ที่ใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยก็ขึ้นไปที่ระดับ 41.50 บาท
2: คร
1: ับแล้วเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะคุณเอกพรน่าจะ42บาทกว่าๆใช่ไหม
2: ดีเซลใช่ไหมน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะ44เนี่ยตอนเนี้ยน่าจะใกล้ระดับสูงสุดแล้วเดี๋ยวผมเช็คราคาน้ำมันย้อนหลัง
1: ก็กลับมาเงียบๆนะโดยที่คนก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกันมากแล้วแต่ว่าก
2: ็
1: ค่อยๆย่องขึ้นมา41.50 บาทและดีเซลนะขนาดว่าน้ำมันมวลชนของแก๊สโซฮอลเนี่ยก็คือ E20นะ38.30 บาทนะมาเช้านี่ขึ้นอีก40นี้เป็นต้น
2: ครับช่วงพีคเราเคยไปถึงนู่นเลยฮะ50เลยฮะเราเคยไปถึง50เลยใช่ครับ
1: ดีเซลเนี่ยนะ
2: ดีเซลใช่ครับช่วงแถวก่อนสงกรานต์นะฮะก่อนสงกรานต
1: ์
2: เคยไปถึง50.54 บาทเคยไปถึง50 บาท
1: อ๋อครับตอนนี้41.50 บาทอ้าวถ้าเทียบกับตอนนั้นแล้วก็ใจชื่นเยอะนะ
2: ยังไม่ได้เลวร้ายที่สุด
1: เคยขึ้นไปหนักกว่านี้อ้าวนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกด้วยนะฮะที่เขาจะให้จริงๆเขาให้บอกเป็นการลงทะเบียนยืนยันสิทธินะซึ่งผมเท่าที่ผมตรวจสอบข่าวสารเนี่ยผมดูจากการรายงานข่าวของสื่อก็ดีหรือว่าในโซเชียลที่เขาพูดกันเนี่ยผมว่าคนจะเข้าใจผิดกันเยอะนะโดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองควรจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้เนี่ยกลัวว่าจะแห่ไปลงทะเบียนกันด้วย
2: คืออันนี้ต้องย้ำนะที่เริ่มวันนี้เนี่ยมันสำหรับคนที่เคยได้สิทธิ์มาแล้วเหมือนกับเป็นการกดในระบบเนี่ยเพื่อยืนยันว่าฉันขอต่อนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เลยนะฉันขอสิทธิ์นี้ช่วยตรวจสอบประวัติของฉันหน่อย
1: ตามหลักเกณฑ์
2: ที่ฉันเคยได
1: ้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ท่านแถลงนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: ไอ้6-8 7-8ข้ออะไรก็นั่นแหละครับ
2: ครับซึ่งเมื่อ2วันก่อนเนี่ยนักข่าวก็ถามนะว่าเอ๊ะแล้วสรุปเนี่ยไอ้คนที่ไม่เคยได้เนี่ยแล้วอยากจะได้สิทธิ์ในรอบนี้ต้องลงทะเบียนอะไรยังไงช่องทางไหนไหมที่กระทรวงการคลังชี้แจงเนี่ยจริงๆท่านบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนเลยด้วยซ้ำนะท่านบอกว่าถ้าท่านเข้าเกณฑ์ว่าจะได้บัตรคนจนในรอบนี้ชื่อของท่านจะอยู่ในสารระบบอยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้นะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันตกหล่นยังไงก็ไปตามระบบกระทรวงมหาดไทยก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแนวๆเนี้ยแล้วค่อยยื่นความจำนงมาที่อำเภอมาอะไรก็ว่ากันไปแต่เอาเป็นว่าถ้าใครตกหล่นจริงๆนะถ้าตกหล่นจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องแจ้งทางท้องถิ่นแต่ผมเชื่อนะว่ามันจะมากันเยอะมันจะมากันเยอะเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยได้แล้วก็รู้ตัวว่าไม่ได้ด้วยแต่ก็มาเผื่ออ
1: ือ
2: คือรอบนี้มันมีหลายช่องทางนะทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM แบงก์กรุงไทยแล้วก็มันจะมีหน่วยลงทะเบียนฮะของ5แบงก์รัฐกรุงไทยออมสินธกสธอสแล้วก็แบงก์อิสลามก็อันเนี้ยเชื่อว่ามันภาพมันคงไม่ได้หนาแน่นมากเพราะว่ามันยังกระจายแบงก
1: ์มีไม่ใช่กรุงไทยเจ้าเดียว
2: ใช่ครับ
1: ยังมีแบงก์อื่นๆช่วยไปด้วยออมสินก็สาขาเยอะนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีธกสอีกใช่มั้ย
2: ธกส.ธอส.ด้วยอาคารสงเคราะห์ด้วย
1: อาคารสงเคราะห์สาขาไม่เยอะเท่าไหร่ก็โอเคก็พอสมควรแต่ธกส.เนี่ยโอเคเลยแล้วยิ่งกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรด้วยก็คงสะดวกติดต่อธกส.คุ้นเคยกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการติดขัดเป็นคอขวดเหมือนกับตอนที่มาลงทะเบียน60 40นะ แต่ว่าเนี่ยก็กลัวว่าจะเสียเวลากันคนที่ไม่ได้ถือบัตรแล้วจะมาคิดว่าเขาเปิดลงทะเบียนแบบเปิดกว้าง
2: ม
1: ันต้องประชาสัมพันธ์กันให้ดีจะได้ไม่เสียเวลา
2: ครับ
1: แล้วรัฐบาลบอกว่าคนที่ตกหล่นอยู่เนี่ยไม่เป็นไรอยู่เฉยๆเดี๋ยวส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนของสายปกครองเดี๋ยวก็จะไปสำรวจจะไปหาให้เจอ
2: ครับอ
1: ยู่ที่บ้านอยู่ที่ตั้งแล้วกันนะส่วนกรุงเทพเขาก็จะมีหน่วยของเขาพัทยาก็จะมีหน่วยของเขาอะไรเงี้ยนะที่จะไปสำรวจผมว่าถ้าจะให้ดีก็รีบสำรวจเลยดีกว่า
2: คร
1: ับ ใช่ไหมบุกไปเลยลุกไปเลยแทนที่เขาจะขยับเสียเวลามาที่แบงค์ต่างๆเขาคิดว่าจะลงทะเบียนพร้อมกันเนี้ยไปหาเขาซะให้เจอแล้วก็พูดคุยจดข้อมูลมาเอาเข้าสู่ระบบต่อไป
2: ครับแต่เกณฑ์รอบนี้เนี่ยนะฮะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะมันอาจจะมีรอบแรกโอเคมีเล็ดรอดบ้างคนได้แล้วไม่จนจริงเนี่ยนะ
1: ครับ
2: แต่รอบเนี้ยมันเป็นอีกกระแสหนึ่งมันเป็นกระแสที่ว่าเฮ้ยมันเข้มงวดไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าคนไม่ได้รอบเนี้ยไม่จนนะแต่คนที่ได้นี่ต้องจนคือบางเกณฑ์เนี่ยต้องพูดตามตรงฮะผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้โดยเฉพาะไอ้เกณฑ์ที่ว่าลูกหลานเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยประเด็นนี้โอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างจริงๆฮะ
1: อือ
2: เพราะก่อนหน้ามันไม่มีเกณฑ์นี้แต่รอบเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติคุณไพศาลอย่างเงี้ยจริงๆเข้าเกณฑ์ทุกอย่างเลยนะ
1: แต่ลูก
2: สมมติเข้าเกณฑ์ทุกอย่าง
1: ลูก
2: แต่ลูกดันไปชื่อคุณไพศาลเป็นลดหย่อน
1: ได้ลดหย่อนได้ละ 30,000 ใช่มั้ย
2: 30,000 ต่อคนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะพ่อคนแม่คนคนละ 30,000 เนี่ย
1: ครับ
2: ถึงแม้ว่าทุกอย่างผ่านเกณฑ์หมดเงินเหงื่อไม่มีนะบ้านเบิ้ลอะไรรถเลิศอะไรก็ไม่มี
1: ทรัพย์สินอะไรต่างๆบัตรเครดิตไม่มีอะไรเงี้ยนะ
2: แต่ลูกดันเอาชื่อไปเนี่ยก็อดหมดเพราะรัฐเขาดันมองว่าเมื่อลูกเอาชื่อไปดูแลเอาไปลดหย่อนก็แปลว่ามีคนดูแลคุณไพศาลแล้ว
1: ครับ
2: คือมองมุมเนี้ยมันก็เหมือนจะถูกแหละแต่ในความเป็นจริงเราก็ทราบกันดีไอ้อย่างผมนะขออภัยนะผมเนี่ยก็เอาชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีแต่ถ้าในคือผมก็ดูแลคุณแม่อยู่แล้วก็มีให้งงให้เงินอยู่แล้วแหละแต่มันมีเยอะจริงๆที่มันเอาชื่อพ่อแม่มาแล้วบางคนมันไม่ดูแลเลย
1: อืม
2: แล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีเกณฑ์อีกอย่างนึงนะที่เขาก็พูดกันอยู่ว่าการที่จะเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเนี่ยพ่อแม่ต้องมีรายได้ต่อปีไม่ถึง 30,000 คือพูดง่ายๆคือเขาต้องไม่มีรายได้เลยอันนี้ขาหนึ่งนะแต่ในขาที่ถ้าพ่อแม่จะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ห้ามมีรายได้เกิน 100,000
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วถ้าเกิดมีผู้สูงอายุเขารายได้ 30,000 กับ1บาทไปจนถึง 99,999 บาทต่อปีแปลว่าลูกก็เอาไปลดหย่อนไม่ได้ขนาดเดียวกันฝั่งพ่อแม่เนี่ยเอ๊ะในการที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันก็ค้างคากันอยู่ว่าสรุปแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ไอ้เกณฑ์นี่โอ้โหถูกพูดถึงเยอะมากจริงๆการที่พ่อแม่ถูกเอาลูกเอาชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษี
1: ก็ผิดอะไรนะอยู่ในผ่านมาทุกข้อมาหลุดข้อเดียวก็ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยฮะ แล้วจริงๆมันก็มีอีกนะเรื่องอะไรล่ะการถือหุ้นอย่างเงี้ยบางคนก็เอ๊ะคนจนถือหุ้นไม่ได้จริงๆหรือเปล่าเพราะบางคนมองว่าอ๋อมันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งถูกไหมฮะการเล่นหุ้นถือหุ้นน่ะเอ๊ะการเล่นหุ้นกลายเป็นว่าคุณกลายเป็นคนไม่จนเลยเหรอเ สมมติมีการถือไว้สักหน่อยเพื่อลงทุนเก็บหอมรอมริบบางคนจัดระบบชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่ารายได้จะต่ำนะแต่ก็เจียดเงินสมมตินะทำตามสัดส่วนที่เขาเคยบอกอ่ะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ออมกี่เปอร์เซ็นต์เผื่อยามฉุกเฉินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าสมมติเขาทำแบบนั้นจริงๆอ่ะแล้วเขาลงทุนในหุ้นอาจจะถือเป็นเงินหลักพันบาทก็ได้ฮะกลายเป็นว่าอ้าวคนที่ถือหุ้นกลายเป็นอดได้เลยฮะอันนี้ผมกลับมองต่างนะคือมันไม่ใช่ว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น
1: เขากำหนดมูลค่าเดี๋ยวไหม
2: ไม่ได้กำหนดฮะเขาเขียนไว้เลยว่าเนี่ยถ้ากลุ่มใหม่เนี่ยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี
1: ้
2: ก็อดหมด
1: ครับ
2: คือผมนะก็เลยไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องเกณฑ์เนี่ยว่าเอระบุมาแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยฮะ
1: ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ผมก็สดับตับฟังมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันแน่ในหลายๆข้อที่บัญญัติกันขึ้นมาใหม่เป็นคุณสมบัตินะคือเข้าใจเจตนาเรื่องว่าต้องสกรีนให้ผู้ที่ไม่จนจริงนะออกไปจากระบบสวัสดิการนี้ระบบสงเคราะห์นี้ไม่อยากเรียกสวัสดิการเรียกเป็นการสงเคราะห์กันแล้วกันผมน่าจะตรงกับคอนเซ็ปต์มากกว่าเพื่อที่จะทำให้เงินที่มันประหยัดลงได้นั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในโครงการอื่นๆช่วยเหลือด้านอื่นๆได้แม่นยำมากขึ้นด้วยเข้าใจอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าในรายละเอียดนะเครื่องไม้เครื่องมือที่กำหนดไว้เพื่อใช้ในการสกรีนเนี่ยก็ยังมีคำถามว่ามันจะทำให้เกิดความแม่นยำได้อย่างแท้จริงไหม
2: ครับ
1: สามสิ่งนี้อย่างที่คุณเอกพรยกตัวอย่างมาเนี่ยว่าอย่างเนี้ยจริงๆแล้วมันคือทำให้เกิดความแม่นยำขึ้นใช่ไหม
2: ครับ
1: เอาลูกเอาชื่อไปใส่หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วมันจะเท่ากับยืนยันว่าอ๋อคนนี้ไม่จนแล้วรอดแล้วเพราะว่าลูกเขาดูแลอยู
2: ่
1: อย่างน้อยก็สามหมื่นที่เอาไปหักนั่นน่ะอย่างน้อยก็ต้องเอามาช่วยให้คุณแม่นั่นแหละเลี้ยงดูแลคุณแม่ซึ่งในความจริงเราก็ทราบว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันไม่เป็น
2: แล้วมันมี
1: เป๊ะหรอก
2: มันมีอีกเกณฑ์นึงด้วยนะฮะก่อนหน้านี้มันจะมีเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์เกษตรกรไม่เกิน10ไร่รวมทั้งครอบครัวไม่เกิน20ทั่วไปไม่เกิน1ไร่อะไรเนี่ยแต่รอบเนี้ยมันเพิ่มรถยนต์เข้าไปด้วยเขาบอกว่ารถถ้าคุณมีรถเนี่ยก็ไม่เข้าเกณฑ์ละยกเว้นแต่เป็นรถที่ใช้ในการประกอบอาชีพและงานเกษตรกรรมเอารถยนต์นะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาให้ถือว่าให้ยกเว้นพวกบิ๊กไบค์นะเอารถยนต์สี่ล้อก่อนมันก็น่าสนใจครับว่ารถเพื่อเกษตรกรรมกับรถเพื่อประกอบอาชีพเนี่ยโอเคอันนี้มีได้มันจะพิสูจน์ยังไงฮะรถเพื่อประกอบอาชีพรับจ้างเนี่ยสมมติผมมีกระบะอยู่คันนึงเอาไว้รับจ้างส่งของบ้างอะไรเงี้ยหรืออะไรอย่างนี้มันจะเข้าเกณฑ์ไหมการมีรถก็ไม่ได้แปลว่ารวยนะบางคนไปซื้อต่อมาคันละ30,000 40,000ก็มีขายนะฮะเพื่อเอามาประกอบอาชีพต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์อะไรที่คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู
1: ่ครับก็ค่อนข้างเชื่อว่าเดี๋ยวมันคงจะต้องมีการปรับทบทวนอะไรอยู่นะพอเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามจะถามนายกก็พยายามที่จะเด้งเชือกเลี่ยงไปว่าเรื่องเป็นเรื่องที่เดี๋ยวคุณเอกนิติเขาคงจะต้องอธิบายเรื่องเหล่านี้อันนี้มันแสดงว่านายกไม่ได้ฟังเลยคงเป็นไปไม่ได้คงรู้อยู่แต่ว่าไม่สามารถจะตอบได้แบบนี้ก็แสดง

0: ว่าคงพอรู้ว่ามันมีคำถามพอสมควรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หลายๆข้อที่เปิดขึ้นมานะเดี๋ยวติดตามมาดูต่อไปเพราะว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังเขาก็เวลาถูกถามเรื่องว่าเอ๊ะมันอย่างนี้แล้วมันจะคัดกรองได้จริงไหมมันจะตรงเป้าตามวัตถุประสงค์ไหมอาจจะทำให้คนที่จริงๆแล้วเขาจนอยู่นั่นต้องหลุดออกไปหรือเปล่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังมีขั้นตอนที่สามารถอุทธรณ์ได้นะท่านหลุดออกไปเพราะด้วยเหตุเงื่อนไขข้อนี้ข้อนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่อัปเดตกว่าเอามาอุทธรณ์กับเราได้ท่านก็ว่าเปิดทางอย่างนั้นนะครับ
1: ครับใช่
0: ทีนี้ทางปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วผมว่าจะต้องยุ่งกับตอนประกาศผลนั่นแหละไอ้ตอนนี้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนไปก่อนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ว่าคงยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเขาผ่านมติครบผ่านครม.กันไปแล้วแต่ตอนประกาศผลนะเข้าใจว่า17กรกฎาคมใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเงินเดือนสิงหากันยาอีก2เดือนซึ่งเขาจะปรับตัวเลขกันใหม่ผู้ที่จะได้ไอ้300บวก700ในเดือนกันยาสิงหาอีก2เดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นชุดใหม่ละซึ่งเขาคิดว่าจะลดลงไปมาก
1: แล้วถ้ามันเป็นตัวเลขแบบที่คุณไพศาลเคยพูดนะที่บอกว่าคุณ
0: 20-40%
1: นิติบอกว่าอาจจะลดไป 20-40% เนี่ยมันจะยิ่งกุลาหลนะตอนนี้ได้อยู่ 13.8 ล้านถ้า 20% เนี่ยหายไปประมาณสัก3ล้าน4ล้านแต่ถ้า 40% เนี่ยมันหายไป5ล้าน6ล้านแปลว่าประมาณคนหลายล้านเนี่ยจะออกมาโวยเฮ้ย ทำไมฉันถึงได้แล้วฉันโอ้ด้วยเกณฑ์นี้เหรอลูกมันไม่เห็นดูอะไรฉันเลยเอาชื่อฉันไปมันจะวุ่นวายโกลาหลมากเลยฮะนี่ลองนึกภาพของวันประกาศผลเนี่ยก็จะประกาศเมื่อไหร่กรกฎาค
0: ม17กรกฎาคม
1: 17กรกฎาคม
0: ตามที่เขาว่ากันนะเพราะว่าเขาต้องให้จบภายในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนฮะสิงหากันยายน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นตัวเลขที่เขา revise ที่เขาตรวจสอบแล้วก็ใช้เกณฑ์ใหม่นี้ไปตรวจสอบแล้วก็จะได้ตัวเลขมาซึ่งคาดว่าจะลดลงจาก 13.2 ล้านคนในขณะนี้14หรือ13
1: 13.2จุดแปดจุดอะไรนั่นแหละผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได
0: ้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้

0: เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: 8:34 ครับนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: เรื่องไทยกับกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็จะมีทั้งความเห็นของท่านนายกแล้วก็คุณศิริศักดิ์นายกยอมรับว่าช่วงหลังๆนี้มันจะมีเรื่องของการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชาอยู่ตลอดแนวชายแดนเลยนะรวมทั้งจริงๆผมเสริมด้วยก็ทางโซเชียลทางอะไรนี่ก็หนักใช่ไหมก็นายกบอกว่าเราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบอยู่ขณะนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความอดทนอดกลั้นในเหตุการณ์ที่มีลักษณะของการยั่วยุต่างๆนายกก็ยืนยันในหลักอย่างนี้นะคือบอกต้องเข้าใจเจตนาของเขาว่าเขาเองก็คงอยากจะใช้เงื่อนไขไอ้เรื่องที่สถานการณ์มันยังมีความตึงเครียดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็คงจะเป็นแนวทางเป็นแผนอะไรของฝ่ายกัมพูชาเขาอยู่เราต้องนิ่งเราต้องอดทนเพราะเราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบคำว่าอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเนี่ยคือผมก็ตีความว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาพรมแดนเนี่ยตอนนี้ตลอดแนวชายแดนทางบกนะเรารุกเข้ายึดในส่วนเขตแดนตามแผนที่1:50,000หมดเลยนะไม่มีพื้นที่ไหนที่เป็นปัญหาว่ายังมีพื้นที่ว่างที่อ้างสิทธิ์กันอยู่เนี่ยเราคือเราพูดง่ายเรายึดขึ้นไปชนเขตแดนที่เป็นเส้นที่เราตีเองทั้งหมด
3: อันนี้
2: คือความได้เปรียบนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันยังมีใช่ไหมโอเคถ้างั้นคุณอยู่ในแดนผมอยู่ในแดนคุณตรงกลางก็เว้นว่างเอาไว้ไอ้ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็อย่าให้ใครไปทำอะไรยังไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรายึดเข้าไปตรงนี้หมดละ
3: ใช่คือความตั้งใจก่อนหน้าเนี่ยก็คือต้องการให้ไอ้จุดทับซ้อนจุดอ้างสิทธิ์ที่มันไม่ตรงกันเนี่ยนะเราก็อ้างกัมพูชาก็อ้างเนี่ยอุดมคติก็คือต้อง no man's land ก
2: ็
3: คือห้ามยุ่งแต่พอเขายุ่งปุ๊บแล้วลุกคืบมาเนี่ยมันเหมือนเราทำตามกฎอยู่คนเดียวไงพอทำตามกฎอยู่คนเดียวก็พอมันเริ่มมารอบนี้งั้นก็ขอเก็บไว้เองนะถ้าในเมื่อคุณก็ไม่เคยทำตามกฎมาก่อน
2: ครับเพราะว่าเราปล่อยไปบ่อยปัญหาภายในการเมืองหรือว่าความรู้สึกของผู้คนอะไรต่างๆคนไทยนะ
3: คร
2: ับ เราก็ถูกกระตุ้นด้วยไอ้เรื่องที่เราจะต้องปกป้องแผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พอจะมองเห็นนะว่าถ้ามันยั่วยุแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยไอ้คดีเป้าหมายของเราจะเป็นยังไงอย่างมากที่สุดเราก็ตรึงใช่ไห
3: ม
2: ก็เพียงรักษาตรงนี้ย้ายเข้าๆมาอย่างนั้นเลยซึ่งไม่ง่ายนะ
3: ใช่
2: ซึ่งไม่ง่าย
3: มันเยอะมากใช่คร
2: ับต่อไปครับก็ต้องแบบอาถ้ายั่วยุมากก็ซัดตูมเขานี่ไปนู่นเลยไหมบุกไปถึงเสียมราชเลยไหมก็คงจะมีคนยุอย่างนั้นอยู่ไม่น้อยล่ะถ้ามันเกิดเรื่องอีกคราวนึงบอกว่าเอาถ้ายุ่งกันมากนั้นก็เอากันแบบเต็มๆกันไปเลยแล้วค่อยมาว่า
3: เขาจะไม่เสียมาล่าสิเขาจะบอกจะไปพนมเปญ

0: นะฮะอันนี้ท่าทีนายกโอเคก็ไปอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานนี้สื่อไปถามถึงเรื่องคุณกังฟูนายกซัดโอ้โหน่าจะออกอารมณ์อะไรอยู่นะคงจะบั่นไส้คุณกังฟูอยู่หรือไงไม่ทราบ
1: ซึ่งตัวมุมมองผมอะผมมองว่าจริงๆนายกไม่ควรจะแสดงท่าทีแบบนั้นนะคือมันด้วยความที่คุณกังฟูอยู่ในพื้นที่อีสานจริงๆคือถ้าเกิดใครตามข่าวอันนี้แบบเกาะติดนะคุณจะรู้เลยว่ากังฟูเนี่ยอยู่ตลอด
0: น่าจะเป็นพื้นที่เลือกตั้งก็ได้มั้งเขตพื้นที่เลือกตั้งก็ได้
1: เขาอุบลฮะแต่ว่าไอ้คนชายแดนเนี่ยนะที่ศรีสะเกษจุดอื่นบางทีมีบุรีรัมย์ด้วยซ้ำมีอะไรเดือดร้อนเขาจะมาหากังฟูกับการจอมพลังนะสองคนมาหากันกับกังนะกังกับกันดังนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเสียงสะท้อนอะไรบางอย่างคือถ้านายกเอาถึงแม้จะไม่เชื่อนะแม้สมมติในใจนายกจะไม่เชื่อเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าเป็นตามนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะรีบดำเนินการนะครับต้องดูที่มันมีอะไรคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าอะไรไงมันตอบแค่นี้ก็ได้ครับเพราะอย่างที่บอกกังฟูเขาไม่ใช่ว่าด้วยความที่เขาเป็นฝ่ายค้านหรือบางคนจะมองว่าเอ้ยอยากร่วมรัฐบาลแต่ไม่ได้ร่วมพอไม่ได้เลยโกรธเลยจะมาโจมตีรัฐบาลหรือเปล่าถ้าจะมองมุมนั้นก็ได้แต่มันก็มีข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงคือเขาลงพื้นที่จริงๆมีชาวบ้านมีปัญหาเขามาหากังฟูจริงๆ
0: อ
1: ันนี้ไปเช็คนักข่าวอาจจะสายทหารหรือว่าคนในพื้นที่ได้แต่กลายเป็นว่าพอนายกตอบอย่างนี้มันก็
0: แต่ประเด็นร้อนที่กังฟูเขากำลังคืออาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นที่เขาขับเคลื่อนอยู่นี่ก็คือเรื่องไอคาสิโนหรือว่าไอ้ศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งอะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรช่องสัง
1: ก
0: ัด
1: ศรีสะเกษฮะ
0: ช่องสังกั
1: ดศรีสะเกษ
0: เขาบอกว่ามันมีนักการเมืองไทยเข้าไปเอี่ยวแล้วก็เลยน่าสงสัยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่โดนถล่มจากเหตุสู้รบมาก
1: คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันทำไมมันโดนน้อยมันมีอะไรหรือเปล่าซึ่งผมจัดรายการกับพี่เล็กวาสนานานุ่มเมื่อวันจันทร์นะนะพี่เล็กเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้หรอกแต่เขาก็บอกว่าก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่อดีตนายทหารเก่าอย่างเงี้ยก็เคยบอกตั้งแต่การสู้รบก็จิ้มมาให้ดูว่าดูตรงช่องสังกัดนี้ให้ดีๆนะก็ไม่ได้คิดอะไรฮะจนสุดท้ายก็มีการถล่มนะก็เลยบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แต่พอกังฟูออกมาบอกว่าเฮ้ยมันถล่มไม่เยอะ
0: กลับมาเปิดอีกแล้ว
1: และจริงๆหลายจุดเนี่ยเราถล่มแล้วเราเข้าไปยึดด้วยอย่างเช่นตรงสุรินทร์นะฮะช่องจอมใช่ไหมฮะตรงแถวๆนั้นเนี่ยโอสเม็ดอะไรเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยยิงไปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยึดครองแต่กองทัพเขาก็พยายามชี้แจงข้อมูลตรงนี้นะบอกว่าเฮ้ยก็ยิงไปหลายสิบลูกนะมันก็ไม่ใช่ว่าไปยอมอ่อนข้อให้อะไรอย่างเนี้ยก็พยายามชี้แจงกันอยู่คร
0: ับ ครับก็แต่เมื่อวานนายกบอกเลยบอกว่าอะไรนะใช้คำว่าอะไรที่จะแต่ว่าสุดท้ายคือว่าจะพระน่าจะโศกจับส่งศรีธัญญา
1: ใช
0: ่ก็แต่ก็โดนสื่อย้อนวิพากษ์วิจารณ์นายกกันนะว่านายกควรจะชี้แจงหรือตอบอะไรที่มันเป็นหลักเกณฑ์มากกว่าที่จะไปกันแน่กันแหนกังฟูครับอันนี้ในส่วนสถานการณ์ในภาพรวมที่เป็นความเห็นนายกส่วนเรื่องที่กัมพูชาเขาไปให้ UN เนี่ยดำเนินกระบวนการตามอนุสัญญากฎหมายทางทะเลนะอันครอสเนี่ยก็คุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะก็ทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศออกเอกสารเป็นแถลงการชี้แจงอย่างเป็นทางการเป็นข้อนะ5ข้อ6ข้อเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยจับประเด็นได้ว่าคุณศิริศักดิ์เนี่ยคุณศิริศักดิ์เองตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาที่แท้จริงของกัมพูชาว่าอยากจะแก้ปัญหาหรือว่าอยากจะทำให้ทุกอย่างมันไม่เดินหน้า

0: นะเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่มีแต่เรื่องไอ้เรื่องทางทะเลซึ่งถ้ามันจะคุยกันเนี่ยมันยังต้องใช้เวลามันต้องอะไรเยอะมันยังมีเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์มันยังมีเรื่องไอ้พรมแดนทางบกอะไรที่มันจะต้องคุยอะไรกันอีกเยอะแยะแต่ถ้าเมื่อคุณศิริศักดิ์บอกว่ากัมพูชาเนี่ยจู่ๆก็ไปยื่นจะใช้กลไกที่เรียกว่าเป็นการอะไรนะไกลเกลี่ยภาคบังคับผ่านอันครอสเนี่ยมันก็น่าเชื่อเห็นเลยว่ากัมพูชาคงไม่มีเจตนาที่จะจริงใจในเรื่องการเจรจาต่อไปแล้วไทยก็พร้อมที่จะเข้าสู่อันครอสไม่มีปัญหานะเราก็เตรียมจะตั้งตัวตรงตัวแทนไปอะไรต่างแต่ว่ากัมพูชาเมื่อดำเนินการอย่างนี้และเราเห็นว่าเจตนาไม่ดีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาด้วยเพราะมันก็คงจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องอื่นๆที่จะต้องเจรจากันในลักษณะทวิภาคีทางบกเนี่ยมันยังอยู่นี่ MOU เท่าไหร่43ใช่ไ
1: หม43
0: ที่เราเลิก44เนี่ยคุณศิริศักดิ์ก็อธิบายว่าเป็นเพราะมันไม่คืบหน้าเราก็อยากจะใช้กลไกอันครอสแต่ว่าจู่ๆคุณก็จะเอาเลยถ้าอย่างนี้ก็มันก็จะกระทบต่อไอ้ส่วนที่จะต้องเจรจาทางบกหรือว่าเรื่องอื่นๆเข้าใจว่าตอนที่คุณอนุทินไปพบกับคุณนายกคุณมาเน็ตที่มะนิลานะไม่ใช่ที่เซบูใช่ไหมที่
1: ฟิลิปปินส์นะ
0: ที่ฟิลิปปินส์นะ
1: คร
0: ับ ตกลงกันเนี่ยที่เท่าที่คุณเสียศักดิ์บอกคือจะฟื้นฟูทางการทูตกันก่อนนะคือจะเริ่มต้นโดยการที่จะเอาระดับอุปทูตกันก่อนยังไม่ถึงทูตแต่จะมีการแลกเปลี่ยนอุปทูตกันก่อนให้มันถึงขั้นมีอุปทูตละเพราะสถานทูตตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยทั้งไทยที่พนมเปญแล้วก็กัมพูชาที่กรุงเทพแต่ว่าถ้าท่าทีเป็นอย่างเงี้ยคุณศิริศักดิ์ก็พูดในลักษณะถ้าผมตีความเป็นรูปธรรมนะก็อย่างนี้ก็ต้องหยุดไปก่อนไอ้เรื่องที่จะไปเปลี่ยนแปลเปลี่ยนอุปทงประทูร่วมกันอะไรเงี้ยก็ต้องชะงักไปหมดครับซึ่งก็เป็นโจทย์ยื่นกลับไปให้กัมพูชาเขาได้คิดไปว่าโอเคถ้าทำอย่างนี้ละเราก็พร้อมเข้าอันครอสแต่มันก็ได้มีผลกระทบที่ตามมาเนี่ยกัมพูชารับไหวก็รับไปครับ
1: ครับก็เดี๋ยวขั้นตอนจากนี้ผมว่ามันก็คงจะต้องเดินไปตามนี้แหละสำหรับอันครอสนะแต่น่าสนใจว่าเราเนี่ยตั้งใครขึ้นมาเป็นคณะผู้แทน
0: สองคนนี
1: ่เพราะของกัมพูชาเนี่ยเขาตั้งคนแรกนะชื่อว่าปีเตอร์ตักโซเจนเซนเป็นเอกอัครราชทูตเดนมาร์กมีประสบการณ์สูงเวทีสากลและการจัดการข้อพิพาทชายแดนเขตแดนและเคยเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทติมอร์เลสเตออสเตรเลียด้วยอีกคนที่เป็นตัวแทนกัมพูชาเนี่ยคือศาสตราจารย์ชงมาร์กตูวาเนงเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮกและเคยเป็นทนายว่าความในศาลโลกและศาลกฎหมายระหว่างประเทศศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศอันนี้ตัวแทนกัมพูชานะไม่ใช่คนกัมพูชาด้วยแต่ก็คงจะเป็นคนที่โอเคล่ะอยู่ในแนวคิดเดียวกันกับของกัมพูชาเขาของเราผมก็เชื่อว่าก็ควรจะต้องประกาศเร็วๆนี้ถ้าคุณศิริศักดิ์ยืนยันว่าพร้อมเตรียมไว้แล้วอะไรนะฮะก็เดี๋ยวคงจะต้องประกาศกันมาแหละแล้วเดี๋ยวสองคนเนี้ยก็จะไปหารือกับสองคนกัมพูชาเพื่อเลือกตัวแทนคนที่ห้าที่เป็นคนกลางของ UN นะครับเอามาเป็นคณะกรรมการเพื่อเนี่ยไกล่เกลี่ยข้อบังคับอ่ะไกล่เกลี่ยเชิงบังคับอะไรเนี่ยครับ
0: ครับก็มีรายงานข่าวว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าจะรีบเดินทางกลับประเทศไทยยังไม่เดินทางกลับมานะจะเดินทางกลับมาวันที่5คือวันพรุ่งนี้เร็วกว่ากำหนดเดิม1วันนะฮะคือระหว่างนี้กำลังเข้าร่วมประชุม OECD อยู่นะก็จะกลับเร็วขึ้น1วันตัดกำหนดการบางอย่างออกไปนะทั้งนี้เหตุผลก็คือเพื่อที่จะกลับมาแล้วก็จะเชิญคณะทูตต่างประเทศ

0: ทศในไทยมาประชุมโดยที่ทางคุณเสียศักดิ์จะชี้แจงสถานการณ์หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาล่าสุดที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับของอันคอสภายใต้อันคอสก็จะกลับมาก็จะเชิญคณะทูตานุทูตเข้ามารับฟังการชี้แจงจากฝ่ายไทยครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องเกมการเมืองระหว่างประเทศที่สับประยุทธ์กันอยู่นะกลับมาต้องกลายเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งระหว่างความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาติดต่อค้าขายกันเปิดด่านพรมแดนเนี่ยผมว่าน่าจะทำใจนะแต่จะเรียกไม่ต้องไปกำหนดเวลาเลย ยาวเลยตอนนี้ว่ากันอีกยาวเลยเพราะเฉพาะคุยเรื่องอันครอสนี่ก็ไปกันโอ้โหเฉพาะกรณีติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียนี่ก็ต้อง2ปีนะ
1: 2ปี
0: แต่คุณเสียศักดิ์บอกว่างี้นะถึงว่าจะมีคณะผู้ไก่เกลี่ยอะไรออกมาเงี้ยแล้วก็เขาทำได้ก็คือว่าเขาจะมีข้อเสนอแนะสรุปออกมาไทย2กัมพูชา2แล้วจะมีคนกลางอีก1ซึ่ง2ฝ่ายเห็นชอบว่าคนนี้ให้เป็นคนกลาง5คนเขาจะทำข้อเสนอแนะออกมาแต่ข้อเสนอแนะนั้นเนี่ยจะไม่มีผลทางกฎหมายนะไม่ได้ไปผูกมัดว่าคู่กรณี2ประเทศจะต้องไปยอมรับข้อเสนอแนะนั้นนะก็คือไม่เห็นว่าไม่ถูกต้องไม่อะไรก็ไม่รับได
1: ้ครับ
0: แต่มันก็โอเคอ่ะถ้ามันสามารถมันตกลงกันได้มันทำให้มีความคืบหน้าได้มันก็โอเค
1: คร
0: ับ แต่สมมุติว่าเป็นอย่างนั้นก็ว่ากันไปครับ
1: แต่ส่วนตัวผมนะอันนี้เนี่ยตัดประเด็นเรื่องอื่นไปหมดเลยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนี้ผมเห็นด้วยกับกระบวนการนี้ตรงที่ว่าคือมันยืดเยื้อมาหลายสิบปีแล้วอะยกเว้นแต่ว่าโอเคข้อตกลงที่มันทำออกมาเนี่ยแล้วมันแบบโอ้โหไทยนี่เละตุ้มเป๊ะโดนอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องไปยอมรับหรอกนะเพราะมันก็อาจจะเป็นการเอาเปรียบกันหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันออกมาแบบโอเคอะฮะคือไอ้คำว่ามีได้มีเสียที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยคืออย่าไปเข้าใจว่าเราจะต้องเสียนู่นนี่แต่บางอย่างการเจรจาถ้ามันแฟร์มันยุติธรรมถ้ามันแฟร์มันยุติธรรมมันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่มันถูกต้องนะบางจุดเนี่ยที่เราอาจจะเคยคิดว่ามันเป็นของเราก็ได้แต่พอมันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ผมแค่พูดเผื่อไว้เฉยๆมันจะได้จบสักทีฮะแต่ประเด็นของเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มองว่ามันจะจบยากนะสำหรับอันคลอสเนี่ยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องยึดทั้งเขตแดนหรือข้ออ้างทางบกด้วยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ทางบกเนี่ยมันจะคุยกันโอเคไหมอ่ะไอ้ตรงที่ไอ้ไหลทวีปอะไรต่างๆนานาจะตกลงกันได้ใช่ไหมว่าใช้จุดนี้นะหลักเขตมันเป็นอย่างนี้ 100% นะเออไหมฮะเพราะว่ามันจะพอบกก็ไม่ได้มันก็เลยทำให้ทะเลไม่ได้ตกลงไม่ได
0: ้แต่ผมเชื่อว่าเสียเวลาแต่ว่าโอเคมันก็ไม่เลือกไม่ได้อย่างคุณเสียศักดิ์บอกว่าโอเคเขายื่นมาอย่างนี้เราก็จะไปถอยมันก็คงจะเสียเชิงในเวทีโลกก็โอเคคุณมาก็โอเคเราก็ว่าไปก็สู้กันไปแต่ว่าเอาคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะมันไม่มีทางหรอกที่พอข้อเสนอแนะออกมาแล้วมันกำหนดแนวขึ้นมาเงี้ยนะแล้วในฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยมันจะไม่มีเสียงที่คัดค้านหรือว่าเสียงที่อาจจะไปเจาะดูไอ้ตรงนั้นตรงนี้จะทำให้เราเสียเปรียบเช่นเดียวกับไทยผมก็เชื่อว่ามันต้องมีคนออกมาเคลื่อนไหวนะแล้วกระแสอย่างเงี้ยอยู่นะกระแสไอ้ความในขณะนี้ไทยกัมพูชามันเป็นเรื่องของความเกลียดชังกันเข้ากระดูกเลยนะบรรยากาศมันไม่ใช่แค่ระดับ

0: ระดับที่ว่าคนไทยเกลียดรัฐบาลหรือว่าผู้นำกัมพูชานะแม้กระทั่งภาคประชาชนตอนนี้มันก็โอ้โหทางโซเชียลก็ซัดกันความเกลียดชังนี่มันซึมลึกมากนะคือถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่เอื้อคุณไปตกลงกันมาเนี่ยดูแล้วมันด้วยเหตุด้วยผลมันเข้าท่านะแต่ว่าโดยอคติที่มีระหว่างกันเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีใครยอมรับเพราะผมก็จะเชื่อว่ามันก็คงจะเสียเวลาโอกาสที่จะได้มรรคได้ผลนะท่ามกลางบรรยากาศที่สองประเทศมันยังอึมครึมกันอยู่อย่างนี้นะความรู้สึกมันยังไม่สามารถที่จะปรับระดับลดลงมาเป็นมีความเข้าใจที่แยกแยะได้มากขึ้นอะไรเงี้ยยากยากมากอินฟลูเอนเซอร์มันต้องมีเวทออกมาแล้วกระซวกเลยนะข้อตกลงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างเนี่ยเหมือนกับที่เนี่ยMOU 4344เห็นไหมมีคนออกมาให้ความเห็นเลยว่าจะทำให้ไทยเสียดินแดนอย่างนั้นอย่างนี้คือจะมีคนที่เขามองแล้วคนเห็นต่างก็มีแสดงว่ายังไงจะให้เหมือนเป็นทิศทางเดียวกันมันยาก
1: ครับแล้วมันก็มีจริงๆนะไอ้ความอคติเนี่ยบางเรื่องก็แล้วกันนะผมไม่ยกตัวอย่างว่าเรื่องอะไรบางเรื่องกัมพูชาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหมายถึงที่แชร์กันในเน็ตเนี่ยบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้มีอะไรแต่เอาไปปั่นกันเอาไปปั่นกันจนแบบอะไรก็ผิดอ่ะอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะแล้วก็พูดกันแบบกลางๆ
0: มันเกิดมันเดี๋ยวนี้มันช่วงนี้มันหาเหตุ
1: มันไปกันใหญ
0: ่ไปกันมันเกินเลยไปหมดละคือดึงกลับมาก็คนที่พยายามจะไปดึงไปพูดมันก็จะกลายเป็นทัวร์ก็จะลงเอา
1: ใช่จะกลายเป็นชังชาติอีก
0: เอ
1: าจะกลายเป็นว่าไม่รักชาติไปเขาก
0: ระแสขนาดนี้จะไปพูดในทางที่จะทำให้ทุกอย่างมันผ่อนคลายลงหรือว่ามันกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นเสียงที่จะถูกโจมตีกระหน่ำแล้วก็จะถูกกล่าวหาเสียหายได้หลายคนที่แม้ว่าจะคิดหรือว่าห่วงใยนะว่าเพื่อนบ้านกันแล้วถ้ามันทะเลาะกันอย่างนี้มันจะยิ่งเสียหายกันหนักเลยนะก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญเพราะรู้ว่าทำไปมันก็อาจจะโดนถล่มเสียหายแบบที่ป้องกันตัวไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมันเป็นเรื่องที่บางทีก็เอาอะไรมาซัดกันก็ไม่รู้เสียหายหายไปหมด
1: ครับ
0: อ้าวนะฮะก็บรรยากาศมันก็อาจจะคล้ายๆกับตอนนี้ที่กำลังหาเสียงกทม.
1: ว่าใช่ไหมหาคงเลยใช่ไหม
0: ตอนนี้เริ่มขุดคุยกันผู้ว่าชัดชาตินี่ในฐานะที่เป็นตัวเต็งนี่โอ้โหเรื่องอากงนี่รู้สึกจะไหลพักเลยใช่ไหม
1: เริ่มมาจากนี่ก่อนฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์คุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นนี้คนแรก
0: ผมก็ไม่ทราบเจตนาคุณจิรายุนะเพราะว่า
1: จู่ๆเขาก็เครือข่ายเพื่อไทยเหมือนกันนะ
0: เครือข่ายเพื่อไทยแล้วเขาก็ถ้าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งรอบนี้ยุเขาก็รู้สึกหลานเขาลงมั้ง
1: หลานจิรายุลง
0: หลานสาวใช่ไหม
1: ลงสก
0: ก็รู้สึกลงในนามใช้ชื่อเพื่อไทยเขาเรียกเพื่อไทยไลฟ์ก็คือพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้มีมติส่งแต่ว่าถ้าเป็นคนสมาชิกพรรคเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชื่อเพื่อไทยไปได้แต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยไลฟ
1: ์อนุมัติเป็นเคส
0: ก็มีเท่านั้นที่เป็นความผูกพันกับคุณจิรายุเขาแต่ว่าเรื่องเราก็ไม่ทราบที่มาที่ไปแต่ว่าเขาจุดประเด็นเรื่องนี้ไหม
1: ครับก็จุดประเด็นว่าเนี่ยมันมีการซื้อขายตำแหน่งนะฮะแล้วบางคนเลยถึงขั้นใช้คำว่าอะไรนะเอาเต้าไต่อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ที่มาขยี้อีกดอกหนึ่งเนี่ยคือพรรคเศรษฐกิจโดยคริสโปตนันกับพลตรวจโทชาญเทพเสสเวทเนี่ย
0: นี่เขาเป็นผู้สมัคร
1: เขาจะแถลงเขาจะแถลงข่าวว ัน
0: น
1: ี้
0: ว
1: ัน
0: เสาร์เอ้ย
1: วันเสาร์เขาบอกจะแถลงวันเสาร์
0: ที่จะเปิดโปงอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรระบบหรือระบอบอากง
1: กับตอนแรกเนี่ยก็ใช้ตัวย่อต่อเต่านะต่อเต่าแต่สุดท้ายนักข่าวเนี่ยก็ไปถามคุณชัชชาติคุณชัชชาติก็พูดชื่อ

0: มาเองเลยฮะคุณต่อศักดิ์โชติมงคลที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.เพราะเขาชื่อเล่นอากง
1: เห็นว่าทีมงานคุณชาติชาติรุ่นวัยรุ่นอายุ

0: แต่รู้สึกว่าชื่อเล่นจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่เขาก็จะเรียกคุณ
1: ต่อศักดิ
0: ์เนี่ยว่าอากงนะแต่ผมเหมือนจะเคยได้ยินมานะว่าท่านเนี่ยชื่อเล่นว่าอากงนะไม่รู้ว่าแบบชื่อกงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: โอเค
0: หรือว่าเป็นฉายาแต่เก่าแก่มาก่อนหน้านี
1: ้เดี๋ยวกลับมาคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่
2: คร
1: ับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: Mari Kakak. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยามะเร็งพระราชทานอิมครานิต100ล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิต100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิต100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบแรกแล้ววันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางกระทรวงการคลังได้กำหนดช่องทางการยืนยันการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยและ5ธนาคารได้แก่กรุงไทยธอส.ธกส.ออมสินและธนาคารอิสลาม EU พร้อมเก็บทุนระเบิดช่องแคบพอมูสหน่วยงานด้านการทูตของสหภาพยุโรปเสนอแนวคิดผ่านเอกสารบันทึกภายในให้ปรับปรุงอนัตของภารกิจทางเรือของสหภาพยุโรปหรือ EU จากเดิมที่เน้นการตั้งรับและคุ้มกันภัยในทะเลแดงมารับบทบาทหลักในการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณช่องแคบพอมูสเพื่อช่วยเติมเต็มแผนความร่วมมือของฝรั่งเศสและอังกฤษที่กำลังระดมชาติต่างๆมาช่วยกันเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ย้ำการดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์และเงื่อนไขเอื้ออำนวยและจะต้องเป็นภารกิจที่แยกตัวออกห่างจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมง

0: ำนักข่าวไทย
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจังหวัดตรังเร่งออกหานักท่องเที่ยวที่พลัดหลงบริเวณเขาบรรทัดโดยการค้นหามีอุปสรรคหลากหลายกันนิการสุขกิจรายงานค่ะ
3: นายพระเนตรอุทัยรังสีในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชาวบ้านกว่า100คนออกปฏิบัติการปูพรมค้นหานางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีที่หลงป่าบนเทือกเขาบรรทัดระหว่างการเดินป่าชมธรรมชาติเส้นทางเขา7ยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการค้นหาตลอด3วันเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีฝนตกหนักลงมาเป็นระยะบางช่วงเกิดน้ำป่าไหลหลากและต้องเดินเท้าข้ามรอยต่อ2จังหวัดเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งค้นหาครอบคลุมทั้งผืนป่าและกระชับพื้นที่รวมทั้งระดมชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางมากขึ้นยืนยันการเดินป่าของคณะนักท่องเที่ยวคณะนี้รวม10คนมีไกด์ท้องถิ่นและขออนุญาตถูกต้องแต่ผู้สูญหายเดินลงมาก่อนเพราะความมั่นใจที่เคยเดินป่าเส้นทางนี้มาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุพลัดหลงขึ้นกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
2: เตรียมแผนรับมือฤดูฝนสั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร้อยเอกหญิงพัฒดาลัตทองสุรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยางชีพด้านปศุสัตว์รวมถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงกฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: การนาฬิกา9นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกับคุณเอกพรและผมไพศาลกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: คุณชัดชาติเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มีการพูดกันถึงระบบหรือว่าระบบอากงนะคุณชัดชาติบอกว่าระบบอากงไม่มีมันเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นเพียงแนวทางการทำงานของทีมงานซึ่งผมก็ต้องรับผิดชอบส่วนคำว่าอากงที่ถูกกล่าวถึงนั้นหมายถึงนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็พบปะกับสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆตามปกติไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรแต่พอใกล้เลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาอันนี้คุณชาติชาติเขาให้สัมภาษณ์นะอันนี้สื่อก็ไปขุดคุยข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยที่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าคนนี้คืออากงเนี่ยนะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบหรือปัจจุบันคือการยาสูบแห่งประเทศไทยและเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์สูงเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬารุ่น18เป็นรุ่นพี่ของคุณชัดชาติเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยวางแผนและผลักดันการหาเสียงของคุณชัดชาติในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ปี2565จนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยหลังจากที่นายชัดชาติเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าก็ได้แต่งตั้งคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาและถือเป็นกุนซือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการบริหารงานหลายด้านโดยในทีมงานของคุณชัดชาติเองมักเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงหรืออาเฮียศักดิ์สะท้อนบทบาทผู้อาวุโสที่ช่วยดูแลและประสานงานภายในทีมทั้งนี้ต่อศักดิ์โชติมงคลยังเป็นผู้ตัดสินใจมอบที่ดินสวนเบญจกิติจากโรงงานยาสูบให้กรุงเทพมหานครนำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบันส่วนตัวเนี่ยเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นผู้บริหารงานภาครัฐและเป็นนักการทูตโดยไม่อิงขั้วการเมืองฝ่ายใดเนี่ยสื่อเข้าไปรวบรวมมานะผมดูจากคมชัดลึกที่เขาเขียนเนี่ยก็คือตัวกงก็ยังไม่ยืนยันแน่ชัดด้วยว่าชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นหรือว่าเป็นชื่อที่เขาเรียกกัน
3: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เขาเรียกเป็นวงกว้างเลยล่ะว่าอากง
1: แต่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในการเลือกตั้งผู้ว่าพรรคเศรษฐกิจแล้วก็คุณจิรายุเนี่ยสองเจ้านี้เขาจะเล่นเรื่องนี้หนักมากนะแต่คุณวิโรจน์ลัคนาดิศรซึ่งก็เคยเป็นอดีตผู้สมัครที่แข่งขันกับคุณชัชชาติเมื่อปี65นะคุณวิโรจน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็พอทราบว่าอากงเนี่ยคือใครนะก็ยืนยันว่าก็เป็นทีมงานของคุณชัชชาติอ่ะบทบาทสำคัญเนี่ยคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรนะ
3: คร
1: ับ เขาบอกเจอนะ
3: พอดีผมเจอที่คุณวิโรจน์เขาว่าคุณวิโรจน์เขาบอกว่าคิดว่าถ้าเกิดมีหลักฐานการทุจริตตามที่กล่าวอ้างก่อนหน้านะก็บอกให้ไปร้องเรียนปปช.ได้เลยเห็นด้วยกับการปราบปรามทุจริตนะครับแต่ในข่าวเนี่ยสะดุดคำหนึ่งก็คือระบอบอากงเอาว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบเข้าใจว่าคำว่าระบบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของคุณชัชชาติที่มีหน้าที่ไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้เท่าที่รู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ร่ำไปที่ผ่านมาจะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้เนี่ยแหละครับคอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่านะต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่

0: ถมยังต้องเจอกับคำขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสกกลุ่มนี้ได้งานจากงบกทมสกกลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะรุมกันตัดงบโครงการที่ผู้ว่าเสนอเข้ามาอย่างสภากทมคือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างน้ำเย็นเข้าลูบบ้างน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสกกลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจอกับอะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆก็เป็นเพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสกเป็นของตัวเองถ้าเผอิญเจอสกดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสกที่ไม่ดีก็ทําใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสกผมก็เข้าใจอยู่เพราะการส่งทีมสกนั้นมีภาระในการสรรหาและคัดเลือกค่อนข้างมากสร้างทีมเป็นเรื่องไม่ง่ายใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่หลังมีตำแหน่งเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสกหรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสกเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้ผู้ว่าแล้วก็เป็นตัวแทนประชาชนในเขตในแขวงนะครับเอาเป็นว่าถ้าสกดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายสกร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวระบบอากงที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละครับนี
1: ่
0: อันนี้เขาบอกอีกมุมนึงเลยนะเรียกว่าจากตัวดีเป็นตัวร้ายตัวร้ายเป็นตัวดีแหละเพราะอีกฝากหนึ่งเขามองว่าอากงนี่ไม่ดีแต่ถ้าฟังจากวิโรจน์วิโรจน์บอกว่าอากงเนี่ยแหละคอยรับหน้าเสือให้คอยจัดการให้ผู้ว่า
1: ครับแต่ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไอ้เรื่องระบบอากงไปเล่นที่ตัวอากงเนี่ยมันเป็นสีสันเรื่องที่มันจะมีน้ำหนักเนี่ยคือถ้าทำได้ดีมีน้ำหนักทำไม่ดีมันก็กลายเป็นเรื่องแบบสีสันติดเฉพาะเรื่องระบบอากงแล้วก็ไปไม่ถึงไหนที่มันจะมีน้ำหนักได้ก็คือไอ้ข้อกล่าวหาว่ามีการวิ่งเต้นแต่งตั้งโยกย้ายอะไรกันเนี่ยแล
0: ้
1: วเป็นถึงขั้นว่าขายตำแหน่งกันด้วยนี่ใช่ไหมเห็นว่ามีสี่ล้านสี่โลเลยเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอะไรนะจีรายุเขาเปิดประเด็นเรื่องสวยโยธาอะไรเนี่ย1%อะไรเนี่ยเขาคือตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสาระอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่คุณวิโรจน์บอกไงว่าไอ้เรื่องนี้ถ้ามันมีน้ำหนักเนี่ยต้องไปปปช.เลยนะต้องไปแบบไอ้กระบวนการที่จะต้องให้มีการตรวจสอบเลยเพราะมันเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันส่วนเรื่องสีสันอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาพื้นที่สื่อว่าไปเพราะมันก็เป็นเรื่องการช่วงชิงคะแนนนิยมทางการเมืองกันอยู่นะคะแนนนิยมเรายังไม่ขึ้นแต่ว่าไปลดคะแนนคู่แข่งได้มันก็โอเคละก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะ
0: ฮ
1: ะแต่ถ้าคู่แข่งคะแนนยังสูงอยู่สำรวจมาเรายังที่4ที่5อยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะสู้ยังไงไม่ได้ว่าใครนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วรอบนี้มันก็โอกาสตีตื้นมันก็ยากมากนะก็พูดกันตามตรง
1: ครับของพรรคประชาชนเนี่ยมีบางคนเขาบอกว่าไอ้จุดที่ตัดสินใจแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยมันน่าจะมีความหมายนะคือคนที่ชอบพรรคประชาชนเนี่ยก็เริ่มมีการกังวลกันว่าอาจจะทำให้ถอยจากการที่จะลงคะแนนให้พรรคประชาชนหรือเปล่า
0: ครับ
1: ในขณะที่ก็มีคนมองว่าหรือว่าพรรคประชาชนเขามองว่าถ้าพรรคประชาชนสามารถที่จะร่วมมือกับอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ได้เนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่อาจจะมีอะไรที่เป็นคำถามอยู่เกี่ยวกับพรรคประชาชนเนี่ยก็อาจจะเบาใจลงและพร้อมที่จะเลือกพรรคประชาชนได้มากขึ้นมันก็มีการวิเคราะห์สองแนวนะ
0: ครับแต่ในมุมมองในห้วงเวลานี้นะคนที่เป็นติ่งส้มแบบตัวพ่อตัวแม่เนี่ย
1: โอ้เนี่ยเนี่ย
0: ก็โหก็ฟัดกับเฟียดมากคือมีคนมองอย่างเงี้ยครับบอกว่าโอเคถ้าจะทำอย่างที่ได้สื่อสารมาเนี่ยว่าอ๋อเราถ้าเกิดเรายอมรับความเห็นต่างไม่ใช่ว่าจะผลักคนที่คิด

0: ไม่เหมือนเราให้ออกไปแล้วก็ดึงเขามาร่วมทำงานถ้าดึงเขามาทำงานได้เนี่ยมันก็แปลว่ามันก็หาแนวร่วมได้เพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ผมเห็นนะติ่งส้มที่ผมเห็นในออนไลน์ครับคนที่อาจจะรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคืออาจารย์สุรพลเนี่ยคือในมุมมองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกทม.เลยอะคือถ้าเกิดคุณจะทำอย่างเงี้ยมันต้องทำในภาพใหญ่การเลือกตั้งภาพใหญ่โอเคยุทธศาสตร์การเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยดึงคนเห็นต่างมาอะไรเงี้ยแต่นี่มันเขาบอกว่าพอมาเป็นสนามผู้ว่ากทม.เลยงงๆเพราะปกติเนี่ยสนามผู้ว่ากทม.เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะเอาเรื่องประเด็นพวกเนี้ยมาสักเท่าไหร่นะคุณไปสารพอนึกออกไหมว่าสนามผู้ว่าแต่ว่าเฮ้ยเราดึงคนเห็นต่างมานะมันไม่ได้มันเหมือนมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกับที่ปกติแล้วมันก็จะต้องทำงานกันในรูปแบบของท้องถิ่นพื้นที่อะไรเนี่ย
1: เพราะภาพของอาจารย์สุรพลไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะแก้ปัญหาเมืองใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ลักษณะเป็นนักกฎหมายมหาชนมากกว่า
0: ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องโครงสร้างสังคมอะไร
1: กระบวนการยุติธรรมอะไรการที่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือว่าการอะไรจะเป็นลักษณะแนวอย่างนั้นความเชี่ยวชาญนะชื่อเสียงอะไรต่างๆนักบริหารแต่ว่าความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องเมืองใหญ่อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีก็เขาก็พยายามจะชูว่าเคยเป็นประธานของบริษัทอะไรกรุงเทพธนาคมสมัยไหนผมไม่แน่ใจไ
0: อ้
1: เลขาพรรคประชาชนเขาบอกว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเคยเป็นประธานบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นบริษัทของกทม.เขา
0: ครับ
1: กทม.ถือหุ้น 100% นะฮะอาจารย์ชัดชาติบอกว่าเอ้ยผมไม่เคยแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนะเป็นประธานเนี่ยเคยแต่งตั้งแต่อาจารย์ธงทอง
0: อ
1: าจารย์ธงทองจำตารางสูเนี่ย
0: ครับ
1: แต่อาจารย์บอกผมก็แต่งตั้งแต่อาจารย์ธงทองอาจารย์สุรพลไปเนี่ยก็แสดงว่าถ้าเป็นจริงก็จะต้องเป็นโดยผู้ว่าจะผู้ว่าสวินหรือผู้ว่าสุขุมพันธ์อะไรไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ถ้าเคยเป็นนะแต่ว่าขนาดเลขาพรรคประชาชนก็บอกก็แสดงว่าก็น่าจะเคยดำรงตำแหน่งก็เดี๋ยวประเมินดูเพราะว่าในขณะนี้ผมก็ดูแล้วสื่อเขาก็หลายค่ายเขาก็มองว่ามันน่าจะยิ่งทำให้ฐานคะแนนเสียงที่เหนียวแน่นของพรรคประชาชนเนี่ยมันเกิดการสั่นคลอนได้นะ
0: ครับ
1: เพราะคนรู้สึกว่าไปเลือกอาจารย์สุรพลมาเนี่ยมันทำลายอุดมการณ์ของพรรค
0: ครับ
1: อะไรต่างๆเนี่ย
0: แต่ถ้าเกิดใครตามข่าวมาเนี่ยจะพอทราบนะครับว่าจริงๆอาจารย์สุรพลเนี่ยเขามาเป็นพยานคดีวัคซีนพระราชทานให้ธนาธรนะ
1: ใช่ที่ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้อง
0: ใช่คืออาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าการที่ไปแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาธนาธรเนี่ยมองว่าโดนกลั่นแกล้งอาจารย์เขาก็เลยมาเป็นพยานปากเอกให้
1: ก็ยุบ
0: แล้วจริงๆเนี่ย
1: ก็
0: จริงๆก่อนหน้านี้ฮะมาเป็นพยานคดียุบพรรคก้าวไกลก็คือให้การเข้าข้างพรรคก้าวไกลนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็พรรคก้าวไกลก็โดนยุบไปคือเราก็จะเห็นอะไรร่องรอยพวกนี้อยู่ฮะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาจากไหนไม่รู้ตุ้มคือเขาก็เนี่ยมาเป็นพยานให้มาอะไรให
1: ้
0: ก็เห็นการข้ามมาช่วยเหลือกันอยู่
1: คืออาจารย์สุรพลไปเปิดใจเนี่ยที่ช่อง3นะพิธีกรเขาก็พยายามจะถามอยู่เหมือนกันนะว่ามีเบื้องลึกมีเหตุอะไรคืออาจารย์สุรพลเนี่ยบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าเขาเปิดตัวเป็นประธานที่ปรึกษานะเขามาทาบทามเป็นแคนดิเดตผู้ว่า
0: ในหลวงผู้ว่า
1: แต่ว่าอาจารย์สุรพลบอกว่าผมอายุเกิน60แล้วอยากให้เป็นคนหนุ่มสาวดีกว่าเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยยุคนี้มันก็ต้องเป็นยุคของคนหนุ่มสาวคนทำงานก็ได้คนในวัยเดียวกันมาเป็นผู้ว่ามันก็น่าจะไปด้วยกันได้อาจารย์สุพลให้ผลอย่างนั้นเขาก็เลยไม่ปฏิเสธที่

0: จะรับมาเป็นแคนดิเดตลงชิงตำแหน่งผู้ว่าแล้วเนี่ยก็มาเป็นประธานที่ปรึกษาถามถึงเหตุผลอะไรต่างเนี่ยว่าทำไมถึงมาแล้วก็บอกว่าคือบางทีเนี่ยเราคิดว่ามันสังคมไทยมันถึงเวลาที่คนควรจะต้องเห็นว่าอะไรเหมาะควรเนี่ยก็ควรจะต้องโดดเข้ามานะแต่รู้อะว่าถ้าโดดเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องถูกกระหน่ำโจมตีไม่ใช้คำว่าไม่ต่างจากตกนรกอะถูกเขาโจมตีสาดเสียเทเสียเพราะหลายคนก็จะใช้วิธีแบบยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ผลักคนไปเข้าไปทำไปร่วมก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยตัวแต่ตัวเองไม่กล้าเพราะเซฟตัวเองไว้อาจารย์สุพงศ์ก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นผมนี่ว่าเราลงไปเองดีกว่าถ้าจะตกนรกก็ขอให้เราเป็นคนตกนรกไปถามว่าแล้วจุดไหนที่คิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะมีแนวคิดหรือว่าอะไรต่างๆที่ก็ไม่ได้สอดคล้องกับที่อาจารย์สุรพลได้เคยมีบทบาทมานะอาจารย์สุรพลบอกพูดว่าเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเชื่อมั่นว่าคนของพรรคแสดงถึงจุดยืนในเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตที่ชัดเจนและประเทศไทยถ้าเรามีนักการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไอ้อันนี้มันจะเป็นอนาคตได้เอาจุดเดียวเลยเชื่อมั่นว่าคนของพรรคเนี้ยที่เขาพัฒนากันมาตั้งแต่อนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลมาเป็นเงี้ยไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เขามีจุดยืนที่ดีเขามีอุดมการมีภาพปรากฏในเรื่องเหล่านี้ที่ชัดเจน
1: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้กลายเป็นว่าศึกเลือกตั้งผู้ว่าของตัวแทนของว่าประชาชนดร.โจเนี่ยกลายเป็นโฟกัสมันกลายเป็นว่าไม่ได้สู้กับอาจารย์ชาติชาติมันกลายว่าสู้กันเองนะ
0: สู้ไปหน่อย
1: รบกันเองอ่ะ
0: จะรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวของค่ายส้มได้ทันการหรือไม่จากประเด็นเรื่องของอาจารย์สุรพล
1: เพราะมันก็มีบางส่วนอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็เห็นด้วยกับที่ดึงมาก็เป็นคนมีความรู้มีความสามารถอะไรก็ว่ากันไป
0: อ
1: ีกฝั่งนึงก็บอกโอ้โหมันอย่างนี้มันเกินไปมันคล้ายๆกับว่าอุดมการณ์ที่เคยมีมาเนี่ยดันไปเอาคนที่เคยเป็นสนช.สมัยรัฐบาลอะไรก็ว่ากันไป
0: ใช่ก็ถูกมองว่าอาจารย์สุรพลก็ไปร่วมกับรัฐประหารแต่มีอาจารย์บางท่านก็บอกนะบอกว่ารัฐประหารบิ๊กบังตอนเขาตั้งสนช.คนไปที่การบดีต้องมาเป็นสนช.หมดอ่ะ
1: ใช่29คนอธิการนักวิชาการเนี่ย
0: ช่วงนั้นคือถ้าจะให้เด่นตอนนั้นก็คือปฏิเสธไปอ่ะเด่นมากแต่ก็บอกว่
1: า
0: ตอนนั้นเนี่ยไม่กล้าไปแกะดำหรอกเพราะว่ามันกำลังอยู่ในกระบวนการที่ทำกฎหมายเรื่องการเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบซึ่งอธิการบดีทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ที่จะร่วมมันผลักดันให้ได้ครับ
1: แล้วอาจารย์สุรพลเนี่ยเขาเจอประเด็นนี้ด้วยฮะเขาโดนเรื่องนายกมาตรา7ก็คือนายกคนนอก
0: คนก็ถามว่าก็เคยสนับสนุนไม่ใช่เหรอ
1: แต่เหมือนคนก็ไปไล่เช็คนะคืออาจารย์สุรพลเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับนายกมาตรา7นะผมก็เข้าไปดูอยู่แต่มันจะมีช่วงหนึ่งฮะช่วงคุณยิ่งลักษณ์ช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์สุรพลแกเสนอว่าไม่ใช่นายกคนนอกนะแต่ควรหาคนกลางมาเพื่อผ่องถ่ายช่วงเนี้ยผมกำลังนึกอยู่ว่าผมไอ้คำว่านายกคนกลางที่อาจารย์สุรพลพูดกับนายกมาตรา7มันความหมายเดียวกันหรือเปล่าเพราะอาจารย์สุพลไม่ได้พูดนายกมาตรา7นะแต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงกปปส.ที่ขับไล่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจารย์ก็มีเสนออยู่ว่าตอนนี้มันก็เลือกตั้งกับโมฆะอะไรอย่างเนี้ยลาออกไหมแล้วก็หาคนกลางมาซึ่งบางคนเขาก็ตีความว่าไอ้คนกลางกับมาตรา7นี่แหละนะก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยมันถือว่าอาจารย์เขาพูดไหมการเสนอมาตรา7ซึ่งคนที่เขาประชาธิปไตยจ๋าๆเลยเนี่ยเขาก็จะรับไม่ได้อะไรกับนายกมาตรา7เลยบางคนไปเรียกนายกพระราชทานอะไรกันขนาดนั้นด้วยซ้ำ

0: ก็เป็นเรื่องใช่อดีตก็มาทวงถามกันอยู่นะเพราะว่าคนเราก็ผ่านเหตุการณ์อะไรมากันเยอะนะฮะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องจับตาอีกเรื่องหนึ่งแต่เราคงพูดกันสั้นๆได้เท่านั้นนะฮะคุณแนนเนี่ยคุณแนนบุญธิดาสมชัยซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลนะในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงเมื่อวานนี้ว่าจากการประชุมพรรคเมื่อวานคุณถิ่นก็รีบกลับเข้ามาร่วมประชุมนะได้มีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยสรุปว่ามีมติให้สมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างพรรคเพื่อไทยนั้นเรามีความจำเป็นจะต้องทำเรื่องถอนการลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: คร
0: ับแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพรรคประชาชนเขาพร้อมที่จะลงให้ครบ100ชื่อเพื่อยื่นเข้าสู่การพิจารณานะพรรคเพื่อไทยครับ
1: แต่พรรคประชาชนเขาก็จะเสนอหมดนะสนับสนุนหมด
0: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legends Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy

0: ธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: การนาฬิกา35นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับแก้มพิญญาภัทรด่านอุตราและคุณนงวดีถนิมมานซึ่งเดี๋ยวตามมาอีกสักครู่นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทำการหลังจากที่เมื่อวานก็หยุดไป1วันนะคะวันอังคารนะตอนที่ตลาดปิดเราก็บวกได้สดใสนะคะบวกมาเกือบ20จุดได้แล้วก็มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาแบบแรงด้วยนะคะเกือบ 8,600 ล้านบาทที่ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาก็ดูเหมือนจะสดใสดีนะคะแต่ว่าพอมาเช้านี้เนี่ยบรรยากาศอาจจะดูไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็ยังดูมีความไม่ชัดเจนนะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไปในทางคลี่คลายหรือว่ากลับกลายจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่า อย่างข่าวเมื่อคืนนี้ก็ยังเห็นที่ทรัมป์เขาเปิดเผยบอกว่าอิหร่านเนี่ยยอมเลิกแผนพัฒนานิวเคลียร์แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าผู้นำสูงสุดร่วมเจรจาอาจจะมีกำหนดพบกันในอนาคตโดยสหรัฐจะยกเลิกปิดล้อมฮอร์มุซให้ได้นะคะอย่าก็อันนี้เป็นฝั่งของทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าอิหร่านพับแผนนิวเคลียร์ไปนะคะบอกว่าอิหร่านเนี่ยตกลงแล้วนะว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะคะคือโอ้โหอันนี้นี่จริงๆแทบจะเป็นแกนของทางฝั่งอิหร่านเลยนะที่เขาจะไม่น่ายอมง่ายๆใช่ไหมคะแต่ว่าทางทรัมป์นี่เขาอ้างว่าผู้นำสูงสุดนี้ก็ยอมแล้วนะร่วมในการเจรจาในประเด็นนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าข่าวสารที่ออกมาเพิ่มเติมในเช้าวันนี้เนี่ยก็ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าการเจรจากับสหรัฐยังไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแต่โดนัลด์ทรัมป์พูดสวนทางโดยบอกว่าการเจรจากับอิหร่านอาจส่งผลลัพธ์ออกมาภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะคือเรื่องของการเจรจาเนี่ยมันก็ยังดูแล้วไม่ได้มีความคืบหน้านะในแง่ของฝั่งสหรัฐกับอิหร่านทรัมป์เองก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากที่จะเปิดศึกใหญ่กับอิหร่านอีกนะเว้นแต่มีทหารอเมริกันตายนะคะโดยก็มีรายงานจาก Wall Street Journal นะคะอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงว่าทรัมป์เนี่ยกล่าวกับที่ปรึกษาเป็นการภายในว่าเขาไม่ต้องการกลับไปเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่านอีกครั้งนะคะเว้นแต่ว่าจะมีทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านคือก็เป็นที่ทราบกันว่าทางทรัมป์เองจริงก็อยากจะหาทางลงแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งกลางเทอมอีกถึงแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าไม่แคร์ก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ต้องแคร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่ทรัมป์ก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าสงครามมันจบราคาน้ำมันก็จะร่วงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะซึ่งนะตอนนี้มันก็ยังเป็นประเด็นกดดันตลาดอยู่เรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของเงินเฟ้อที่ตามมานะคะซึ่งทรัมป์เองเนี่ยยืนยันนะบอกว่าแม้สหรัฐและอิหร่านจะยังคงมีการปะทะและโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะหลังการหยุดยิงเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมานะคะแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามจำกัดการตอบโต้ให้อยู่ในระดับป้องกันตนเองนะพยายามให้อยู่ในระดับป้องกันตนเองแล้วก็หลีกเลี่ยงการยกระดับไปสู่สงครามใหญ่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วรายงานก็ระบุว่าทรัมป์สั่งการ

ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการขยายเวลาปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านต่อไปโดยมองว่าการคงมาตรการปิดล้อมทางเรือและการกดดันทางเศรษฐกิจบริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเดินหน้าเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบรอบใหม่หรือเดินหันหลังหนีจากการเจรจานะคะแล้วก็ทางทรัมป์เองก็กล่าวเป็นในด้วยว่ามาตรการปิดล้อมเนี่ยอาจลากยาวไปถึงวันแรงงานของสหรัฐก็คือวันที่7กันยายนนี้นะคะและมีความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยประเด็นที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะโหวตสนับสนุนมติหยุดสงครามอิหร่านนะคะก็สั่งให้ทรัมป์เนี่ยถอนทหารโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติด้วยคะแนน215ต่อ208เสียงเห็นชอบมติให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการใช้กำลังทหารต่ออิหร่านนะคะก็ถึงแม้ว่ามติจะยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีแต่ก็สะท้อนถึงความกังวลแล้วก็ความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามในครั้งนี้แม้แต่ในพรรครีพับลิกันเองในเรื่องนี้ก็เสียงแตกเหมือนกันเห็นมีสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกัน4คนนะคะที่ร่วมลงมติสนับสนุนมติของพรรคเดโมแครตนะก็อาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจภายในด้วยนะคะจากการตัดสินใจของทรัมป์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญเหมือนกันนะที่สะท้อนความไม่สบายใจในพรรครีพับลิกันด้วยกันเองนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของค่าครองชีพก็ยังเป็นประเด็นกดดันอยู่นะที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะยิ่งไม่พอใจกับเรื่องนี้นะคะทางฝั่งของอิหร่านก็มีอีกนะที่ทางส.ส.อาวุโสของอิหร่านนะก็ออกมาขู่ทำลายทำเนียบขาวหรือถึงกระทั่งสังหารทรัมป์นะคะนี่มาจากการปราศัยในที่ชุมนุมเลยนะแล้วก็มีเสียงสนับสนุนของประชาชนที่มาร่วมชุมนุมในกรุงเตหะรานนะคะโดยนายฮามิดราซาอีส.ส.อาวุโสอิหร่านค่ะคือประกาศว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพัฒนาขีปนาวุธจะมาถล่มทำเนียบขาวแล้วก็ยังขู่ไปยังประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางด้วยนะคะโดยบอกว่าหากมีโดรนหรือเครื่องบินผ่านน่านฟ้าอิหร่านโดยได้รับอนุญาตจากประเทศใดใช้เป็นฐานทัพเพื่อหวังลอบสังหารผู้นำของอิหร่านเราก็จะทำลายเศรษฐีหน้าเงินแถบชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียนะแล้วโอ้โหคือดูรุนแรงมากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องย้ำว่าเป็นระดับส.ส.นะก็ไม่ได้เป็นระดับผู้นำสูงสุดหรือว่าระดับรัฐมนตรีของอิหร่านนะแต่ว่าพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือจะเห็นว่ามีการเชียร์จากทางประชาชนที่เขาไม่พอใจทรัมป์อยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เราเห็นบรรยากาศของการที่มีการโจมตีประเทศอื่นๆในประวัติตะวันออกกลางด้วยนะคะกองกำลัง IRGC เปิดฉากโจมตีไปที่ฐานทัพสหรัฐในบาเรนแล้วก็คูเวตนะคะซึ่งความรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันก็ยังทำให้ตลาดกังวลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะท้อนออกมานะในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ลบไปทั้ง3กระดานเลยดาวโจนส์ก็ลบเยอะนะคะประกอบกับว่าเราก็ยังต้องรอดูนะว่าเดี๋ยวคุณเควินวอชจะมีแนวทางยังไงนะคะในการประชุมเฟดหรือที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนอาจจะต้องเตรียมเงินเก็บเอาไว้เตรียมเงินสดไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่า SpaceXจะ IPO นะคะก็วันที่คาดหมายเนี่ยก็คือ12มิถุนายนแล้วก็ตอนนี้ตัวเลขราคาหุ้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่135เหรียญนะคะยังเป็นตัวเลขที่อาจจะมีการปรับนะยังไม่ได้แบบไฟนอลสักทีเดียวนะคะแต่ว่าแน่นอนว่านักลงทุนก็เริ่มขายทำกำไรหุ้นเทคที่ขึ้นมาแรงๆก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เตรียมเงินกันไว้นอกจาก SpaceX แล้วก็ยังจะมี Anthropic มี OpenAI ที่รอจ่อเข้ามาอยู่นะคะก็เป็นหุ้นในกลุ่มเทคที่รอนักลงทุนนะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมหลังจากที่หุ้นตัวอื่นที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามูลค่าก็เริ่มแพงกันไปหลายตัวแล้วด้วยนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะดาวโจนส์เนี่ยลบไป 1.21% นะคะปิดที่ 50,687 จุดค่ะ S&P 500นะคะก็ปิดที่ 7,553 จุดลบ 0.74% Nasdaq ค่ะปิดที่ 26,853 จุดนะคะลบไป 0.89% ค่ะดูของฝั่งยุโรปนะคะยุโรปก็ลบเหมือนกันนะปิดก่อนหน้าสหรัฐดัคเยอรมนีก็ลบไป 1.31% ค่ะฟุตซี่100ของอังกฤษลบ 0.4% CAC 40ฝรั่งเศสนะคะลบ 0.7% มาดูเช้านี้กันบ้างนะคะของฝั่งเอเชียก็แดงเหมือนกันเลยโอ้โหนะ
ที่เราคิดว่า

0: ลาดหุ้นไทย 1,600 แค่ปักซอยเนี่ยปักซอยเราจะไกลหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูนะคะว่าวันนี้จะมีแรงไปต่อไหมสำหรับเซตนะคะเพราะว่านิเคอีกนะเช้านี้ก็ลบมา 1.9% นะคะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.36% ค่ะหางเสงฮ่องกงลบ 1.3% นะคะเกาหลีใต้ลบ 1.47% ส่วนไต้หวันนะคะไต้หวันเดี๋ยวขออัปเดตลบไป 1.27% ก็เรียกว่าแดงกันหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่เบาด้วยนะ 1% กว่าๆกันนะคะคราวนี้มาดูราคาน้ำมันกันนะคะก็สำหรับราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังเรียกว่ามีความผันผวนนะเนื่องจากว่าสถานการณ์มันก็กลับไปกลับมานะคะมีเรื่องของการปะทะกันมีเรื่องของการโจมตีในฝั่งตะวันออกกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นคูเวตบาเรนอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้มันราคาน้ำมันมันปรับตัวขึ้นแต่พอทรัมป์ออกมาบอกว่าอ้าวยังเจรจากันไปต่อนะอิหร่านก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยเหมือนกับทำให้ราคาน้ำมันมันปรับตัวลดลงมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคือสำหรับ WTI นะคะส่งมอบเดือนกรกฎาคมเนี่ยราคาปิดเขาบวกไป 2% กว่าๆอยู่ที่$96นะคะเบรนท์ก็งวดส่งมอบเดือนสิงหาคมเนี่ยก็บวกมา 1.89% ปิดที่$97 ปลายๆแต่พอมาเช้านี้นะคะสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI นะคะลบไปอีก 1% กว่าๆนะอยู่ที่$94.93 ต่อบาร์เรลนะคะปรับลดลงไปก็เหรียญกว่าๆได้นะสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบ Brent นะคะงวดส่งมอบเดือนสิงหาคมนี้ก็มีการปรับตัวลดลงไปเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ Brentราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่$96.62ต่อบาร์เรลนะคะลบไป 1.22% นะคะส่วนราคาน้ำมันในบ้านเรานะคะเช้านี้เนี่ยมีการปรับราคาขึ้นนะคะตั้งแต่ตี5นะทั้งปตททั้งบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกนะคะกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับขึ้นราคา40สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับขึ้นราคา80สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนราคาทองคำเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจในบ้านเรากันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้วและท่านฟังครับ
0: ค่ะเรื่องของภาษีพอดีก็มีประเด็นล่าสุดเข้ามาด้วยนะคะที่ทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเขาเสนอเก็บภาษีเพิ่มเติมนะคะ 12.5% จาก60เขตเศรษฐกิจนะคือสำหรับประเทศที่ระหว่างการเดินล้อมาก่อนอาจจะมีเสียงแทรกสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
2: ต้นฉบับมีถึงรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
0: ประเด็นเรื่องของภาษีไม่ทราบว่าเสียงจะได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะคะโอเคเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเราโดนเก็บภาษีจากสหรัฐอยู่ที่ 19% เดี๋ยวค่อยติดต่อใหม่ดีกว่าดีไหมคะดูจะมีเสียงแทรกอยู่พอสมควรนะคะเอาล่ะเรื่องของภาษีนะคะเดิมทีเนี่ยเราโดน reciprocal tariff จากทางฝั่งสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่เขาประกาศเป็น 19% ใช่ไหมคะแต่ว่าพอต่อมาศาลฎีกาของสหรัฐเนี่ยเขาตัดสินว่าโอเคอันนี้ใช้ไม่ได้นะก็พับไปก็มาโดน 10% แทนนะคะซึ่งตรงส่วนของ 10% เนี่ยมันจะไปหมดอายุ24กรกฎาคมนี้ปรากฏว่าก็มีมาตรการใหม่งอกมาอีกนะคะมาใช้เรื่องของแรงงานบังคับคือเขาบอกว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เนี่ยนะเขาบอกว่ามี60ประเทศที่ไม่สามารถกำหนดหรือบังคับใช้ข้อห้ามนำเข้าสินค้าที่มีการบังคับใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับแรงงานชาวอเมริกันนะคะคือ USTR ก็เลยเสนอนะเก็บภาษีสำหรับประเทศที่ใช้มาตรการห้ามการค้าสินค้าบังคับใช้แรงงานอย่างเต็มรูปแบบหรือบางส่วนเนี่ยอยู่ที่ 10% แล้วก็สำหรับประเทศอื่นๆอยู่ที่ 12.5% ว่าง่ายๆก็คือว่าเขาจะดูว่าประเทศไหนที่มีกฎหมายต่อต้านการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับสมมติว่าไทยเนี่ยเราจะนำเข้าจากสินค้าจากประเทศไหนแล้วสินค้าของเขาเนี่ยประเทศเขาเนี่ยมีการใช้แรงงานบังคับหรือ forced labor เนี่ยถ้าเรามีกฎหมายป้องกันตรงเนี้ยนะคะ

0: ราก็จะได้รับการพิจารณาว่าดีกว่าเพื่อนก็อาจจะโดนแค่ 10% แต่ถ้าเราไม่มีกฎหมายที่มาสกัดกั้นตรงนี้เนี่ยเราจะโดนที่ 12.5% ซึ่งไทยเราอยู่ในข่ายของ 12.5% ค่ะเรายังไม่ได้เข้าร่วมเรื่องของการออกกฎหมายต่อต้านนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนะคะเราก็เลยเข้าเกณฑ์ตรงนี้นะแต่ถามว่าถ้าเราจะมามองว่าตัวเลขเนี้ยมันถ้าเป็นตัวเลขที่ใช้กับสินค้าของไทยในการส่งเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะอย่างไรก็ตามนะมันก็จะมีสินค้าบางประเภทที่เขาก็ยกเว้นเอาไว้เหมือนกันนะคะก็คือพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็พวกอาหารด้วยนะคะซึ่งมุมมองตอนแรกเนี่ยกะว่าจะคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์ในประเด็นนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์อาจจะติดปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในช่วงนี้นะเพราะว่าอาจารย์อยู่ระหว่างเดินทางด้วยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวมาขยายความประเด็นนี้ในช่วงเบรกต่อไปก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นี่ก็มีรายงาน98หน้าจาก USTR นะคะคือตัวแทนการค้าของอเมริกาคุณเจมิสันเกรียเนี่ยซึ่งก็ได้ไปอินเวสติเกตแล้วเขาก็ประกาศออกมาใน98หน้าว่ามีทั้งหมด60ประเทศไทยก็อยู่ในนั้นนะคะมีแคนาดามีเม็กซิโกมีจีนอะไรเยอะๆหมดเลยญี่ปุ่นก็โดนด้วยนะอันนี้เขาใช้มาตรา301ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องมือสุดท้ายจากทั้งหมด3อันอันแรกคือ IEPA ก็ที่เขาประกาศอะไรนะ Reciprocal Tariff Independent Day ก็คือว่าเขาบอกว่าพวกเนี้ยได้เปรียบในการค้ากับอเมริกาสูงมากเลยแล้วเป็นภาวะฉุกเฉินเขาประกาศภาวะฉุกเฉินอันนั้นแต่ปรากฏว่าพอวันที่20กุมภาพันธ์7วันก่อนเขาบุกอิหร่านเนี่ยศาลสูงซึ่งในนั้นมีผู้หญิงที่ทรัมป์แต่งตั้งไปชื่อเอมี่คลอบชอร์ซึ่งก็ปรากฏว่าเธอก็ตัดสินโหวตที่บอกว่าใช้ไม่ได้กฎหมายนี้ไอ้ป้าที่ฝ่ายเอ็กซ์เคทีฟฝ่ายบริหารจะใช้มันจะต้องเป็นอำนาจของสภามันจะฉุกเฉินยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่พิสูจน์ว่ามันฉุกเฉินเพราะว่ามันการค้ามาเป็นเวลานานๆหลายแล้วนะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้น20กุมภาพันธ์พอไอ้ขวานอันนี้ฟันฉับลงมาเนี่ยช้ำเตรียมก่อนแล้วบอกก็จะใช้122ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่across the board แต่มีอายุแค่150วันที่จะคิดภาษีในกรณีขาดดุลการค้าเนี่ยแล้วก็ในที่สุดก็มีคนไปฟ้อง International Court บอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้อ้าวศาลก็ตัดสินอีกว่าทรัมป์ใช้อำนาจ122ไม่ได้ก็เหลืออันสุดท้ายคือ301ซึ่งในนี้หมายความว่าเป็นการค้าแบบไม่เป็นธรรมคือเอาเปรียบอเมริกาซึ่งก็ทำให้คนงานอเมริกานี่เสียเปรียบมากคราวนี้ประกาศออกมาเมื่อวาน60ประเทศเนี่ยมันจะมีอยู่2แคตตากอรีใหญ่ๆนะก็คือ across the board เนี่ย 10% เป็นว่าพวกนี้เข้าไป investigate แล้วอเมริกาเนี่ยแล้วก็มีการซื้อเข้านะคะนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีไอ้ forced labor ก็คือบังคับแรงงานจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรมหรือว่าคนงานเนี่ยไม่เต็มใจที่จะทำงานอันนี้ 10% โดนไป cross the board ในนั้นก็มีแคนาดาในนั้นก็มีเม็กซิโกแล้วก็อีกอันนึงก็สูงขึ้นก็เป็น 12.5 เพราะเขาบอกว่าไอ้ 10% แรกเนี่ยนะซึ่งหมายความว่าอาจจะต้องพยายามหาทางเริ่มต้นแล้วที่จะลดการนำเข้าแบบนี้นะคะแต่ไอ้ล็อกต่อไปเนี่ยก็คือ 12.5% มากกว่า 10% ใช่ไหมอันนี้คือไม่พยายามอะไรทั้งหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมีไอ้การประชุมเฮียริ่งมาที่6กับ7กรกฎาคมนี้ก็ต้องดูกันต่อนะคะเราก็อยู่ในข่ายไม่รู้เราโดน 12.5% หรือเปล่าลิสต์นี้ก็มีทั้ง EU นะฮะ EU โดนเข้าไป 10% พร้อมกับแคนาดาเม็กซิโกเอกวาดอร์ปากีสถานแต่ว่าไอ้ที่ 12% มีบราซิลญี่ปุ่นอินเดียนะฮะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนซึ่งเขาบอกไอ้ฟินเองก็มีข้อบอกอันนี้เขาตรงจุดเลยเหมือนใช้กันมีผ่าตัดนะแต่ก่อนนี้มันทั่วไปมันครอบจักรวาลไอ้อีป้าหรือ122เนี่ยนะแต่หนนี้เนี่ยโอ้โหรายละเอียดมันมากเพราะฉะนั้นเขาเอาจริงแล้วเขาก็บอกแล้วบอกว่าจะไม่คืนยังไม่คืนเงินไอ้ที่ไอ้อีป้าศาลตัดสินว่าโมฆะเนี่ยนะเขาจะต้องคืนเงินเพราะคิดเงินไปเยอะแยะเลยทำไม50%อินเดียบราซิล50%เนี่ยเขายังอิดออดอยู่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการส่งไปที่ศาลนะคะของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยบอกว่าขอ

0: ขอยังไม่จ่ายเงินนะเพราะว่าเขาจะกำลังจะใช้301บางทีเนี่ยตัวเลขของเขานี่จะไม่ขาดทุนอะไรเลยจากไอ้ที่เขาได้มาแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะเป็น180,000กว่าล้านจากภาษีไออินฟานะเรื่องที่สองคืออินเดียซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะโอ้โหหลุดลุ่ยเลยตลาดหลักทรัพย์อินเดียนอกจากจะโดนไอ้เรื่องตะวันออกกลางน้ำมันซึ่งเขานำเข้าแล้วเขาก็โดนหนักใช่ไหมคะอินเดียตรงนั้นน่ะมันต่อมาจากPersian Gulf เนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุนแม่ไหลออกนะคะจากตลาดทุนเนี่ยใน3เดือนแรกนี่โอ้โหเข้าไปนะ 27,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์ซึ่งทั้งปีที่ผ่านมานี่มันออกไปแค่ 18,000 ล้าน US ดอลลาร์เพราะตอนนี้เศรษฐกิจอินเดียเนี่ยชะลอเพราะว่าไอ้ต้นทุนน้ำมันมันสูงเงินเฟ้อก็สูงแล้วก็เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าแต่ปัญหาอีกอันนึงก็คือเขาไม่มีอีโคซิสเต็มของ AI ซึ่งปรากฏว่าทางเกาหลีใต้ก็นำเข้าน้ำมันเยอะหรือว่าไต้หวันก็ตามแต่ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยมีดาราพระเอกคือ AI ก็เหมือนที่อเมริกาตอนนี้2ส่วน3ของตลาดทุนเนี่ยมันนำโดย AI นะที่อื่นๆมันก็ไม่กระดุกกระดิกหรือว่าได้รับผลพวงจากน้ำมันแพงใช่ไหมแต่ AI ที่เดินหน้ามองไปในอนาคตแล้วโอ้เอากันใหญ่เลยตอนนี้นะคะแต่อะไรก็ตามวันนี้อินเดียเนี่ยแรงซื้อของประชาชนก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเงินก็ไหลออกจากตลาดทุนแล้วก็ตอนนี้ไต้หวันนะคะแซงหน้า market cap เนี่ยแซงหน้าอินเดียไปแล้วในอันดับที่5อินเดียก็ตกเป็นอันดับที่6แล้วเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะเกาหลีใต้ก็แซงหน้าอินเดียอยู่อันดับที่6อินเดียก็ตกลงมาอันดับที่7เพราะนั้นเป็นปีที่กำลังมีเค้าเรียกการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมากในตลาดทุนและเศรษฐกิจของอินเดียณวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตลาดหุ้นอินเดียนี่ก็ดูว่าจะทำผลงานได้ค่อนข้างแย่นะคะก็ร่วงมาต่อเนื่องด้วยนะคะเท่าที่ดูมานะคะมาดูในเรื่องของภาษีนะเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้แหมดีเลยที่อาจารย์ช่วยขยายความให้นะคะสำหรับเรื่องที่ทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยเขาเสนอเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมนะคะ10%หรือ 12.5% สำหรับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศนะคะโดยอ้างว่าการที่ประเทศเหล่านั้นไม่ควบคุมการค้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นข้อจำกัดต่อการค้าของสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นข้อสรุปใหม่ล่าสุดนะจากการสอบสวนการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ที่เปิดเผยออกมานะคะมาจากข้อเสนอของ USTR นะที่บอกว่าจะเรียกเก็บภาษี 10% ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนแรงงานบังคับจากสินค้านำเข้าจากแคนาดาเอกวาดอร์สหภาพยุโรปอินโดนีเซียเม็กซิโกปากีสถานอาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชาเอลซาวาดอร์กัวเตมาลาอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันและสหราชอาณาจักรนะคะโดยให้เหตุผลว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมีพันธกรณีในข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับหรือมีการใช้มาตรการบางส่วนที่มีผลในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับบางประเทศบางประเภทนะส่วนอีก45ประเทศที่ไม่ได้กำหนดและบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพทาง USTR ก็เสนออัตราภาษีเพิ่มเติมเป็น 12.5% นะคะซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะแต่ว่าก็จะมีสินค้าบางรายการนะคะที่เขาจะยกเว้นให้เพราะว่ามันก็จะไปกระทบกับเรื่องของ เงินเฟ้อในประเทศเขาด้วยไงถ้ายิ่งแบบว่าไปเก็บภาษีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการตรวจสอบเรื่องรายงานบังคับ USTR ระบุว่าจะยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าหลายรายการนะคะอย่างพวกพลังงานแร่หายากและโลหะบางชนิดเนื้อวัวกาแฟผลไม้และผักนะบางชนิดนะคะยาสารเคมีอินทรีย์และชิ้นส่วนเครื่องบินซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องของภาษีศุลกากรแล้วก็มาตรการแก้ไขอื่นๆที่เสนอไว้จนถึงวันที่6กรกฎาคมค่ะโดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะคะในวันที่7กรกฎาคมนะคะก็เดี๋ยวเราดูประเด็นนี้กันต่อไปนะคะมาอัปเดตราคาทองคำกันก่อนที่จะไปปิดเบรกนะคะสำหรับราคาทองคำนะคือราคาปิดของทองคำเนี่ยอัปเดตในส่วนของราคาปิดกันสักหน่อยก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูของเช้าวันนี้นะคะราคาทองคำสำหรับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงไปอยู่ที่4,400

66ดอลลาร์ต่อออนซ์อันนี้ราคาปิดแต่ว่าเช้านี้ดีดกลับขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับโคเม็กซ์งวดสิงหาคมนะคะมาอยู่ที่ 4,494 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็ใกล้ๆจะไปแตะ 4,500 ได้อีกรอบละส่วนโกลด์สปอตค่ะยังอยู่แถวๆ 4,473 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะทองไทยนะคะอัปเดตกันสำหรับทองเช้า

เนี่ยวันพุธเนี่ยปรับราคาไปทั้งหมด19ครั้งนะลบไป600บาทส่วนเช้านี้นะคะเห็นปรับราคาครั้งหนึ่งนะลบ50บาทอยู่นะคะเดี๋ยวไว้มีอัปเดตเพิ่มอ่ะปรับราคาครั้งที่3และลบ50บาทอยู่เหมือนเดิมนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 68,950 บาทขายออกที่บาทละ 69,150 บาทอ้างอิงโกสปอตที่4471นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบยิ้มโบกมือทักทายสื่อก่อนปฏิบัติภารกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:53 นาทีโดยมารถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้หันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติทั้งนี้เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 14:00 นนายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 19:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปกรณ์เตรียมหารือบิ๊กเอกชนกกร. 10 มิถุนายนนี้ส่งการบ้านแนวทางแก้กฎหมายลำดับรองล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่10มิถุนายนนี้รัฐบาลเตรียมหารือกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานReinvent Thailand Reinvent Thailand ของกกร.นั้นในเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลจะนำร่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ7กลุ่มอุตสาหกรรมก่อนนี้โดยเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 160,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ขับรถไล่ล่ารถกระบะผู้ต้องหายาเสพติดหลังวางแผนล่อซื้อยาบ้าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวขับรถหลบหนีบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องยิงล้อหยุดรถก่อนเข้าควบคุมตัวตรวจยึดของกลางยาบ้า 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกและไอซ์อีกจำนวน1ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลกลุ่มขบวนการพบข้อมูลมีการสั่งการมาจากเครือข่ายเรือนจำแห่ง1ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: รุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปะทะโคกโพวิสามัน2ศพมุสลิมแกนนำสั่งการโยงเบิ้มพราน4313เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทิ้งทั้งหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษร่วมตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดปัตตานีสนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รับแจ้งเบาะแสมีกลุ่มก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและสั่งการเข้ามาเคลื่อนไหวหลบซ่อนตัวในพื้นที่เตรียมวางแผนก่อเหตุสลดระลอกใหม่เจ้าหน้าที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เข้าปิดล้อมบ้านพักต้องสายหลังหนึ่งพร้อมทั้งดำเนินการตามกรอบแนวทางควบคุมตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักโดยมีการเชิญผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในพื้นที่มาร่วมเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อให้บุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ยอมออกมามอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามการเจรจาผ่านไปนานหลายชั่วโมงแต่ไม่สำเร็จบุคคลในบ้านกลับใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาเปิดทางหลบหนีทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันเป็นระยะท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดต้องสั่งปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านและห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างเด็ดขาดภายหลังเสียงปืนสงบลงเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบเคลียร์พื้นที่โดยรอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตในพื้นที่2คนตรวจสอบเอกสารอัตลักษณ์บุคคลในเบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว1รายคือนายมุสลิมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงหลายหมายและมีพฤติกรรมเป็นแกนนำระดับสั่งการในพื้นที่ส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายยังไม่สามารถระบุตัวได้เลบานอนหยุดยิงอิสราเอลเลบานอนประกาศข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลโดยกำหนดให้อิสราเอลยุติการโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตและพื้นที่ชานเมืองส่วนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะหยุดการโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิสราเอลอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่การยุติสงครามทั้งหมดเนื่องจากยังมีการสู้รบภาคพื้นดินและมีการยิงปะทะทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยข้อตกลงนี้และคนแรกได้ระบุว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ให้คำมั่นว่าเป็นตัวกลางจะไม่โจมตีอิสราเอลขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ตกลงจะถอนกำลังทหารส่วนที่โจมตีกรุงเบรุตออกไปแล้วเช่นกันหลังจากนี้ทางการเลบานอนเตรียมจะผลักดันการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงให้ครอบคลุมเป็นวงกว้างมากขึ้นในการหารือขั้นตอนต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:09 นะคะเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณนงวดีถนิมมานค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณแก้มค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเอามาตามกันต่อสำหรับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะหลังจากเมื่อวานหยุดไปอีก1วันนะแต่ว่าก่อนหยุดไปนี่โอ้โหมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนี่เกือบแสนล้านเลยแล้วก็ต่างชาติซื้อสุทธิถึง 8,500 กว่าล้านบาทเกือบ 8,600 บาทเลยทีเดียวนะคะเช้านี้ถ้าดูภาพของทางฝากฝั่งของเอเชียนะคะก็ดูเหมือนว่าปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์เราเดินหน้าบวกนะคะวันนี้เป็นสีเขียวล่าสุดบวกมาประมาณเกือบ7จุดค่ะหรือว่า 0.4% นะขยับเข้าใกล้ปักซอยไปอีกนิดนึงนะ ตอนนี้ 1,594 จุดนะคะซึ่งถ้าดูตัวหุ้นเองวันนี้ผสมผสานนะคะก็ยังมีแรงซื้อแรงขายในหุ้นกลุ่มตัวใหญ่ๆหลักๆค่ะโดยอันดับแรกวันนี้เป็นกัลฟ์นะคะบวกมา 1.50 สตางค์ 2.3% นะคะมาอยู่ที่66บาทค่ะเดลต้าอยู่อันดับที่2วันนี้บวกมาได้4บาทค่ะ 1.1% นะคะเช้านี้เดลต้า359บาทค่ะ BBL อันดับ3ราคาปรับลงเป็นสีแดงนะคะปรับลง2บาท 1.1% มาอยู่ที่173บาท50สตางค์ AOT อันดับที่4ค่ะมีแรงซื้อบวกไป1บาท 1.78% นะคะมาอยู่ที่57บาท25สตางค์และอันดับที่5คือ K-Bank ค่ะเช้านี้ปรับลดลง1บาทประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะ K-Bank อยู่ที่203บาทรู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้มีแบงค์2ตัวที่ปรับตัวลดลงนะคะแบงค์อีกตัวนึงคือ SCB ตัว SCB วันนี้บวกได้ 1% ค่ะ1บาท50สตางค์มาอยู่ที่139บาทนะฮะอันนี้เป็นภาพของการเปิดตลาดวันนี้ค่ะส่วนที่ทางวันนี้เราไปพูดคุยกันเลยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะสวัสดีค่ะคุณสุเชษ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนงสวัสดีคุณแก้มครับคุณแก้มคุณแก้มบอกว่าจะมีหุ้นสหรัฐอเมริกาตัวใหญ่ตัวหนึ่งเข้าตลาดในเดือนมิถุนา
1: SpaceX
3: วันที่เท่าไหร่ฮะเนี่ย
1: เห็นว่า12มิถุนาค่ะ
3: 12มิถุนาเดือนนี้เรากำลังอยู่ในเดือนมิถุนามั้ยฮะ
2: มิถุนายน
3: ใช่มั้ยฮะแสดงว่าอาทิตย์หน้าเราเจอที่นี่แล้วใช่มั้ยฮะถ้าอย่างนั้นอาทิตย์หน้าถ้าเจออย่างนี้เนี่ย
2: ค่ะ
3: ถ้ามันทำให้ตัวเดลต้าขึ้นไปอีก30บาทเนี่ยนั่นหมายว่าดัชนีขึ้นไปอีก30จุด
2: โอ้โห
3: ดัชนีขึ้นอีก30จุดนั่นหมายถึงว่าตัวหุ้นชิ้นส่วนเล็กที่หนึ่งจะต้องขึ้นหมดใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นไม่รู้เราจะเชื่อหรือเปล่าก็แล้วแต่เรา
1: แต่ว่าเขาจะ
3: ขึ้นไปอย่างนั้น
1: ไม่แต่ว่าเขาจะเตรียมเงินไว้ไปซื้อของ SpaceX แทนหรือเปล่า
3: โอเคไงฮะคือนั่นคืออเมริกาไงฮะนี่เรากำลังบอกในประเทศเราเนี่ยมันคงซื้ออเมริกาไม่ได้แต่สิ่งนึงที่มันจะกลับมาคือหุ้นในกลุ่มนี้มันจะมาแล้วเรากำลังบอกว่าถ้าหุ้นนี้กลุ่มนี้จะมาเมื่อวานนี้เราดูเออร์นิ่งเปอร์แชร์ของเดลต้า
2: ใช่ค่ะ
3: เราบอกว่าโอเคราคาหุ้นเนี่ยเราไม่เอา155เท่าถ้า155เท่ามันไป465บาทแต่ถ้าเราเอา130เท่ามันจะไปที่380แล้วผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปที่380เนี่ยถ้าเราบวกอีก30จุดนั่นหมายถึงว่าดัชนีจากตรงนี้ไป30จุดเนี่ยเอ้ยมันข้าม 1,600 นะผมไม่ได้หวังมากนะเอาแค่ข้าม 1,600 ก่อนนะถ้าข้าม 1,600 ได้นั่นหมายถึงว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงอาทิตย์หน้าวันนี้คือวันพฤหัสนะพรุ่งนี้วันศุกร์อาทิตย์หน้าวันที่12เนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะฮะมันก็อาทิตย์หน้าปลายอาทิตย์พอดีมั้งฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนนักทุนลองดูฮะตลาดหุ้นมันจะเหมือนจะถูกบีบลงไม่ได้ฮะคือขณะนี้จริงๆแล้วถ้าเราเห็นในญี่ปุ่นลงไป 1,300 จุดเนี่ยในไต้หวันลง620จุดในฮ่องกงลง300กว่าเนี่ยนะฮะในจาการ์ตาเนี่ยขณะนี้ลง263เนี่ยเราต้องร้อนใจนะว่าเฮ้ยตลาดหุ้นจะต้องลงนะแต่พอตื่นเช้ามาเนี่ยเอ้ยทำไมตลาดหุ้นมันแปลกๆนะ
1: สวนเขาเลย
3: มันเอาหุ้นแล้วหุ้นที่เป็นตัวหุ้นหลักในแง่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะแคลคอมเนี่ยขึ้นไปมันโดนเครื่องหมายไหมฮะเนี่ยขึ้นไป 80จุดขึ้นไป80ตังค์นะขึ้นไป 7% นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ย
3: คุณแก้มลองแอลไว้นี่หมายถึงว่าซื้อน้อยไปป่ะ
2: คุณแก้มบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตแวะออกไปข้างนอกห้องแป๊บนึงกดก่อน
3: โอ้แล้วมันขึ้นแบบแปลกๆนะมันขึ้นแบบแปลกๆนะดูดินะแล้วมันเอาตัวหุ้นตัวหลักทั้งยืนหมดนะเอาตัวกราฟกราฟเมื่อวานนี้เนี่ยผมส่งข่าวกราฟให้กับเพื่อนๆอ่านนะว่าโอ้โหกราฟนั้นบอกว่าจะเติบโตไประดับนู้นระดับนี้ถ้าเยอะแยะไปหมดนะวันนี้กราฟเนี่ยมันยืนที่67การฟอร์แคสต์กราฟนี่ก็ฟอร์แคสต์กัน

0: ขอประชาโทษครับจากสื่อนะจากสื่อหนังสือพิมพ์นะที่อ่านเนี่ย72 บาทบ้องจากราคานี้ไป72 บาทเนี่ยมันไปที่5 บาทมันหมายถึงว่าเมื่อวานนี้เราฟอร์แคสต์กันว่าราคาหุ้นของตัวอะไรนะไอตัวกราฟเนี่ย70 บาทถึง75 บาทนะฮะประเด็นมันก็ไปตามฟอร์แคสต์เราหมดแสดงว่าเมื่อวานนี้ที่เราดูหุ้นเนี่ยถ้าขึ้นตามนั้นเราเนี่ยหุ้นดัชนีมันจะไปไหนเอ่ยโอเคอย่างงี้เอาเข้ามาเดี๋ยวจะฝันค้างนะเอาเซ็ตเด็กก่อนนะการรีเสิร์ชบอกว่าดัชนีเดลต้าอยู่ที่612ฮะ612ฮะโอ้มาแล้วมาแล้วงานวิเคราะห์ผม1612นะฮะตัวหุ้นฮะตัวไทยพาณิชย์ฮะงานรีเสิร์ชให้จุดรับอยู่ที่ระดับราคา134 บาทนะครับ134 บาทแล้ว35 บาทนะฮะเดลต้า140ก็เป็นไปตามที่เมื่อวานเราบอกแก๊สนะฮะว่าราคาควรจะอย่างเงี้ยไทยพาณิชย์จะไปไหนไม่ค่อยได้นะฮะจาก earning per share ที่3 บาทกว่า12 บาท2 บาทคูณ PE 10เท่า120คูณ PE 11เท่า120 130นะก็ประมาณ130 135ผมไม่ได้แล้วฮะไม่ได้คิดเครื่องนะเมื่อวานนี้จำได้ก็เลยพูดมันได้แค่นั้นเองนะสวัสดีฮะวันนี้ตัวสวัสดนะครับเล่นเก่งกำไรนะฮะสวัสดเนื่องจากราคาสวัสดเนี่ยอ่อนตัวลงมามากนะฮะ21.90 บาทผมบอกพอร์ตนักลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยให้ดูลิสซิ่งสวัสดเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะสวัสดออกเมื่อวานนี้เราทำงานแล้วมีคนถามเรื่องหุ้นกู้ของตัวสวัสดนะฮะเราก็เลยรู้ว่าโอเคนะขณะนี้สวัสดกำลังหาเงินเพื่อที่จะมาทำธุรกิจต่อเนื่องนะฮะเพราะนั้นระดับราคา21.90 บาทเนี่ยทางเอเซลให้จุดรับ21.40 บาทครับจุดต้านนั้นอยู่ที่23 บาทนะ22.90 บาทเป็น23 บาทแล้วกันนะครับพระราม9ฮะยังอ่อนแออยู่ฮะโรงพยาบาลยังอ่อนแออยู่นะครับ16.40 บาทเนี่ยให้จุดรับไว้ที่16 บาทนะครับจุดต้านอยู่ที่17 บาทขึ้นยากงาน11 บาท20.70 บาท 50เนี่ยขึ้นยากตังนะตัวต่อมาเป็นสีตังฮะ19.70 บาทลักษณะของผลการงานไม่ดีนะฮะแต่เป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะเป็นลักษณะของการกำไรมีการกระชากลากถูขึ้นแต่ยังไม่ผ่านระดับ22 บาทนะฮะราคาแนวต้านที่ระดับ20 บาท 22 บาทยังเป็นลักษณะการแข็งแรงอยู่ราคาปิดไปวันก่อน19.70 บาทนะฮะวันนี้ให้จุดรับอยู่ที่ประมาณ19.50 บาทกล้าหน่อยก็เคาะฮะแล้วก็ถือไปนะถือไปรอ22 บาทในแง่ของตัวสีตังนะเป็นลักษณะการเก็งกำไรหุ้นตัวนี้เนี่ยฮะงานรีเสิร์ชออกมา229ในปูนใหญ่เนี่ยนะเมื่อวานนี้เราดูปูนใหญ่กันเนี่ยเล่น PE ของปูนใหญ่เนี่ยเราเคาะใน PE ปูนใหญ่เนี่ยจะไปที่ระดับ300 บาทนะแต่เราบอกว่าโอเคเอาแค่250เพราะนั้นแนวต้านที่ระดับ250เป็นแนวต้านตัวหนึ่งฮะ240 250ในแง่ปูนใหญ่แง่ของงานรีเสิร์ชเนี่ยปูนใหญ่ก็เป็นหุ้นฟันเดเมนทัลนะในแง่ของตัวไทยพาณิชย์ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในแง่ของการขยับในตลาดที่เพิ่มขึ้น2ตัวนี้ฮะมันจะทำให้ตัวตลาดนั้นสามารถที่จะยืนได้ในระดับหนึ่งในขณะที่การเก็งกำไรผมให้จับตาในกลุ่มของ MTC สวัสดิ์ติดล้อ3ตัวนี้นะฮะสามตัวนี้ติดล้อได้เปรียบหน่อยว่าติดล้อเนี่ยมีคนมาดูแลราคานะมาซื้อหุ้นคืนนะเพราะนั้นในติดล้อเนี่ยโอกาสของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไประดับ17 บาทจนถึง20 บาทมีโอกาสความเป็นไปได้สูงถ้าผลการงานออกมาในรอบนี้ออกมาดีเนี่ยจะดีมากเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเอ๊ะสเปซเอ็กซ์จะเข้าวันที่12เนี่ยนะครับแต่พอสิ้นเดือนนี้เนี่ยมันจะมีผลการงานบริษัทจดทะเบียนออกนะฮะและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออกกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มแบง
1: ค์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยนะฮะหุ้นในกลุ่มแบงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น K Bank ที่เราดูเป้าหมาย240ที่เราทำได้แต่เราเอาแค่210 บาทนะฮะตัวแบงค์กรุงเทพที่ระดับราคา185 บาทเนี่ยนะฮะตัวไทยพาณิชย์ที่ระดับราคา135-140 บาทนะฮะกรุงไทยที่ระดับราคา36 บาทข่าวกรุงไทยเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะฮะมีการขยับของกรุงไทยจาก36 บาทเนี่ยเป้าหมายเนี่ยจะขยับขึ้นไปเล่นใกล้ๆ40ฮะ40บาทนะฮะเพราะนั้นใครมีกรุงไทยถือยาวๆหน่อยนะฮะ TTB ครับ2.40 บาทฮะในแง่ของจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้เราทำหุ้นตัว KKP กันนะ KKP เนี่ยราคา100 กับ 2 บาทนะแต่เราแค่100นึงก็พอนะฮะ T-cap 65 บาทเอ๊ะพูดแต่หุ้นขึ้นทั้งนั้นเลยนะหุ้นลงบ้างนะวันนี้เอาหุ้นลงบ้างวันนี้เนี่ยหุ้นที่มีลักษณะทรงตัวหุ้นลงนี่คือหุ้นโรงพยาบาลนะฮ
1: ะ
0: หุ้นโรงพยาบาลจะไม่ค่อยได้ขยับมากนักนะฮะตัวบำรุงราษฎร์ยังไม่สามารถผ่าน180 บาทได้นะในตัวของ BDMS ยังไม่สามารถผ่าน18.50 บาทได้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นของตัว OR นะ OR earning per share OR ที่เราทำได้เมื่อวานเนี่ย10มากที่สุดจะมา15 บาทนะ

0: แต่ราคาจะขึ้นไปทดสอบระดับราคาประมาณ13บาท12บาท50 13บาทจะเป็นแนวต้านของเขาอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้อ้อหุ้นทิสโก้ดีนะฮะสมแล้วฮะ113บาท50ตังค์ก็ธรรมดาฮะเมื่อวานนี้เราทำก็นะเมื่อวานทำได้น้อยฮะคุณนงพอดีผมมีพยานนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมนั่งเล่นหุ้นกับคุณนงพอดีอยู่อะผมมีพยานอยู่ทำไม่ไปไหนไม่ได้อ้อหุ้นที่สุดที่รักของตัวนึงฮ
1: ะ
0: ตัวทูฮะต
1: ั
0: วทูขณะนี้ราคาหุ้นทู14บาทเนี่ยเราทำตัวเลขโอ้โหไปกว่าดีอีกสักนะฮะนะฮะเอาว่าโอเค15บาทเป้าหมายแรกนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหุ้นที่ขณะนี้เรากำลังพูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเซต50แล้วหุ้นที่เราไล่มาทั้งหมดเนี่ยปตท.เราทำได้เมื่อวานนี้40บาทนะฮะตอนนี้37บาทเป้าหมาย40บาทนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30ตัวตอนเนี้ยหุ้นในอันดับต้นๆเนี่ยแบงค์ขึ้นมาหลีดหมดนะฮะแล้วก็แบงค์กรุงเทพที่ระดับราคา173บาทและติดลบ175บาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ที่เราวิเคราะห์กันนะฮะ175บาท180บาทเพราะนั้นมันแกว่งตัวออกด้านข้างเฉยๆไม่ต้องไปซีเรียสกับเขามากนะฮะอย่ามองเคแบงค์ที่ระดับราคา203บาทแล้วนะก็ขึ้นมาถึงระดับเกิน200แล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วเรายังนั่นอยู่แอดวานซ์เนี่ยที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะฮะที่ระดับราคาเราบอกว่า380เนี่ยแต่ถ้าราคาอยู่ตรงนี้360ราคา20บาทเนี่ยผมคิดว่าแอดวานซ์เนี่ยการเคลื่อนตัวจะค่อนข้างลำบากจะมาอีกทีนึงตอนช่วงบ่ายๆฮะแอดวานซ์ต้องรอฝรั่งแอดวานซ์ต้องรอเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าฮะนะฮะในขณะที่ตัว CBO เนี่ยเราทำตัวเลขกันได้เมื่อวานนี้เราทำตัวเลขกันได้ใครดูไม่ทันกลับไปดูย้อนหลังนะเมื่อวานเนี่ยสนุกสนานนี่ฮะ CBO เราทำตัวเลขได้อยู่ประมาณ50บาท55บาทนะ55บาทก็โอเคนะเป็นไปตามเป้าหมายระบบมีหุ้นตัวคงเจริญที่เราบอกว่าหูมันแพงแล้วกับราคาเราได้ประมาณ44บาท45บาทในขณะที่ตัวฮานาได้ราคาใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยเป็นลักษณะยืนภาพของตลาดวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือเราเล่นเกินกว่าตลาดในต่างประเทศหมดนะขณะนี้ถ้าจะเป็นคนซื้อผมว่ากองทุนเขาไม่ซื้อฮะแต่คนที่จะซื้อนะเช้านี้ไม่ใช่ฟอร์เรนฮะจะเป็นป๊อปเทรดฮะเป็นพวกที่เราจะสังเกตคือป๊อปเทรดนะตอนนี้เป็นตัวสถาบันทดแทนกับตัวกองทุนรวมนะเป็นสถาบันภายในโบรกเกอร์ที่เข้ามาซื้อแล้วก็ดูว่าแนวโน้มของเป็นยังไง พวกเหล่านี้เนี่ยมาจากงานวิเคราะห์แล้วก็เข้าไปทำงานเคาะหุ้นเนี่ยนะจากงานวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยมีความรู้มากๆก็เข้าไปทำงานให้กับตัวโบรกเกอร์ไปเคาะหุ้น เพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยข่าวที่สำคัญของเขาคือมองอุตสาหกรรมนะฮะว่าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเป็นยังไงแต่ภาพวันนี้ในหุ้น40ตัวเนี่ยขนาดนี้บอกเนี่ยหุ้นทั้งหมดเนี่ย20ตัวในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของในอยู่ในกลุ่มของ ICT ฮะอยู่ในกลุ่มของตัวกราฟนะฮะอยู่ในกลุ่มของแบงค์ที่พอยืนนะฮะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของทิ้นตัวเล็กนิดๆฮะนั่นแค่นั้นเองอยู่4กลุ่มแค่นั้นเองนะฮ
1: ะ
0: ในกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตัวขณะนี้มีการเคลื่อนตัวในตัวเจมาร์ทนะฮะเจมาร์ทมีขยับในทางที่เพิ่มขึ้นแล้วพอเจมาร์ทมาเมื่อวานนี้มีคนถามตัวเจหมดนะฮะวันนี้เจมาหมดเหมือนกันนะเจมาร์ทมา JMT มานะฮ
1: ะ
0: วันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีตัวจัสมินมาเป็นเพราะว่าข่าวฮะข่าวเขาจะไปซื้อลิขสิทธิ์บอล
1: อ๋อบอลโล
0: กแล้วก็แล้วก็มาเปฮะมาเปใครจะดูคู่ไหนก็จ่ายตังค์อย่างนั้นนะก็เลยทำให้ทางธุรกิจนั้นมีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นเคาะด้วยความไม่ค่อยสบายใจนักนะเพราะมันไม่ยอมขึ้น 1,600 ทั้งทีเนี่ยนั่งคุยมาครึ่งชั่วโมงแล้ว 1,599 ระมัดระวังนะครับอย
1: ่
0: าเพิ่มน้ำหนักนะครับอย่าเพิ่มน้ำหนักครับผมครับฝากไว้ครับ
1: ค่ะคุณเชษฐ์ขออนุญาตสั้นๆสัก2ตัวได้มั้ยคะอยากให้คุณเชษฐ์ช่วยเปิดดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างตัวฟอร์ดอะค่ะ
0: โอเคตัวฟอร์ดนี่มันเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงานมันเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตจำมันมีอันนึงฮะที่เขาเติบโตขึ้นมาที่ไปอยู่ในเวียดนามอะฮะเออร์เน็งเปอร์แชร์เขาสิบขอประธานโทษนะเออร์เน็งเปอร์แชร์18ตังค์ฮะประมาณ20ตังค์4ก็ได้มา80ตังค์80ตังค์คูณด้วย PE ประมาณ15เท่าฮะ30บาทฮะ
1: 30บาทโอเคตัวฟอร์ดนะคะ
0: อันนี้
1: 16บาท60
0: นะฮะ15เท่า15 16บาท20บาทฮะประมาณ20บาท
1: 20บาท
0: เพราะมัน80ตังค์ฮะมัน80ตังค์

0: นะ18ตังคูณด้วย4ฮะ418ตังคูณด้วย4 18 32 3นะฮะ4 8 3 2 4 1 4 5 6 7อุ๊ย80ตังฮะ80ตังใช่แ
1: ค่
0: 80ตังคูณด้วย PE ถ้าเราใช้ PE ประมาณ20
1: เท่าน
0: ะถ้า20เท่า8220เท่า80ตัง82 16ก็16บาทเพราะนั้นประมาณเนี้ยฮะราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณมากที่สุด20บาทนะราคาไฮของเขาที่เขาทำไว้รอบนี้เนี่ย
1: uh-huh.
0: ที่เขากระชากไปรอบแรกเนี่ย uh-huh. นะขึ้นไปที่18บาท90ตรงนั้นนะ uh-huh. ประมาณนะมากที่สุด20บาทนะไม่เกินราคาตรงนี้เป็นราคายืนแล้วฮะ
1: ยืนแล้วนะ
0: PE ตรงนี้ราคายืนแล้วครับครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะขออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหุ้นสเตคอนไหนสเตคอน
2: ไม่แผ่วเลยนะ
1: ขอดูสัญญาณ
0: แน่แน่แน่เจ้าของหุ้นก็บอกไม่แผ่วเลยนะโอ้โหจริงๆเลยไม่แผ่วจริงฮะ16บาท9 17บาทแล้วคุณแกคนรวยไม่รู้เรื่องตัวเลยนะแต่ไม่ได้ซื้อนะไม่กล้าซื้อฮะก็โอเคฮะใครอยากคิดอยากเล่นเก็งกำไรก็เล่นเก็งกำไรไปนะแต่ใครคิดที่ลักษณะการแกว่งยังเป็นการแกว่งก็มันไม่คือสุดรวมหายใจลึกๆ
1: แค่
0: อยู่ยาวฮะอยู่ยาวฮะ
1: โอเคอ
0: ยู่ยาวฮะเพราะนั้นใช้ลงทุนระดับยาวๆฮะนะฮะอย่างน้อยปีนึงเอาก่อนดูปีนึงก่อนราคาปีนึงเนี่ยนิ่งประแชร์เขาเป็นอย่างนี้ฮ
1: ะ
0: เราคุยกันเรื่องปัจจัยพื้นฐาน
1: กัน
0: ค
1: ุ
0: ย23ตังค
1: ์23
0: 23ตังค์เนี่ยเราถ้าเราให้25ตังค์เนี่ย25ตังค์ก็50ตังค์ก็บาทนึงน
1: ะ
0: เล่น PE ขนาดนี้เนี่ยเล่นด้วย PE ที่ระดับ13เท่า
1: ค
0: ุณนงคิดดูบาทหนึ่งแล้วคูณด้วย PE 13เท่ามาราคาขึ้นมา13บาท
1: ใช่
0: มันจะไปมากกว่านี้เนี่ยเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเขานี่เราให้เครดิตกันแล้วนะจาก23ตังค์เนี่ย
1: เราให้25ตังค์แล้วนะ
0: ให้ไป8ตังค์ละเพิ่มให้8ตังค์ละแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคถ้าเราคุยได้บาทหนึ่งเนี่ยถ้าเราคุยที่บาท20ตังค
1: ์
0: บาท50ตังค์บาท50ตังค์เนี่ยคูณด้วยบาท50ตังค์นี่แพงมากแล้วนะ
1: ฮะ
0: เราคุยด้วย PE ประมาณ12เท่าเนี่ยบาท50ตังค์ก็บาท1 50ตังค์ได้อีก6บาท6บาทก็
1: 72บาท
0: 16 18บาททั้งหมด18
1: บาท
0: มากที่สุดคือ18บาทนี่ให้หมดแล้วนะฮะให้ทั้ง PEให้ทั้ง earning per share ที่เต็มที่แล้วนะไม่เกิน18บาทแม้ว่าจะถือยาวก็มีราคาเป้าคือที่ทำให้เพื่อนเพราะว่าแม้ว่าจะถือยาวก็ควรจะรู้ว่าราคาเป้าหมายอยู่ตรงไหน
1: เ
0: พราะฉะนั้นถ้าราคามา18บาทราคาตรงนี้16บาทถ้าอยากซื้อก็ซื้อซะแล้วก็18บาทอย่าไปซื้อเขาน
1: ั
0: ่นคือสิ่งที่น่ากลัวเขาโอเคไหมครับ
2: ขออนุญาตวนกลับมาที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าราคาเริ่มไหลลงละ
0: เรื่องอีกเหรอฮะ
2: ไม่อยากรู้ว่าตัวไหนดี
0: คือแล้วต้องขึ้นเลยเลยฮะ
2: ไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ย
0: เป็นอย่าง
2: น
0: ี้เป็นอย่างนี้ฮะเราใช้ตัว earning per share เป็นตัวเดินฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นถ้าใช้ตัว earning per share เป็นตัวเดินเนี่ยระดับราคาหุ้นเขาอาจจะแกว่งฮะแต่เนื่องจากเรากำลังพูดถึงว่าหุ้นในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยกองทุนไม่เล่นหลายย่อยไม่เล่นสถาบันในบ้านเราไม่เล่นเล่นในสถาบันในต่างประเทศ
2: อ่ะอันนี้หมายถึงเดลต้าถูกไหมคะแต่ถ้าฮานา KCE
0: นั่น
2: ตอนน
0: ี้
2: ก็เช่นกัน
0: มันใช้ข่าวตัวเดียวกันมันใช้ข่าวตัวเดียวกันเพราะว่ามันใช้ตัวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวของโรงงานที่ขึ้นมาใหม่ในตัวฮานากำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคุณแก้มจำได้ไหมว่าวันก่อนที่คุณแก้มอ่านข่าวตัวหนึ่งเขากำลังเปลี่ยนชิปจากชิปที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยขึ้นไปเป็นชิปที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเขากำลังเข้าไปสู่ไอ้ชิปที่มีคุณภาพเหมือนกับเดลต้าที่ทำเดลต้าที่ขึ้นมารอบนี้เนี่ยคือโรงงานใหม่2โรงงานเนี่ยชิปมันหายากแล้วชิปตัวนี้มันเข้าไปสู่ชิปที่มีความต้องการสูงน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวฮานาตัวคงเจริญเนี่ยมันเป็นคราวนี้ประเด็นคืออย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงวันที่15ใช่มั้ยฮะวันที่15ฮะเดือนนี้มันเดือนมิถุนา15กรกฎาคม15สิงหา15สิงหามาดูได้เลยฮะว่าผลการงานของกลุ่มเนี้ยนะมันเป็นไปตามที่เราพูดมั้ย
1: เ
0: ป็นเพราะว่าอย่างงี้ฮะฮานาออกมารอบนี้เนี่ยฮานาเนี่ยไปปรับงบภายในทำให้การอัดจับของผลการงานของฮานาลดลงแล้วลดลงเยอะมากนะถ้าฮานาเท่ากับคุมเจริญฮานาไปมากกว่านี้เรียบร้อยแล้วอ่
1: ะ
0: แต่เขาไปปรับการสูญเสียในค่าเงินของตัวฮานาลงพอตรงนั้นเสร็จทำให้งบมันลดลงทำให้งบลดลงเนี่ยทำให้ฮานาณปัจจุบันเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยที่ออกผลการงานไตรมาส1ออกมาเนี่ยฮานานั้นมีผลการงาน

0: เพียงแค่ประมาณ12ตังค์12ตังค์เนี่ยถ้าเอาเราได้15ตังค์เอา12ตังค์แล้วกัน12 4 4 48ถ้าเขาได้4 12 2 24 48ได้50ตังค์50ตังค์คูณด้วย PE 115เท่าเขาจะได้5
1: 115
0: เท่าเอา2หาร55บาทใช่เพราะนั้นราคามันตาย55บาทแต่ประเด็นคือเรากำลังบอกว่าถ้าไตรมาส2การปรับงบดูตรงเนี้ยจากเมื่อกี้เนี่ยที่เรามันได้12ตังค์มันขยับละมันขึ้นไป20ตังค์ละถ้ามันขึ้น20ตังค์20ตังค์20ตังค์มัน60ตังค์60ตังค์บวกนี้มันได้8มันได้75ตังค์เนี่ยตัวเนี้ยมันจะขึ้นขยับราคาขึ้นไปมากกว่า55บาทนะ
1: คร
0: ับอันนั้นคือกลุ่มนะในปัจจัยพื้นฐานครับ
1: โอเค
0: ครับลองดูนะขอให้โชคดีครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณ
0: ไปไกลๆนะฮะ
1: โอเคครับค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณเชษฐ์ระหว่างที่เราพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์นะคะก็มีช่วงที่เซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไปแตะแล้วก็ผ่าน 1,600 จุดได้แวบหนึ่งนะ
2: แล้วก็ลงมา
1: ไปอยู่ที่ 1,602 จุดนะช่วงเวลาประมาณสัก 10:20 นาทีนะคะก็ไปละผ่านไปละนะแต่ว่าก็ปรับย่อลงมานะคะซึ่งก็ดูน้ำเสียงนะคะแล้วก็น้ำเสียงคุณสุเชษฐ์นะคะแล้วก็ดูภาพของตลาดในวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามองแนวโน้มค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะคือเทรนด์กระแส AI นี่รู้ประเทศไทยได้ไปกับเขาด้วยนะแต่ว่าประเทศอื่นในเอเชียสักอย่างญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีเอ่ยอะไรเนี่ยเขาก็ไปอยู่
2: แล้ว
1: แต่เขามีไงเขามีหุ้นที่มันเกี่ยวแบบตรงๆนะแต่ของเราอาจจะลำดับถัดๆลงมาหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้แหละก็เรียกได้ว่าวันนี้เห็นภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ผ่าน 1,600 จุดไปสักเล็กน้อยนะเบาๆนะแล้วก็ย่อกลับลงมาเดี๋ยวดูทั้งวันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปต่อกันที่การวิเคราะห์ราคาทองคำนะคะพูดคุยกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋
3: สวัสดีค่ะคุณนงค่ะ
1: ตกลงตะวันออกกลางเขายังไงดีคะเนี่ยค่ะแล้วทองก็รู้สึกว่าลงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าวูบลงไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะภาพเป็นยังไง
3: ก็จริงจริงก็ลงเยอะนะคะวันลงไป50กว่าตอนแรกตอนนี้ก็ถือว่าเยอะสำหรับทองนะคะ 1% กว่าแล้วก็คือตอนนี้พยายามประคับประคองเนี่ยเส้น SMA 200วัน
1: ค
3: ือเมื่อวานก็แบบไปปิดตรงเนี้ยพอดีเลย 4,433 ดอลลาร์แต่ก็มีหลุดนิดนึงนะคะไป4427วันนี้ตอนเช้าเหมือนรีบาวกลับขึ้นมา มีข่าวเข้ามาอิสราเอลเลบานอนเห็นพ้องเขาตกลงหยุดยิงตอนนี้มีความหวังอิหร่านอาจจะกลับไปเจรจากับสหรัฐได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็มีการตั้งเงื่อนไขว่ากลุ่มฮิสบอรอเนี่ยต้องยุติการปฏิบัติการทางทหารนะคะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยสังเกตว่าก็ไปยิงโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มฮิสบอรอนะคะก่อนหน้านั้นอิหร่านก็ตั้งเงื่อนไขแล้วว่าก็ไม่ยอมเจรจากับสหรัฐตอนนี้มีความหวังว่ากลับไปเจรจาในเมื่อมีการหยุดยิงกันได้สำหรับอิสราเอลกับเลบานอนก็จริงๆน้องหัวมันก็ยังมีความเปราะบางนะทองคำก็พร้อมที่จะมีแรงเทขายได้ทุกเมื่อ เพราะว่าเมื่อวานก็กลายเป็นมีการโจมตีกันอีกอิหร่านไปโจมตีประเทศตะวันออกกลางอีกอาซาลัดก็ตอบโต้กลับไปโจมตีเกาะที่อยู่ใกล้ๆช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็เลยทำให้ทองเมื่อวานกลายเป็นปรับตัวลง แล้ววันนี้มีข่าวดีเอากลับมาปรับตัวขึ้นสังเกตทองขึ้นวันลงวันอยู่ตรงนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางสถานการณ์ในสงครามอิหร่านเป็นหลัก
1: ค่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้นนักลงทุนยังไงดีคะก็ต้องเฝ้าไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเฝ้าก็อาจจะแบบรอให้มันคือดูสัญญาณดีขึ้นก่อนดีไหมคะหรือว่าพี่เก๋แนะนำอย่างไรดีค่ะ
3: ท่านถามว่าถ้าเกิดอยากเทรดดิ้งเนาะก็อาจจะดูโซนประมาณ 4,440 ดอลลาร
1: ์
3: ทองไทยประมาณ 68,900 บาทซื้อเก็งกำไรนะคะเราก็อาจจะขายประมาณใกล้ๆ 4,500 ดอลลาร์นะคะทองไทยประมาณ 69,500 บาทซึ่งวันศุกร์น่าจะเป็นตัวการจ้างงานนอนความเพโล
1: ค่ะ
3: ที่คิดว่าอาจจะมีผลถ้าเกิดไม่มีข่าวอะไรของสงครามอิหร่านเข้ามากลายเป็นว่าเศรษฐกิจอเมริกายังไปได้ดีอยู่นะคะสังเกตว่าตัวการจ้างงาน ADP ที่ประกาศเมื่อคืนวันพุธก็ออกมาดีเกินคาดอีกดัชนีภาคการบริการก็ออกมาดีเกินคาดสงครามอิหร่านกลายเป็นไม่ได้กระทบกับ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมีความได้เปรียบนะจากสงครามตรงนี้กลายเป็นประเทศต่างๆก็ต้อง

0: มาซื้อน้ำมันจากสหรัฐราคาน้ำมันก็สูงนะเขาก็มีรายได้จากการส่งออกน้ำมันเข้ามามีเรื่อง AI เข้ามาช่วยอีกอ้าวกลายเป็นว่าเศรษฐกิจยังไปได้สังเกตวันจันทร์เนี่ยภาคการผลิตก็ออกมาแบบแข็งแกร่งมากๆเลยอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเร่งการผลิตด้วยกลัวมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบกลัวราคาวัตถุดิบแพงอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินผิดปกติในรอบหลายปีแล้วกันนะคะกลายเป็นว่าก็อาจจะต้องดูตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเปโลอาจจะมีผลกับทองพอสมควรขึ้นมาถ้าเกิดไม่มีข่าวอีกแล้วนะคะซึ่งตลาดประเมินว่าเอพิสปาคมก็ยังน่าจะเพิ่มขึ้น 85,000 ตำแหน่งอยู่
1: ค
0: ่ะเพราะคือ2เดือนที่ผ่านมาช่วงเกิดสงครามกลายเป็นตัวเลขการจ้างงานยังดี
1: อยู่
0: นะคะใช่มีนาคมยังดีตัวเมษาก็ยังดีมีนาเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยค่ะแล้วก็ตอนเมษายนก็ยังถือว่ายังเพิ่มขึ้นอยู่นะ 115,000 ตำแหน่ง
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นสัญญาณทั้งระยะสั้นกลางยาวตอนนี้ทองคืออย่างระยะสั้นนี่เป็นขาย
0: ังเป็นขาลงอยู่
1: ขาลงนะคะ
0: ขาลงสังเกตว่าจุดไฮจุดโตเนี่ยยังลงต่ำลง
1: เรื่อยๆส่วนถ้าเป็นกลางยาวแล้วพี่เกดคะ
0: กลางเนี่ยยังดูเหมือนไซด์เวย์แต่ระยะยาวเนี่ยจริงๆยังเป็นขาขึ้นอยู
1: ่
0: คือตอนนี้เราก็ลุ้นนะอย่าหลุดเส้น SMA 200วันมากเกินไปคือสังเกตว่าหลุดลงมาก็ยังกลายเป็นกลับมีแรงซื้อเข้ามาได้อยู่คือก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าถ้าคือหลุดเนี้ยอย่างที่เคยบอกหลายครั้งว่าแนวโน้มขาขึ้นมันจะกลับเป็นขาลงนะคะตอนนี้เหมือนเขาก็เทรดเดอร์พยายามประคับประคองให้เหนือเส้น SMA 200วันที่ได้อยู่สังเกตก็มีแรงซื้อกลับมาคือมีช่วงที่ให้เราตกใจมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงน่าจะปลายเดือนพฤษภาคมก็มีลุกลงมาที่4-3-6ตรงนั้นคือหลุดแล้วแหละนะคะแต่ก็ยังแบบมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างเมื่อวานก็มีหลุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดตรงเส้น SMA 200วันนะคะตอนนี้ก็คงประมาณเส้น SMA 200วันคือ 4,440 ดอลลาร
1: ์
0: มันยกสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละเพราะฉะนั้นพยายามต้องประคองให้เหนือเส้นตรงนี้ให้ได้อยู่ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็อาจจะผันผวนแกว่งนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ทันใจเหมือนช่วงต้นปีเนาะต้นปีแบบรู้สึกมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีลงเสร็จกลับขึ้นไปใหม่บ้างนะคะแต่ว่าระยะสั้นนี่คือสัญญาณเป็นขาลงแล้วนะคะระยะกลางเป็นไซด์เวย์ส่วนถ้าเป็นระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าสำคัญคืออย่าหลุดเส้น200วันที่4,440เหรียญนะคะ
2: นะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเบรกก่อนไหมคะหรือว่าวิเคราะห์ค่าเงินเบรกก่อนเลยละกันนะคะ
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องของการวิเคราะห์ค่าเงินกันนะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม22

0: 4มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันค่ะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
4: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
3: ติดต่ออยู่นะคะ
4: งั้นเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนึงนะคะก็นอกจากเรื่องของสถานการณ์สงครามแล้วเนี่ยนะคะก็มีประเด็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณสิริลักษณ์จากหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหลังๆเนี่ยมันออกมาเหมือนกับว่ามันมีสัญญาณที่ดีนะคะทั้งที่ในขณะที่ควบคู่กันไปคือเรากังวลเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมว่าน้ำมันมันแพงนะผลมาจากเรื่องของสถานการณ์สงครามนะคะมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเดี๋ยวจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตีความกันอีกทีนึงไปพูดคุยกันเลยนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณหญิงวันนี้ตลาดเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะ
5: เหมือนจะมีใบแอบด้านอ่อนลงเหลืออยู่นิดนึงค่ะคือมันจะมีข่าวว่าแบบทางอะไรนะคู่นั้นนะคะคู่อิสราเอลแล้วก็เลบานอนเนี่ยได้เห็นด้วยกับข้อตกลงจริง
4: ๆ
5: เพียงแต่ว่าตลาดก็เหมือนรีแอคได้แป๊บเดียวอะค่ะในเชิงที่แบบขายดอลลาร์ออกมาเพราะว่ามันเป็นข่าวดีของสงครามใช่ไหม
4: คะ
5: ขายดอลลาร์ออกมาแป๊บนึงแต่ว่ามันก็จบอะค่ะเซนติเมนต์ต่างๆนานาก็กลับไปเหมือนกันกังวลเรื่องสงครามที่ยังไม่แน่นอนอยู่เหมือนเดิ
4: ม
5: เพราะว่ามันเป็นการแค่การเห็นชอบแต่ว่ามันไม่ได้การันตีว่ามันจะมีโอกาสที่สงครามจะยุติแล้วแล้วก็ตกลงสันติภาพจะได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์ดอลลาร์ก็เหมือนจะต้องฟื้นตัวกลับมานิดนึงตอนนี้บาทน่าจะเทรดกันอยู่แถวๆ
4: 32.70
5: เมื่อเช้านี้เห็นแถวๆ 75 ด้วยค่ะก็เป็นฝั่งบาทอ่อนมาเทียบกันระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 32.57 ค่ะก็อ่อนค่ามานิดหน่อยแล้วก็ถ้าดูเซนติเมนต์ดอลลาร์เนี่ยนอกจากเรื่องสงครามที่ยังมีความไม่แน่นอนและประเด็นก็คือมีความเป็นไปได้ว่ามันจะยืดเยื้อต่อเพราะมันยังไม่ได้ข้อสรุปอันนั้นเป็นซัพพอร์ตแรงอีกซัพพอร์ตนึงจริงดอลลาร์มีแรงหนุนจากเรื่องการคาดการณ์ของตลาดคือยิ่งสงครามยืดเยื้อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็จะกังวลมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ถูกคาดหวังมากขึ้นต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการการันตีจากคอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะเพียงแต่ว่า probability ของตลาดสัญญาดอกเบี้ยล่วงหน้าที่เขาเทรดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาค่ะการประชุมรอบสุดท้ายของปีนี้เนี่ยประมาณ 40% probability 40% ซึ่งต้องบอกว่าถ้าถอยกลับไป1เดือนที่แล้วเนี่ยป๊อปตัวนี้ค่ะ probability ตัวนี้จะอยู่ต่ำกว่า 10% ก็คือมันทยอยขึ้นมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น sentiment ดอลลาร์ก็ได้รับการประคองจากเรื่องนี้ด้วยถ้ามองกันจริงๆวันนี้อาจจะมี bias บาทด้านอ่อนลงเหลืออยู่
4: ค
5: ่ะกรอบด้านบนให้ไว้แถวๆ 32.80 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านล่างให้ไว้ที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์
4: ค่ะคุณหนิงอย่างตัวเลขเศรษฐกิจนะคะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้ที่รอกันคือนอนฟาร์มด้วยนะคะมุมมองของคุณหนิงแล้วก็ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเป็นอย่างไรว่าถ้าสัญญาณเศรษฐกิจของอเมริกามันเหมือนกับยังไม่ได้แย่มากนะในขณะที่ยังกังวลเงินเฟ้อด้วยเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตลาดจะตีความว่าแสดงว่าถ ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเศรษฐกิจยังรับไหวมันจะออกเป็นในมุมนั้นไ

0: หนิงกำลังคิดว่ามันจะเอียงไปท่านั้นอย่างที่คุณนงว่าคือเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขนาดนั้นใช่ไหมคะเงินเฟ้อเป็นประเด็นที่ต้องติดตามและเฟดอาจจะต้องให้น้ำหนักมากขึ้นในระยะข้างหน้าด้วยและยิ่งถ้าสถานการณ์สงครามยืดเยื้อเนี่ยมันอาจจะกำลัง move ไปในฝั่งนั้นนะคะคือเศรษฐกิจสหรัฐยังพอประคองตัวมันอาจจะดูดีกว่าที่อื
1: ่
0: นแล้วก็มีความเสี่ยงเงินเฟ้อซึ่งเฟดอาจจะต้องให้น้ำหนักมากขึ้นปัจจัยพวกนี้จะซัพพอร์ตดอลลาร์ถ้าตัวเลขออกมาดีนะคะถ้าตัวเลขตลาดแรงงานออกมาดีคือ ADP มันก็ออกมาดีไปแล้วล่วงหน้าใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ว่า ADP มันก็ไม่หนึ่งต่อหนึ่งกับตัวนอนฟาร์มค่ะ
1: ม
0: ิงเข้าใจว่าตลาดคงเทคโพซิชันกันอีกทีนึงหลังจากที่เห็นนอนฟาร์มในรอบนี้แล้ว
1: ก็แสดงว่าถนนทุกสายนี้มุ่งไปที่ดอลลาร์แข็งตลอด
0: มันยังใช่มันยังเป็น มันยังเป็นเหมือนกับยังไม่อยากจะขายออกมาสักเท่าไหร่ถ้ามีแรงขายดอลลาร์อาจจะเป็นการเทคโพซิชันอะค่ะเพราะว่าถ้าสงครามจบเนี่ยมันอาจจะเทคโปรฟิตกันยาว
1: ๆ
0: แต่ว่าถ้าสงครามยังไม่จบมันก็เทคโปรฟิตไปตามข่าวแล้วมันก็เล่นไปตามเฮดไลน์ซึ่งเฮดไลน์ในลักษณะที่แบบตึงเครียดไม่แน่นอนอะไรเงี้ยตลาดจะค่อนข้างรีแอคมากกว่า
1: ค่ะแล้วอย่างประเด็นเรื่องภาษีนำเข้าตามมาตรา301ที่ว่านี้ล่ะคะอันนี้ตลาดเงินให้น้ำหนักไหมคะ
0: ตอนนี้ยังค่ะแต่มันสะท้อนว่าประเด็นเรื่องสงครามในลักษณะที่เป็นรูปแบบของภาษีการค้าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องกลับมามองกันเป็นระยะเหมือนกันเพราะว่าคุณทำก็ยังไม่วางไม่ปล่อย
1: ไม่ปล่อยนี่สงครามนิยมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทั้งสงครามจริงสงครามการค้าเปิดหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นคือจริงๆเหมือนประเด็นนั้นจะเป็นเรื่องแบบระยะที่มันค่อนข้างจะไกลหน่อยเพียงแต่ว่าคือคุณทำอาจจะหยิบยกขึ้นมาพูดเป็นระยะในระหว่างที่สงครามในตะวันออกกลางยังดำเนินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องนี้มันคู่ขนานกันไปอะค่ะแต่ประเด็นที่มันเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับภาษีการค้าเนี่ยมันอาจจะมันถ้าดูกันจริงๆมันต้องดูว่ามันมีอิมแพคแบบระยะกลางยาวต่อแบบวงโซ่อุปทานของทั่วโลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดอาจจะเทคโพซิชันสั้นๆจากเซนติเมนต์ในตะวันออกกลางไปก่อน
2: ค่ะค่ะดังนั้นกรอบก็จะเป็นยังไงคะสำหรับวันนี้
0: 3265ด้านล่างนะคะ3280ด้านบนค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหนิง
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็ดอลลาร์ก็ยังแข็งค่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเงินอื่นๆนี่ก็อ่อนค่าลงนะคะรวมไปถึงค่าเงินบาทอีกด้วยค่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตมาเพิ่มเติมกันสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เราหยุดก็อยู่บ้านโน่มากลางดึก
2: ขึ้นเลย
1: เบนซิน40สตางค์ดีเซล80สตางค์นะคะก็คือเด้งแรกคือมาดึกด้วยเด้ง2คือวันหยุดด้วยเด้ง3คือตอนมันลงไม่ลงอีกต่างหากอะไรอย่างงี้เราต้องมาเปิดดูค่าการตลาดแล้วก็ดูโครงสร้างราคากันนะคะก็ปรากฏว่าจริงๆขึ้นมารอบนี้ค่าการตลาดก็อยู่ประมาณ3บาทกลางๆนะ3บาทกว่าๆเนี่ยนะคะเบนซิน95 3บาท60ค่ะE20 3บาท60เช่นเดียวกันนะคะโซฮอล91 3บาท40สตางค์ E85 3บาท60สตางค์ค่ะดีเซล B7 1บาท99สตางค์นะคะแล้วก็ B20 2บาทค่ะส่วนถ้ามาดูขาที่จะเอาเข้าไปอุ้มแล้วก็แบกด้วยนะคะก็คือกองทุนน้ำมันนะในส่วนของเบนซินโซฮอลก็ยังคงเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำมันนะคะที่คุณเติมเข้าไปในกองทุนนะคะโดยเบนซิน95เก็บถึง12บาท38สตางค์ค่ะแล้วก็ตัวอื่นๆก็4บาทกว่าเกือบๆ5บาททั้งสิ้นเลยนะอันนี้ถือว่าหนักมากนะคะในขณะที่ฝั่งของดีเซลนะคะ B7 นะคะใช้เงินกองทุนอุ้มอยู่ลิตรละ2บาท74ค่ะนะฮะแล้วก็ B20 นะคะใช้เงินกองทุนอุ้มอยู่ถึง7บาท88เกือบ8บาทนะคะเพื่อให้ปลายทางเนี่ยอยู่ที่36บาทนะคะก็แสดงว่ามันไม่ใช่36บาทจริงมันต้องบวกเข้าไปอีก8บาทนะฮะทีนี้ก็เลยเป็นการตั้งคำถามอีกนะฮะย้ำอีกนะแล้วมันจะเอาของแพงมาผสมแล้วทำให้ต้องใช้เงินกองทุนอุ้มแบบนี้เพื่ออะไรนะคะส่วนถ้ามาดูราคาหน้าโรงกลั่นนะคุณผู้ฟังบางท่านอยากให้รายงานราคาหน้าโรงกลั่นด้วยนะของดีเซลนะคะอยู่ที่31บาท86ค่ะอันนี้ตัว B7 นะคะแล้วก็ B20

0: ยู่ที่32.92 บาทนะคะแล้วก็ค่าการกลั่นนะคะอันนี้ของเดือนมิถุนายนเขาคิดเป็นเดือนๆ นะคะการกลั่นนะ4วันของเดือนมิถุนายนอยู่ที่4.45 บาทค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพชีวิตจริงนะของผู้ใช้น้ำมันนะคะก็มีคนเขายิงมาถามว่าโอ้เนี่ยรัฐบาลแจกเงินมา1,000ใช่ไหม60-40ใช่ไหมอุตส่าห์แบบว่าแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือว่าอ่ะเติมน้ำมันเข้าไปนะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพของชีวิตนะของมนุษย์คนไทยนะที่เราต้องเผชิญนะกับช่วงของวิกฤตราคาพลังงานแบบนี้นะคะ
1: มาดูเรื่องเกี่ยวกับเงินสดหน่อยนะคะก็มาตรการจากทางแบงก์ชาติซึ่งจริงๆก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าสำหรับผู้ที่ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยจะต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนะคะโดยคุณวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะผู้ว่าแบงก์ชาติก็บอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยเตรียมบังคับใช้เกณฑ์การฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนะซึ่งจะมาตรการนี้จะรวมถึงการแลกธนบัตรมูลค่าสูงอย่างเช่นการนำแบงก์พันนะมูลค่ารวม5ล้านบาทมาแลกเป็นธนบัตรชนิดอื่น
0: ย่อย
1: ๆก็ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ด้วยแล้วก็แหล่งที่มาของเงินนะคะหลังจากเริ่มใช้มาตรการควบคุมการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็พบว่าจำนวนครั้งการถอนเงินสดมูลค่าสูงเนี่ยลดลงประมาณ 28% และมูลค่ารวมลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยไตรมาสแรกนะคะข้อมูลเดือนพฤษภาคมค่ะพบว่าการใช้เงินสดยังลดลงต่อเนื่องอีกประมาณ 25-30% โดยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผู้ทำธุรกรรมหันไปใช้ช่องทางอื่นที่สามารถตรวจสอบได้มากกว่านะคะโดยทางคุณวิทัยก็บอกว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันหรือธุรกิจผิดกฎหมายที่ว่าก็มักจะใช้เงินสดกันเป็นหลักเนี่ยนะคะก็ต้องมีการคุมเข้มทั้งการฝากถอนและแลกเงินซึ่งก็จะช่วยลดโอกาสการทำธุรกิจสีเทาและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังด้วยนะคะซึ่งแบงก์ชาติก็ย้ำว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้การโอนเงินหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นแทนเงินสดถึงแม้ว่าอาจจะเพิ่มภาระด้านการติดตามธุรกรรมให้กับธนาคารพาณิชย์แต่ก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบการเงินได้ในระยะยาวนะคะคือก็นะคุมกันทั้งตอนฝากทั้งตอนถอนแต่ว่าตอนฝากเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะใช้มาตรการคือของถอนนี่เขาใช้ไปแล้วใช่ไหมคะของฝากเนี่ยใครที่จะฝาก5ล้านบาทขึ้นไปก็ต้องอธิบายนะว่าที่มามันเป็นมาอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะก็เตรียมตัวกันเอาไว้ล่วงหน้านะอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะคะ
0: แต่ก็ยังเกณฑ์ก็ยังพูดถึงตรงเส้นที่5 ล้านใช่ไหมคือท่านผู้ว่าแบงก์ชาติท่านบอกว่าตั้งแต่มีเกณฑ์ห้ามถอนเนี่ยห้ามถอน5ล้านเนี่ยคือมันได้ผลนะคะแต่ว่าคนก็บอกโอ้โหเขาไม่ได้ถอนน้อยลงเขาแค่เพิ่มจำนวนครั้ง
1: อะไรอย่างน
0: ั้
1: น
0: ก็อาจจะ4.9 ล้านอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ถึง5 ล้านไงนะทีเนี้ยก็มีมุมมองอันนี้คือจะมีหลายประเด็นหน่อยจากท่านผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะเพราะว่าท่านเนี่ยมีการเปิดบ้านเปิดแบงก์ชาติให้พบสื่อนะคะงาน Governor Connect เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนอกเหนือจากนี้นอกเหนือเรื่องของการฝากถอนเงินสดก็ยังมีประเด็นเรื่องของค่าธรรมเนียมของธนาคารนะคะแล้วก็รวมไปถึงการคุมเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์ปัจจุบันน่ะ Buy Now Pay Later เขาเรียกว่า BNPL ใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้คนไทยนี่คือจะทานส้มตำยังผ่อนได
1: ้
0: ทานชานมไข่มุกผ่อนได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นย่อยมากมันย่อยๆมากแล้วยังไม่ต้องจ่ายแล้วแถมยังผ่อนได้อะชานมไข่มุกอะไรแบบเนี้ยแต่คือถ้าเกิดมาคำนวณดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันดอกเบี้ยมันเป็นหลักเกือบ 20% นะแต่ตัวเลขมันไม่เยอะไงเพราะว่ามันไม่ถึง100บ้างเหมือนมันแค่แบบหลักเนี่ยหลักร้อยไม่ถึง100หลัก10ยังมีเลยนะส้มตำเท่าไหร่80อย่างแพงใช่ไหม50อะไรอย่างเงี้ยยังผ่อนกันเลยนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยทางท่านผู้ว่าแบงก์ชาติก็บอกว่า ต่อไปเนี่ยคือน่าจะต้องเข้มขึ้นนิดนึงคือดูแล้วไม่ค่อยจะสบายใจนะคะการให้สินเชื่อแบบ

0: Buy Now Pay Later โดยจะให้แบบอัตโนมัติเลยตอนเนี้ยนะคะก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยกดจ่ายเงินโดยไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องการขอสินเชื่อนะคะบางรายอยากคิดว่าซื้อได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยซ้ำคือรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าตั้งใจไม่รู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเลยทำให้เกิดพฤติกรรมที่ว่าใช้จ่ายแล้วก็ก่อหนี้เกินตัวค่ะโดยจากข้อมูลที่รวบรวมมาพบว่า BNPL ในไทยโตสูงมากมูลค่าสินเชื่อในปี67อยู่ที่ 17,908 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 38% ต่อปีนะคะมีจำนวนบัญชี 4,900,000 บัญชีเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง1เกือบ 100%
1: ค่ะ
0: คือ 99.9% นะฮะก็คืออีก1 100% แหละนอกจากนี้เนี่ยยังไปพบข้อมูลว่าคนที่ใช้สินเชื่อประเภทนี้นะ Buy Now Pay Later นั้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเนี่ยแหละคนอายุน้อยๆรายได้น้อยๆกลุ่มนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยมีอัตราค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะที่เราบอกใช่ไหมบรรดาอย่างเครดิตบูโรอะไรก็ตามข้อมูลบอกว่าคนไทยตอนนี้เป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานเลยอ่ะเป็นหนี้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะเดินยากมากเลยนะชีวิตมันจะแบบคุณเหมือนคุณแบกก้อนหินเดินไปด้วยอ่ะมันจะหนักนะคะแล้วอย่าง Buy Now Pay Later นี่คือมันง่ายมากเลยนะมันมาจากบรรดาแอปช้อปปิ้งทั้งหลายเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างนะคะว่านมไข่ชานมไข่มุก109บาทแก้วหนึ่งเนี่ยไอ้ขออภัย106บาทแก้วละนะกินเสร็จแล้วให้ผ่อนต่อ 2-3 เดือนใช่ไหมก็เดือนละเท่าไหร่30กว่าบาทชานมไข่มุกเรายังผ่อนเนี่ยนะคือยอดมันเลยน้อยแต่ว่าดอกเบี้ยก็ไม่บอกแค่ว่ายอดต่อผ่อนต่องวดเท่าไหร่แต่พอมาคำนวณแล้วดอกเบี้ยมัน 16-19% ข้าวมันไก่ก็เหมือนกันจะทานข้าวมันไก่ก็ต้องผ่อนแบบนี้นะคะก็บางรายก็อย่างที่บอกคือไม่รู้ว่ากำลังใช้สินเชื่ออยู่นะคะเราก็ไม่คิดถึงการเป็นหนี้ค่ะก็หลังจากนี้ก็คงจะเข้าไปกำกับมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีว่าอายุขั้นต่ำเท่าไหร่หรือว่าประเภทของการใช้สินเชื่อประเภทนี้อ่ะไปได้แค่บางสินค้าบางส่วนไม่ใช่ว่าโหครอบคลุมอะไรก็ได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นภาระหนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายอาจจะกลายเป็นหนี้เสียและที่สำคัญคืออยากจะสร้างมาตรฐานไม่อยากให้เด็กหรือว่าคนที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้เป็นหนี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเนาะว่ามันกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะ
1: ค่ะนะก็อาจจะง่ายไงนะคะคือพอรวมๆหลายๆยอดมันอาจจะดูเหมือนกับอย่างหนึ่งอะมันไม่เยอะแต่พอทำอย่างนี้ได้หลายๆอย่างมันก็อะสะสมรวมๆกันไปนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูอีกเรื่องนึงนะคะน่าจะได้เรื่องนี้ทิ้งท้ายนะคะก็มีเรื่องที่รัฐบาลค่ะนัดหารือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะคะวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนะคะโดยคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตรียมหารือร่วมกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะประกอบด้วยหอการค้านะคะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาก็ได้คุยกับกกร.แล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับแผนงาน Reinvent Thailand นะคะเป็นข้อเสนอในการแก้กฎหมายที่ล้าสมัยแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจโดยขอให้เอกชนเลือกมาว่าจะให้รัฐแก้อะไรอย่างเช่นประกาศระเบียบคำสั่งหรือกฎกระทรวงแต่ละฉบับต้องบอกว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้สร้างภาระอะไรจะให้รัฐแก้ยังไงแล้วแก้แล้วเนี่ยเอกชนจะได้อะไรจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่นะคะซึ่งก็จะให้เอกชนส่งกันบ้านมานะในวันที่จะคุยกัน10มิถุนายนนี้นะคะสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะคะเบื้องต้นกกร.ก็เสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะอย่างเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและก็มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะซึ่งคุณประกรณ์ก็บอกว่ารัฐบาลจะนำร่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการดำเนินธุรกิจ7กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ก่อนนะคะเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปกับทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมาแสดงความคิดเห็นค่ะจากนั้นก็จะสรุปรายละเอียดให้ครม.เห็นชอบต่อไปนะคะก็จะมาดูนะว่ามันจะมีกฎหมายอะไรบ้างที่ภาครัฐเนี่ยจะปรับแก้กันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเตรียมหารือกับกก

รอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ยังรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเฉพาะการนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์หรือว่าการออกใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวแต่ครอบคลุมไปถึงใบอนุญาตรองอื่นๆมาร่วมกันพิจารณากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องว่ากลุ่มใดบ้างจะได้รับการนำรองนะคะวันนี้ก็อัปเดตกันได้ประมาณนี้นะคะแก้มกับพี่นงลา

0: ลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือในก่อนแจงมติภูมิใจไทยให้สสถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยเหตุกังวลสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงส่อขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีพรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีสส77เสียงจึงมีการหารือว่าให้สสพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจเมื่อครั้งเข้าร่วมรายชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังนั้นในเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่หลงชื่อเข้าไปแล้วพิจารณาถอนชื่อขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากปล่อยเรื่องนี้ไปเสี่ยงถูกร้องเรียนตามมาด้านนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยโดยระบุว่าตรงนี้ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายซึ่งจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการชี้แจงหลังจากได้มีการหารือร่วมกันส่วนการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่นายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีนี่เป็นเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายยชนันกล่าวว่าไม่มีและจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายยชนันกล่าวว่าไม่มีปัญหาเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องคณะรัฐมนตรีส่วนการที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปนั้นจะทำให้เสียงเพียงพอที่จะเสนอชื่อหรือไม่นายยชนันกล่าวว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมินที่สภากำลังหารือกันซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแถลงออกมาอยากจะให้แยกว่าเป็นคนละส่วนกันระหว่างเรื่องคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคจูรีจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปรนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์นายจุรีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาหลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจุรีเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยจะมีการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลเกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะจับตาขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงสารวินจากเบืองเพชรเป็นปีที่2แล้วที่พระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านชุมชนริมแม่น้ำหลายร้อยชีวิตร่วมกิจกรรมแสดงพลังเรียกร้องรัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดนจากเมืองแร่เถื่อน

0: บริเวณต้นน้ำในประเทศเมียนมาทำให้แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงและแม่น้ำสารวินปนเปื้อนสารหนูเปลี่ยนสายแห่งชีวิตให้กลายเป็นทางระบายสารพิษจากเหมืองทองคำและเหมืองแร่แร่เอิร์ธที่ส่งสารหนูมาตามลำน้ำข้ามพรมแดนสู่ประเทศไทยสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างหลายมิติซึ่งตรวจพบสารหนูในลำน้ำเกินค่ามาตรฐานมากว่า1ปีแล้วปีนี้เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำเริ่มเดินขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินจากสะพานท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่วันที่31พฤษภาคมหรือวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาโดยจะเดินเท้าลัดเลาะไปตามเส้นทางริมแม่น้ำกกผ่านหลายชุมชนริมน้ำพร้อมจัดเวทีเสวนาสะท้อนความเดือดร้อนชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายที่ต้องเผชิญกับสารพิษลำน้ำมากกว่า1ปีโดยปลายทางขบวนธรรมยาตราจะมุ่งสู่เวทีเพื่อหารือแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำข้ามพรมแดนและเหมืองแร่ที่ไร้การควบคุมในประเทศเพื่อนบ้านที่ห้องประชุมจอมกิตติศาลากลางจังหวัดเชียงรายในงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายนนี้คิมสั่งเพิ่มนิวเคลียร์สถานีโทรทัศน์ KRT ของเกาหลีเหนือรายงานว่าในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่พร้อมสั่งการให้เร่งขยายคลังแสงนิวเคลียร์ของประเทศอย่างก้าวกระโดดในลักษณะทวีคูณโดยระบุว่าศักยภาพการผลิตวัสดุนิวเคลียร์เกรดอาวุธเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับช่วง5ปีที่ผ่านมาและได้กำชับเจ้าหน้าที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นอีกในการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ระยะยาวในคิมเน้นย้ำว่าการเพิ่มผลผลิตกำลังทำลายอาวุธทำลายล้างสูงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงและการเผชิญหน้าระยะยาวกับกลุ่มประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:09 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะกับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและพรวันดีวันนเมทางคุณค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะต้องรู้ตอนนี้น่ะถ้าไปดูแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายเนี่ยบางทีเวลาเราจะเอาของใส่ตะกร้าเราจะจ่ายตังค์มันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกด้วยเนาะว่าเราจะซื้อของวันนี้แล้วจ่ายภายหลังแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดไปแบบนี้นะคะแล้วมันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแต่ว่ามันมีมาสู่แพลตฟอร์ม delivery อาหารด้วยมันก็เลยทำให้บางทีซื้อชานมไข่มุกแก้วหนึ่งซื้อข้าวมันไก่สักจานหนึ่งซื้อข้าวหมูแดงมาทานสักกล่องหนึ่งมันสามารถจ่ายภายหลังได้ด้วยแบ่งจ่ายเป็น4 เดือนแบบนี้ค่
1: ะ
2: นั่นเท่ากับว่าเราเอาเงินอนาคต

0: ตมาใช้มากๆเลยบางคนก็แบบว่าใช้คือคุยกับเด็กเจนซีเขาบอกว่าก็เงินเดือนแค่ 20,000 บาทเองอ่ะ
1: ม
0: ันจะต้องจ่ายค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟจะเหลือกินแบบเนี้ยจะมันก็เหลือไม่มากเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละม
1: ัน
0: ก็ทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดว่าผ่อนสมมติเขาให้จ่าย4งวดแล้วคุณผ่อนจ่ายล่าช้าเนี่ยดอกเบี้ย 16-18% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่แบงค์ชาติเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมีเรื่องนี้เล่าให้ฟังนะจ๊ะ
1: โอ้น่าสนใจนะพี่พรสมัยก่อนนะถ้าเป็นเรานะคะเราจะกินอะไรเราต้องเปิดดูก่อนคือตังในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่แล้วเราค่อย
0: ค่ะ
1: คือมันถูกจำกัดด้วยตอนนั้นเป็นเงินสดอย่างเดียวสมัยเราเนาะบัตรอะไรใดๆไม่มีนะคะผ่อนอะไรไม่มีจะกินอะไรต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นเดี๋ยวมาดูว่ายุคสมัยผ่านไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปถึงขั้นที่ว่าผ่อนชานมไข่มุกได้ยังไงเดี๋ยวคุยเรื่องนี้แบบละเอียดกันหรือว่าใครมีสมาชิกในบ้านเป็นวัยรุ่นไหมคะวัยรุ่นวัยปัจจุบันเนี้ยที่เขาใช้กันอยู่จริงที่พี่พรแชร์เราได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวคุยกันประเด็นนี้
0: ไปถามคนในบ้านเลยว่าเอ๊ะ
1: ผ่อนอะไรอยู่หรือเปล่า
0: เออ
1: นะคะ
0: ลองอกนิดนึงว่าไม่ได้ใช้อยู่นะคะอะไรอย่าง
1: เงี้ยแชร์ความคิดเห็นเรามาได้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเจอแบบไหนกันบ้างแล้วมีทางออกยังไงมีคำเตือนคำแนะนำอย่างไรหรือว่าผ่อนอะไรที่เรานึกไม่ถึงนะเราเปิดกว้างรับฟังเลยนะคะวันนี้ทางโซเชียลมีเดียค่ะทาง LINE ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะของคลื่นข่าว News Network ของเรานอกจากเรื่องเขาเรียกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังใช่ไหมคะวันนี้ก็อยากคุยกันถึงไปดูประเทศออสเตรเลียกันหน่อยไหมเขาบอกว่ามีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เนี่ย 4% กว่าเลยเป็นการช่วยวิกฤตค่าครองชีพประชาชนโอ้โหฟังแล้วคือแบบเยอะอยู่นะเงินเดือนปกติบ้านเราอาจจะบอกว่าขึ้นเท่าไหร่คะ 5% ใช่ไหมโดยประมาณถ้ายังขึ้นอยู่นะ
0: อ
1: ันนี้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเดี๋ยวก็ไปดูประเทศข้างเคียงเราบ้างด้วยค่ะ
0: ค่ะเขาก็ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอันนั้นก็เป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าเราบ้านเราก็จะเป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ในมุมของผู้ประกอบการหลังจากที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันที่4แล้วเนี่ยเขามีมุมมองต่อโครงการนี้อย่างไรเดี๋ยวเราให้ฟังด้วยสำหรับของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของคนจีนที่เขามาทำธุรกิจในประเทศไทยน้องนุ้ยค่ะท่านผู้ฟังคะคือบางทีเนี่ยเราก็คิดว่าเขามาเปิดร้านในประเทศไทยก็น่าจะต้องขออนุญาตจดจัดตั้งร้านเปิดร้านอย่างถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่าเอาความจริงพอไปดูอาจจะเอ๊ะการเปิดถูกต้องไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีบางร้านเนี่ยไม่รับเป็นเงินบาทไทยนะคะขอรับเป็นเงินหยวนแล้วก็ขอถ้าเกิดว่าจะโอนอะไรเนี่ยโอนผ่านแอปพลิเคชันรับเงินของคนจีนเท่านั้นเป็นแอปจีนทั้งหลายอ่ะนั่นเท่ากับว่าโอ้เอ๊ะเงินไม่ได้เข้าประเทศไทยเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วที่สำคัญก็คือไม่แน่ใจว่าเขาเสียภาษีอย่างถูกต้องด้วยหรือเปล่าน
1: ะคะ
0: อันเนี้ยก็จะมีผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วเขาบอกว่าเขาได้ทำคลิปนี้เล่าให้กับเพื่อนๆในโซเชียลฟังว่าเขาไปทานข้าวกับร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งไม่รับชำระเงินเป
1: ็
0: นเงินบาทพอทานเสร็จเรียบร้อยและเงินบาทไม่ได
1: ้
0: เงินหยวนล่ะมีเงินหยวนอยู่ในกระเป๋าอันนี้รับเงินหยวนน่ะได
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินหยวนในกระเป๋าเนี่ยต
1: ้
0: องสแกนจ่ายซึ่งมันเป็นแอปที่มาจากจีนนะคะเป
1: ็
0: นแอปที่แอปของคนจีนแล้วก็เขาใช้คนจีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนจีนไปทานเนี่ยแล้วสแกนจ่ายเนี่ยโอ้โหเงินนี่มันไม่ได้ผ่านช่องทางใดๆในประเทศไทยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เขานำมาบอกเล่าให้ฟัง
1: อ๋อคือเขาเป็นหนุ่มจีนเนาะแต่ก็มาอยู่ไทยเออแต่จริงๆแล้วเขาก็ควรคือใช้จ่ายในไทยอ่ะก็ต้องรับเงินไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านสัญชาติไหนก็ตามเนาะร้านอาหารใครเป็นเจ้าของไม่รู้ว่าแต่ว่านี่คุณทำธุรกิจอยู่เมืองไทยเนาะโอ้มันได้เลยนุ้ยเองก็ยังไม่เคยเจอนะคะ
0: เขาเล่าให้ฟังในคลิปว่าเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งใกล้ๆเอาสมวัตทองเรานี่แหละแถวๆห้วยขวา

0: นะคะพอจะจ่ายตังค์เขาบอกว่าไม่มีสแกนจ่ายไม่มีบัญชีไทยนะคะแล้วก็ถามว่าเอ้าเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าต้องเอาเงินหยวนออกมาจ่ายแล้วเงินหยวนออกมาจ่ายเนี่ยจ่ายแพงกว่าปกติด้วยนะอย่างปกติค่าอาหารกินไปรวมทั้งหมด325บาทเขาบอกว่าวันนั้นเขาต้องจ่าย375บาทร้านเนี่ยเขารับเฉพาะเงินหยวนหรือไม่สแกน QR code ที่เป็นของคนจีนเท่านั้นเขาก็บอกก็งงเหมือนกันนะว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรอแล้วเขาก็ค่อนข้างโกรธโอ
1: ้แล้วบวกอีก50ด้วยนะคือถ้าบอกว่าจ่ายเป็นเงินบ้านเขาแล้วเดี๋ยวลดให้อะไรอันนี้คือเอ้าบวกไปอีกนะคะทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วมันเป็นกระแสในโซเชียลเนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นมากมายอย่างแรกเลยคือร้านทำแบบเนี้ยผิดกฎหมายไทยไหมแง่ไหนยังไงบ้างเขาก็เลยไปกางดูกันใช่ไหมคะว่ากฎหมายไทยเนี่ยเป็นยังไงนี่คือเจตนาเลยเนาะเจตนาที่จะแบบให้เงินออกอะออกนอกประเทศแบบที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของรัฐเลยอ่ะโอนตรงไปที่นู่นเลยเนี่ยนะคะจริงๆโอ้โหผิดกฎหมายเยอะหลายพรบเลยอะค่ะทีนี้ทางหน่วยงานที่ดูด้านการท่องเที่ยวนะคะอย่างแอตตาเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยอยากให้รัฐไปตรวจสอบหน่อยอันนี้ทางมุมของนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะก็บอกว่าโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องรีบตรวจสอบเลยนะว่ามันจริงไหมอะอย่างแรกก่อนจริงไหมเป็นการทำคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ถ้ามันจริงเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวนะเพราะนี่เราเห็นแค่ร้านขายอาหารที่ราคาหลักร้อยแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้ามันมีอะไรที่มากกว่านี้อีกที่ไม่ใช่อาหารเนาะพี่พรเนาะ
0: ค่ะมันก็มันเป็นช่องทางการเลี่ยงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ถ้าถามว่าการแข่งขันกับธุรกิจไทยอย่างไทยอะตามระบบทุกอย่างอันนี้มันก็เป็นช่องทางเลี่ยงแม้กระทั่งว่าไม่เก็บเป็นเงินบาทต้องเงินบาทต้องไปแปลงเป็นเงินหยวนกับประเทศเขาอะไรแบบนี
1: ้
0: แล้วถ้ามาดูในเรื่องของบางทีนะระบบหลังบ้านเขาความสะอาดของร้านค้าเนี่ยพอมาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยต้องมีการตรวจสอบดูว่าเอ๊ะเขามีการเปิดบัญชีทำธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมีการเรียกร้องว่าเอ้ากทม.ก็ต้องเข้าไปดูแลเหมือนกันนะว่าความสะอาดของร้านก็เป็นยังไงบ้างไปดูสภาพร้านหน่อยกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเข้าไปดูหน่อยว่าสุขอนามัยในการประกอบการเป็นครัวของร้านเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็มีการเรียกร้องกันถึงขั้นนี้เลยทีเดียว
1: ค่ะนะคะโอ้จริงค่ะมันไม่ใช่เรื่องของแค่ธุรกรรมแล้วเนาะไม่ใช่เรื่องการที่เงินตรามันออกจากระบบเราไปอยู่ที่ฝั่งประเทศต้นทางไม่ถูกต้องตรงนี้ด้วยแต่ว่าในรูปแบบการทำธุรกิจด้วยนะคะมันเหมาะสมไหมนะสะอาดไหมถูกสุขลักษณะไหมตามมาตรฐานหรือเปล่าพอมันมีคลิปออกมาแบบนี้เป็นประเด็นในโซเชียลก็น่าจะมองมุมนึงมันก็เป็นเรื่องดีที่จะได้นำออกมาเรียกว่ากลางแล้วก็ดูกันเลยว่าเป็นปัญหาแค่ไหนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าต้องยอมรับว่าร้านอาหารคืออาจจะไม่ได้เป็นเชนใหญ่ๆอย
1: ่
0: างโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารจีนอะบางทีแบบเข้ามาก็เป็นมีฝีมือก็ทำเลยเปิดร้านเลยอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นเชนใหญ
1: ่ๆ
0: เหมือนแบรนด์จากต่างชาติแบรนด์อื่นๆที่เข้ามา
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเขาก็ต้องคือบางทีก็ต้องมาดูด้วยนะว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาอย่างไรเครื่องดื่มวัตถุดิบอาหารแล้วมันได้มาตรฐานมีอย.หรือเปล่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าลักลอบนำเข้ามาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นแค่หนึ่งธุรกรรมที่ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินบาทได้ทั้งๆที่คุณมาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วมันขยายวงแบบนี
1: ้
0: ทุกคนไปซื้ออาหารกลับบ้านเป็นร้านอาหารจีนแต่เขาเปิดในห้างนะคะเดอะสตรีทรัชดา
1: ค
0: ือบางทีบินใบเสร็จอะค่ะยังเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลย
1: อันนี้ไม่เคยเจอพี่พร
0: ค่ะคือแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีบวกค่าอะไรบ้างอย่างเช่นราคาแปะหน้าร้าน189บาทแต่พอเช็คบินมา209บาทก็ถามว่าเขาบอกเป็นค่าของ10บาทอีก10บาทเนี่ยคืออะไรไม่รู
1: ้
0: เป็นค่าบริการหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยมันเป็นบินภาษาจีนแบบนี้ค่ะ
1: เราอาจจะต้อง Google Translate อีกเอากลายเป็นภาระคนกินอีกเนาะต้องรู้ว่าบวกจากอะไร
0: ค่ะบางทีเขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้อง

0: ต้องใช้บินใบเสร็จซึ่งบางทีลูกค้าก็อยากจะซ้ำกันว่าสิ่งที่เขาทานไปบางทีนั่งทานในร้านอันนี้พี่บอลซื้อเมนูเดียวเลยไม่ค่อยงงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคนนั่งทานในร้านแบบหลายๆเมนูหลายๆเมนูแล้วเป็นภาษาจีนทั้งหมดอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจ่ายค่าอะไรไปบ้างนะคะ
1: บางทีเราก็เป็นคนไทยเราขี้เกรงใจไปหมดก็จะแบบอ่ะเราใช้คำว่าอะไรหยวนหยวนจริงมันไม่ควรหยวนเลยเนาะ
0: ก็งงว่าไอ้สิบนี่คืออะไรเขาบอกค่ากล่องอ่ะค่ากล่องเลขสิบคืออะไรก็ไม่กล้าถามเหมือนกันถามเดียว
1: เราใจดีอ่ะแล้วนี่คือบ้านเราด้วยนะแต่เห็นไหมแต่ละคนก็จะเจอประสบการณ์อะไรที่หลากหลายกันไปแต่มันก็น่าเอ๊ะแหละแล้วมันก็น่าตั้งคำถามว่าเอ้าบ้านเราคุณมาทำธุรกิจที่เราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเขาจะมาโกงนะเพียงแต่ว่าอยากขอความโปร่งใสเนาะก็ทำให้มันเป็นบินภาษาไทยหน่อยไหมมันก็คนไทยกินซะส่วนใหญ่ถูกไหมคะอันนี้ก็ชัดเจนเป็นประเด็นหนึ่งที่ในโลกออนไลน์พูดถึงกันแล้วมันก็ดีที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่มีคุณผู้ฟังเขาแชร์ความเห็นมาด้วยค่ะพี่พรพูดถึงการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์คุณจิดาภานะคะบอกว่าสินค้ามาส่งตรวจสอบแล้วจ่ายเงินแล้วแต่การชำระเงินโอนไปเป็นชื่อคนจีนปกติไหมควรแจ้งหน่วยงานไหนแต่ว่าสั่งออนไลน์เนี่ยมักจะเป็นเขาเรียกไงคะมันออนไลน์มันก็เวอร์วายอยู่แล้วเนาะมาจากจีนก็เยอะจริงๆถ้าเราดูเห็นอยู่แล้วว่าแหล่งที่ส่งมาจากไหนเนี่ยมันอาจจะไม่แปลกถ้าเป็นชื่อของคนจีนแต่หนูไม่รู้ว่าอันนี้คือในแง่ของการโอนชำระเนี่ยหลังบ้านเขาอาจจะจดทะเบียนอะไรถูกต้องแล้วไหมอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเราได้รับของแล้วเราก็ชำระเป็นเงินบาทก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะพี่พรมีข้อมูลยังไงเพิ่มไหมคะ
0: อันนี้อย่างเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเขาน่าจะตรวจสอบในส่วนของร้านค้าที่มาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาในระดับหนึ่งแล้วแหละว่าร้านค้านี้อย่างบางร้านเนี่ยมันมีการส่งมาจากต่างประเทศจริงนะคะหน้าร้านเขาอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศจริงอาจจะอยู่ที่จีนแต่ว่าในแง่ของกระบวนการอย่างก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะว่ากรมศุลกากรบอกว่าสินค้าที่ตอนแรกเลยอะต่ำกว่า 1,500 บาทเนี่ยจะไม่ต้องดีแคลร์ใดๆไม่ต้องมีผสมภาษีแต่ว่าพอผู้ประกอบการคนไทยฮู้แล้วเวลาเขาสั่งทีบางทีแบบถ้ามันล็อตต่ำกว่า 1,500 แต่ผู้ประกอบการไทยรายเล็กรายย่อยตายเพราะว่าแข่งขันไม่ได
1: ้
0: ผู้ประกอบการไทยต้องเสียภาษีแต่ว่าผู้ประกอบการจากจีนไม่เสียภาษีเพราะแบบนี้เนี่ยก็ทำให้มีการเรียกร้องจนศุลกากรบอกว่าเอาละสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีตั้งแต่บาทแรกที่เข้ามาถ
1: ้
0: าเทียมกับผู้ประกอบการไทยแต่ว่าถ้าจ่ายเงินโดยตรงเป็นบัญชีหรือว่าเป็นชื่อของคนจีนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าจริงๆเราก็จะมีในเรื่องของภาษีศุลกากรที่ไทยได้อยู่แล้วนะคะอันนี้พี่พอมองแบบนี้แต่เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตขอความรู้หาความรู้เพิ่มเติมแล้วนำมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
1: แต่ถ้าอย่างอันนี้นุ้ยมองแค่ในมุมของการซื้อขายก่อนถ้าเราได้รับสินค้าทุกอย่างตรงปกไม่ได้มีปัญหาจ่ายเงินอะไรเข้าระบบไปเนี่ยมันก็เชื่อว่าหลังบ้านเขาน่าจะทำทุกอย่างแบบตามขั้นตอนนะคะแล้วยิ่งถ้าเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซหลักๆที่แอปส้มแอปอะไรกันต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะโอเคอยู่นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเรามาอัปเดตกันขอบคุณด้วยค่ะที่แสดงความเห็นกันเข้ามานะคะเมื่อกี้คุยเรื่องจ่ายเงินกับร้านอาหารเป็นเจอเงินหยวนเข้าไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาคุยกันถึงการจับจ่ายทุกวันนี้กันหน่อยวันนี้วันที่4แล้ว4วันผ่านมาพี่พรสแกนปลื้ดๆไหม
0: พี่พรน่าจะใช้ไปประมาณ200กว่าบาทใน4วันน่ะ
1: โอเค200กว่าบาทใน4วันคืออันนี้
0: ยังถือว่าไม่เยอะมันอาจจะหนักเมื่อวาน
1: ค่ะ
0: เมื่อวานอะไรเงี้ย
1: แล้วแต่วันไหนกินเยอะหน่อยอะไร
0: ค
1: ่ะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟัง4วันมาแล้วน่าจะซื้อข้าวของกันเพลินเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็รอไทยช่วยไทยพลัสกันอยู่ใช่ไหมคะ60-40เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็นุ้ยก็เห็นในตลาดคึกคักมากสุดค่ะของกินของใช้นะคะคือจริงๆโครงการนี้เนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะช่วยในฝั่งของทั้งผู้ประกอบการคนค้าคนขาย

0: แล้วก็เราเองที่เป็นคนซื้อสินค้าบริการด้วยนะคะบางคนก็เป็นทั้งสองสถานะเนาะเป็นคนขายด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไปซื้อของร้านอื่นด้วยค่ะทีนี้ทางผู้ประกอบการทั้งทั่วเลยประเทศเนี่ยทั้งเนื้อทั้งภาคต่างๆเขาก็สะท้อนมาว่าโหกำลังซื้อมันก็ฟื้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะสำหรับโครงการนี้ล่าสุดที่ออกมานะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้ออย่างชัดเจนเลยนะถามว่ายังกังวลกับเรื่องราคาไหมก็กังวลกับเรื่องราคาเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เขาซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารการกินแล้วก็สิ่งของผู้บริโภคเนา
0: ะ
1: เครื่องปรุงรสทั้งหลายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกแชมพูน้ำยาปรับผ้านุ่มอันเนี้ยก็เป็นชัดเจนเลยแล้วก็สิ่งที่ถามว่าเอ๊ะทำไมยังดูเรื่องของราคาเพราะว่ามันมีข้อมูลหนึ่งแม้กระทั่งน้ำมันถั่วเหลืองกับน้ำมันปลาล์
0: ม
1: ที่ราคาต่างกันแค่ขวดละ1บาท
0: ค่ะ
1: น้ำมันถั่วเหลืองแพงกว่าบาทนึงน้ำมันปลาล์มถูกกว่าบาทนึงแต่ตอนนี้น้องนุ้ยท่านผู้ฟังคะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้คือผู้บริโภคเนี่ยคำนึงถึงความคุ้มค่าแล้วก็ถ้าไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเขาก็เลือกจ่ายซื้อเป็นน้ำมันปาล์มซึ่งประหยัดขวดหนึ่งบาทหนึ่งแบบนี้นะคะข้อมูลที่ออกมาแบบนั้นเลยต่างกันมาสองบาทแบบนี้เขาจะคิดแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแบรนด์เป็นเฮาส์แบรนด์ของห้างอะไรแบบนี้ก็ยอมรับได้ไม่ใช่เป็นแบรนด์แบบน้ำมันปาล์มที่มันเป็นแบรนด์ดังๆผลิตในตลาดมานานแล้วอะไรเงี้ยบางทีแค่เป็นโลเคอลแบรนด์หรือว่าเป็นแบรนด์ของห้างเขาเรียกว่า house brand นะคะเนาะก็ซื้อแบบนั้นส่วนตัวนิดหน่อยก็เอาอะไรแบบนี้นะคะ
0: โอ้มันเป็นอะไรที่ sensitive เราไม่คิดว่า1บาทเราไม่ได้ว่าไม่ให้ค่านะเพราะ1บาทก็คือเงินถูกไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยแวบแรกอะอย่างเวลานุ้ยนึกว่าเราซื้อของอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยเลข9อย่างเงี้ยพี่พรถูกไหม19บาทกับ20บาทอะในความรู้สึกมันอู้มันเหมือนมันต่างขึ้นมากงั้นที่มันบาทเดียวแต่ก็เชื่อว่าของต่างๆเหล่านี้เป็นของที่เราของมันต้องใช้นิยามแบบนี้ใช่ไหมคะหลายๆครั้ง1บาท1บาท1บาทมันก็รวมกันเป็นหลายบาทเนาะเข้าใจได้ในยุคที่ทุกอย่างมันคือการประหยัดได้ประหยัดก่อนแล้วก็เป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งผู้ประกอบการเหมือนกันเนาะ1บาทที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีผลต่อการตัดสินใจกับผู้บริโภคส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาให้น้ำหนักเรื่องนี้
1: ค่ะก็ผู้บริโภคก็มองในส่วนของผู้ประกอบการนะคะก็มองว่ามั่นใจว่าในระยะเวลา4เดือนของโครงการเนี้ยเศรษฐกิจจะเป็นบวกถ้าเกิดว่าแต่ว่าก็ยังห่วงว่าระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการสร้างรายได้ใหม
0: ่
1: ไม่มีเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในระยะ4เดือนของการใช้โครงการนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นบวกแน่นอนจะช่วยดึง GDPให้สูงขึ้นได้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงไตรมาส2ต่อเนื่องถึงไตรมาส3แบบนี้จะเป็นช่วงโลซีซัน
0: ค่ะ
1: โลซีซันของวงจรการค้า
0: ค่ะ
1: นะเขาถึงต้องมีพวกมิดเยียร์เซลใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีโปรแกรมเป็นโปรโมชั่นที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเขาก็มองว่าจังหวะนี้แหละมาพอดีเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมาในจังหวะที่มันเป็นช่วงโลซีซั่นพอดีก็น่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้ได้นะคะ
0: โดยเฉพาะร้านที่เป็นร้านขายของจะบอกขายของทั้งส่งและปลีกตามจังหวัดต่างๆอ่ะเนาะเขาก็น่าจะได้รับอานิสงส์เต็มๆเลยเวลาที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าอย่างมีทางบริษัทตั้งหงีศุนซูเปอร์สโตร์อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นบริษัทอยู่ที่อุดรนะคะเขาก็เหมือนสะท้อนให้เห็นว่าพอโครงการออกมาเนี่ยแล้วมาในช่วงเนี่ย1 2 3 4ต้นเดือนตรงเนี้ยที่มีวันหยุดนะเขาบอกโหขายแบบคึกคักมากเลยนะทั้งลูกค้าใหม่ๆก็มาทั้งพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่มารับของจากร้านเขาเนี่ยก็มีขายส่งด้วยนะคะไปขายต่อเนี่ยก็คือจับจ่ายดีมากเลยนะคะเพราะไม่ใช่แค่กลุ่มของคนที่รับไทยช่วยไทย plus 60-40แต่ว่าฝั่งคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็ได้วงเงินเพิ่มอีก700ใช่ไหมคะเป็น 1,000 ต่อเดือนเขาก็เลยออกกำลังซื้อก็เยอะขึ้นอันนี้ในฝั่งคนขายเองเขาก็สะท้อนมาว่ามันก็เห็นผลทันตาอยู่นะในช่วงระยะเวลาที่มีโครงการนี้
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมคะน้องนุ้ยคะ
0: ค่ะ
1: และเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้านะคะกับ Marketing News Update ค่ะ
0: ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพี่พรและนุ้ยนะคะใน Marketing News Update ค่ะก่อนจะไปเล่าข่าวการตลาดกันต่อนะคะฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะหุงข้าวกันหรือยังคะเที่ยงนี้นุ้ยมีหม้อหุงข้าวคาชิว่างรุ่น RC1804 นะคะมาแนะนำกันค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่เป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะคะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือ990บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรได้เลยนะคะที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
5: ค่ะมาถึงเรื่องที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งทำงานคนเจนซีนะคะก็ใช้กันเยอะเลยสำหรับการที่ซื้อของแล้วค่อยผ่อนจ่ายทีหลังก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้แต่ว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นของสิ่งของใหญ่ๆนิดนึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยมันมาถึงขั้นอาหารการกินเมนูปกติที่ชานมไข่มุกข้าวมันไก่นะก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงอ่ะผ่อนจ่ายได้4เดือนเป็นน้องนุ้ยยอมผ่อนไหมเป็นพี่พรนี่ไม่เอาเลยนะ
4: โอ้มันไม่ใช่แนวเราเลยอ่ะคือนุ้ยคิดถึงมันมีแว็บนึงพี่พรเมื่อกี้พอพี่พรพูดว่าผ่อนของกินเล็กๆน้อยๆใช่ไหมอยู่ดีนึกก็นึกภาพแว็บมาตอนเด็กอ่ะตอนเด็กเวลาเราอยากได้ขนมสมมติเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแม่จะบอกว่าไปหยิบได้ชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยหยิบปุ๊บเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ธรรมชาติจะแกะกินเลย

0: เลยถูกไหมคะแล้วแม่จะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งแกะจ่ายเงินก่อนค่อยกินนี่มันคือ ตามหลักอ่ะคือเราต้องจ่ายเงินให้เขาก่อนเราถึงจะแกะขนมกินได
1: ้อ่
0: ะอันนี้คือพอนึกภาพตัดมาที่ชานมไข่มุกซื้อเสร็จแล้วก็แบบเอามาส่งที่บ้านเราดูดก่อนเลยแต่ว่ายังไม่จ่ายเงินมันก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแตกต่างไปถึงขั้นนี้เนาะตั้งแต่สมัยเรายันมาเป็นปัจจุบันเนี่ยค่ะ
1: ใช่ยุคนี้มันเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะกับพฤติกรรมก่อนหนี้ของคนรุ่นใหม่แล้วที่สำคัญคือตอนนี้มันเริ่มเห็นสัญญาณหนี้ NPL จากหนี้กลุ่มนี้แล้วนะคะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะคนจะใช้หนี้ไม่ไหวต้องเสียดอกเบี้ย16-18% นะคะเรื่องนี้เป็นความห่วงใยจากแบงค์ชาตินะคะก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์การผ่อนชำระหนี้เนี่ยเริ่มน่ากังวลโดยเฉพาะสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังแบบนี้แหละซึ่งมันเข้าไปสู่พฤติกรรมผู้บริโภคแบบชีวิตประจำวันของเราอย่างที่บอกชานมไข่มุกราคา100 บาทแก้วหนึ่งแพงกว่าข้าวมันไก่
0: ใช่เจ้าของว่าเห็นราคาแล้วคือแบบไม่ได้ไม่เห็นผิดนะชานมอ่ะเท่าหนึ่งของข้าวมันไก่
1: ใช่ใช่เนี่ยแค่เนี้ยก็สามารถผ่อนจ่ายเป็นเงินงวดนาน4 เดือนสะท้อนอะไรคะสะท้อนว่าพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะสร้างนิสัยก่อนหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: กินเสร็จแล้วเนี่ยเรากินหมดไปแล้วทิ้งกล่องเรียบร้อยทิ้งแก้วเรียบร้อยแต่เรายังเป็นหนี้อีก4 เดือนนะคะ
0: กินก่อนจ่ายทีหลัง
1: ใช่เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเห็นสัญญาณว่ามันเริ่มมีการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ย 16-18% แล้วที่สำคัญก็คือมาดูตัวเลขเนี่ยน่าตกใจมากๆนะคะอย่างคนไทยประมาณสัก25 ล้านคนมีภาระหนี้ส่วนนี้อยู่อายุประมาณ 20-35 ปีนะคะแล้วก็คือในจำนวนนี้เนี่ย25 ล้านคนเนี่ยมีคนที่เป็นหนี้ NPL ก้อนนี้สูงถึง 27%
0: ถือว่าเป็นตัวเลข
1: หนี้เสียหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได
0: ้
1: นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่สถาบันการเงินเขาไม่ได้มาลงเล่นแบบนี
0: ้
1: นะคะจะเป็นพวกธุรกิจที่เนี่ยแหละทำธุรกิจซื้อก่อนผ่อนทีหลังอาจจะเป็นแบรนด์สินค้าเองหรือว่ามันจะมีพวกบริษัทตัวกลางที่มารับทำนะคะหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเองก็เปิดซื้อก่อนจ่ายทีหลังเหมือนกันนะคะก็ถ้ามาดูเนี่ยตัว NPL ที่เราบอกว่ามันสูงถึง 27% ที่แบงก์ชาติกำลังเป็นห่วงอยู่ณเวลานี้ก็ตัวเลขการเติบโตของบัญชีนี้ก็เติบโตเร็วมากๆเลยนะคะนุ้ย
0: โอ้น่ากลัวมากอะเห็นตัวเลขแล้วคือจาก 600,000 บัญชีในปี64คือ5ปีที่แล้วมาปี67อันนี้ถ้าดู3ปีผ่านไป64มา67เนี่ยเป็นเกือบ5 ล้านบัญชีคือโตเกือบ 100% นะคะต่อปีนะโอ้โหตัวไวมากๆแล้วมูลค่าการใช้จ่ายผ่านระบบแบบนี้นะคะที่บอกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยโตเฉลี่ย 38% ต่อปีเขาประเมินไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเห็นตัวเลขปี68ถ้าสรุปออกมานะคะบัญชีน่าจะทะลุอาจจะไปถึง6ล้านบัญชีแล้วอะแล้วพอไปดูกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยอายุน้อยเพิ่งเริ่มทำงานอย่างที่พี่พรบอกตอนต้นว่าอายุช่วง 20-35 ปีคือเป็นวัยแบบมหาลัยอย่างนี้เนาะยังเรียนอยู
1: ่
0: ไปจนถึงวัยทำงานตอนต้นยันค่อนๆมากลางแล้วด้วยอ่ะ35นี่คือมันควรจะเซตอัพชีวิตแล้วเนาะถ้ายังต้องผ่อนอะไรแบบนี้แบบที่มันไม่ใช่ของจำเป็นเมื่อก่อนถ้าพูดว่าผ่อนเราจะต้องนึกถึงว่าบัตรเครดิตผ่อนของใหญ่ๆ6เดือน10เดือนแบบไม่เสียดอกเบี้ยคือ 0% อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เข้าใจได้
1: ค่ะเนี่ยที่พี่ฟอนบอกว่าคุยกับคนเจนซีที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยบางทีไม่ได้มีบ้านอยู่หรือว่าต้องเช่าบ้านอ่ะเงินเดือนแค่ 20,000 อ่ะเขาบอกว่ามันหมดไปกับค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่ากินก็แทบจะไม่พอมันก็เขาก็เลยเป็นรูปแบบวิธีแบบนี้ด้วยโอ้แต่ว่าฟังแล้วมันน่าใจหายจริงๆน้อง
0: ใช่ค่ะหารายได้มาไม่ทันรายจ่ายเข้าใจนะว่าเหมือนกับเขาก็ต้องเอาให้มันรอดในแต่ละวันด้วยใช่ไหมคะในเมื่อเงินเดือนที่มีเนี่ยจ่ายค่าที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักๆไปแล้วเช่าบ้านค่ะเดินทางอะไรหลักๆ

0: ไฟ
1: ค่าน้ำค่าไฟเราจะเอาตรงไหนมากิน
0: ค่ากิน
1: ใช่ค่ะ
0: เสียค่ากินอยู่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะมีหนี้ส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นเพราะว่าเขาจะผ่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น iPad เป็นโทรศัพท์มือถือ นะคะก็มีภาระการผ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยพอต้องผ่อนเรื่องของอาหารการกินแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็ต้องมาดูนะอย่างบางท่านบอกว่าคือผู้ร้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวธุรกิจนี
1: ้
0: แต่ว่าจะต้องมาคุมธุรกิจนี้อย่างไรให้ไม่กระตุ้นคือบางคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องผ่อนไงแต่ว่าไปนำเสนอเขาว่าผ่อนอย่างเนี้ยอย่างในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายผ่อน 0% 10เดือนอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะนำเสนอราวาใช่ไหมคะหรือว่าอย่างคนที่แบบเฮ้ยวันนี้มีเงินซื้อข้าวกินแต่ทำไมจะต้องมานั่งผ่อน4เดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยไปกระตุ้นพฤติกรรมให้เขาเป็นแบบนั้นน่ะอันนี้ก็อาจจะต้องมาคุมดูกำกับดูแลดูว่ามันจะเป็นอย่างไรดูแลในส่วนนี้อย่างไร
1: ค่ะเข้าใจว่าแพลตฟอร์มพยายามที่จะเสนอลักษณะของการซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยเราอ่ะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเนาะพี่พรคือนุ้ยมองว่าน่าจะเป็นคนที่อาจต้องบริหารสภาพคล่องนิดนึงแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเด้งขึ้นมาอย่างที่นุ้ยเจอเองประสบการณ์นะคะว่าพอเขาให้เราไปหน้าจ่ายเงินสมมติเราเช็คสินค้าลงตะกร้าแล้วบอกว่าจะจ่ายเงินแล้วมันจะมีราคาที่ถูกกว่าที่เราเห็นตอนแรกอ่ะพอเราเข้าไปดูอ๋อถ้าเราไปเปลี่ยนวิธีการจ่ายแทนที่เราจะสแกน QR code จ่ายเลยหรือว่าตัดบัตรเราเลยตอนเนี้ยหรือว่าตัดเงินสดเราอะถ้าคุณไปใช้ผ่อนของเขาระบบแพลตฟอร์มเขาราคาจะถูกลงไปอีกเป็นบางทีหลาย10บาทเกือบ100บาทเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกโอ้มันถูกลงแฮะแต่นึกในใจว่าแล้วเราจะผ่อนเพื่อมันไม่ได้จำเป็นเลยแล้วมันทำให้ยุ่งยากกับการที่เราต้องจำต้องคิดอะ
0: ใช่ต้องไปเปิดบัญชีกับเขาใช่ไหมทุกวันก็เคยเจอนั่นแหละบางทีมันเป็นการกระตุ้นจากผู้ให้บริการว่าเอ๊ะแล้วบางทีเขาใช้จนเคยชินจนไม่รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่บ้าง
1: ใน
0: แต่ละเดือนอีก4เดือนข้างหน้าจะเจอค่าอะไรนะ
1: มัน
0: ก็คุ้มยากจะกินสเต็กไปอะไรเงี้ย
1: นอกจากคุณจะมีระบบที่ดีบางคนถ้าสมัยเราจะบอกว่าทำระบบการเงินด้วยใส่ Excel ใช่ไหมกรอกทุกอย่างลงระบบแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอาจจะมีหลายๆแอปการเงินที่หยอดได้หมดว่าเอ้ยวันนี้ฉันใช้อะไรเท่าไหร่ต้องผ่อนอะไรยังไงแล้วคิดออกมาเป็นระบบถ้าบางคนสนุกกับการบริหารตัวเลขตรงนี้ได้นะแต่ก็ต้องแอดวานซ์นิดนึงใช่ไหมคะว่าโหหยอดตัวเลขทุกอย่างผ่อนอะไรเท่าไหร่แล้วมันจะดิฟกันแต่ละเดือนเท่าไหร่อะถ้าคุณทำได้เงินสดไม่วิ่งออกไปทันทีคุณยังเก็บเงินสดตรงนั้นเป็นดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆรายวันได้อะถ้าคุณทำได้แบบขั้นนั้นโอเคแต่อันนี้ดูมันจะยากอะเนาะก็ต้องเตือนๆกัน
0: ค่ะแล้วก็ฝากเตือนไปยังท่านผู้ฟังที่มีลูกหลานเป็นคนเจนซีวัยทำงานเริ่มทำงานใหม่ๆอยู่วัยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ลองไปกระซิบถามเขาดูนะคะว่าติดอยู่ในระบบแบบนี้หรือเปล่าน
1: ะคะ
0: ก็เราอาจจะต้องปลูกฝังว่าแบบอย่างที่น้องนุ้ยบอกอะว่าตั้งแต่เด็กๆมาเฮ้ยยังแกะกินไม่ได้ตั้งแต่เป็นก่อนแบบนี้อะจะกินอะไรเราต้องจ่ายเงินก่อนนะอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: มีคุณผู้ฟังก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราควรจะต้องใช้ความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานนะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าฝั่งของคนประกอบธุรกิจเขาผิดแต่ว่าในพฤติกรรมคนเราเองการตระหนักรู้หรือว่าบางทีการกระตุ้นแคมเปญลักษณะนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะคะมันเนาะเราต้องใกล้ชิดอะอย่างใครที่มีคนใกล้ตัวที่มีโอกาสที่จะเข้าไปในวงจรนี้อย่างที่พี่พรว่าก็อาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยเหมือนว่าพูดคุยหน่อยนะคะดูหน่อยว่าเจอติดลูปแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้นิดนึงพอดีคุณผู้ฟังเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นมีพูดเรื่องของไทยช่วยไทย plus เข้ามานิดนึงนะคะบอกว่าคุณธนวัฒน์ค่ะถามเข้ามาทางไลน์บอกว่าที่ให้ 1,000 เนี่ยในส่วนตัวอาจจะมองว่ามันน้อยไปใช้ได้5วันคือวันละ200ถูกไหมคะและวันไหนลืมใช้ยอดเงินหายวันรุ่งขึ้นไม่ทบยอดให้อยากอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ายอดมันยังไม่หายนะคะสมมติว่าวันนี้เราใช้ไม่ถึงอย่างที่พี่พรกับนุ้ยก็ใช้ไม่ถึงหรอกวันละ200วันนี้เราอาจจะเห็นว่ามันหายไปแต่ไม่หมดเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราก็ยังใช้200ได้แล้วคือไม่จำเป็นต้องใช้5วันนะคะเน
0: า
1: ะคือวันละ50ก็ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบนะคะ5วันเนี่ยหมายถึง200บางคนที่ใช้เต็มแม็กเลยเนี่ย เต็มวงเงินเนี่ยมันก็จะหมดภายใน5วัน

0: แต่ปกติแล้วคือเราค่อยๆทยอยใช้ก็ได้ 1,000 เนี่ยภายใน1เดือนนะคะไม่หายมันอาจจะเหมือนแบบนับใหม่วันรุ่งขึ้นแต่ 1,000 ยังอยู่นะคะ
1: ไม่หายค่ะวันนี้เราไม่ใช้ก็ยังอยู่พันหนึ่งแต่ว่าภายใน1เดือนถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้อันนั้นอ่ะเขาจะไม่ทบไปเดือนต่อไป
0: ใช่ค่ะทยอยใช้ได้
1: ใช้ได้หมด 1,000 ใช่
0: เพราะว่าจะใช้นี่แหละเนาะใช้วันละ100ก็ได้10วันถูกไหมคะพี่พรเพราะว่าเนาะถ้าเกิดว่าใช้วันละ50ก็20วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆใช้ได้ค่ะได้เลยค่ะก็ตอบคำถามนิดนึงเดี๋ยวบางคนสงสัยวิธีการใช้จริงเนาะมันก็อาจจะทำให้เราเสียสิทธิ์หรือเปล่าไม่เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเรา
1: ไปคุยเรื่องไหนกันต่อดีคะ
0: วกมาออสเตรเลียนิดนึงละกันไหนๆก็เงินทองนะคะอยากให้เห็นประเทศอื่นๆกันบ้างว่าคือตอนนี้ทั่วโลกก็คงเผชิญสภาวะเศรษฐกิจไม่ต่างกันค่ะครองชีพสูงเงินเฟ้อค่ะอยากให้มองที่อื่นกันบ้างว่าอย่างบ้านเราเนี่ยมีโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพแบบนี้ต่างประเทศอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นยังไงกันนะคะออสเตรเลียที่นุ้ยพูดตอนต้นไปที่บอกว่าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 4.75% จริงๆฟังแวบนึงมันก็เหมือนจะเยอะเนาะเหมือนจะเยอะแบบ 4% กว่าค่าจ้างใหม่เขาอยู่ที่ประมาณ $1,000ออสเตรเลียนะคะที่จะเริ่มปรับ1กรกฎาคมตอนนี้ค่าเงินก็อยู่ที่ประมาณสัก30นิดๆนะถ้าเทียบเป็นเงินบาทเรานะคะคูณเข้าไปเหมือนจะน้อยแต่ไปดูตัวเลขเงินเฟ้อของเขาค่ะเงินเฟ้อเขาเนี่ยเกินนะเงินเฟ้อเขาอยู่ที่ประมาณ 4.8% อันนี้เป็นทางธนาคารกลางออสเตรเลียที่เขาเปิดตัวเลขออกมามันก็เลยดูเหมือนว่าโอ้ขึ้น 4.75% ค่าจ้างเนี่ยเหมือนจะเยอะแต่พอดูเงินเฟ้อมันก็ไม่ถึงมันยังไม่แตะเงินเฟ้อเหมือนกันนะก็หนักอยู่แต่ก็ให้เห็นว่าเขาก็พยายามออกมาตรการอะไรที่มาก็ช่วยเหลือคนในประเทศนะคะให้พออยู่พอกินกันไปก่อนเนาะ
1: เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมันก็มาจากข้าวของที่แพงขึ้นจากราคาน้ำมันต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นด้วยนะคะก็ทำให้ข้าวของแพงขึ้นประมาณสัก 5% แบบนี้เนี่ยตามเงินเฟ้อแต่ว่าค่าแรงกลับตามทันไหมเงินเฟ้ออยู่ 4.8% ใช่ไหมคะ
0: หนักเหมือน
1: ก
0: ัน
1: ค่าแรงอาจจะปรับไม่ทันแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังเสมอตัวน
0: ะ
1: ก็ดีกว่าไม่ปรับแล้วต้องเผชิญกับของแพงแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือเขาก็เหมือนว่าของเรายังระยะเวลา4เดือนใช่ไหมคะแต่เนี้ยการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันก็จะระยะยาวขึ้นนะคะ
0: ก็เป็นฐานของคนที่ใช้แรงงานทำงานทั่วๆไปอัปเดตต่างประเทศกันบ้างเนาะ
1: ค่ะ
0: เรามาอะไรต่อดีให้พี่พรเลือกบ้าง
1: ไปดูไอ้นี่ไหมคะธุรกิจส้มตำกันสักนิดหนึ่งดีกว่าก
0: ลางวันพอดีกลางวันนี้ต้องขอแซ่บๆแล้วค่ะ
1: นะคะเนื่องจากว่าวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาน้องนุ้ยเชื่อไหมมีวันส้มตำสากลด้วยนะ
0: โอ้เราดีใจนะเมนูเราเป็นแบบสากลเลย
1: ใช่จากเมนูสตรีทฟู้ดเนี่ยสู่สมรภูมิคือเราก็บางทีแบบแซ่บๆต้องข้างทางเนาะตำซกมุกหน่อยๆ
0: ต้องนัวต้องแบบว่าถ้าสมมติปลาลาต้องได้กลิ่นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้โหนี่พี่พรพูดยังกลืนน้ำลายเคลือกๆเลยนะแต่ว่าร้านอาหารที่สาเนี่ยเป็นโมเดลที่ขึ้นห้างหลายๆแบรนด์นะคะที่แข่งกันด้วยประสบการณ์แล้วก็ระบบการจัดการจริงๆต้องบริหารวัตถุดิบดีๆนะคะระบบการจัดการต้องดีเป็นเมนูยอดฮิตเลยก็ว่าได้สำหรับส้มตำและอาหารอีสานนะ
0: คะ
1: คือถ้าไปดูสมรภูมิการแข่งขันในศูนย์การค้าเนี่ยเชนร้านอาหารอีสานเขาบอกว่าแข่งกันอย่างแซ่บหนัวไม่แพ้รสชาติที่แต่จานของตัวส้มตำของแต่ละร้านกันเองเลยนะคะดูว่าปีที่ผ่านมานะคะร้านอาหารไทยในไทยเนี่ยตลาดร้านอาหารมีมูลค่ารวม 570,000 ล้านบาทค่
0: ะ
1: โดยเฉพาะส้มตำเนี่ยแต่20,000ล้านบาทเลยนะส้มตำกับอาหารอีสานเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการความสะดวกสบายความสะอาดแต่ว่ารสมือที่คงเส้นคงวาทุกครั้งที่รับประทานเพราะบางทีเนี่ยร้านส้มตำแถวบ้านเขาอาจจะแบบว่าตำแบบเฮ้ยวันนี้ขอคือเขาอาจจะรู้จำรสมือเราได้นะ
0: เอาเผ็ดเปรี้ยว
1: เอารสชาติที่ลูกค้าคนนี้ชอบเผ็ดเปรี้ยวแต่บังเอิญเมื่อเช้าทะเลาะกับสามีนะคะ ต้องตั้ง

0: ทะเลาะกับผัวมาก
1: คือหนูยังนึกถึงช็อตนี้เหมือนกันเพราะว่าน่าจะเห็นกันบ่อย
0: อาจจะไม่ได้รสชาติที่เราเคยทานเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยส่วนเนี้ยเชนร้านอาหารต่างๆเขาจะมีสูตรเป๊ะๆเลยค่ะไม่ว่าใครมาตำใส่ตามสูตรก็จะได้รสที่ใกล้เคียงกันมากๆนะคะแทบจะเหมือนกันเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่บางทีคนที่เข้าร้านส้มตำแล้วแบบเป็นเชนแล้วแบบว่าเขาพอใจในรสแบบเนี้ยแล้วเขาก็ชอบติดใจร้านนี้ไปเลยว่าไปทานทีไรก็รสมือนี้รสแบบนี้อะไรแบบน
1: ี้มาตรฐานรสชาติไม่ได้แปลตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมวันนั้นของครอบครัวอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ก็อาจจะคนละแบบคือร้านที่ไม่ใช่เป็นเชนอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พี่พรว่าจุดเด่นก็คือตามใจเราจริงๆบางร้านเนี่ยลูกค้าเข้าไปตำแบบอันนี้เห็นได้เลยแบบคัสตอมไมซ์ตามใจลูกค้าอันนี้ก็เป็นจุดแข็งที่ทำให้ร้านที่เขาเป็นร้านสแตนด์อะโลนร้านริมทางรถเข็นที่เราชอบเนี่ยก็ดึงลูกค้าตรงนั้นไปแต่ถ้าต้องการมาตรฐานแบบทุกวันนะคะทุกครั้งที่กินตวงแบบช่างตวงตามสูตรเขาเนี่ยก็จะเป็นร้านเชนต่างๆเหล่านี้แล้วตลาดก็โตและแข่งกันเยอะมองดูแบรนด์ต่างๆนะคะนี่เราก็กินมาเกือบทุกแบรนด์กันนะคะพี่พรเห็นเร็วๆเนี่ยเยอะอยู่นะเดี๋ยวดูยกตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าก็มีตำมั่วนะคะอย่างเงี้ยตำมั่วนี่เปิดมานานอยู่1989 74สาขานี่ก็เยอะเห็นสาขาเยอะนะคะตำมั่วแล้วก็มีแซบอีหลีอันนี้ก็เยอะเป็น10สาขาเหมือนกันเปิดปี2011ค่ะ
0: แซบอีลี่มั้ยคะ
1: แซบอีลี่แซบอีลี่ค่ะใช่ใช่ใช่แซบอีลี่
0: ของคุณลี่คุณลี่ลูกสาวของคุณตัน
1: ค่ะมีลาวยวนลาวยวนนี่ก็เห็นเยอะ35สาขาในปี2013ที่เปิดมาโอ้โหอีกหลายแบรนด์มากคำพูนเนาะนิตยาไก่ย่างอย่างนี้ส้มตำเจ๊แดงนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลย
0: ค่ะก็ถามว่าตอนนี้แข่งกันดุในแต่ละแบรนด์ที่เป็นเชนอยู่ในห้างส้มตำนัวนะคะของทาง CRG นะคะก็คือทางฝั่งเซ็นทรัลนะคะหรือว่ามันจะมีพวกตอนนี้เนี่ยกลุ่มอย่างของคุณเบียร์ใบหยกนะคะอควาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะเขาจับมือกันแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือFAT Food Holding จำกัดอันนี้เขาเป็น3พันธมิตรธุรกิจที่มีอาณาจักรร้านอาหาร8แบรนด
1: ์
0: รวมกันเนี่ย204สาขานะคะก็เหม็งแซ่บนัว
1: เหม็งแซ่บนัวค่ะ
0: ที่เคยชื่อเหม็งนัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็ใช่ค่ะก็เป็นชูโมเดลอีสานโมเดิร์นชูสีสันความสนุกสนานนะคะมีเมนูจิ้มจุ่มหม้อไฟฟ้าส้มตำถาดนะคะในราคาที่จับต้องได้ถ้าคนที่กินอาหารอีสานเนี่ยจะรู้ว่าแบรนด์เนี้ยไม่แพงแล้วเขาก็จะจัดอาหารเป็นเซตใช่ไหมคะน้องนุ้ยรวมกันมีลาบส้มตำอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นเซตแล้วก็ลดราคาในราคาที่ถูกคือการจัดอาหารเป็นเซตของร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาจะรู้ได้ว่าวัตถุดิบของเขาที่ต้องเตรียมอ่ะมีอะไรมากน้อยแค่ไหนดีกว่าแบบเปิดมาเป็นแบบ30 40เมนูแล้วมารอให้ลูกค้าเลือกจิ้มว่าจะสั่งอะไรบ้างนะคะการที่เขาจะมาจัดเซตแบบเนี้ยทำให้ร้านอาหารง่ายต่อการจัดการวัตถุดิบ
1: ค่ะ
0: วันนี้เนี่ยสมมติเขาว่าเอ๊ะตั้งเป้าขายกี่เซตไปที่มันจะรู้ว่าวัตถุดิบจะต้องเตรียมในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์อย่างบ้านส้มตำเนาะนิตยาไก่ย่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะหลากหลายแบรนด์เลยที่เข้ามาร่วมกินเค้กในส่วนแบ่งของร้านอาหารอีสาน
1: แบ่งเค้ก
0: 20,000ล้านตลาดนี้แบ่งเค้กกัน
1: แล้วเขาก็เหมือนกับจับกลุ่มหรือว่าชูจุดแข็งที่ต่างกันไปเขาก็ต้องรู้ก็ไม่ได้แข่งกันตรงแบบเป๊ะเนาะแต่ละคนก็อาจจะมีจุดเด่นอย่างที่เมื่อกี้พี่พรเล่าเหม็งแซบนัวเขาอาจจะเน้นกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นน้อยนะมีจัดเซตอะไรมาเสร็จนิตยาไก่ย่างนี่ก็โหรุ่นอาจจะรุ่นเรานิดนึงอย่างเงี้ยนะคะเป็นร้านที่บางทีก็มีสแตนด์อะโลนมีที่จอดรถค่ะหรือว่ารับจัดเลี้ยงข้างนอกก็มีแล้วก็มีอย่างที่

0: มาจากแบรนด์อื่นๆอย่างเช่นเบิร์นบุษบาอันนี้มาจากเครือไอเบอรี่กรุ๊ปของคุณปลาด้วยจากที่เป็นไอศครีมเป็นกับข้าวกับปลาอะไรต่างๆแล้วก็ขยับมาเป็นเบิร์นบุษบาที่เป็นอาหารแซ่บๆอีสานสตรีทฟู้ดแบบพรีเมียมอันนี้เขาก็จะยกระดับอีกแบบหนึ่งนะคะทำเพื่อที่จะจับกลุ่มลูกค้าที่จ่ายไหวพร้อมจ่ายอีกแบบหนึ่ง
1: อย่างตำมั่วเองเขามีสร้างกระแสก่อนหน้านี้นะคะเป็นคอนเซ็ปต์มาเฟียส้มตำสร
0: ้
1: างกระแสบนโซเชียลด้วยโฆษณาเทคโนโลยี OR AR
0: ค่ะ
1: AR นะคะเป็นแบบว่าคือเขาเสิร์ฟเมนูที่จับกระแสผู้บริโภคตำเส้นมันเลยเป็นที่มาของตำมาเฟีย
0: อ๋อเส้นมีเส้น
1: บางทีเราจะเห็นเส้นเล็กหมูยอใช่ไหม
0: คะ
1: เออนั่นแหละแต่ว่าเขาก็นั่นแหละเป็นตำมาเฟียเอาชื่อเท่ๆนะคะ
0: มันก็มีกิมมิค
1: ตำเส้นม
0: ี
1: กิมมิคนะคะอย่างเล่ายวนเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยแข่งกับใครแต่ว่าเขาจะเอารูปแบบคอนเซ็ปต์ของร้านเขาก็จะเป็นร้านแบบแนวอินโดจีนผสมวัฒนธรรมสไตล์แบบนครพนมนะคะบางทีเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาหารเวียดนามด้วยนะคะเขาก็จะมีอาหารเวียดนามเล่ายวน
0: นะคะ
1: มีต้มเป็นมีอะไรนะแหนมเนืองนะคะทานคุกกับส้มตำโอ้โหพี่ฝันชอบมากฝันแล้วเดี๋ยว
0: คือจะบอกว่า
1: ไปหากินให้ได้
0: คือเล่าข่าวนี้ไปนะกืนน้ำลายไม่รู้กี่รอบ
1: ถึงขั้นต้องหาน้ำดื่มแบบ
0: ใช่ไหมคะหลายแบรนด์เลยอ่ะจริงๆก็รู้สึกว่าเราก็ได้ลองมาหลายแบรนด์มากๆแล้วอาจจะมีบางแบรนด์ที่ไม่มั่นใจว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีสาขาของเขาอะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ชิมกันมาหมดเพราะว่าวันนี้ที่เราคุยกันมีเป็น10แบรนด์นะคะตามห้างเนี่ยเห็นกันเยอะอาจจะมีสาขาตามคอมมูนิตี้มอลล์อื่นๆบ้างนะคะแล้วก็เนี่ยนี่เชื่อว่าแต่ละที่เขาก็มีลูกค้าประจำที่ติดใจรสชาติติดใจบรรยากาศติดใจการครีเอทเมนูอะไรก็ตามแต่มันก็ทำให้เราเห็นว่าการตลาดตอนนี้ถึงแม้จะเห็นว่าผู้เล่นแน่นๆอย่างนี้นะคะรายใหญ่ๆก็เยอะเบียดกันในห้างก็หลายอันแต่ทุกคนก็แข่งกันบนพื้นฐานที่ว่าก็ต้องชูจุดเด่นตัวเองอ่ะคุณมีอะไรที่มันแตกต่าง
1: ใช่ยิ่งต้องดึงลูกค้าของตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนหนึ่งของคุณอย่างกลุ่มคนชั้นกลางที่เขาตอนนี้เขามีโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะไปเข้าในห้างเนี่ยใช้ไม่ได้ก็อาจจะแบบข้างทางแบบนี้แหละนะคะอันนี้อาจจะมันจะยิ่งทำให้สมรภูมิของร้านอาหารในห้างอ่ะ
0: ค่ะ
1: อาจจะแข่งขันกันดุมากขึ้นช่วง4เดือนนี้เนี่ยอาจจะมีจัดโปรโมชั่นจัดเซตเมนูต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคเข้าห้างไปทานได้เยอะขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ากลุ่มคนชั้นสูงชั้นกลางอัพอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ก็จะเขาก็เข้าตามปกติจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นวัยทำงานชนชั้นกลางลงมาเนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวช่วงนี้ไปสนุกกับการใช้คนไทยช่วยไทยพาสก่อนอะไรแบบนี้นะคะ
0: ก็เป็นช่วงแต่ก็ทำให้เราเห็นว่ามูลค่าตลาดนะของตลาดร้านเชนส้มตำนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นเมนูประจำตัวเราอะประจำตัว พื้นถิ่นเรา เหมือนเวลาเราไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนมากลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเราจะต้องพุ่งหาส้มตำก่อนอย่างแรกอ่ะก็สนับสนุนแหละนะคะเมนูไทยๆของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเห็นมั้ยมีวันส้มตำสากลด้วยนะคะก
1: ็
0: อัปเดตเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวขอแวะดูคำถามคุณผู้ฟังนิดหน่อยดีกว่ามีใครแสดงความเห็นเข้ามามั้ยนะคะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นส่งสติกเกอร์มาทักทายกันเอาวันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ค่ะพี่พร
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้น้องดุ้ยสุขตานะคะและพรวันดีแล้วท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า12นาฬิกาเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเริ่มแล้ววันนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ณชันผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงไฟไหม้โรงแรมในเมืองหลวงอินเดียส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐบาลเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569งานจะมีวันนี้ครับ4มิถุนายนเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลรัฐบาลเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานครับอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 เป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 8:53 นาทีค่ะเช่นเคยนะคะรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบก็หันมายิ้มบกมือทักทายสื่อมวลชนและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติค่ะช่วง 10:00 นายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้น 14:00 นนะคะนายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์แจ้งนะคะช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: นายนิกรจำนงครับออกมาชี้แจงมติของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับที่ให้ส.ส.ถอนรายชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเหตุเพราะกังวลส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส. 77เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบก ำหนด100เสียงในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อได้ครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งร่วมเข้าชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหา

0: ร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแล้วก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ที่ระบุไว้ชัดว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งส.ส.ร. 300คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรงที่มีคูหาเลือกตั้งแม้รัฐสภาจะมาเลือกให้เหลือ100คนก็ยังมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากต้นทางอยู่ดีครับลำดับคะแนนที่ได้มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนหากรัฐสภาไปเลือกอันดับรองลงไปอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนกลายเป็นการบังคับโดยปริยายว่ารัฐสภาต้องเลือกตามผลการเลือกตั้งโดยตรงไปด้วยในทางปฏิบัติปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญก็คือเจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอำนาจของส.ส.ร.จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือว่ากึ่งโดยตรงที่เสนอมาก็จะมีปัญหาครับเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาจึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสองอำนาจนี้และจะหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกของภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อถึงแม้ถอนชื่อแล้วก็ยังมีชื่อครบอยู่เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองพรรคมีความแตกต่างกันมากทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จและมองว่าการยื่นสองร่างไม่เหมาะสมเนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้แต่ว่าตามหลักการแล้วไม่ควรทำเช่นนั้นครับ
1: มาฟังจากทางเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้คุณยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยคุณยชนันท์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้จะหารือกันค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้ที่สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะชี้แจงหลังจากที่มีการหารือกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามเลยนะคะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่ทางคุณยชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วก็ถามย้ำค่ะว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ทางคุณยชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีทีนี้พอพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปเสียงจะเพียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณยชนันท์บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินค่ะที่สภากำลังหารือกันถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะออกมาแถลงแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าอยากให้แยกส่วนว่าอันไหนเป็นเรื่องของครม.อันไหนเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นคนละส่วนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเรื่องนี้จะทำให้ความร่วมมือด้านอื่นๆมีปัญหากันหรือไม่ซึ่งทางคุณยชนันท์บอกว่าไม่มีปัญหาเลยนี่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงค่ะ
0: ส.ส.เขต2สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปลนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ครับหวั่นเกษตรกรภาคใต้ขาดทุนยับนายจุรีนุ่มแก้วส.ส.เขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภานำความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาครับหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคากุ้งดิ่งเหวลงทันทีโดยนจุลีบอกว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันซึ่งช่วยพยุงให้ราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและช่วยระบายผลผลิตกุ้งจากภาคอื่นๆเข้ามาขายในพื้นที่ได้ด้วยแต่ว่าหลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลให้เกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและก็ค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดให้ราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปมากกว่านี้ครับกุ้งที่ค้างอยู่ในบ่อจะเริ่มทยอยตายและทำให้ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้นจนแทบแบกรับไม่ไหวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์อดีตกับมาเลเซียมาโดยตลอด

0: ครับจึงขอส่งผ่านข้อเรียกร้องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งยกหูโทรศัพท์ต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วนครับอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาขอผ่อนปลนมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งครั้งนี้ออกไปก่อนเพื่อเปิดทางให้เกษตรกรสามารถจับกุ้งที่ค้างอยู่เต็มบ่อออกไปขายเพื่อดึงเงินทุนกลับคืนมาส่วนประเด็นความขัดแย้งหรือว่าการตอบโต้ทางการค้าในเรื่องปลากระพงที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วยเกษตรกรระบายกุ้งเสร็จแล้วค่อยมาตั้งโต๊ะเคลียร์ใจและแก้ปัญหากันในภายหลังได้ครับจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งลงมือทำทันทีเพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ครับ
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบรรยากาศตามทกสนะคะหลายจังหวัดก็คับคั่งไปด้วยผู้คนที่เดินทางมานะคะส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่อีกส่วนหนึ่งก็ลงไปเรียบร้อยแล้วผ่านสมาร์ทโฟนแต่ว่ามาให้กำลังใจคนที่ลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูบรรยากาศของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนก็ไปลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ขอนแก่นค่ะทกสบรรยากาศวันนี้ก็มีการจัดจุดบริการตรวจสอบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดนะคะนักข่าวก็ไปคุยกับคนที่มายืนยันสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้นะคะอายุ79ปีค่ะทางคุณพาหล่มเพชรนะคะมาพร้อมภรรยาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่ช่วยนะคะก็บอกว่าดีใจนะคะโครงการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มเติมค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้ก็อายุ28ปีค่ะนายสันติกว้างชัยมาตั้งแต่เช้าก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันนะคะเลือกมาดำเนินการที่ธนาคารค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีคนทยอยเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามารับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ก็สามารถดำเนินการได้นะคะมีบางคนค่ะก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วถามว่ามาทำไมพาญาติมาดำเนินโครงการนี้ค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้นั่นเองมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทกสนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะมีผู้มีสิทธิ์เดิมมายืนยันสิทธิ์ประมาณ100คนปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะธนาคารก็จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดวันค่ะทางผู้จัดการใหญ่ทกสนายชัดชัยสิริไรนำทีมลงใต้ไปที่สตูลค่ะไปตรวจเยี่ยมดูการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ทกสสาขาละงูเกษตรกรลูกค้าและประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะคะทั้งทกสฝากถึงผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถติดต่อทกสได้ทุกสาขาทั่วประเทศมี call center 02-555-0555 ค่ะส่วนกระทรวงการคลังย้ำมานะคะว่าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันนี้ถึง21มิถุนายนค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะมี5ช่องทางให้เลือกนะคะผ่านทางแอปเป๋าตังผ่านทางแอปทางรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยลงทะเบียน5ธนาคาร

0: คารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะประกาศผลการลงทะเบียนนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคนที่ประกอบด้วยคนเหล่านี้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะนักบวชค่ะผู้ต้องขังผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ผู้ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นมีกรณีที่เพราะว่ามีการทักท้วงนะคะว่าเอบางคนนี้ถูกลูกเอาไปยืดลดหย่อนภาษีไปล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ทราบว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้เขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็จะเปิดทางให้พ่อแม่มีสิทธิ์อุทธรณ์คืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะนำมาเพิ่มเติมค่ะ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพร้อมจะผลักดันเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการหวังให้ใช้ชีวิตทัดเทียมคนปกติครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วยนายชนันท์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเคยร่วมดำเนินโครงการเพื่อช่วยผู้พิการทั้งเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้พิการทางสมองการผลิตเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสมาร์ทโฮมรวมถึงพยายามที่จะทำวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพยายามทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องกายอุปกรณ์แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากระทรวงพม.เป็นกระทรวงที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนหลายอย่างครับแล้วก็อยากให้สื่อไปถึงผู้พิการทุกคนว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังวันนี้เราเข้าใจและจะทำให้ศักดิ์ศรีของการอยู่ในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันรวมไปถึงปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์กับผู้พิการเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เห็นว่าวาระมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเปิดรับและบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าประเทศไหนจะทำได้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่แพ้ประเทศนั้นแน่นอนและเพื่อให้ทุกคนไว้ใจและหวังดีกับทุกคนจริงๆจะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในหลายกระทรวงรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมย้ำเรื่องใดที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันทันทีครับ
0: ค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีนะคะที่อำเภอโคกโพค่ะมีเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมตำรวจฝ่ายปกครองสนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพปัตตานีค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดกับกลุ่มแต่งกายคล้ายทหารพรานหลังจากที่เจรจากันหลายชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2คนค่ะยืนยันตัวตนแล้ว1คนคือนายมุสลิมเจ๋เหมาะนะคะผู้ต้องหาหนีหมายจับหลายคดีเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตอีก1คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกวิสามันครั้งนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบชุดเดิมที่เคลื่อนไหวหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพและรอยต่ออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รับ

0: จ้งเบาะแสมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและสั่งการเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อจะวางแผนก่อเหตุระลอกใหม่จึงเข้าไปปิดล้อมบ้านต้องสงสัยดำเนินมาตรการขั้นเบาโดยเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในพื้นที่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะเพื่อให้ยอมมอบตัวแต่ว่าเจรจากันหลายชั่วโมงไม่เป็นผลค่ะบุคคลในบ้านใช้ปืนยิงเปิดทางหนีบรรยากาศตึงเครียดเจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณเกิดเหตุหลังจากเสียงปืนสงบก็ตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่งค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ไล่ล่าระทึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองยิงย้อล้อยางสกัดรถกระบะต้องหาเหยค้ายาเสพติดก่อนจนมุมริมถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมากครับที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ได้ขับรถไล่ติดตามรถกระบะของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่กำลังขับรถหลบหนีการจับกุมเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ภายหลังเจ้าหน้าที่วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาบ้าจากนายเอนามสมมติซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดตรังจำนวนกว่า 160,000 เม็ดนัดรับของกลางที่กระบี่แต่เมื่อถึงจุดนัดหมายแต่ระหว่างทางนั้นครับนายเอไหวตัวทันพยายามขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงขับรถไล่ตามจนกระทั่งมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกหมู่2ตำบลทับปลิกเจ้าหน้าที่จึงต้องยิงล้อรถผู้ต้องหาจนเสียหลักไปจอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกยาไอซ์อีกจำนวน1ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าล็อตนี้มีการสั่งการมาจากเครือข่ายในเรือนจำนครศรีธรรมราชครับ
1: อีกกรณีหนึ่งนะคะเรื่องราวของการคืนสิทธิ์ทำกินแล้วก็รักษาผืนป่านะคะวันนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะโดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12,500,000 ไร่ตั้งแต่วันที่30มกราคมปีนี้นะคะครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านค่ะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,200,000 รายค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์นะคะมีเอกสารรับรองในรูปแบบดิจิทัลค่ะสามารถใช้ประกอบการทำกินเข้าถึงบริการภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นมีการยกตัวอย่างนะคะจุดหนึ่งนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เกษตรกรทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะตอนนี้ได้รับสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิ์ทำกินตามนโยบายรัฐบาลแล้วนะคะโดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนค่ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านนานกกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจำนวน190รายพื้นที่ 2,052 ไร่นะคะรวมกัน190รายค่ะได้รับการพอได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะคะก็ได้รับการรับรองไปยื่นขอมาตรฐาน GAP ค่ะก็คือการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการทางเกษตรกรทางการเกษตรที่ดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็สามารถที่จะยกระดับผลผลิตทุเรียนของตัวเองค่ะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า180ล้านบาทแล้วก็ช่วยยกระดับและคุณยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยค่ะ
0: กกต.คทม.ครับจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมรรถฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงย้ำการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ด้วยนะครับนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.และก็ผู้สมัครสก.เข้าร่วมย้ำว่าการเลือกตั้งสมรรถฉันท์เกิดขึ้นไม่ได้ครับหากขาด3องค์ประกอบก็คือความเห็นพ้องร่วมกันความพึงพอใจร่วมกันและก็ความปลองดองร่วมกันเพื่อให้การเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับของทุกฝ่ายในวันนี้ครับจะมีการพูดคุย

0: แลกเปลี่ยนถึงเหตุการณ์ที่พบเจอรวมถึงแนวทางในการแก้ไขหรือว่าป้องกันตนเองรวมทั้งแนวทางในการป้องปรามโดยมุ่งหวังหลังประกาศผลเลือกตั้งจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มีความสร้างสรรค์กับทุกคนส่วนตัวเชื่อมั่นทุกคนอาสาเข้ามาเป็นผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถพัฒนากรุงเทพมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่พื้นที่แม่เสรียงเมื่อวานนี้นะคะ 18:30 นที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำห้วยปูค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108บริเวณทางเข้าบ้านห้วยปูตำบลแม่หอกน้ำนี่มีปริมาณมากไหลเชี่ยวแรงท่วมทางข้ามจนรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีดินสไลด์ไหลทะลักออกมาปิดทับเส้นทางด้วยค่ะช่วงบ้านป่าจี้ล่างระหว่างอำเภอแม่เสลียงถึงตำบลแม่หอกค่ะการจราจรก็ติดขัดเลยนะคะรถติดสะสมนานกว่า3ชั่วโมงค่ะทางอส.ของอำเภอแม่เสรียงร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเคลียร์ดินออกจากผิวการจราจรเปิดเส้นทางกลับมาใช้ได้ตอน3ทุ่มขณะเดียวกันอำเภอแม่เสรียงก็ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยหลักแสนตำบลแม่หอกค่ะเพราะว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลังได้รับแจ้งนะคะก็ออกไปตรวจสอบพิกัดค่ะจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยว13คนเป็นชาย8หญิง5ทั้งหมดปลอดภัยดีก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะพามาพักรวมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสรียงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเกิดเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีอินเดียครับช่วงเช้าวานนี้แต่เวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กแบบ B&B ความสูง5ชั้นซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างเปิดกิจการร้านอาหารตั้งอยู่ในย่านมันวิทยานครหรือว่าชุมชนเฮาส์รานีทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือว่าแออัดมีตรอกซอกซอยคับแคบขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักในโรงแรม47คนหน่วยดับเพลิงนิวเดลีระดมรถดับเพลิงและก็ยานพาหนะกู้ภัยฉุกเฉินกว่า10คันเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนครับมีผู้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้17รายเป็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศแถบแอฟริกาเอเชียใต้ซึ่งเดินทางไปยังอินเดียเพื่อเคารพการรักษาพยาบาลหรือร่วมเดินทางมาดูแลญาติที่ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้มากกว่า40คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเพราะไฟลวกและสำลักควันในจำนวนนี้ครับ8คนอาการสาหัสและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับ
1: ค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215-208เสียงค่ะผ่านร่างมติเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปโดยผู้นำสหรัฐจะต้องออกคำสั่งถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านถ้ารัฐสภายังไม่อนุมัติให้ใช้กำลังทหารหรือประกาศสงครามอย่างเป็นทางการค่ะการลงมติครั้งนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ล่าสุดภายในรัฐสภาของนายทรัมป์ค่ะเป็นภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ยากจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในการจำกัดอำนาจการทำสงครามของฝ่ายบริหารโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างมตินี้รวมกับพรรคเดโมแครตค่ะขณะที่ไม่มีสมาชิกจากพรรคเดโมแครตลงคะแนนคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวค่ะแต่มาตรการนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ว่าข้อมตินี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้งมติดังกล่าวนั่นเองค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณสะสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ

0: 3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่4มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคือคุณจักรพันธ์จริงๆวันนี้ก็มีหลายข่าวนะที่ต้องติดตามนะคะธรรมดาเราจะเริ่มข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องอะไรที่มีความชื่นบานก่อนเนาะแล้วก็เป็นข่าวเรื่องการบ้านการเมืองหรือข่าวที่มันร้อนแรงที่มีความสำคัญเป็นพิเศษเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เราขอย้อนกลับไปที่ข่าวต่างประเทศกันอีกสักครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกากรณีที่เราในโลกใบนี้ต้องติดอยู่ในวังวนเรื่องของพลังงานแล้วก็การสู้รบของมหาอำนาจหลายๆประเทศซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อดิฉันคิดว่าทุกประเทศในโลกใบนี้เลยนะไม่ว่าจะมากจะน้อยหรือว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามวันนี้เนี่ยนะคะมีข่าวเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีมติ 215-208 ให้ถอนทหารออกจากอิหร่านให้ยุติสงครามโอ้โลกแซ่ซองสารเสริญ
2: ครับ
1: คือติดตามข่าวทางรอยเตอร์วันที่3มิถุนายนนะคะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ215-208เสียงเห็นชอบไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านตอบอีกต่อไปอันนี้นี่ทั่วโลกรอคำนี้อยู่และจะต้องถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะลงมติประกาศสงครามหรือใช้กำลังทางทหารยตินี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรีพับลิกัน4รายที่ลงคะแนนข้ามไปสนับสนุนยติอำนาจสงครามก็คือทอมบาเลตจากรัฐมิชิแกนวอร์

0: เป็นเดวิดสันจากโอไฮโอไบรอันฟิสแพทริกจากเพนซิลเวเนียแล้วก็โทมัสแมสซี่จากท่านนี้จากเคนทักกี้นะในขณะที่ไม่มีพรรคเดโมแครตสมาชิกคนไหนที่ไปลงคะแนนคัดค้านเลยแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร7คนไม่ได้เข้าร่วมในการลงมติในครั้งนี้นะคะคือฝ่ายที่สนับสนุนอย่างกรณีของแกรกอรี่มิกเขาบอกว่ามีการเขาก็ให้ถ้อยแถลงนะคะว่าการผ่านยติวันนี้ถือเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสมาชิกของพรรคนั้นจำนวนมากต้องรับฟังแล้วก็กำลังรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ของตนเนื่องจากในช่วงปีมาเนี้ยค่ะในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ามีการออกมาประท้วงกันอย่างมากมายนะคะในหลายๆรัฐหลายๆเรื่องด้วยนะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ดำเนินการตามนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานคนที่อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศการทำมาหากินปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อซึ่งเขาเรียกว่ามีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ว่าใช้วิธีเหมือนผ่าตัดที่ว่ารุนแรงแล้วก็ขึ้นภาษีการค้ารวมทั้งการไปทำสงครามนอกบ้านแล้วก็แต่ผลมันก็กระทบกลับมาที่ในประเทศนะคะยติที่เกิดขึ้นนะคะทางสมาชิกพรรครีพับลิกันเขามองว่าเป็นเกมการเมืองของพรรคเดโมแครตแล้วก็เป็นการโจมตีประธานาธิบดีซึ่งทางรัฐบาลมองว่าการทำสงครามกับอิหร่านมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงแห่งชาติโดยป้องกันไม่ให้อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนว่างั้นดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐปรากฏว่าปรับตัวขึ้นทันทีมากที่สุดในรอบ4ปีเลยโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มนะคะทางพรรคเดโมแครตใช้ประเด็นนี้ถือเป็นแกนกลางสำคัญด้านเศรษฐกิจในการหาเสียงแล้วก็โจมตีฝั่งตรงข้ามก่อนที่การเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนะคะน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะตัดสินว่าพรรครีพับลิกันนั้นจะยังคงครองใจแล้วก็ครองเสียงข้างมากในสภาของเกรสของสหรัฐหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องติดตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกันว่าจะมีผลกระทบไหมแต่ว่าของเราเนี่ยโดนเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอีกแหละนะคะ
1: ครับแต่ท่าทีของทางอิหร่านก็ยังไม่ค่อยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับสหรัฐในเรื่องของการเจรจานะครับเพราะว่าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านนะครับหรือ IRGC นะครับก็บอกว่าหลังจากสหรัฐเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งเขาบอกว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้องเครื่องยนต์ของเรือทางกองทัพเรือของอิหร่านก็ได้โจมตีเรือลำหนึ่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับเรือเขาบอกว่าหลังสหรัฐโจมตีหอสื่อสารบนเกาะเคชนะครับทางกองทัพได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งในภูมิภาคกองบินเฮลิคอปเตอร์หนึ่งแล้วก็กองบัญชาการกองเรือที่5แห่งกองทัพเรือสหรัฐนะครับพร้อมกับเตือนว่าถ้ายังคงถูกลุกลามไม่หยุดพวกเขาจะตอบโต้ด้วยแนวทางที่ต่างออกไปแล้วก็จะหนักหน่วงกว่าเดิมนะครับพร้อมกับเน้นนะครับว่าพวกเขาได้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อความตึงเครียดที่จะยกระดับขึ้นในรอบนี้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นท่าทีของทางอิหร่านที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
0: ค่ะในเรื่องของภาษีตอนนี้ก็ไทยโดนอีกดอกหนึ่งนะคะติดตามข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเสนอให้เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% ถึง12.5% สำหรับสินค้านำเข้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกหลังจากพบว่าประเทศและเขตเศรษฐกิจเหล่านั้นล้มเหลวในการดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อยับยั้งการค้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นอุปสรรคต่อการค้าของสหรัฐก็คือจะขึ้นน่ะจะขึ้นเนื่องจากโดนควบคุมในสภานะและนอกจากนี้สำนักงานผู้แทนการ

0: นะสหรัฐ USTR ก็สรุปมาล่าสุดเรื่องของการสอบสวนการค้าที่ไม่เป็นธรรมมาตรา301ของสหรัฐนะคะก็เราก็คงจะต้องกระอักโลหิตอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ขึ้นมาในครั้งนี้แล้วนอกจากเรื่องของสหรัฐมารอบนี้เขมรหรือกัมพูชาก็มีอีกรอบหนึ่งคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณชิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: วันนี้เราก็เลยขอเริ่มที่ข่าวต่างประเทศก่อนเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีผลกระทบหลายด้าน
2: คือเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะเข้าไปที่สนคลองตันเรื่องทอง
0: อ๋อคุยเรื่องทองก่อนก็ได้
2: ใช่แล้วผมจะได้แค่เบรกเดียวเลยเพราะเดี๋ยวผมเข้าโรงพักก็ยาวเลย
0: ได้งั้นคุยเรื่องทองก่อน
1: ครับ
0: ตกลงยังไงที่ว่าเข้าไปในห้องพักของคนใช้แรงงานคนหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีหมายแต่ไปยึดเอาเงินกับทองของเขาใช่ไหมอันนี้ป่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับคือเคสนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ทางตำรวจสน.คลองตันได้มีการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดีค้ายาเสพติด
0: ค่ะ
2: สามีของคุณมะนาวที่มาร้องเรียนเนี่ยถูกจับในคดีค้ายาเสพติดในระหว่างการถูกควบคุมตัวในคดีค้ายาเสพติดก็มีการขยายผลเพื่อยึดอายัดของกลางทีนี้ของกลางในคดีก็กลายเป็นทรัพย์สินที่ผู้ค้าครอบครองอยู่ในการกระทำความผิดซึ่งตำรวจได้นำกำลังมาตรวจค้นที่บ้านพักของแฟนสาวที่ห้องพักในการตรวจค้นก็อ้างว่าเป็นการขยายผลจึงไม่ต้องอาศัยอำนาจในการขอศาลออกหมายค
0: ้
2: นในระหว่างการตรวจค้นก็มีการยึดนาฬิกาของแท้และของปลอมทองไปด้วยเงินสดไปด้วยจำนวนหนึ่งมีการจัดแถลงข่าวลงหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเสร็จปุ
1: ๊
2: บก็ไม่มีปัญหาอะไรครับของกลางก็ถูกส่งต่อไปที่ปปส.
0: แล้วปัญหามันอยู่ที่ไหน
2: ปปส.กทม.ปปส.กทม.ก็รับมอบของกลางที่นครบาลทางคลองตันออกมาส่งมีที่เป็นปัญหากันก็คือทองคำสองเส้นเส้นละ5บาทกับเส้นละ3บาทปปส.เขาก็เอาทองทั้งสองเส้นเส้น3บาทกับเส้น5บาทเนี่ยไปตรวจพิสูจน์พอไปตรวจพิสูจน์ก็ปรากฏว่าทองที่เป็นเส้น5บาทเนี่ยเป็นของจริง
0: ของจริงตอนตรวจ
2: แต่ทองที่เป็นเส้น3บาทเนี่ย
0: เป็นของปลอม
2: เป็นของเก๊เป็นของเก๊ผมก็ถามคุณมะนาวที่เป็นแฟนสาวของคนที่โดนจับไปเฮ้ยทำไมทำไรเรานี่ใจกล้านะเนี่ยจะเอาเรื่องตำรวจทองตันเนี่ย
0: เอาเป็นทองเก๊นะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ไง
2: เรามีหลักฐานอะไรจะไปสู้กับตำรวจทองตันเขาที่เขามายึดเนี่ยมีหลักฐานอะไรหรือออกมาร้องเรียนเนี่ยมีหลักฐานอะไรไหมผมก็ไล่ดูเขาก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยผมถามก่อนเลยเอาเงินจากไหนมาซื้อขายยาหรือเปล่าต้องถามนะถามเลยให้กระจ่าง
0: ตร
2: งเธอบอกเธอขายเสื้อผ้าเธอขายของออนไลน์แล้วเธอก็เก็บเงินสะสมสร้อยทองของเธอเรื่อยๆความพีคก็คือ6วันก่อนจะมีการจับกลุ่มในคดีนี้เธอเพิ่งจะไปถ่ายถอนทอง3บาทเนี่ยออกมาจากโรงกำนำ
1: คร
2: ับเนี่ยมันก็เลย
0: มันก็ชัดนี่นะ
2: ก็ปีที่แล้วเนี่ยทอง3บาทเนี่ยผมก็ดูใบจำนำเท่าไหร่120,000ปีแล้ว3บาท120,000
0: โอ้ตอนนี้ขึ้น
2: ทีนี้พอตอนที่เข้าไปร้องเรียนทองหายเนี่ยมัน200,000กว่าแล้วมันไม่ใช่120,000
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ในกระบวนการร้องเรียนเนี่ยเธอก็ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติด้วย
1: คร
2: ับเธอทำหนังสือร้องเรียนไปยังเจรของสพช.เธอมาแจ้งความที่สน.คลองตันมีการรวบรวมหลักฐานของเธอส่งไปที่ปปท.
0: ค่ะ
2: ปปท.นะส่งกลับไปที่ปปท.ปปท.นี่คือการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุจริตประพฤติมิชอบก็คือมีกระบวนการการส่งไปตามขั้นตอนแต่ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่ยังไม่มีความกระจ่าง
0: ขั้
2: นตอนนั้นก็คือขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการตำรวจผมถามว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนผมก็รู้ว่าเสียหายละเธอมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องว่าทองคำเนี่ยถูกสลับของกลางถูกสลับของกลางทีนี้หลักฐานที่เรามีในมือมีอะไรคือพอทองคำเนี่ยเราไปของกลางเนี่ย
0: ตัวจำนำได้ไหม
2: จาก

0: ตัวจำนำเนี่ยเราก็ใช้เป็นหลักฐานเพราะเรามีแค่นี้เราก็มานั่งดูอ๋อเราได้ของกลางกลับมาจากปปส.ปปส.มีการส่งมอบของกลางแล้วปปส.บอกว่ายินดีเป็นพยานค่ะว่ารับมาจากตำรวจคลองตันกับเป็นของปลอมค่ะ
1: มันปลอมตั้งแต่ก่อนปปส.แล้ว
0: เขาอ้างว่าปลอมมาตั้งแต่เอามาส่งปปส.กทม.
1: โอเคยิ่งชัด
0: คือปปส.ปปส.ของกทม.เนี่ยเขาบีบลงมาให้ว่าทองเส้นนี้ที่มีประเด็นคือในของกลางเนี่ยนะครับในบัญชีของกลางเนี่ยจะมีไอ้ทอง5บาทเนี่ยปปส.ยึดนะคุณผู้ฟังทองแท้เนี่ยปปส.ยึดนะ
1: ค่ะอ
0: ยู่ในรายการอายัดทรัพย์สินของปปส.แต่ทอง
1: คือเส้น5บาท
0: 5บาทของแท้เนี่ยปปส.ยึดไว้ไม่ได้คืนไม่ได้คืนให้กับผู้เสียหายแต่ที่คืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยคือทองปลอมก
1: ับ
0: iPad 1เครื่อง
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ปัญหาคือเขามีตั๋วจำนำ
1: ตั๋วจำนำ
0: ไปใส่ถอนมาว่ามันเป็นทองแท
1: ้แล้วธรรมดานะขอโทษนะต้องรับจำนำที่ไม่แน่ใจธรรมดาเขาจะมีเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นการถ่ายภาพอะคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือทำเพราะว่าลายแต่ละเส้นมันไม่เหมือนกันไงจะรู้เลยว่าตอนไปที่โรงรับจำนำแล้วออกมาเป็นเส้นไหนแล้วก็มาเปลี่ยนเพราะเขาบอกว่าดูแล้วลายไม่ใช่ของเขาเพราะนั้นน่ะมันก็ต้องจากช่วงที่บ้านนี่แหละไปที่โรงพักใช่ไหม
0: ใช่ครับทีนี้ประเด็นของทองคำเราก็นั่งดูกันต่อเขาถ่ายคลิปเอาไว้ตลอดนะครับตั้งแต่ตำรวจมาตรวจค้นที่บ้านที่ไม่มีหมายตอนนั้นเนี่ยเธอก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าอยู่ๆมีคนเข้ามาค้นบ้านแล้วก็มากับตำรวจเธอก็โทรหาทนายอาสาที่เธอรู้จักก็บอกทนายอาสาก็บอกอย่าเปิดประตูนะใครมาก็ไม่รู้อย่าเปิดประตูเด็ดขาดสุดท้ายก็เปิดประตูหรือต้องบังคับเปิดประตูเหตุผลอะไรไม่ทราบแล้วก็มีการเอาของกลางไปทำบันทึกแถลงมีการลงเอกสารทางราชการไว้ทางตำรวจท้องถิ่นเขาก็ชี้แจงเขาก็บอกว่าเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอน
1: ค่ะ
2: คร
0: ับ แต่ทองแต่ผู้เสียหายมีตัวรับจำนำที่เพิ่งไปถ่ายมา
1: ค่ะ
0: เขาจะไปถ่ายทองเก๊ทำไมคุณศิวพร
1: แล้วมันออกมาจากโรงรับจำนำมันไม่เก๊หรอกแต่อาจจะโดนตัดไปหรือโดนถูไปเนี่ยโอเคน้ำหนักอาจจะไม่ครบทีนี้บางคนก็ถามหรือสงสัยว่าทำไมไอ้เส้นใหญ่มันถึงไม่หายเส้นใหญ่หายนี่เป็นเรื่องนะเพราะมันหลายตังค์ไอ้เส้นรองเนี่ยมันยังรู้สึกว่าความเสียหายมันน้อยกว่าใช่ไหมหรือว่าจะมั่วๆอะไรแบบเนี้ยทีนี้ในเมื่อเรามีหลักฐานมีตัวจำนำโรงรับจำนำอะไรต่างๆคือออกมาจากโรงรับจำนำเนี่ยมันคงไม่เก๊เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็คือมันจะเป็นเส้นเดิมของเราแหละเราจะจำของเราได้ใช่ไหมแล้วพอมาหายในระหว่างที่มีการค้นห้องแล้วไปโรงพักจากโรงพักไปปป.เลยนะปปส.ใช่ไหมแต่เขาอันนั้นเขาไม่รับเขาเด้งกลับมาเพราะไปถึงตรงนั้นพอเขารู้ว่าปลอมเขาก็เด้งกลับมันก็อยู่ในช่วงแกลบเนี่ยระหว่างค้นห้องไปโรงพักไปปปส.ใครเป็นคนรับผิดชอบ
0: ทีนี้ปัญหาที่มีคนร้องเรียนกันมาแล้วก็ชาวบ้านโวยนะครับคุณผู้ฟังเวลามีการควบคุมตัวคดีความและมีการแถลงเรื่องยึดอายัดทรัพย์เราอาจจะเห็นสินค้าหรือว่าของแบรนด์เนมโดนหลูมาแถลงข่าวแต่พอตอนหลังชอบมาสรุปว่าของเจ๊
1: ของมันโดนเปลี่ยน
0: ตอนแถลงข่าวเนี่ยดูแบบมูลค่า20 30 200 300ล้านเป็นของจริงหมด
1: อ
0: ันนี้พอเข้าสู่กระบวนการยึดอายัดไปส่งปปส.หรือหน่วยงานอื่น
1: กลายเป็นของปลอม
0: ประกาศเป็นของปลอม
1: ค่ะ
0: อันนี้เข้าใจได้และไม่เข้าใจได้เหมือนกัน
1: มันยังไงเข้าใจตรงไหนแล้วไม่เข้าใจตรงไหน
0: เข้าใจตรงที่ว่าโรงพักท้องที่เนี่ยอาจจะไม่มีคนที่ตีราคาของแท้ไม่แท้เป็นก็เข้าใจว่าเป็นของแท้ไว้ก่อนพอได้หน่วยงานที่ตรวจสอบเป็นที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบของกลาง
1: มืออาชีพมา
0: แต่มืออาชีพมาพอตีว่าเป็นของเก๊ไม่มีมูลค่าก็สั่งคืนของกลาง
1: ค่ะ
0: แต่คำถามคือในการตีของเจ๊ไม่เจ๊นี่ราคามันห่างกันเยอะนะนาฬิกาของแท้นี่เป็นแสนเป็นล้านถ้าของปลอมนี่ไม่กี่พันไม่กี่หมื่น
1: ค่ะ
0: วันนี้มีคนเขาบอกว่าทองที่ยึดไปของแท้แต่ตอนคืนกลับมาเป็นของปลอมไม่รู้ใครโกหกละ
1: แสนสองก็สองแสน
0: ต้องมีคนโกหกแน่ๆต้องมีคนโกหกคนหนึ่งไม่ฝั่งนี้โกหกก็ตำรวจโกหก
1: ค่ะ
0: มีสองฝั่งครับมันเป็นไปไม่ได้จะพูดจริงสองคน
1: ไม่งั้นจะบอกสามีแอบขโมยไปหรือแต่จริงๆคือตอนที่ยึดไปเนี่ยมันต้องเห็นนะถูกไหมว่ามีสองเส้นเป็น
0: ทีนี้ผมพูดให้กระจ่างก่อนเผื่อบาง
1: คนคิดว่าเขามีคลิปไหมตำรวจ
0: มีเขามีคลิปแต่เขาไม่ได้ให้เราดูตลอดทั้งตอนตั้งแต่การควบคุมตัวไปจนถึงส่ง

0: อัยการนะครับในคลิปของเขาผมอธิบายให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวทางตำรวจเขาก็จะว่
1: า
0: ทางนี้เป็นพ่อค้ายาไปโดนจับแล้ววิ่งมาร้องสื่อหาความชอบธรรมให้ตัวเองหรือเปล่าศาลตัดสินลงโทษจำคุกผัวเขาครับเมียเขาเลยมาทวงทองสามที่เป็นของเขาคือคดีนี้ต่อให้จะเอาผิดตำรวจได้ผัวเขาก็ยังอยู่ในคุกเหมือนเดิมแต่ผมก็ถามว่าโอ้จะหาเรื่องตำรวจนี่แน่ใจแล้วเหรอ
1: หรือจะยอมเสีย
0: มันเป็นทองของหนูอะแล้วมันเป็นทองหนูก็มาตามหนูก็มาตามอะถ้ามาตามผมก็เลยโทรไปถามทางรองผู้กำกับทางของการถามว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการตำรวจเนี่ยตามกฎหมายหลังจากที่เขาไปยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยเลขคำสั่งอยู่ไหนมีการตั้งจริงไหมทำไมผู้หญิงเนี่ยคุณมะนาวเนี่ยถึงไม่ได้เอกสารอะไรกลับมาเลยถามไปถามมาก็โยนไปนครพันห้าโอเคเดี๋ยวผมไปตามเองครับท่าน
1: ค่ะบางคนถามว่าในเมื่อมีจะมีที่ค้าขายยาเสพติดคนอาจจะสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือเปล่าที่เอามาซื้อทองแล้วถ้าทองมันโดนเปลี่ยนไปหรือโดนเล่นแร่แปรธาตุไปแหมมันก็เป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินของร้อนนะที่เอามาจากการกระทำความผิดจะปล่อยควรจะปล่อยไปไหม
0: นี่ในกฎหมายการยึดอายัดเขาก็จะมีการกระบวนการตรวจสอบว่าของกลางตัวนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวเขาก็จะคืนให้กรณีของทองสามบาทปปส.กทม.มีหนังสือคืนของกลางให้โดยเหตุผลว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
1: ค่ะ
0: เอกสารมีชัดเจนจากปปส.เมียเขาก็เลยมาเดินเรื่องเพราะว่าปปส.เป็นคนแนะนำให้เอาเรื่องตำรวจ
1: อ๋อแต่ทองคำ5บาทนั้นยังโดนอายัดอยู่ยังโดนยึดอยู่เงินสดก็ยังโดน
0: ปปส.ยึดปปส.ยึดทองคำ5บาทแต่ว่าทองเก๊ปปส.คืนมา
1: ตังค์ 60,000 ล่ะแล้วแท็กนาฬิกาแท็กฮอยเออร์คืนไป
0: ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเขาคืนแค่แท็บเล็ตกับทองเก
1: ๊อ๋อแสดงว่าอันอื่นน่ะจริงแต่ไอเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์แล้วอย่างนี้เราจะหาความเป็นธรรมได้ยังไงจะขอความเป็นธรรมได้ค่ะ
0: คืออย่างแรกเลยนะครับทางนครบาลเขาต้องสรุปมาก่อนว่าวินัยผิดหรือถูก
1: ผิดเนี่ยยกทีมหรือเฉพาะคนที่ดูแลหรือว่าต้องไปเค้นให้ได้หรือจับให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนเปลี่ยนเพราะว่าเข้าไปที่ห้องพักเขามันก็ไม่มีหมายเนาะแต่ถึงมันจะเป็นความต่อเนื่องจากเรื่องของการขยายผลเนี่ยทำได้ไหมถูกต้องไหมหมายถึงว่าขั้นตอนเขามีอะไรที่หลุดหรือว่าบกพร่องไปไหมเพราะเขามีคลิปนี
0: ่ในนี้ปัญหาที่น่าสนใจก็คือในกระบวนการยึดอายัดเนี่ยแหละครับมันก็สามารถที่จะฟ้องร้องกันได้แต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตจริงๆเจ้าหน้าที่ไม่ได้กันแกล้งคุณหรือกันแกล้งคุณต้องพิสูจน์นี่คือภาระที่ใหญ่มากแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปยึดทองมาเขาจะไปรู้หรอกว่าทองจริงทองเก๊เพราะเขาไม่ใช่ช่างทองเขาไม่ใช่ช่างทองแต่กล้องเคมีล่าที่มีการเข้าไปตั้งแต่จับกลุ่มหัวเข้ามาจนเอาตัวไปส่งอัยการอ่ะ
1: คดีค้ายา
0: ตรงเนี้ย
1: คดีค้ายาส่วนใหญ่ก็จะต้องคือไม่ค่อยพลาดนะคลิปครับอะไรต่างๆเพราะเขาอาจจะหวังว่าจะเจอหลักฐานที่เป็นพวกยาเสพติดอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีหลักฐานชัดเพราะนั้นถึงไปค้นแล้วก็ไปยึดของเขามาก็น่าจะต้องมีภาพอยู่ถูกไหมมันต้องเห็นลาย
0: มีครับมี
1: น่าจะตรวจสอบได้แล้วเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงคะ
0: เจ้าหน้าที่เขาไม่มีเลขคดีให้ผมก็เลยบอกตกลงท่านตั้งกรรมการจริงไหมเนี่ย
1: จะมีเลขคดีมันมีผลยังไง
0: ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา 7-8 เดือนเขาต้องมีเลขคดีดิเขาไปร้องถึงสำนักงานเจรตสตช.เลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ให้เลขคดีในการติดตามคือเลขหนังสือนั่นแหละที่ผมพ
1: ู
0: ดเลขคดีเลขคดีคือพอมันไม่มีเลขหนังสือแล้วผมก็เลยตามไม่ได้ผมก็เลยต้องไปที่นครบาล5เองเนี่ยในวันนี้
1: เหมือนต้องไปเล่าเรื่องใหม่ทั้งหมดทุกครั้ง
0: มันก็ไม่เล่าเรื่องใหม่เราโทรไปร้องผู้กำกับก็รู้เรื่องแต่ทำไมไม่รู้ว่าหนังสือเลขอะไร
1: ก็ไม่มีเลขทำให้การดำเนิน
2: ยังไม่ได้รับเรื่องใช่ไหม
1: แบบนั้นไหม
2: รับเรื่องร้องเรียนหรือเปล่า
0: คือพูดร้องเรียนเขาบอกว่าโทรไปจนพุ่มกับตำรวจเขาบล็อกเบอร์ผมก็เลยจะไปตามเอง
2: อ๋อครับ
0: เขาไปบอกว่า

0: ามเรื่องจนตำรวจเขาบล็อกเบอร์อาจจะรำคาญเขามั้งว่ามาว่าทองแท้หนูหายไปไหนทองแท้หนูหายไปไหน
1: คือคนส่วนใหญ่คาดว่าขออภัยไม่ใช่ได้หาไม่ได้หาเรื่องตำรวจแต่หมายถึงว่าอาจจะพอตามบ่อยๆจนท้อใจแล้วก็เลิกไปเองอย่างนั้นหรือเปล่ายอมเจ้าอ่ะยอมเจ้าอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ให้เลิกไปเอง
0: คือเขาก็ตามนะผมก็ดูจากเอกสารนะผมอะเห็นจะบอกจะหาเรื่องตำรวจเนี่ยแบบมีหลักฐานไหมว่าไก่ใส่ร้ายกันแกล้งเขาเปล่าแล้วพอบอกว่าหัวโดนจับคดีค้ายาแล้วก็ต้องถามบอกเฮ้ยเราทำอาชีพอะไรคุณไปซื้อทองออกเอาขาย
1: ถึงมีทอง
0: ออนไลน์ขายหวยด้วยขายของออนไลน์ขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่
1: เขาจะมีเงินหมุนเวียนเยอะนะ
0: เขาก็จะมีเงินหมุนเวียนไอ้ทองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ค่อยๆเก็บแล้วถ้าเงินมาจากธุรกิจผิดกฎหมายมันไม่มีเหตุจำเป็นว่าเธอต้องเอาเงินเอาทองไปเติมเอาเงินสดจากโรงรับจำนำแล้วเอาเงินมาหมุนธุรกิจจ
1: ะ
0: บอกว่ามันหมุนกันอย่างนี้มันก็เลยพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เกี่ยวแต่ความน่าสงสารก็คือพอเธอบอกว่าเธอมีเรื่องกับตำรวจเธอก็พยายามวิ่งไปหาหลักฐานซื้อทองคำจากร้านไหนปรากฏร้านเขาก็ไม่อยากให้ความร่วมมือเพราะเขาไม่อยากยุ่ง
1: ไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจอีกอ่ะ
0: เขาไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจไปหาใครช่วยเขาก็ไม่อยาก
1: ช่วย
0: ไม่อยากช่วยคือหนึ่งหัวขายยาโดนจับแต่ว่าเมียเนี่ยบอกว่าของกลางเนี่ยโดนสลับคนก็ไม่เชื่ออย่างแรกก่อนเนี่ย
1: ถึงเชื่อก็ไม่อยากยุ่ง
0: แล้วก็ไม่อยากยุ่งทีนี้พอไปโวยวายเขาก็ถามว่าจะสู้จริงๆหรอแล้วมันมีหลักฐานอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลักฐานมีแค่นี้ขออาศัยฝีมือนครบาลสรุปที่คลายให้กระจ่างหน่อยว่าทองคำสลับหรือไม่สลับตรวจให้ละเอียดหน่อย
1: ค่ะ
0: เอาให้กระจ่าง
1: ทนายทำคดีแบบนี้ปวดหัวไหมหรือว่าม
0: ันปวดหัวอยู่แล้ว
1: จะต้อง
0: ไปให้ถูกจุดต้องไปให้ถูกจุดต้องไปให้ถูกคนไปให้ถูกคน
2: แล้วโดยปกติกระบวนการการที่ตำรวจไปย
1: ึ
2: ดของกลางเนี่ยแล้วจะส่งให้ปปส.เนี่ยจำเป็นไหมฮะต้องส่งให้ปปส.ไปเก็บของกลางเหล่านี้ไว
1: ้เรื่องอย่าง
0: คือมันเป็นขั้นตอนไงครับมันเป็นขั้นตอนอย่างวันนี้นะคุณจักรพันธ์พอทางปปส.เขาบอกให้ทางผู้เสียหายมาเอาผิดตำรวจผู้เสียหายมาเอาผิดตำรวจตำรวจก็บอกว่าตำรวจเนี่ยคนที่มาด้วยเนี่ยมีบัตรปปส.นะเดี๋ยวผมกำลังจะไปถึงโรงพักผมจะถามตรงๆปปส.หรือนครบาลผมจะได้ไปถูกจุด
1: โอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้รับความยุติธรรมแล้วเก็บ
0: กดมาและก็อย่าเพิ่งโยน
1: ค่ะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

3นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60/40เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 6,214 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 น.มีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว 26,460,000

0: และการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อไทยถอยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเอาไปปรับแก้ที่มาสรที่มาสสรด้านจุลพันธ์ยืนยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสสพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงร่างของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100% มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติพรรคว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นก็ต้องน้อมรับฟังความเคารพเป็นเรื่องปกติในสภาที่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยืนยันว่าไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อพรรคเพื่อไทยต้องทํา2เรื่องคือการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยถึงเหตุผลและความจําเป็นแนวคิดในข้อห่วงใหญ่เรื่องความสุ่มเสี่ยงของตัวกฎหมายและจะปรับแก้หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไรสมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใหญ่อย่างไรต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถลงชื่อพรรคเดียวเพื่อผลักดันร่างของเราได้ในส่วนของร่างหลักก็หนีไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายร่างของภูมิใจไทยคงต้องกลายเป็นร่างหลักในการพิจารณาดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องของสมการทางการเมืองยศชนันตอบไม่ชัดเรื่องทักษิณมอบให้ดูแลพรรคกระแพทองธารยืนยันงานบริหารบ้านเมืองและงานพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพินทองธาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุเรื่องการเมืองนายทักษิณได้มอบให้นายยศชนันและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะที่ปรึกษาและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยดูแลบริหารงานในพรรคได้ฝากอะไรหรือไม่ว่าการบริหารบ้านเมืองคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่ทุกคนทำเต็มที่ส่วนการบริหารงานพรรคมีโครงสร้างอยู่แล้วโดยโครงสร้างของพรรคจะมีที่ปรึกษาซึ่งนางสาวแพทองธารดูในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนพรรคส่วนฟังจากข่าวดูเหมือนว่านายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งและวางมือทางการเมืองนายยศชนันกล่าวว่าเรื่องการบริหารพรรคเป็นไปตามระเบียบโครงสร้างของพรรคซึ่งนางสาวแพทองธารเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วส่วนตัวของนายยศชนันมีโอกาสก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามโครงสร้างบริหารของพรรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกปช.เพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก800บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนขยายเพดานเงินกู้เป็น 300,000 บาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกปช.ว่าที่ประชุมในวันนี้มีมติปรับเบี้ยยังชีพผู้พิการจากเดือนละ800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อความเท่าเทียมของการที่ได้รับเบี้ยในส่วนนี้นอกจากนี้ยังอนุมัติโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการโดยใช้เงินจากกองทุนประจำปี2569กรอบวงเงิน141ล้านบาทจำนวนทั้งหมด 17,000 รายการที่ประชุมกพช.ยังเห็นชอบการแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติขยายวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ พโดยจะมีการขยายเพดานจาก

0: 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกันยังมีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและการรับรองผู้ช่วยเหลือผู้พิการโดยมีการปรับให้สามารถเป็นเครือญาติพี่น้องได้หากผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองมีค่าตอบแทน 1,800 บาทต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการออกจากงานมาดูแลผู้พิการที่บ้านคาดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งไทยร้องกรมประมงวอนเร่งแก้ไขวิกฤตราคาตกต่ำสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยนำโดยนายคันชิเทมารักษ์นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยพร้อมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมกว่า21จังหวัดทั่วประเทศเดินทางเข้าพบนางสาวธิติพรลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำอย่างเร่งด่วนหลังเกษตรกรกำลังเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องและได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายด้านอุตสาหกรรมกุ้งไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการส่งออกสินค้าปัญหาราคากุ้งตกต่ำตามฤดูกาลในช่วงไตรมาสที่2ของทุกปีตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนและปัญหาการค้าชายแดนทางนี้สมาคมเสนอให้เร่งเปิดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งเพื่อความยั่งยืนภายในวันที่10มิถุนายนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาและวางแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบโดยจะเสนอต่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมสำหรับมาตรการเร่งด่วนเสนอภาครัฐดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศโดยใช้กลไกงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของกรมการค้าภายในเพื่อดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลาอย่างน้อย3เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง18:00 น. MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ช่วงนี้ในบ้านเรามีข่าวที่โอ้โหต้องติดตามหลายข่าวนะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีบางเรื่องนี้ก็เราเคยติดตามคดีลักษณะแบบนี้อะไร

0: ที่มันทิพย์เนี่ยมันปลอมๆเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องของคนที่หายไปหรือว่าหลงป่าที่เขาเจ็ดยอดนะคะก็เห็นว่าเริ่มพบร่องรอยเป็นนักท่องเที่ยวหญิงที่หลงป่าแล้วก็มีข่าวเรื่องของคุณยศนันท์ที่เขาบอกว่าเตรียมที่จะชงเข้าคณะรัฐมนตรีนะนอกเหนือจากเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับของเพื่อไทยที่ทางพรรคภูมิใจไทยเขาจะถอนชื่อออกใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท
1: โอ้ครับแล้วก็ประเด็นที่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันอีกทีนะครับแต่เรื่องการถอนรายชื่อของส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกจากร่างที่ไปร่วมลงชื่อกันกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลหรือเปล่าไม่ทราบนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าและมีการไปเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเตรียมที่ไปรวบรวมรายชื่อส.ส.ของพรรคเขาเองแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านให้มาสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าตามกฎหมายบอกว่าการที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน5คือประมาณ100รายชื่อขึ้นไปจากส.ส.นะครับก็ปรากฏว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีอยู่เพียง74เสียงใช่ไหมฮะก็ต้องไปขอความร่วมมือจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอื่นโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยให้มาลงชื่อสนับสนุนขึ้นเขาจะได้เสนอร่างของพรรคเพื่อไทยเข้าไปได้ปรากฏว่าทางพรรคภูมิใจไทยนะครับได้มีมติออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนะครับในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าหลังจากที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยได้มีการพูดคุยกันได้มีการหารือถึงเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะฉบับร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีส.ส.ของพรรคเนี่ยไปร่วมลงชื่อด้วยปรากฏว่าที่ประชุมพรรคมีมติให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ไปร่วมลงชื่อเนี่ยให้ถอนรายชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยเพราะเห็นว่าเนื้อหาในร่างของพรรคเพื่อไทยบางมาตราอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วให้เหตุผลแค่นี้นะครับว่าไม่ทราบว่าเราก็ยังไม่เห็นร่างว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรครับแต่ก็ให้ไปถอนรายชื่อก็ทำให้ร่างของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะไม่สามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยยื่นผ่านประธานรัฐสภาได้เพราะว่าถ้าหากได้รายชื่อไม่ครบ100รายชื่อเป็นอย่างน้อยก็ไม่สามารถที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ไปได้ครับ
0: ค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงนี
1: ่ก็ตอนนี้ก็มีร่างแน่ๆก็คือร่างของพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีร่างของพรรคประชาชน2ร่างนะครับก็ได้มีการยื่นไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแต่ของพรรคเพื่อไทยนี่ในเมื่อส.ส.ไม่ครบตามจำนวนที่จะสามารถใช้สิทธิ
0: ์ใช้สิทธ
1: ิ์ยื่นร่างแก้ไขได้ก็คงต้องตกไปหรืออาจจะไปปรับเปลี่ยนใหม่ในเนื้อหาบางเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยก็เห็นว่าเนื้อหา
0: ต้องล็อบบี้ใหม่ใช่ไหมคะ
1: ขัดต่อไปอาจจะไปขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ทางพรรคภูมิใจไทยกล่าวอ้างนะครับก็ต้องไปปรับแก้ตรงนี้เพื่อที่จะเสนอเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวจะมีแค่ฉบับของพรรคภูมิใจไทยฉบับเดียว
0: ของประชาชนอ่ะด้วยไหมคะ
1: เพราะเอาจริงๆเนี่ยก็สู้สสฝ่ายรัฐบาลไม่ได้แล้วครับผมเชื่อว่าการเกมการเมืองคะแนนเสียงของซีกรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างของพรรคประชาชนแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็อาจจะไม่ผ่านการพิจารณาไม่อาจสามารถนำมาเสนอพิจารณาแก้ไขกันได้ก็อาจจะมีเหลือร่างเดียวคือเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีเสียงข้างมากนะครับ
0: ก็ตกลงเขาจะเรียกว่าพุ่งตรงไปที่ร่างของภูมิใจไทยร่างเดียวเท่านั้นใช่ไหม
1: ครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้น
0: เกิดความขัดแย้งกันไหมนี
1: ่เขาแข่งขึ้นแข่งหัวหน้าพระคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีความขัดแย้งก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปปรับแก้ไขเรื่องนำมาเสนอใหม่มาร่วมลงชื่อกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องดูกันว่าการไปแก้ไขเนื้อหาในบางส่วนที่อาจจะไปที่พอใจของพรรคภูมิใจไทยหรือไม
0: ่
1: ถ้าพอใจก็อาจจะเสนอไป2ร่างคืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นร่างของรัฐบาล2ร่างหรือร่างไหนมีปัญหาก็มีร่างหนึ่งซึ่งยังเป็นหลักของ4รัฐบาล
0: ของ4รัฐบาลอยู
1: ่อีกร่างไม่งั้นจะมีแต่เหลือแต่พลฉบับของฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนฉบับหนึ่งแล้วก็พรรคภูมิใจไทยฉบับหนึ่งของรัฐบาลมันก็อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะไม่สำเร็จอะไรหรือยังไงก็ต้องดูในอนาคตข้างหน้าซึ่งผมก็เชื่อว่า ไม่รู้นะตามความรู้สึกนักวิชา

0: การหลายท่านบอกว่าจะทันในสภาชุดนี้หรือเปล่าใน4ปีนั่นแหละสิเพราะว่าโอ้โหรายละเอียดมันเยอะแค่จะเสนอสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังมีกระบวนการขั้นตอนที่ยังมากมายหลายขั้นตอนทีเดียวนะครับว่าจะเสนอยังไงจะเอามาจากประชาชนแล้วให้สภามาคัดเลือกหรือยังไงหรือเปล่ามันก็ต้องอยู่วิธีการซึ่งก็ใช้เวลาอีกมากพอสมควรนะครับ
1: ก็ต้องติดตามกันนะคะ
0: ครับ
1: แต่ดูภาพก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจน
0: ครับ
1: ว่ารูปแบบรูปแบบมันจะเป็นไปในแนวทางไหน
0: ครับแล้วจะสำเร็จจริงหรือเปล่าเวลาที่การจะใช้ในการที่จะแก้ไขยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะเริ่มต้นจากแค่จะตั้งสสร.เนี่ยจะลงจะยังไงสสร.ที่มาเนี่ย150กว่าคนจะมาจากไหนจะมาจากพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดอย่างที่เขาเสนอหลักการกันมาแล้วก็เลือกมาให้ครบแล้วก็มาให้สภาคัดเลือกอีกที100คนแล้วก็เอาผู้ที่มีความรู้เข้ามาเพิ่มอีก50กว่าคนหรือเปล่าเพื่อเป็น150ก็ยังไม่รู้ว่าวิธีการตรงนี้จะแก้ไขแล้วจะผ่านกันได้ไหมครับนะครับ
1: ค่ะก็จริงๆมันมีหลายเหตุการณ์นะที่ต้องติดตามนะเรื่องของกทม.นี่ก็ร้อนแรงแต่ขอเป็นเรื่องของการเพิ่มเบี้ยยังชีพนิดนึงได้ไหมครับเพราะจริงๆวันนี้เป็นวันแรกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ฮะที่เขาไปให้แสดงตนใครที่เคยมีบัตรอยู่แล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์เพื่อแสดงตนว่าคุณมีคุณสมบัติที่เขาจะมีการตรวจสอบถ้าสามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปได้หรือไม่เพราะว่ามีหลักเกณฑ์แก้ไขเข้ามาเพิ่มเติมหลายหลักเกณฑ์ด้วยกันนะครับที่ อาจจะบางคนอาจจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปก็ได้หรือบางคนอาจจะคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพราะมี5ข้อที่สำคัญนะครับที่เมื่อวานนี้แล้วก็ได้เรียนไปแล้วอย่างเช่นอย่างเงี้ยใช่ก็อาจจะต้องไปดูว่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็อาจจะถูกยึดบัตรบริการแห่งรัฐคืน
1: คร
0: ับตอนที่สิทธิ์ตรงนี้ไปครับ
1: ก็เรื่องของรถพ่วงข้างนั้นก็น่าสนใจเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีข่าวที่บอกว่าในครั้งนี้เขามีการกรองคนที่ไม่จนจริงเนี่ยออกไปแล้ววันนี้ก็แสดงตัวตนใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าม
0: ีผู้สูงอายุ
1: หลายท่านเนี่ยดีใจมากเหมาพวกรถพ่วงข้างอ่ะไปกันหลายคนไปธนาคารแล้วก็คือยืนยันตัวตนจนผ่านอ่ะนะดีใจร้องไห้เลยมีภาพข่าว
0: เลยประกาศแล้วนะเขายังไม่ใช่เพื่อวันนี้เพื่อแค่
1: ยื่น
0: หลักฐานอะไรว่ามีตัวตนที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ที่จริงถ้าไม่เดินทางไปที่ธนาคารก็สามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังได้หรือว่าแอปทางรัฐก็ได้นะครับนะครับก็สามารถแต่ว่าถ้าเผื่อบางคนที่ก็โทรศัพท์อาจจะไม่เสถียรเพียงพอก็อาจจะเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยไปที่ธนาคารออมสินไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามก็ได้เพื่อไปแสดงตนต่อ
1: ยืนยันตัวตนเน
0: า
1: ะ
0: งานธนาคารแล้วก็คงขอตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีว่าคุณตกลงมีสิทธิ์ที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
1: ่ถึง
0: ต
1: ้องบอกว่าไม่ผ่านเลยเหรอ
0: ไม่ผ่านเลยโอ้ยต้องตรวจสอบไงเพราะคุณสมบัติมันเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเงี้ย
1: บางท่านที่ถ้าผ่านเนี่ยคือเขาจะไม่แจ้งเลยหรอคะเห็นเขาบอกว่าบางคนผ่านแล้วเนี่ยดีใจร้องไห้เนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้แจ้งวันนี้หรอ
0: แค่รับหรือยังไม่แจ้งวันนี้ใช้เวลาอย่างน้อยตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า3-5 วัน
1: อันนี้ของคนเก่าที่ผ่านอยู่แล้วอะหรือเกณฑ์ได้เขาไม่แจ้งเลยค่ะก็ยังไม่ได้ยืนยัน
0: เพราะมันต้องสอบเขาอย่างเนี้ยเช่นไปดูว่าคุณมีรายได้หรือเปล่ามีเงินฝากในบัญชีธนาคารหรือสลากออมทรัพย์เกินกว่า100,000 บาทหรือเปล่าซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีการขยับขยื่นมีเงินฝากมากขึ้นอันนี้ก็ถึงจะมีบัตรเดิมตอนนั้นอาจจะไม่มีเงื่อนไข
1: แสดงว่าท
0: ุ
1: กคนได้แต่แค่แจ้งแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ยืนยันว่าจะผ่านหรือไม
0: ่
1: ผ่าน
0: ใช่ก็มีเวลาวันนี้ถึงวันที่21 มิถุนายนที่สามารถที่จะไปแสดงตนได้แล้วเดี๋ยวก็บอกรอนู่นเขาจะประกาศอีกทีอย่างเป็นทางการรู้สึกจะประมาณวันที่16กรกฎาคมหรือยังไงไม่ทราบก็จะจำวันที่ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ตอบวันนี้ทีเดียวนะครับวันนี้แค่รับเรื่องไปว่าจะไปตรวจสอบคือสามารถรับเรื่องไปตรวจสอบได้สำเร็จแต่ว่าตรวจสอบเสร็จแล้วผลจะออกมายังไงก็ต้องมาดูว่าไปเข้าเงื่อนไขที่รัฐบาลเขาตั้งมาใหม่ถ้าองค์ประกอบด้วยกันหรือเปล่าอย่างเช่นบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นบิดามารดาลูกหรือคู่สมรสเนี่ยนำรายชื่อเนี่ยไปลดหย่อนภาษีอันนี้ก็ถูกตัด

0: สิทธิ์เลยนะเมื่อก่อนไม่มีข้อนี้นะเมื่อก่อนถ้าลูกเอาชื่อเราไปลดหย่อนภาษีในฐานะอุปการะ
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงพ่อแม่ไม่เป็นไรได้ใช้ได้แต่ตอนนี้ถ้าเผื่อมีชื่อที่ลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี
1: ้เพราะว่ามันซ้อนกันไง
0: ใช่ครับหรือบางคนที่บอกว่าเคยทำประกันชีวิตไว้นะก็บอกว่าถ้าหากคุณสามารถซื้อประกันชีวิตให้กับตัวเองได้จำนวนวงเงินไม่เกิน 12,000 บาทต่อปีถ้าเกินจากนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่เกินนี่ยังถือไว้ได้สิทธิ์แต่ถ้าเกินเบี้ยประกันนะฮะ 12,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเช่นเดียวกัน
1: ค่ะก็ถือว่ามีรายได้สูงพอดูแลตัวเองได้ประมาณน
0: ั้
1: น
0: สามารถซื้อวบประกันได้เขาก็ถืออันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเงื่อนไขข้อนี้อันนี้ก็ออกมาใหม่ดีนะครับก็ต้องมาดูกันใครเป็นผู้เคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยอันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปนะถ้ามีเป็นชื่อเป็นกรรมสิทธิ์นะครับยกเว้นจะเป็นรถที่ใช้เกี่ยวกับรับจ้างรถเกษตรกรรมอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเขาสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเขายังไม่ตอบวันนี้แหละครับต้องใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็จะแจ้งมาประกาศคัดกรองงูนะฮะวันที่17กรกฎาคมถึงจะสามารถทบทวนสิทธิ์ของคุณได้นะครับแล้วก็จะมาแจ้งว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเขาบอกว่าถ้าไม่ผ่านนะครับในรอบแรกที่เขาประกาศไปเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็ต้องยื่นให้เสร็จพร้อมข้อมูลแล้วก็จะมาดูทีเพราะว่าเขาจะต้องสามารถให้คุณเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะครับในปีงบประมาณใหม่เลยคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครับ
1: ค่ะโหเรียกว่าละเอียดนะดูละเอียดฉะนั้นเนี่ยก
0: ็อย่างที่คุณสุภพรบ้านแหละเขาอยากจะตรวจสอบช่วยเหลือคนที่จนจริง
1: ๆ
0: พวกที่อยากจนก็ไม่เอานะครับพวกอยากจนหรือแกล้งจนเนี่ยก็ไม่ต้องไหนที่จะถูกตัดสิทธิ์ถ้าเขาตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของกล่าวนี้ได้ครับ
1: เช่นก็ดูข่าวนะหลายจังหวัดผู้สูงอายุมาเข้าคิวลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่นเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: บางท่านเนี่ยก็บอกว่าเหมาข้ามอำเภอมาคือหุ้นกันเหมารถมานะคะ
0: เหมารถมาบางท่านเพราะว่าบางคนแค่
1: บางท่านก็ลงได้บางคนก็ลงไม่ได้
0: มันไม่สะดวกบางคนบอกมาที่ธนาคารดีกว่ามั่นใจกว่าให้พนักงานธนาคารเลยยื่นเอกสารให้ทางให้เห็นชัดเจนจะทำได้สะดวกกว่าน
1: ะคะ
0: ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ากระบวนการตรงนี้ที่รัฐบาลเขาออกเงื่อนไขมาใหม่เนี่ยคุณจะผ่านเงื่อนไขในการเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาต้องการตรวจเช็คว่าบางคนก็ฝึกฐานะการเงินอาจจะไม่ถึงขั้นจนจริงๆอะไรเงี้ยรัฐบาลก็อาจจะตัดสิทธิ์ตรงนี้คุณไปก็อย่าไปตีอกชกตัวแล้วกันนะครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: บางคนแบบบางคนเคยได้มา
1: เคยได้
0: ถึงแม้บางคนเคยได้มาพอมาตรวจสอบมาทำไมฉันถูกตัดสิทธิ์ออกไปเงี้ยคุณก็ต้องไปดูว่าคุณเข้าข่าย5องค์ประกอบที่รัฐบาลเขากำหนดไว้หรือไม่นะครับอย่างเช่นคุณมีรายได้มีสามารถซื้อทำประกันชีวิตโดยส่งเงินด้วยตัวเองเนี่ยเกินปีละ 12,000 บาทเนี่ยเขาถือว่าอันนี้คือแปลว่าคุณมีฐานะค่อนข้างจะดีหรือแม้กระทั่งคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์นะครับรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบค์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอ้ถ้าซื้อรถบิ๊กไบค์ได้นี่ไม่จนละอะไรทำนองเนี่ยนะครับก็ต้องตัดออกไปแต่มียอดเงินฝากในบัญชีหรือสลากออมทรัพย์เกินกว่า 100,000 บาทอันนี้ก็ถือว่าไม่จนแล้วนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แหมคนก็คุยกันเยอะนะบนโลกออนไลน์นะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะว่าจนจริงจนไม่จริงหรือว่ารู้สึกกรองเยอะเหลือเกินบางคนก็อยากให้ผ่อนไปอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะโดนตัดออกไปจากกรณีนี้นะก็
0: ไม่เป็นไรถ้าเผื่อคุณสมบัติคุณครบถ้วนตามเงื่อนไขเขาถ้าเป็นคนจนจริงๆก็ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าจนไม่จริงเขาไปตรวจสอบพบเจอคุณก็ต้องยอมรับว่าเราจนไม่จริงนี่เขาก็เลยต้องตัดสิทธิ์ออกไป
1: จริงๆเงินที่ตัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เพิ่มก็มีนะอย่างกรณีของทางกระทรวงที่เขาดูแลเรื่องนี้ก็คื ในกลุ่มของคณะกรรมการส่ง

0: เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแห่งชาติหรือว่ากพช.นะคะก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มเบี้ยผู้พิการซึ่งอันนี้เนี่ยก็รอมานานนะทุกวันนี้รู้สึกว่าจะได้800บาทก็เห็นข่าวว่าจะนำเสนอเป็น 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ขยายเพดานเงินกู้เป็น 300,000 บาทแล้วก็เปิดช่องญาติที่เป็นผู้ช่วยผู้พิการเดือนละ 1,800 บาทด้วยนะคะก็จะเข้าเดือนนี้แหละจะเข้าครม.เดือนนี้เพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะนะคะ
1: ครับใช่
0: คือก็บอกว่าอันนี้ของคุณยศนันท์เลยนะเพราะก็เป็นเจ้าของงานเนี้ยคุณยศนันท์วงสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็แถลงผลการประชุมของกพช.ในวันนี้ที่มีมติปรับเบี้ยอย่างชีพผู้พิการจากเดือนละ800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อความเท่าเทียมของการที่จะได้รับเบี้ยในส่วนนี้ด้วยนะแล้วก็ยังมีการอนุมัติโครงการหาพวกเรียกว่าไก่อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการด้วยนะคะกรอบวงเงินก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายวงเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะคะจากตอนนี้แสนสองเป็น300,000เพราะว่าปัจจุบันค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นมากนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดจ้างผู้พิการภาครัฐนะคือภาคเอกชนไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ว่าภาครัฐนี่อาจจะต้องมีขยับอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นข่าวว่าอาจจะต้องมีการยกร่างในเรื่องของรายละเอียดหลายมุมอยู่เหมือนกันนะการปรับเบี้ยยังชีพเงินอุดหนุนอะไรต่างๆนะคะก
1: ็
0: ขอให้ผ่านนะขอให้เรียบร้อยโดยเร็วเพราะว่าอันนี้เป็นผลประโยชน์ของ
1: คุณสุภาพูดถึงว่าจะต้องช่วยเหลือเกี่ยวกับตรงนี้ผมเรียนนึกชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ออกเลยท่านชื่ออะไรไม่เหมือนท่านเก่าๆพอจำได้ผมนึกไม่ออกทำมาจากพรรคเพื่อไทยใช่ไหมทำให้คุณนั้นต้องมาดูแลในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: เอาเจอชื่อครับคุณนิกรสมกลางโอ้โหจำไม่ได้เลยเป็นส.ส.จังหวัดนครราชสีมาแปดของพรรคเพื่อไทย
0: ขอดูหน้าก่อนขอเจอจำหน้าได้แล
1: ้
0: ว
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มบ้านใหญ
0: ่บ้านใหญ
1: ่หวังตระกูลหวังสุภกิจโอส
0: ถส่วนใหญ่เราจะเห็นข่าวว่าคุณจะสนัน
1: คือใกล้จะจำว่าตอนรัฐมนตรีผู้หญิงใช่ไหมที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคุณนิกรสมกลางแทน
0: ครับก็อาจจะช่วงนี้เหมือนปิดทองหลังพระ
1: ต้องสร้างชื่อเสียงเลยจำชื่อท่านได้ไม่งั้น
0: ปิดทองหลังพระอย่างเดียวชาวบ้านแม้กระทั่งสื่อมวลชนจำไม่ได้
1: ไม่ได้ครับท่านต้องมาหน่อย
0: จำได้แต่
1: บ
0: ทอา
1: ภัยแสดงตนทำงานมากๆเราจะได้เห็นผลงานของท่านออกมาครับ
0: คุณวิยาพิงถามอันนี้คุณจักรพันธ์น่าจะตอบได้ช่วยชี้แจงเรื่องการใช้เงิน64/0บาทไม่ถึง200บาทอ๋อ64/0
1: 64/0
0: ไม่ถึง200บาทต่อวันส่วนที่เหลือสามารถสมทบไปใช้10วันตามที่ผู้จัดรายการตอนเช้าพูดได้ใช่ไหมครับคุณอธิบายเพราะเมื่อวานที่ฉันก็ถามคุณรอบนึง
1: ในแต่ละวันถ้าคุณใช้ไม่ถึง200บาทนะครับที่เป็นเงินของรัฐ 60% เนี่ยนะก
0: ็
1: สมทบไปได
0: ้
1: เงินก็เก็บไว้ได้แต่สิ้นเดือนถึงสิ้นเดือนแล้วถ้าคุณใช้ไม่ครบ 1,000 บาท
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ตัดสิทธิ์เลยนะครับอันนี้ตัดทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นภายใน1เดือนเนี่ยคุณต้องใช้ให้ได้ 1,000 บาทที่รัฐบาลมอบให้นะครับซึ่งก็ใช้60/40นะครับและแต่ละวันก็ใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทที่รัฐบาลให้แต่เราควักในส่วนเกินได้ก็คิดซะว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างที่ผมเรียนทุกวันก็คือใช้กันวันหนึ่งไม่เกิน333บาทก็จะตัดเงินของรัฐบาลไป200บาท
0: พอดี
1: ตัดเงินของเราไป133บาทก็จะพอดีเพราะนั้นใช้อยู่ในวงเงินนี้แต่ละวันนะไม่เกิน333บาทจำเลขง่ายๆ333นะครับในแต่ละวัน
0: ถ้าไม่อยากเสียเยอะ
1: ถ้าเกินจากนี้คุณก็ต้อง
0: ออกเอง
1: เงินของคุณก็ต้องออกมามากขึ้นกว่า 40% นะครับแต่ถ้าเผื่อแต่ละวันใช้ไม่ครบใช้ไม่เต็มจำนวนไม่เป็นไรมันก็ยังทบไปใช้วันอื่นได้ไปเงินก็ยังอยู่ในตรงนั้น 1,000 บาทนะครับก็หักไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าสิ้นเดือนแล้ว
0: ยังไม่ครบอีกยังไม่หมดอีกโอ้แต่มี
1: ใช้ไม่ครบ
0: คุณจะใช้เก่ง
1: บาท
0: คุณจะใช้เก่งมากเลยนะ 1,000 เนี่ยใช้ไม่หมดแน่นอนส่วนใหญ่บางคนบอกว่า
1: เมื่อวานนี้ผมใช้ไปลองใช้เกิน

0: ดิฉันก็เกิน
1: สูตรตายเกิน
0: เออดิฉันใช้ไม่ครบก็มี
1: ซื้อไปซื้อมามัน500บาทอ้าวตายแล้วเกิน333อ่ะพอไปซื้อ2เจ้าลืมคิดไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรียกว่าอุดหนุนเยอะควักตังค์เยอะเออดิฉันยังใช้ไม่หมดนะ
1: คึกคักแต่คึกคักแต่คึกคักผมเห็นไปตลาดเนี่ยโอ้โหคนปรากฏไม่เคยแน่นขนาดนี้นะในตลาดใกล้บ้านผมเนี่ยคนแน่นมากเลยคนเยอะกว่าปกติจริงแต่ผ่านๆมาวันหนึ่งก็ดูหลอมแหลมดูมีบ้างไม่มี
0: บ้างใช่ไหม
1: แน่นเฉพาะสิ้นเดือนหรือกลางเดือนบริษัทเงินเดือนออกอะไรเงี้ยแต่โอ้โหตั้งแต่ใช้ใครช่วยไทยพลาสติโอ้คึกคักรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มจนไม่มีที่จะจอดรถเลยแหละครับคนไปใช้คึกคักเดินกันแน่นเลยในตลาดแต่ท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนมาจับใจ
0: 200บาทนี่ก็ยังมีความสุขนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ดิฉันใช้ไม่หมดซื้อแล้วได้ร้อยกว่าบาทดิกุ้มใจกุ้มใจตัวเอง
1: คร
0: ับ ก็ต้องหาร้านให้เจอร้านที่
1: ใช่ใช่ที่โอติดกันเยอะ
0: เออมันมีข่าว
1: โครงการเยอะขึ้น
0: มันมีข่าวบางร้านเนี่ยไปบวกเงินนะไปอัพเงินอ่ะ
1: เออก็ได้ยินมาเหมือนกันได้ยินเหมือนกัน
0: มันขึ้นราคาประมาณเนี้ยแล้วก็
1: เอามาฟ้องห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยเขาก็มาร้องเรียนกันเห็นในข่าวก็เป็นอย่างนั้นก็ผมว่าก็จะมีบางส่วนบางร้านที่ฉวยโอกาสอย่างนี้ก่อนว่าถือว่าคนใช้โครงการแล้วนะครับทางร้านก็เลยถึงกับปรับราคาเลยอะไรทำนองนี้ก็เห็นอยู่นะครับก็ไม่ควรทำนะว่าอยากจะ
0: โดนตัดสิทธิ์ไปเลย
1: ใช่ใช่ถ้าเขาไปร้องเรียนแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่าคุณขึ้นราคาทั้งที่สมมติเดิมขายชิ้นละ10บาทขึ้นเป็น13บาท15บาทเขาไปตรวจสอบอ้าวขึ้นมาทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยคุณก็อาจจะมีความผิด
0: หรืออย่างบางอันที่ดูราคายากเช่นผลไม้เนี่ยโอ้แบบแพงขึ้นทันทีโดยที่บางทีเอ๊ะดิฉันว่าดิฉันซื้อได้ถูกกว่านี้นะวันก่อนแต่ปรากฏว่าทำไมช่วงนี้พอซื้อโดยใช้บัตรเนี่ย60 40รู้สึกมันราคาสูงขึ้นยังไงไม่ทราบ
1: ราคาสูงขึ้นใช่ไหม
0: ต้องดูดี
1: ๆก็แนะนำประชาชนว่า1ถ้าเห็นอย่างนี้จะไปอุดหนุนไปอุดหนุนร้านอื่นแทนร้านที่เขาไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงเวลาอย่างนี
0: ้ไม่งั้นเราเสียตังค์เท่าเดิม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนเราเสียรู้ด้วยนะแม่ เสียเงินไม่ว่าจะเสียรู้นี่ไม่ยอม
0: เสียฟอร์มนี่เจ็บใจเนาะแต่ก็อันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรียกว่าทำให้ช่วงนี้หลายๆท่านก็บอกว่าคึกคักเพราะมันเป็นช่วงกลางเดือนไงคะเป็นช่วงกลางเดือนบางท่านบอกว่าปกตินี่กลางเดือนนี่ใจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จะแห้งๆนะตลาดเนี่ยปรากฏว่าช่วงนี้ทำให้คึกคักด้วยนะคะ
1: ครับครับเดี๋ยวนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องอาจารย์ของคุณสุวพรดีกว่าอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน
0: ์
1: เน
0: ี่
1: ยซึ่งถูกเชิญไปเป็นประธานที่ปรึกษาเนี่ยแล้วทำไมมีปัญหาท่านเป็นที่ปรึกษาไม่ได
0: ้ช่วงนี้กทมเรียกว่าหลังจากที่ตอนแรกๆดูเงียบๆเพราะว่ามือวางอันดับหนึ่งอย่างอาจารย์ชัชชาติใช่ไหมอาจารย์ชัชชาติสุทธิพันธ์เนี่ยดูเหมือนลอยลำคนอื่นๆดูเงียบๆดูไม่ค่อยจะสูสีอะไรเท่าไหร่ปรากฏว่าพอมีการเพิ่มประธานยุทธศาสตร์ของพรรคส้มพรรคประชาชนเข้ามาโอ้โหมันมี
1: ความคึกคักเกิดขึ้นทันที
0: เรียกว่า
1: แล้วก็มีเรื่องของว่าอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคุ
0: ณจิราย
1: ุ
0: ก็
1: มาทวงถามถึงการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของกทม.ว่ารู้สึกมีการไม่โปร่งใสอะไรทำนองนี้ก็มีการ
0: เรื่องทุจริตเรื่องของการแต่งตั้งอะไรนะผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการสำนักที่เรียกว่าระบบ
1: อากงอะไรขึ้นมาอีกระบบอากงผมก็ยังงงๆไม่เป็นไรคือไงตอนแรกฟังแล้วงงระบบปากกองเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันยาวๆในช่วงต่อไปนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมน

0: พิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่ง
0: ภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
3: ช่วงนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกก็มีสีสันยังร้อนแรงมากๆนะ
4: คร
3: ับ แรกๆเราจะมีความรู้สึกว่ามันเงียบๆดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรคึกคักคนก็จำชื่อจำหน้าของคู่แข่งหรือว่าผู้สมัครหรือผู้ท้าชิงผู้ว่ากทมยังไม่ค่อยจะได้ปรากฏว่าในช่วงนี้ก็มีการขุดเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของการโยกย้ายจัดซื้อจัดจ้างนะในวงราชการของกรุงเทพมหานครระบอบอากงนะเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ใช้อ้างอิงถึงนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในชัชชาติสิทธิพันธ์โดยถูกพาดพิงถึงเครือข่ายความสัมพันธ์และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการและการก็เรียกว่าดีลผลประโยชน์ในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีมุมมองมีเรื่องราวเบื้องหลังวาทกรรมนี้จากหลายฝ่ายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะที่ร้อนแรงสุดๆก็คือพรรคเศรษฐกิจ
4: ครับ
3: โดยถูกนำมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดเพื่อเปิดโปงเขาบอกว่าเป็นขบวนการทุจริตในกรุงเทพมหานครหรือกทม.โดยอ้างว่ามีเครือข่ายอดีตข้าราชการอาวุโสคอยเดินเรื่องเรียกรับผลประโยชน์และมีการพาดพิงถึงการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตที่เราเรียกว่าผอ.ผอ.เขตนั่นเองนะครับส่วนในมุมมองของฝ่ายตรวจสอบก็คือพรรคประชาชนมีการชี้แจงโต้แย้งว่าอากงคือนายต่อศักดิ์จริงซึ่งมีหน้าที่หลักในการเป็นตัวแทนรับหน้าหรือประสานงานกับกลุ่มสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือที่เราเรียกว่าสก.และเรื่องของการจัดการเรื่องงบประมาณแต่ว่าเป็นลักษณะของการเดียวเพื่อรับมือกลุ่มสก.ที่เรียกรับผลประโยชน์หรือถูกตบทรัพย์มากกว่าจะเป็นการไปเรียกรับทรัพย์นะคะในส่วนของรายละเอียดแล้วก็การเปิดโปงเนี่ยก็เห็นทางด้านของพรรคเศรษฐกิจนั้นเขาแถลงวันนี้ใช่ไหม
4: จ้าเขาจะแถลงก็เรื่องนี้นะครับคุณชัดชาติในฐานะผู้ที่ถูกพาดพิงนะครับก็ได้ชี้แจงกรณีที่พรรคเศรษฐกิจจะแถลงข่าวความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้บริการเขตและก็การโยกย้ายรวมทั้งมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในช่วงที่ท่านเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชาติชาติบอกว่าหากใครมีหลักฐานก็แจ้งมาเลยแต่เมื่อพูดแล้วต้องรับผิดชอบในคำพูดนั้นด้วยเพราะว่าท่านบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านตั้งใจทำงานอย่างมุ่งมั่นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เลยถ้าหากมีข้อมูลไม่ต้องมาพูดตอนนี้ควรจะพูดตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งนะครับทำไมเหตุใดจึงมาพูดในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็เลยบอกว่าอยากจะชี้แจงเรื่องเหล่านี้นะครับก็ไม่ฉะนั้นทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้ก็ขอบอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายคอยดูแลอยู่แล้วนะครับถ้าหากมี

0: ความล่วงล้ำกล้ำเกินนะครับก็อาจจะถึงขั้นดำเนินคดีก็ได้นะครับส่วนที่พูดถึงก็ว่าใช้ระบบอากงนะครับคุณชาติชาติก็บอกว่าเป็นคำพูดที่แต่งขึ้นมาเป็นวาทกรรมนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามีนายต่อศักดิ์โชติมงคลนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นอยู่นะครับก็อาจจะทำให้สมาชิกบางคนเกิดความเข้าใจผิดมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดที่แท้จริงนะครับพอถึงใกล้วันเลือกตั้งก็นำปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าท่านยืนยันว่าตลอด4ปีนั้นไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกฎหมายเปิดให้ใช้ด้วยถ้ามีโอกาสกลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกก็บอกว่าจะมุ่งมั่นพัฒนากรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้หมดสิ้นไปใน 100% เลยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของคุณชัชชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องการไต่เต้าโยกย้ายนะครับคุณจิรยุว่าไงครับคุณสุวพรครับ
1: อะไรนะคะมันจะมีหลายประเด็นมากนะคะในช่วงนี้เนี่ย
0: จิรยุหวงทรัพย์มาคุณจิรยุหวงทรัพย์ก็มาเปิดประเด็นถึงเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตผู้ตรวจการและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงๆของกรุงเทพมหานครตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีการเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการของกทมเนี่ยให้ข้อมูลกับคุณจิรยุนะครับว่ามีบางคนใช้ความสนิทสนมจนสามารถขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตได้นะครับบอกว่าเขาว่ามีข้อมูลมีเอกสารที่พร้อมจะไปยื่นต่อปปช.ให้มีการตรวจสอบคุณชัชชาติว่ารู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยหรือไม่นะครับเพราะว่ามีข้อมูลนะครับว่าบางตำแหน่งนั้นมีการต้องใช้เงินซื้อตำแหน่งกันนะครับเรียกว่ามีสวยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวยโยธาสวยเทศกิจนะครับก็เขาบอกว่ามีคนมาทำตัวเป็นนายหน้าเนี่ยให้การติดต่อข้าราชการของกรุงเทพมหานครในการที่จะโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อร้องเรียนของคุณจิรยุนะครับนอกจากนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องบางคนใช้เต้าตายใช้คำนี้ในการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับซื้อขายตำแหน่งกันและอีกเรื่องนึงที่คุณจิรยุตั้งข้อสงสัยก็คือคนทำงานหลังบ้านให้กับคุณชัชชาติมีไม่น้อยกว่า2คนซึ่งก็ไม่ระบุนะครับว่าเป็นใครนะครับในเรื่องนี้ที่คุณจิรยุมาร้องเรียนครับ
1: ค่ะในส่วนของการแถลงที่พรรคเศรษฐกิจเขาว่าจะแถลงในคุณชัชชาติเองก็ท้าว่าให้คุณคริสโปตรนันท์นะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเปิดหลักฐานออกมาเลยนะคะเพราะว่าการออกมานี่คือเป็นลักษณะการให้ข่าวกับสื่อไงของคุณคริสเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชัดเจนว่างั้นเถอะเพราะนั้นคุณชัชชาติก็เลยท้าเลยแล้วก็มีข้อมูลของคุณวิโรจน์ใช่ไหมคะที่ไขที่มาของระบบอากงอันนี้เป็นเรื่องท็อกซิกก็ว่างั้นซึ่งอันนี
0: ้เป็นอย่างที่คุณชัชชาติบอกมันเป็นแค่เหมือนวาทกรรม
1: วาทกรรมหรือเปล่า
0: พูดนะระบบอากงอะไรมันหมายความว่ายังไงก็ยังไม่ทราบนะครับเป็นคำพูดที่แต่งขึ้นมาหรือเปล่าครับคุณวิโรจน์ว่าไงคุณวิโรจน
1: ์ค่ะก็สำหรับกรณีของคุณวิโรจน์ก็ไขที่มาของระบบที่เรียกว่ากงนี่แหละนะคะเป็นผู้อาวุโสที่รับเรื่องท็อกซิตแทนคุณชัชชาติเวลาสกมาดีลประโยชน์อะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาหยิบยกมา
0: ก็ลองเรียนในข้อกล่าวหาหรือเปล่าต้องไปดูกันใช่ไหมฮะ
1: คุ
0: ณชัชชาติบอกว่าถ้าเผื่อพูดออกมาแล้วไม่มีข้อมูลหลักฐานนี่อาจจะถูกแจ้งความดำเนินคดีก็ได้นะครับตอนนี้ท่านในฝ่ายกฎหมายดูอยู
1: ่ค่ะก็ทางด้านคุณวิโรจน์ก็เล่าถึงข้อมูลที่มาเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะก็คือเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองนะคะก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook กรณีที่พลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นผู้ท้าจริงนะก็เราเรียกว่าเป็
0: น
1: ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12ของพรรคเศรษฐกิจที่จะแถลงเปิดโปงระบอบอากงที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมในกรุงเทพมหานครนี่แหละซึ่งคุณวิโรจน์บอกว่าถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดมีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างก็สามารถที่จะร้องไปที่ปปช.ได้เลยนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับการปรับปรามถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่นะแต่ว่าในข่าวนี้คุณวิโรจน์บอกว่าสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นคือคำว่าระบอบอากง คุณวิโรจน์ก็เลยอธิบายขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมมองที่

0: รับทราบกันมาก่อนหน้านี้ว่าน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยเจรจากับสกกลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยนะอันนี้ก็พูดแบบเป็นกลางๆเท่าที่รู้ก็บอกว่าในกทมจะมีสกกลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็คทีมกันเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือข้อบัญญัติมาผ่านสภากทมสกกลุ่มนี้เขาจะใช้วิธียกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ร่ำไปนะคะที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าที่เวลามีคนมาชอบมาต่อรองอันนี้น่าจะเป็นการป้องกันนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตนะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการพูดคุยกันก็มีการพูดกันว่าต้องเจอกับคำข่มขู่ถ้าเช่นผู้ว่าถ้าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาซึ่งจะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสกกลุ่มนี้ได้งานจากงบกทมสกเขาก็จะไม่ยกมือให้นะคะคือไม่ผ่านให้ผู้ว่านะพูดง่ายหรือไม่ก็จะรุมกันตัดงบประมาณโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามาอย่างสภากทมเพราะว่าผู้ว่ามาคนเดียวสกจะเป็นของอีกเรียกว่า
1: อีกพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่ผ่านมา
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยลูกล่อลูกชนนะครับบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งหรือว่าเขาเรียกว่าสกอาจจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติว่างั้นเถอะนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะสนับสนุนการส่งทีมสกด้วยเหมือนกันนะแต่ว่า
1: ค
0: ือมันต้องมีการคัดค่อนข้างเยอะแต่ก็มีเป็นในๆนะใส่เสื้อคล้ายๆกันถ่ายรูปด้วยกันอะไรแบบนี้ก็อาจจะ
1: เสื้อลักษณะก็เป็นการแต่งตรงแต่งตัวคล้ายใกล้เคียงกันแต่คุณชาชาบอกไม่เกี่ยวนะเพราะว่าคุณชาชาบอกมาคนเดียวในนามอิสระไม่มีกลุ่มอะไรที่จะมาลงเป็นสกหรืออะไรทั้งสิ้นก็อยู่ด้วยว่าบางทีอย่างคนเราเนี่ยพอสมัยที่แล้วเข้าไปทำงานร่วมกันอาจจะมีความคุ้นเคยกันบ้างอาจจะชอบแนวทางนโยบายของผู้ว่าว่าท่านทำงานถูกใจอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบกันอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งในนามของทีมของคุณชัชชาติใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้สิครับมีเปิดตัวชัดเจนคือพรรคประชาชนเนี่ยได้มีการเปิดตัวประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนคือศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมฮะรุ่นเดียวคุณสุรพลมาเนี่ยอาจารย์สุรพล
0: จะแก่กว่าดิฉันนิดหน่อย
1: ครับทางพรรคประชาชนก็บอกว่าที่เปิดตัวดร.สุรพลเป็นมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นนักกฎหมายมหาชนระดับครูเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในส่วนราชการของกรุงเทพมหานครมาก่อนเพราะว่าอาจารย์สุรพลนั้นเคยเป็นประธานบอร์ดของบริษัทกรุงเทพธนาคมที่ทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหม
0: รถไฟฟ้าสายสีเขียว
1: ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มีความเชี่ยวชาญมีความคร่ำบอร์ดกับการบริหารกลไกราชการของกรุงเทพมหานครก็อาจจะมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพหากผู้สมัครของพรรคประชาชนคือดร.โจทุนชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็อาจจะมีอาจารย์สุรพลทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ได้ครับ
0: ค่ะอุ้ยตอนนี้อาจารย์สุรพลดังเลยแหละ
1: ดังเลยใช่ไหมเพราะว่า
0: ไปนั่งให้สัมภาษณ์สื่อ
1: ให้สัมภาษณ์รายการ
0: คุยกันหลายรายการ
1: ใจเมื่อกันท่านก็เปิดเผยเลยท่านก็บอกว่าที่ท่านมารับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นะครับว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่อาจจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับท่านก็บอกว่าเคยถูกทาบทามให้เป็นแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนที่ซ้ำไปนะครับแต่ตอนนั้นท่านบอกว่าท่านปฏิเสธไปเพราะว่าคิดว่าอายุเกิน60ปีแล้วไม่น่าจะมาทำอะไรในยุคคนรุ่นใหม่ได้แต่ก็ยอมรับว่ารับเป็นประธานที่ปรึกษาให้กับพรรคประชาชนเพราะคิดว่าตอนนั้นมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะให้คำปรึกษาได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกของพรรคและก็บอกการที่ท่านตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนเพราะว่าสนใจว่าพรรคเนี้ยผู้สมัครเนี่ยนะครับเคยถูกรังแกมาก

0: เกินไปนะครับรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะครับก็จึงอยากจะให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนเพราะว่าคนจะได้เห็นว่าผู้สมัครของพรรคประชาชนในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ที่มีอาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่ก็เป็นเรื่องว่าอาจจะเป็นการดึงคะแนนเสียงผู้ที่ชื่นชอบอาจารย์สุรพลด้วยอีกทางหนึ่งก็ได้ทำให้ผู้สมัครของพรรคประชาชนได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งท่านก็ยอมรับนะครับอาจารย์สุรพลให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ยอมรับนะครับว่าการที่จะมาแข่งกับคุณชาติชาติในตอนนี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าโอกาสที่จะชนะน้อยมากแต่ก็จะทำให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอยากจะทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้มีความสามารถก็พยายามที่จะให้คนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นอาจารย์สุรพลเนี่ยมาช่วยกันผลักดันสนับสนุนนะครับผู้สมัครของพรรคประชาชนในครั้งนี้ด้วย
1: ค่ะนะก็
0: อันนี้ก็มีคำถามที่ว่ามีคนกล่าววิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมพรรคประชาชนถึงไปนำชื่ออาจารย์สุรพลขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาทั้งที่อาจารย์เนี่ยก็ไปให้การสนับสนุนการยึดอำนาจการรัฐประหารมาเมื่อก่อนใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สุรพลก็ชี้แจงบอกว่าตนนั้นเป็นนักกฎหมายแล้วก็เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อนรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้บอกว่าไปย้อนดูก็ได้นะครับท่านก็บอกยอมรับว่านะครับตอนนั้นน่ะคัดค้านรัฐบาลของคุณทักษิณจริงเพราะว่ารัฐบาลของคุณทักษิณในช่วงนั้นน่ะทำอะไรไม่ถูกต้องหลายอย่างก็มีความคิดคล้ายๆกับกปปส.แต่บอกว่าไม่เคยไปเป่านกหวีดกับเขานะแล้วก็ไม่เคยขึ้นเวทีของกปปส.ด้วยนะครับแล้วก็ยอมรับว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะรัฐประหารกันเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าการทำรัฐประหารไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคุณท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปสนับสนุนการรัฐประหารแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนั้นเป็นปัญหาของบ้านเมืองจริงๆในยุคของคุณทักษิณนะครับท่านก็จะบอกว่าตอนนี้อยากจะสนับสนุนพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยการแก้ปัญหาของประเทศที่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ออกไปอีกยาวนานรัฐบาลจะต้องไม่ช่อฉนหลายยุคที่ผ่านมาก็มีปัญหาทำให้สังคมไทยเนี่ยถูกจับตามองว่ามีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างสูงทีเดียวนะครับท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะก็ทำให้คึกคักมากเลยนะโอ้ตอนนี้เลยคนจำหน้ากันได้เยอะเลย
0: ใช่ใช่เพราะผู้สมัคร
1: มาจำหน้าดร.โจได้
0: ผู้ว่ากทม.นี่18คนนะฮะมี18คนอย่าไปจำแต่คุณชัดชาติจะไปจำแต่คุณอะไรนะเมื่อกี้คุณพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชแค่2คนยังมีคนอื่นนี่นะครับที่มาสมัครครั้งนี้18คนขออนุญาตทบทวนกันเดี๋ยวบาง
1: ท่าน
0: อ
1: ย่าลืมบริการนะ
0: 18คนหมายเลข1นะครับก็จำไว้เลยครับทางหมายเลข1ก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้สมัครในนามอิสระนะครับหมายเลข2ก็คือคุณสมัยละเลิศอันนี้ก็ในนามอิสระหมายเลข3คือคุณพงศักดิ์อัวพรพงศ์สมัครอิสระนะครับหมายเลข4คุณประทีปวัชระโชคเกษมสมัครอิสระหมายเลข5นี่จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับหมายเลข6สมัครอิสระนะครับคุณพิสารกิติยาวมานนะครับหมายเลข7นี่มาจากคุณกรุงเทพบินได้ของพี่เต้นะครับคือคุณภาสพงศ์ชัยวิริยวานิชนะครับหมายเลข8เป็นกลุ่มผู้นำกรุงเทพคือคุณวีรพจน์หรือประสิทธิ์กุลหรือประสิทธิ์สกุลนะครับหมายเลข9อดีตผู้ว่ากทมครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับหมายเลข10คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนะครับหมายเลข11คือคุณประยูรครองยศนี่สมัครอิสระนะครับหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชที่พรรคเศรษฐกิจนะครับหมายเลข13คุณคมสันพันวิชาติคุณสมัครอิสระนะครับหมายเลข14ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสมัครในนามกลุ่มเพื่อนมาริกานะครับและหมายเลข15นายโอรานตั้งตาตระกูลนะครับหมายเลข16นางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรนะครับหมายเลข17นางสาวรัตนามงคลหัสดินและหมายเลข18นะครับคือนายสมชัยเจริญบรรเกียรตินี่คือรายนามของผู้สมัครจริงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคนี้18ท่าน18เบอร์ด้วยกันครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกว่าน่าจะมีความคึกคักมากแล้วก็มีเหมือนกับมีนัดที่จะอภิปรายใหญ่กันแล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับ เมื่อไหร่ผมจำวันที่ไม่ได้
1: เห็นเริ่มมีการประกาศกันบ้างแล้วเริ่ม

0: แผนกันบ้างละของเข้าใจว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีการกำหนดไว้แล้วนะเห็นข่าวว่านะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ทันนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะว่าอันนี้48ละวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th นะคะ dailynews.co.th มติชน .co.th ค่ะข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com คมชลึก .net thaipost.net นะคะ101 weekend แล้วก็ thaipbs.or.th แล้วก็ dramatics รวมทั้ง mcot.net นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรนะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์ยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้าพบหารือหรือไม่ว่าไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้รู้สึกยินดีกับครอบครัวของนายทักษิณและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนนายทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของพรรคภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคมีหลักการและความเชื่อและพร้อมจะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่มีการครอบงำจากภายนอกผลิตตั้งกระทู้ถามมหาไทยปมลายหลุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งช่วยน้ำเงินด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดโดยนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรมการปกครองหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรได้

0: 69ซึ่งณเวลานั้นนายรุ่งเรืองทำหน้าที่ปลัดจังหวัดได้รายงานเกี่ยวกับผลโพลการเลือกตั้งปรากฏว่านายนฤชาโคสาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองได้ตอบกลับมาว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่นายรุ่งเรืองตอบกลับไปว่า 100% ครับนายเมื่ออธิบดีถูกถามก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแชทดังกล่าวไม่ใช่แชทจริงแต่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชัน LINE มีการเชื่อมต่ออยู่หลายบัญชีไม่ใช่เชื่อมต่อแค่มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวตนมองว่าข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นจึงอยากถามนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเชื่อคำชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่นายเจเศรษฐได้ชี้แจงว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอธิบดียืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่บทสนทนาของตนเองดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องมีการตรวจสอบชี้แจงออกมาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาผู้เผยแพร่ข่าวเปิดด่านสะแก้วยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้รายงานข่าวอย่างรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองและได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วนั้นในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลมีแนวทางปรับการใช้งบเน้นผลลัพธ์ที่วัดผลได้มากขึ้นโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการทำงานของภาครัฐแนวทางดังกล่าวต้องการยกระดับระบบราชการให้ทันสมัยโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนโดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องเริ่มการปรับระบบงานไม่ใช่เพียงรณรงค์หรือสร้างการรับรู้เท่านั้นนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าในอดีตงบประมาณส่วนหนึ่งถูกใช้กับกิจกรรมอบรมและสร้างจิตสำนึกจำนวนมากแต่คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทยไม่ปรับตัวดีขึ้นจนถึงเวลาที่จะต้องทบทวนในการใช้งบประมาณให้มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างจริงจัง ทหารพรานหนองคายยึดเคตามีน300 กิโลกรัม

0: มูลค่า90ล้านบาทที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2104หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายแถลงข่าวการตรวจยึดเคตามีน300กิโลกรัมมูลค่าประมาณ90ล้านบาทโดยจับกุมได้เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา22นาฬิกาพบชาย1คนแบกกระสอบสีดำ1กระสอบขึ้นมาจากริมแม่น้ำโขงมาวางทิ้งไว้ริมตลิ่งต่อมามีชายอีก2คนแบกวัตถุ2ก้อนมาวางไว้ข้างกันเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบชาย2คนพากันวิ่งลงเรือหันหัวเรือกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันทีส่วนอีก1คนวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านตรวจสอบพบว่ามีกระสอบ6ใบบรรจุหีบห่อถุงชามีอักษรมีตัวอักษรใช้ปากกาเขียนบนถุงแต่ละใบ A-888 จำนวน300ห่อน้ำหนักห่อละ1กิโลกรัมรวมประมาณ300กิโลกรัมเมื่อตรวจสอบด้วยน้ำยาวิทยาศาสตร์พบเป็นยาเสพติดประเภทเคตามีนซึ่งคาดว่าจะถูกเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนในของพื้นที่กรุงของพื้นที่ประเทศไทยกระจายไปยังสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
2: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอุ้มได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงการคลังใช่ไหมพี่เก๋
2: ค่ะ
1: กลายเป็นว่านั่งฟังแล้วรู้สึกว่าอ้าวเราเข้าใจว่าคนทุกกลุ่มคือมาลงทะเบียน4-21คำว่าทุกกลุ่มในที่นี้หมายถึงกลุ่มใหม่ที่ตอนนี้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้มาลงเลยจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นการยืนยันสิทธิ์ของคนเก่า
2: ค่ะ
1: และเขาจะกรองว่าจนถึงตอนนี้ใครที่มีรายได้น้อยจริงๆใครที่ตอนนี้รายได้ปลอดภัยแล้วเพื่อที่จะได้ให้สิทธิ์และเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะเอาไปคำนวณกับกลุ่มคนที่เขาจะไปทำการตรวจสอบก็กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปลงพื้นที่ในการตรวจสอบอาจจะไม่ใช่เป็นการลงพื้นที่นะคะแต่ว่าอุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปแบบของการทำงานจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือ4-21มิถุนายนเนี่ยคือเป็นของกลุ่มเก่าเพราะว่าวันนี้ดูข่าวมีเยอะมาก
2: ให้กดย
1: ื
2: นยันให้กดยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมคะ
1: คือพอบอกว่ากดยืนยันสิทธิ์คนก็จะเข้าใจผิดอีกว่าจะกดยังไงฉันไม่มีสมาร์ทโฟนฉันเป็นคนโจรไงเธอเข้าใจไหม

0: ไม่ใช่แค่กดนะคะทุกคนวิธีการในการยืนยันสิทธิ์มีหลายแบบไปที่ธนาคารก็ได
1: ้มีหลายช่องทางนะคุณผู้ฟัง
0: หรือว่าที่หน้าตู้ ATM ก็ได้
1: ใช่
0: หรือที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้
1: ก็คือยืนยันสิทธิ์เนี่ยผ่าน5ช่องทางนะคะ1แอปพลิเคชันเป่าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็3เป็นเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็4ก็คือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็5ก็คือสาขาของสถาบันการเงินของรัฐ5แห่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามนั่นเอง
0: ใช่ก็เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ไปที่ธนาคารก็ได้แต่ว่าเป็นของคนเก่าก่
1: อ
0: นเพราะว่าเท่าที่ดูหน้าข่าวมีคนใหม่ไปด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็บอกอ้าวเขาไม่ทราบ
1: ทีนี้คนใหม่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีใช่ไหมคะที่อุ้มกำลังจะบอกเนี่ยอันนี้จะเป็นทางกระทรวงการคลังเขาจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยที่เราคุยกันเมื่อต้นสัปดาห์ว่าจะร่วมกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอบต.แล้วก็ระดับหมู่บ้านเขาจะไปลงพื้นที่เพื่อที่จะสำรวจใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็รวบรวมรายชื่อ
0: ก็ไม่กล้าพูดซะว่า 100% ลงพื้นที่หรือเปล่า
1: แต่ว่าตามข่าวบอกว่าแบบนั้น
0: คือเมื่อวานสัมภาษณ์ผู้ช่วยโฆษกไงท่านก็ไม่ได้บอกว่า 100% ของการลงพื้นที่อุ้มถึงได้ใช้คำว่ามีกระบวนการของเขาว่าเขาจะมีการสแกนตรวจยังไงแต่ทีเนี้ยณตอนเนี้ยที่มันมีปัญหาซ้อนเข้ามาเนี่ยเยอะมาก1คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคือบางคนเขาไปโรงเรียนกศน.อย่างเงี้ยพี่เก๋แต่อายุเขาเกิน18ปีแล้วนะแล้วเขาต้องการที่จะเพิ่มทักษะให้กับตัวเองรายได้เขาไม่ได้เยอะนะคะ
1: อ๋อแล้วว่าย
0: ังหาเช้ากินค่ำอยู่นะ
1: แล้วรอบนี้ก็คือนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์
0: ไม่ได้สถานะคือนักศึกษาอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่แฟร์ของเขาหรือมีอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูก็คือกลุ่มที่ไปใช้ชื่อพ่อแม่ไปยื่นลดหย่อนภาษี มีทั้งบิดามารดาคู่สมรสแล้วก็บุตรคือล่าสุดอะค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังท่านชี้แจงผ่านคุณถนอมอ่อนเกตพลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการที่เอาเคสร้องทุกข์ของประชาชนเนี่ยไปประสานต่อนะท่านบอกว่าเจตนาของรัฐเนี่ยคือการคัดกรองคนที่ไม่ได้จนจริงๆออกไปแล้วก็เก็บสิทธิ์เอาไว้ให้กับคนที่ยากจนหรือว่าไม่มีใครดูแลจริง
1: ๆ
0: ทีนี้ถ้าคุณเอาชื่อของพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูที่สูงสุดคือ 60,000 บาทใช่ไหมคะรัฐถือว่าพ่อแม่กลุ่มนี้ได้รับการดูแลแล้วในระดับหนึ่งจึงถือว่าไม่ใช่กลุ่มที่ไม่มีใครที่จะมาคอยพึ่งพา
1: เหมือนมีคนเลี้ยงดูอยู่แล้ว
0: ค่ะแต่สามารถหาทางออกได้คือการอุทธรณ์นะคะพี่เก
1: ๋
0: ถ้ากรณีที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้กลับมาเลี้ยงดูเลยไม่เคยส่งเสียเงินให้กับพ่อแม่เลยตรงนี้ค่ะพ่อแม่สามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์บัตรคนจนได้แต่มันจะมีเงื่อนไขผูกพันคือว่าลูกคนนั้นนะคะก็จะไม่สามารถนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกต่อไป
1: ใช่
0: แต่ทีนี้พออุทธรณ์มันก็ต้องมีขั้นตอนรายละเอียดอีกเน
1: า
0: ะ
1: คือเอางี้เอาไทม์ไลน์ก่อนแล้วกันนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะก็คือ4ถึง21มิถุนายนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคน
0: ยืนยันสิทธ
1: ิ์ยืนยันสิท
0: ธิ
1: ์ต้องใช้คำว่าแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็17กรกฎาคมก็จะมีในเรื่องของการประกาศผลการคัดกรองใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่18ถึง31กรกฎาคมแต่ทีนี้เนี่ยการยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็จะต้องยื่นเอกสารในการโต้แย้งด้วยนะอย่างที่อุ้มบอกไปเนี่ยแหละสำแดงเรื่องของเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆให้ชัดเจนนะคะก็เขาจะให้มีกระบวนการอะไรต่างๆและพยายามที่จะทำให้เสร็จเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนรู้สึกว่าตามข่าวบอกว่าเดือนกันยายนเพื่อให้สอดรับกับเรื่องของจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สังคมปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคม
0: เอ้าเมื่อวานมันเท่าที่อัปเดตคือเริ่มใช้สิงหา
1: ค
0: ือเนี่ยตอนนี้ไทม์ไลน์เริ่มไม่แน่ใจแล
1: ้
0: วแต่ที่แน่ๆเอาวันนี้ก่อนเนาะวันนี้นี่คือจะมีภาพผู้สูงอายุจำนวนมากเลยค่ะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ต้องเหมารถซาเล้งรถพ่วงข้างรถกระบะแล้วไปแช่น้ำมันกันนะพี่เก๋ แล้วก็ไปกันที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อจะไปลงทะเบียนใหม่กันโอ้โหหลายคนก็บอกว่าลำบากเหลือเกินยอมที่จะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นอะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยจะได้รับเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะผู้สูงอายุลูกคนเดียวบางครั้งเนี่ยต้องแบกพ่อแม่หลายคน
1: อ
0: ะแล้วก็เป็นพ่อแม่แฟนอีกเข้าไห
1: ม
0: พอมันมีการตัดสิทธิ์บัตรคนจนของพ่อแม่ทันทีแบบเนี้ยเพื่อ

0: พาะเพียงเพราะว่าฉันลดหย่อนภาษีฉันแสดงความจำนงในการยื่นภาษีเพราะในความเป็นจริงคือฉันเลี้ยงดูพ่อแม่ของฉันอ้าวโดนตัดสิทธิ์ซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยบางครอบครัวที่เขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนจริงๆนะคะเงินแค่อ่ะบางคนบอกว่ากินกาแฟได้แก้วนึงคือ100กว่าบาทใช่มั้ยแต่บางคนเอาไปซื้อข้าวสารเอาไปซื้อน้ำมันพืชเอาไปซื้อของที่เขาจะยังชีพได้บางคนอ่ะกินกาแฟได้แค่1แก้วแต่หลายคนอยู่ได้แบบ100อ่ะเขาจะจัดสรรได้หลายวันนะ
1: มันเหมือนเป็นแบบว่าความกระชุ่มกระชวยนะอันนี้มองในมุมของผู้สูงอายุนะคือพอเวลาเราไม่ได้ทำงาน
0: อ่ะแล้ว
1: เรามีเงินแล้วเหมือนเรารู้สึกว่ามันจะมีรายได้ที่เข้ามาเหมือนทุกเดือนแบบนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบว่าจากการไปทำงานเนาะแต่ว่าเป็นสวัสดิการของทางรัฐให้มาก็สามารถที่จะเอาไปซื้อข่าวสารซื้อนู่นซื้อนี่อะไรได้อ่ะ
0: ค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงรัฐเองก็พยายามจะอุดช่องโหว่ให้ไงเพราะก่อนหน้านี้มันมีการร้องเรียนมาเยอะว่าคนที่เขาได้เขาจนไม่จริงแล้วตอนนี้เขาก็พยายามที่จะตอบคำถามสังคมที่มันมีการค่อนแคกระทรวงการคลังอะค่ะว่าทำไมกระทรวงการคลังถึงยอมให้คนจนไม่จริงมาถือบัตรคนจนเยอะมากเลยแล้วมาตรการเชื่อมโยงกับฐานภาษีของสรรพากรในครั้งนี้จริงๆแล้วมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งมองว่ามันยุติธรรมที่สุดแล้วนะกับการที่จะไปสแกนหาคนที่เขามีรายได้น้อยจริงๆเมื่อวานท่านผู้ช่วยโฆษกบอกอย่าเรียกว่าคนจนต้องเรียกว่าคนมีรายได้น้อย
1: แต่ว่าทางคุณเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวนะคะก็ใช้คำว่าเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือพยายามจะคัดกรองเอาคนที่เดือดร้อนที่สุดอะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเรื่องนี้ถ้ามันมีความคืบหน้ายังไงอัปเดตให้ได้ทราบแน่นอนอันนี้ต้องคืบหน้าเพราะว่าอย่างเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะบอกเลยว่าเข็มขัดสั้น คือมันมีบางจุดที่มันโอเคมันอาจจะเป็นจุดโหวแต่ก็แก้ไขกันไป
1: แต่ที่สำคัญก็อย่างที่บอกไปว่ากลุ่มผู้ตกหล่นผู้มีรายได้น้อยอะไรต่างๆที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการก็รอจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะว่าอย่างถ้าดูกระบวนการตามที่กระทรวงการคลังมีนำเสนอออกมาตามหน้าสื่อเนี่ยก็คือเดี๋ยวทางมหาดไทยกลไกมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอบต.ระดับหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาอะมีเรื่องของการรวบรวมรายชื่ออยู่ในระบบอยู่ในตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอารายชื่อตรงเนี้ยไปสู่กระบวนการในการคัดกรองตามเกณฑ์อีกทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนที่ตกหล่นกลุ่มนี้เนี่ยพอได้รายชื่อผ่านเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เหมือนแบบว่าคนบุคคลคนนั้นนะคะเข้ามายืนยันตนว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะที่ต้องไม่สับสนก็คุณไม่ต้องทำอะไรเลยรอฟังข่าวตอนนี้เอาจริงๆนะเหมือนข้อมูลก็อาจจะแบบตีไปตีมาแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้เนาะ
0: จริงๆนอกจากข้อมูล
1: อ
0: ่ะมันต้องมาดูด้วยว่าพฤตินัยกับนิตินัยนะพี่เก
1: ๋
0: นึกออกไหมบางคนเมื่อวานอย่างเมื่อวานมีคนบอกพี่บอลมาว่าคือจริงๆอ่ะไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเลยสามีเลี้ยงดูแต่คำว่าสามีเลี้ยงดูอ่ะมันคือมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแต่เข้าใจไหมแบบเนี้ยมันคือในทางพฤตินัยก็กินดีอยู่ดีอ
1: ่
0: ะแต่ในทางนิตินัยก็นี่ไงมันไม่ได้มีหลักฐานทางการเสียภาษีหรืออะไรก็เข้าข่ายหมดเลยอะค่
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาก็เห็นใจท่านเหมือนกันนะว่าโอ้โหจะให้เป็นสแกนแต่ละบ้านยังไงก็แต่ว่าพยายาม
1: เข้าใจว่าน่าจะมีข้อมูลนะเข้าใจว่าน่าจะมีข้อมูล
0: ก็ต้องดูแหมเราก็ไม่ทราบไงพี่เก๋เพราะบางคนมีความรู้สึกว่าทำไมสิทธิ์ของฉัน
1: อ
0: ่ะฉันควรได้สิพี่ของไห
1: ม
0: มันก็เป็นอีกเรื่องนึงอ่ะโอเ
1: ค
0: แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะยังมีเรื่องของการเมืองด้วยแน่นอนว่าเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่เมื่อวานมีข่าวแพร่สะพัดออกมาว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณทักษิณจะเดินทางไปดูไบแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ทำให้หลายๆคนเกิดคำถามขึ้นมาแหละว่าไปได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการพูดถึงใบบริสุทธิ์อยู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งใบบริสุทธิ์เนี่ยมันเหมือนเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าโอเคบริสุทธิ์จริงๆนะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะแต่อีกมุมนึงของนัยยะทางการเมืองอ่ะก็มีคนมองว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวที่จะฉุดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าจากอีกขั้วอำนาจนึงว่าแบบเอ้ยอย่าเคลื่อนไหวอะไรที่มันรุนแรงมากเกินนะ
1: คือเอาต้องบอกว่าคือในส่วนของสถานะของคุณทักษิณนะตอนนี้เมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็เหมือนกับน่าจะค่อนข้างที่จะชัดเจนมีรายชื่อในการพ้นสถานะในการคุมประพฤติคือไม่ต้องรายงานตัว
0: ได้ร
1: ับ
0: พระราชทานอภัยโทษแล้ว
1: นะคะก็พ้นในส่วนของขั้นตอนตรงนี้ไปแต่ทีนี้เนี่ยกระบวนการมันยังไม่จบโดยบริบูรณ์ไงมันยังมีเรื่องของกระบวนการในการถอดกำไร EM ที่เดี๋ยวเขาจะต้องมีทางคณะกรรมการตามมาตรา21อะค่
0: ะ
1: ที่

0: จะต้องดำเนินการแล้วก็เคาะออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมีกระบวนการถอดกำไร EM ปุ๊บก็จะต้องรับใบบริสุทธิ์หลังจากนั้นจะถือว่าครบกระบวนการและบริบูรณ์จริง
1: ๆใช
0: ่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็จับตามองว่าแล้วจะเป็นยังไงกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้ระยะเวลามากน้อยขนาดไหนแล้วพ้นสถานะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบทบาททุกย่างก้าวของคุณทักษิณเนี่ยก็จะถูกจับตามองแล้วไปบวกกับประเด็นอีกวันนี้มีการเมืองเรื่องของเรื่องร้อนแก้รัฐธรรมนูญ
1: แก้จริงๆแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยค่อนข้างหลายคนพอเห็นแค่พาดหัวอย่างเดียวก็จะมีความรู้สึกว่าอ้าวนี่มันคือเป็นการหักเหลี่ยมเทเพื่อนกันกลางสภาหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยทางภูมิใจไทยเขาก็มีการแถลงออกมาจริงๆแถลงสั้นมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการขยายความออกมาจากทางคุณนิกรด้วยก
1: ็
0: คือมติของภูมิใจไทยก็จะถอนชื่อนะคะที่ไปสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลก็คือของเพื่อไทยนั่นแหละ ให้ถอนชื่อออกมาอ้าวทีนี้ถอนชื่อออกมาปุ๊บนะคะพรรคเพื่อไทยก็เดินต่อไม่ได้สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นวันนี้มีข่าวว่าเหมือนชะลอด้วยนะ
1: ชะลอก็ออกมาเหมือนกับน้อมรับอะเพราะจริงๆแล้วอุ้มว่าจริงๆประเด็นหลักมันก็ที่มาของสสร.เนี่ยแหละที
0: ่
1: ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เห็นความแตกต่างของร่างของแต่ละพรรคอะค่ะเก๋คือข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับเพื่อนเล่าให้ฟังกันนะก็จะเป็นประมาณแบบว่าเหมือนเพื่อไทยอะเป็นแกนนำที่จะชวนเพื่อนๆมาแก้กฎหมายสูงสุดของประเทศกันก็คือแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมก็เลยไปชวนเพื่อไทยขออภัยเชิญภูมิใจไทยอันนี้เป็นเพื่อนสนิทกันไงมาร่วมลงชื่อกันนั่นนู่นนี่อยู่ดีๆภูมิใจไทยก็เปลี่ยนใจบอกว่าให้ลูกพรรคทุกคนอะที่เคยไปลงชื่อกับเพื่อไทยอะ
0: แต่เขาก็ไม่เห็นผล
1: ไปถอนชื่อออกไม่อันนี้เล่าให้ฟังบริบทก่อนให้คนเข้าใจเพราะว่าพอมันเป็นศัพท์กฎหมายบางทีบางคนเข้าใจยากแต่ทุกคนมีกฎหมายมีเหตุผลฝั่งของภูมิใจไทยก็มีเหตุผลโดยเฉพาะของการยอมรับในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ศาลท่านตัดสินออกมาถึงที่มาของสสร.ต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยในบริบทที่เข้าใจก็คือว่าตอนเนี้ยพรรคการเมืองอ่ะเขาไม่ได้อยู่ๆอยากจะเปลี่ยนใจกันเล่นๆเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีนัยยะอยู่ในเรื่องของการขับเคลื่อนไปแน่นอนว่าการสอดไส้ในเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนไปให้ถึงจุดที่วางเอาไว้กับระหว่างทางเนี่ยมันจะมีเหตุผลแตกต่างกันก็คือตัวแปรอย่างสว.อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือตัวแปรหลักเลยด้วยซ้ำเนาะก็อย่างของภูมิใจไทยหลายๆคนก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนแต่ว่าตรงเนี้ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊เขากลัวว่าเดี๋ยวจะทัวร์ลงหรือเปล่าสำหรับภูมิใจไทยอ่ะก็เลยเพย์เซฟเอาไว้ก่อน
0: โอ้แต่ว่าวันนี้คุณนิกรเนี่ยออกมาบอกแจกแจงเป็นประเด็นเลยนะว่าทำไมถึงจะต้องให้สมาชิกของภูมิใจไทยถอนชื่อออกนะคะในส่วนของการร่วมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยนะคะก็คือเนื้อหาสาระเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ค
0: ุณนิกรบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพบข้อกังวลหลายเรื่องเลยนะคะที่อาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสาระสำคัญของคำวินิจฉัยก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้หมวด15เรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่รัฐสภาไม่อาจกำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได
1: ้
0: ซึ่งตรงนี้แหละก็มองว่าร่างของเพื่อไทยอาจจะเข้าข่ายปัญหานี้อันนี้ประเด็นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าร่างของเพื่อไทยเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้ว่าให้ประชาชนเลือกผู้สมัครสสร.จำนวน300คนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรัฐสภาคัดเลือกให้เหลือ100คนภูมิใจไทยก็เลยเห็นว่าขั้นตอนให้รัฐสภาเลือกในตอนท้ายเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติอาจจะเกิดการโต้แย้งเกิดขึ้นเช่นเจตนาของประชาชนให้ถูกแสดงออกผ่านการลงคะแนนแล้วการรัฐสภาไม่เลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดในจังหวัดแต่ไปเลือกคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าแบบนี้ค่ะก็เลยถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊อาจจะเป็นการเหมือนกับว่าจะไปขัดอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็กังวลสิ่งที่ตามมาก็คือกังวลนะคะกังวลว่าถ้าร่างนี้มีเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงขัดกับคำวินิจฉัยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยอันนี้เขากลัวมากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: การถูกร้องเรียนการถูกร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอเกิดการวินิจฉัยใหม่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะล่าช้าแล้วก็ระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยมันก็จะถูกทอดยาวออกไปอีกด้วย
1: ใช่
0: หลักๆ ก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตร เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีนักข่าวไปสัมภาษณ์แน่นอนแหละมันเป็นประเด็นเดิมๆคำถามเดิมๆที่หลายๆคนถามกันมาโดยตลอดนะคะปรากฏว่าวันนี้มีการพาดหัวข่าวที่หลายๆคนเนี่ยตกใจเลยเพราะว่ามันเป็นหน้า

0: คุณจุลพันธ์และอีกกรอบหนึ่งก็เป็นหน้าของคุณทักษิณแล้วพาดหัวก็คือเฮดไลน์บอกว่าไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยแล้ว เหมือนจะรุนแรงนะ แต่เนื้อข่าวจริงๆแล้วอะค่ะคุณจุลพันธ์นะบอกว่าณตอนนี้คือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยได้รับพระราชทานขออภัยได้รับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งทางสมาชิกเพื่อไทยถ้ามีโอกาสอะจะเข้าไปพบคือแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วปอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มันรู้สึกยังไงกันบ้างก็บอกอ๋อแน่นอนต้องรู้สึกแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณทักษิณแสดงความยินดีกับคุณแพทองธารชินวัตรด้วยทีนี้ถามว่าคุณทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคหรือเปล่าคือยืนยันว่าไม่มีแล้วการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพรรคคุณจุลพันธ์ยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้วต้องไม่มีคำถามแบบนี้อีกแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมจะเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของเราภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยเรามีหลักการและความเชื่อของเราและพร้อมจะนำความเชื่อนั้นเนี่ยไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ได้มีการครอบงำอะไรจากภายนอกนี่ถือว่าเป็นการตั้งเฮดไลน์เอาไว้สำหรับการพูดคุยในเบรกต่อไปด้วยนะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเบรกต่อไปเนี่ยอาจารย์ธนพรศรียกูลที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยท่านวิเคราะห์แล้วท่านฟันธงมาโดยตลอดย้ำมาโดยตลอดว่าไม่มีทางที่คุณทักษิณจะบ๊ายบายการเมือง
1: นะคะยิ่งได้รับอิสระมากขึ้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวได้ติดตามกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดอย่างที่บอกไปนะคะคุณจุลพันธ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะคะอย่างเรื่องของยื่นการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยล่าสุดเขาตัดสินใจแล้วนะคะเพื่อไทยจะยังไม่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาในขนาดนี้แล้วก็บอกว่าหลังจากที่ภูมิใจไทยเนี่ยมีมติในการถอนร่างรายชื่อส.ส.นะคะที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างไปทีนี้เนี่ยก็ต้องกลับไปหาลือกับทางภูมิใจไทยนี่แหละว่าภายในพักเนี่ยจะเอายังไงต่อนะคะแล้วก็ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรหรือไม่นะคะซึ่งณเวลานี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มองกันไปแต่ว่าหลายคนจับตามองมากกว่านั้นนะว่าความสัมพันธ์กับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยณตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงพอถอนชื่อออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นไปยังไงอันนี้เนี่ยน่าติดตามด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกกันกับนักวิชาการนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะขอย้ำเรื่องสุขภาพและความสะดวกสบายรวมไปถึงความคุ้มค่าให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังหน่อยนะคะคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรอันนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่าเขาสามารถทำได้หลากหลายเลยค่ะมี6ฟังก์ชันค่ะไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารแม้แต่ทำเค้กก็สามารถจบได้ในหม้อเดียวเพราะว่ามีไอเทมลับของสายเฮลตี้อยู่คือมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะแล้วตัวหม้อข้างในเนี่ยก็เคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดง่ายล้างง่ายขออภัยข้าวมันจะไม่ติดหม้อค่ะแล้วก็ล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาปกติเนี่ย2,990 บาทช็อปมาเนี่ยใจดีมากเลยค่ะลดเหลือให้เพียง990 บาทเท่านั้นย้ำค่ะ 1,000 บาทมีทอนค่ะ990 บาทค่ะถ้าสั่งซื้อตอนนี้นะคะรับของแถมเพิ่มทันที2รายการเลยคือที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ของแถมอย่างเดียวก็300บาทแล้วนะ ถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: นะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเรียกได้ว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะอยากจะให้ไปร่วมทริปสำคัญนะคะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์จริงๆที่คุณผู้ฟัง 100.5 นี้ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทาง FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอเลยเป็นทริปพิเศษรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะไฮไลท์สำคัญก็จะมีผู้ร่วมทับความรู้ไปกับเราเป็น3กูรูคนข่าวค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะทั้ง3คนเนี่ยก็จะไปบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนค่ะวันแรกพามุ่งหน้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนนะคะก็คือเมืองสองแควนั่นเองนะคะ

0: ไปสักการะนะคะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็ได้ร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ได้ทานอาหารอย่างเดียวจะมีทอล์กโชว์พิเศษด้วยเป็นทอล์กโชว์พิเศษสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์แล้วก็พี่สุทน
1: สนุกแน
0: ่เอกลุศีจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็วันที่2เยือนพระราชวังจันทร์ค่ะเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมุ่งหน้าสู่อยุธยาแล้วก็พาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีก1โหมดนะคะที่เวลาไปเที่ยวอยุธยาเนี่ยตอนคืนก็จะเป็นฟิลที่สวยงามมากๆเลยค่ะวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็พาไปลอดซุ้มประตูแก้ข้อกันที่วัดหน้าพระเมรุด้วยนะคะพิเศษสุดๆค่ะมื้อกลางวันก็จะได้พบปะนะคะใกล้ชิดเลยต้องย้ำว่าใกล้ชิดมากๆกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธานคุณพิสมัยพิมพ์วิสารทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารก็เลิศรสทุกมื้อเลยนะคะทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านค่ะสำรองที่นั่งนะคะเดี๋ยวให้ไว้3หมายเลขนะคะ0944803076 0943966649แล้วก็หมายเลขสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟัง0868251444ค่ะ
1: ค่ะอีก8ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะนี่จะบอกให้ว่าถ้าเกิดอุ้มสามารถเคลียร์คิวได้อุ้มยังอยากไปเลยอ่ะเน
0: า
1: ะมันเป็นทริปที่ดูคุ้มค่ามากแล้วเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันแป๊บนึงนะคะและเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรเต็มๆเลยสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
2: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยหลายคนเริ่มจับตามองละว่าท่านจะมีบทบาททางการเมืองแบบไหน
2: ค่ะ
1: ณตอนนี้ยังไม่มีคำตอบมันมีแต่การวิเคราะห์จากหลายๆฝ่ายแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าหลังจากที่ท่านได้รับพระชานาภัยโทษแล้วเนี่ยก็มีการบอกกล่าวกันอยู่พอสมควรเลยว่าเอ๊ะความเคลื่อนไหวที่บ้านจันทร์สองล่าตอนนี
2: ้
1: ไม่มีสำนักข่าวไปเฝ้าหน้าบ้านเลยนะพี่เก๋ แต่ว่าโอ้ตอนนี้ไม่เห็นมีใครเข้าไม่เห็นมีใครออกเลยอะแล้วคำสัมภาษณ์ของคุณเอมพินทองทาลูกสาวของคุณทักษิณเมื่อวานเนี้ยบอกว่าคุณพ่อใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหลานๆจากนี้คงไปไหนสะดวกมากขึ้นคือมันอาจจะเป็นคำธรรมดาสำหรับคนอื่นๆนะแต่พอมันมีประเด็นข่าวว่าอุ๊ยกระแสอาจจะไปดูไบอ่ะเอาล่ะแล้วหนึ่งท่านที่บอกว่ารับรองนะท่านจะไปดูไบหรือจะไปไหนก็ตามนะมันจะต้องมีนัยยะทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆเพราะคุณทักษิณเนี่ยไม่มีทางจะทิ้งการเมืองไปได้วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จ้าค
3: ่ะสวัสดีครับคุณอุ้งคุณเก๋รับเกียรติหรือรับทัวร์ครับถามกันให้ชัดก่อนก็ดูจะเป็นรับทัวร์ซะมากกว่า
2: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องรับทัวร์ค่ะ
3: ล้างจอดกว้างฮะไม่มีปัญหา
2: โอเคค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ครั้งนี้พอมันมีกระแสข่าวออกมากูรูหลายๆท่านเนี่ยก็ออกมาแล้วมันวิเคราะห์ไป2ทางบางท่านเนี่ยก็บอกว่าครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเคยเลยจุดพีคมาแล้วคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยน่าจะเป็นการไปใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนกับโยนส่งไม้ต่อให้กับคุณแพทองธารหรือว่าจะเป็นอาจารย์เชนอะไรเงี้ยแต่ในมุมของอาจารย์เนี่ยดูท่าทางถ้าวัดจากที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่มีทางคุณทักษิณยังไงก็ยังต้องกุมบังเหียนอยู่แน่ถูกไหมคะอาจารย์
3: ถูกต้องฮะถูกต้องฮะคือนายใหญ่กับการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นสายเลือดครับเราอย่าลืมนะครับนายใหญ่เนี่ยเป็นลูกพ่อเลิศนะครับคุณพ่อของท่านเนี่ยก็คือสสระบบเขต
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะฮะเช่นเดียวกับครูใหญ่ก็เป็นลูกพ่อชัยนะครับก็เป็นสสระบบเขตเป็นพร้อมกันนะตั้งแต่ปี2512
1: ค่ะ
3: นะครับดังนั้นแล้วแค่2ท่านนี้เกิดมานะครับลืมตาดูก็เห็นแล้วว่าการเมืองการเลือกตั้งระบบเขตมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าบุพการีนะครับอยู่ในแวดวงการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันจริงในระบบเขตนะครับไม่มีทางหรอกครับที่จะตัดการเมืองออกจากสายเลือดนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการของนายใหญ่รอบนี้จะละเอียดมากขึ้นแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพในการตัดแต้มพวกสีน้ำเงินได้มากกว่าเดิ
1: ม
3: นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นง่าย
1: ๆ
3: นะครับคุณเก๋กับคุณอุ้มก็ทราบว่าอาจารย์เชนเนี่ยจุดเด่นคือความเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
3: แล้วก็เป็นศาสตราจารย์ที่ทุกคนให้ความเชื่อถือนะครับก็ไปคุยกับฝรั่งเศสเรื่องโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอ่ะไม่เห็น NGO ไทยออกมาด่าอาจารย์เชนสักคนเดียวนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราลองเปรียบเทียบนะครับถ้าเรื่อง AI พาสปอร์ตคนพูดเปลี่ยนจากลูกพ่อเนวินมาเป็นอาจารย์เชนเนี่ยผมรับรองฮะไม่มีคำถามนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเครดิตอาจารย์เชน
1: ค
3: ราวนี้พอมาคอนแลบหรือเซนเนอร์ยี่เนี่ยใช้ศัพท์ทันสมัยด้วยพอมาคอนแลบกับเครือข่ายของนายใหญ่ในระดับอินเตอร
1: ์
3: คุณเก๋กับคุณอุ้มก็คิดเอาแล้วกันว่าข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยเวลาพูดออกสื่อหรือสื่อเอาสิ่งที่นายใหญ่โพสต์ทั้งหลายทั้งปวงเอามาขยายซ้ำเนี่ยนี่แหละคือการตัดแต้มพวกสีน้ำเงินเอาง่ายๆเลยนะเอาแค่เรื่อง AI Passport เนี่ยถ้านายใหญ่โพสต์หรือเอ่ยปากว่านายใหญ่เห็นด้วยกับ AI นะครับมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้วิธีการที่เห็นมาจากประเทศนั้นประเทศนี้เขาใช้วิธีแบบนี้แบบนี
1: ้
3: แล้วเป็นเรื่องบังเอิญที่สิ่งที่นายใหญ่โพสต์เนี่ยตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณชัยชนกทำเพราะฉะนั้นคุณชัยชนกก็รับทัวร์ไปนะครับนี่แหละครับที่ผมจะบอกว่าการเมืองยุคนกฟีนิกซ์ชื่อนายใหญ
1: ่
3: นะครับจะละเอียดขึ้นแต่ว่ามีประสิทธิภาพม
1: ี
3: การทำลายล้างทางการเมืองอย่างเพิ่มมากขึ้นครับอ
2: าจารย์งั้นถามต่อจุด
3: ครับ
2: จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นตัวแปรอย่างไรหรือไม่ในเรื่องของกระดานการเมืองหรือจะมีผลอะไรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: อ๋อยังครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วง อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับก็สะสมแต้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อวันใดวันหนึ่งมีความพร้อมนะครับเราจะได้เห็นนายใหญ่ออกอาละวาดในฐานะผู้ชำ

0: นาการด้านเขตเลือกตั้งซึ่งผมเรียนเลยว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยที่เป็นนักเลือกตั้งระบบเขตจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าแทบจะนับหัวได้อยู่แล้วนะครับที่เหลือน่ะมีแต่อ้างว่ารู้แต่ไม่เคยลงเลือกตั้งระบบเขตเพราะนั้นก็เลยมีนักเลียเยอะพอมีนักเลียเยอะการเลือกสสระบบเขตก็หมดท่าก็แพ้สีน้ำเงินนะครับแต่รอบนี้เนี่ยนายใหญ่ลูกพ่อเลิศนี่รับรองครับลืมตาขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าเขาหาเสียงกันยังไงเพราะนั้นก็จะค่อยๆสะสมนะครับแล้วก็ค่อยๆมาแก้เกมค่อยๆมาปิดช่องว่างนะครับแล้วก็ขจัดจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งระบบเขตนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าติดตามดูครับนายใหญ่นกฟีนิกซ์ตัวนี้ที่อาจารย์จ๊ะบอกว่านายใหญ่คือนกฟีนิกซ์เนี่ยมันของแท้นะครับใครที่คิดว่านายผมเรียนตรงๆนะครับไปบอกให้สหรัฐหยุดยิงกับอิหร่านเป็นการถาว
1: รแบบจะเป็นเปิดอะไรยังไงนี่ก็ต้องติดตามใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็เหมือนครูใหญ่อะฮะถูกไหมครับครูใหญ่ท่านก็เปิดหน้าเมื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องเปิดถูกไหมครับส่วนเรื่องดินเนอร์ทอล์กอะไรต่างๆนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเครือข่ายนายใหญ่เขาจัดให้เมื่อเวลาอันเหมาะสม FC นายใหญ่เขารอฟังอยู่แล้วก็คุณเก๋กับคุณอุ้มคิดดูนะแค่นายใหญ่ตัดผมยังเป็นข่าวอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้านายใหญ่จะไลฟ์นะครับจะดินเนอร์ทอล์กหรือว่าจะไปจัดไลฟ์สดกันใหม่โอ้ยมันสบายนะครับผมเรียนเลยนะฮะว่าผมถึงยกเรื่อง AI passport ไงเพราะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยสีน้ำเงินถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอ
1: ะ
0: นะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราลองคิดดูว่าถ้าคนพูดเนี่ยเป็นอาจารย์เชนกับนายใหญ่อะโอ้โหรับรองจากเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยจะกลายเป็นโอ้โหโคตรวิสัยทัศน์มันจะเป็นแบบนั้นกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์เรากระแสข่าวที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเคลียร์ทุกอย่างแล้วจะบินไปดูใบทันทีตรงนี้มันสื่อสารในยักษ์อะไรได้บ้างอะคะอาจารย
0: ์ไม่ได้สื่อสารแล้วหรอกครับคนเรามันไม่มีภาระทางกฎหมายแล้วจะไปไหนก็ได้ทั่วโลกเผลอๆเดินไปจับไปเช็คแฮนด์กับโดนั่นทรัมป์เราก็อาจจะได้เห็นนะฮะบทแบบนี้นี่แหละพี่เป็นบทที่นายใหญ่ดูแล้วว่าคุณอนุทินเนี่ยยังอ่อนกว่านายใหญ
1: ่
0: นะครับก็คือคอนเนคชั่นระดับโลกนะฮะเพราะนั้นนายใหญ่ก็ต้องใช้จุดแข็งเรื่องพวกนี้แหละเดินสายไปเช็คแฮนด์คนนั้นเช็คแฮนด์คนนี
1: ้
0: โอ้โหไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองเลยแค่เอามาเปรียบเทียบกับนายกนะครับท่านนายกก็ต้องแก้เกมแล้วนะครับแต่ว่าทีมท่านนายกเตรียมแก้เกมหรือยังนะฮะผมเกรงว่าเดี๋ยวแก้ช้าจะเสร็จนายใหญ่นะพักสีน้ำเงินนะ
1: ค่ะอาจารย์งั้นในประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยอ่ะคุณทักษิณก็จะมีอิสระมากขึ้นหลังจากนี้เราก็จะต้องจับตาเรื่องของบทบาทเนาะว่าการเดินทางการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะการพบปะนักการเมืองหรือการเคลื่อนไหวจะเป็นในบทบาทไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องจับตามองอย่างความสัมพันธ์ของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะวันนี้ตั้งต้นจากสารตั้งต้นเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที
0: ่
1: ภูมิใจไทยถอนชื่อออกมาอันนี้อาจารย์มองยังไงสำหรับมิตินี้คะ
0: ผมไม่มองยังไงล่ะฮะเพราะชั่วโมงนี้เนี่ยภูมิใจไทยจะยังไงพรรคเพื่อไทยไม่มีหือไม่มี
1: อ
0: ยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าถ้าไปหือไปเดี๋ยวกลายเป็นฝ่ายค้านนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักการเมืองของบ้านเราเนี่ยฮะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยท่านอดีตนายกยังเคยพูดว่ามันอดอยากปากแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลไว้ก่อนปลอดภัยนะครับแล้วไม่ต้องห่วงครับอยู่อย่างนี้แหละเกาะพวกน้ำเงินไปเรื่อยๆเป็นรัฐบาลยาว30ปีนะครับสบายๆดูนะเผลอๆจนอาจารย์เชนอายุ 7-80 แล้วน่
1: ะ
0: ถึงค่อยมาคิดกันว่าเอ๊ะจะเป็นฝ่ายค้านดีไหมนะครับ
1: อาจารย์
0: เป็นรัฐบาลยาวนานแน่ๆนะครับ
1: ถ้าบอกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ตอนนี้สิ่งที่รออยู่ก็คือใบบริสุทธิ์ที่มันจะสามารถทำให้ไปต่างประเทศได้อันนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยค่ะอาจารย์
0: ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นหมื่นคน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบราชการเนี่ยนะครับเขาทำเร็วอยู่แล้วเรื่องนี
1: ้
0: นะฮะคือที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเราชอบคิดกันว่าเฮ้ยจะเป็นแบบนายใหญ่เป็นการคนเดียวหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยได้รับประโยชน์เป็นหมื่นคน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าหน่วยราชการไปทำช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยนะครับไปมีเรื่องกับคนหมื่นคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองอ่ะจะติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยเจ้าหน้าที่คนไหนคิดอย่างนี้นะครับจะโดนาไปแหกตาอ่านพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกกันด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียนกันก่อนนะครับ คือวิธี

0: คิดอย่างนี้เนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธแหละว่าคิดเป็นดีลเป็นอะไรแต่มันไม่มีดีลอะไรเรื่องนี
1: ้
0: เรื่องนี้เป็นขั้นตอนปกติหลักเกณฑ์ปกติแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผ่านครม.ตั้งแต่วันอังคารที่25แล้ว
1: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่โฆษกรัฐบาลเขาเอามาแถลงผมรู้แต่ผมยังไม่พูดเลย
1: นะคร ับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้อย่าคิดไปไกลใครคิดไปไกลเนี่ยผมแนะนำนะครับบอกให้ไปใช้ก๋วยเตี๋ยวเรือฮิวใจก็ได้นะครับจะได้คิด
1: ใช้ช่วยใน
0: คล
1: า
0: สไปก่อนใช่ครับ
1: อาจารย์ทีนี้อยากให้อาจารย์ตีใจความที่วันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอะค่ะอาจารย
0: ์
1: คือเหมือนกับเป็นการบอกปัดในสิ่งที่มันเป็นคำถามเดิมๆอะว่าคุณทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารพรรคหรือเปล่าแล้วท่านบอกว่าเลยจุดนั้นไปแล้วแล้วมันต้องไม่มีคำถามแบบนี้อีกแล้วด้วยทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนไปนี้ที่การทำงานในพรรคเองอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องการจะสื่อสารกับใครด้วยใจความว่าอะไรคะอาจารย
0: ์ก็ไม่ต้องสื่อสารหรอกฮะเขาก็คงจะอยากตอบสังคมว่านายใหญ่จะเข้ามาจุ่นจ้านกับนายพักหรือเปล่านะครับก็เราก็ดูคู่แข่งนายใหญ่ก็ได้นะครับก็คือลูกพ่อชัยน่ะเขาเข้ามายุ่งยากในการบริหารจัดการพรรคภูมิใจไทยไหมล่ะเขาก็ไม่ได้เข้ามายุ่งยากอะไรถูกไหมฮะแต่ถามว่าเขามีบทบาทนะครับเป็นจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเขาก็เป็นก็เช่นเดียวกับนายใหญ
1: ่
0: ถูกไหมฮะไม่ต้องเข้าไปนั่งสั่งการหรอกครับแค่นายใหญ่มองตามาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องรู้แล้วว่านายใหญ่ต้องการอะไรนะครับของแบบนี้มันไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับมองตาก็เห็นลำไส้ใหญ่แล้วนะครับอันนี้เรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเรียนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าร่างของพรรคไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่สีน้ำเงินเนี่ยนะครับที่คิดจะผ่านวาระหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝันไปหรือเปล่านี่ฉันไม่ได้ฝันไม่ใช่ไหมเพราะฝันจริงๆนะครับจะผ่านร่างเดียวคือร่างสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะได้รับนูนสีน้ำเงินแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมคุณเก๋คุณอุ้มเมื่อวานเนี่ยการถอนชื่อเนี่ยมันไม่ได้ถอนจากตัวสสนะครับคุณไม่สังเกตแล้วทำไมพรรคภูมิใจไทยเลือกใช้วิธีว่าออกเป็นมติพรรคเพราะอะไรเพราะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนถูกไหมฮะเพราะว่าสวชุดเนี้ยเขาเป็นสวที่กลัวนะครับเขากลัวผิดเงื่อนไขคำวินิจฉัยศาลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่จะไปกระตุกเส้นพวกสวไม่ให้โหวตผ่าน1ใน3เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาตัดความเสี่ยงตรงนี้หมดนะครับคราวนี้พอมันเป็นมติพรรคปุ๊บมันก็ผูกพันพรรคถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกสวซึ่งใส่เสื้อสีเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเวลาประชุมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะโหวตรับร่างพรรคภูมิใจไทยได้อย่างสบายอกสบายใจชิวๆ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แสดงว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็น้ำเงินน่าจะเป็นคนกำหนดเกมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเน
0: าะจ้ะน้ำเงินอยากได้อะไรก็จะได้อย่างนั้นเอาผมบอกเลยจะมี4เรื่องเอามาผมอ่านล่วงหน้าเลยปีนึงเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ข้อ1นะครับจะมีการปลดล็อกวาระสวเดิมเนี่ยสวเป็น5ปีแต่เป็นได้ครั้งเดียวนะครับรอบนี้จะปลดวาระครับเป็นจนตายครับแบบสสเลยเป็นจนกว่าจะเบื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นจนเป็นไม่ไหวแล้วแบบที่ท่านนายกบอกรวยคือรวยไม่ไหวแล้วอ่ะแบบเดียวกันนะครับปลดล็อกแน่ๆนะครับ2นะครับจะมีการนะครับเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระนะครับคุณ2คนก็เห็นแล้วใช่ไหมครับกรณีสตง.มาเบรกเดอะซันซื้อปุ๋ยอ่
1: ะ
0: นะครับหน้าคว่ำเลยอ่ะนะครับอันนั้นแหละคล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วอันที่3นะครับจะมีการแก้ไขคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ายืดหยุ่นมากเปิดกว้างมากคนไหนอยากเป็นก็ต้องไปเที่ยวเมืองรองไปกินลูกชิ้นนะครับไปบูชาปราสาทหินก็เท่ากับว่าพลพรรคน้ำเงินเนี่ยก็จะได้แนวร่วมนะครับที่อยากเป็นกรรมการองค์กรอิสระเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับแผ่ไพศาลนะครับอำนาจทางการเมืองก็จะยิ่งกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่4นะครับเราจะได้เห็นจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการถอดถอนองค์กรอิสระได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยเกิดจากสวใช่ไหมเก
1: ิ
0: ดพวกไปเป็นแล้วเบี้ยวไงนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับสวตั้งอย่างเดียวแต่ถอดถอนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องมีหลักประกันไว้หน่อยว่าเดี๋ยวตั้งแล้วเบี้ยวนะครับจะได้เปลี่ยนได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็น4เนื้อหาหลักนี้ในรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินแน่นอนน
1: ะคร ับ
0: ซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าอยู่เป็น นะครับเพราะคุณจุลพันธ์ก็เคยพูดเองว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จเนี่ยสวต้องเอาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: และที่สำคัญนะถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยไปหือไปอือนะสสรตามร่างสีน้ำเงินเนี่ยเราอย่าลืมนะสีน้ำเงินเขาให้สภาเลือกสสรนะแทนที่เพื่อไทยจะมีสสรสายสีแดงไปเจือปนอยู่บ้างเดี๋ยวอดหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อไทยก็อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แบบนี้แหละครับถูกแล้ว
1: แต่ว่าวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะอาจารย์เพราะว่าทางพรรคเพื่อไทย คุณจุลพันธ์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพรรคเพื่อไทยตัดสินจะไม่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาในขนาดนี้แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆลักษณะเหมือนถอยไปตั้งหลักใหม่แล้วก็อาจจะต้องไปหารือกับไปหารือกับภูมิใจไทยก่อนว่าเหตุผลข้อกังวลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าจริงๆแล้วก็เสียงไม่พอเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นพวกใครที่ไปคาดหวังอะไรกับเพื่อไทยเนี่ยผมพูดตรงๆนะเราต้องมองการเมืองแบบเรียลโพลิติกแบบผมอ่ะ
1: คือ
0: ผมเข้าใจคนที่คาดหวังนะครับแต่ว่าเวลาผมมาคุยกับคุณเก๋คุณอุ้มเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าทำไมทัวร์เยอะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์จริงนะครับแต่มันอาจจะไม่ถูกหูก็เข้าใจกันได้นะครับแต่ผมถามเธอเอาว่าตั้งแต่ผมพูดเรื่องสีน้ำเงินน้ำเงินอะไรมาเนี่ยนะครับมีเรื่องไหนไม่ใช่สักเรื่องไหมเนี่ยนะครับผมบอกมาเป็นเดือนแล้วบอกว่าเราจะได้เห็นรัฐนูลสีน้ำเงินแล้วมันก็ได้เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไงฮะมันเดินไปสู่เจตนารมณ์ของการยึดอำนาจเมื่อปี57นะครับการยึดอำนาจเมื่อปี57เนี่ยก็เพื่อที่จะจัดสมดุลอำนาจในระบบการเมืองไทยนะครับเราจะชอบไม่ชอบนั่นอีกเรื่องนึงแต่ผู้ยึดอำนาจเขาบอกว่าสมดุลอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับถ้าเองไม่ชอบก็เองก็มีปัญญาไปแก้รัฐนูลให้ได้แล้วกันซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครมีปัญญาเนี่ยครับสีส้มก็กลายเป็นปลาหมอคางดำไปเรียบร้อยแล้วรอวันถูกกำจัดนะครับ
1: อาจารย์ขอกลับมาเรื่องของความสัมพันธ์ของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างคุณยศชนันเองเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์กับประเด็นที่ภูมิใจไทยมีการถอนรายชื่อออกจากการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยนะแต่ว่าท่านก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมองว่าเป็นเรื่องของกลไกรัฐสภาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีท่าทีแบบนี้มีมันสะท้อนอะไรยังไงไหมคะสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองพรรคค่ะ
0: โอ้ยสบายครับก็ผมบอกแล้วน้ำเงินอยู่คู่กับแดงเป็นรัฐบาล30ปีเรื่องไรแดงจะไปเป็นฝ่ายค้านให้โง
1: ่
0: นะครับแล้วคุณเก๋กับคุณอุ้มก็รู้นะครับว่าการเมืองไทยเนี่ยพรรคไหนทำฮึดฮัดสุดท้ายถูกทีไปเป็นฝ่ายค้านไม่มีได้รับสรรเสริญ มีแต่บอกว่าโคตรโง่เลยอ่อนแบบนี้เพราะนั้นพรรคเพื่อไทยเขาผ่านประสบการณ์พวกนี้มาเยอะนะฮะแล้วผมก็เคยบอกแล้วว่าอดีตท่านนายกท่านเคยพูดเอาไว้ด้วยซ้ำไปเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งแล้วไม่ต้องห่วงฮะถ้าเพื่อไทยเส้นกระตุกอยากออกนะโอ้โหพักไปพักรอร่วมนะเขารออยู่เพียบเลยในสภาน
1: ะฮะ
0: เขาพร้อมเข้ามาเสียบแทนทันทีนะครับส่วนเรื่องรัฐนูนนะครับประชามติไม่ผ่านเนี่ยโอ้ผมบอกเพอร์เจอร์นะครับก็สวเลือกซับซ้อนนะครับเขายังหลุดเข้ามาได้เป็นสวสีน้ำเงินน่ะเรื่องทำให้ประชามติผ่านนี่มันง่ายหยุดพลิกฝ่ามือแต่ถึงไม่ผ่านยังไงก็ไม่ขาดทุนเพราะก็อยู่กับรัฐมนตรีปีโทษอยู่กับรัฐมนูลปี60ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้น้ำเงินมีแต่กำไรมากหรือกำไรน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนพรรคขาดทุนที่สุดก็เป็นพรรคสีส้มครับก็เป็นปลาหมอคางดำต้องโดนกำจัดจากพวกสีน้ำเงินครับผม
1: อาจารย์แต่ว่าหมอคางดำโตเร็วนะอาจารย์
0: ก็โตเร็วก็โตไปแต่ตราบใดที่โตเร็วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้ามายึดครองระบบนิเวศทั้งหมดได้มันก็โดนกำจัดอยู่ดี
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับการเมืองที่มันเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะดูโลกไม่สวยแบบที่ผมพูดนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทั้งคุณเก๋คุณอุ้มก็คงต้องช่วยผมสร้างลานรถทัวร์ต่อไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันสายเลียว politics จริงๆนะครับเพราะผมพูดเอาใจใครไม่เป็นจริงๆนะฮะก็ดูการเมืองตามความเป็นจริงที่มันเห็นนะครับ
1: ทิ้งท้ายอาจารย์1นาทีสุดท้ายอาจารย์คิดว่าภาพที่อาจารย์ฉายมาเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับคุณทักษิณเนี่ยค่ะในทิศทางการเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นให้เห็นเป็นภาพชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้ขนาดไหนอะคะ
0: ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวนายใหญ่แกบินไปดอกนายใหญ่เขาเป็นคนช่างสื่อสารอยู่แล้วฮะถึงนายใหญ่จะไม่สื่อสารก็จะมี FC นายใหญ่มีแอดมินของนายใหญ่เขาก็สื่อสารอยู่แล้ว นะครับแล้วคนเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไงเรื่องคอนเน็กชันเรื่องวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยพูดตรงๆก็ต้องบอกว่านายใหญ่ท่านก็ได้รับการยอมรับถูกไหมฮะก็ขนาดท่านตัดผมยังเป็นข่าวอ่ะนะฮะถ้าท่านจะไปจับมือกับทีมงานโดนัลด์ทรัมป์และท่านโพสต์ว่าท่านสามารถที่จะอะไรดูแลเกษตรกรเรื่องข้าวโพดข้าวโพดได้เอ้ามันจะไม่ได้คะแนนได้ยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วถามว่ารัฐบาลจะมาโกรธอะไรท่านก็ท่านบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ไปแย่งงานรัฐบาลทำผมมีแต่มาช่วยงานรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่ท่านจะละเอียดขึ้นแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับจะเพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามที่ผมพูดไว้แน่ๆถ้าไม่ใช่ก็คุณ2คนนะครับมารับกาแฟจากผมคนละช่วยนัดร้านได้เลย
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย
1: ์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์จ๋าค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะนะคะประเด็นเรื่องของ
2: นกฟีนิกซ์ฟื้นคืนชีพ
1: อาจารย์จ๋ายังคงยืนยันคำเดิม
2: เดี๋ยวรอดูบทบาทแล้วกันนะคะว่าจะยังไงนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเพราะว่าเราก็คุยกันมาค่อนข้างที่จะเยอะละแต่ว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ก็เอาให้ครบทุกมุมแล้วกันนะคะวันนี้อย่างคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ภูมิใจไทยมีมติถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะคะสิ่งที่คนโฟกัสไปเนี่ยหลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะมันจะเกิดความขัดแย้งแล้วก็กระทบกับความร่วมมือในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะก็คุณภราดรบอกว่านะคะบอกว่าไม่มีจะกระทบหากไม่มีการพูดคุยกันนะคะหากจะมีความเข้าใจผิดกันได้แต่เมื่อคุยแล้วหารือกันก็เชื่อว่าจะไม่มีความกระทบกระเทือนกันแล้วก็แยกส่วนกันฝ่ายนิติบัญญัติก็แยกฝ่ายบริหารมีข้อกังวลตรงไหนก็หันหน้ามาคุยกันขณะที่ฝ่ายบริหารก็ทำงานไปนะคะแต่ว่าในส่วนของสมาชิกนะคะของเพื่อไทยเนี่ยอย่างคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์เลยนะบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยตั้งคำถามเลยจะร่วมหอกันอยู่ได้ฉะไหนแบบนี้เลยนะคะ
1: เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องกุ้งไทยกันค่ะแต่ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ี้เวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินประกาศไทยไม่ตกขบวนโลกต่างชาติรุมจีบลงทุนตั้งเป้าเร่งพาไทยเข้า OECD หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไม่ให้ใครชี้นิ้วกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจไทยขณะนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีทรัพยากรสาธารณูปโภคต่างๆในฐานะผู้นำประเทศที่ได้เดินทางไปพบปะผู้นำหลายประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้มองในมุมเดิมว่าประเทศไทยมีแรงงานหรือค่าแรงถูกโดยปัจจัยสำคัญคือเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆว่ารัฐบาลจะเสริมศักยภาพแก่เอกชนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่ไทยจะเข้าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยต้องเข้าร่วมให้ได้เพราะมีความสำคัญมากเพื่อไม่ให้ตกขบวนในการยกระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนช่วยให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุนที่น่าเชื่อถือมีเครดิตเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD ประชาชนจะได้เห็นประเทศไทยในมิติใหม่ๆไม่สามารถให้ใครมาชี้นิ้วว่าประเทศไทยได้ว่าเป็นคนขี้โกงเป็นประเทศที่ไร้การตรวจสอบ

0: เป็นประเทศที่ไม่พัฒนาถอยหลังลงคลองซึ่งการเป็นสมาชิก OECD ทำให้ได้รับการรับรองว่าประเทศต่างๆให้การรับรองมาตรฐานของประเทศไทยแล้วยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดกระบี่สะสม57ล้านบาทในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางไปยังธนาคาร5แห่งเพื่อยืนยันสิทธิ์ขับคลังนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้รายงานการใช้สิทธิ์

0: มิถุนายน2569ยอดใช้จ่ายสะสมจังหวัดกระบี่รวม 57.03 ล้านบาทซึ่งแยกตามประเภทร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16.25 ล้านบาทร้านทงฟ้า 27.31 ล้านบาทร้านโอท็อป 0.17 ล้านบาทร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 16.30 ล้านบาทขณะเดียวกันวันนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็เดินทางไปยังธนาคารทั้ง5ธนาคารที่ระบุโดยเฉพาะธนาคารออมสินสาขากระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการหลังจากมีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้วันแรกจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ที่ระบุให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยุทธยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: เอกนิติย้ำต้องการคัดกรองคนเดือดร้อนตัวจริงหลังประชาชนโวยเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนหรือไม่โดยเฉพาะการตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่รัฐต้องการสำรวจสิทธิเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานดังนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทางนี้นายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกทม.ตั้งเป้าคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิน 70% ย้ำทุกหน่วยงานเป็นกลางโปร่งใสแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมโดยระบุว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มิถุนายนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วหัวใจสำคัญคือการรณรงค์ให้คนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดเพราะทุกคนคือผู้กำหนดอนาคตของเมืองพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอนป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกทม.ตั้งเป้าผู้กทม.ตั้งเป้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 70% มุ่งเน้นสื่อสารกับกลุ่มเจนซีเป็นพิเศษพร้อมตั้งเป้าลดจำนวนบัตรเสียต่ำกว่า 1% ผ่านการให้ข้อมูลวิธีลงคะแนนที่ถูกต้องจีนเข้มความปลอดภัยวาดำลึกเทียนอันเหมินจีนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและตั้งจุดตรวจตราโดยรอบพระราชวังต้องห้ามเนื่องในวันครบรอบ37ปีของเหตุการณ์ปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงในวันนี้อย่างไรก็ตามทางการไม่ได้สั่งปิดกั้นพื้นที่โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางมารวมถึงสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติขณะเดียวกันตำรวจฮ่องกงตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นรอบสวนสาธารณะวิกตอเรียซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมจุดเทียนรำลึกครั้งใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนกิจกรรมนี้ยุติลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-Cord

0: News FM 105รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับการทูตระดับประเทศเนี่ยมันกำลังกลายเป็นสงครามเงียบทางการค้าเพราะล่าสุดกุ้งไทย5สายพันธุ์เนี่ยกำลังกลายเป็นตัวประกันนะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยสั่งแบนกระทันหันเลยค่ะคือจริงๆอ่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ฝั่งของไทยเองเนี่ยก็แบนสินค้าของมาเลเซีย
2: คือใช้คำว่าไทยอ่ะเข้มงวดในเรื่องของการนำเข้าปลากระพงขาวของมาเลเซีย
1: เพราะว่าตรวจเจ
2: อ
1: มันมีสารมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนสารพิษตกค้างอะไรสักอย่าง
2: สารตกค้างโรคแล้วก็พวกยาปฏิชีวนะอะไรต่างๆอะค่ะ
1: ใช่ทีเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณปลากระพงขาวของมาเลเซียมันเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงขึ้นนะแล้วก็พบว่าปลากระพงขาวที่นำเข้ามามันมีทั้งสารเคมีมียาปฏิชีวนะตกค้างมันเสี่ยงกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดำเนินการในการตรวจสอบ
2: นะคะทีนี้เนี่ยก็พอตรวจสอบปุ๊บนะคะก็จุดเริ่มต้นก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับทางมาเลเซียเขาก็เลยมีมาตรการเหมือนตอบโต้เราอ่ะก็คือระงับเรื่องของการนำเข้าน
1: ี่แหละมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าอ้าวตกลงอ่ะมันอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานของสินค้า
2: ค
1: ่ะหรือมันกลายเป็นสงครามตัวแทนใช่ไหมทิ้งท้ายไว้ไม่ใช่ทิ้งท้ายเกริ่นไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันกับนายกสมาคมกุ้งไทยพี่เก๋คือต้องยอมรับว่าอย่างอุ้มอย่างเงี้ยเมืองคนใต้เนาะเราก็จะรู้จักดีสำหรับคนที่จริงๆก็เคยมีครอบครัวที่ทำธุรกิจด้วย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทราบดีว่าณตอนเนี้ยหลายคนได้รับความเดือดร้อนมันแบน5สายพันธุ์เลยนะพี่เก๋
2: รู้สึกว่าทางมาตรการนี้เนี่ยเขาเริ่มดีเดย์กันมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน
1: ใช
2: ่ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็เลยมีความเป็นห่วงว่าอุตสาหกรรมกุ้งภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเขาเริ่มได้รับผลกระทบโดยตรงละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกไปมาเลเซียสิงคโปร์อะไรต่างๆเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขก่อนที่จะมีมาตรการตอบโต้ออกมาแบบนี้เนี่ยเขาสามารถส่งนะคะกุ้งไปที่มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยได้เป็นแบบว่าเดือนนึงอะประมาณ200กว่าตันแล้วแต่ตอนนี้มันส่งออกไม่ได้มันก็จะย้อนกุ้งพวกนี้ค่ะมันจะย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศแล้วมันก็จะย้อนมาที่ตลาดมหาชัยทีนี้เนี่ยพออุปทานกุ้งล้นตลาดกุ้งในประเทศปรับตัวลด

0: ลงเกษตรกรอะไรต่างๆสูญเสียรายได้เดี๋ยวคุยกันสำหรับประเด็นนี้ด้วย
1: ใช่คืออยากอุ้มอยากรู้ด้วยว่าตอนนี้ราคาที่ขายอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันอยู่ที่เท่าไหร่มันตกไปเยอะหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันตอนนี้มันมีไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมพี่เก๋
0: ค่ะ
1: มันสามารถที่จะดันเข้าสู่ระบบการตลาดได้มากขึ้นไหมมันโอเคมันอาจจะเป็นวิกฤตที่ทำให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะเงินจำนวนมหาศาลนะที่มันต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกโรงงานห้องเย็นต่างๆใช่ไหมรวมไปถึงเกษตรกรที่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่อีกมุมนึงมันก็อาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าคะพี่เก๋ที่ผู้บริโภคหลายๆคนอ่ะไม่เคยทานกุ้งไซส์ส่งออกอ่ะจริงๆนะทุกคนอุ้มเพิ่งทราบว่ากุ้งไซส์ส่งออกอ่ะโอ้มันตัวใหญ่จนรู้สึกว่าโหมันกินได้ใช่ไหมคะมันใหญ่เกินกว่าที่เราเคยกิน
0: แล้วกุ้งที่เราถูกมาเลเซียตอบโต้ด้วยมาตรการใหม่นี้เนี่ยมี5สายพันธุ์ใช่ไหมคะก็มีกุ้งลายเสือ
1: กุ้ง
0: แชบวยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดามกุ้งน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็น5สายพันธ
1: ุ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราลองคุยกับนายกสมาคมกุ้งไทยดูเพราะว่าอดีตอะเราอะเคยเป็นแชมป์ส่งออกกุ้งเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะพี่เก
0: ๋
1: แต่วันนี้เราเป็นอันดับ6ของโลกแล้วเราไปโดนมาเลเซียมาแบนแบบเนี้ยคือมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางแล้วในขณะเดียวกันอะพอมาเลเซียแบนมาเลเซียประเทศเดียวนะแต่เขาแบนแบบเนี้ยแล้วมันเกิดผลกระทบที่เดี๋ยววันนี้เราต้องฟังคำยืนยันจากนายกสมาคมกุ้งไทยว่ามันหนักหน่วงขนาดไหนแปลว่าหลังจากนี้มันต้องมีทิศทางในการแก้ปัญหาว่าเราต้องไม่เหมือนเอาชีวิตไปแขวนไว้กับเขาอย่างเดียวอ่ะ มันต้องกระจายตลาดอ
0: ่ะ
1: ซึ่งสู้ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่แหมเราจะคิดได้แต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นหรือว่านักวิชาการอะไรเขาก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าก็เลยอยากจะทราบกระบวนการเหมือนกันว่าเรามีวิธีแก้ไขเหล่านี้มามากน้อยขนาดไหน
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเคลื่อนไหวด้วยก็คือวันนี้แหละนะคะวันที่4มิถุนายนเนี่ยเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมเข้าพบอธิบดีกรมประมงเพื่อยื่นหนังสือข้อเสนอเรียกร้องส่งต่อไปยังรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะก็เสนอให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณามาตรการช่วยเหลือระยะสั้นชดเชยเรื่องของราคากุ้งให้แก่เกษตรกรในอัตราเรื่องของกิโลกรัมละ20บาทแล้วก็เร่งปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทั้งระบบด้วยนะคะก็เนี่ยละค่ะก็เดี๋ยวจะไปเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยดำเนินการในการเจรจาทางการทูตให้ได้ข้อสรุปด้วยคือเขาบอกว่าอยากให้ได้ข้อสรุปเนี่ยในเร็ววันระยะเวลาเนี่ยใน7วันยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีด้วย
1: หนักเลยนะคุณสุภจีเนาะมาตั้งแต่อะไรอะมะม่วงมะพร้าวทุเรียน
0: อันนี้จะเป็นในส่วนของกระทรวงเกษตรด้วยหรือเปล่าก
1: ระทรวงเกษตรด้วยแล้วก็ต้องอยู่ในการเจรจาด้วยไงประมงก็เกี่ยวข้องไง
0: ใช่
1: แต่พอมันมาเหมารวมกันนะเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของราคาสินค้าเกษตรกรพอไปรวมกับเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับผักผลไม้เงาะพี่เก๋ได้กินเงาะกิโลละเท่าไหร่คะตอนเนี้ย
0: ไม่
1: ยังไม่ได้ซื้อใช่ไหม
0: ซื้อแต่ว่าส่วนใหญ่จะซื้อเหมือนเป็นถุงที่แพ็คมาจากทางโมเดิร์นเทรดแล้วยังเอาจริงๆนะทุกวันเนี้ยยังไม่ได้ยังหาซื้อ
1: แบบถูก
0: เงาะที่เป็นเหมือนว่าเป็นกิโลกิโลอ่ะยังไม่มียังไม่เห็นมีเหมือนแม่ค้าเอามาขายเห็นแต่ทุเรียน
1: อุ้มอ่ะเห็นถ้าเกิดในห้างเน
0: า
1: ะในห้าง
0: เขาจะทำเป็นถุงๆแล้วก็ชั่งเป็นกิโลขาย
1: แพงมาก
0: กิโลเขาเห็นเขาเขียนไว้นะกิโลละ89บาท
1: โอ้โหของพี่เก๋ยังถูกอ่ะแต่อาจจะเป็นโลเคชั่นอุ้มก็ได้ของอุ้มเป็นร้อยอ่ะ
0: แล้วอ๋อเหรอแต่ว่าพออาทิตย์ถัดมาเหลือประมาณ55บาท
1: อ๋อคิดดูว่าเข้าไปในห้างแล้วยังราคานั้นอยู่เลยอะค่ะแต่ว่าที่สัปดาห์ที่แล้วอะค่ะพี่เก๋อุ้มเห็นขับรถผ่านเนาะแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบแม่ค้าที่เขาขายแบบเป็นโซนอะเป็นโซนใกล้ๆตลาดพี่เก๋นึกภาพออกเนี่ยที่มันจะเป็นข้างถนน
0: อ
1: ะในกรุงเทพอะเนาะกิโลละ40บาทแต่แดงอุ้มจะเป็นโรคจิตอุ้มไม่ชอบกินง้อสีแดงแจ๊ะแจ๊ะมันรู้สึกว่ามันมีน้ำเยอะมันฉ่ำไม่ชอบง้อฉ่ำชอบง้อแห้งๆชอบง้อที่มันมีสีเขียวมาผสมกับสีแดง
0: มันก็จะแบบว่าแบบเหมือนแห้งหน่อยกรอบหน่อยใช่ไหมคะ
1: หลายคนก็
0: ไม่ได้ฉ่ำมาก
1: หลายคนบอกว่าเรื่องมากขนาดนั้นไปที่สวนจ้าเพราะตอนนี้ที่สวนถูกมากจ้า
0: เท่าไหร่คะ
1: เขาบอกว่า5บาทคือบอกเลยว่าบางสวนอะอยากทานเก็บเลยค่ะลูกเสียเวลาเสียเงินจ้างคนงานค่ะลูกไม่คุ้มเลยค่
0: ะ
1: จริงๆตอนนี้ เลยอยากทราบไงเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวมาก็จะแถวๆภาคตะวันออกภาคตะวันออกตอนนี้เจอหลายเรื่องนะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดจังหวัดตราดเจอพายุงวงช้างอ่ะพี่เกเห็นภาพนะ
0: เห็นค่ะ
1: โอ้น่าสงสารมากเลยอ่ะ
0: เห็นแมว12ตัววิ่งหนีกระจัดกระจายแล้วก็หลบ พายุนะคะข้าวของนี่ปิว
1: หลังคาหาย
0: ไม่ดิฉันอ่ะแอบลุ้นนะคนที่แบบว่าเอาพวกกระถางต้นไม้ไปวางไว้ตามเสา

0: สาบ้านนะคะ
1: แขวนเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหแต่ว่ามัน
1: ป้างเน
0: า
1: ะ
0: ยึดแน่นมากนะแต่แอบตอนดูในคลิปนี่คือดูแบบมันจะร่วงไหมมันจะหล่นไหมมันจะทับลงมามอไซค์ไหมแล้วหล่นโดนของหรือเปล่าเนี่ยแอบเป็นห่วงนะ
1: จริตเจ้าหญิงอะเนาะสนใจและสงสารต้นไม
0: ้ไม่กลัวมันหล่นลงมาแล้วกลัวมันหล่นลงมาแล้วแตกกลัวมันหล่นลงมาแล้วแตกแล้วมันไปโดนอย่างอื่นอันเนี้ยจะเจ็บหนักเลย
1: แซว
0: ๆ
1: อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะมีความคืบหน้าให้ได้ทราบกันในวันนี้หลังจากที่มีการถามไถ่และถกเถียงกันว่าตกลงแล้วคนไทยจะได้ดูบอลโลกไหมนะ
0: ค่ะ
1: มีความคืบหน้าของศึกชิงสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยล่าสุดนะคะมันมีรายงานมาว่าบริษัทแจ๊สหรือ Jasmine International ค่ะเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วอาจจะมีแนวโน้มสูงที่จะคว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เขาจับตาที่ True ไงว่าอุ๊ยจะเป็นหนึ่งตัวเต็งสำคัญหรือเปล่าคือมีรายงานนะแบบนี้ก่อนนะมีรายงานออกมาในโลกออนไลน์นะคะว่าตอนนี้ True ยอมถอยออกจากการแข่งขันในรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้แจ๊สก็น่าจะได้สิทธิ์อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นไปได้สูง
0: ค่ะ
1: ทีนี้การยืนยันรายละเอียดเดี๋ยวต้องรอค่ะเพราะว่าเขาจะมีการเคาะทั้งเรื่องของราคาแพ็กเกจต่างๆที่คนที่อยากจะชมว่าจะต้องจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงเงื่อนไขของการแพร่สัญญาณด้วยเขาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พี่เก๋5 มิถุนาซึ่งอันเนี้ยถือเป็นหนึ่งดีลสำคัญในวงการสื่อและกีฬาไทยเลยนะเพราะว่าถ้าพูดตรงๆฟุตบอลโลกก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ระดับแม่เหล็กเหมือนกันอ่ะมันก็มีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอ่ะถ้าพูดตรงๆนอกจากคุณพี่ที่ชอบเสี่ยงดวงแล้วอ่ะมันจะมีคนที่รักกีฬาจริงๆก็ชอบก็จะเชียร์จริงๆแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เข้าไปแข่งกับเขาก็อาเชียญี่ปุ่นหรือไม่ก็เชียร์ทีมที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัปเดตให้ทราบกันว่าแนวโน้มน่าจะได้แต่เดี๋ยวต้องรอดูในเรื่องของราคาว่าจะได้ในราคาเท่าไหร
0: ่ค่ะพาไปดูขยับไปดูเรื่องของประเด็นนี้กันบ้างนะคะกรณีที่มีหนุ่มชาวจีนนะคะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการอัดคลิปโพสต์ใน TikTok เล่าเหตุการณ์ว่าเขาไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นร้านอาหารจีน
1: ค่ะมณฑลห้วยขวางเขาเรียก
0: อยู่ห้วยขวาง อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเรียกว่ามณฑลห้วยขวางเพราะว่าร้านก็จะเต็มไปด้วยอาหารจีนใช่มั้ยคะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่มีการอัดคลิปเนี่ยคือหนุ่มชาวจีนเขาอยู่ไทยมานานแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับก็รู้อะนะว่ามีวัฒนธรรมอะไรอะไรยังไงแบบนี้นะคะก็คืออ
1: ะไรอะไร
0: คือเขาส่วนหนึ่งเขาเป็นคนไทยแบบมาครึ่งหนึ่งแล้วไงเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แบบว่าคนจีนแบบ 100% ละเขาเป็นคนไทยครึ่งหนึ่งคนจีนครึ่งหนึ่งแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเขารักเมืองไทยเขาไม่อยู่เมืองไทยนานแล้วแล้วเขาก็มองว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำไม่ถูกกฎหมายเลี่ยงภาษีอะไรหรือเปล่
1: า
0: ทีนี้เขาก็ไม่พอใจ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเบรกพี่เก๋นิดนึงเลี่ยงภาษีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการรับเงินเนี่ยเขารับเฉพาะเงินสดและเงินหยวน
0: ใช่ตามข่าวบอกแบบนั้นที่เขาอัดคลิปอะก็คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งแต่พอถึงเวลาจ่ายเงินอะทางร้านไม่รับเงินไทยแล้วก็บอกว่าไม่มีบัญชีไทยรับแต่เงินหยวนเท่านั้นทำให้เขาเนี่ยต้องเอาเงินหยวนจ่ายใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ยังบอกว่านอกจากเอาเงินหยวนจ่ายอะยังไม่พอนะทางร้านคิดเงินเขาเพิ่มอีก50 บาท325 บาทอ่ะทางร้านบอกว่าขออีก50 บาทเป็น300เท่าไหร่375
1: ทำไมค่าอะไรคะ
0: ไม่รู้ค่าอะไรนะคะทีนี้เขาก็เลยตั้งคำถามว่าร้านจีนนี้เนี่ยเปิดในประเทศไทยแต่ทำไมไม่มีบัญชีไทยแล้วทำไมถึงรับเฉพาะเงินสดที่เป็นสกุลหยวนแล้วทำไมต้องสแกนแผ่นผ่าน WeChat แบบเนี้ยก็ตั้งคำถามว่าทำถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยก็คิดว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะแล้วก็มองว่าร้านทุกร้านเนี่ยจะต้องทำให้ถูกกฎหมายอยู่ไทยก็ควรทำตามกฎหมายด้วยแล้วก็อย่าลืมเสียภาษีด้วยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามประเด็นนี้กับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะก็มีถามว่าเอ๊ได้รับเรื่องของรายงานเรื่องนี้หรือยังแล้วจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรคุณอนุทินก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็มีการจับกุมผู้กระทำผิดแทบทุกวันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะอันนี้อาจจะเป็นในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะแล้วก็เรื่องของชายหาดการข่มขู่ก็จะมีการดำเนินการนะคะเมื่อไปโดนเจ้าหน้าที่รัฐก็จะหาว่ากลั่นแกล้งทุกอย่างก็ทำภายใต้กฎหมายแล้วก็ความยุติธรรมใครไม่ผิดก็กลับไปทำงานการโยกย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงก็ถือเป็นกระบวนการนะคะในเรื่องของปกติทั่วไปก็แสดงว่าน่าจะได้รับรายงาน

0: แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจสอบอีกทีสำหรับประเด็นเนี้ย
1: ท่านนายกตอบกว้างไปในธุรกิจอื่นๆด้วยแต่ว่าถ้าเจาะเข้าไปเฉพาะเรื่องที่พี่เก๋บอกในพื้นที่ชัยนาทาวแห่งที่2มณฑลห้วยขวางเนี่ยมีคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นอดีตส.ส.พื้นที่ท่านย้ำชัดนะว่าปรากฏการณ์ชัยนาทาวแห่งที่2ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญประชาอุทิศ
0: ค่ะ
1: อันนี้เรื่องใหม่ที่ไหนล่ะเรื่องเก่าเล่าใหม่นี่แหละจ้ะ
0: ค่ะ
1: มันคือปัญหาใต้พรมที่ซุกซ่อนสะสมมานานเป็น10ปีแล้วบอกเลยนะว่าลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ไปตรวจสอบดูพี่เก๋ราคาสินค้ามันแพงเกินจริงนะมาม่าครับอ่ะพี่เก๋คิดว่ามันแพงอ่ะราคาที่พี่เก๋คิดว่ามันแพงแล้วอ่ะเท่าไหร
0: ่ถ้าเป็นแบบที่เคยกินที่ไม่ใช่ของไทยนะที่เป็นยี่ห้อเหมือนของต่างประเทศประมาณ50กว่าบาท60กว่าบาท
1: อุ๊ย
0: ทำไม
1: คนละเกรดกับฉันถ้าเธอมาอยู่ในมณฑลห้วยขวางนะคุณเก๋
0: ค่ะ
1: เธอจะต้องทานมาม่าครับถ้วยละ100บาทค่ะ
0: โอ้สูงมากนะ
1: ฉันนึกว่าอยู่สนามบินหรือเปล่าคะอย่างนี้เลยนะคุณเก๋
0: ค่ะ
1: น้ำเปล่าขวดละ50บาทพี่เก
0: ๋โอ้อันนี้ก็
1: กูเนี่ยชัดเจนนะว่าเขาไม่ได้ขายคนไทยแล้วล่ะเพราะถ้าคนไทยก็ไปร้านสะดวกซื้อได้เลยแต่เขาเน้นขายคนจีนด้วยกันเองอะค่ะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นการค้าขายกันแบบทุนจีนกินจีนแล้วเงินไหลกลับจีน
0: ไม่มีถึงไทยเลย
1: ประเทศไทยไม่มีอะไรในสารระบบนอกจากเป็นเจ้าของพื้นที่เท่านั้นเลยหมายถึงเจ้าของพื้นที่ในทางพฤตินัยด้วยนะในนิตินัยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทีนี้มันก็ลามพี่เก๋บอกว่ามันลามไปถึงธุรกิจที่ไปแย่งอาชีพคนไทยอะค่ะบอกว่าต่างชาติเนี่ยนะเขาไม่ได้หยุดแค่ร้านอาหารนะพี่เก๋ลองดูดี
0: ๆ
1: เขาขยายตัวไปที่ธุรกิจรับจ้างออกแบบและตกแต่งอาคารด้วยนะคุณประเดิมชัยเนี่ยก็เลยจี้ถามภาครัฐค่ะว่าไปตรวจสถาปนิกวิศวกรแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าเขาปฏิบัติทางถูกต้องตามกฎหมายไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วธุรกิจต่างๆเนี่ยมันมีธุรกิจแฝงเยอะหรือเปล่าคือมีการแชร์กันด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะบอกก่อนนะเผื่อบางทีพี่ตำรวจทราบพี่ตำรวจจะได้ไปตามสืบเสาะต่อนะคะเผื่อพี่ตำรวจไม่รู้ไงคือข้างล่างอ่ะขายอาหารแต่ข้างบนอ่ะบ่อนพนัน
0: โอ้โห
1: เขาบอกว่าจุดพีคของการแฉเนี่ยนะมันคือมีข้อพิรุธในหลายๆร้านค้าค่ะแทบจะไม่มีลูกค้าเข้าเลยลองไปดูสิคอนโดบางแห่งนะมีคนจีนอยู่แบบ 80%
0: อ
1: ่ะแต่จ่ายค่าเช่าตึกเดือนละเฉียดแสนบาทได้อ
0: ่ะ
1: เพราะว่าข้างล่างอ่ะเปิดร้านอาหารบางหน้ากระทะใหม่เลยหม้อใหม่เลยแต่ชั้น2ชั้น3อ่ะไปแอบเปิดธุรกิจอื่นหรือเปล่าแล้วที่สำคัญนะคะปัจจุบันมันมีการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้เฉพาะกลุ่มคนจีนในการซื้อขายสินค้าบริการร่วมกันอย่างที่พี่เก๋บอกเมื่อสักครู่นี้ใช้ WeChat ใช่ไหม
0: ใช่
1: แอปเขาไม่ได้ผิดนะเพราะเขาก็ใช้ของเขากันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยระบบการเงินที่เขาใช้จ่ายกันอ่ะมันไม่ได้ผ่านระบบภาษีแล้วก็ธนาคารของไทยเลยอะค่ะรายได้มหาศาลขนาดไหนอะที่ไทยจะต้องเสียไปอะพี่เก๋
0: ใช่ค่ะมาฟังอีกมุมนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีทางนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้านะคะอย่างคุณธนพลชีวรัตนพรเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยคลิปที่มันออกไปอ่ะต้นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวอ่ะพอเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้อยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยควรรีบเข้าไปดำเนินการตรวจสอบทันทีนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรหรือเป็นการสร้างข่าวเพื่อต้องการสร้างชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับช่องทางออนไลน์ของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงเรียกให้คนเข้าไปดูคอนเทนต์คลิปวิดีโอของตัวเองหรือเปล่าอันนี้เขาตั้งคำถามนะหรือถ้าหากเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปยืนยันข้อเท็จจริงที่แน่ชัดอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอีกมุมนึงก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มทุนต่างชาติเนี่ยจะต้องตรวจสอบด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบธนาคารของไทยอย่างถูกต้องหรือไม่เช่นการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์บัญชีธนาคารในไทยซึ่งมีให้เลือกใช้บริการหลากหลายมากนะคะก็ต้องไปตรวจสอบที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าเงินเนี่ยมันมาจากตรงไหนอย่างไรการใช้แอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงด้วยนะคะว่ารับชำระเงินจากต่างประเทศเนี่ยเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่เหมาะสมนะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยในระยะยาวด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาภาพรวมอยู่แล้วโดยเฉพาะไม่ความไม่สดใสของการทำธุรกิจการใช้จ่ายของประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องลงไปพิสูจน์นะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือไม่จริงถ้าหากจริง ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยต้องเอาจริง

0: เอาจังในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษามาตรฐานการค้าขายการปกป้องอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งมากที่สุดด้วยก็มีการเรียกร้องไปนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องลงไปตรวจสอบห้วยขวางด้วยรวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เขตห้วยขวางด้วยในเรื่องของสถานประกอบการเรื่องสุขอนามัยลักษณะอะไรต่างๆว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าตรวจสอบสินค้าเครื่องดื่มว่ามีเครื่องหมายอย.ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม
1: ่
0: อันนี้เนี่ยท่านก็บอกเลยบอกว่า
1: อยากจะชี้เป้าพี่เขาเหลือเกิน
0: อันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าท่านก็คือดูในแง่มุมของเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะท่านก็พยายามจะชี้ประเด็นนะคะว่าไปพิสูจน์กันเลยว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแล้วอะไรที่จะต้องมีการตอบคำถามบ้างนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมมติเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสินค้าคุณภาพต่ำสินค้าไม่ได้มาตรฐานแล้วการควบคุมเนี่ยตั้งคำถามว่ามันหลุดเข้ามาค้าขายในประเทศแบบนี้เนี่ยได้ยังไง
1: จริงๆก
0: ่
1: อนหน้านี้ที่มันเป็นข่าวมาพี่เก๋จำได้ไหมคะที่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอ่ะหลายพื้นที่เลยนะ
0: ค่ะ
1: ปริมณฑลนี่แหละขออนุญาตไม่ระบุจังหวัดแล้วกันตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะคะพอมันเป็นข่าวเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนานมากเลยนะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผลของการตรวจสอบหรือว่าเขาเสร็จกันไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีผลออกมาให้เราได้ทราบกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เก๋ทิ้งท้ายข่าวนี้กันนิดหน่อยละกันเพราะว่าเราสองคนคุยกันตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะคะว่าโอ้โหเที่ยวนี้ประกันสังคมเดือดมากเนาะคือล่าสุดอ่ะมีอุ้มได้ดูรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอแล้วคุณพนัสไทยล้วนประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งแรงงานแห่งประเทศไทยอะค่ะเขาไปออกรายการแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นโอ้โหต้องบอกว่าดุเดือดมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วตั้งคำถามถึงนักการเมืองบอกว่ามาเดือดร้อนอะไรแทนผู้ประกันตนมองว่าปฏิทินเนี่ยแค่10บาทมันก็เหมือนคืนกำไรให้กับประชาชนไงส่วนเสียงประชาพิจารณ์ 70-80% บอกว่าไม่ได้อยากได้ปฏิทินอ่ะมันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่นะบอกว่าตัวเองน่ะรู้ดีว่าอยู่ในวงการเนี้ยมา53ปีแล้วผู้ประกันตนเขาอยากได้อะไรตั้งแต่คนเหล่านี้อยู่มานานแล้วตั้งแต่คนเหล่านี้ที่มาค้าเนี่ยยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำปรากฏว่าล่าสุดค่ะคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นถึงคุณพนัสค่ะบอกว่าผมอยู่วงการนี้มา53ปีประเทศของเรายังมีคนคิดแบบนี้อีกเยอะแค่ไหนอยู่ในวงการไหนบ้างนะ
0: ค่ะ
1: ประกันสังคมน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าคนพวกนี้วนเวียนไปมายึดติ่นโตนานๆหน่วยงานเหล่านั้นจะเป็นยังไงแล้วประเทศของเราจะเป็นยังไงมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงมันกันครับตอนนี้เขาเริ่มมีคำพูดว่าอยากได้ปฏิทินหรืออยากได้การปฏิรูป
0: ก็ช่วงนี
1: ้
0: ช่วงนี้กำลังให้เข้าไปใช่ไหมคะเข้าไปเหมือน
1: เข้าไปลง
0: เลือกบอร์ดใช่ไหมคะ
1: ไม่ลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนก่อนแล้วถ้าเราลงทะเบียนนะคะพี่เจ๋เราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกถ้าเราไม่ลงทะเบียนในเว็บไซต์อ่ะเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ไปเลือกว่าเราอยากจะให้ใครมาเป็นบอร์ดของประกันสังคม
0: ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการนั้นเนาะ
1: ใช่เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องของกุ้งกันว่ามีเมนูไหนไม่ใช่ว่าตอนที่ปัญหาอะไรหิวแล้วไงเริ่มเย็น
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว

0: M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
4: ค่ะ
3: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตที่มาเลเซียแบนกุ้งไทย อย่างที่เราได้เกริ่นกันไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าก่อนหน้านี้นะมันก็จะมีต่อกันมาโดยที่ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ากับการที่ปลากระพงที่นำเข้าจากมาเลเซียเนี่ยมันก็มีปัญหามันมีสารตกค้างมันมีความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนแล้วล่าสุดเนี่ยวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็จริงๆวันนี้เขามีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะพี่เก
4: ๋ก็เห็นตามข่าวบอกว่าจะไปยื่นหนังสือนะคะให้ทางอธิบดีกรมประมงแล้วก็เรียกร้องไปต่อไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเพื่อที่จะพิจารณานะคะเรื่องของการช่วยเหลือว่าจะมีหนทางไหนจะไปเจรจาอะไรยังไงได้บ้างเพื่อที่จะช่วยเหลือด้วย
3: ค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามแล้วค่ะว่าในการมีปัญหาครั้งนี้มันแค่ประเทศเดียวอ่ะแต่มันสะเทือนมากขนาดนี้แปลว่าที่มาเนี่ยเหมือนกับทั้งหมดอ่ะเราเอาไปแขวนไว้กับประเทศเดียวหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่มันจะมีปัญหาของระบบของการขนส่งหรือว่าสินค้าค้างสต็อกต่างๆนานาแล้วเนี่ยเกษตรกรต้องการที่จะให้ปรับแก้ยังไงบ้างปรับราคาหรือปรับกระบวนการยังไงเอาวันนี้ไปฟังจากปากของนายกสมาคมกุ้งไทยกันเลยค่ะคุณเอกพจน์ยอดพินิจอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณขจรรัตน์คุณ
4: จุฬารัตน์กับขจรกิจค่ะ
5: จุฬารัตน์คุณขจรกิจครับสวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: ค่ะท่านอัปเดตให้ได้ทราบหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้ที่ดำเนินการไปแล้วได้มีการไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในหน่วยงานไหนแล้วคืบหน้าเป็นยังไงแล้วบ้างคะ
5: ครับผมก็สำหรับทางสมาคมกุ้งไทยนะครับได้ยื่นข้อเสนอถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อท่านนายกรัฐมนตรีอนุชินชาญวิริกุลเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นท่านได้สั่งการให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีการประชุมของกรมประมงในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับแล้วก็จะมีคณะผู้แทนของมาเลน่าจะนัดหมายที่จะเข้ามาเจรจาที่กรมประมงน่าจะเป็นวันที่8ประมาณนี้ครับ
3: ค่ะ
5: ครับ
3: ตามข้อมูลที่ค่ะเชิญค่ะคุณเอกพจน
5: ์ครับซึ่งในส่วนตัวรวมทั้งของเกษตรกรผมเรียนว่าเป็นความเดือดร้อนที่ค่อนข้างจะที่จะอะไรคือกุ้งในบ่อนี่ครับมันจะมีอยู่ออกมาอยู่ทุกวันตลอดเวลาเพราะความล่าช้าเนี่ยจะทำให้เกษตรกรเดือดร้อนมากนะครับไม่เพียงเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งในฟาร์มเลี้ยงกุ้งเท่านั้นนะครับยังมีประมงชายฝั่งนะครับซึ่งกุ้งไฮ5สายพันธุ์นี้ก็รวมถึงกุ้งแชบ๊วยนะครับกุ้งกระดำที่จับตามธรรมชาตินะครับทั้งพี่น้องชาวประมงท้องถิ่นนะฮะที่ออกเรือไปลอยอวนกุ้งรวมทั้งเรืออวนลากที่ลากกุ้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้กุ้งแบบกุ้งแชร์บ๊วยหรือกุ้งกระดับขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของความยากลำบากในการขายนะครับซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงเนี่ยซึ่งบางทีก็หาเช้ากินค่ำกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยให้ปัญหานี้เลื้อนหลังไปนะครับในแต่ละวันเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตของทั้งชาว

0: ประมงรวมทั้งกุ้งที่พักในบ่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมากเลยครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปนิดนึงค่ะเพราะว่าอุ้มเคยได้ข้อมูลมาว่าอดีตเนี่ยคือเราอ่ะเป็นแชมป์ส่งออกกุ้งเบอร์หนึ่งของโลกเลยอะค่ะแต่วันนี้มันไปอยู่ที่อันดับ6แล้วถูกไหมคะคุณเอกพจน์คะ
0: ถูกต้องครับ
1: มัน
0: ในปีมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคร
1: ับ
0: ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะฮะในช่วง12ปี13ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2556นะครับเราเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นหมายถึงว่าเราผลิตกุ้งได้มากกว่า 640,000 ตันนะครับต่อปีเนี่ยขายมูลค่ากุ้งที่ส่งออกมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับมีสินค้าทางการเกษตรนะครับไม่กี่ชนิดนะครับที่สามารถทำรายได้มากกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับที่สำคัญครับเงินรายได้ทางการเกษตรไม่ว่าจะมาจากข้าวจากมันสำปะหลังหรือจากไก่หรือจากการเลี้ยงไก่กับการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันกระจายรายได้นะครับในหมู่บ้านตำบลในแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยก็ในแถบริมทะเลเนี่ยมันกระจายรายได้มากนะครับที่สำคัญกว่านั้นนะครับพี่น้องทางภาคอีสานที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยหรือถั่วเหลืองเนี่ยก็กิโลนึงไม่กี่บาทแล้วครับแต่มาทำเปลี่ยนเป็นอาหารกุ้งนะครับจากอาหารกุ้งก็เปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งกิโลละ 4-500 บาทขายออกไปนั่นหมายความว่าเราเอาผลิตผลทางการเกษตรนะครับมาเปลี่ยนเข้ากระบวนการเปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งแล้วก็ส่งออกนะครับดังนั้นไม่ใช่เฉพาะพี่น้อง
1: ผู
0: ้เลี้ยงกุ้งที่มีรายได้นะมันส่งผลไปถึงพี่น้องทางภาคอีสานที่รวมทั้งภาคเหนือที่ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากในช่วง10กว่าปีที่เกิดมีปัญหาเราเจอปัญหาการเป็นโรคระบาด4โรคนะครับซึ่งทำความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมมากก็คือโรคตัวแดงดวงขาวนะครับโรคไตด่วน EMS นะครับโรคหัวเหลืองแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นอาการขี้ขาวนะครับทั้ง4โรคนี้เนี่ยทำให้ผลผลิตกุ้งจากของเรานะครับจาก 640,000 ตันวันนี้เราเหลืออยู่ประมาณ 270,000-280,000 นะครับหายไป 60% ทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับการที่เราเลี้ยงกุ้งในฟาร์มเลี้ยงกุ้งแล้วผลผลิตน้อยได้หมายถึงว่าเกิดความเสียหายขึ้นเช่นเราเลี้ยงกุ้ง10บ่อนะครับมันตายไป5บ่อนะ5บ่อที่เสียหายไปเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนแฝงของ5บ
1: ่อ
0: ดังนั้นต้นทุนการผลิตกุ้งของประเทศไทยวันนี้ค่อนข้างสูงมากทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเรานะครับที่เคยครองตลาดอเมริกาตลาดญี่ปุ่นตลาดยุโรปแต่ก็ราคาทำให้ราคาสูงเกินไปถึงแม้ว่าผู้บริโภคทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นอะไรจะชื่นชอบในรสชาติรวมทั้งความปลอดภัยทางอาหารไร้ปลอดสารปฏิชีวนะในเนื้อกุ้งของประเทศไทยอย่างมากแต่ราคากุ้งของเราสูงกว่าคู่แข่งขันทั้งเอกวาดอร์อินเดียนะแล้วรวมท
1: ั้งเวียดนามด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับค่อนข้างสูงนะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้วันนี้ออเดอร์จากแหล่งใหญ่ๆนั่นคือจากอเมริกาจากญี่ปุ่นนะครับสองที่นี้เราแทบจะสู้ไม่ได้เลยครับทำให้วันนี้โรงงานแปรรูปคือห้องเย็นนะครับที่เขาจะแปรรูปเพื่อการส่งออกวันนี้เขาไม่มีออเดอร์จากผู้เคยซื้อของเขานะครับดังนั้นออเดอร์เหล่านี้ก็ไม่มาถึงเกษตรกรนะครับเพราะนั้นปัญหากุ้งค้างบ่อวันนี้เยอะมากครับที่สำคัญราคาก็ถูกลงและยังมีปัญหามาเลเซียซึ่งเคยเป็นแหล่งระบายกุ้งทางภาคใต้ตอนล่างของเรานะครับที่น้องชาวประมงหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลนะครับนครศรีธรรมราชอาจจะเลยมาถึงสุราษฎร์ธานีเนี่ยซึ่งวันนี้ไม่สามารถเอากุ้งเข้าไปขายกุ้งส่วนที่เกินที่เข้าไปไม่ได้ก็กลับเข้ามามหาชัยกรุงเทพอีกก็ถมของเก่าที่ยังมีปัญหาเรื่องออเดอร์เก่าอีกทำให้วันนี้ประเทศไทยเนี่ยเจอปัญหาเรื่องราคากุ้งตกต่ำมากซึ่งผมคิดว่าวันนี้คงจะความเป็นที่หนึ่งเคยเป็นที่หนึ่งของเราในตลาดส่งออกกุ้งของโลกเนี่ยวันนี้น่าจะจบไปเร็วๆนี้แหละครับถ้าไม่มีการแก้ไขในเชิงนโยบายที่จะปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทย
1: ค
0: งจะยากที่จะกลับคืนมาเช่นเดียวกับข้าวนะครับคงไม่ใช่ผมไม่อยากจะพูดถึงพืชผลทางการเกษตรตัวอื่นนะครับวันนี้ข้าวของเราน่าจะจบนะฮะถ้าเราไม่แก้ไขหรือไม่ทำอะไรเลยนะครับมันสำปะหลังก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีพืชผลทางการเกษตรหลายตัวนะครับที่น่ากังวล

0: ที่เคยเป็นแชมป์การส่งออกคงต้องฝากปัญหาเหล่านี้ถึงรัฐบาลที่จะร่วมกันแก้ไข
1: ค่ะคุณเอกพจน์คะอย่างตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้กระทบแค่ตลาดมาเลเซียอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะลามไปถึงสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับว่ากุ้งเนี่ยใช้เส้นทางผ่านมาเลเซียเพื่อที่จะส่งต่อไปสิงคโปร์ด้วยแต่ว่าเมื่อมาเลเซียเขามีมาตรการตอบโต้แบบนี้เนี่ยเขาอาจจะใช้กฎใหม่เรื่องของสินค้าผ่านแดนด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้มันจะมีผลกระทบในมุมไหนยังไงบ้างคะอย่างนี
0: ้แน่นอนครับจริงๆแล้วเนี่ยใต้ตอนล่างที่เข้าไปผมน่าจะไม่ผิดจะผ่านทาง6ด่านเลยนะครับผ่านทาง6ด่านของประเทศไทยเนี่ยเพื่อเข้าสู่มาเลเซียซึ่งแน่นอนครับมันยังไปถึงสิงคโปร์แล้วก็บางส่วนยังไปถึงบรูไนด้วยซ้ำไปและผมเรียนนะครับว่ากุ้งไทยนะครับเป็นที่ชื่นชอบมากครับเพราะว่าของเราอยู่ปลายทางมันสดใช่ไหมครับแล้วก็คนจีนที่ปรุงอาหารเราคงจะสังเกตนะเขาชอบปรุงอาหารจากกุ้งสดนะครับไม่ชอบปรุงอาหารจากกุ้งแช่แข็งนะครับดังนั้นกุ้งที่จับจากสงขลาจับจากปัตตานีไปเนี่ยผ่านแดนไปนิดเดียวกุ้งที่จับจากฟาร์มสดๆนะครับใส่กล่องโฟมแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะครับมันจะใส่กุ้งที่สดแล้วก็สะอาดปลอดสารตกค้างดังนั้นไปถึงที่ร้านอาหารในมาเลเซียในสิงคโปร์ปีนังอะไรเงี้ยครับนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของร้านอาหารมากแล้วก็กุ้งของเราก็ขายได้ราคาดีกว่ากุ้งจากที่อื่นนะครับเนื่องจากว่ารสชาติของเราจะค่อนข้างจะดีกว่าจากเอกวาดอร์เพราะเอกวาดอร์ที่เลี้ยงกุ้งอาจจะความเค็มต่ำนะครับเพราะกุ้งที่เราส่งไปเนี่ยเป็นกุ้งทะเลกุ้งขาวเวนามารวมทั้งกุ้งกระดำด้วยรสชาติจะดีกว่าก็เป็นที่ชื่นชอบของทั้งตลาดมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์รวมทั้งบรูไนบางส่วนด้วยนะครับ
2: เพราะว่าตอนนี้คนไทยกำลังได้ทานกุ้งที่ก่อนหน้านี้ส่งออกอยู่ไหมคะในราคาเท่าไหร่อะคะคุณเอกพจน์คะตอนนี้
0: หมายถึงยังไงนะครับ
2: ราคาที่จำหน่ายอยู่ในประเทศตอนนี้ค่ะที่บอกว่ามันล้นตลาดอยู่อะค่ะมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่
0: ที่ราคาค่อนข้างถูกมากนะครับราคาจากฟาร์มวันนี้ผมว่า40ตัวเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก150บาทเองนะฮ
1: ะ
0: จากเคยซึ่งเมื่อต้นปีนี้อาจจะ40ตัวอาจจะราคาสัก200บาทได้เลยครับราคาอาจจะหายไป 4-50 บาทแล้วซึ่งราคาที่ตึกนี้เนี่ยมันเป็นราคาต้นทุนเกือบจะขาดทุนแล้วดังนั้นถ้ามันมีอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้ามันมีเราเลี้ยงกุ้งไปเกิดเสียมีเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นมันไม่สามารถเอามาชดเชยกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เวลานี้ค่อนข้างจะแย่มากนะครับสำหรับอุตสาหกรรมกุ้งผมเรียนนะครับเราไม่เคยเจอผมเลี้ยงกุ้งมา40ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่40นะครับผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับเราออเดอร์จากต่างประเทศเราต่ำมากนะครับทำให้ราคาขายวันนี้เนี่ยขายราคาได้ถูกมากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งราคาค่อนข้างถูกนะครับ
1: ค่ะ
0: สองนะครับนอกจากราคาถูกเนี่ยครับยังไม่ค่อยมีคนจะมาจับกุ้งเลยฮะ
1: ทำไมอะคะ
0: เนื่องจากออเดอร์จากต่างประเทศมันน้อยอะครับ
2: ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าทำไมออเดอร์จากต่างประเทศถึงน้อยอะคะทราบสาเหตุไหม
0: เพราะว่าราคาเราที่เสนอสูงกว่า
2: อ๋อราคามันสูง
0: เอกวาดอร์อินเดียแล้วก็เวียดนามอะ
2: แม้ว่าคุณภาพจะดีกว่าแต่เขาก็
0: ถ้าถึงราคาเราแพงกว่าอาจจะต่อปอนอาจจะ1เหรียญเลยนะฮะซึ่งเขาวันนี้นะครับอย
2: ่
0: างที่ผมเรียนนะครับมีสงครามด้วยนะฮ
1: ะ
0: ทำให้เศรษฐกิจหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยแคนาดาก็ประกาศถดถอยเลยเขายังมีหลายประเทศที่จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นการบริโภค
2: ก
0: ็ลดลงด้วยนะครับนะครับปัจจัยที่3นะครับวันนี้เนี่ยสงครามเนี่ยทำให้น้ำมันสูงขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นชาวประมงนี่ผมคิดว่าน่าจะเดือดร้อนต้นๆเลยครับการออกเรือต้องใช้น้ำมันนะครับเป็นหลักแล้วถ้ากุ้งขายไม่ได้ด้วยยิ่งโอ้โหผมคิดว่าเขาค่อนข้างหนักทีเดียวในทางที่อุตสาหกรรมกุ้งนะครับน้ำมันราคาสูงเนี่ยมันส่งผลถึงแทบทุกอย่างเลยครับโลจิสติกการขนกุ้งนะครับการอาหารกุ้งก็ต้นทุนสูงขึ้นนะครับพลังงานก็เพิ่มขึ้นในการเปิดปั่นเครื่องตีน้ำเลยครับใช้เครื่องตีน้ำนะครับซึ่งเป็นต้นทุน 20% ตอนนี้ผมว่าอาจจะ 30% กว่าเป็นราคาพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยการผลิตทุกตัวอาหารกุ้งก็สูงขึ้นนะครับในขณะที่ราคาขายลดลงแถมโรคก็ยังมากอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะว่า40ปีที่ผมเลี้ยงกุ้งมาเราไม่เคยเจอสภาวะที่มันเลวร้ายขนาดนี
1: ้คุณเอกพจน์คะอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องไปที่รัฐบาลอยากให้เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อหาทางออกเนี่ย 1 2 3 4มีประเด็นไหนยังไงบ้างแล้วก็ถ้าหากสถานการณ์มันยืดเยื้อออก

0: ไปอุตสาหกรรมคนที่เลี้ยงกุ้งแบบนี้ค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับปัญหาเรื่องมาเลเซียถึงแม้จะเป็นท่อน้ำเล็กๆที่ไหลออกไปทางภาคใต้แล้วก็มีความหมายแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าวันนี้โดยภาพรวมมันเนี่ยเหมือนกับน้ำท่วมนะครับแต่ท่อเล็กๆท่อนี้ก็ยังมาตันท่วมเข้ามาอีกมันก็เหมือนกับทับถมเข้าไปดังนั้นผมเรียนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับโดยเฉพาะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่ดูแลกรมประมงนะครับท่านวชรพลขาวขับและผมจำชื่อไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกษตรกรอยากเห็นคือรัฐบาลต่อสายโทรคุยกับรัฐบาลมาเลยว่าวันนี้มันมีกุ้งช้างบ่ออยู่เยอะมีความเสียหายเกิดขึ้นเราขอผ่อนปลนก่อนได้ไหมเรื่องการเจรจาในปัญหาที่เราไม่สบายใจต่อกันนะครับก็ขอนัดหมายเจรจาเร็วๆแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ทุกอย่างกุ้งมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันไม่สามารถเก็บได้เหมือนอย่างปลานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยขอเจรจาเพื่อจะผ่อนปลนเปิดด่านก่อนนะครับเพื่อให้กุ้งที่ค้างคาอยู่เนี่ยได้ระบายออกไปก่อนนะครับส่วนปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราค้าขายต่อกันเนี่ยน่าจะเจรจาพูดคุยกันได้ซึ่งปัญหาปลากระพงที่เกิดขึ้นของมาเลเซียที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วติดปัญหาเรื่องสารตกค้างเราอาจจะมีปัญหาเรื่องแลบปฏิบัติการที่มีตรวจไม่พอรัฐบาลไทยเราควรจะเพิ่มเพื่อให้เขาได้สะดวกในการเข้าในการตรวจในการตรวจปลากระพงเขาระยะเวลาให้สั้นขึ้นสิ่งที่เขาไม่สบายใจมากคือการที่ปลากระพงเข้ามาแล้วติดเรื่องแลบของหน่วยงานของราชการของเราที่ตรวจที่เขาช้านะครับอาจจะเนื่องจากว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันทำให้ปลากระพงที่คาด่านของเขาเนี่ยมันเสียหายนะครับเข้าไม่ได้นะครับเขาคิดว่ามันเป็นการกีดกันทางการค้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความปลอดภัยทางอาหารที่รัฐบาลก็ดูแลอยู่เพียงแต่ว่าการตรวจมันควรจะต้องให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายต่อสินค้านะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ทางมาเลเซียเองก็เห็นว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยมีการทำให้ปลากระพงเขาติดขัดล่าช้าเสียหายอาจจะมองว่าเป็นการกีดกันทางการค้าดังนั้นก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับมาระงับการนำกุ้งเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของประเทศไทยครับทั้งที่บางสายพันธุ์นี่มันจับมาจากทะเลล้วนๆอย่างเช่นกุ้งแชบ๊วยเราไม่ได้เลี้ยงเนี่ยมันไม่ควรจะต้องอยู่ในลิสต์นี้นะครับนะก็ติดอยู่ในลิสต์นี้ด้วยดังนั้นนะครับผมขอฝากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับที่จะต้องเร่งในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็เรามีวิถีชีวิตการค้าขายชายแดนมาเป็นร้อยปีแล้วครับนะครับมันอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่ว่าผมอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมากนะครับผมคิดว่าเราเจรจาเพื่อผ่อนปลนให้เปิดด่านก่อนนะครับเรื่องปัญหาที่ไม่สบายใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในการตรวจสารตกค้างในอาหารที่เข้ามาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะเพราะทุกอย่างก็เอามาเจรจากันเปิดเผยกันแล้วก็ตรงไปตรงมาผมคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เรื่องนี้ได้คลี่คลายแล้วก็เป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศครับ
0: แต่ว่าในฝั่งของปลากระพงเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมคะคุณเอกพจน์เพราะว่าเห็นเหมือนกับว่าเหมือนไทยส่งออกลูกพันธุ์ปลากระพงไปมาเลเซียแล้วก็เหมือนมาเลเซียก็นำไปเลี้ยงจนโตแล้วก็ส่งกลับมาจำหน่ายในไทยในราคาที่ต่ำกว่าด้วยอันนี้เก๋อ่านตามข่าวนะคะไม่แน่ใจว่ากระบวนการเป็นแบบนี้ก็เลยกระทบเกษตรกรไทยที่ในส่วนของปลากระพงเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับก็ผมคิดว่าตัวประสิทธิภาพการเลี้ยงปลากระพงของมาเลเซียนะครับเขาอาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงไทยของเรานะครับและที่สำคัญเท่าที่ผมทราบมาก็คือไม่ค่อยมีกลิ่นโคลนนะครับทำให้เนื้อปลาของปลากระพงของมาเลเซียเขาค่อนข้างจะไปได้ดีในตลาดไทยที่สำคัญคือราคาถูกนะครับนะครับเพียงแต่ว่าเรามีการตรวจพบสารตกค้างในเนื้อปลากระพงของมาเลนะฮะดังนั้นก็เลยทางกรมประมงเองก็เลยได้มีมาตรการที่จะขอตรวจเพียงแต่ว่าระยะเวลาการตรวจไปนี้มันอาจจะนานยาวนานนะครับเนื่องจากอาจจะแลบปฏิบัติการตัวเคมีหรือเรื่องคนหรือรอบของการตรวจของกรมประมงอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าสร้างความไม่สบายใจให้เขานะครับซึ่งการตรวจเนี่ยเราจำเป็นต้องตรวจอยู่แล้วครับจริงๆควรจะต้องตรวจทุก

0: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องจำเป็น
1: ค่ะแต่ก็ป่าต่อมันเข้ามาเยอะนะผมก็ไม่รู้มีใครตรวจหรือเปล่าแต่เขาก็เลยขอพักพิงไปนิดนึงแล้วกันนะ
0: แต่เขาก็เลย
1: ก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับของทั้งสองประเทศเราเป็นเราอยู่ชายแดนด้วยกันนะครับแล้วก็วิถีชีวิตทุกแม่จริงๆแม่ค้ารายเล็กรายย่อยเนี่ยเข้าซื้อขายกันเยอะมากอยู่แล้วผมเรียนนะครับว่าตัวเลขของกรมประมงเองที่มีตัวเลขของปลาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงทำให้ทางกรมประมงเองอาจจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่ใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการค้าชายแดนของกุ้งนะครับทั้ง5สายพันธุ์นะฮะเนี่ยมันค่อนข้างมากกว่าตัวเลขที่ทางราชการมีอยู่นะครับเนื่องจากว่าการซื้อขายของแพปลารายเล็กรายน้อยของชาวบ้านที่ซื้อแล้วขนเข้าไปบางทีก็สำแดงบ้างไม่สำแดงบ้างเนื่องจากเขามีวิถีชีวิตเป็นแบบนั้นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าปริมาณเนี่ยมากกว่าที่ตัวเลขที่กรมประมงถืออยู่ค่อนข้างมากดังนั้นในเบื้องต้นที่มีข่าวออกมาเนี่ยอาจจะดูว่ามันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนมันไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเดียวนะครับชาวประมงที่อาเช้ากินข้ามออกควรวนลอยกุ้งหรือเรือลากกุ้งเนี่ยครับเขากระทบมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าวันนี
0: ้
1: เจรจาก่อนโดยเร็วที่สุดละ ก
0: ่อน
1: แล้วปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงตรงไปตรงมานะครับโปร่งใส
0: จริงๆเท่าที่คุยมานี่เหมือนเป็นการรื้อปัญหาที่อยู่ใต้พรมอีกเยอะมากเลยนะคะคุณเอกพจน์จริงๆนอกเหนือจากกุ้งแล้วมันมีอีกเยอะมากเลยนะเท่าที่ฟังเฉพาะเวลาที่จำกัดเนี่ยค่ะ
1: ใช่ครับนี่เป็นเรื่องระยะสั้นนั่นเองนะยังมีปัญหาเรื่องระยะยาวที่เรามีปัญหามา12ปีท่านพี่กรณ์ทราบไหมครับว่า12ปีนี้ประเทศไทยเสียหายไป 720,000 ล้านแล้วนะของกุ้งอย่างเดียวนะครับปีนึงเราเคยส่งออกตีว่าแสนล้านแล้วกันนะปี55ปี56ครับวันนี้เราส่งออกเหลืออยู่ 40,000 ล้านนั่นหมายถึงประเทศไทยหายจากกุ้งตัวเดียวนะครับหายไปปีละ 60,000 ล้านนะครับ12 13ปีเนี่ยผมไม่อยากคิดถึง14ปีเอา12ปีคิดง่ายๆ12 6 7 12หายไป 720,000 ล้านฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หายไปมากเลยนะครับถ้าเราไม่แก้ไขปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ 40,000 ล้านที่กำลังตับอยู่ครับวันนี้เนี่ยมัน12ปีจาก 640,000 มาลงมาเหลือ 207 208เราสวิงอยู่ตรงนี้มา12ปี13ปีแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วยังมีแนวโน้มที่จะดรอปลงไปอีกด้วยฮะผมเลยค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วก็กังวลใจนะผมเป็นคุณพ่อผมเป็นชาวประมงนะครับแล้ววันนี้ลูกผมเข้ามาถามผมยังไม่รู้นึกไม่ออกอยู่เหมือนกันว่าผมจะส่งต่ออาชีพการเลี้ยงกุ้งนี่ให้กับลูกผมเนี่ยอย่างยั่งยืนได้อย่างไรถ้าเรายังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลย
0: ค่ะค่ะ
1: และไม่ใช่เป็นเฉพาะผมคนเดียวนะครับเพื่อนๆผมที่เคยเลี้ยงกุ้งกันมา30ปีวันนี้หายไปทีละคนนะเหลือน้อยเต็มที
0: นะคร ับ
1: เพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็กระจายรายได้ทำให้พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องของเราทางภาคอีสานนะปลูกถั่วเหลืองปลูกข้าวโพดนะครับราคาไม่กี่บาทมาให้พวกผมเลี้ยงเป็นเนื้อกุ้งขายออกไปกิโลละหลายร้อยบาท มันใช้วัตถุดิบภายในประเทศเยอะนะครับแล้วก็เงินของเราก็ไม่ได้ต้องออกไปซื้อวัตถุดิบต่างประเทศมาไม่ต้องซื้อเหล็กซื้อไฟซื้อสังกะสีมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นโลคอลคอนเทนต์ค่อนข้างสูงรายได้อยู่ในภายในประเทศค่อนข้างมากเทคโนโลยีก็เป็นของเราเราไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยรายได้ทั้งหมดมันเป็นโลคอลคอนเทนต์ค่อนข้างสูงมากทีเดียวมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลที่จะทำ AI data หรือว่าจะเป็น data center หรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับ
2: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของแผนการกระจายสินค้ากุ้งไปตลาดอื่นๆนี่เรามีแผนรองรับไหมคะ
1: อันนี้สิครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับวันนี้ทุกตลาดเลยนะครับเรามีเหมือนกับท่อน้ำจากใหญ่ๆสมัยก่อนเรามี1อเมริกานะครับ2สหภาพยุโรป
0: ค่ะ
1: 3ญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: 4จีน5ตลาดภายในประเทศนะครับรวมทั้งในเอเชียก็คือมาเลเซียเมื่อก่อนมีเขมรนะเขมรเนี่ยตอนเป็นเทาดำเป็นเทานี่คาสิโนเขาเอากุ้งของเราไปเยอะมากเลยนะครับนะวันนี้เขมรก็จบไปแล้วนะครับมาเลเซียก็ปิดด่านอีกสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปนี่ก็เราโดนภาษีเรื่อง GSP โดนมาร่วม20ปีแล้วนะครับเราต้องถ่วงน้ำหนักภาษี GSP 14-21% ไม่สามารถแข่งขันได้เลยเร ื่อก่อนเราส่งกุ้งเข้าตลาดสหภาพยุโรปปีนึงน่าจะ60,000 ตันนะฮะวันนี้ผมว่าเหลือไม่ถึง1,000 ตัน

0: นะถ้าจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเลยวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เลยนะครับก็คือว่ารัฐบาลต้องเร่งเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเวียดนามนี่เขาได้เปรียบเรามา10กว่าปีแล้วเขาขายเข้าสหภาพยุโรปคนเดียวเลยนะครับเราไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับเวียดนามเลยของเวียดนามเป็น0นะครับเราบวก14กับ21นะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับตลาดอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่เราเคยเป็นอันดับ1นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราโดนเอกวาดอร์ซึ่งอยู่อเมริกาใต้แล้วก็เป็นกุ้งราคาถูกมากนะครับเข้าอเมริการวมทั้งอินเดียเนี่ย2ประเทศนี้มี market share ในอเมริกาอาจจะมากกว่า 50% นะเรานี้เรามีมาร์เก็ตแชร์จากเคยเป็นที่1 นะครับตอนนี้เหลืออยู่ผมว่า 5% เองนะ 4-5% เองแล้วผมไม่แน่ใจว่าภาษีคุณทําที่จะประกาศมาภาษีอีก10หรือ 12% นี้จะมีประเทศไทยติดไปด้วยหรือเปล่า
1: ได้ค่ะคุณเอกพจน์เวลาค่อนข้างที่จะจำกัดแต่ว่าพอเห็นภาพนะคะวันนี
2: ้
1: ต
2: ้
1: องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
3: คุณเอกพจน์ยอดพินิจนะคะนายกสมาคมกุ้งไทยค่ะแล้ววันนี้ก็ลากันไปด้วยปัญหาเท่าที่ถามมาแล้วคงจะได้เป็นคำตอบเป็นภาพชัดเจนนะคะว่าจากที่เคยอยู่อันดับ1ของโลกทำไมถึงตอนนี้ตกมาอยู่ที่อันดับ6แล้วทำไมถึงมีการเรียกร้องออกมาหนักขนาดนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของกับพี่เก๋แล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลสีหศักดิ์ถกที่ปรึกษากฎหมายไทยในฝรั่งเศสหลังฮุนมาเน็ตดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับชี้ไทยเตรียมการมาก่อนแล้วนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในห้วงโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายหลังที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS การหารือครั้งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วคลังแจงลูกใช้ชื่อพ่อแม่คู่สมรสลดหย่อนภาษีเสี่ยงหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เปิดอุทธรณ์ได้17กรกฎาคมนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาหรือคู่สมรสไปใช้ลดหย่อนภาษีย่อมสะท้อนว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ระบบพิจารณาว่าบิดามารดาคู่สมรสได้รับการดูแลแล้วหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรไม่ได้

ในการอุปการะหรือปิดามันดาคู่สมรสไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไปก่อนอภิปรายตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงินการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสภณ

0: ล้านบาทนายกรจาติกะวณิศ.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าตนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่าการออกพ.ร.ก.เงินกู้จะทำได้ต่อเมื่อเพื่อประโยชน์และรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยแห่งสาธารณะรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยังมีการระบุอีกว่าการตราพระราชกำหนดจะทำได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันต้องให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ประเทศไทยมีวิกฤตความมั่นคงอย่างไรแล้วรัฐบาลต้องพิสูจน์ในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการรัฐบาลว่าเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่มีวิธีอื่นในการออกเงินแทนการออกพ.ร.ก.หรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทวีนำกมลศักดิ์ร้องกรรมาธิการกฎหมายจี้หาตัวผู้บังการลอบยิงหลังพบหลักฐานใหม่คณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานในวาระการพิจารณาศึกษาติดตามตรวจสอบการอำนวยความยุติธรรมกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติและผู้ติดตามด้วยก่อนการประชุมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกฎหมายให้สัมภาษณ์ว่านายกมลศักดิ์ได้ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการกฎหมายซึ่งเกรงว่าการดำเนินคดีปัจจุบันจะสาวไม่ถึงผู้บงการทางกรรมาธิการจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาซักถามโดยประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนคือข้อมูลที่ได้รับมาวัตถุพยานที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าปืนนี้เป็นปืนเถื่อนแต่ตอนหลังทราบว่าปืนนี้เป็นของจ่าในกองทัพเรือและปรากฏข้อมูลว่าปืนมีการถูกทำลายและชำรุดจากการพิสูจน์ของตำรวจพบว่าปืนมีรอยถูกแก้ไขจึงสงสัยว่าปืนของราชการมีความเสียหายเหตุใดจึงยังถูกนำมาใช้ยิงนายกมลศักดิ์และทราบมาอีกว่ามีการทำลายเยอะด้วยดังนั้นหากมีหลักฐานว่าเป็นปืนที่มอบให้กองทัพไปแต่ไม่ทราบว่าจำหน่ายไปที่ใดจึงถือโอกาสเชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อมาซักถามเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้องค์ดาไลลามะเตรียมเข้ารับการรักษาข้อเข่าในกรุงนิวเดลีสำนักงานขององค์ดาไลลามะเปิดเผยว่าผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตวัย90ชันษามีกำหนดจะเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ที่ข้อเข่าซ้ายในกรุงนิวเดลีนครหลวงของอินเดียภายในเดือนนี้พระองค์จะออกเดินทางจากธรรมศาลาเมืองบนเทือกเขาหิมาลัยในอินเดียอันเป็นสถานที่ลี้ภัยมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงในวันศุกร์นี้ซึ่งกลุ่มผู้เริ่มใส่ศรัทธาที่ห่วงใยในพระพลานามัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามักร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์อย่างยิ่งใหญ่ก่อนการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกครั้งแถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาข้อเข่าซ้ายแล้วองค์ดาไลลามะมีกำหนดการจะเดินทางต่อไปยังภูมิภาคลาดักของอินเดียในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเพื่อพำนักระยะยาวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรั

0: ยาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: หนึ่งเมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ประเด็นนี้กันก่อนเลยคุณผู้ฟังคะก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากมติของที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานแล้วค่ะที่ประชุมเขามีมติกันออกมาว่าให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่ตอนแรกเนี่ยเตรียมกำหนดเอาไว้ว่าจะมีการยื่นร่างเนี่ยให้กับประธานสภาในวันนี้นะคะเพราะว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเรื่องเนี่ยถอนการลงชื่อออกเพราะเกรงว่าเนื้อหาเนี่ยนะคะมันจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้พรรคเพื่อไทยตัดสินใจล่าสุดนะคะถอยแล้วค่ะคือไม่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญละโดยให้เหตุผลว่าขอคุยกับทางพรรคภูมิใจไทยก่อนนะคะโดยเรื่องนี้มาจากการเปิดเผยของทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่ทางพรรคภูมิใจไทยนั้นเขามีมติถอนชื่อนะคะในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะของพรรคเนี่ยว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยเรื่องของเราที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาแบบ 100% เนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ลงชื่อไปแล้วโดย7พรรคการเมืองแต่ที่พอสมาชิกส่วนหนึ่งเนี่ยมีมติออกมาว่าจะถอนชื่อออกจากการลงชื่อด้วยความห่วงใยในบางประเด็นวันนั้นยังไงก็ตามนะคะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องเคารพนะคะซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ค่ะเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกในการดำเนินการได้ก็เป็นเรื่องปกติในดำเนินการให้เต็มที่คุณคริสเองก็เป็นนักการเมืองท่านก็คงมีข้อมูลก็รอดูอยู่ว่ามีข้อมูลอะไรนี่เรื่องของระบบอากงเนี่ยโอ้โหกำลังเป็นประเด็นคลึกโครมกันเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้การหาเสียงเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.งวดนี้ดุเดือดกันไม่น้อยค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปรากฏคุณจิรายุหงทรัพย์นะคะยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องค่ะมีการโพสต์ลงใน Facebook นะคะบอกว่าเนี่ยเมื่อ16นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มาจริงๆนะตามที่คุณจิรายุว่าเลยคือบรรดาผอ.เขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดค่ะคุณจิรายุบอกว่าถูกอากงสั่งให้ไปแสดงพลังว่าไม่ได้รับเงินไม่ได้ทุจริตโดยมีคำสั่งให้ไปแสดงพลังที่กทม.1ห้องเจ้าพระยานี่แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าหรือดูร้อน

0: ก็เป็นประเด็นนะคะที่ทางคุณจิรยุนั้นยังคงเดินหน้าในการแฉต่อไปกับปมประเด็นเรื่องของอากงนะคะที่มีข่าวมาว่าอากงเนี่ยสั่งให้ผอ.เขตแห่ออกมารวมตัวแสดงพลังค่ะอ่ะก็รอดูนะคะดูจะดุเดือดกันไม่น้อยสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.งวดนี้นะคะซึ่งทางคุณชัชชาติเองก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกนะคะว่าไม่มีเรื่องของระบบอากงค่ะเพราะว่าก็เช็คดูแล้วไม่มีเรื่องของการรับเงินเพื่อแลกกับการแต่งตั้งโยกย้ายและนอกจากนั้นนะคะผู้ฟังคะไปมาเนี่ยนอกเหนือจากประเด็นอากงที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เห็นจะเป็นเรื่องของการตั้งอาจารย์สุรพลนะคะนิติไกรพจน์เนี่ยนะคะที่เข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.เนี่ยแล้วก็โอ้โหมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอย่างมากมายปรากฏว่าวันนี้ทางอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลค่ะเลขาธิการคณะก้าวหน้าเนี่ยก็ออกมาโพสต์อีกและดูเหมือนว่าไอ้การโพสต์ของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยโอ้โหเรียกทัวร์เลยล่ะค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้ทัวร์จากไหนด้วยก็ทัวร์จากบรรดาด้อมส้มนี่แหละคือทางอาจารย์ปิยบุตรนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียโดยหยิบเอาเนี่ยนะคะบทเขียนว่าบทนิพนธ์ของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยในเรื่องแนวร่วมประชาชาติเอามาอธิบายแบบยืดยาวเลยนะคะคือถ้าว่าดูผิวเผินแล้วเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นเพียงการเล่าประวัติศาสตร์การเมืองของจีนหรือว่าเป็นการอธิบายแนวคิดฝ่ายซ้ายในเชิงวิชาการเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าจับสังเกตให้ดีเนี่ยจะเห็นเลยว่าการเล่าเรื่องครั้งนี้ย่อมมีเหตุที่ต้องเล่านี่ในปราสามสี่ก็เอามาลงเอาไว้เลยเพราะว่านักการเมืองระดับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยย่อมไม่หยิบเรื่องหนักๆอย่างเหมาเจ๋อตุงขึ้นมาเล่าในจังหวะการเมืองสำคัญสำคัญแบบนี้โดยไม่มีเป้าหมายแน่นอนเพราะนั้นการเลือกเล่านะคะเรื่องของแนวร่วมในเวลาที่พรรคส้มเนี่ยนะคะกำลังมีแรงสั่นสะเทือนภายในเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการสะท้อนแล้วค่ะว่าเขากำลังพยายามส่งสารบางอย่างเนี่ยกลับไปยังมวลชนแล้วก็คนในเครือข่ายของตัวเองและสารนั้นเนี่ยอาจจะพูดให้เข้าใจง่ายได้ว่าพรรคส้มกำลังเจอกับปัญหาเลื่อนออกและคนบางส่วนเริ่มถอยคนบางส่วนเริ่มอึดอัดคนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามและคนบางส่วนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศทางการเมืองภายในพรรคเนี่ยเริ่มแคบเกินไปเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เคยเปิดไฟสว่างคนเคยเดินเข้าเดินออกคึกคักแต่พอเวลาผ่านไปบ้านหลังนั้นก็เริ่มมีกฎมากขึ้นเสียงดังนิดก็ถูกดุเห็นต่างหน่อยก็ถูกมองแปลกเดินผิดจังหวะก็ถูกตั้งคำถามคนที่เคยอยู่ด้วยความหวังก็เลยเริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนี่จึงอาจเป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์ปิยบุตรนะคะต้องหยิบเรื่องแนวร่วมประชาชาติขึ้นมาเล่าค่ะเพราะคำว่าแนวร่วมในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการจับมือกันแบบสวยหรูแต่มันหมายถึงการยอมรับความจริงทางการเมืองว่าถ้ากำลังของฝ่ายตัวเองยังไม่พอก็ต้องรู้จักดึงคนอื่นเนี่ยเข้ามาและต้องรู้จักลดความแข็งต้องรู้จักเปิดประตูและต้องรู้จักแยกว่าใครคือศัตรูหลักใครคือศัตรูรองใครคือคนกลางๆที่ยังพอที่จะชวนมาเดินทางเดียวกันได้นะคะก็เหมือนกับกำลังพยายามอธิบายเหตุผลในการที่ดึงตัวอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เข้ามาร่วมงานในเวลานี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันผู้ฟังเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะอัปเดตกันต่อกับข่าวสารต่างๆช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติ

0: รมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: ค่ะ16นาฬิกา33นาทีนะคะผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะอ่านแล้วก็เบรกที่2นี้ก็เอามาพูดคุยกันนะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความกันเข้ามาโอ้วันนี้ก็พอสมควรเลยค่ะคุณมยุรีนะคะคุณมยุรีเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าข่าวเยอะมากข่าวเยอะมากมีพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะไปแถวบ้านด้วยอ่ะคุณมยุรีนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็คุณออด59ค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณจะไปอยู่ดูไบเอาเงินภาษีคืนมาก่อนอันนี้ก็เป็นหน้าที่กรมสรรพากรเขาว่าเนาะแล้วก็มาคุณทิมมี่คุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กทิมมี่เพิ่งกลับมาจากใต้รอบนี้ไปแวะที่จังหวัดสตูลจังหวัดเล็กๆที่เงียบสงบแต่ว่าตอนนี้มีประเด็นที่ร้อนแรงเรื่องของงานกาชาดอ๋อจังหวัดที่ทางอินฟลูเนี่ยออกมาแฉเรื่องของความไม่โปร่งใสในการจัดงานที่ทางนายกอบจได้รางวัลใหญ่ใช่ปะก็โซเชียลเนี่ยโอ้โหเล่นข่าวนี้กันแบบตึมไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็มาคุณ VR พิงคุณทักษิณจะไปดูไบได้ยังไงครับยังมีคดี112ที่ศาลอุทธรณ์ห้ามเดินทางออกนอกประเทศไม่ใช่เหรอครับไม่นะยกฟ้องไปค่ะสำหรับศาลชั้นต้นนะคะตอนช่วงระหว่างกระบวนการอันนั้นคือช่วงระหว่างกระบวนการนะคะที่ต้องให้ประกันแต่ว่าตอนนี้คือยกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขาก็อัยการเขาก็ว่ากันต่อในชั้นอุทธรณ์นะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือคุณทักษิณไม่มีคดีอะไรแล้วติดตัวนะก็อยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มาที่คุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขก็พูดถึงมะละกอวันนี้คุณพูนสุขพูดถึงเรื่องของมะละกอบอกว่ามะละกอเนี่ยจะมีใยอาหารวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวเปล่งปลั่งแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะส่งภาพมาเนี่ยไม่เหมือนมะละกอเลยเหมือนอะไรเนี่ยคุณเทียนท่าฉลอมค่ะมาที่คุณเทียนท่าฉลอมนะบอกว่าชั่วโมงดีมีข่าวกล่าวกันฟังเอ็กซ์คลูซีฟเด่นดังได้ฟังอยู่เล็กเด้งมะเร็งเล่าเรารับรู้ช่วยเชิดชูข่าวดีมีมากมายค่ะแล้วก็คุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาทักทายกันเนาะแล้วก็มีคุณติ๋วด้วยนะคะกับคุณสุประชัยที่ดินค่ะที่เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะก็ขอบคุณคุณฟังทุกท่านมากเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันแล้วเราก็มาอัปเดตข่าวสารกันต่อมาดูกันที่คุณเอกนิติค่ะคือคุณเอกนิตินะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยออกมาพูดถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการทบทวนหรือไม่โดยเฉพาะกับการตัดสิทธิ์พ่อแม่โอ้โหตอนนี้กำลังเป็นประเด็นดราม่ากันมากเลยการตัดสิทธิ์พ่อแม่คือถ้าหากว่าลูกนำไปลดหย่อนภาษีเร่งดูบุพการีเนี่ยคือถ้าหากว่าครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือเปล่าอ่ะผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเอกนิติคุณเอกนิติก็บอกว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังเองเขาก็ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญก็คือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนก็แค่นั้นนะคะซึ่งทางคุณเอกนิติก็ยังพูดทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมาเล่าเงื่อนไขนะคะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่ฝรั่งเศสค่ะคุณเสียศักดิ์อยู่ที่นั่นนะคะไปประชุม OECD นี่แหละแล้วก็ถือโอกาสไปหารือกับที่ปรึกษากฎหมายที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะหลังจากที่นายกคุณมาเนตของกัมพูชาเนี่ยมาลากไทยให้เข้าไปในกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยนะคะโดยทางคุณเสียศักดิ์ค่ะได้มีโอกาสพบหารือนะคะกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยที่ทำเนียบเอกราชทูตณกรุงปารีสในช่วงเวลาที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะ

รัฐมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ในระดับรัฐมนตรีก็ความเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยนะคะในการหารือเนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นการกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยค่ะกับการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยและก็กัมพูชาตลอดจนนะคะเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสนั่นเองซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงวันที่29พฤษภาคมเนี่ยก่อนเดินทางไปกรุงปารีสทางคุณเสียศักดิ์เองนะคะก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาเนี่ยอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันโดยมีหน่วยงานของไทยนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการและก็วางแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะประเด็นนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะให้ได้ตามสักเท่าไหร่ก็คงต้องรอคำให้สัมภาษณ์ของทางคุณศรีศักดิ์อีกทีนึงนะคะว่าในประเด็นเนื้อหาที่มีการพูดคุยกันกับทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของไทยเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากที่ทางคุณเอกนิติจอกมาให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็ยังมีรายงานกันออกมานะคะคุณผู้ฟังคะว่าผู้ที่เขาไม่ผ่านในการตรวจคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยนะคือสำหรับนะคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรเดิมแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เนี่ยโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายค่ะนะคะไม่ว่าใครเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนกันใหม่หมดและนะคะการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเริ่มกระบวนการในการลงทะเบียนเป็นวันแรกนะคะ5ช่องทางที่ว่านี้ก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการแล้วก็เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยกับหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยมีธกส.มีธนาคารออมสินมีธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งในงานในการตรวจสอบนะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็การประกาศผลผู้ลงทะเบียนเนี่ยอย่างการประกาศผลเองนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ลงไปถึงเว็บไซต์แล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งนั่นแหละค่ะก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่ายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเข้าไปยืนยันตัวตนได้นะคะตั้งแต่วันที่ประกาศผลคือวันที่17กรกฎาคมผ่านทั้งช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งและสามารถที่จะใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปและทีนี้สำหรับคนที่ไม่ผ่านนะคะสำหรับคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้นะคะก็อุทธรณ์ผลการตรวจสอบเนี่ยผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยที่บอกมานี่แหละคือมีเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.thแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งนะคะโดยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ผ่านการตรวจสอบและอุทธรณ์เนี่ยก็จะต้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบตั้งแต่วันที่17นะคะตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมคือจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินะคะตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ค่ะภายในวันที่16สิงหาคมนี้ซึ่งกระทรวงการคลังนะคะจะประกาศผลการอุทธรณ์เนี่ยในวันที่14กันยายนค่ะและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลเลยแล้วก็สามารถใช้สวัสดิการต่างๆได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะวันนี้โอ้โหก็เป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการประชุมสภาในวาระพิจารณายติด่วนค่ะเรื่องขอให้สภาเนี่ยตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400ล้านนะคะของคุณปรเมศจินาสสสุราษฎร์ธานีพรรคราธรรมซึ่งก็มียติในทำนองเดียวกันอีก2ฉบับนะคะก็คือจากทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็คุณกรจติกวนิชนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละอย่างทางด้านของคุณณัฐพงษ์ค่ะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านด้วยก็อภิปรายเสนอยตินะคะว่าการใช้เงินกู้เนี่ยตามพ.ร.ก.ได้พบพิรุธค่ะในหลายประเด็นเช่นเงินกู้นะคะส่วนที่ใช้เยียวยาวงเงิน 1.8 หมื่นล้านเพื่อใช้ในกองทุนประชารัฐสวัสดิการเนี่ยทั้งๆที่หลักการของการออก
พรก.กู้เงินต้องใช้เท่าที่จำเป็นแต่ว่ารัฐบาล

0: ไม่ทราบจริงๆหรือว่าเงินที่ใช้ในกองทุนแต่ละปีเนี่ยใช้จำนวนเท่าไหร่และที่ผ่านมาเนี่ยตั้งขาดทุกปีโดยใช้เงินคงคลังไปจ่ายก่อนแล้วก็ตั้งงบประมาณปีถัดไปเพื่อใช้เงินคงคลังซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70เนี่ยออกไปเป็นเดือนก็เป็นเดือนกรกฎาคมรัฐบาลเองก็มีเวลาจัดสรรงบเนี่ยปี70ให้เพียงพอกับกองทุนแต่ไม่ทำแต่เลือกใช้วิธีลักไก่เอาเงินกู้เนี่ยในวงเงิน 1.8 หมื่นล้านไปใช้ดำเนินการเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณณัฐพงศ์ค่ะก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากวิธีนี้ไม่มีคนที่ได้ประโยชน์คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามวิธีการคือกว่าจะไปเจียดเงินออกจากนะคะรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในร่างงบประมาณปี70เนี่ยมันอาจจะส่งผลสะเทือนต่อส่วนราชการประจำที่มีเจ้าของงบประมาณอยู่แล้วหรือว่ามันอาจจะส่งผลสะเทือนนะคะต่อพรรคร่วมรัฐบาลที่ดันอาจจะมีการแบ่งโควต้างบประมาณปี70เอาไว้แล้วว่าแต่ละพรรคการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่ละกระทรวงได้เท่าไหร่ท่านถึงใช้วิธีแบบที่ทางคุณเทงณัฐพงศ์บอกว่ามันเป็นวิธีแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ไปเจียดมาจากงบรายจ่ายประจำปีเนี่ยแต่ว่าลักไก่เอาจากพรก.เงินกู้แล้วก็ไปโปะในส่วนนี้ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ผิดกฎหมายแบบเต็มๆและในส่วนเงินกู้ก้อนที่สองเนี่ยเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้ออ้างอีกนะคะคุณณัฐพงศ์บอกแบบนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าต้องการจะยกระดับปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดจริงเนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่ามีภาคเอกชนที่เขาพร้อมจะให้การสนับสนุนแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังใช้ช่องทางพิเศษแบบนี้ก็คือเป็นการเลี่ยงการตรวจสอบนะคะเป็นการเลี่ยงการตรวจสอบของสภาเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยหาทำโดยอาศัยวิกฤตขัดแย้งเสกเงินทำเองหวังล็อกสเปคเหมือนกับบางโครงการของรัฐบาลอย่าง AI Thailand Passport ที่พบการล็อกสเปคนะคะให้บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเพื่อหวังเงินถอนให้บางพรรคการเมืองในระบอบสีน้ำเงินหรือไม่นี่โอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณเทงนันทพงศ์ก็ออกมาโจมตีรัฐบาลแรงเลยทีเดียวค่ะกับการลักไก่ออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเลี่ยงสภาในการตรวจสอบก็เป็นห่วงค่ะว่าอาจจะมีการล็อกสเปคนะคะแล้วก็หวังเงินทอนให้กับระบอบสีน้ำเงินอันที่เป็นการอภิปรายออกมาจากทางคุณเทงนันทพงศ์ส่วนในด้านของคุณกรจติกวณิชค่ะมีการงัดเอาตัวเลขเศรษฐกิจนะคะโดยยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้วิกฤตนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่ทางรัฐบาลเนี่ยออกพรก.เงินกู้แบบนี้ถือว่าเป็นการเล่นลิ้นเพื่อเป็นเหตุผลในการออกพรก.กู้เงินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางคุณกรณ์บอกว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะเพราะนั้นก็แนะนำว่าควรจะลดค่าน้ำค่าไฟอะไรทำนองนั้นนะคะคือจะได้ไม่ต้องกู้แล้วก็พอกู้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มหนี้แล้วก็จะทำลายความมั่นคงของประเทศอันนี้เป็นสรุปโดยรวมที่ทางคุณกรณ์เนี่ยนะคะได้มีการอภิปรายกันเอาไว้แล้วค่ะนะคะซึ่งทางคุณกรณ์เองเนี่ยโอ้โหก็ไล่เลียงนะคะไล่เลียงประเด็นเลยว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ความสำคัญมากที่สุดเลยก็คือคำถามที่ว่ามีเหตุผลนะคะทางความมั่นคงที่ต้องออกพรกรเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้ววันนี้เนี่ยประเทศมีปัญหาความมั่นคงยังไงคือรัฐบาลเนี่ยต้องพิสูจน์ในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการว่าโครงการต่างๆที่นำเสนอในพรก.ฉบับนี้มันเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมาแก้ไขประเด็นปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาระดับความมั่นคงของประเทศเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วมันมีวิธีอื่นในการออกพรก.ไหมซึ่งคุณกรณ์เนี่ยบอกเลยว่าในส่วนที่ว่าประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงหรือเปล่าคุณกรณ์เนี่ยขอฟันธงเลยว่าไม่มีคือเศรษฐกิจอาจจะไม่สู้ดีแต่ว่าไม่มีปัญหาความมั่นคงโดยวิธีการประเมินเนี่ยว่าเศรษฐกิจมันมั่นคงจริงหรือไม่เนี่ยโดยปกติแล้วหลักๆเนี่ยจะดูในเรื่องของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือว่า GDP แต่ว่าหลายฝ่ายเนี่ยพูดว่าลำพังเพียงแค่นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่พอมันต้องดูทุนสำรองระหว่างประเทศดูการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาลด้วยยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ระดับหนี้สาธารณะเนี่ยอยู่ในวินัยกรอบการคลังแล้วก็ตอนนี้ตัวเลข GDP ของสภาพัฒน์เนี่ยประกาศตัวเลขไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะโต 2.8% คือเกินกว่าที่ทุกหน่วยงานได้คาดการเอาไว้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตแบบนี้แม้ว่าจะไม่โตตามที่คาดหวังเอาไว้แต่มันก็ห่างไกลจากคำว่าวิกฤตและหากว่าดูเรื่องของทุนสำรองเมื่อวันที่22พฤษภาคมธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยอยู่ที่10ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าสูงสุดในระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวแล้วก็สูงสุดเป็นประวัติการที่ประเทศไทยเนี่ยเคยมีมาด้วย เอาละค่ะว่ากันเท่านี้แล้วกันเพราะว่าคุณเล็กวาสนานานุ่มมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะแหมวันนี้ดูสถานการณ์ไม่รู้มันมีกระแสข่าวลือเยอะไงเรื่องที่ชายแดนน่ะพี่แดงค
0: ือ
2: ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้โหมีข่าวในเพจพวกสายที่เป็นนักข่าวท้องถิ่นน่ะเขาก็จะลงว่ามีการขนกำลังหมายถึงว่าฝั่งไทยนะมีการขนรถถังรถเกราะ อะไรมาเพิ่มเติมซึ่งเท่าที่เล็กตรวจสอบเนี่ยนะ
0: มัน
2: ก็มีจริงบางส่วนนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมากันแบบถล่มทลายเยอะแยะอะไรอย่างที่มีข่าวนะแล้วก็รวมถึงกระแสข่าวที่บอกว่าสั่งเตรียมอพยพแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยก็ยืนยันว่ายังไม่มีนะเรื่องของเตรียมแผนอพยพหรือว่าอะไรเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้มีสิ่งบอกเหตุแต่ว่ามันจะนำไปสู่การใช้กำลังหรือว่ามีการสู้รบหรือว่าเป็นการสู้รบรอบใหม่นะซึ่งเล็กมองว่าอันเนี้ยมันน่าจะเกิดจากการที่หนึ่งเรื่องของคลิปที่ทหารไทยกับทหารกัมพูชามีการกระทบกระทั่งถึงเนื้อถึงตัวกันที่ช่องบกใช่ไหมฮะแล้วต่อมาเนี่ยการที่คุณศรีหศักดิ์เนี่ยได้บอกแล้วว่าการที่ทางกัมพูชาเนี่ยเลือกที่จะใช้อันคลอสเลยโดยไม่ยอมที่จะเจรจาทวิภาคีกับเราเลยเนี่ยถือว่าเป็นการปิดประตูและเรื่องของการพูดคุยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเอ๊ะสถานการณ์มันดูตึงเครียดหรือเปล่าประกอบกับการที่กัมพูชาเนี่ยเขามีการแชร์คลิปก็คือคลิปหนึ่งเนี่ยทหารเขมรเนี่ยเดินลาดตระเวนไปแล้วก็สั่งการเลยว่าถ้าเจอทหารไทยอ่ะยิงได้เลยนี่อันนี้มีคนแปลออกมานะซึ่งได้ถามคนที่เขารู้ภาษาเขมรแล้วเขาก็บอกว่าแปลแบบนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยดูตึงเครียดนะแต่ว่าถามไปทางในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกนะแม้ว่ามันสัญญาณบางประการเนี่ยมันอาจจะทำให้เห็นว่ามันตึงเครียดมากกว่าเดิมหรือแม้แต่การที่ทางทหารเขมรเนี่ยมีการวางทุ่นระเบิดคือณเวลานี้ต้องบอกนะว่าทหารไทยเนี่ยเสี่ยงมากคือไม่ใช่ว่าทางเขมรเพิ่งมาวางทุ่นระเบิดนะเราก็จะทราบกันดีว่าทางเขมรเนี่ยวางทุ่นระเบิดอยู่แล้วแต่ในห้วงหลังเนี่ยคือเขมรในพื้นที่ที่เขมรคิดว่าทหารไทยเนี่ยจะรุกเข้ามารุกคือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าช่วงที่จะมีการสู้รบนะแต่มึงในห้วงที่เรากำลังมาวางลวดหนามมาสร้างพื้นที่ความมั่นคงเนี่ยเขาก็วางดักเราไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นนะว่าตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้เนี่ยแม่ทัพภาค2นะพลโทวีรยุทธรักษิตเนี่ยได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นจุดเปราะบางนะไม่ว่าจะเป็นช่องบกเนิน745เนิน754นะเพื่อไปกำชับนะในเรื่องของการวางกำลังแล้วก็การเตรียมพร้อมเรียกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านแม่ทัพลงพื้นที่ไปกำชับด้วยก็ว่าได้แต่จริงแม่ทัพเขาก็ลงพื้นที่ตลอดอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าพอห่วงนี้เนี่ยสถานการณ์มันดูตึงๆนิดนึงนะมันก็เลยยิ่งทำให้เกิดบรรยากาศของว่าให้มันจะตึงเครียดอะไรหรือเปล่าคือก็สงสารพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดนนะเขาก็มีไลน์มาถามว่าต้องเก็บของเลยไหมเตรียมหรือยังอะไรเงี้ยเราบอกว่ายังไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่อ่ะพี่แดงเขาก็มีเขาเรียกอะไรกระเป๋าสัมภาระเขาก็เตรียมไปแล้วล่ะว่าถ้ากรณีว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรียกว่าตรงเนี้ยทางกองทัพหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบชี้แจงนะว่าเฮ้ยบรรยากาศมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะตอนเนี้ยชาวบ้านค่อนข้างตื่นตระหนกพี่แดง
0: มันลำบากเหมือนกันเนาะเพราะว่าโซเชียลอ่ะข่าว
2: จริ
0: งข่าวปลอมอะไรก็ไม่รู้หมดเลย
2: แล้วอะไร
0: ว
2: ะพี่แล้วคืออย่างเราอ่ะเราอยู่กรุงเทพเราก็เช็คข่าวในพื้นที่บ้างโทรหาทหารคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างงี้บ้างแต่พวกเพจที่เขาเพจเป็นเพจท้องถิ่นน่ะเช่นของศรีสะเกษบุรีลำสุรินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เช็คข่าวได้ถูกอะนะคือส่วนใหญ่เขาก็เช็คข่าวได้ถูกเพราะฉะนั้นพอเขามาลงเรื่องของเนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเชื่อไงพี่แดงพอคนเชื่อแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่ากองทัพเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแถลงหรือว่าชี้แจงกับสื่อเป็นจริงเป็นจังมีแค่โฆษกกองทัพบกเพิ่งชี้แจง ล่าสุดเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาว่ายังไม่มีเรื่องของการอพยพแต่ยังไม่ได้มีการอธิบายว่าเฮ้ยสถานการณ์มันตึงเครียดมีการเสริมกำลังมีการอะไรจริงหรือเปล่าหมายถึงฝั่งเรานะเพราะว่าฝั่งเขมรเนี่ยเขามีการตรึงกำลังเสริมกำลังมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะพี่แดงเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะมันก็ทำให้ยิ่งทำให้เกิดกระแสข่าวลือเยอะไงพี่แดงมันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเปราะบางอยู่พอสมควรนะแล้วก็เราจะเห็นนะวันนี้ท่านศรีหศักดิ์ซึ่งท่านอยู่ที่ปารีสใช่ไหมแล้วก็มีการนัดคุยกับทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายชาวฝรั่งเศสนะแต่ว่าในข่าวที่กระทรวงต่างประเทศเป็นเพรสรีลีสมาเนี่ยไม่ได้ระบุนะว่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายชาวฝรั่งเศสของเราเนี่ยชื่ออะไรอะไรยังไงแต่คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยเราเคยเหมือนเราเคยจ้างเขามาในเรื่องก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าดูจากในรูปของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย มีทีมงานก็คือเป็นหัวเป็นหัวหน้าทีมคนหนึ่งอ่ะที่ผมขาวๆที่แบบเป็นรุ่นใหญ่หน่อยแล้วก็นอกนั้นเนี่ย 3-4 คนเนี่ยก็จะเป็นทีมงานคนก็อายุน่าจะมาสัก 30-40 อะไรกันอย่างนี้นะเพราะนั้นก็รอดูแล้วว่าเอ้ยแต่เราเนี่ยก็คือแหมมันก็เกิดคำถามเหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงจ้างนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสคืออาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตอะช่วงที่เราสู้เรื่องคดีเขาพระวิหารรอบสองนะไอ้เรื่องของพื้นที่โดยรอบอะเราก็ใช้ทีมกฎหมายของชาวฝรั่งเศสเช่นกันแล้วตอนนั้นก็เหมือนเรารอดเนี่ยพี่เด้งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แพ้ว่าเพราะว่าศาลโลกตัดสินมาก็ไม่ได้ชี้ว่าพื้นที่โดยรอบปราสาทเขาพระวิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่ได้เป็นของกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าทางทีมกฎหมายชุดนี้ก็น่าจะมีผลงานพอสมควรแล้วก็อาจจะทำให้ทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงใช้บริการอยู่หรือเปล่าแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นชาวฝรั่งเศสเหมือนกันนะพี่แดงเนี่ยแหละเพราะว่าโอเบมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าท่านศรีหศักดิ์เนี่ยโอ้บทบาทสำคัญเลยนะในเรื่องของการสู้รบมันเหมือนเป็นอะไรนะสงครามข้อมูลไม่ใช่สงครามด้านการทูตแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าตอนนี้มันก็เกิดมันมีคนถามเล็กเยอะเลยนะว่าเฮ้ยเล็กทำไมเขมรมันเลือกที่จะไปอันครอสเลยทำไมมันไม่คุยทวิภาคีก่อนเราก็บอกว่าคือถ้าเราคิดนะเราก็เชื่อว่าเขมรเขาอาจจะคิดว่าเขาได้เปรียบในเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีช่องโหว่อะไรที่เราไปผิดพลาดสมัยในอดีตหรือเปล่าหรือว่าเขมรเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาได้หลักฐานหรือได้อะไรมาใหม่หรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝ่ายกฎหมายของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็คงต้องไปหาข่าวกันแหละเพื่อจะได้รู้ว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเขามีไม้เด็ดอะไรที่มาสู้กับเราคือเราก็ต้องหาข่าวฝั่งเขมรไอ้เขมรก็ต้องหาข่าวฝั่งเราเช่นกันนะนี่น่าจะเป็นเรื่องที่นักกฎหมายเขาต้องเตรียมกันแหละพี่แดงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็แต่เล็กอะเอาเป็นว่าส่วนตัวเล็กอะยังเชื่อว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องนำไปสู่การใช้กำลังหรือว่าการสู้รบในรอบต่อไปหรอกมันยังไม่ถึงนะแต่ถามว่าไอโอกาสที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันแล้วอาจจะมีปึ้งปั้งแบบปืนลั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะแต่มันคงอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะนำไปสู่การใช้กำลังหรือว่าการรบที่เราเรียกว่ารอบ3หรือรอบต่อไปหรือรอบสุดท้ายนะเพราะว่าถ้ามันจะมีรอบต่อไปอ่ะคือมันจะต้องมีสัญญาณที่มันชัดกว่านี้กำลังทหารมันต้องอุบพับปุบปับคือพวกลูกเมียทหารหรืออะไรต้องแบบต้องมีข่าวมาแล้วว่าเฮ้ยสามีฉันโดนเรียกและเสริมกำลังมาอย่างนี้อะไรมันต้องมีแล้วหรือแม้แต่ในโซเชียลมีเดียเราอ่ะก็ยังไม่ได้มีการอะไรอ่ะชี้มีสัญญาณให้เห็นว่ามันจะนำไปสู่รบรอบต่อไปแล้วก็ถามทางในพื้นที่เขาก็บอกว่ายังหรอกเนี่ยแปลว่าในอนาคตอาจจะมีแต่หมายถึงว่าตอนนี้อาจจะยังหรอกนะพี่แดงนั่นแหละเพราะนั้นก็รอดูนะว่าอุ้ยจริงๆตอนนี้สถานการณ์อื่นๆบ้านเมืองเรามันก็ยังไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่เขาก็มาโฟกัสเรื่องนี้แหละนะเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะพี่แดงเอาเป็นว่าก็ทางกองทัพบกยืนยันแล้วกันว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องของการเตรียมการอพยพหรือใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นโดยบรรยากาศแล้วก็ที่สำคัญก็คือโซเชียลมีเดียนะอย่างที่เราบอกนะว่ามัน เยอะมากจริงๆนะเรื่องของเฟคนิวหรือว่าการบิดคำการปิดเบือนการผสมเพิ่มนะฮะแต่เดี๋ยวเชื่อได้ว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ตั้งสบค.ชด.แล้วใช่ไหมซึ่งให้ผบ.สุดเป็นประ

0: แล้วเดี๋ยวเชื่อได้ว่าศูนย์ข่าวสารที่มีท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเนี่ยก็คงจะกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะเช่นอาจจะมีการแถลงสักสัปดาห์ละครั้งหรือว่าแต่ว่าการส่งข่าวให้สื่อผ่านไลน์อะไรเงี้ยก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเดิมเนี่ยศูนย์เนี้ยก็คือเหมือนสลายไปตามคำสั่งเดิมนะซึ่งมันหมดตอนรัฐบาลคุณอนุทินล็อตแรกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มารอล็อตใหม่นะที่นายกได้ตั้งพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เป็นผอ.ศูนย์ด้านชายแดนรอบด้านซึ่งศูนย์นี้เนี่ยไม่ใช่ดูแค่เรื่องเขมรนะฮะดูชายแดนรอบบ้านหมดเลย call center อะไรคือคล้ายๆกับที่ตั้งในยุคก่อนนะแต่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนตัวย่อนะพี่แดง
1: คงว่าได้เท่านี้แล้วล่ะเล็กลาคุณผู้ฟังเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

7 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลคนร้ายลอบยิงอสสุงไหงปาดีบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สั่งปูพรมล่าตัวคนร้ายเมื่อเวลาประมาณ13 นาฬิกาเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายปลุรูสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บคืออาสาสมัครอุรุพงศ์กมลอายุ35 ปีถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสภาพที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ริมทางลาดไหลถนนโดยมีร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลือบริเวณพงหญ้าริมทางหลังเกิดเหตุพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสุงไหงปาดีอย่างเร่งด่วนล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุตำรวจร่วมฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมจัดกำลังปิดกั้นตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าทางคดีและการสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจจะเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เน้นย้ำความพร้อมปฏิบัติภารกิจพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนเขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตรวจสอบภูมิประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วยพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเน้นย้ำดำรงความพร้อมการยึดมั่นในหน้าที่และการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความพร้อมของกำลังพลอธิบดีกรมการปกครองสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการ

การ4-21มิถุนายนนี้นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า

0: 4,785 คนโดยมอบหมายให้กรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจึงนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภจีชี้แจงปมสหรัฐจ่อเก็บภาษีสินค้าไทย 12.5% เผยไทยต้องเร่งเคลียร์ปมการใช้แรงงานภาคบังคับหลังจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเสนอเรียกเก็บภาษีนำเข้าจาก60ประเทศรวมถึงประเทศไทยในอัตรา 12.5% ภายใต้มาตรา301โดยอ้างความล้มเหลวในการจัดการปัญหาแรงงานบังคับสินค้าส่งออกหลักอย่างอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยกเว้นแต่กระทบข้าวอาหารทะเลและชิ้นส่วนยานยนต์ขณะนี้กำลังเร่งเจรจาเพื่อยุติปัญหาก่อนสหรัฐประกาศผลไต่สวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเรื่องแรงงานบังคับไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมทำให้ไทยถูกสหรัฐตรวจสอบและเสี่ยงต่อมาตรการกีดกันทางการค้าเช่นการเล็งปรับขึ้นภาษีนำเข้าแม้ไทยจะมีพรบ.คุ้มครองแรงงาน2541ที่ห้ามการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับทางอ้อมและมีพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551แต่ในมุมมองของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศไทยยังขาดกรอบกฎหมายเฉพาะที่ห้ามนำเข้าหรือควบคุมสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับอย่างเป็นเสร็จส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งเจรจาเพื่อชี้แจงและปรับปรุงมาตรฐานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับสากลชัยชนะยืนไว้อะไร30วินาทีกลางสภารัฐบาลสร้างหนี้สินในอนาคตตั้งชื่อพรก.ภาระลูกหลานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวาระการพิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน 400 ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าก่อนอภิใครขอยืนไว้อะไร30วินาทีแก่รัฐบาลที่สร้างในศีลแก่ประชาชาติแก่ประเทศชาติและในอนาคตที่ยืนไว้อะไรเพราะเป็นพรก.เงินกู้ที่ตอนแรกจะไม่ให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญแต่ขอบคุณนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่มีมติของพรรคให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญโดยเงิน 400 ล้านบาทจะทำให้เป็นภาระหนี้สินในอนาคตพรรคประชาธิปัตย์เป็นกังวลในการใช้เงินจากพรก.ดังกล่าวซึ่งขอเรียกว่าเป็นพรก.ภาระลูกหลานแทนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
4: พราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่

0: แกรนด์ไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโชว์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่

นาฬิกาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราพบกันช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้ข่าวสารเรื่องของนาทีชีวิตเรื่องของชีวิตคนมีหลายข่าวนะครับอย่างกรณีของไรเดอร์เราก็พูดตลอดใช่ไหมเด้งโอ้โหปฏิหาริย์นี่มีจริงนะ
3: อ
2: ย่างไรคนไม่ถึงข่าวตายก็ไม่ตายนะเด้งนะแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่จังหวัดตรังเทือกเขาบรรทัดสุภาพสตรีจากเมืองนนทบุรีอายุ53ปีตามหามา2วันสุดท้ายแล้วเป็นศพแล้วอ่ะเด้ง
3: ใครบอกวันนี้เข้าวันที่4แล้วว
2: ันที่4แล้วเหรอเด้ง
3: เออวันนี้เข้าวันที่4แล้ว
2: ครับ
3: คือปรากฏว่าเออไปมาเนี่ยตอนแรกนะคือเขาหวังว่าจะรอดเพราะว่าเธอมีโอ่งอาหารมีเตาเนี่ยพกติดตัวอยู่ด้วย
2: มีเป้ใหญ่เลยสีแดงๆอ่ะเด้งแบกอยู
3: ่เขาก็เลยมั่นใจไงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ลำบากเหมือนกันในการที่จะหาตัวเพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องพอฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ้งคือไม่สามารถที่จะสำรวจตรวจสอบร่องรอยได้เลยว่าเธอเนี่ยเดินไปที่จุดไหนยังไงแต่เนี้ยตกใจมากเลยนะเพราะว่าก็เมื่อเช้าก็รายงานข่าวนี้เหมือนกันแล้วก็ตามข่าวอยู่เนี่ยก็ยังนั่งดูว่าเนี่ยเธอเป็นไปถึงไหนแล้วในเจ้าหน้าที่เขาพบหรือเปล่าเขาตั้งศูนย์บัญชาการกันเลยนะ
2: ใช่ถูกต้องครับ
3: ตามหา
2: ชุดเลย
3: แต่ปรากฏว่าอ้าวในที่สุดนะก็พบศพแล้ว
2: ครับ
3: คือคาดว่าน่าจะลื่นตกหน้าผา
2: โอ้โ
3: หในช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยแหละค่ะทางเจ้าหน้าที่นะทีมค้นหาเนี่ยเขาพบร่างเนี่ยนะคะของนางสาววันธนีหรือว่าคุณเอ๋

0: ที่บริเวณนั้นหนานย่านไซค่ะซึ่งอยู่ด้านบนของน้ำตกโตนเต๊ะที่ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็พบหลักฐานสำคัญคือเป็นทิชชู่เปียกเนี่ยตกอยู่ชิ้นนึงก็เลยระดมกำลังกันค้นหากันตลอดทั้งวันนี้เลยก็มุ่งเน้นไปดูรอบน้ำตกนี่แหละจนกระทั่งพบร่างในที่สุดค่ะซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตเนี่ยจากการลื่นล้มจนตกหน้าผ
1: า
0: และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.บ้านหนองเอื้องเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะของทางจังหวัดตรังแล้วก็แพทย์เวนโรงพยาบาลปะเหลียนด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโอ้โหเรียกว่าระดมทีมกันเลยล่ะนะคะเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่
1: า
0: ก็ไปพบนะคะแต่ว่าอุปสรรคสำคัญเนี่ยก
1: ็
0: คือพอจะลำเลียงร่างอ่ะก็ฝนตกนี่แหละ
1: นั่นแหละครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยเส้นทางเดินป่าเนี่ยมันจะแฉะไปด้วยน้ำนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ลำบากมากในแง่ของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ทัศนวิสัยนะครับไม่ดีเนื่องจากว่าพอฝนตกหนักนะครับท
0: ุ
1: กอย่างก็คือว่ามันมืดครึ้มไปหมดรวมทั้งพอฟ้าไม่เปิดไปปั๊บนะครับไอหมอกกระเด้งนะโอ้โหมันคลุมไปหมดเลยนะ
0: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่จะเป็นอุทาหรณ์ก็คือขออนุญาตแจ้งนะครับบอกว่าคุณวัฒนีนั้นไปกับพวกนะครับ13คนนั่นเองนะ
0: ใช่เหมือนเป็นทัวร์กลุ่มนึงอ่ะ
1: ครับทัวร์กลุ่มนึงแล้วก็ใช้ทัวร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จังหวัดตรังต้องบอกนะครับว่าเทือกเขาบรรทัดนี่ท่านผู้ฟังนึกภาพออกแล้วกันครับช่วงที่เราตามหานาโนดนะครับในแป้งนาโนดที่ไม่เด้งโอ้โหนี่แหละครับตรงบริเวณอยู่ย่านนี้แหละครับ
0: คือมันจะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดกับจังหวัด
1: จังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงครับเทือกเขาบรรทัดเด้งน
0: ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ก็คือว่า1ครับหน้าฝนนะเด้งนะถึงแม้ว่าจะเป็นไกด์ก็ตามนะครับที่ว่านำไปนะรวมทั้งนะครับเรื่องของการเชื่อฟังคนที่เป็นไกด์หรือกลุ่ม
0: ใช่เพราะว่าเนี่ยที่หายตัวไปเนี่ยนะคะคนที่หายตัวไปเนี่ยคือไปบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าจะขอเดินไปเองคนเดียว
1: ครับ
0: แต่ว่าทางไกด์เขาก็บอกแล้วเขาไม่อนุญาต
1: บอกเ
0: ด
1: ี๋
0: ยวไปด้วยกัน
1: แต่สุดท้ายเอ๊ะพอมารวมคนอีกทีนึงอ้าว
0: หาย
1: ไปแล้ว
0: อ้าว
1: ยังไงล่ะครับ
0: คนนี้ก็จ้าละวันเลยเขาก็หาเนี่ยจนกระทั่งเป็นที่มาที่ทำให้มีการระดมพลให้เจ้าหน้าที่มาหานี่แหละว่าหายตัวไปเลย
1: นะผมก็ต้องขอเติมอีกแล้วครับหลักฐานที่บอกว่าตามอยู่ขณะนี
0: ้
1: เจ้าหน้าที่ท่านปรูพรมนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือว่า4วันที่ว่านี่ครับโอ้6ชุดเลยนะเด้งนะต้องปิดทางเข้าออกหมดเลยครับรถทุกชนิดห้ามผ่านเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นหลักฐานวันนี้ก็คือว่าพบทิชชู่เปียกอย่างที่เร่งในงานไปนะครับพอพบทิชชู่เปียกอย่างเงี้ยทิชชู่เปียกนั่นก็ต้องผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงจะใช้จะไม่เด้งนะแล้วก็ที่พบต่อไปครับก็ขออนุญาตนะเป็นหลักฐานเด็ดอีกอันนึงก็คือว่ากองอุจจาระเด้งกองอุจจาระนะครับไม่ได้ไกลจากที่พบทิชชู่เปียกเท่าไหร่แล้วกองอุจจาระที่ว่านี้ยังใหม่อยู่ครับยังใหม่อยู่ยังฝนยังไม่ชะล้างยังไงก็แล้วแต่นะครับพอใหม่อยู่เงี้ยต้องอยู่พื้นที่ตรงบริเวณนี้แหละครับไม่ไกลครับค่ะจังเจ้าที่ก็เลยมีการนี่นะคนหาก็คือว่าโฟกัสจุดเลยตรงบริเวณใกล้ๆนั่นเด้งนะในที่สุดแล้วก็เจอครับสำหรับศพของคุณวัฒนีอายุ53ปีนะครับเธออยู่จังหวัดนนทบุรีถึงแม้ว่าเธอจะให้เหตุผลนะครับบอกกับหัวหน้าไกด์บอกว่าขอลงไปเองเพราะว่าเคยมาแล้วแต่ภูเขานะครับเคยมาโอ้เด้งครั้งเดียวนะครับจะจำอะไรได้บ้างนะครับก็ขออนุญาตเป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็ตามต่อไปก็ครับต้องต่อหาต่อไปอีกว่าเอ๊ะเธอมีปัญหาส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้หรือทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าไม่ทราบได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ต้องบอกนะว่า
0: แต่ไกด์เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะ
1: ครับนะผมขอรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ององุ่นที่จังหวัดกาญจนบุรีเด้งน
0: ะ
1: ที่น้องนะครับเป็นศพนะตอนนี้ความคืบหน้าจากที่พบศพของน้ององุ่นอายุ7ปีนะครับถูกฆาตกรรมอย่างพารุณนะครับกลางสวนยางพาราหมู่ที่4ตำบลปังเผยอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตามที่เป็นข่าวใหญ่มาแล้วครับล่าสุดจริงๆครับวันนี้ตำรวจนะครับในพื้นที่ได้มีการนี่นะนำหลักฐานทั้งหมดนะครับลงพื้นที่มาตลอดเลยเด้งนะได้มีการนำรถเครื่อง3ล้อนะครับของวัดที่โค้งนี่แหละไปตรวจหาคราบลายนิ้วมือแฝงแล้วก็นำตัวบุคคลต้องสงสัยอีก5คนนะครับมาสอบสวนตรวจ DNA โดยมีเจ้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกาญจนบุรีแล้วก็เก็บรายละเอียดหลักฐานไปที่เรียบร้อยขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวรถแจ้งมาบอกว่าตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจปราบปรามเลยลงพื้นที่ไปสนับสนุนอีกเด้งเนื่องจากว่าอะไรครับนี่นะมันเป็นคดีสะเทือนขวัญ นะครับที่บอกว่าเด็กอายุเพียง7ขวบอย่างเงี้ยนะครับถูกฆ่า

0: ถ้าอยากทารุณน่ะเด้งนะมันเย้ยกฎหมายเกินไปเนี่ยนะเอ้าวันนี้ต้องรอดูความคืบหน้านะครับว่า7คนที่ว่านี้ไม่รู้จะลงที่ไหนยังไงบ้างครับ
1: อ่ะมาต่อกันที่ดูมันจะเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อยเลยนะเรื่องของ power bank เวลาที่จะต้องพกพาขึ้นเครื่องอ
0: ่
1: ะปรากฏว่านี่อ่ะมาอีกแล้วทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาก็มีการออกข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับใหม
0: ่
1: ฉบับ122เนี่ยที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการพกพาพวกแบตเตอรี่ลิเทียมไปกับอากาศยานหรือว่า power bank เนี่ยนะก็เพื่อที่จะยกระดับเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเราจะได้ข่าวเรื่องของ power bank ที่มันไหม้อ่ะเนาะ
0: เออครับ
1: เนี่ยคนบนเครื่องบินก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องมีการออกข้อกำหนดกันออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยข้อกำหนดเนี่ยเขาก็จะมีสาระสำคัญก็คือเกี่ยวกับแนวทางนี่แหละค่ะในการนำเอาแบตเตอรี่ลิเทียมสำรองหรือว่า power bank เนี่ยนะคะพกพาขึ้นไปบนเครื่องได้แบบปลอดภัยเพราะว่า power bank เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยยังไงเนี่ยนะต้องพกพาเพื่อไปใช้
0: เพื่อไปใช้
1: สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอยู่แล้วพวกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตมันต้องใช้ power bank หมดซึ่งไงก็ตามเนี่ยตอนนี้นะแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยมันถูกจัดว่าเป็นวัตถุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาหากการจัดเก็บเนี่ยมันไม่เหมาะสมหรือว่ามีการใช้งานอะไรที่มันผิดวิธีนี่แหละแล้วพอมีการใช้งานผิดวิธีมันอาจจะทำให้เกิดพวกความร้อนขึ้นมาแล้วก็เกิดควันหรือว่าเกิดเพลิงไหม้ได้เพราะฉะนั้นนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนเขาก็เลยมีการยกระดับมาตรการขึ้นมาเลยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการนำเอา power bank นี่แหละค่ะติดตัวขึ้นเครื่องโดยกำหนดหลักเกณฑ์นะแล้วก็เงื่อนไขที่ชัดเจนเลยค่ะเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงด้วยลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อผู้โดยสารลูกเรือแล้วก็อากาศยานเขาก็จะมีกฎออกมาแต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยนะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยว่าว่าจะต้องมีการดำเนินการยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนะเรื่องของ power bank หรือโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทิ้งได้เลยนะครับเรื่องของไรเดอร์ที่ถูกฟ้าผ่านะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์เด้งนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่ามีการตั้งคำถามเยอะก็ต้องเรียนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ไรเดอร์ปิยะนะเด้งนะภรรยาบอกนะครับว่าอาการดีขึ้นมากเลยเนี่ยดีขึ้นมากนะครับไม่รู้ว่าหมอจะอนุญาตให้กลับบ้านเมื่อไหร่นะครับไม่ทราบได้เนี่ยนะแต่ประเด็นที่คนพูดถึงก็คือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กลางกรุงเทพมหานครขณะขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับบอกว่าโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งสร้อยคอหลวงพ่อที่แขวนอยู่หรือแม้กระทั่งเหล็กที่มอเตอร์ไซค์เลยครับไม่เกี่ยวนะเด้งน
1: ะ
0: มันเป็นบังเอิญเหมือนกับที่เด้งบอกเมื่อสักครู่นี้บอกเมื่อวานนี่นะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าผ่านตรงนั้นพอดีถ้ามันฟ้าลงมาพอดีโดนหมดอะเด้งนะ
1: ที่ลงแจ้งอ่ะ
0: เออครับที่ลงแจ้ง
1: โดยเฉพาะจุดสูงคมอ่ะ
0: ครับสูงคมวันนี้หลายคนนะครับก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะตรงหน้าอกนะครับของปิยะนี่นะที่เป็นรอยสร้อยค
1: อ
0: เอ๊ะทำไมเป็นรอยสอดทั้งกับไม่เกลี่ยมนะครับทำไมเนี่ยเขาไม่ถึงแก่ชีวิตเลยเด้งนะก็เป็นการอธิบายนะครับจากนักวิชาการหลายท่านครับตรงกันว่าเนื่องจากว่าฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าผ่าลงมานะครับนี่นะประจุกระแสไฟฟ้าเด้งนะมันก็เหนียวนำใช่ไหมครับมันฟ้าผ่าตรงบริเวณนะครับนี่ตรงกลางหัวเลยของปิยะครับแต่ปรากฏว่าโดนหมวกกันน็อกใช่ไหมเด้งหมวกกันน็อกกระจุยอ่ะแต่หัวคนไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าผมขาดผมขาดไปนิดนึงนะเด้งนะโอ้หนังเหนียวจริงๆนะครับแต่ปรากฏว่าคอนี่นะเป็นรอยนะครับรอยสร้อยคอทองคำนะครับไม่เพราะอะไรครับเพราะว่าพอฟ้าผ่านะครับนี่กระแสไฟฟ้าครับมันลงที่บริเวณนะครับก็คือว่าสร้อยคอทองคำมาเด้งนะมันก็เลยร้อนครับพอร้อนมันก็เลยไหม้นะผิวหนังของปิยะก็เลยเป็นรอยดังกล่าวนี่ครับนี่ถือว่าเป็นรอยประวัติศาสตร์รอยจันทร์ลึกนะเด้งนะสามารถที่จะโชว์คนได้หมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: เจอใครก็แล้วแต่นะครับเปิดหน้าอกโชว์เลยครับนี่เห็นไหม
1: มนุษย์ไฟฟ้าม
0: นุษย์ไฟฟ้าแล้วก็รอดไปได้นะ
1: นี่เจอ
0: สุดจริงๆ
1: เจอข้อกำหนดแล้วพี่สวิตก็คือมันก็เหมือนเดิมๆนะไอ้ข้อกำหนดที่ว่าคุณจะต้องแบบพกพา power bank ขึ้นเครื่องได้เนี่ยจะต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100วัตต์อะไรเงี้ยคือถ้าว่าเกิน100วัตต์จะต้องไม่เกิน160วัตต์น่ะก็จะเป็นข้อกำหนดที่เขาระบุเอาไว้และที่สำคัญก็คือห้ามชาร์จ power bank บนเครื่องแล้วก็ห้ามใช้ power bank เนี่ยชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่า

0: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเที่ยวบินเด็ดขาดแล้วก็ห้ามจัดเก็บเอาไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะให้เก็บเอาไว้ในจุดที่สามารถจะหยิบใช้งานหรือว่าเข้าถึงได้แบบสะดวกสะดวกคืออาจจะไว้ที่กระเป๋าหน้าที่นั่งอ่ะหรือว่าพื้นที่แบบใต้ที่นั่งด้านหน้าหรือว่าพกติดตัวก็ได้เพื่อสามารถดำเนินการได้แบบทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดเหตุที่มันแบบความร้อนสูงผิดปกติอะไรเงี้ยควันหรือว่าการลุกไหม้นี่แหละค่ะก็เป็นข้อกำหนดว่าไปก็จะเป็นข้อกำหนดเดิมๆเพียงแต่ว่าเขาจะคุมเข้มมากยิ่งขึ
1: ้
0: น
1: นะครับข่าวอะไรก็ไปเยอะนะครับผมขอเป็นข่าวหวานแหววว่างดีกว่าเด้งนะสีชมพูเต็มหน้าจออ
0: ะไรอ่ะ
1: ลูกชายคุณเนวินที่ชอบแต่งงานไงเด้งรายงานข่าวไปยัง
0: ยังใครไหนอ๋อคุณไหนอ่ะ
1: นะครับชื่อเล่นว่าหนุนนะชนชนกครับ
0: หรอ
1: ลูกชายของคุณเนวินน่ะ
0: คนที่เท่าไหร
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เออ
0: ใครอ่ะคนไหนอ่ะ
1: ครับเอาเขาก็มีลูกเอาเอาฟังเลยนะเอ้ยอยากรู้อยากเห็นเลยใช่ไหมสงสัยขึ้นมาทันทีเลยนี่นะนี่ครับผมก็นะครับต่อมเผือกทำงานแล้วครับเด้งตอนนี้นะผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่นแล้วก็ยิ่งใหญ่สมฐานะสะใภ้ตระกูลดังครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับงานฉลองมงคลสมรสของนักการเมืองแล้วก็คนบันเทิงระดับประเทศหลังจากที่นางเอกสาวหน้าหวานพระพรายรมิดาธีรพัฒน์ครับได้เข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการกับหนุนชื่อเล่นนะครับหรือชนชนกชิดชอบครับลูกชายของคุณเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนจะอบอุ่นและก็อบอวลไปด้วยความรักของเมื่อวานนี้แล้วโรแมนติกมากเด้งนะโดยเฉพาะเห็นความพิเศษในงานนะครับเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดาผู้ทรงอิทธิพลระดับประเทศครับได้รับเกียรติจากนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีมงคลสมรสลั่นความอวยพรนะครับคำอวยพรเนี่ยสุดซึ้งแก่คู่บ่าวสาวตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองครอบครัวที่ร่วมเดินทางมากันอย่างยาวนานครับส่วนในบรรยากาศภายในงานนะครับถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างเรียบหรูคลาสสิกแล้วก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความโรแมนติกครับไฮไลท์เด็ดดีที่ทำเอาแขกเรือในงานแล้วก็แฟนๆในโลกโซเชียลเนี่ยต่างชื่นชมมาเด้งคือความเหมาะสมของคู่บ่าวสาว
0: เจ้าสาวสวยมาก
1: ได้ไงพระพายรมิดาอย่างเงี้ยสวยสะกดสายตานะครับในชุดแต่งงานเรียบหรูออร่าของความเป็นสะใภ้บุรีรัมย์กระจายเต็มเฟร
0: ม
1: หนุนชนนชนชนกนะครับก็หล่อเนียบสมาร์ทเด้งนะโอ้โหครับทำไมหล่อกว่าพ่อยากข้างหน้าขนาดนั้นครับขออนุญาตนะครับคุณเนวินก็รู้จักกันอยู่แล้ว
0: ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ส่วนหล่อของพ่อ
1: ของแม่ของแม่
0: คุณกรุณาหน้าว่าไปหน้าคล้ายคุณกรุณาเนี่ย
1: ใช่นี่นะปรากฏว่าหนุนชนกนะครับโอ้โหคอยดูแลเอาใจใส่นะครับเจ้าสาวไม่ห่างเลยเด้งนี่นะทางนี้ครับมีทั้งคนในวงการแวดวงทางการเมืองวงการกีฬาแล้วก็เพื่อนพ้องนักแสดงในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมผูกข้อมือแสดงความยินดีกับอย่างคับคั่งยินดีกับคู่ข้าวใหม่ปรามันด้วยจริงนะขอรับนี่นะบุรีรัมย์
0: โอ้โหคือบรรยากาศนี่แบบหรูมากนะหรูเฟ้เลยขนาดแค่ดูภาพนะ
1: แต่น้องลูกคุณเนวินน้องคนนี้ก็หน้าตาดีเหมือนกันนะเด็กนะหน้าตาหล่อนะรอกับพี่ที่เป็นรัฐมนตรีนะ
0: ใช่ที่มานั่งดูว่าพ่อพายลัมบิดานี่เป็นไรเป็นนักแสดง
1: นักแสดง
0: แล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประกาศขั้นแจ้งการเข้ารายการของช่อง7
1: อ๋อเหรอครับ
0: นี่นั่งดูเลยเพราะว่าหน้าตาเขาดีไงหน้าตาเขาสวยแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานถ่ายแบบมิวสิกวิดีโ
1: อ
0: และจากนั้นก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นอดีตนักแสดงสังกัดช่อง7มีผลงานละครเรื่องเกิดเป็นกาแสดงคู่กับโตนนท์วงบุญเมื่อปี2560
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีอะไรอีกเนี่ยแล้วก็ยังมีในละครฮักหลาย My Lady แสดงคู่กับยูโรยศวรรษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหมดสัญญากับทางช่อง7แล้วก็เป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอครับนี่นะแต่ไม่รู้นะครับพอได้รายงานข่าวอย่างนี้เราก็ดีใจด้วยผู้ประกาศแจ้งรายการอย่างเงี้ยเด้งนะ
0: เขาจบ ธรรมศาสตร์ด้วยนะ
1: เออเลยครับ
0: เรียนจบเตรียมอุดมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็หลังจากนั้นก
1: ็
0: มาสมัครการศึกษาคณะวิทยาลัยนวัตกรรมภาคภาษาอังกฤษของธรรมศาสตร์จบปริญญาตรีตอนปี2562ค่ะไม่ได้เลยต้องดูประวัติกันนิดนึง
1: อ้าวแล้วครับประวัติผู้ชาย
0: แต่งกับลูกคุณเนวินนะ
1: ใช่อ้าวเด้งไม่หาประวัติลูกคุณเนวินต่อย

0: เหรอ
1: รู้แต่ว่าลูกคุณเนวินก็เป็นลูกกับคุณกรุณา
0: ครับอ๋อเอาเหรออย่างนั้นจะมีหลายคนงั้นเหรอ
1: เอาก็แน่สิ
0: เอาเหรอ
1: เนวินก็มีลูกหลายคนก็อย่างชัยชนกนะไม่น่าจะใช่ลูกของคุณกรุณาน
0: ่
1: าจะเป็นลูกของภรรยาคุณเก่า
0: อ๋อเหรอครับโอ้ก็อย่างว่านะครับเนี่ยนะมีทุกอย่างก็เด้งนะครับก็สามารถทำได้หมดแล้วก็
1: มาดูไหมล่ะประวัติของคุณชนชนกอ่ะ
0: เอออยากดูเหมือนกันนะเป็นไผอ
1: ่
0: ะ
1: บอกว่าคุณชนชนกนะก็เนี่ยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเออเนี่ยมาดูในทีมฟุตบอลให้พ่อให้แม่แหละ
0: เ
1: ออแล้วก็อ่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะประวัติเดี๋ยวนะรอดูแป๊บนึงนะ
0: ครับ
1: เ
0: รื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไว้ใจเด้ง
1: นี่ไงเห็นว่าเป็นลูกของคุณเนวินกับคุณกรุณาแล้วก็เป็นโอ้มีพี่น้องเนี่ยเขาชื่อชอดตระกูลชอช้างหมดเลยนะ
0: เลยครับ
1: ปัจจุบันนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาใช่ไหมแล้วก็ถือว่าคุณชนชนกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีข่าวมากนัก
0: ใช่ใช่ก็ค่อยได้ยินชื่อตัวไหน
1: สิ่งที่ทำให้ได้รับการยกย่องก็คือข่าวดังเมื่อปี61ด้วยเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจเป็นทหารกองประจำการของกองทัพภาคที่2สังกัดมณฑลทหารบกที่26ที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่จบการศึกษาจากอังกฤษแล้วก็หนุนชนเนี่ยชนชนกเนี่ยนะหนุนชนชนกเนี่ยยังรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยด้วยนะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: รุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนที่ปัจจุบันจะขยับมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็เนี่ยคบหากันมาอุ้ยเขาคบหากันมา6ปีแล้วนะ
0: นะครับ
1: เนี่ยก่อนตัดสินใจขอแต่งงานยังเป็นทางการไปเมื่อวันที่29กันยาปี67แล้วก็เพิ่งมาแต่งงานเนี่ยปีนี้ปี69เขาไปแล้วอ่ะ
0: โอ้เลยครับนี่นะหวานแหววนะครับไอเลิฟอยู
1: ่
0: แต่ถ้าไอนะครับเอ้งถ้าไอต้องไอเฮิร์ฟนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
10: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนาน

0: าล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: กลับมานะครับวันนี้ผมขอชิงรายงานข่าวสำคัญก่อนครับก่อนที่จะเด้งจะคุยกับท่านผู้ฟังนี่นะข่าวสำคัญที่ว่านี้เป็นข่าวดีครับเด้งเม
3: ื่อ
2: วานผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังที่จะไปร่วมเดินทางกับเราครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่จะไปสองแควอยุธยาเมื่อวานนี้บอกว่าเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายปรากฏว่าล่าสุดณขณะนี้ครับเด้งเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายครับเพราะฉะนั้น
3: ไปอย่างรวดเร็วมาก
2: รวดเร็วนะครับต้องรีบเลยนะครับนี่นะที่นั่งสุดท้ายตอนนั้นเองนะครับจบเมื่อไหร่นะครับเต็มเมื่อไหร่ก็ปิดเลยนะครับนี่นะท่านจะเสียดายนะครับก็ขออนุญาตว่าเสียดายที่ว่านี้เพราะว่า3ท่านที่จะไปกับท่านผู้ฟังคราวนี้นะครับเตรียมพร้อมครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็พี่สุทนทุ่งรุ่งธัญรัตน์ครับแล้วก็ผมครับจะไปกับท่าน3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมไปตั้งแต่วันศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์นะครับไปอยู่ด้วยกันตลอดเลยนี่นะก็ไปเริ่มต้นที่โน่นแหละครับพระนครจังหวัดพิษณุโลกครับวันแรกก็เริ่มต้นที่นั่นวัดวาอารามสำคัญต่างๆนะครับเราก็จะไปสักการะครับไปหาความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ไปแบบ exclusive นะครับด้วยกันสำหรับตอนค่ำคืนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ฟังเมาๆสนุกสนานกันนะครับแล้วก็วันที่2ก็ยังอยู่ที่พิษณุโลกครับไปชมเรื่องของสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระราชวังจันทร์แล้วก็สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับแล้วก็ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยรับรองสวยครับส่วนวันที่3นะครับเราจะมาที่ไหนล่ะครับมาชมความสำคัญของเสียรพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุที่พระนครศรีอยุธยาที่ครับเพราะฉะนั้นนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปลอดซุ้มประตูแก้เคาะที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดก็คือมื้อกลางวันแล้วครับรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับกระทบไหล่กูรูตำนานของคู่สร้างคู่สมพี่ดำรงพุทธานแล้วก็พี่พิสมัยพิมพ์วิสารทกุลนะครับก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังตลอดรายการครับไปด้วยความสะดวกสบายนะอย่างรถโค้ช VIP อย่างนี้ครับโรงแรมหรูๆอาหารก็เลิศรถทุกพิเศษทุกมือครับท่านละ 15,900 บาทครับรีบโทรครับย้ำ5ที่นั่งสุดท้าย3หมายเลขโทรศัพท์ครับ094-480-3076 ครับอีกเบอร์หนึ่ง094-396-6649แล้วก็086-825-1444ครับเด้ง
3: อ่ะมาคุยกับผู้ฟังก่อนนะคุณโจมิเตอร์ค่ะคุณโจมิเตอร์ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่เด้งลูกคุณเนวินกับคู่สมรสใครอายุมากกว่ากันโอ้โหนี่ถามละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้อ่ะผู้ชายคงอายุมากกว่าละมั้งแต่ว่าหน้าเขาก็เด็กทั้งคู่เน
2: าะหน้าเด็กทั้งคู่
3: เออหน้าเด็กทั้งคู่เลย
2: ครับ

0: คุณทอมชัยวัฒน์ใช่ไหมคุณทอมชัยวัฒน์นี่อะไรบอกว่าเนี่ยอันนี้เล่าจากประสบการณ์ของผมส่วนตัวนะครับอะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยไปเดินป่าบ่อย
1: ๆ
0: ขนาดไปเดินดอยหลวงเชียงดาว 3-4 ครั้งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมกับแฟนตื่นแต่เช้ามืดเลยแล้วก็เดินตามเพื่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานด้วยเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนเขาแต่ว่ามันเป็นหน้าหนาวเช้าๆหมอกจะลงเยอะอยู่ๆเนี่ยผมกับแฟนก็พลัดหลงกับขบวนเพื่อนๆทั้งที่เดินติดกันเลยคือเหมือนกับผีป่าเนี่ยมันบังตาจนผมกับแฟนเนี่ยต้องสวดมนต์อิติปิโสและจู่ๆก็ได้ยินเสียงของเพื่อนตะโกนเรียกว่าหยุดเดินทำไมปรากฏว่าเพื่อนผมอยู่ห่างจากผมแล้วแฟนแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองแต่มองไม่เห็นโอ้แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่อุทยานเขาลำคลองงูที่กาญจนบุรีอีกแต่ว่ายังไม่เล่าโอ้เออเนาะ
1: ใช่ครับโอ้มันลี้ลับนะเด้งนะเร
0: ื่
1: องของคือเชื่อเรื่องของไม่อย่างนั้นจะมีตำนานยังไงเด้งเนี่ยป่าหิมพานต์อย่างเงี้ยครับ
0: ก็จำได้มาตอนที่เฮลิคอปเตอร์ตกอ่ะที่หนองช่างภาพช่อง5โอ
1: ้
0: โหตอนนั้นอ่ะแล้วคอที่ไปค้นหาแต่ละที่ตกไป2รอบอ่ะเออกว่าจะเจอตัว
1: เออ
0: มันก็เจอนี่คือตัวคือเจอร่าง
1: ครับ
0: อุ้ยแล้วก็มีเรื่องเล่านั้นน่ะก็จะมีเรื่องเล่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะคุณนินเคทีนะคะก็บอกว่ารบกวนประชาสัมพันธ์ให้ด้วยมาอีกแล้วผ่านแถวแยกการเรือนราชภัฏสวนดุสิตแล้วก็ราชภัฏสวนสุนันทาโรงพยาบาลวชิราเนี่ยรถติดมากติดทุกวันถ้าฝนตกนะยิ่งติดแงกเข้าไปใหญ
1: ่
0: น้ำมันก็โคตรแพงรวยไม่ไหวแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ยก็บอกว่าไหนๆแล้วก็ขอข่าวเบลล่าด้วยเลย
1: อ้าวเบลล่า
0: ไม่เลิกกับแฟน
1: โอ้เหรอครับ
0: อ่านข่าวแว๊บๆมีข่าวออกมาไงว่าเขาเลิกกับแฟนเพราะว่าไม่เห็นรูปด้วยกันแล้วและทางฝ่ายชายเนี่ยก็ปิด IG ทางเบลล่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือเขาต้องการแบบพื้นที่ของเขาว่าส่วนตัวเขาก็ไม่คุ้นเคยไงกับการเป็นข่าวกับการเป็นคนดังอะไรเงี้ยเขาก็ปิด IG เพราะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรยังคบกันอยู่สบายใจได้พวกบรรดาแฟนคลับทั้งหลายแหละมาที่คุณณัฐธีค่ะบอกว่าฟังเป่าวิทย์อ่านข่าวแล้วเหมือนเป็นเจ้าบ่าวเองเลย
1: โอ้ยสาธุสาธุโอ้ยชอบจังเลยสาธุสาธุนี่นะครับเนี่ยต้องขึ้นเวทีด้วยนะครับนี่นะอ้าวขึ้นเวทีตื่นเต้นนะเด้งครับกราบขอบพระคุณนะครับเขียดผู้มีแก
0: ่เนี่ย
1: มีเรื่องเลยไอ้เขียดผู้มีแก่นี่เด้ง
0: ใช่โบไงโบ
1: ขึ้นเวทีนะครับนี่นะ
0: เขาจะไปพูดตามแบบเพื่ออะไรนะตามตัวละครที่เขาเล่นปรากฏโดนโอ้โหโดนเลยทัวลง
1: นะแต่อย่างว่านะครับนี่ที่ว่าที่ผมติดต่างนะว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าบ่าวใช่ไหมผมตื่นเต้นนะเด้งนะวัยนี้เป็นเจ้าบ่าวนะ
0: ทำไมต้องสมมติด้วย
1: ครับเอาเหรอบางทีเรื่องสมมติมันอาจจะจริงก็ได้เพ้อฝันไปก่อนนี่นะฝันลมๆมึงแล้วครับ
0: นี่คนเขาล้อพี่สวิต
1: ล้อว่าอย่างไร
0: บอกว่าพี่สวิตพูดคำว่านะเด้งนะ
1: นะ
0: กี่ครั้ง
1: เลยครับนะเด้งนะไม่รู้นับไปได้นะครับนะเด้งนะเออสงสัยจำมากับนะหน้าทองนะหน้าทองเลยนะเด้งนะหน้าเด้งนะ
0: เน
1: ี่
0: ยคุณเล็กคนนับมาบอกว่าเนี่ยว่าเนี่ยนับได้ว่าพี่สุวิทย์บอกพูดถึง10ครั้งขนาดนั้นเลยเหรอไม
1: ่
0: เห็นจะอะไรเลยคุณฟุกรถตู้ค่ะบอกว่าตอนนี้ที่โคราชฝนตกหนักครับอยากให้ปวิทย์เล่าข่าวพี่ป๋องเหรอ
1: พี่ป๋อง
0: จั่วลมหน่อย
1: พี่ป๋องจั่วลมเอ๊ะเป็นใครพี่ป๋องจั่วลมเนี่ยเอ๊ะผมไม่ทำไมมันไม่คุ้นหูข่าวป๋องจั่วลมนี่เป็นใครอะครับ
0: ใครอะป๋องที่นั้นป่ะป๋องป๋องอะไรที่เอ๊ะอะไรนะเล่าเรื่องผีอะไรนั้นป่ะแล้วจั่วลมคืออะไรคือไม่เข้าใจอะ
1: สงสัยนี่นะ
0: เพราะว่าตอนนี้เห็นเขากำลังเป็นข่าวอยู่ไง
1: ครับ
0: มีคุณใบเตยนะคะคุณใบเตยก็เข้ามาเนี่ยสวัสดีวันใช่ไหมใช่ไหมส่งรูปเข้ามาน่าจะใช่แหละเพราะคุณใบเตยเขาจะต้องสวัสดีเนี่ย Happy Thursday คุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีทักทายค่ะคุณ Ice Coffee ก็พูดถึงคุณภูนสุขว่าสงสัยเนี่ยคุณภูนสุขเป็นคุณหมอหรือเปล่าชื่อเหมือนคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็สวัสดีวันพฤหัสคุณนินทร์เคทีบอกอะไรเนี่ยป้าเด้งไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆโอ้ยก็ลองไม่อ่านของคุณนินเคทีสิคุณนินเคทีก็เข้ามาบ่นนะเอออ่านทุกคนแหละค่ะ
1: อ
0: ่ะหมดแล้วพี่สวีท
1: อ้าววันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็สนใจเรื่องของปาฏิหาริย์นะครับคนเราไม่

0: เขาตายก็ไม่ตายนี่นะปฏิหารไม่มีจริงนะครับก็ว่าไปแล้วสำหรับพี่นนทบุรีนะครับที่ไปเสียชีวิตที่จังหวัดตรังครับแต่ต่างประเทศเด้งนี่นะโอ้โหคราวนี้ปาฏิหาริย์จริงๆครับรอดได้อย่างไรไม่ได้กินอาหารแล้วก็ไม่มีนะครับบอกว่าขวดออกซิเจนอย่างนี้เด้งนะเพราะมันเป็นเขาเด้งเขาเอเวอเรสต์นะครับโอ้ยปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ข่าวต่างประเทศก็สนใจใหญ่เลยครับจากกาดมันดุประเทศเนปาลครับบอกว่านายดาวาเซอร์ปาวัย52ปีนะครับกำลังเดินทางกลับมาพร้อมกับนักปีนเขาชาวโปแลนด์หลังจากที่ว่าไม่สามารถพิชิตยอดเขาที่สูง 8,849 เมตรได้ครับก่อนที่เขาจะหายตัวไประหว่างแคมป์3แล้วก็แคมป์ที่4ครับเขาถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับขณะที่ลูกค้าของเขาได้กลับลงมายังเบสแคมป์แล้วแต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยพลัดหลงกันได้อย่างไรครับพวกเขาก็เป็นหนึ่งในนักปีนเขากลุ่มสุดท้ายบนยอดเขาเอเวอเรสต์ในฤดูกาลนี้ครับซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏว่าลามากาซีเซอร์ปาจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษชื่อว่าสากามาทาครับบอกว่าทีมของเขานะครับพบดาวาอยู่เหนือเบสแคมป์ใกล้กับทานน้ำแข็งคุมบูแล้วก็นำเขาลงมาอย่างปลอดภัยขณะที่พวกเขานะครับกำลังทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็สิ้นสุดฤดูกาลที่น่าสนใจคือดาวานั้นยังสวมเสื้อแจ็คเก็ตปีนเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเป็นการเร่งด่วนครับจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยรถเข็นครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ไปรับครับอยู่บนภูเขาสูงนะขณะที่ครอบครัวของเขานะครับบอกว่าดาวานั้นอาการดีขึ้นโดยเขากำลังเข้ารับการรักษาอาการจากหนาวจัดและก็ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆครับขณะที่น่าสนใจก็คือว่าไกด์คนนี้ดาวานี่ครับไม่มีอาหารออกซิเจนบรรจุขวดรวมถึงทีมกู้ภัยเป็นเวลา7วันนะเด้งนะ
1: ค่ะ
0: ปกติแล้วนะครับอยู่บนเขาสูงเอเวอเรสต์อย่างเงี้ยที่สูงนะครับไม่มีอากาศหายใจนะเด้งนะ
1: มันต้องมี
0: ขวดบรรจุเข้าไปครับ
1: พวกออกซิเจนน่ะ
0: แต่ไม่มีออกซิเจนหายใจแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยรอดได้ยังไงนะครับเขาก็เลยพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าปาฏิหาริย์มีจริงอ่ะดิ
1: อันนี้มาข่าวใหญ่นิดนึงคุณแสวงค่ะคุณแสวงบุญมีมีข่าวออกมาว่าจะต้องพ้นเก้าอี้เลขากกต.แล้ว
0: เหตุผลน่ะเด้ง
1: คือเหมือนไม่ผ่านประเมิน
0: ไม่ผ่านประเมิน
1: มีรายงานออกมานะคะจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเปิดเผยว่
0: า
1: คุณแสวงบุญมีเนี่ยอาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งเลขากกต.ในเร็วๆนี้คือในเดือนนี้เลยอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าไม่ผ่านการประเมินนะคะผลการปฏิบัติงานค่ะเพราะว่าได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ60โดยคณะกรรมการกกต.เนี่ยชุดเดิมเป็นคนให้คะแนนคือชุดของคุณอิทธิพรบุญประคองนี่แหละที่เป็นประธานกกต.ประเมินคุณแสวงออกมาได้คะแนนต่ำกว่า60ซึ่งตามพ.ร.ป.กกต.เนี่ยนะคะในมาตรา56เนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขการพ้นตำแหน่งของเลขาธิการกกต.เนี่ยว่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างเนี่ยนะคะซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ60ขึ้นไปทุกปีและทีนี้เนี่ยนะกรณีของคุณแสวงเนี่ยคณะกรรมการกกต.ชุดที่มีคุณอิทธิพรเนี่ยนะคะเป็นประธานกกต.เนี่ยแล้วเขาโอ้เนี่ยพวกคณะกรรมการชุดเก่าๆเนี่ยนะเขาประเมินผลงานของคุณแสวงออกมาในปีที่แล้วปี68เนี่ยนะคะคือไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานมีผลคะแนนต่ำกว่า60% ซึ่งหมายความว่าไม่บรรลุเป้าหมายนะคะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างก็เลยทำให้คุณแสวงเนี่ยจะต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ถูกยกเลิกสัญญาจ้างตามระเบียบด้วยแต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาจ้างหรือว่ายังไม่มีการพ้นตำแหน่งเพราะว่ามันมีเอกสาร
0: ม
1: ีเอกสารและของบุคคลอื่นเนี่ยที่หายไปเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีเรื่องที่ต้องนำเสนอนี
0: ่
1: มีรายงานบอกว่าตอนนี้เอกสารผลการลงคะแนนประเมินนอกเหนือไปจากคุณแสวงแล้วเนี่ยคือยังขาดของบุคคลหนึ่งคือคุณทิติเชษฐ์นุชนา
0: ถครับ
1: เนี่ยเอกสารเนี่ยมันยังไม่มาก็เลยทำให้ตอนนี้สำนักงานกกต.เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลคือเมื่อเอกสารเมื่อไหร่นะมาครบปุ๊บเนี่ย
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: ก็ไปเลยเลย
1: ใช่แสวงก็กำลังจะโบกมือบ๊ายบายแล้ว
0: ครับอย่างไรก็ตามนะครับพักหลังนี้คุณแสวงก็ไม่ค่อยได้ปรากฏเนื้อปรากฏตัวเท่าไหร่นะครับปกติแล้วเนี่ยรายวันเลยนะเด้งนะ
1: โอ้แต่ว่าไปอะคือกกต.นะต้องออกมาพูดเลยบ้างนะคือจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแบบเลขากกต.อย่างเดียวไม่ได้เนาะจำได้มาตอนชุดเก่าๆเนาะทุกคนก็จะมีหน้าที่ตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายเนาะ ไหว
0: อ้าวอันนั้นเรื่องของนะครับ

0: ก็ต่อไปแล้วนะครับแต่ขอดูข่าวกีฬาที่เป็นข่าวดีหน่อยเด้งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้ครับวิวแล้วก็จีโน่ครับพงาดครับคว้ารางวัล นักกีฬายอดเยี่ย
1: ม
0: แห่งปีเด้งเพราะว่าวันนี้ครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้เขามีการจัดงานครับวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปีนี้ครับที่โรงแรมอโนมาเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วครับคุณสุรศักดิ์พันจริญบรกุลมาเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็คุณหญิงปฐมารีสอร์ทตระกูลครับกรรมการแล้วก็กรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยครับที่เป็นประธานจัดงานนั่นเองนะงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเพื่อโชดยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติคนกีฬาครับที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี68ที่ผ่านมาสรุปผู้ได้รับรางวัลสาขาต่างๆดังนี้ครับนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมครับยกน้ำหนักครับวีรพลวิชุมานะครับนักกีฬาสมาคมเล่นหญิงยอดเยี่ยมคือจุฑาทิพย์กันทงกันทะทงครับคือเทคบอลแล้วก็นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมภูริพลบุญสอนกีฬาครับแล้วก็นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมธนพรแซ่เตียคือยกน้ำหนักครับส่วนนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมตัวนี้นะครับที่อยากจะรายงานข่าวคือวิวกุลวุฒิวิทิศสารครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จแบดมินตันนะเด้งนะแล้วก็นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมคือจีโน่อัธยาทิติกุลครับยอดโปรกอบเจ้าของแชมป์หลายรายการเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับให้นะครับเยาวชนของชาติเรานะครับที่จะได้เดินตามรุ่นพี่แล้วก็ได้รับการยกย่องที่ว่านี้นะครับนี่นะกีฬาสร้างชาติกับเด้ง
1: มาเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในสหรัฐอเมริกากันนิดนึงเนี่ยนะปรากฏว่ามันเกิดเหตุเนี่ยกับอดีตนักกีฬ
0: า
1: ซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยแหละหลายร้อยคนเลยนะที่โดนล่วงละเมิดอ่ะ
0: แล้วครับไปทำยังไงอ่ะดิ่ง
1: ถูกล่วงละเมิดกับคุณหมอในมหาวิทยาลั
0: ย
1: ชื่อว่าในแพทย์ริชาร์ดสตราวทำงานอยู่ในมหาลัยเลยคือเหมือนเป็นคลินิกอ่ะคลินิกนอกมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าคือเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยมันส่งผลกับทางมหาวิทยาลัยไงทางมหาวิทยาลัยก็เลยต่อสู้คดีกันมาตกลงล่าสุดเนี่ยยอมจ่ายเงินค่ะ 3.2 พันล้านอันนี้ 3,200 ล้านบาทนะเพื่อเยียวยาให้กับบรรดาเหยื่อแล้วเหยื่อเนี่ยนะเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยที่ถูกคุณหมอคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศอ่ะ
0: เหรอครับ
1: เออโอ้โหเยอะมากเลยแล้วตอนนี้มันยังมีด้วยนะยังมีคดีที่อยู่ในโรงในศาลอีกด้วยซึ่งนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบโหมาหลายปีแล้ว
0: เป็น
1: คดีที่แบบเก่าแก่ดีดักมากเลยโดยเห็นบอกว่าในแถลงการร่วมเนี่ยเมื่อช่วงวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางมหาวิทยาลัยแล้วก็โจทย์เนี่ยเขาได้ออกมาขอบคุณผู้ที่ไกล่เกลี่ยก็คงจะมีการไกล่เกลี่ยกันเพื่อที่จะจบคดีกันไปนะเพราะว่ากันว่าตอนนี้กำลังมีการดำเนินการเพื่อสรุปรายละเอียดของการประนีประนอมโดยมหาวิทยาลัยนะคะได้ตกลงประนีประนอมกับผู้รอดชีวิต317คนเป็นจำนวนเงินเนี่ยคือ61ล้านดอลลาร์สหรัฐตามที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะเคยแจ้งเอาไว้ในขณะที่บรรดาเหยื่อเนี่ยซึ่งว่ากันว่าเป็นอดีตนักกีฬานักศึกษาก็ลงนามในข้อตกลงลับเพื่อที่จะปกปิดชื่อของพวกเขาเอาไว้นะคะเห็นบอกว่าพวกบรรดาเหยื่อเนี่ยเป็นอดีตผู้เล่น NFL ซึ่งเป็นลีกอเมริกาฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมอยู่ในกลุ่มเหยื่อนี้ด้วย
0: เลยครับโอ้โหช่างกล้านะเด็กนะ
1: เพราะแบบนี้มั้งคือเงินไอ้ค่าเสียหายมันได้สูงแบบโอ้โห 3,200 ล้านอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างว่าคนก็เยอะด้วยนะที่ตกเป็นเหยื่อ
0: นะผมมีข้อมูลข่าวสารนะครับที่ท่านผู้ฟังแจ้งข่าวเมื่อสักครู่นี้ให้ผมเล่าเรื่องของพี่ป๋องจั่วลมหน่อยครับโอ้โหปรากฏว่า
1: คืออะไร
0: อดีตผู้อำนวยการที่อสมทนี่เองครับที่สนับสนุนเราอยู่ได้เด้งนะผอ.วิชาอาชวะวิบูนี่นะส่งข่าวไม่ทราบเลยนะครับ
1: ว่า
0: เรื่องของว่าคำว่าป๋องจั่วลมนี่นะ
1: คืออะไร
0: เป็นฉายาแสลงครับที่คุณหนุ่มกรรชัยอ่ะเออครับคำแสลงอะเด้งนะ
1: คำแสลง
0: คำแสลงเออแสลงหรือคำแสลงก็ได้อ่าน ที่คุณหนุ่มกัญชัยนะครับใช้เรียกป๋องกับพลทองพรับครับซึ่งเป็นนักเล่าเรื่องผีชื่อดังนี่แหละเพื่อแก้ข่าวกรณีที่ดราม่านักเล่าเรื่องผีมีสัมพันธ์สวาทครับ
1: ใช่ใช่เนี่ยแล้วเขาก็เอาออกไง
0: เ
1: ขาให้ออกจากการจัดรายการอ่ะ
0: ครับเออแล้วถามว่าไอ้จวนลมที่ว่าเป็นไงครับความหมายก็คือว่าป๋องกับพลนี่ครับไม่มีความแข็งแรงทางเพศแล้ว

0: หรือที่เรียกง่ายๆว่า
1: จั่วลม
0: ไม่สู้แล้ว
1: ก็เลยจั่วลมมา
0: เออครับนี่นะคว้าน้ำเหลวหรือไม่มีพลังงานหรือบ่อมีไกนั่นเองหรือนกเขาไม่ขันนั่นเองหรือตายก่อนตายก่อนชีวิตลูกพี
1: ่ไปอ่านแล้วก็หัวเราะเขาอะ
0: เอาเอาเลยเออเอ๊ทำไมกูกำสนองกำเหรอเด้งกำสนองกำผมเหรอเออขอถอนก็ได้เออที่ว่าพูดถึงการหลอกนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับบอกว่าการหลอกที่น่าสนใจเกิดขึ้น อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเด้งนะเป็นข่าวนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ47ปีนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับถูกหลอกก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากคนในพื้นที
1: ่
0: นี่นะครับถูกหลอกโดยทางโซเชียลนี่เองครับนะแอปหาคู่เด้งโอ้โหประจำเลยครับนี่นะเธอบอกว่าไงครับเธอบอกว่าก็เลิกกับสามีไปเพราะว่าสามีนะครับก็คือว่าติดยาเสพติดเด้งนะพอเลิกไปแล้วนะครับก็อยู่บ้านคนเดียวเด้งพออยู่บ้านคนเดียวมันก็เหงาใช่ไหมก็อยากจะหาเพื่อนคุยอยากจะหาพี่คุยหาอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาก็เลยเปิดเลยครับแอปหาคู่เด้งนะโอ้ปรากฏว่าไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับอายุ47ปีเช่นเดียวกันเด้งก็เลยนะครับว่าเอาในแง่ไหนก็คุยกันแล้วนะครับก่อนแรกโปรไฟล์แรกอะไรก็แล้วแต่นะครับชื่อนุ่มเป็นยันผู้ชายอายุ47ปีน
1: ะ
0: สำหรับผู้หญิงนะครับเป็นชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับชื่อคุณแนนก็แล้วกันอายุ47ปีเท่ากันนะครับวันนี้ไปร้องกับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุงคุณวีรพลรักเสมอวงเด้งนะบอกว่ารู้จักนายหนุ่มอายุ47ปีที่ว่านี้นะครับโปรไฟล์ดีมากเลยหน้าตาคมแคบมีมาดคล้ายกับเจ้าหน้าที่ขับรถป้ายแดงด้วยเห็นภาพรถป้ายแดงเด้งนะโชว์เลยเด้งนะโอ้ยทักมาจีบแล้วบอกว่าไงครับโสดสนิทเลยก่อนที่จะออกอุบายนะครับว่าตอนนี้กำลังขับรถผ่านไปทำธุระแถวคำชะโนดเลยนัดเจอกันหน่อยได้ไหม14เมษายนที่ผ่านมาเด้งนะโอ้โหก่อนที่จะถึงบ้านนะครับบอกว่านี่นะจะแวะเติมน้ำมันเดี๋ยวปรากฏว่าแอปพลิเคชันนะครับเรื่องของการจ่ายเงินนั้นมันมีปัญหาว่าอย่างนั้นนะเอ้าอย่างนั้นขอส่งให้หน่อยนะครับ 1,500 น่าจะเอะใจแล้วเด้งนะก็จะโอนให้เขาอีกครับเด้งนะพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับมาเจอที่บ้านเอ้าหน้าตาไม่เหมือนโปรไฟล์เลยแกว่าอย่างนั้นเด้ง
1: เอ้
0: าพอแกแล้วทำไงครับอ้าวชวนไปไหว้พระว่าอย่างนั้นนะไปไหว้พระแล้วนายคนนั้นก็หลอกอีกเด้งนะขอดูบัญชีก็ให้ก็ดูหมดด้วยความรักเด้งนะครับถ่ายรูปโปรไฟล์สแกนหน้าด้วยชีไหลออกครับเด้งแล้วสุดท้ายเป็นไงบ้างครับโอ้ขับรถมาเหนื่อยแล้วขอพักซะหน่อยนะครับพักที่รีสอร์ทนะครับขอเงียบหน่อยสุดท้ายเป็นไงครับเสียตัวอีกด้วยเสียเงินไม่พออีกด้วยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาโอ้จะพาไปไหนอีกหลอกอีกเด้งนะอ้างสารพัดในที่สุดแล้วนะครับเงินเก็บทั้งชีวิตแล้วก็เงินจากแม่คนชราเดือนละ700เด้งนะรวมกับลูกสาวส่งมาให้หมดเลย 300,000 รวมแล้วหมดให้นายคนนี้ไปหมดเลยว่าอย่างนั้นนะโอ้หน้าตาคนนี้นะครับก็บอกว่าเป็นทหารว่างั้นเด้งนะถูกจับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาก่อนแล้วหน้านี้นะครับมันก็เป็นหลอกคนอีกนะเพราะฉะนั้นเธอบอกว่าเธอขอเตือนสุภาพสตรีนะครับ
1: ระว
0: ังครับให้ระวังเสียตัวเสียเงินแล้วก็เสียใจ
1: แล้วมีเรื่องนั้นไงอีกเห็นนี้ป่ะที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นน่ะที่คนไข้ก็ออกมา
0: เออ
1: บอกช่วยเลยมารักษาอย่างนึงแล้วพยาบาลเอายาของคนไข้อีกคนนึง
0: มาฉีดให้โอ้ยอะไรก็เกินได้นะ
1: คิดดูว่าผอ.โรงพยาบาลนะต้องมาขอโทษอ่ะกระชับมาขอโทษอ่ะปรากฏว่าโชคดีมากเลยนะที่เป็นแค่น้ำเกลือ คือถ้าเป็นอย่างอื่นนะคุณเอ้ย
0: ทำไงจะไม่ได้อย่างนี้นะ อะไรก็เกินได้
1: แบบนี้ก็มีอ่ะฉีดผิดที่ขนาดคนไข้
0: เ
1: ขาก็บอกแล้วนะ
0: อ่
1: ะก็ถ้าไอต้องไอเฮิ
0: ร์
1: บแล้วกันถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะคุณผู้ฟังคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิ
0: ร
1: ์บค่ะ
0: เวลาหมดพอดีครับลากันครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือด ให้ชีวิต

ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ต้องแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนครับพี่ไพศาลครับวันนี้เราดำเนินรายการประมาณสัก50นาทีครับ
3: อ๋อจะมีถ่ายทอดสด
2: ใช่ครับเดี๋ยว
3: งานสันนิบาต
2: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาล
3: สโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
2: ครับ
3: รัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเชิญทูตานุทูตนะแขกรับเชิญที่เป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำนะ
2: ครับ
3: ก็เข้าร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อเฉลิมฉลองในวาระเฉลิมพระชนพรรษาครบ4รอบ
2: ครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
2: ครับ
3: ครับก็เราก็จะมีถ่ายทอดสด
2: เราจะถ่ายทอดจะเริ่มตอน18:50 น.

0: นะครับ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็หุ้นก็เราจะไม่ได้รายงานนะ
0: ครับ
1: ขอถือโอกาสนี้รีบๆรายงานก่อน
0: เลยครับเชิญเลยครับพี่ไพศาลครับ
1: หุ้นไทยถือว่าสวนภูมิภาคนะ
0: ครับ
1: สามารถยืนปิดบวกได้โดยปิดการซื้อขายวันนี้เนี่ยบวกไป 6.73 จุด
0: ครับ
1: มูลค่าการซื้อขายก็คึกคักพอๆกับ

0: วันนี้มูลค่าการซื้อขาย 89,750 ล้าน
1: ครับ
0: นะดัชนีก็ปิดที่ 1,594.79 โดยตลอดวันนี่ก็ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 นะโดยทำจุดสูงสุดเนี่ย 1,607.25 จุดนะแต่ว่าเมื่อขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 แล้วช่วงบ่ายนี่ก็ค่อยๆทยอยย่อลงมา
1: ครับ
0: นะโดยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียโดยมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุนนะนำโดยกัลฟ์แล้วก็เดลต้าอิงกระแส Data Center และ AI ที่มีการลงทุนมากขึ้นเป็นเซนติเมนต์บวกและเป็นหุ้นนำดัชนีขึ้นมาในวันนี้จริงๆเขาขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกันละในเซนติเมนต์เนี่ยแต่ของเราปิดก็เลยขอใช้ประโยชน์วันเปิดสวนทางกับชาวบ้านเขานะ
1: ครับครับ
0: อย่างไรก็ตามก็ นักวิเคราะห์บอกว่าเริ่มเห็นการชะลอตัวบ้างในช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย
1: ครับ
0: หลังจากดัชนีเซตขึ้นไปยืนในระดับเหนือ 1,600 จุดทำให้มีแรงขายทำกำไรกระจายตัวในแต่ละหุ้นประกอบกับตลาดก็ยังกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะฮะ
1: ครับ
0: หลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดอาจจะมีจังหวะพักตัวหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้วโดยให้แนวโน้มแนวต้านก็ 1,600-1,610 จุดส่วนแนวรับก็ 1,580 จุดครับ
1: พรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยไหมฮะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะคาดว่าตลาดจะเป็นจังหวะของการพักตัวย่อตัว
1: ครับฮะไหนๆหุ้นแล้วนะครับทองนิดนึงครับพี่ไพศาลครับวันนี้นะฮะราคาทองคำซื้อขายกันทั้งหมด14ครั้งนะครับปรับราคาลง100บาทนะครับโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,469 นะฮะค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.66 นะครับก็ยังไม่เจอ 70,000 เลยครับทั้งทองคำแท่งและก็ทองรูปพรรณฮะทองคำแท่งเนี่ยขายออก 69,100 นะครับทองรูปพรรณขายออก 69,900 บาทครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับก็หลุด 4,500 ลงมานะ
1: ครับ
0: ทั้งสปอตแล้วก็ราคาล่วงหน้า
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็วันนี้เข้าใจว่าค่อยๆกระเตื้องขึ้น
1: นะฮะ
0: อย่างราคาล่วงหน้าทองล่วงหน้าขนาดเนี้ยบวกขึ้นมา31แต่ก็ยังไม่ขึ้นไปเหนือระดับ 4,500 นะ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เลยที่ผมดูเนี่ยอยู่ที่ 4,498.60 เหรียญแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับขึ้นไปอยู่เหนือ 4,500 ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้ำมันลงนะ
1: ครับ
0: น้ำมันนี่ก็เบรนท์เนี่ยลงมาตอนนี้เหรียญ32มาอยู่ที่ 96.49 เหรียญ
1: ครับ
0: ส่วน WTI ลงมา1เหรียญ1เซนต์อยู่ที่ 95.01น้ำมันลงและทองขึ้นเนี่ยมาจากปัจจัยที่มีรายงานข่าวว่าเลบานอนและอิสราเอลตกลงว่าก็น่าจะ
1: ยุติการ
0: ยุติการสามารถที่จะตกลงหยุดยิงกันได้
1: ใช่ครับครับอกกลายเป็นข่าวดีก่อนสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะ
0: ฮะอิหร่านกับสหรัฐก็จะติดเงื่อนไขตรงนี
1: ้ครับ
0: เรื่องที่มันมีข้อที่ว่าอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยจะต้องหยุดกันด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเลบานอนยังอิสราเอลยังถล่มเลบานอนอยู่เงี้ย
1: ครับ
0: อิหร่านเขาก็คงต้องคุ้มครอง
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะเท่าที่ทราบ
1: อ๋อก็ทิศทางแนวโน้มก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นสิครับถ้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ก็ถ้าเป็นสัญญาแรกว่าอย่างน้อยข้อใหญ่ๆข้อหนึ่งก็บรรลุ
1: ครับ
0: มันก็จะเหลือข้อที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวโดยตรงกับสหรัฐกับอิหร่าน
1: ฮะดูราคาน้ำมันที่พี่พิสารอธิบายเมื่อสักครู่นี้ปรับลดลงมาแต่ของเราเนี่ย
0: เป็นสัญญาณของการปรับลงแต่ว่าของเราเมื่อเช้า
1: โอ้โหเรื่อยๆมาเรียงๆเลยฮะซึ่งโอ้โหผู้คนไม่ตกใจเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่กระโดดขึ้นไป41จะ42แล้วนะครับน้ำมันดีเซลฮะ
0: ใช
1: ่ค่อยๆขยับทีละ80นะ1บาทบ้าง80บ้างเนี่ยนะครับสัก 2-3 วันปรับขึ้นรอบนึงโอ้ดูคนไม่อกตกตัวอกใจเหมือนก่อน
0: มันเป็น new normal แล้วไงเป็น new normal

0: มันเป็นไอ้สิ่งที่เป็นความแปลกใหม่แต่มันกลายเป็นความปกติที
1: ่
0: เขาเรียก new normal คือปกติใหม่นะครับ
1: หรือว่าเราหลงลืมไปดีใจเรื่องของการไทยช่วยไทยกันเพลินไปหน่อยเลยหันลืมไปดูเรื่องของน้ำมันราคามันสูงขึ้นนะเนี่ย
0: มันก็รับข่าวสารกันเยอะขึ้นว่าสถานะมันไม่ใช่เรื่องของการที่ไปเก่งกำไรหรือไปฉวยโอกาสเนี่ย
1: ครับมันเป็นราค
0: าภาวะจากของตลาดโลกที่มีผลกระทบมาแล้วกระทบกันทุกประเทศ
1: ครับ
0: ของเราก็มีความคือความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็ตะลุปูโปร่งดีขึ้น
1: เรารู้เหตุและผลมากขึ้น
0: รู้เหตุและผลมากขึ้นแล้วมันก็ดีกว่าตอนที่แพงแล้วก็ไม่มีน้ำมันให้เติม
1: ใช่ฮะคือก่อนหน้านี้ที่คนมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็อยากให้รัฐบาลไปดูรอยหน่อยซิทำไมบอกว่าน้ำมันดิบมันเข้าไอ้โรงกลั่น6โรงใหญ่ๆก็มีการกลั่นเกินศักยภาพของตัวเองด้วยแต่ทำไมน้ำมันที่มันกลั่นออกมาแล้วมันไม่ถึงปั๊มอันนี้คือเป็นปัญหาที่คนรู้สึกว่ามีคำถามตามมามากมายแต่ว่าณขณะนี้ทุกอย่างมันเข้าปกติแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตลาดโลกมันสูงขึ้นเท่านั้นเองเราก็ต้องใช้น้ำมันที่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นแต่คุณอยากจะเติมเท่าไหร่เชิญเลยไอ้พวกกะละมังถังหม้อไปรอเติมในปั๊มมันไม่เห็นแล้วไง
0: ไม่มีละ
1: มันไม่มีแล้วไง
0: เพราะราคามันก็ปรับตามไอ้กลไกแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็กองทุนที่เข้าไปดูแลก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาจะให้กองทุนจัดการไปนะก
1: ็
0: เป็นกลไกไปตอนนี้ก็เข้าใจว่าน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็น่าจะกลับมาอุ้มแล้วล่ะแต่อุ้มยังไม่ได้อุ้มมากนะราคาจริงได้ขึ้นมาถึงวันนี้เข้าใจว่าราคาเมื่อเช้าที่ขึ้นมาอีกเท่าไหร่80ใช่ไหม
1: 80สตางค์ครับ
0: 80สตางค์น่าจะเป็นเท่าไหร่ละ42ได้ยัง
1: 41.50มั้ยถ้าจำไม่ผิด
0: 41.50
1: ครับ
0: อ
1: ่าเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แม่พี่พิศาลเดี๋ยวขออัปเดตน้ำมันหน่อยเมื่อสักครู่นี้เอา41มาจากไหนแล้วผมเนี่ย B20 นะฮะ36บาทครับดีเซล41บาท50สตางค์อ่ะใช่ๆครับ
0: แล้วก็41บาท50
1: ใช่ครับพรีเมียม
0: จริงๆก็ประมาณ42ต่างจังหวัดก็เกือบ43
1: ภาษีท้องที่ด้วยนะฮะ
0: มีภาษีท้องที่มีไอ้ค่าขนส่ง
1: ใช่ครับพรีเมียมเนี่ย58บาท25สตางค์นะฮะเอาเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 นะที่ใช้กันอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับ38บาท30ครับ91อยู่ที่42บาท93สตางค์ครับ
0: ครับนะฮะวันนี้ตรวจสอบดูข่าวสารที่ดูจะอยู่ในความสนใจกันมากๆวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเรื่องอยู่เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันแรกที่เขาให้ผู้ถือบัตรคนจน
1: ครับ
0: มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
1: ์5ช่องทางด้วยกันเนี่ยครับ
0: ก็คือถ้าใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็ไม่ยากผ่านทางแอปเป๋าตังแอปอะไรนะเขาจะมีแอปต่างๆให้
1: แอปทางรัฐ
0: ให้กดแค่กดยืนยันสิทธิ์เฉยๆก็จบละ
1: ใช่ครับ
0: แต่สำหรับคนไม่มีเนี่ยก็ยังต้องไปที่แบงค์
1: วิ่งไปธนาคารเลยฮะ
0: คราวนี้ไม่ใช่กรุงไทยที่เดียวใช่ไหมเห็นว่ามี
1: ทอสอทอกสอ อะไรมีได้หมดครับทอกสอ
0: ก็วันนี้ก็เห็นมีหลายท่านก็ไปเข้าคิวกัน
1: ครับ
0: ยืนยันสิทธิ์นะ
1: อือฮึ
0: ตอนนี้เรื่องยืนยันสิทธิ์ก็โอเคก็ทำหน้าที่กันไปแต่ว่าเขามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าไอ้เกณฑ์

0: ใหม่เนี่ยซึ่งจะทำให้เขาอาจจะหลุดจากไอ้การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: เพราะว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาคนที่ไม่จนจริงเนี่ยออกไปจากการรับการสงเคราะห์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็เขาจะไปเช็คหน่วยงานเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยในระบบ Data ของรัฐบาลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้หมดแล้วไงพี่ปิสาร17-18หน่วยงานแบงก์ชาติกลต.คปพ.บ้างนะฮะหรือพวกประกันพงประกันภัยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหนี้สินของรายบุคคลคือก่อนหน้านี้ไอ้ครั้งที่แล้วอ่ะนะฮะตั้งแต่ลงทะเบียนกันเมื่อปี65ครับเขาบอกว่าเป็นการลงทะเบียนครอบครัวสามีภรรยานะฮะสามี
0: เขาเช็คครอบครัว
1: เขาเช็คครอบครัวแต่ว่ารอบนี้เขาจะเช็ครายบุคคลครับพอรายบุคคลแล้วมันก็จะนำมาซึ่งอะไรฮะ1คุณทำประกันภัยไว้หรือไม่คุณมีทรัพย์สินเช่นโอ้โหคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรเลยเนี่ยถ้าคุณมีรถยนต์ในครอบครองมากมายหลายคันคุณจะทำประกันภัยรถยนต์แต่ละปีเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์อาจจะไม่เข้าข่ายไงฮะและที่สำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูและทุกคนบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยมันตัดสิทธิ์พ่อกับแม่เราเลยนะเราขอยืมชื่อท่านนะฮะบอกว่าขอชื่อท่านเนี่ย 30,000 บาทเอามาลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับเราหน่อยท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปเลยอะครับพี่ไพศาลฮะ
0: ก็ข้อที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นข้อนี้แหละ
1: ครับ
0: คุณสมบัติข้อนี้ที่บอกว่าถ้าผู้เป็นบุตรนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปขอหักลดหย่อน
1: ครับ
0: เพื่อให้ลูกได้ลดการเสียภาษีลงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยมีเนี่ยจะถูกตัดออกไปเลยนะ
1: ครับ
0: แม้คุณสมบัติข้ออื่นจะเข้าเกณฑ์หมดก็ตามแต่ว่าถ้ามาเจอข้อนี้เข้าก็ถือว่าจบ
1: ไม่เข้าเงื่อนไขเลย
0: ก็อดได
1: ้ครับ
0: 300กรณีคุณก็ดูจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากแต่ว่าผมฟังคุณปลัดคลังนะ
1: คุณลวรนฮะ
0: คุณลวรนเนี่ยคุณลวรนเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ายืนยันว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีสามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้นะคือว่าเจตนาของการคัดกรองบัตรสวัสดิการรอบนี้คือเอาคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบและคนที่ยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นคนที่จนที่สุดจริง
1: ๆครับ
0: ลูกที่หักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาต้องถือว่าบิดามารดาได้รับการดูแลระดับหนึ่งแล้วบัตรสวัสดิการจะให้สำหรับคนยากจนที่ไม่มีใครดูแลรัฐจึงจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนลูกที่หักลดหย่อนภาษีแต่กลับไม่ดูแลพ่อแม่จริงๆกรณีนี้พ่อแม่แจ้งมาได้เพื่อขอคืนสิทธิ์แต่ลูกจะไม่สามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกต่อไปนะ
1: ครอบครัวแล้วฉานไหมถ้าอย่างนี้ครับ
0: มันก็คงจะอีลุงตรงนั่งไป
1: ครับ
0: พ่อแม่ก็ต้องมาอุทธรณ์แล้วก็บอกว่า
1: ครับ
0: ไม่เอาแล้วจากนี้ไปไม่ยอม
1: ไม่เคยมาดูแลเลยยังจะเอาสิทธิ์ปีละ 30,000 ด้วย
0: กระทรวงงานคลังก็บอกถ้าอย่างนั้นอย่าไปให้เขาหักลดหย่อนนะ
1: ครับ
0: จากนี้เขามาขอถ้ายืนยันว่าจะไม่ให้เขาหักลดหย่อนก็จะรับสิทธิ์บัตรคนจนต่อไปอธิบายทำนองอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณไหมสิริกัญญาเขา
1: โอด
0: วิจารณ์ค่อนข้างจะกินใจอยู่เหมือนกันนะ
1: ตะกะเพี้ยนหรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยประมาณนั้นเลยอ่ะพี่เพศานะคุณไหมเนี่ยโพสต์ข้อความวันนี้นะครับกรณีคลังออกเกณฑ์นี้มานะฮะไอโดยเฉพาะนี่แหละครับ 30,000 บาทที่ขอดูแลบุพการีแล้วไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับคุณไหมบอกว่านะฮะกรณีเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่เป็นลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนำชื่อคุณพ่อคุณแม่นะจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับนี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ส่ง ลูกเนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง3,000 บาท

0: แต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้เนี่ยหากได้รับบัตรสวัสดิการก็คือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไม่เกิน 60,000 บาทเลยนะฮะเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างเนี่ยคุณหมายบอกอย่างนั้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ได้แค่นี้เองอะฮะไม่เกิน 60,000 เลยครับเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขา
1: ก็ดูแล้วข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ผมว่ามีโอกาสที่ในท้ายที่สุดอาจจะต้องยกออกไปนะ
0: ก็เห็นว่าจะทบทวนแล้วนี่ครับ
1: เพราะว่าผมดูข้ออื่นๆเนี่ยมันก็โอเคนะ
0: ครับ
1: มันก็พอที่จะช่วยกันกรองคัดกรองอะไรพอสมควร
0: ครับ
1: ไอ้ข้อนี้เนี่ยมันก็ดูอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเกินกว่าเหตุไปไหมมันอาจจะมีอะไรที่มันมีหลายมิติอ่ะพูดตรงๆนะมีหลายมิติมันไม่ใช่มิติในเรื่องที่ว่าก็ลูกเขาก็ดูแลพ่อแม่เขาได้อยู่แล้วนี
0: ่ครับ
1: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐดูแลมันไปสรุปว่าเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนแล้วมันหมายความว่าลูกก็จะมาดูแลมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
0: ก็เห็นว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพี่เพศาลฮะเพราะว่าอย่างท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรนะฮะตามเกณฑ์ที่ครม.ได้เห็นชอบนะครับการปรับระบบคัดกรองนี้เนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์แต่เป็นการปรับวิธีการตรวจสอบจากกรณีรายได้ระดับครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลเพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เดือดร้อนจริงได้แม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ยืนยันว่าหลักการดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลผู้อุปการละโดยหากบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อดูแลบิดามารดาย่อมสะท้อนว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้ดูแลอยู่แล้วจึงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าอาจจะมีบางกรณีที่ข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกับข้อมูลในระบบครับเช่นบิดามารดาไม่ทราบว่าบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีคือปีหนึ่งก็ดึงชื่อพ่อแม่มาใส่เลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเราลดหย่อนโดยใช้ชื่อพ่อกับแม่ไปเนี่ยหรือได้รับอุปการและเลี้ยงดูจริงตามที่ยื่นภาษีไว้พ่อแม่อาจจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าลูกเอาชื่อไปอย่างเงี้ยพี่ไพศาลกระทรวงการคลังเขารับรู้รับทราบข้อมูลนี้ครับทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนในข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกระทรวงการคลังพร้อมรับฟังข้อมูลและพิจารณาผ่านกระบวนการอุทธรณ์ครับย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาตัดสิทธิ์คนที่เดือดร้อนจริงแต่ต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ลำบากที่สุดก่อนอันนี้เขายังย้ำเงื่อนไขนี้อยู่ครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังนะประเด็นนี้เขาบอกว่ามันอาจจะมีส่วนน้อยก็คือเอาชื่อพ่อกับแม่เนี่ยมาลดหย่อนแต่ที่เราเนี่ยไม่เคยได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยเนี่ยนะมันมีส่วนน้อยแต่ถ้าเงื่อนไขโดยรวมหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกมันต้องยึดหลักการนี้แต่วันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้ใหม่ครับพี่เพศาลก็มีผู้ดำเนินรายการถามอีกยกตัวอย่างแล้วกรณีอื่นล่ะกรณีเช่นเมื่อก่อนนี่เป็นรายครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนี้มันจะพิจารณารายบุคคลมากขึ้นเน้นตรงนี้นะฮะสามีภรรยาสามีมีรายได้ภรรยาไม่ได้มีอะไรทำเลยเนี่ยภรรยามีโอกาสได้สิทธิ์ไหมสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการนะฮะกระทรวงการคลังบอกว่าเนี่ยภรรยาจะได้สิทธิ์ครับเขาถามต่ออีกถ้าเกิดว่าภรรยาได้สิทธิ์แล้วเนี่ยแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาใช้ไม่ว่าจะเป็นรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ากินอยู่อย่างสบายแต่ชื่อผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ชื่อของภรรยาไอ้ตรงเนี้ยมันถือว่ามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ของเกณฑ์หรือเปล่าเขาก็ยอมรับไอ้นี่มันเป็นช่องว่างเหมือนกันฮะแต่สิทธิ์ภรรยาคนเนี้ยยังจะได้บัตรสวัสดิการอยู่ไงฮะพี่ไพศาลฮะ
1: ต้องไม่เป็นทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือพอร์ตลงทุน
0: ฮะ
1: ประกันชีวิตก็จะต้องน้อยกว่า 12,000 บาท
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็คือพูดง่ายๆก็มีหลายข้อขึ้นมาใช่ไหมเดิมหลักเกณฑ์มันไม่ยุบยิบอย่างนี้ไง
0: ใช่ครับ
1: โอเคเราวิเคราะห์เฉพาะบุคคลไม่วิเคราะห์เป็นครอบครัว
0: ครับ
1: แม่บ้านไม่มีรายได้เลยเนี่ยแต่ว่าก็หมายถึงว่าถูกเขาตัดขาดทุกอย่างเลยนะไม่ได้ถือครองทรัพย์สินไม่ได้นู่นนี่อะไรเลยซึ่งโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นก็

0: ก็ยากนะพูดตรงๆนะไม่มีรายได้แต่ว่าจะไม่ให้เขาถือครองทรัพย์สินอะไรเลยไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: อาจจะถืออะไรสักอย่างนึงอยู่ในเกณฑ์ก็ถูกตัดเลย
1: ถูกใช่ครับผิดเงื่อนไขเลยครับ
0: ยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีชื่อไม่มีอะไรตามเกณฑ์นะอันนี้ก็จะรอดออกมา
1: ครับก็คุณก็ต้องไม่หนึ่งไม่เล่นหุ้นไม่ทำประกันชีวิตไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นหนี้สินทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคุณนะ
0: แล้วก็ยานพาหนะก็ได้แค่มอเตอร์ไซค
1: ์ครับ
0: คันเล็กๆสักคันหนึ่งอ่ะ
1: เอาถ้าจะขับก็ได้ครับพี่พิสารฮะชื่อทุกอย่างเป็นของสามีหมดอย่างเงี้ย
0: ได้ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีอย่างนั้นนะ
1: ซื้อเสร็จพอโอนทะเบียนเสร็จขอเป็นชื่อฉันได้ไหมในลักษณะนี้ครับ
0: ครับวันนี้ก็สภามีมติตกลงให้ตั้งกรรมธิการ
1: ครับ
0: ติดตามไอ้เงินกู้สี่แสนล้านเรียบร้อยแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่บ่ายเบี่ยงกันรัฐบาลดูจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: ถึงขั้นอาจจะตีถึงขั้นอาจจะไม่ยอมเลยก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยคือเอาไปพูดกันในสภาดีกว่า
1: ครับ
0: ดีกว่าปล่อยให้กระแสมันปั่นป่วนกันอยู่ข้างนอกนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งรัฐบาลจะไปตามชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอ้โหมันเปิดกว้างมากไปอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าไปรวมศูนย์กันอยู่สภาแล้วประชาชนอาจจะสะท้อนมุมมองอะไรแต่ว่าสสเขาก็มอนิเตอร์อยู่แล้วเขาเอาไปอภิปรายในสภา
1: ครับ
0: เอาไปพูดคุยถกกันในสภารัฐบาลก็สามารถไปชี้แจงได้ไงก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยก็โอเคละ
1: ครับ
0: วันนี้ก็สภาก็มีมตินะให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
1: ตรวจสอบการใช้จ่ายพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน
0: 400,000 ล้านนี
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ตั้งมา25คนกำหนดไว้เวลาพิจารณา90วัน
0: นะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนนอกใครเข้าไปบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เท่านั้น
1: ครับ
0: คนนอกสามารถเข้าไปได้นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ากรรมาธิการเฉยๆอันนี้ต้องเป็นส.ส.
1: เฉพาะสมาชิกใช่ไหม
0: เฉพาะสมาชิกสภาเท่านั้นที่จะไปดำรงตำแหน่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นว่ามันมีข่าวที่สืบเนื่องกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินอีกเรื่องนึงที่ศาลปกครองสั่งใช่ไหม
1: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
0: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมมาครับให้ส่งต่อศาลภายใน7วันฮะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีส.ส. 133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ครับของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภาเนี่ยที่เข้าชื่อฮะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตนะฮะพลังงานแล้วก็ผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะขอกู้เงินเนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ครับศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลเกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ให้จัดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันครับนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับพี่ไพศาลแสดงว่าน่าจะไวขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้ฮะหลังจาก7วันแล้วศาลท่านก็จะวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนี่เห็นพี่ไพศาลบอก45วันใช่ไหมครับ
0: สมัยคุณอภิสิทธิ์45 วันแต่ว่ากฎหมายเขาก็กำหนดไว้ไม่เกิน60วัน
1: ครับ
0: ถึงยังไงก็ไม่เกิน60วันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีแต่ว่าจะอาจจะเร็วกว่าครับแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะคดีไอ้บาร์โค้ด QR โค้ดที่มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก
1: ็ครับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญก็ยัง
1: ไม่
0: รอความเห็นพยาน
1: ใช่ครับครับ
0: รอความเห็นพยานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะ
1: ก็
0: วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศาลดูได้แถลงด้วย
1: ก็ศาลรัฐธรรมนูญมีการ
0: ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: ถ้อยคำพยานและความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้สำนักงานศาลนูนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
1: ครับโอ้โหถ้าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับทางกกต. วันนี้มีข่าวขึ้นมาว่าเลขากกต.จะไม่อยู่

0: ่แล้วสิครับพี่ไพศาลฮะ
1: ไอ้ KPI เป็นเรื่อง KPI
0: เป็นใช่ครับเป็น KPI ไม่
1: เพราะว่า
0: ไม่ผ่านเกณฑ์ครับ
1: เลขาเขาจะมีเรื่อง KPI
0: ครับครับก็ต้องได้คะแนนถึงประมาณสัก60อ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ารอบที่แล้วปี68เลขาแสวงไม่ถึงนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับตอนเนี้ยกกต7ท่านทำความเห็นไปแล้ว6นะครับคะแนนรอคนสุดท้ายอยู่ฮะคนที่7ว่าจะถึง60หรือเปล่าอ่ะครับสำหรับคะแนนของคุณแสวงถ้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกณฑ์ผลงานนะครับที่พอไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยกเลิกการจ้างฮะยกเลิกตามสัญญาจ้างฮะตามข้อตกลงฮะที่ดีมีการกำหนดจ้างคุณแสวงเข้ามานั่งในตำแหน่งเลขาธิการกกต.ฮะที่ต้องประเมินผลงานทุกปีแล้วก็ต้องได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไปครับคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการกกต.ชุดที่คุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเนี่ยประเมินผลงานของคุณแสวงปี68แล้วก็มีรายงานว่าผลคะแนนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะซึ่งส่งผลทางกฎหมายให้ต้องมีการยกเลิกสัญญาจ้างทันทีเนื่องจากไม่บรรลุเป้าหมายตามที่บอกไว้ส่วนปัจจุบันเนี่ยกระบวนการชี้ชะตาคุณแสวงเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือเพียงการรวบรวมคะแนนสุดท้ายจากกกต7ท่านข้อมูลล่าสุดพบว่ามีกรรมการส่งผลประเมินคุณแสวงมาแล้ว6ท่านครับมีคุณอิทธิพรบุญประคองนะฮะมีคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์คุณประกรณ์มหันนบคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณสมคุณชายนครชัยคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษส่งไปแล้วส่งผลประเมินไปแล้วครับเวลานี้นะฮะอยู่ที่คุณถิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการหนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้ส่งผลคะแนนซึ่งหากสำนักงานกกต.ได้รับเอกสารครบถ้วนคาดว่าจะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระประชุมใหญ่เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการกับคุณแสวงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับพี่ไพศาลไม่ทันควบคุมดูแลเป็นกรรมการเลือกผู้ว่ากทม.ครับกับนายกเมืองพัทยา
1: ซึ่งจะเลือกวันที่28
0: 28ใช่ครับ
1: อ๋อจะไปซะก่อน
0: กลัวจะไปซะก่อนนะสิครับ
1: รองเลขาที่อาวุโสที่สุดก็จะต้องทำหน้าที่รักษาการไป
0: ครับ
1: โอ้ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้ใครมานั่งนะ
0: ครับครับ
1: โ
0: อ้เพราะว่าในส่วน
1: แต่ก็ได้ยินอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ว่าเขาเตรียมคนที่จะมานั่งเป็นเลขาแล้ว
0: ครับ
1: พอ
0: พูด
1: กับคุณแสวงตอนหลังๆก็มึนไปหมด
0: โอ้โหแต่เนี่ย
1: เจอศึกแต่ละศึกเข้าไปมึนไปหมดเลย
0: แต่สังเกตไหมพี่พิสารศึกเหนือเสือใต้ที่มากระทบกับกกต.เนี่ยเอาบาร์โค้ด QR โค้ดนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับอะไรหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะก็เห็นมีอยู่คนเดียวไหมฮะที่ออกมาโต้ออกมาชี้แจงออกมาแต่ว่าพอออกมาทีไรต้องออกมาซ้ำสองเพราะว่าชี้แจงข้อมูลไปแล้วไม่กระจ่างโดนทัวลงอีกรอบนึงก็ต้องออกมาแก้ข้อมูลของตัวเองอีกอ่ะ 2-3 รอบคุณแสวงฮะ
1: ครับเดี๋ยวติดตามกัน
0: ครับครับ
1: นะฮะ
0: อันนี้กรรมการนะใช่ไหมฮะผู้เล่นเอาผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมดูก็เล่นกันหนักเลยนะ
1: โอ้ยโดยเฉพาะผู้ว่าชัดชาติใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โจทย์เขามีใครบ้างเนี่ยหลักๆก็น่าจะเป็นพักเศรษฐกิจนะ
0: มีพักเศรษฐกิจ
1: คุณจิรายุห่วงทรัพย์นั้นก็
0: แล้วก็ยังโพสต์ไม่เลิกเลยนะครับ
1: ยังไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะ
0: ครับ
1: แต่คงมีวัตถุประสงค์อะไรอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงเลือกตั้งแบบนี
0: ้
1: บอกไม่มีวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้หรอก
0: ครับครับ
1: น้องยุก็ไม่ต้องมาโกรธพี่นะพี่ก็ว่าไปตามหน้าเสือ
0: ครับครับ
1: ใครมีภารกิจยังไงก็ว่ากันไป
0: อันนี้ศึกนี้เกมมันพาไปมันต้องเดินกันทางนี้ประมาณนี้พี่ไพศาล
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงครับเรามาคุยกันต่อครับ
1: ได้ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงาน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cord News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่พิสารครับโอ้โหดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะพี่พิสารเขียนวิพากษ์แสดงความคิดเห็นมานะครับ
2: เรื่องอะไร
1: นี่แหละครับบัตรสวัสดิการที
2: ่
1: เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ถูกขักเนี่ยโอ้โหใส่กันยับเลยอะครับโอ้น่าเห็นใจนะฮะรัฐบาลเขารับรู้รับทราบปัญหานี้แล้วนะครับโอ้แล้วก็เนี่ยมีข่าวอย่างนี้พี่พิสารลุงวัย62ปีล่ำไห้เลยนั่งร้องไห้เลยนะครับพี่พิสารอุตส่าห์นั่งรถลงจากดอยมาแสนไกลเพื่อมาธนาคารยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับยืนยันไม่ได้ครับทั้งที่ลุงบอกว่าผมเนี่ยจนจริงๆและตัวจริงเสียจริง
2: ไม่ใช่เขาถืออยู่แล้วยังล่ะ
1: น่าจะ
2: เขาถือบัตร
1: น่าจะ
2: ถ้ายังไม่ได
1: ้ครับ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะรัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจง
1: ก็ยัง
2: มีคนหลงคิดว่าเขาเปิดเป็นการทั่วไปไม่ใช่
1: ครับ
2: เขาให้มายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรไม่ต้องมาที่รัฐบาลเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายปกครอง
1: ครับ
2: เขาจะส่งหน่วยไปพบท่าน
1: ครับ
2: ณที่บ้านของท่านเลย
1: ถึงบ้านเลย
2: วันนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าเริ่มแล้วบุกไปแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการไปแล้ว
1: ครับ
2: จากจังหวัดสั่งไปนายอำเภอสั่งไปกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ
1: ครับ
2: ก็ไปสำรวจในพื้นที่ตัวเองอ่ะยังมีใครบ้างที่ตกหล่นอยู่แล้วดูแล้วเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนทำข้อมูลแล้วส่งขึ้นมา
1: เ
2: จ้าตัวไม่ต้องไปแบงค์ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไร
1: ก็ดีอย่างเงี้ยการประชาสัมพันธ์การสื่อสารไม่ชัดเจนไงทุกคนก็คิดว่าถ้าอยากจะได้บัตร
2: จะตังเดินทางเปล่า
1: โอ้ลงมาจากเขาคือคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้แต่มันนานมากไปแล้วก็มาขอลงใหม่แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ลงไงฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปบ้านคุณลุงอย่างนั้นนะฮะ
2: แล้วคุณลุงได้อะไรไหมไม่ได้อย่างอื่นเลยใช่ไหม
1: คือ
2: หลังไอ้หกสิบสี่สิบได้ไหม
1: คงจะไม่ได้ได้เข้าอ่ะพี่เบสารนั่งอย่างเงี้ยฮะ
2: ถ้าไม่ได้เลยนี่ก็อยู่ในข่ายถ้ายากจนนะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายของอำเภอเขาคงไปสำรวจมา
1: ครับ
2: เที่ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะ
1: ครับ
2: แต่เขาบอกว่ากระบวนการเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องไปขวนขวายมาเองหรอกเขาจะไปให้ถึงบ้านไปถึงที่อยู่อาศัยเลย
1: เพราะว่าสำนักประชากรเขามีอยู่แล้วนะฮะบ้านหลังไหนนะฮะ
2: คืออย่างที่อำเภอเนี่ยผมว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาแทบจะส่องได้เลยว่า

0: อำเภอของเขาเนี่ยม
1: ี
0: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไหร
1: ่ครับ
0: กระจายอยู่ในตำบลละเท่าไหร่ในตำบลนั้นๆหมู่บ้านไหนบ้างเนี่ยลงไปลึกหมดแหละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยคุณก็หมู่หนึ่งมันก็มีผู้ใหญ่บ้านคนใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณก็ส่งรายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านไปว่าคนที่อันเนี้ยคือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปดูซิแล้วคนที่ยังจนอยู่แล้วไม่ได้ถือเหลือใครบ้างนั่นแหละเอาชื่อเหล่านั้นขึ้นมา
1: ครับ
0: ส่วนผู้ถือบัตรเนี่ยก็เดี๋ยวรอเขายืนยันสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะถ้าเขายืนยันแล้วผ่านก็ได้รับต่อถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็หลุดไป
1: โอ้โห
0: หลุดไปก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยเขาตอนเขาอุทธรณ์อีกรอบ
1: ครับครับถามว่าคนต้องการไหมนะฮะเพราะว่ารอบเนี้ยรัฐบาลเติมเงินที่700เป็น 1,000 ใช่ไหมพี่ไพศาลเมื่อวานเน
0: ี่
1: ยผมไปร้านธงฟ้าโอ้โหคนเกือบพันพี่ไพศาลรถจอดติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: ก็ได้มาคนละพันละพันละพันนี่
1: ใช่ครับทุกคน
0: เป็นน้ำเป็นเนื้อเลย
1: ใช่ครับผมก็คิดว่าไปจับจ่ายใช้สอยก่อนถามว่าไทยช่วยไทยรับไหมเขาบอกเขาไม่รับนะฮะเขารับแต่บัตรสวัสดิการโอ้ต้องควักเงินเองครับแต่ว่าโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าคน
0: 60 40นี่ไปหาซื้อไอ้พวกไอ้พวกของชำยากนะ
1: อาหารการกินทางอย่างเดียว
0: พวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆไม่ค่อยมีร้าน
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอาหารการกิน
1: ครับใช่ครับใช่ครับนะฮะแต่มันก็น่าแปลกว่าโอ้โหของเราเนี่ยเรื่องของความห่างอะระหว่างคนจนที่มีบัตรสวัสดิการกับอีกคนระดับหนึ่งอ่ะมันมีเยอะจริงๆนะพี่ไพศาลคนเต็มล้านเกือบพันคนนะฮะคิดดูสิครับทุกคนถือบัตรสวัสดิการหมดเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยกันมากๆทั้งประเทศมันอะไรเกิดขึ้นล่ะฮะ
0: เ
1: ออมันทำไมมันความเหลื่อมล้ำมันเยอะอะไรขนาดนั้น
0: คนจนมันเยอะเหลือเกินใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับไอ้ที่สงสัยนี่ก็คือโอ้ทุกคนคือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเลยอ่ะ
0: คือตอนนี้เรามีเท่าไหร่13.2
1: 13.18 ครับ
0: 13.18 ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรประมาณเอาว่าเกิน10ล้าน
1: ครับ
0: มันก็แสดงว่าผู้ที่มีฐานะยากจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในภาคการเกษตร
1: ครับ
0: แล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะต่างจังหวัด
1: นะฮะ
0: มีภาคการเกษตรหลายคนเนี่ยล้มละลายแล้วก็เข้ามาเมืองกลายเป็นคนจนเมือง
1: ครับ
0: ก็มาอยู่ก็จะได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือในชุมชนเมืองไปด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าพื้นฐานเขาลองไปดูได้เลยมาจากภาคการเกษตรเนี่ยมันมาจากถ้าลงลึกในข้อมูลแล้วเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: จะเป็นอย่างนั้นว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดของผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะที่เรียกบัตรคนจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
1: ยิ่งทำนายิ่งหดยิ่งทำนายิ่งหายอย่างเงี้ยครับ
0: ก็แทบจะไม่เหลือที่ดินแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังทำนากันยังทำการเกษตรกันอยู่เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะฮะก็อาจจะมีฐานะพอมีพอกินกระเสือกกระสนได้แต่ว่าอย่างน้อยมี1คนหรือ2คนในครอบครัวได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในเงื่อนไขที่ตรวจสอบแล้วถือว่ายังต้องได้รับการสงเคราะห์อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่ได้ถือครองที่ดินไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีเงินไม่ได้มีรายได้ประจำ
1: ครับ
0: เกิน 100,000 อะไรเงี้ยสำรวจไปก็เจอหมดครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าดูใต้ถุนบ้านแล้วก็ยังมีรถไถมีการเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ยังมีกำลังในการเช่าที่ดินทำกินอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในจำนวนสมมติว่ามีในครอบครัวมี5คนเนี่ย1หรือ2คนเนี่ยข้อมูลเข้าข่าย
1: ถือบัตรสวัสด
0: ิการสำรวจก็เจอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: แต่รอบใหม่เนี่ยถ้าเงื่อนไขละเอียดยิบขนาดนี้มันน่าจะไม่ถึง 18.18 แล้วไอ้ 13.18 แล้วล่ะครับ
0: ก็หมายถึงว่าเกษตรกรที่พอลืมตาอ้าปากได้อะไรได้เนี่ยก็อาจจะหลุดไป
1: ครับ
0: ที่พอจะมีทรัพย์สินหรือมีอะไรต่างๆลูกหลานมีการประกอบอาชีพที่พอจะมีรายได้อะไรอยู่ด้วยนะครับ
1: ครับครับ
0: ก็อาจจะหลุดไปครับ
1: วกกลับมาที่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยนะฮะเหมือนกับกระสุนจะไปตกที่คุณชัดชาติ

0: นะฮะวันสองวันเข้ามาแล้วฮะ
1: มีผลไหมดูแล้วมีผลไหม
0: ก็คุณชัดชาติก็รอดูเนี่ยฮะเขาบอกว่ารอเช็คแล้วผมก็เช็คแล้วเช็คอีกคุยกับคุณต่อศักดิ์นะฮะวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องของการไปแต่งตั้งโยกย้ายตามที่คุณ
1: ว่ามีการซื้อขายตำแหน่งกัน4ล้านใช
0: ่
1: ไหม
0: พอ
1: เขตใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เห็นว่าพอเขตพรุ่งนี้หรือไงเนี่ยเขาจะมาแจ้งความ
0: เขารวมตัว
1: เขต
0: เขารวมตัววันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความฮะแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฟ้องปิดปากนะเพียงแต่ว่าทำให้เขาเสียหายนะครับคุณชัดชาติเองก็บอกว่า
1: แล้วมีพอเขตอะไรที่บอกว่าเขาไปใช้อะไรเรือนล่างอะไร
0: มีด้วย
1: ใช้ศัพท์ใช้ศัพท์ว่าอะไรนะอะไรไต่เต้า
0: ไต่เต้าอ่ะใช่ครับ
1: ไม่ได้พูดไต่เต้า
0: เต
1: ้
0: า
1: ไต
0: ่เต้าไต่อะประมาณนี้นะ
1: ก็เป็นที่เข้าใจกันละว่าหมายถึงอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาก็ฟ้องเพราะว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเขา
0: ครับอย่างคุณเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผอ.เขตประเวศเนี่ยยืนยันว่ากระบวนการโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทุกครั้งนะฮะมันมีระเบียบชัดเจนตั้งแต่การประกาศรับสมัครการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการตลอดจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ก่อนจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่ากทม.ลงนามอนุมัติตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดแต่มันเป็นไปตามกระบวนการเป็นระเบียบเคร่งครัดเลยฮะยืนยันไม่มีการนำเงินมาแทรกแซงหรือว่าซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาดฮะความเสียหายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของผอ.เขต50คนนั้นคุณเรืองศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดพบว่าถ้ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายสร้างความเสียหายเนี่ยแจ้งความได้ครับเดี๋ยวจะขอรักษาสิทธิ์ตัวเองต่อไปเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความกันแล้วครับครับ
1: ก็ผมคิดว่ามันก็จะอยู่ที่น้ำหนักในการเปิดโปงแฉเรื่องเหล่านี้นะก็อยู่ในที่น้ำหนักของไอ้ข้อมูลที่เปิดนี่แหละ
0: ก็รอวันที่
1: การซื้อขายตำแหน่งเรื่องของไอ้ค่าตงค่าสินบนอะไรอย่างที่คุณจิรายุเขาเปิดนะ
0: ครับ
1: จะอยู่ที่น้ำหนักแต่ไอ้ส่วนเรื่องสีสันเนี่ยระบอบอากงระบบอากงอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องสีสัน
0: ครับ
1: ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่จะมีผลเลยก็คือถ้าข้อมูลสามารถลงลึกได้จริงนะ
0: ครับ
1: เรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราก็รอฟังการกลับเคลื่อนของทางฝั่งผู้ที่เขาบอกว่าเขามีข้อมูลทั้งหลาย
0: เขาจะเปิดโปงวันที่6เนี่ยฮะคุณคริสสื่อ
1: เขาจะให้ผู้สมัครของเขาเป็นคนเปิดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะเอามีแผนผังมาเลยอ่ะพี่พิศา
1: ลอะไรพลตำรวจโทอะไรนะที่เขาสมัครด้วย
0: ครับครับเขาจะมีแผนผังมาอธิบายเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามไงฮะอ้าวทำไมมาเปิดช่วงนี้ล่ะก่อนหน้านี้ทำไมไม่เอาข้อมูลนี้มาแฉมาเปิดเนี่ยคุณคริสบอกว่าที่ต้องเปิดช่วงนี้เนื่องจากเพราะว่าคุณชัดชาติเซ็นคำสั่งแต่งตั้งผอ.เขตล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะฮะซึ่งเมื่อคุณชัดชาติออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นและวิธีการนี้จะเป็นการทำให้เห็นการเลือกตั้งดีขึ้นเพราะจะมีการพูดว่าปัญหามันคืออะไรครับวันนี้ประชาชนทั่วไปรู้ว่ามีการทุจริตอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกทม.ซึ่งนักการเมืองรู้สื่อรู้แต่คุณชัดชาติไม่รู้อันนี้คุณคริสอธิบายว่าอย่างนี้ครับ
1: ครับว่าแฉก็จะเยอะดีอยู่แล้ว
0: ครับครับ
1: นะฮะเพราะว่าผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาต้องชี้แจง
0: ครับ
1: ถูกพาดพิงถูกทำให้เขาเสียหายก็ฟ้องร้อง
0: ครับ
1: มันก็มีกลไกอยู่เนี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เรื่องการเมืองที่พรรคภูมิใจไทยเขาประชุมเมื่อวานแล้วมีมติว่าเขาจะให้สมาชิกถอนชื่อจากการลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าปฏิกิริยาของคนในพรรคเพื่อไทยไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการวางเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินให้สัมภาษณ์ว่างงมากที่ภูมิใจไทยสั่งถอนชื
0: ่อ
1: ทั้งที่ก่อนยุบสภาก็เคยโหวตรับร่างแก้ไขเนื้อหาเดียวกันนี้เป๊ะเลย
0: ครับ
1: มันก็โหวตรับกันมาแล้ว

0: เพิ่งจะมาห่วงเพิ่งนึกได้แล้วว่าจะกลัวจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาล
1: เป็นร่างเดียวกันเป๊ะเลยที่ภูมิใจไทยเขาเคยโหวตรับ
0: ครับ
1: ก็คือที่มาของสสรเนี่ยนะเลือกมาจากประชาชนเบื้องต้นแล้วให้รัฐสภามาเลือกอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรง
0: ครับ
1: ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยใดๆว่าทำแบบที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเสนอเนี่ยทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆที่บอกแบบนี้ก็ทำไม่ได้ด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ที่สำคัญร่างนี้เนี่ยก็เคยเข้าพิจารณาในรัฐสภามาแล้วภูมิใจไทยก็เคยโหวตรับร่างจนได้เสียงข้างมากของรัฐสภาเพียงแต่ไม่ได้เสียงสว1ใน3ขาดไป6คนทำให้ร่างตกไปเหลือเพียงร่างของพรรคประชาชนซึ่งก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยก็เลยต้องเอาร่างพรรคประชาชนเป็นร่างหลักเนี่ย
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็ยุบสภาเสียก่อน
0: ฮะแหมไปต่อไม่ได้แล้วพี่พิสารฮะสัญญาณถ่ายทอดเสียงมาแล้วครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่พี่พิสารครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ 19:00 น.นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนท์ชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานส

0: โอสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดย มีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2500

0: 569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศ

พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระ

แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

ผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Cord News FM 100.5
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่ง2มุมข่าวนะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับสวัสดีกันอีกรอบ
1: สวัสดีครับ
2: ไปก่อน
1: ครับ
2: คิดว่าการถ่ายทอดจะใช้เวลานะก็สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็มาอยู่ในช่วงเวลาของรายการเราก็ว่ากันต่อ
1: ว่ากันต่อค้างไว้พี่ไพศาลค้างไว้กรณีของพรรคเพื่อไทยที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่างงที่พี่ไพศาลอธิบายไว้ก่อนที่เราจะลารายการช่วงแรกเนี่ยนะฮะกรณีเรื่องของส.ส.ภูมิใจไทยที่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเขามีมติฮะว่าให้มาถอนชื่อออกไปซะมันส่งผลวันนี้เลยนะครับมันส่งผลวันนี้ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเองจำเป็นต้องถอนร่างนะฮะที่เขายื่นไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับเอามาทบทวนดูใหม่ฮะเพื่อความรอบคอบครับ
2: ก็คุณหัวหน้าพรรคนะการสัมภาษณ์นะว่าไม่เป็นไรก็โอเคก็เราก็ยื่นกลับมาลองมาพิจารณาดู
1: นะฮะ
2: นะครับ
1: ให้มันตกผลึกสักหน่อยก่อนประมาณนั้นครับ
2: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่ามันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะ
1: ครับ
2: ทำไมจะมามีความแตกต่างอะไรกันตอนนี้ทั้งที่ลงชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: คุณ
1: จุลพันธ์
2: คุณนิมจุลพันธ์ก็พยายามที่จะไม่ทำให้เรื่องราวมันขยายความไปมาก
1: ฮะ
2: นะแต่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยดูแล้วมันมีประเด็นทีเดียวนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ร่างเหมือนกันทุกประการทำไมคุณยังผ่านให้เราเห็นชอบพร้อมกับเราใช่ไหม
2: ใช่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าคือพูดตรงๆที่ทำใจลำบากคือได้ขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองและส่งร่างให้ดูกันแล้วจนมีการแถลงต่อสื่อ
1: ครับ
2: ว่าจะยื่นประ

0: ธานรัฐสภาในวันนี้บอกว่าวันนี้จริงๆเขากำหนดเวลาเมื่อวานก็พรรคภูมิใจไทยก็ถึงได้มีมติและรีบถอนเลย
1: ครับ
0: ก็มีเหตุการณ์ถอนชื่อกันขึ้นโดยมีเหตุผลว่าเป็นห่วงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยซึ่งประเด็นว่าขัดต่อคำวินิจฉัยก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะโอกาสที่ร่างของเพื่อไทยที่จะเป็นร่างหลักนำไปพิจารณาคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนร่างที่จะเป็นหลักจะเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยที่มีเสียงมากสุดส่วนตัวจึงเห็นว่าถ้าเสียงที่มีอยู่พอเพียงถึง1ใน5ก็ควรจะได้ยื่นร่างของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนความตั้งใจของผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติยื่นกันหลายๆพรรควิจารณ์ข้อดีข้อเสียกันให้ถึงที่สุดผมคงจะดูว่าฝ่ายบริหารของพรรคจะเดินต่อไปอย่างไรตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นก็ยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเขาจะว่าอย่างไรนะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่าก็เท่าที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์นี่ก็ไม่ติดใจก็ถอนออกมาเดี๋ยวมาทบทวนดูว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงไหมก่อนจะยื่นไปใช่ยังต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเขาร่วมลงชื่อสนับสนุนด้วยนะ
1: ครับคราวนี้มาดูที่มาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาของสสรมันเหมือนมันต่างอะไรกันยังไงที่ทำให้ภูมิใจไทยเขากังวลนะฮะว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วหรือไม่อ่ะพี่ไพศาลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ของเพื่อไทยเนี่ยเขามีจำนวนสสรนะฮะ152คนมาจากการผสมผสานระหว่างตัวแทนประชาชนและก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนครับเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนและก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโครงสร้างที่มาสสร152คนก็ประกอบด้วยสสรจากการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด77คนนะฮะอันนี้จังหวัดละคนนะฮะโดยให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดคัดเลือกกันเองเบื้องต้นก่อนให้รัฐสภาลงมติเลือกในขั้นสุดท้ายครับสสรจากการเสนอชื่อโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ75คนซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตัวแทนจากศาลและองค์กรอิสระตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สถาบันอุดมศึกษารวมถึงสภานักศึกษานะครับตัวแทนภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนสื่อมวลชนและก็สภาวิชาชีพต่างๆพรรคเพื่อไทยนำเสนอร่างนี้นะครับในการยื่นต่อประธานรัฐสภาในนามของ7พรรคร่วมก็ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของภูมิใจไทยเขาขอให้ส.ส.เขาถอนออกไปก่อนเขาเกรงว่าจะไปขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลก่อนหน้านี้จะมาส่งผลให้ปัญหาตามมาพี่ไพศาลครับ
0: ถ้าฟังจากความเห็นของทางเพื่อไทย
1: ครับ
0: นะอาจารย
1: ์ชูศักดิ
0: ์อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็ดูแบบแปลกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมดูนะว่าคุณหนิมเขาว่าไงนะก็มีความเห็นคุณหนิมก็อยู
1: ่คุณจุลพันธ์เนี่ย
0: คุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์นะฮะ
1: ครับก็ยอมรับนะฮะพี่ไพศาลฮะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงร่างของเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่สภา 100%มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นเพื่อไทยก็น้อมรับฟังด้วยความเคารพและก็เคารพสิทธิ์ของสมาชิกที่จะดำเนินการได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในสภาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันครับยืนยันว่าไม่กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของภูมิใจไทยออกไม่ใช่แค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อมีการถอนชื่อแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องทำสองเรื่องฮะคุณจุลพันธ์บอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลฮะเรื่องหนึ่งก็คือการพูดคุยกับภูมิใจไทยถึงเหตุและผลความจำเป็นแนวความคิดหรือว่าข้อห่วงใยในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายมันคืออะไรบ้างและจะปรับแก้หรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือสมาชิกเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้ง1สัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีความร่วมมือกันร่วมมือร่วมใจเพราะว่ากติกาการแก้ไขรัฐธรรมนูญการลงมติต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภา และจะต้องได้เสีย

0: อย่างน้อย1ใน3ของสว.เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่30คนแต่มีมากกว่านั้นครับทั้งองคาพยพของภูมิใจไทยสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางใกล้เคียงกันฉะนั้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ถี่ถ้วนและต้องใช้เวลาอีกหลายวันข้างหน้าเพื่อพูดคุยกันให้ตกผลึกว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นเอาออกมาก่อนเพราะไอ้30เนี่ยมันเป็นแค่หัวเชื้อฮะเพราะมันต้องขอความร่วมมืออีกหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นก็เกรงว่าถ้าคือดันทุลังไปมันอาจจะล่มกลางคันได้ครับ
1: คราวนี้ถามว่าจะเสียหลักการของพรรคไหม
0: ครับ
1: เพราะหากดูจากร่างของแต่ละพรรคก็มีเฉพาะภูมิใจไทยที่ต่างจากร่างของพรรคการเมืองอื่นๆคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่เสียหลักการเราเคารพในสิทธิ์ของประชาชนต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยมีแค่74เสียงเราไม่สามารถลงชื่อโดยพรรคเดียวและผลักดันร่างของเราได้ส่วนร่างหลักสุดท้ายต้องยอมรับความจริงว่าเราหนีไม่พ้นว่าพรรคภูมิใจไทยมีสมาชิกมากที่สุดมากกว่า190คน
0: ครับ
1: และสุดท้ายคงใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องสมการทางการเมืองว่าจำนวนเท่านี้เราผลักดันไปตามที่เราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนได้แค่ไหน
0: ก
1: ็อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะมีอยู่74เสียงจะไปหวังว่าจะต้องเอาร่างเขาเป็นร่างหลักเอาร่างเพื่อไทยเป็นร่างหลักอะไรเงี้ยคงจะยาก
0: ครับครับก็นี่แหละฮะคือจะเดินต่อไปได้ไหมเสียงครบหรือเปล่าเนี่ยถือว่าครบนะฮะถอนไป30ก็ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าคุณหนิมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมันต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมนะฮะทั้งสสเองแล้วก็สวด้วยนะครับที่จะต้องยกไม้ยกมือกันอันนี้พอมันหัวเชื้อเป็นแบบนี้ก็เกรงว่าพอมันดันทุลังไปถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยมันก็เปล่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นออกมาถามเขาก่อนดีกว่าต้องการอะไรห่วงใยตรงไหนฮะมันจะได้แก้ให้ถูกกันครับ
1: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาผมว่าเพื่อไทยเขาคงอยากจะลึกๆ ก็อาจจะแบบอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ด้วยว่า
0: ต้องถามก่อนต้องคุยก่อนใช่ครับ
1: มึงไม่น่าจะใช่เรื่องที่ว่าที่มาสสรอาจจะไปขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างอาจารย์ชูศักดิ์เขาบอกว่ามันไม่มีปัญหาหรอกเพราะยังไงร่างเพื่อไทยไม่ใช่ร่างหลักอยู่แล้ว
0: ครับครับ
1: ให้เสนอไปดูแล้วมันแตกต่างมากหรืออาจจะเข้าข่ายขัดก็ตามนะ
0: คร
1: ับอันนี้อาจารย์ชูศักดิ์ไม่ได้พูดนะผมพูดเองนะ
0: ครับ
1: ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นเนื้อหาหลักได้หรอกถูกไหม
0: ครับ
1: ภูมิใจไทยก็คุมเกมสนิทอยู่แล้ว
0: แต่
1: ทำไมจู่ๆแม้กระทั่งเปิดให้เข้ายื่นไปในนามพรรคเนี่ยช่วยลงให้ก็ยังไม่ยอม
0: ยังไม่ใช่ฮะ
1: อย่างเงี้ยมันน่าสนใจว่าเหตุผลจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่
0: ทั้งที่แกนนำพรรคการเมืองหลายพรรคเลยบอกว่าก็อยากจะให้ที่เสนอกันเข้ามาเนี่ยให้ยกมือโหวตสนับสนุนผ่านวาระแรกไปให้หมดเลยแล้วค่อยไปแปลยติกันวาระสอง
1: ไงหรือว่าไม่ต้องการให้มีร่างเพื่อไทย
0: ครับอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
1: แต่ว่านายกก็เคยพูดไงบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของสภา
0: ครับ
1: สภาก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของแต่ละพรรค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะยื่นกันทุกพรรคเลยที่เขามีเสียงพอก็มันก็ไม่เป็นเรื่องที่มันก็อยู่ในคันลองอยู่แล้วนายกก็เคยพูดนะ
0: ครับ
1: ว่าไม่ได้ว่าใครพรรคใดที่มีเสียงข้างมากเป็นเสียงรัฐบาลจะต้องไปคุมอะไรนะ
0: ครับถามว่ากระทบต่อความสัมพันธ์ไหมพรรคร่วมเนี่ยเพราะหลักๆก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยที่เขาจับไม้จับมือกันเนี่ยนะฮะแค่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เห็นต่างกันแล้วเนี่ยจะรัฐนาวานี้ยังจะไปกันได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยแกนนำของทั้งเพื่อไทยเองกับภูมิใจไทยเองเขาบอกว่าไม่มีปัญหานะฮะเพียงแต่ว่าไอเรื่องเหล่านี้นะครับคือภูมิใจไทยเขาก็มีความกังวลอะสสของเขาอะทั้ง30คนที่ไปลงอะถ้าเกิดมันขัดหรือแย้งขึ้นมามันจะอาจจะส่งผลต่อพรรคเขาในอนาคตได้อะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่มีข่าวว่าโคราชวุ่นทั้งเมืองเลยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: พักครู่ดีกว่าพี่ไปตามแล้วก็มาคุยกันครับ
1: ครับโคราหลเลยนะโคราชวันนี้ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5

0: ง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับพี่พิสารครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะไปดูโคราชวุ่นทั้งเมืองเนี่ยเดี๋ยวคุยหุ้นกับคุณสุเชษ
5: ฐ์ไปดูหุ้นกันก่อนได้ครับ
4: ครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุดแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้รออยู่แล้วครับ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ครับสวัสดีคุณณรงค์ครับ
4: สวัสดี
7: ท่านฟัง
5: สว
7: ั
5: สด
7: ี
5: คร
7: ับ
5: สวัสดีครับ
7: ครับวันนี้ตลาดเนี่ยโอ้โหขึ้นไปแต่1,600แล้วนะฮะแต่เอาไม่อยู่นะมีการปิดอยู่ตรงนี้แต่ผมคิดว่าแต่เนื่องจากข่าวและตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวกระทบค่อนข้างเยอะนะฮะเลยทำให้ขณะนี้เนี่ยตลาดมีลักษณะของการแกว่งตัวนะครับเพราะนั้นผมฝากเตือนนิดนึงสำหรับเพื่อนนักลงทุนที่จะเข้าสู่ตลาดแต่พรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะเพราะนั้นตลาดจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวลงอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเอสแอลมองระดับที่เป็นจุดรับเนี่ยอยู่ที่1580นะฮะยังเชื่อว่าดัชนีเนี่ยยังไปที่1,600ได้อยู่นะฮะในกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้เนี่ยเราเห็นหุ้นในตัวของจัดในตัวของเดลต้าในตัวไทยพาณิชย์นะครับที่ยังมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าข่าวที่เข้ามากระทบเนี่ยมันวันนี้เนี่ยในตัวฟอเรนขายนะฮะในตัวฟอเรนขายแล้วก็ตัวป
5: ๊อ
7: กเก็ต
5: และ
7: ต
5: ั
7: วป๊อกเก็ตซื้อนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูอีกทีนะฮะว่าตลาดน่าจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเนี่ยขณะนี้ตลาดในต่างประเทศเป็นลักษณะการแกว่งนะครับราคาน้ำมันก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวยังคงยืนยันในแง่ของน่าจะได้เห็น1,600ครับแต่อาจจะต้องเลยวันศุกร์นี้ไปครับพี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปทีนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับพี
5: ่ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
7: ครับพี่สันครับ
5: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์นะ
4: ครับ
5: ก็พอดีว่าใครที่ติดตามรายการเราตั้งแต่ช่วงแรกเลยเราว่าเรื่องหุ้นไทยวันนี้ไปละเอียดไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะ
4: ครับครับ
5: นะฮะไปเรื่องโคราชใช่ไหม
4: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคุณ
5: หมอกิจฉรัตน์ดูเรื่องทองใช่ไหม
4: คุณหมอกิจฉรัตน์ยังไม่สะดวกครับพี่พิสารนะคุยเรื่องโคราชดีกว่าเพราะวันนี้โอ้โหเฉพาะคนในพื้นที่เขายังวุ่นไม่เลิกและพี่เพศานคิดดูว่าคนนอกที่จะเข้าไปโคราชจะเป็นยังไงนะครับเนี่ย
5: คือวันนี้โคราชเขาทดลองที่จะทำให้ถนนมิตรภาพไร้ไฟแดง
4: ครับ
5: จึงทำให้ต้องปิดทางแยก3จุด
4: ครับ
5: โดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรของโคราชเนี่ยพันตำรวจเอกชูสิทธิ์หล่อแสงแล้วก็มีผู้กำกับสภ.เมือง

0: ลังรองผู้กำกับจราจรสารวัตรจราจรอะไรต่างๆนี่ก็มาร่วมกันชี้แจงนะ
1: ครับ
0: โดยบอกว่าก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการที่จะทำให้ถนนมิตรภาพเนี่ยไม่มีไฟแดง
1: ครับ
0: รถที่มาทางตรงเนี่ยจะไม่ติดไฟแดงนะโดยมีการนำแผงกั้นจราจรหรือแบรีเออร์เนี่ยมาปิดจุดกลับรถ3จุดประกอบด้วย1ทางแยกโรงพยาบาลกรุงเทพนครราชสีมา2ทางแยกปั๊มน้ำมันปตท.สำโรงจันทร์และ3ทางแยกสถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่2หรือว่าบขส.ใหม
1: ่ครับ
0: ซึ่งเป็นการทดลองจัดการจราจรรูปแบบใหม่เป็นเวลา3เดือนเพื่อรองรับปริมาณรถจากอุโมงค์ทางรอดแยกประโดกและแยกนครราชสีมาได้เปิดทดลองใช้งานตั้งแต่เมื่อวานนี้วันแรก3มิถุนายนเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรคอขวดลดอุบัติเหตุและรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโคราชซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการคมนาคมโดยเพราะทร.2เนี่ยทางหลวงหมายเลข2เนี่ยถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักในการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับภูมิภาค20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้แม้การจราจรคล่องตัวไม่มีรถติดสะสมแต่ส่งผลกระทบในการเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่คุ้นชินในการสัญจรมานาน10ปีเช่นแยกบขส.2ปิดทางแยกเต็มรูปแบบรถโดยสารสาธารณะช่วงขาล่องมุ่งหน้าเข้าบขส.ใหม่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรที่แยกประโดกเพื่อเลี้ยวขวาเข้าด้านหลังสถานีขนส่งหรือกลับรถบริเวณหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21แยกปตท.สำโรงจันทร์ปิดทางแยกเต็มรูปแบบต้องกลับรถที่ทางแยกนครราชสีมาส่วนแยกโรงพยาบาลกรุงเทพปิดสัญญาณไฟแดงเปลี่ยนเป็นจุดกลับรถช่วงแรกใช้เวลาปรับตัวโดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางประจำต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและเผื่อเวลาในช่วงทดลองระบบใหม่รวมทั้งการเดินทางที่เพิ่มระยะทางมากขึ้นพอสมควรทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น
1: อ๋อก่อนเลี้ยวได้เมื่อก่อนเลี้ยวได้เลี้ยวไม่ได้ฮะต้องไปนู่นเลยไกลไปกลับรถเลยอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือผมดูแล้วมันมีอย่างเงี้ยคือปกติแล้วเนี่ยถึงแยกแล้วสามารถเลี้ยวขวาได้ตรงไปได
1: ้ครับ
0: เขาก็จะบังคับว่าให้คุณต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะมีจุดให้คุณไปยูกลับมาร
1: ถมันโฟลดีฮะอย่างนั้น
0: อ่ะแล้วถ้าจะตรงก็ตรงไปถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ถ้าจะอันนั้นก็เลี้ยวถ้าจะเข้าไอ้ตรงแยกที่ปกติเคยตรงคุณก็ไปยูแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกทีนึง
1: ครับ
0: มันจริงๆแล้วถ้าปล่อยรถโฟลไปมันก็ไม่ต้องมีไฟแดงแต่ว่ามันไกลขึ้นหน่อยอ่ะ
1: ครับ
0: เสียน้ำมันเพิ่มขึ้นเสียเวลาเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็รถตรงก็ไม่ต้องติดไฟแดงไง
1: ถูกต้อง
0: นะเขาคิดว่าจะสะดวกตรงนั้นคร
1: ับ เอาพิษณุโลกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น two way พี่พิสารแต่พอเขาปรับมาเป็น one way กว่าจะปรับตัวกันได้ใช้เวลานานมากเราต้องคิดเลยนะฮะเราจะไปจุดเดิมเนี่ยเราไปทางเดิมไม่ได้แล้วเพราะมันเลี้ยวไม่ได้เราต้องอ้อมไปทางใหม่ฮะเพื่อจะไปถึงจุดที่เราเคยไปอ่ะพี่พิสารเพราะไอ้ตรงนี้มันกลายเป็น one way ไปแล้วไงฮะ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับ
0: แต่พอคุ้นชินแล้วมันก็โฟล
1: มันก็โฟลแล้วฮะมันต้องใช้เวลาครับอันนี้เขาทดลอง3เดือนใช่ไหมครับ
0: ครับทดลอง3เดือน
1: ครับวันแรกก็วุ่นไปหน่อยนี่แหละแต่ว่าตัวเห็นใจคนต่างถิ่นเลยถ้าเกิดจะไปโคราชช่วงเนี้ยเคยจับ GPS ไปแล้วมันไปแบบนี้นั้นแล้วปรากฏว่าไปแล้วปิดจุดกลับรถปิดจุดเลี้ยวอย่างเงี้ยพี่เพศาน
0: ครับ
1: จะวุ่นขนาดไหนฮะ
0: ไอ้รถ GPS ก็ยังไม่มาตีเส้นใหม่นะ
1: ใช่ครับใช่
0: ยังไม่มาทำสำรวจใหม่
1: ใช่ครับ
0: เราต้องรีบให้ทำด่วน
1: ครับ
0: เพราะว่ามีการปรับไอ้เส้นทางแบบนี้ครับ
1: ครับครับ
0: อีกเรื่องมีวันเรื่องโคราช
1: อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหานะพี่พิสารเรื่องกุ้งภาคใต้ฮะที่ตัวเนี้ยเราส่งไปมาเลเซียไม่ได้
0: มาเลเขาเขาแบนใช่ไหมเขาไม่ให้นำเข้า
1: เขาแบนตีโลกลับไงเพราะเราไปเล่นปลากระพงเขาไงฮะว่
0: า
1: พบสารต้องห้ามในการเลี้ยงซึ่งจริงๆแล้วปัญหาปลากระพงเนี่ยมันเกิดมาก่อนหน้านี้พอสมควรและก็คือต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียถูกกว่าเราปลาของ

0: มาเลเซียตัวใหญ่กว่าเราขายเอาเข้ามาบ้านเราเนี่ยขายถูกมากผู้เลี้ยงผู้ประกอบการ
1: เราก็จะคุ้มครอง
0: ครับ
1: ผู้ประกอบการของไทย
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะพอไปสกัดปลากระพงของมาเลเซียเขาก็เลยย้อนเกล็ดเราเลยงั้นคุณไม่ต้องส่งเข้ามา5สายพันธุ์กุ้งของคุณเราแย่เลยฮะตอนนี้ผู้ประกอบการยื่นหนังสือทุกหน่วยงานเลยนะครับขอให้เร่งเจรจาหน่อยเพราะว่าตอนนี้กุ้งมันส่งออกมันระบายออกไม่ได้ครับที่เอาขึ้นมาจากบ่อแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ราคามันตกหัวภาพเลยฮะ40-50บาทนะพี่ไพศาลที่ราคาตกลงไปอะครับก็อยากให้ภาครัฐไปช่วยเจรจากับทางมาเลย์หน่อยนะฮะ
1: เห็นนายกสมาคมกุ้งเขาก็บอกว่าเอา800ล้านของปลากระพง
0: ครับ
1: มาแลกกับ 6,000 ล้านของกุ้งได้ยังไง
0: นั่นแหละฮะ
1: ก็คือไปแบนแล้วก็ทำให้เขาตอบโต้ด้วย
0: ใน
1: ตลาดซึ่งเคยส่งไปได้ถึงระดับ 5,000 6,000 ล้าน
0: ครับ
1: แต่จะรักษาตลาด800ล้าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วปลากระพงของมาเลย์ก็จะมาตีตลาดผู้ประกอบการไทย
0: ใช่ครับ
1: ก็ใช้ไอ้เขาเรียกว่าเป็นนอนแทริฟก็คือว่าไม่ตั้งกำแพงภาษีแต่ใช้เรื่องมาตรการเรื่องสุขานามัย
0: ครับ
1: ซึ่งหลายประเทศก็ใช้อย่างเงี้ยก็คือถ้าไปตั้งกำแพงภาษีมันก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวถูกร้อง
1: ข้อตกลงเรื่องเป็นประเทศอาเซียนกันด้วยกัน
0: ครับ
1: มีข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับภาษีไม่ตั้งกำแพงภาษีกัน
0: ครับ
1: แต่ก็ใช้เรื่องเนี้ยปัญหาเรื่องสุขานามัยเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: มีสารเจือปนอะไรประมาณนี้เราไปเจออย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับพอคุณตั้งเกณฑ์นี้มาเขาก็ตั้งเกณฑ์ตอบโต้
0: ครับ
1: ก็เดือดร้อนกันไปหมดเลย
0: ก็สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย20จังหวัดวันนี้ก็เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีประมงนะฮะเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ปัญหาวิกฤตราคากุ้งตกต่ำรวมถึงผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะฮะตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยนะฮะคือผู้เลี้ยงเขาบอกว่าสถานการณ์เนี้ยมันกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยที่เรากำลังเผชิญปัญหาต่ำอยู่แล้วนะฮะก็เรียกร้องรัฐบาลเร่งเจรจากับมาเลเซียผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวเสนอให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการชดเชยความเสียหายในอัตราไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมรวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศฮะเราคงต้องหันมากินกุ้งกันแล้วล่ะครับพี่ไพศาลฮะตั้งเป้าจะระบายผลผลิตกุ้ง 10,000 ตันภายในเวลา3เดือนครับกระทรวงเกษตรว่ายังไงคุณวัชรพลขาวขำนะฮะอธิบายบอกว่ากรมประมงรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนกำหนดเจรจาเรื่องนำเข้ากุ้งไทยซึ่งเดิมเนี่ยมีกำหนดจะคุยกัน8มิถุนายนนี้เขาขอเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดนะครับกระทรวงเกษตรสั่งการให้กรมประมงทบทวนขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียลดอุปสรรคทางการค้าสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้าครับโดยยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรของไทยไว้เช่นเดิมฮะหยิบยกขึ้นมาคุยใหม่นะฮะสำหรับปลากระพงที่เราไม่นำเข้าจากเขาเนี่ยนะครับนายกสมาคมกุ้งไทยคุณเอกพจน์ยอดพินิจเนี่ยบอกว่าสาเหตุสำคัญของปัญหาครั้งนี้มาจากไทยฮะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสารตกค้างในปลากระพงที่นำเข้าจากมาเลย์ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนานถึง14วันส่งผลให้มาเลเซียตอบโต้ฮะด้วยการกำหนดที่ปลากระพงไทยทุกล็อตส่งออกเนี่ยต้องแนบผลตรวจวิเคราะห์สารตัวค้างทุกชุดพร้อมทั้งประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวเนี่ยเราโดน2เด้งเลยครับกุ้งไทยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้นะฮะกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนาไม้กุ้งแชบวยกุ้งลายเสือกุ้งน้ำเงินซึ่งล้วนเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยเราฮะส่งไปมาเลเซียไม่ได้เลยครับ มันก็เลยออกมาล้นตลาดราคามันก็ตกลงหัวภาพเลยพี่เพศาลปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างที่พี่เพศาลบอกเลยเอา800ล้านไปแลกกับความเสียหายหลายพันล้านได้ยังไงฮะ
1: ครับก็คงต้องแก้ไขละแต่ว่ากระบวนการมันคงมาอย่างนี้แล้วเร็วก็ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ไอ้ระหว่างที่ยังตกลงกันไม่ได้นี่ก็กุ้งมันก็โตขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่เขาบอกว่าอยู่ในบ่อนานไม่ได้ด้วยนะกุ้งตายด้วยนะพี่ไพศาลต้องเอาขึ้นมาต้องเอาขึ้นมาขายพอครบรอบเขาแล้วครับ
1: ก็มาดั้มขายในประเทศนะขายถูก
0: ครับ
1: โลละ10 บาทโลละ10 บาทขายไหม

0: กุ้งเดี๋ยวนี้นะโอ้ผมดูนะ
1: ครับ
0: โลหนึ่งสองสามร้อยสี่ร้อยนี่ยังแทบจะเอาตะเกียบขี้หลุดอ่ะต้องสี่ห้าร้อยนะ
1: ครับ
0: ตัวหนึ่งได้มีกระดาษที่ล่ำสันหน่อยแพงเหมือนกุ้งมาแพง
1: คือแล้วกินตัวเล็กมันก็ไม่มันไม่สะใจด้วยนะพี่เบสานมันต้องเต็มคำ
0: เอาไปเผาแล้วมันก็เหลือแต่ไอ้นะฮะมีแต่เปลือกเนื้อแทบจะไม่เหลือ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: กินกุ้งเผาอ่ะ
1: ครับมันต้องเต็มคำหน่อยฮะ
0: ครับ
1: เ
0: อ้วันนี้สมาคมผู้ผลิตพวกอาหารสัตว์แล้วก็ที่เขาสมาคมปศุสัตว์แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับพอเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะ
1: ครับ
0: เขารวมตัวกันในนามสมาพันธ์ปศุสัตว์และสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
1: ครับ
0: ก็เนี่ยพวกเลี้ยงไก
1: ่
0: มีอะไรนะเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรต่างๆนะเลี้ยงหมูด้วยนะ
1: ครับ
0: นำโดยคุณพรศิลป์พัชรินทร์ธนกุลนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยแล้วก็เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยแล้วมีคุณพิพัฒน์เนื้อนิ่มคนนี้เป็นตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีและเขต7
1: ครับ
0: คุณสมบูรณ์วัชรพงษ์พันธ์คนนี้ก็นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อแล้วก็มีคุณสุเทพสุวรรณรัตน์นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้คุณมาโนชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ร่วมกันชี้แจงนะโดยมีนายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทยนะคุณประเสริฐอนุชิลาชีวะแล้วก็นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่นายกสมาคมผู้นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมตัวกันมาครบหมดอ่ะ
1: ครับ
0: เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่โรงงานอาหารสัตว์นะ
1: ที่ต้องใช้อาหารสัตว์อ่ะ
0: คือมาเรียกร้องให้อนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐครับร้องกับรัฐบาลนะให้เปิด
1: ครับ
0: ไฟเขียวให้เอกชนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐโดยมีเหตุผล2ประการคือ1เพื่อบรรเทาผลกระทบภาษีของสหรัฐแม้ปัจจุบันศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกมาตรการภาษีนำเข้าทั่วไทยทั่วโลกแล้วแต่ยังเป็นภัยคุกคามอยู่เนื่องจากสหรัฐใช้อำนาจตามมาตรา122แห่งกฎหมายการค้าปี1974สามารถจัดเก็บภาษีนำเข้าทั่วโลกในอัตรา 10% และเก็บสูงสุดได้ถึง 15% ไทยจึงมีความจำเป็นต้องเจรจาเปิดตลาดกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนี่เรียกว่าช่วยรับด้วยนะช่วยผู้ประกอบการส่งออกด้วย2ภาคธุรกิจต้องพึ่งพาการนำเข้าโดยปัจจุบันไทยมีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์9ล้านตันผลผลิตในประเทศมีเพียง5ล้านตันขาดแคลน4ล้านตันมีการนำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตันแบ่งเป็นข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน 1.5 ล้านตันอันนี้ที่ต้องกวดขันเพราะว่าบางทีเขาก็เผากันนะและข้าวสาลี 1.7 ล้านตันยังขาดแคลนอีกประมาณ 0.8 ล้านตันรัฐบาลมุ่งเน้นปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงข้าวโพดไทยนอกจากประกาศดูแลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ยังกำหนดให้ผู้นำเข้าข้าวโพดสหรัฐจะต้องซื้อข้าวโพดในประเทศในสัดส่วน 3:1 ก่อนนำเข้า
1: ครับ
0: นะซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับข้าวสาลีทำให้ปริมาณที่เปิดให้นำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันนี้เนี่ยไม่ได้มาทดแทนข้าวโพดไทยแต่เป็นจำนวนที่ทดแทนข้าวสาลีที่นำเข้ามาอยู่แล้ว 1.7 ล้านตันส่วนปริมาณที่ยังขาดแคลน 0.8 ล้านตันก็ยังคงอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยพุ่งสูงทะลุ13บาทต่อกิโลกรัมสูงที่สุดในโลกส่วนหนึ่งจากมาตรการควบคุมการนำเข้าของรัฐที่เข้มงวดขึ้นทุกปีการนำเข้าข้าวโพดในกรอบ AFTA ก็ลดลงกว่าครึ่งจากมาตรการนำเข้าปลอดการเผาผนวกกับภัยแล้งฝนมาล่าช้าทำให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดล่าช้าตามไปด้วย

0: ทำให้ข้าวโพดไทยมีราคาสวนทางกับราคาขายเนื้อสัตว์ที่ปรับลดลงภาครัฐจึงจำเป็นต้องทบทวนมาตรการนำเข้าให้เกิดความเป็นธรรมต่อภาคปศุสัตว์ด้วยคุณบอลสินเนี่ยบอกว่าในประเด็นการใช้วัตถุดิบกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในประเทศมาแทนข้าวโพดทุกวันนี้ก็มีการใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกปลายข้าวลำข้าวหรือมันสำปะหลังแต่การนำมาใช้ทดแทนทั้งหมดนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อจำกัดของการต้องการสารอาหารในสัตว์แต่ละชนิดแต่ละช่วงอายุความปลอดภัยความต้องการตลาดและข้อด้อยของวัตถุดิบนั้นๆเช่นไก่ไข่ต้องการสารสีในข้าวโพดมาช่วยให้สีไข่
1: สวย
0: สีไข่แดง สวยตรงตามความต้องการตลาด
1: ครับ
0: ซึ่งปลายข้าวและมันสำปะหลังไม่มีสารสีจึงต้องเพิ่มสารสีสังเคราะห์ในสูตรอาหารเป็นการเพิ่มต้นทุน
1: ครับ
0: ปลายข้าวเองก็มีราคาสูงเพราะต้องแย่งกับตลาดมนุษย์บริโภคทำให้ไม่สามารถเอาไปใช้ในสูตรอาหารที่ต้องแข่งขันในเรื่องต้นทุน
1: ไอ้ปลายข้าววิตามินทั้งนั้นน่ะพี่เวสาใช่ไหมฮะ
0: มันสำปะหลังก็มีค่ากากใยสูงและมีความเสี่ยงที่จะพบเชื้อ Clostridium perfringens ที่อยู่ในดินปะปนมาทำให้สัตว์ที่ได้รับจะติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและป่วยอีกทั้งหากถ้าใช้มันสำปะหลังในปริมาณที่มากจะมีผลต่อคุณภาพซากสุกรชำแหละทำให้มันแข็งสีขุ่นไม่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาตกเป็นต้นและยังพบปัญหาสิ่งสกปรกเช่นดินทรายที่ปนมากับที่มาปนทำให้เครื่องจักรในโรงงานอาหารสัตว์เสียหายเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาส่วนลำสดก็มีไขมันสูงเกิดปัญหาการเหม็นหืดเหม็นหืนทำให้ความน่ากินของอาหารสัตว์ลดลงสัตว์ก็กินน้อยลงการเจริญเติบโตก็จะช้าลงและมีผลต่อวิตามินในอาหารสัตว์ด้วย
1: คนยังเหม็นหืนสัตว์เขาก็เมินหน้าเหมือนกัน
0: ข้าวเปลือกก็มีความแข็งย่อยยากต้องใช้เอนไซม์ช่วยย่อยทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเปลือกที่แข็งทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วนะการเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนมีข้อด้อยนี้จะต้องเพิ่มการจัดการอย่างอื่นเพื่อเพิ่มสารสารเสริมต่างๆเพื่อให้การเจริญเติบโตและการผลิตของสัตว์ได้ตรงตามสายพันธุ์ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตเนื้อนมไข่ต่อไป
1: ก็ต้นทุนสูงขึ้นแต่ปัญหานี้
0: ก็ชี้แจงรายละเอียดหน่อย
1: ปัญหาของเกษตรกรอเมริกาเนี่ยปลูกพืชแบบนี้เขาเป็นพืชตัดต่อพันธุกรรมไง
0: พี่ใช่ GMO
1: อันนี้มันน่ากังวลไงฮะมันจะกระทบกับเราหรือเปล่าเอาอาหารสัตว์ที่เป็นพืชตัดต่อพันธุกรรมเอามาเลี้ยงสัตว์บ้านเรามันจะมีปัญหาส่งออกหรือเปล่า
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีการพูดถึงแล้วมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
1: นั่นนะฮะ
0: แต่ว่าเอาเป็นว่าสมาคมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารสัตว์แล้วก็การเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาเรียกร้องอยากจะขอนำเข้าข้าวโพดสารละ
1: เราปลูกก็ไม่พอกับการใช้ในประเทศนะฮะการนำเข้ามาก็มีกำหนดมีเงื่อนไขอีกต้อง3:1ลักษณะเนี่ยใช้ในประเทศก่อน3ถึงจะนำเข้ามา1อย่างเงี้ย
0: ก็เพื่อที่จะทำให้ราคาในประเทศมันไม่ถูก
1: มันไม่ตกลงไป
0: เพราะว่าราคาข้าวโพดสหรัฐถูกมาก
1: ครับ
0: ถูกกว่าไทยเยอะ
1: โอ้โหก็ดูเขาปลูกสิพี่ไพศาลสุดลูกหูลูกตา
0: ครับ
1: พื้นที่เขากว้างแล้วก
0: ็ไร่เดียวของเขาเท่ากับภาคเหนือเราทั้งภาค
1: ผลผลิตใช่ไหม
0: ที่ปลูกที่ไปปลูกบนเขาอะไรกันเนี่ย
1: ครับ
0: ของเขาไร่เดียว
1: ครับ
0: เจ้าของคนเดียวปลูกกัน
1: เออใช่ฮะคิดดูดิครับเวลาปล่อยยาฆ่าแมลงโปรยปุ๋ยเนี่ยเขาใช้เครื่องบินนะเจ้าของนี่ขับเครื่องบินนะ
0: ฮะใช้ฮอใช่อะไรเดี๋ยวนี้ก็โดรนบ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ครับของเราเนี่ยพอตัดหักฝักเสร็จเรียบร้อยตัดทิ้งเผาเลยไงฮะของเขาไม่ต้องไงฮะของเราเนี่ยก็หนึ่งที่ผู้ประกอบการบรรดาผลผลิตเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เขามาอธิบายเนี่ยก็คือที่เอาเข้ามาเนี่ยป้องกันปัญหา PM 2.5 ด้วยมันจะได้ลดการเผาไว้ด้วยนะครับ
0: ใช่เราต้องควบคุมตรงนี้ไง
1: ครับ
0: ก็คือถ้าพื้นที่ที่มีการเผาเราไม่ซื้
1: อ
0: แต่ทำให้มันก็ไม่พอเพียง
1: ครับ
0: ครับ
1: ดูที่การตัดสินใจภาครัฐจะเอายังไงนะฮะหมดเวลาจริงๆแล้วครับพี่ไพศาลฮะ 19:59 ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่ณพระแท่นนพพระประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักจงกลธรรมาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบาลมีกถาว่าด้วยบารมีสิบประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทั

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมี

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิโลกวัฒนธรรมรวมพลังศรัทธา5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนา5ศาสนาเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและนายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนารวมถึงผู้นำองค์กรศาสนา5ศาสนาหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณโรงละครแห่งชาตินางสาวสบิดากล่าวว่าการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยได้ประสานความร่วมมือกับองค์การศาสนาทั้ง15องค์การจาก5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจัดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายพระราชกุศลสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสภามีมติตั้งกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบการใช้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระการพิจารณายติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านบาทโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวสรุปยติของนายกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าขอย้ำถึงความจำเป็นของการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณปกติซึ่งในระบอบประชาธิปไตยจะพูดเสมอว่าเงินที่เก็บจากภาษีประชาชนจะใช้จ่ายอะไรจะต้องให้ผู้แทนประชาชนอนุมัติและตรวจสอบแต่กรณีของการตราพระราชกำหนดซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้กระทำได้ในบางสถานการณ์และปัจจุบันยังมีการโต้แย้งกันอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแต่สภาไม่มีโอกาสที่จะอนุมัติหรือกลั่นกรองโครงการใดๆแม้แต่โครงการเดียววิกฤตการณ์ที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่าต้องใช้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นเป็นวิกฤตการณ์ที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ถ้าตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเช่นเก็บเงินจากโรงกลั่นลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ยังตั้งคำถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงทะเบียนแล้วไปใช้แอปไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นการมุ่งเป้าหรือกำลังให้ลูกหลานมาใช้หนี้เพื่อให้รัฐมนตรีคลังไปใช้จ่ายได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องการไปตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนภาษีจากนั้นที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25คนโดยมีกรอบระยะเวลาศึกษาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นพรก.กู้เงิน400,000 ล้านตามประเด็นที่กำหนดยื่นพร้อมหลักฐานต่อศาลภายใน7วันศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1จึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1โดยศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปเชอร์ปารอดปาฏิหาริย์คลานลงจากยอดเขาเอเวอเรสต์หลังสูญหาย6วันดาวาเชอร์ปาไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังของเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายไปนานถึง6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์ดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จักกันในนามฮิลลารีดาวาไกด์ผู้มีประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมขณะกำลังเดินทางลงจากแคมป์โฟที่ความสูงประมาณ

0: าณ 25,000 ฟุตหลังผ่านนักปีนเขาชาวโปแลนด์รายหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาแต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างทางแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมกับลูกทัวร์คนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่ส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยทำให้ภรรยาปักใจเชื่อว่าเขาเสียชีวิตแล้วแต่ช่วงเช้าวันนี้ทีมคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้เห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆบริเวณทานน้ำแข็งคุมบูดาวาเชอร์ปาถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีคณะแพทย์ระบุว่าเขายังมีสติสัมปชัญญะดีและสามารถพูดคุยได้ช้าๆพบบาดแผลจากการถูกหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้4มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาริพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลแล้วก็อ้อมยุรากรสุนทรญาติเหมือนเดิม2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ร่วมจัดรายการวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยที่บอกว่าตอนนี้รายการเราก็ผมมีปรับปรุงอะไรใหม่นิดหน่อยมีอะไรมาถามมีอะไรมาตอบให้ความรู้เช่นเริ่มต้นด้วยถามว่าจอมพลคนแรกของเมืองไทยเนี่ยคือใครนะครับจอมพลคนแรกของเมืองไทยคือใครตอบได้เลยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วาดวรเดชครับนี่เป็นจอมพลคนแรกของเมืองไทยนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนที่ส่วนที่ผมจะจบในส่วนของผมก็ถามไว้ก่อนเลยว่านักดาราศาสตร์คนแรกของไทยคือใครที่เป็นนักดาราศาสตร์นะครับก็เป

ความรู้เล็กๆน้อยๆครับคราวนี้วันนี้ก็ถามอีกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีใครเป็นบุคคลตัวอย่างบ้างอันนี้ก็ได้อ่านพบในคอลัมน์เขียนเพื่อคิดของคุณกสิทธิ์พิรมคุณกสิทธิ์พิรมนี่ก็เป็นคนสำคัญของไทยเรานะฮะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยยุคพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์เอาไว้ผมเห็นว่าเป็นเชิงคำถามนะครับคือถ้าจะถามว่ามีบุคคลไทยที่เป็นตัวอย่างให้กับหนุ่มสาวสมัยนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากนะฮะท่านหรือในอย่างหนึ่งก็คือบุคคลตัวอย่างเป็นของหายากในสังคมไทยในวันนี้แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยจะว่าไปแล้วมันก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมไม่มียางอายโดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่และมีสถานะทางสังคมที่เหนือกว่าคนโดยทั่วๆไปในบทความบอกว่าการนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าโศกสำหรับเยาวชนและหนุ่มสาวของไทยเราที่ไม่มีผู้ใดที่จะให้มองขึ้นไปเพื่อเอาเยี่ยงอย่างเป็นขวัญและกำลังใจเป็นเป้าหมายของการเป็นคนดีและคนเก่งโดยทั่วไปในสังคมไทยก็ไม่ขาดผู้มีชื่อเสียงผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักบันเทิงนักกีฬาและเยาวชนและคนหนุ่มสาวที่ชื่นชมและอยากจะเอาเยี่ยงอย่างแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ผิวเผินไม่ลึกซึ้งเพราะขาดการบอกกล่าวและชี้แนะจากครูบาอาจารย์จากผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงครอบครัวจากญาติมิตรสหายว่าความเก่งและความดีนั้นยังมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ใช่แค่เป็นผู้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานคนดีคนเก่งที่จะมาเป็นแบบอย่างไม่ใช่แค่กำกับอยู่กับที่ขีดความสามารถแต่ควรจะหมายถึงการดำรงชีวิตทั้งในที่แจ้งและที่ลับในกรอบแห่งศีลธรรมหรือประเพณีอันดีงามชาวไทยโดยทั่วไปเนี่ยรู้จักคุณรักชนกอินทนนท์หรือน้องเมย์กันเป็นอย่างดีนะครับคุณล้อมและรู้จักมาเป็นเวลานานร่วม20ปีก็แล้วเป็นยอดนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกของไทยน้องเมย์เนี่ยจึงมีแฟนคลับมากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศแต่ความดังความสำเร็จของน้องมีจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและคนหนุ่มสาวในระดับหนึ่งแต่น้องมีเป็นน้องเมย์เนี่ยในมุมมองของผู้เขียนคือคุณกสิทธิ์พิรมเนี่ยนะเห็นว่าน้องมีเป็นบุคคลตัวอย่างหรือแบบอย่างของสังคมไทยได้เพราะเหตุผลดังนี้ครับข้อหนึ่งการที่น้องมีหรือคุณรักชนกเนี่ยนะฮะคุณรักชนกอินทนนท์เนี่ยนักแบดมินตันไทยคนเก่งเนี่ยเก่งมาติดต่อกัน20ปีแล้วนะครับมีความสม่ำเสมอมีคือมีรักษาระดับความเป็นมืออาชีพอย่างยาวนานและสม่ำเสมอมาร่วม20ปีบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียรบ่งบอกถึงว่าเป็นคนมีวินัยดูแลตนเองที่สำคัญคือการฝึกซ้อมนะครับนี่ข้อหนึ่งที่ทำให้น้องเมย์โด่งดังมาเป็นเวลา20ปีข้อที่สองการวางตัวในสังคมเนี่ยคุณรักชนกเนี่ยเรียบง่ายนะเห็นในทีวีก็นอบน้อมถ่อมตนไม่มีเรื่องอื้อฉาวไม่มีการหลงระเริงไปกับความคิดอ่านที่จะเป็นดารามากกว่าเป็นนักกีฬามืออาชีพก็จัดได้ว่าน้องเมย์เป็นนักกีฬาอาชีพที่เพียบพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและคนหนุ่มคนสาวได้อย่างน่าเชื่อถือ

0: คุณอ้อมว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะก็น้องเมย์คือเป็นไอดอลแห่งความเพียรพยายามด้วยค่ะเป็นต้นแบบแห่งความเพียรพยายามด้วยอย่างเช่นเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องความเป็นนักสู้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากว่าน้องเมย์จะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเหนื่อยมามากพอสมควรต้องใช้ความอดทนความเสียสละความพยายามอย่างสูงมากเลยนะคะค่ะ
0: ความดีงามของน้องเมย์เนี่ยที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและคนหนุ่มสาวนั้นก็เป็นเรื่องของแวดวงการศึกษาแวดวงกีฬาแวดวงสื่ออย่างพวกเราเนี่ยช่วยกันนะฮะสร้างน้องเมย์ให้เป็นอย่างที่เดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันว่า role model นะฮะเป็นบุคคลตัวอย่างนะฮะเผยแพร่กันให้หนุ่มสาวได้ตระหนักและมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจและทำตามอีกทั้งเป็นแบบอย่างและเครื่องเตือนสติให้กับนักกีฬามืออาชีพต่างๆของไทยเราครับนี่ก็หมดจบบทความที่คุณกสิทธิ์พิรมท่านเขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวันแนวหน้าครับผมอ่านแล้วก็ถูกใจมากเลยครับผม
1: คือหลักๆของคนที่จะมาเป็นต้นแบบที่ดีเป็นบุคคลตัวอย่างคุณดำรงคะก็มีคำจำกัดความไว้ประมาณ4คุณสมบัติด้วยกันนะคือการมีคุณธรรมจริยธรรมอุทิศตนสร้างประโยชน์ต่อสังคมมีความสามารถในการจัดการหน้าที่และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะคะ
0: อัน
1: นี
0: ้
1: เป็นกรอบกว้างๆยังมีอีกคือพูดถึงน้องเมย์หรือคนอื่นๆที่เป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ยคุณสมบัติก็เยอะกว่านี้แต่นี่คือกรอบทั้ง4หลักกว้างๆค่ะคุณดำรงค่ะ
0: เอาละครับก่อนผมจะโยนไมโครโฟนคืนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ถามไปแล้วนักดาราศาสตร์คนแรกของไทยนี่คือใครเรามาเฉลยกันเพื่อเป็นความรู้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับจำกันไปเลยนะครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
1: รัชกาลที่4
0: ประเทศไทยเรามีนักดาราศาสตร์คนแรกในอดีตเป็นร้อยๆปีมาแล้วก็คือรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผม
1: ค่ะได้ความรู้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: ครับถามตอบกัน
1: โอเคค่ะได้ค่ะคุณดำรงพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไปอีกไหมคะ
0: ก็จะฝากถามว่านางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยคือใครครับ
1: พรุ่งนี้มาเฉลยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณดำรง
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ้อมและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะ
1: ค่ะนางสาวไทยคนแรกของไทยเดี๋ยวฟังคุณดำรงเฉลยวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เซิร์ชดูก็จะรู้จะเห็นเนาะก็ดีคุณดำรงมาทิ้งท้ายไว้เราจะได้เปิดไปแล้วก็อ่านศึกษาไปเป็นการกระตุ้นเรื่องของในอดีตด้วยนะพี่ใหม่นะ
2: ใช่เลยค่ะคุณน้อง
1: ค่ะโอเควันนี้พี่ใหม่เตรียมเรื่องอะไรมาคะสำหรับคู่สร้างคู่สม
2: ตอนนี้เนี่ยนะคุณอ้อมสังคมไทยเนี่ยเราก็จะตามสังคมทางยุโรปทางอเมริกาทางตะวันตกกันจริงๆก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนแน่นอนว่าโลกเราเนี่ยเข้าสู่อายุผู้สูงวัยครองเลยล่ะคุณอ้อมก็จะมีปริมาณหรือสถิติเด็กที่เกิดใหม่แน่น้อยในเมื่อคนใหม่ๆเขาไม่ค่อยเกิดกันเนี่ยนะคะหรือคู่แต่งงานก็ไม่ค่อยมีบุตรกันเนี่ยนะคะก็จำนวนผู้สูงวัยจะเยอะแล้วผู้สูงวัยเนี่ยทุกคนแหละค่ะคุณอ้อมเมื่ออายุแก่ตัวไม่มีลูกไม่มีหลานเขาจะเลี้ยงอะไรเขาก็ต้องหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงใช่ไหมคะเลี้ยงเพื่อรักแล้วก็เลี้ยงดูมีความสุขเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันก็ไม่พ้นสุนัขและแมวแหละสองอย่างเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมวถ้าเลี้ยงอยู่ในบ้านสุนัข ก็จะต้องออกไปนอกบ้านด้วยใช่ไหมคะเหมือนเป็นเพื่อนไปเดินต้องดูแลมันแต่คุณอ้อมเชื่อไหมว่าเมืองไทยเราเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณอ้อมดูสิใน TikTok ในอะไรต่ออะไรเนี่ยนะโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่ทุกสื่อเลยนี่นะก็จะเอาพวกสุนัขเนี่ยมาโชว์มาบอกเล่ามาพฤติกรรมอะไรต่างๆเอามาลงมันจะได้สตังค์ด้วยไงถ้ามันมียอดวิวอะนะคุณอ้อมเขาก็มีรายได้ของเขาแล้วเมื่อสังคมเราเป็นอย่างนี้มากๆเนี่ยมันก็จะย่อมมีปัญหาใช่ไหมเหมือนกับเมืองนอกเขามีเนี่ยนะคะพวกที่

0: เราเลี้ยงสุนัขบ้างเลี้ยงแมวบ้างบางทีมันก็มีปัญหาโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยนะและโดยเฉพาะการที่จะมีอาชญากรรมในหมู่ที่เวลาเขาอยู่กันเยอะๆนะคะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นแหล่งสังคมใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างเมืองนอกนี่มันมีปัญหาเรื่องนี้คุณอ้อมเรื่องยาเสพติดซะเป็นส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะยังไม่ค่อยมีเรื่องนี้ที่สุนัขจะมาเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยนะยกเว้นว่าเคนายหรือสุนัขที่เขาฝึกเพื่อจะดมยาดมเงินดมสารเสพติดดมอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วที่หมายเกริ่นๆนี่ก็คือคิดว่าไอ้สิ่งที่หมายจะมาเล่าเนี่ยนะคุณอ้อมวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันต้องเกิดกับเมืองไทยแน่ๆก็คือตำรวจเขาเข้าไปปราบปรามแล้วเขาก็กลัวสุนัขใช่ไหมแล้วถ้าเขาเห็นสุนัขมาทำร้ายเขาเนี่ยตำรวจจะทำอะไรคะในเมืองนอกนี่เราเห็นกันบ่อยๆคือการยิงสุนัขโดยที่ไม่ได้มีการยื่นหมายหรือบอกข้อมูลอะไรก่อนเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้สังคมเมืองนอกเขาก็เป็นอย่างนี้สุนัขมันมีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลจนตำรวจแพ้คดีได้เพราะเขาทำกันมาแล้ววันนี้หมายจะมายกตัวอย่างให้ฟังนะคะเหตุที่มันเกิดแพ้บ้างชนะบ้างคุณอ้อมนะศาลเขาก็ต้องเห็นใจเจ้าของสุนัขนะสุนัขมันตายไปแล้วมันไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องแต่เจ้าของนี่แหละฟ้องอันนี้เราพูดถึงเป็นนัยยะนะคะและในที่สุดสุนัข ก็มีชนะเหมือนกันแต่สุนัขที่แพ้ก็มีนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาจะไม่ชนะคดีแรกเขาก็ต้องยื่นอุทธรณ์หรือแอพพีลใช่ไหมแล้วเขาก็จะไปชนะจนได้เงินหลายสิบล้านก็มีคุณอ้อมอันนี้เกิดในเมืองนอกแล้วคุณอ้อมคิดดูสิมันจะไม่เกิดเมืองไทยเหรอตอนนี้สังคมเราก็สังคมผู้สูงอายุแล้วทุกคนก็จะหันมาเลี้ยงสัตว์และบางคนไม่ใช่สูงอายุนะคุณอ้อมก็แต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยเขาไม่มีลูกเป็นคนน่ะเขารักสุนัข
1: เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
0: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาละที่เขารักๆกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไว้ก็จะมาเล่าเรื่องนี้แหละนะคะให้ฟังกันค่ะ
1: ได้ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะพักกลางชั่วโมงนะคะพี่ไหมก็แจ้งเรื่องของพิษณุโลกอยุธยาสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะใครที่ยังไม่ได้จองก็อย่าลืมนะคะเราจะเดินทางกันแล้วเดือนหน้านะคะหลายคนบอกโอ๊ยทำไมโฆษณาไวจังต้องไวนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้เตรียมโปรแกรมให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่จะต้อนรับคุณผู้ฟังที่จะไปกับเรานะคะ 3-5 กรกฎาคม 2569 นี้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะไปทั้งที่พิษณุโลกแล้วก็อยุธยาด้วยแล้วก็จะได้เจอพี่ไหมเจอคุณดำรงด้วยนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอของเราคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้จอง The Legend Tell The Legend Tales นะคะ2แควอยุธยากับกูรู3กูรูแห่งยุคก็อย่าลืมนะคะจองกันได้เลยหรือว่าขอโปรแกรมไปดูก่อนตัดสินใจรีบโทรบอกทันทีท่านละ 15,900 บาทนะคะ3หมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649และ0868251444นะคะ086 8251444อันนี้2หมายเลขนี้โทรได้เลยแต่ถ้าเดี๋ยวหลังรายการอยากจะคุยกันนะคะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ0944803076นะคะ0944780306ค่ะพี่ใหม่คุณผู้ฟัง
0: ก็ไม่ถือว่าเร็วนะคุณอ้อมหมายทำทัวร์นะหมายขายอยู่ระบบการทำทัวร์เนี่ยนะคะทำทัวร์เนี่ยพูดง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือทำทัวร์แต่เบื้องหลังก็คือการจัดการที่ละเอียดอ่อนแล้วมันก็เยอะมากถ้ายิ่งเรารู้ผู้ที่จะเดินทางเร็วเท่าไหร่เพราะเราต้องทำทุกอย่างจองรถจองเรือจองทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมของเราแล้วมันเลยไปถึงการส่งประกันด้วยคุณอ้อมทุกอย่างเลย
1: เราต้องทำประกันการเดินทางแล้วก็เราดูแลทุกท่านอย่างดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าทำไมจ่ายเงินไวจังประเดินทางตั้งวันที่3 เราต้องปิดการขายก่อนที่จะทำดำเนินการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
0: ไม่เร็วหรอกค่ะเดือนนึงค่ะพวกไหมเวลาทำงานที่ไหมเรียกว่าอ้อมคุณอ้อมทำงานเร็วนะที่อสมทนี่นะถ้าเป็นพวกไหมทำงานกันนี่นะคุณอ้อมนะ3เดือนล่วงหน้านะบางทีขายบางทีครึ่งปีเพราะเราต้องจัดการไว้ก่อนนะคะยิ่งอะไรที่จองยากๆเนี่ยลำบากท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นไม่เร็วหรอกค่ะ
1: เรื่องที่พักร้านอาหารต่างๆด้วยเราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเลยเนาะพี่ใหม่นะ
0: ใช่ค่ะนี่เราพักกลางรายการกันยัง
1: พักก่อนพักก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cord News FM 100.5
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะใหม
6: ่เรื่องตำรวจที่เข้าไปป้องปรามไอ้พวกเหตุร้ายต่างๆเนี่ยค่ะจนกระทั่งไปทำร้ายเอาสัตว์เลี้ยงของเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะคือคนฝรั่งนะเรื่องนี้เกิดในอเมริกานะคะมายกตัวอย่างของอเมริกาเนี่ยเนืองๆแหละเกิดขึ้นเนืองๆปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีการฟ้องร้องกันแต่มายกตัวอย่างไอ้เรื่องราวที่มันจบไปแล้วเนี่ยนะคะในอเมริกาเนี่ยคุณอ้อมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558นะคะหน่วยงานมันมีหน่วยงานชื่อ COPS COPS the Community Oriented Policing Service ของตำรวจเขาเนี่ยเขาซึ่งสังกัดอยู่กับทรงยุติธรรมของเขาเนี่ยเขามีสถิติเขาประมาณการว่าตำรวจเนี่ยนะต้องฆ่าสุนัขที่มีเจ้าของถึงวันละ30ตัว25ถึง3ตัว10ตัวเขาบอกเป็นตัวเลขประมาณการนะตัวเลขจริงก็ยังไม่ชัดเจนจะมากหรือน้อยกว่านี้หน่อยนะฮะและจากการสำรวจข้อมูลเนี่ยนะคะมันมีเว็บไซต์ชื่อ puppy.com อะไรสักอย่างเนี่ยเขาส่งแบบสอบถามตำรวจ40หน่วยงานจากในอเมริกานะคะทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสิ้นเป็นหมื่นๆหน่วยงานเลยจากสอบถามตำรวจ40หน่วยงานจากหมื่นๆหน่วยงานเลยก็ได้ทราบว่าหน่วยงานตำรวจแต่ละแห่งเนี่ยเขาบอกข้อมูลมาเลยว่าสังหารหมาประมาณ10ตัวต่อปีหมาที่ถูกยิงตายทั้งประเทศคือหมาเนี่ยไม่มีหรอกเมืองนอกที่เขาจะมีหมาจรstray dog stray cat เนี่ยไม่ค่อยมีคุณอ้อมส่วนใหญ่จะมีเจ้าของเพราะว่าเขาต้องขึ้นทะเบียนจริงๆนะฮะยกเว้นหมาที่อยู่กับคนจรเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันคนจรก็คือพวกโฮมเลสพวกไม่มีบ้านที่อยู่ตามสะพานอยู่ตามใต้ดินอยู่ตามอะไรเนี่ยคุณอ้อมอันนี้ก็บางทีก็จะมีหมาผูกไปกับไอ้รถเข็นของเขาไปอันนี้เห็นบ่อยๆและหมาพวกนี้ก็ซื่อสัตย์จังเลยเจ้าของอยู่ไหนมันก็อยู่นั่นบอกอะไรมันก็ฟังไม่ใช่หมาจรเลยแล้วมันจะไม่รู้เรื่องนะคุณอ้อมมันก็มีวินัยเหมือนกันนะคะทีนี้กลับมาพูดใช่กลับมาพูดเรื่องเราทีนี้หมาที่ถูกยิงตายทั้งประเทศเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยในเมื่อสอบถามมาตั้งเป็นหมื่นหน่วยงานมันไอหมาที่ตายมันก็จะต้องมีจำนวนหมื่นหรือเป็นแสนตัวก็ได้เจ้าของสุนัขที่ถูกตำรวจยิงตายเขาอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากตำรวจจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็แล้วแต่กรณีเราก็มีตัวกรณีมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะตำรวจยิงสุนัขเซนเบอร์นาร์ดเซนเบอร์นาร์ดที่เป็นสุนัขใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้ลักษณะดุอะไรมันตัวใหญ่คุณอ้อมขนฟูแต่หน้าตามันก็บ้องแบ๊วน่ารักเซนเบอร์นาร์ดเนี่ยเราจะเห็นเวลาที่เราบางทีแม่ก็เห็นอยู่เนืองๆเวลาที่เราไปเที่ยวบนภูเขาอะเขาก็จะเอามันเป็นสุนัขที่ช่วยชีวิตด้วยนะคุณอ้อมบางทีเขาก็จะเอากระป๋องเบียร์หรือ

0: หรือถังใส่เบียร์เล็กๆเนี่ยนะไปผูกคอไว้นะถ้าเกิดว่าใครที่เขาหลงอยู่ในหิมะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอสุนัขนี่มันจะสามารถที่จะไปดมกลิ่นตามหาสมมติเราให้เสื้อผ้าของคนที่หายสาบสูญไปในทะเลไปในหิมะเนี่ยในเมื่อให้หมามันดมแล้วมันก็จะรู้ไงเขาฝึกมาหมาตัวนี้มันก็ไปดมแล้วก็ไปหาเจอกับมนุษย์เพราะเขาจะมีกลิ่นสัมผัสที่เร็วกว่ามนุษย์ใช่ป่ะแล้วถ้าคนไปเจอกับไอ้นั่นน่ะนะคะไปเจอกับไอ้เขาเรียกอะไรล่ะเจอกับสุนัขเนี่ยนะคะก็เขาก็จะดึงไอ้ตรงคอเนี่ยมาแล้วในนั้นมันจะมีน้ำคุณว่ามันจะเป็นเบียร์ไว้กินแล้วก็จะช่วยชีวิตนี่แหละก็ใช้สุนัขเซนเบอร์นาร์ดเมื่อกี้เสียงไหนคงกระตุกไปหน่อยใช่ไหมมีเสียงเรียกมาจากต่างประเทศไม่กดทิ้งไปแล้วนะคะน้องเขาคงลืมเพราะเวลาที่อเมริกามัน8โมงเวลาที่นี่2ทุ่มโอเคกลับมาเรื่องของเรานะคะถึงแล้วไม่ตัดทิ้งก่อนนะคะทีนี้เรื่องของตำรวจที่ยิงสุนัขเซนเบอร์นาร์ดเจ้าของฟ้องร้องแล้วก็ได้รับค่าเสียหายชนะคดีว่างั้นเถอะเกือบ31ล้านบาทอันนี้เกิดเมื่อหลายปีมาแล้วตำรวจเมืองฮาร์ทฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกาได้วางแผนปราบปรามยาเสพติดแก๊งอันธพาลและอาวุธปืนเถื่อนแก๊งหนึ่งนะคะเขาเปิดปราบปรามอย่างเข้มงวดเลยแล้วก็ส่งสายตรวจออกตระเวนย่านที่มีคดีอาชญากรรมชุกชุมเหตุเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคม49ช่วงเช้าเนี่ยจ่า2คนก็คือจ่าจอห์นไมเคิลโอแฮร์พร้อมกับคู่หูก็คือแอนโทเนียเปียร์เนี่ยเขาได้จับโจรขโมยรถได้คนหนึ่งโดยต้องขับรถไล่ขวดแล้วก็วิ่งไล่จับผู้ร้ายนะคะวิ่งไล่จับผู้ร้ายเสร็จจ่าจอห์นเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผู้บังคับบัญชาก็เลยสั่งให้เขาเนี่ยไปโรงพยาบาลไปรับการตรวจรักษาก่อนที่จะเป็นอะไรมากกว่านี้ระหว่างขับรถไปโรงพยาบาลน่ะจ่าจอนและคู่หูจ่าอีกคนเนี่ยก็พบกับอีกคนนึงเป็นเพื่อนตำรวจชื่อเกเบรียลก็บอกว่าเขาออกปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณใกล้เคียงแจ้งข่าวแล้วก็ได้รับทราบว่าได้จับนักโทษที่เพิ่งได้ทันบนออกจากคุกแต่มันก็มาค้ายาเสพติดอีกนักโทษก็ขอต่อรองบอกว่าฉันต้องการลดโทษหรือได้น้อยกว่านี้ฉันจะบอกที่ซ่อนของเถื่อนให้ว่าอยู่ที่ไหนมันอยู่ในรถสีเทาจอดไว้ที่หน้าบ้านเล็กที่นี้297ถนนเอ็นฟิลด์บริเวณที่จ่าจอนและคู่หูจ่าจอนและก็คู่หูเมื่อกี้ที่หมายบอกเนี่ยเขาจับโจรได้นั่นเองตำรวจทั้ง3เลยก็บอกอ่ะงั้นไปช่วยกันนะคะในเมื่อเรารู้เบาะแสแล้วก็ไปหาปืนเถื่อนทันทีบ้านดังกล่าวเนี่ยอยู่เป็นที่อยู่ของคนคนหนึ่งชื่อเกรนเป็นสาวนะคะกับลูกสาววัย12แล้วก็สุนัขพันธุ์เซนเบอร์นาร์ดวัยแค่3ปีเอง2ตัวชื่อเจ้าเซเว่นกับเจ้าดิวแต่ตำรวจไม่ได้สอบประวัติของเกรนแล้วก็ไม่ได้แจ้งผู้บังคับบัญชาว่าตัวเองเนี่ยจะทำอะไรกับไอ้สิ่งที่ตัวเองได้เบาะแสเนี่ยนะบ้านเนี่ยนะคะทีนี้บ้านของเกรนเนี่ยเขามีรั้วตะข่ายแบบรั้วโปร่งกั้นไว้หน้าบ้านก็เป็นสนามประตูรั้วไม่ได้ใส่กุญแจเกรนก็มีรถ2คันเป็นรถ SUV คันนึงกับพิกอัพอีกคันนึงนะประตูบ้านก็ติดป้ายระวังสุนัขไว้ด้วยอ่ะเขาก็ทำถูกต้องของเขาแหละนะบ้านเนี่ยนะก่อนที่ตำรวจจะมาถึงบ้านลูกสาววัย42ของเกรนเนี่ยก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนกำลังเล่นอยู่กับหมาตัวหนึ่งคือเจ้าเซนเบอร์นาร์ดที่ชื่อเจ้าเซเว่นที่สนามหลังบ้านเซเว่นเนี่ยมันเป็นหมาฉลาดก็3ขวบนะขี่เล่นเป็นมิตรกับทุกวัยเลยกับคนทุกคนเลยแม้แต่คนแปลกหน้ามันตัวใหญ่หนัก50กิโลกรัมก็จริงอย่างที่หมายบอกว่าหมาพันธุ์เนี่ยเขาจะตัวใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันใหญ่แต่ตัวใจมันนิดเดียวแล้วมันน่ารักอะนะคะมันเป็นหมาซื่อๆน่ารักเห็นหน้าก็ต้องแบบอยากจะกอดมันอะนะขนนุ่มๆแต่มันก็ไม่เคยทำร้ายหรือกัดใครมาก่อนเซเว่นเนี่ยได้กลิ่นหรือเห็นอะไรก็ไม่ทราบมันวิ่งออกมาหน้าบ้านค่ะเด็กหญิงก็วิ่งตามมาเด็กหญิงลูกสาวเขาที่เพิ่งกลับจากโรงเรียนอายุ12เนี่ยนะโดยวิ่งไปที่ด้านที่จอดรถของบ้านคนละทางกับที่หมาวิ่งเด็กก็วิ่งไปอีกด้านหนึ่งเธอได้ยินเด็กเนี่ยนะคะเด็กน้อยที่เพิ่งกลับจากโรงเรียนเธอได้ยินเสียงปืนสองนัดค่ะแล้วก็เห็นตำรวจอะก็คือจ่าจอนเนี่ยยืนถือปืนอยู่ส่วนเจ้าเซเว่นเนี่ยมันนอนอยู่กับพื้นหญ้าซะแล้วตัวสั่นแล้วหางกระดิกแล้วก็ลิ้นห้อยมันโดนยิงไปแล้วล่ะเธอก็ร้องเธอว่าอย่ายิงหมาของฉันเด็กอะนะคุณน้อมนะแต่ตำรวจกลับยิงซ้ำที่ศีรษะแล้วก็บอกเธอว่าเสียใจด้วยยังไงมันก็ไม่รอดแน
1: ่
0: ฝ่ายตำรวจก็ให้การภายหลังว่าเมื่อมาถึงบ้านเขาเข้าไปในบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านไม่ได้เข้าประตูหรือส่งเสียงเรียกเพราะว่าเขาจะไปหาของเถื่อนไงคุณอ้อมเขาก็เข้าไปแบบอย่างที่ตำรวจเข้าไปอย่างเราเห็นในหนังนะคะทีนี้มันมีทางเดินเข้าสู่สนามหลังบ้านตำรวจ เพื่อนเขาอีกคนจ่ายคนคือจ่ายแอนโทนีเนี่ยเดินนำเข้าไปก่อนแล้วจัดจองเดินตามก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งก็คือเจ้าเซนเบอร์นาร์ดเนี่ยที่มุมท้ายสนามมันเห็นตำรวจเช่นกันมันก็วิ่งออกมาหาวิ่งออกมาด้วยความเร็วก็ไม่รู้มันจะมาทำร้ายหรืออะไรจัดจองพอเห็นหมาใหญ่เนี่ยคงจะไม่คุ้นกับหมาไม่ใช่ตำรวจทุกคนจะคุ้นกับเคนายหรือหมาเนี่ยนะก็ตะโกนให้ทั้งเราสองคนนะทั้งจอนและแอนโทนีและเพนซ้ำตำรวจ

0: เราก็วิ่งหนูสุนัขไปที่สนามหน้าบ้านค่ะสุนัข ก็วิ่งตามจนจะชันละจ่าจอนหันมาสั่งให้มันหยุดแต่มันกัดฟันส่งเสียงคำรามอันนี้คือฟังจากตำรวจนะไปฟังจากหมาก็ไม่ได้มันตายไปแล้วนี่คุณอ้อมเขาก็เลยใช้ปืนยิงสองนัดสุนัขมันก็ซุดตัวลงกับพื้นหญ้าค่ะเด็กหญิงก็วิ่งออกมาจากบ้านที่ตำรวจยิงสุนัขไปแล้วล่ะแม่เลี้ยงของเด็กได้ยินเสียงปืนก็เปิดประตูบ้านออกมาดูเห็นตำรวจถือปืนอยู่ข้างๆสุนัขที่ตายแล้วก็เด็กหญิงที่ร้องไห้นี่เธอให้สัมภาษณ์ทีหลังนะตำรวจไม่พบรถเก๋งที่ไอ้โจรคนนั้นมันให้เบาะแสแจ้งว่าซ่อนปืนเถื่อนไว้ที่บ้านของเครนหรือบริเวณใกล้เคียงไม่มีเลยนะคะแล้วก็ได้แสดงความเสียใจขอโทษที่เกิดเหตุสลดขึ้นแก่ครอบครัวนี้เด็กหญิงไม่สามารถทำใจยอมรับได้คุณอ้อมเธอสูญเสียสุนัขเธอทำไงรู้ไหมเธอพยายามฆ่าตัวตายแต่ในดีเดชบุญช่วยไว้ได้ทันค่ะถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตำรวจก็ให้สัมภาษณ์ทีหลังว่าค่อยข้อมูลว่าเด็กหญิงมีปัญหาทางจิตใจเรื่องครอบครัวนี่แหละแล้วก็ยังมาโดนเรื่องหมาถูกยิงตายอีกเกรนเจ้าของบ้านก็มีความเห็นว่าตำรวจยิงหมาของลูกสาวตายอย่างไม่มีเหตุผลและเข้ามาตรวจค้นในบริเวณบ้านเขาโดยไม่มีหมายศาลซึ่งมันขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะอเมริกาเนี่ยเขามี The Fourth Amendment นะคะว่าด้วยเสรีภาพของประชาชนในเคหสถานเจ้าหน้าที่จะของรัฐเนี่ยจะเข้ามาตรวจยึดมาค้นในบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีหมายศาลแต่ละรัฐแต่อะไรมันก็ไม่เหมือนกันนะคุณอ้อมแต่ที่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยจ้างทนายมาฟ้องศาลปี51ค่ะจ้างโดยจำเลยก็คือเจ้าจ่าสองคนเนี่ยจ่าจอนกับแอนโทนีรวมทั้งแจ้งเมืองด้วยแจ้งเมืองเป็นจำเลยก็คือเมืองฮาร์ทฟอร์ดนะคะประชาชนแจ้งตำรวจแล้วก็เมืองฮาร์ทฟอร์ดเป็นจำเลยนะคะ ประชาชนเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นโดยคณะลูกขุนโดยผู้พิพากษาโรเบิร์ตเอ็นชัตตินนี่ออกพิจารณาปี53เรื่องเกิดปี51นะตัดสินว่าจะถึงว่าตำรวจไม่จำเป็นต้องมีหมายศาลในการตรวจค้นภายในบ้านของนายเกรนเนี่ยแล้วเขาทำเพื่อประโยชน์ของรักษาความสงบสุขของส่วนรวมบริเวณละแวกนั้นมีอาชญากรเปิดขึ้นบ่อยครั้งตำรวจก็ต้องทำงานรีบด่วนสิเสร็จแล้วยกฟ้องแม่เกรนไม่ยอมคุณอ้อมเกรนที่เป็นโจทก็ขออุทธรณ์และก็ศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินคดีในวันที่30ตุลา57อีกหลายปีต่อมานะ53ปี57นะก็โดยพิจารณาว่าตำรวจไม่มีหมายศาลทำหน้าที่โดยตัดสินไม่เหมือนอันนั้นนะคะทำหน้าที่โดยจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ศาลเห็นว่าตำรวจมิได้ขอตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเจ้าของบ้านเป็นใครมีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าคือไม่รู้เลยนะเข้าไปโดยที่ไม่รู้เลยไม่ได้แจ้งผู้บังคับชาอันนี้ผู้บังคับบัญชานี่เขาสืบเอานะฮะและไม่ได้ขอหมายศาลนะที่จริงการขอหมายศาลในอเมริกาเราก็เห็นในหนังในอะไรคุณน้องมันขอกันจริงๆไม่กี่ชั่วโมงหรอกมันก็ได้แล้วโทรไปหาผู้พิพากษาเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างถูกต้องเช่นเคาะประตูบ้านสอบถามเจ้าของบ้านจู่ๆก็เข้าไปในบริเวณบ้านเขาเลยและภายหลังก็ยังไม่พบปืนถ่วนหรือของผิดกฎหมายใดๆนะคะก็เลยตัดสินใจให้บ้านเกรนก็คือโจทก์ชนะค่ะอันนี้เขาอุทธรณ์นะอพิวนะก็เลยชนะทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี60นะคะเมืองฮาร์ทฟอร์ดจำเลยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทย์ที่เรียกร้องมาทั้งหมดได้ 885,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 30.97 ล้านบาทค่ะแต่ตัวบ้านเกรนเนี่ยได้แค่ 7.07 ล้านบาทเพราะว่านอกนั้นเป็นค่าทนายความแต่ทนายความโจทย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 23.90 ล้านบาทนะคะเกรนบอกว่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกได้เงินแค่นี้แต่เขาชนะเขาดีเขาสู้เพื่อหมาค่ะเห็นไหมคนสู้เพื่อหมาเพราะว่าเขารักสุนัขของเขาค่ะคุณอ้อมหมายมีอีกเรื่องหนึ่งหมายยังมีเวลานะ2:44 นะคะอีกเรื่องหนึ่งตะกี้เมืองหมาสุนัขเส้นเบอร์นาใช่ไหมน่ารักใช่ไหมคุณอ้อมอันนี้ไม่ใช่ตำรวจยิงหมาพิทบูค่ะ
1: อ๋อไอ้นี่มันดุนะ
0: ใช่มาทุกคน
1: พันนี่มันดุมาก
0: คุณอ้อมคุณอ้อมบอกว่าเราดุไอ้เจ้าพิทบูเนี่ยมันดุมันเป็นเพราะข้อมูลเราเห็นเราได้ยินข่าวแต่พิทบูที่ดุโอ้ยออกมากัดหมาด้วยกันออกมากัดเด็กกัดคนแก่แล้วกัดกระชากเราเห็นแต่ข่าวนั้นแต่พิทบูที่น่ารักอ้วนๆใส่ซื่อบริสุทธิ์เขาอีกเยอะค่ะคุณอ้อมอยู่ที่การเลี้ยงดูอยู่ที่สายพันธุ์อะไรแบบนี้
1: ไม่ได้ว่าดูทุกตัวเลยเนาะ
0: ที่สมัยก็เข้าข้างหมาแล้วกันนะ ในฐานะเป็นด็อกเพอร์ซันหรือคนรักหมาคนหนึ่งเหมือนกันนะครับตำรวจยิงหมาพิทบูค่ะและเจ้าของไม่ได้ค่าเสียหายนะคะเขาบอกมาอย่างนี้เลยครอบครัวนี้ก็คือมาร์กและเชอรี่บราวน์สองสามีภรรยาเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้าน

0: นะคะของเดนิเอลเนสบินลูกสาวในเมืองแบทเทิลครีกรัฐมิชิแกนนะอีกรัฐหนึ่งแล้วนะเดนิเอลมีสามีชื่อวินเซนต์โจนและมีลูกคนหนึ่งมากับเชอริลเนี่ยก็เลี้ยงสุนัขพันธุ์พิทบูไว้2ตัวสีน้ำตาลกับสีขาวตัวที่สีน้ำตาลหนักสัก44กิโลใหญ่นะคุณอ้อมใหญ่ตัวสีขาวหนัก27กิโลตัวเล็กหน่อยให้มาพวกมันอยู่ที่ห้องชั้นล่างของบ้านเหตุเกิดวันที่17เมษายนปี56มาร์คแวะมาบ้านในตอนบ่ายเพื่อดูแลสุนัขของเขาแล้วกลับไปทำงานก็ปรากฏว่ามีตำรวจมีหมายสารมาค้นบ้านแล้วก็จับตุ่มตัวจับกลุ่มตัวเขาใส่กุญแจมือตำรวจแจ้งว่าวินเซนต์โจนผู้จำหน่ายยาเสพติดประเภทโคเคนและก็เฮโรอีนทั้งหลายแหล่เนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาก็เลยมาตรวจค้นแล้วก็ยึดทรัพย์ที่ผิดกฎหมายที่บ้านดังกล่าวโดยวินเซนต์ถูกตำรวจจับตัวไปได้แล้วส่วนมาร์คไม่ปรากฏเป็นผู้สงสัยแต่เมื่ออยู่บ้านเดียวกันตำรวจก็จะต้องสอบสวนด้วยเพราะอยู่ด้วยกันมาร์คก็บอกตำรวจว่าเขามีหมา2ตัวอยู่ในบ้านและจะให้กุญแจบ้านแก่ตำรวจเพื่อไขเข้าไปดูแต่ตำรวจชื่อคริสโตฟคลายได้ใช้แฉลงงัดประตูบ้านเปิดออกนะไม่ได้ใช้กุญแจพบว่าในบ้านมีหมาพิทบูก็ใครๆก็รู้อย่างที่เรารู้กันคุณอ้อมรู้ไหมรู้นะว่าพิทบูเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ดุร้ายมันส่งเสียงเห่าอย่างก้าวร้าวเลยค่ะพอตำรวจเข้าไปไอ้หมาสีน้ำตาลก็พุ่งเข้าหาตำรวจไอ้เจ้าสีน้ำตาลตอนนี้มันตัวใหญ่มาตั้ง44กิโลตัวมันใหญ่อะแล้วลักษณะมันก็ดุด้วยคริสโตฟคลายที่เป็นตำรวจเลยนะถือปืนอยู่ก็ใช้ปืนยิงหมาตัวนั้นเลยหมาสีน้ำตาลบาดเจ็บมันก็วิ่งหนีลงไปอยู่ที่ใต้บันไดทางลงชั้นล่างของบ้านหมาสีขาวที่หนักน้อยกว่าเนี่ยตัวเล็กกว่าเนี่ยก็วิ่งไปอยู่กลางห้องข้างล่างตำรวจตามไปหมาสีน้ำตาลมันก็เห่าอีกแน่ใจว่ามันเห่าพวกไปในถิ่นของมันเนี่ยมันวิ่งลงไปข้างล่างแล้วนี่บ้านมันนี่นะตำรวจก็ยิงซ้ำจนมันตายเลยไอ้แม่หมาตัวสีขาวเนี่ยที่เจ้าของบอกว่ามันไม่ได้เห่าแล้วมันก็ไม่ดุเนี่ยตำรวจบอกว่าก็มันขยับตัวฉันก็เลยยิงสองนัดมันบาดเจ็บก็วิ่งหนีไปซ่อนที่มุมตำรวจไปยิงซ้ำอีกจนกระทั่งหมาตายอ่ะ
1: มันยังไม่ได้ทำอะไรให้ซะหน่อยเน
0: า
1: ะพี่ใหม่
0: ใช่นะนี่ตามเหตุการณ์ที่เขาสืบสวนกันมาร์คแล้วก็เชอริลเนี่ยนะคะสองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในบ้านของคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของหมาเขาก็เลยยื่นฟ้องเมืองเลยค่ะแบบเมื่อกี้นะยื่นฟ้องเมืองแบทเทิลครีกเพื่อที่จะให้เมืองเป็นจำเลยทั้งฟ้องตำรวจด้วยทั้ง3นายเลยเป็นจำเลยเรียกร้องค่าเสียหายนะคะในปี58ศาลชั้นต้นก็ตัดสินยกฟ้องชั้นต้นนะและต่อมา19ธันวาปี59นะอีกปีหนึ่งศาลอุทธรณ์นะคะก็ได้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นค่ะก็คือยกฟ้องเช่นกันผู้พิพากษาที่ชื่อเอริกเคลวเนี่ยเขาให้ความเห็นแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าสุนัขพิทบูเนี่ยเขาคงจะได้ข่าวเหมือนเราคุณอ้อมพื้นฐานมันเนี่ยจะต้องมันดุแล้วมันจะต้องทำร้ายตำรวจแล้วก็ขัดขวางไม่ให้ตำรวจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นภายในบ้านแน่นอนเลยมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าฉุกเฉินเราต้องเข้าข้างตำรวจตำรวจไม่มีเวลาวางแผนหรือหาวิธีจับสุนัขที่ดุร้ายจึงต้องยิงป้องกันตัวและการกระทำของตำรวจไม่ผิดกฎหมายเพราะตำรวจคราวนี้มีอะไรมีหมายศาลค่ะจึงยกฟ้องโจทย์แต่ในมุมมองของคนอย่างใหม่แล้วก็คนรักสุนัขทั้งหลายนะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนเขาชื่อไบรอันคีนคอมมอนเขาเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อสุนัขเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในการฝึกฝนให้ตำรวจรู้วิธีผจญหรือเผชิญหน้ากับสุนัขแล้วก็บอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยหมามันไม่ได้ก้าวร้าวแต่หมาลักษณะเนี้ยเขาวิเคราะห์ได้เลยว่าหมามันกลัวค่ะมันก็เลยวิ่งหนีตำรวจไปชั้นล่างมันไม่ได้คิดจะสู้มันสู้มันวิ่งสวนแล้วอย่างในหนังที่เราเห็นนะมันเห่าเพื่อไม่ให้ตำรวจไปใกล้มันป้องกันตัวหมามันจะมีอะไรมันพูดไม่ได้มันก็ต้องเห่าแล้วมันก็วิ่งหนีแต่ตำรวจไปยิงมันซะก่อนอ่ะถ้าตำรวจรู้วิธีจับสุนัขซึ่งบางแห่งเขามีเขาฝึกมาคุณอ้อมหมามันก็อาจจะมีชีวิตรอดไอ้เจ้าพิทบูสองตัวคงต้องรอดแน่ๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดถูกไล่ดีมันจะเป็นยังไงอย่างที่ถูกต้องแต่ในที่สุดมันก็ตายไปแล้วก็ขอมาเล่าเรื่องนี้แล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกับเมืองไทยเลยจะประคุณนะคะเพราะว่ามันอย่างที่ใหม่เล่าอ่ะคุณอ้อมสักวันมันก็ต้องเกิดในเมืองไทยแหละคนเราเดี๋ยวนี้นิยมเลี้ยงพิษบูกันเยอะนะเมืองไทยอ่ะ
1: เยอะเห็นก็ยังกลัวอยู่เนาะแต่ว่าพี่กนกรัตดาบอกใช่ค่ะหมาดุไม่ดุอยู่ที่การเลี้ยงดูเข้าข้างหมาในฐานะเป็นคนหนึ่งที่รักหมาแมวค่ะดูว่าสายพันธุ์ก็มีนะแต่ว่าอยู่ที่การเลี้ยงดูนั่นก็จริงพี่ไหมแต่ว่าสายพันธุ์เขาคือบางทีสายพันธุ์เขาอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีภัยเข้าใกล้ตัวแล้วเขาจะตอบโต้อย่างรุนแรงอ่ะอันนั้นอ่ะอาจจะเราอาจจะใช้คำว่าดุได้ไหมแล้วพี่ไหมเพราะเขาก็ไม่ได้อ่านใจคนออกเน
0: า
1: ะ
0: มันมีสายพันธุ์หนึ่งคุณอ้อมอันนี้ก็พูดกันไหนๆก็คุยกัน

0: เรื่องมาม่าแล้วนะลองนอกเรื่องพันบางแก้วอ่ะคุณน้องรู้จักเนาะท่านผู้ฟังก็คงรู้จักมีคนก็จะให้ใหม่ด้วยเอาไปเลี้ยงไหมใหม่บอกโอ้ไม่เอาบ้านเรามันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วถ้าเกิดไปกัดใครนะคุณอ้อมออกไปนอกบ้านไปกัดใครเนี่ยเราสิคะแย่นะคุณอ้อมเราเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องโดนปรับอ่ะแล้วใครเข้าไปในบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วไปโดนหมาเรากัดเนี่ยเราก็โดนเหมือนกันนะเราก็ผิดเหมือนกันนะคะคุณอ้อม
1: คือหมาที่มันดุเนี่ยเราก็ไม่ได้โทษหรอกเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของการป้องกันตัวของเขา
0: ใช่ค่ะใช่
1: มันถึงเราจะไม่ได้ไปแย่ไปอะไรก็แล้วแต่บางทีเห็นเขาก็ไม่รู้อย่างที่บอกมันอ่านใจคนไม่ออกด้วยนะคะว่ามาดีมาร้ายยังไงนะพี่ใหม่เนาะมันก
0: ็
1: ฟังรู้เรื่องแต่บางทีเขาก็ใช้กายสัมผัสเอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบางทีก็เดาใจไม่ออกดุเพราะสายพันธุ์ก็มีนะแต่บางแก้วจริงๆแล้วก็สวยนะพี่ใหม่แต่ว่ามันดุอ่ะมันดุจริงล็อตไวเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดุนะที่เขาเป็นมิตรมากที่สุดก็อะไรนะโกลเด้นค่ะ
0: โอ้ไม่เลี้ยงอยู่มันไม่มีอันตรายอะไรกับใครยกเว้นไก่
1: แต่ว่าอันตรายสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะกำลังท้องอยู่ระวังเวลาเขาดีใจเขากระโจนเพราะเขาตัวใหญ่ไงพี่ไหมเพราะว่าเขาจะดีใจเขาจะเป็นหมาที่เขาเรียกหมาไฮเปอร์หน่อยเนาะพี่ไหมเนาะมันจะแบบเวลามันดีใจหรือมันเห็นเจ้าของมาอะไรเงี้ยมันจะกระโจนเข้าใส่มันไม่รู้หรอกว่าเรารับมันไหวไม่ไหวนะคะต้องระวังใครมีผู้สูงอายุหรือว่ามีคนตั้งครรภ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังมันกระโจนเข้าใส่ไม่ได้ทำร้ายหรอกมันจะเข้าไปเล่นด้วยนั่นแหละเน
0: า
1: ะ
0: แต่จะรับ
1: ตัวมันใหญ่อ่ะพี่ใหม่แต่มันน่ากอดนะน่ารักมากนะคะ
0: มันวิ่งสวนเรามาทีนี้เรากระเด็นนะคุณน้องไม่ใช่เราล้มนะเรากระเด็นเลยค่ะ
1: ค่ะเรื่องหมาแมวๆนะคะพี่ใหม่เมื่อวานนี้ทิ้งทายไว้เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเกี่ยวกับหญิงจีนที่อายุ27ปีซึ่งเขาใช้ยาลดน้ำหนักติดต่อกันนานกว่า4ปีจนสุดท้ายแล้วไตได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างรุนแรงเลยต้องเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ออกทั้งหมดเพื่อที่จะรักษาชีวิตนะคะคือสาวเป็นสาวได้อยู่เนาะ27อ่ะหญิงสาวรายเนี้ย
0: มีปัญหาท้องน้อยอยู
1: ่ท้องผูกเรื้อรังแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักมาโดยตลอดเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยเขาก็เลยเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ได้รับความนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีลักษณะเป็นยาสีชมพูขนาดเล็กโดยมีสารสำคัญคือบิซาโคดิลนะคะเป็นยาระบายชนิดกระตุ้นการบีบของบีบตัวของลำไส้ในช่วงแรกเนี่ยเธอก็กินวันละเม็ดค่ะบรรเทาอาการท้องผูกแต่พอร่างกายเริ่มดื้อยาและการทำงานของลำไส้ลดลงเธอก็เลยเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่องจากวันละ5เม็ด10เม็ดเป็น100เม็ดจนพุ่งสูงถึงวันละ800เม็ดค่ะกินเข้าไปได้ยังไงอ่ะแล้วเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในอาการวิกฤตด้วยนะคะ

ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าภาวะไตเสื่อมรุนแรงหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยทีมหมอนะคะนำโดยนายแพทย์เฉินฉีอี้ได้ทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าเขามีภาวะทุกโภชนาการไม่สุพรรณทุกโภชนาการอย่างรุนแรงค่ะมีค่าเฉลี่ยมวลกาย BMI ต่ำกว่า 16.5 ระดับโพแทสเซียมและโซเดียมในเลือดต่ำอย่างอันตรายจากสภาวะเสียสมดุลของเกลือแร่ขณะที่ระบบการบีบตัวของลำไส้ใหญ่แทบหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงนะคะเพื่อยุติผลกระทบจากการใช้ยาระบายเป็นเวลานานแล้วก็รักษาชีวิตผู้ป่วยคุณหมอก็เลยตัดสินใจผ่าตัด2กล้องเอาลำไส้ใหญ่ออกมาทั้งหมดเลยพี่ไหมเอามาเชื่อมต่อส่วนปลายของระบบทางเดินอาหารใหม่ด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าเวลาตรวจลำไส้ที่ถูกตัดออกมาก็เจอว่าถูกทำลายอย่างหนักจากการสะสมของสารกระตุ้นเป็นเวลานานเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้ฝ่อรีบจนสูญเสียความสามารถในการบีบตัวตามธรรมชาติแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็หมอเขาก็บอกว่าหลังการผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยสามารถกลับมาขับถ่ายได้ด้วยตัวเองอีกครั้งระดับครีเอตินิดินก็ขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายต่อไปคุณหมอบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงรายเดียวนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลได้รักษาผู้ป่วยที่ใช้ยาระบายในลักษณะเดียวกันอย่างน้อย10รายค่ะซึ่งทั้งหมดเป็นผู้หญิงอายุเฉลี่ย35ปีและมีพฤติกรรมกินยามากกว่า50เม็ด

0: ต่อวันด้วยพี่ไหม
1: นี่เขาไม่ฟังข่าวนี้แล้วหมายว่าคิดเขาคิดยังไงเขาต้องมีความรู้บ้างสิในเรื่องที่เรากินยามากอะไรที่มันโอเวอร์โหลดโอเวอร์อะไรทุกอย่างเนี่ยทำไมเขาไม่รู้เขาอายุ27นะคุณอ้อมข่าวอะไรต่ออะไรก็มีข้อมูลอะไรก็มีกินซะจนโอ้โหลำไส้พิการไปเลยอะพูดอย่างนั้นเน
0: ี่
1: ยลำไส้มันพังไปเลยอะ
0: เขาเอายามาโชว์ให้ดูด้วยเป็นลักษณะเป็นแผงแล้วก็มีเม็ดสีชมพูถ้าใครไปคลินิกลดความอ้วนต่างๆแล้วเขาให้ยาเหล่านี้มากินก็ระวังนิดนึงเนาะมันมีผลต่อตับต่อไตโดยเฉพาะไตเนี่ยค่ะคือคุณหมอบอกว่านะความเชื่อที่บอกว่ายาระบายเนี่ยมันสามารถช่วยกำจัดแคลอรี่จากอาหารทำให้น้ำหนักลดลงเป็นความเข้าใจผิดค่ะเนื่องจากว่าร่างกายดูดซึมสารอาหารและพลังงานส่วนใหญ่ที่ลำไส้เล็กขณะที่ยาระบายออกฤทธิ์เฉพาะที่ลำไส้ใหญ่เพื่อเร่งการขับถ่ายเท่านั้นไม่สามารถยับยั้งการดูดซึมแคลอรี่หรือเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้น้ำหนักที่ลดลงจากการใช้ยาระบายส่วนใหญ่อ่ะมันเกิดจากการเราเสียน้ำและเสียเกลือแร่ในร่างกายไงพี่ไหมเมื่อกลับมารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำปกติน้ำหนักก็จะกลับมาขึ้นเหมือนเดิม
1: ถูกต้องโยโย่เลยล่ะโยโย่เอฟเฟกต์ค่ะ
0: หมอบอกว่าถ้าใช้ยาระบายต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อกระตุกนอนไม่หลับประจำเดือนผิดปกติรวมถึงทำลายการทำงานของหัวใจและไตอย่างถาวรและบางกรณีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะคุณหมอบอกนะคะว่าไม่ควรใช้ยาระบายเป็นวิธีควบคุมน้ำหนักหรือว่าดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเป็นรูปแบบชาสมุนไพรเอมไซม์หรือเรียกผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์นะคะที่อ้างว่าสามารถล้างสารพิษที่ช่วยลดน้ำหนักได้คุณหมอบอกเลยว่าการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องเนี่ยต้องอาศัยการรับประทานอาหารที่สมดุลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพถ้ามีอาการท้องผูกเรื้อรังเนี่ยควรเข้ารับการตรวจกับคุณหมอและหากพบว่าต้องเพิ่มปริมาณยาอย่างต่อเนื่องหรือมีอาการบวมอ่อนเพลียและปัสสาวะผิดปกติควรจะไปพบแพทย์ทันทีก่อนที่อวัยวะภายในจะได้รับความเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้นะคะ
1: หมายเข้าใจแล้วล่ะคุณอ้อมว่าเขาหมายถึงอะไรเขามีความเชื่อยังไงก็คือมันมียุคหนึ่งคนมีความเชื่ออย่างผิดๆว่ากินยาถ่ายเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้อาหารที่เรากินเนี่ยมันก็จะไม่ย่อยมันก็จะออกไปหมดออกไปหมดออกไปหมดนี่ไง
0: ลำไส้มันก็
1: เพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะขับถ่ายลงไปลำไส้เล็กต่างหากที่จะเป็นฝ่ายที่ดูดซึมอาหารเข้าไปในร่างกายบำรุงร่างกายเธอก็คงคิดว่ากินยาถ่ายตั้งแต่มันอยู่ในลำไส้ใหญ่มันจะได้ออกไปนะเห็นไหมคะคิดแล้วผิดท่านผู้ฟังก็อย่างที่คุณอ้อมบอกอย่าไปเชื่อถ้ามีความคิดอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อค่ะ
0: ค่ะก็ทุกวันนี้ผักไม่ถึงแล้วก็หาอาหารเสริมบางอย่างมาดื่มเอานะพี่ไหมเอาไม่ใช้ยาระบายเด็ดขาดก็กลัวเหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่เข้าใจผิดๆนะวางฟังข่าวในวันนี้แล้วก็คุณหมอให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะนะก็ของจีนนี่เขาก็หลายเรื่องเหมือนกันแล้วพี่ไหมเนาะ
1: หลายเรื่องก็คือมีแต่แปลกอ่ะมีแต่
0: แปลก
1: แล้วก็แปลกอ่ะ
0: เออใช่มีความเชื่อแปลกเรื่องการศึกษาก็มีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะ
1: เขาเรียกว่าเยอะสิ่งเลยค่ะ
0: เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะผู้ชมทางเรดิโอนะคะ
1: ค่ะสวัสดี
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิโลกวัชรพลสั่งเดินหน้าแก้ปมกุ้งไทยแม้มาเลเซียเลื่อนเจรจานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้รับทราบข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินในตลาดส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงและเกษตรกรจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนบางข้อเสนอได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งประสานงานคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าและได้รับทราบกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยและล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการหารือระหว่างหน่วยงานด้านประมงออกไปก่อนสิ่งที่ฝ่ายมาเลเซียสอบถามมากรมประมงสามารถดำเนินการตอบกลับได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอวันหารืออย่างเป็นทางการขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทบทวนขั้นตอนต่างๆที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันโดยยังคงรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยไว้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและมีโอกาสบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็ววันอนุชาชูนโยบายงบกทมสร้างบ้านพักคนชรานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายสุชัยพงเพียรชอบผู้สมัครสกเขตคลองเตยหมายเลข1ลงพื้นที่สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเขตคลองเตยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยหลายคนแซวว่ายังหล่อเหมือนเดิมซึ่งนายอนุชาเคยเป็นอดีตสสเขตคลองเตยและวัฒนามาก่อนนายอนุชากล่าวว่าปัญหาของคลองเตยคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรายได้และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเอางบประมาณของกทม.มาสร้างบ้านพักคนชราเพราะวันนี้หากจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราต้องต่อคิวเป็นปีทางนี้หากมีผู้ว่าชื่ออนุชาจะดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เป็นปัญหาทั้งหมดสก.จะรับปัญหามาเพื่อส่งต่อมาที่ผู้ว่าขจัดปัญหาให้หมดไปและช่วยกันออกแบบกรุงเทพด้วยกันขณะที่นายสุชัยกล่าวว่าการเป็นสก.อิสระยากในการเข้าไปทำงานหากเป็นสก.ในนามพรรคและมีผู้ว่าของพรรคจะสามารถประสานงานกับผู้ว่าได้ซึ่งประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนชัยวัฒน์ชูบทบาทกทมพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กถึงสนามกีฬานายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10พรรคประชาชนลงพื้นที่เขตหนองจอกพร้อมด้วยนายยกพรชัยอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสก.เขตหนองจอกหมายเลข1และนายวัลลบตรีเลิกงามทีมบริหารกทมพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุณมีนาเพื่อรับฟังความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพรรคประชาชนมีแนวคิดพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ตอบโจทย์ครอบครัวคนกรุงเทพมากขึ้นทั้งการรับดูแลเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขยายเวลาเปิดถึง18นาฬิกาเปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์ตนได้เดินทางไปยังศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มแบบมัลติสปอร์ตขนาดใหญ่รองรับได้สูงสุด 12,000 คนเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์สำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านกีฬาอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นซิตี้รันกรุงเทพวิ่งสร้างเมืองและแบ่งคอกฟู้ดมาราธอนที่เชื่อมกีฬาอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพของคนกรุงเทพและเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันรวมถึงสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและแสดงศักยภาพของตัวเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริป

0: พิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วม

0: 086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉิกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัด UFM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้นะครับเข้ามาชมสดฟังสดกันได้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามสะดวกเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันสักนิดนึงก็ยังดีนะครับและที่ช่องทางอีกช่องทางนึงที่จะคุยกันได้พูดคุยกันได้นะครับ LINE Official ครับ @mcotnews นั่นเองนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดกับสื่อของอสมททุกช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยแอปพลิเคชันเดียวนะครับ Mcot Connect นะครับเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปชมภายในแอปพลิเคชันดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครปมคนในข่าววันนี้ประจำวันพระราชบดีที่4มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับก็วันนี้เองเป็นหนึ่งประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาชีพนะครับเป็นอาชีพราชการแหละแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยมันมีแนวศึกษานะครับรัฐบาลเขาจะศึกษาว่าเรื่องนี้มันจำเป็นไหมแล้วจะต้องรีบทำเพราะอะไรนะครับทำไมจึงต้องทำแบบนี้นะครับไปคุยเรื่องนี้ในประเด็นนี้กับไขปมคนในข่าวกันนะครับจำเป็นแค่ไหน Early Retire นะครับลดขนาดค่าราชการไทยสวัสดีครับคุยกับอาจารย์เสน่ห์กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็ข้าราชการนะผมอ่ะปลุกได้รับการเขาเรียกว่าฝังความคิดฝังความรู้สึกมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่เด็กเลยอาจารย์ว่าราชการเนี่ยเป็นแบบว่าถ้าพ่อแม่นะปู่ย่าตายายบอกว่าเป็นโอ้ถ้าสอบเรียนสูงๆแล้วก็ไปสอบข้าราชการซะเป็นความหวังของบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์
2: คืออย่างนี้เขามีคำเมื่อก่อนเนี่ยนะเขามีคำกล่าวที่ติดหูติดความทรงจำคนมานานก็บอก10พ่อค้าไม่เท่า1พญาเลี้ยง
1: อ
2: ันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้รู้10พ่อค้าไม่เท่า1พญาเลี้ยงก็แปลว่าคุณทำงานบริษัทอะไรเอกชนนะพวกอะไรบริษัทพาณิชย์ในทั้งหลายเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย
2: ์ถ้าขายเนี่ยนะมันไม่มีความแน่นอนเพราะว่ามันบางทีมันก็ล้มบางทีมันก็เลิกบางทีมันก็เจ๊งบางทีมันก็อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: 1พญาเลี้ยงก็หมายความว่าสัตว์รับราชการนี่อยู่ตลอดรอดฟังถูกไหมฮะอยู่จนจบอ่ะง่ายๆนะครับบางคนถึงขนาดพูดอะไรนะความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนี่ก็ ก็อยู่ได้ นะ
1: เ
2: ลี้ยงตัวอยู่ได้เนี่ยนะครับอย่าไปอะไรอ่ะทุจริตอย่าไปทำอะไรเข้าแล้วนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนั่นคือคำ

0: ว่ารับราชการ
1: ครับ
0: แต่คุณโอ๊คมาถึงวันนี้ราชการมันก็เปลี่ยนไปนะ
1: ใช่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลย
0: มันเกิดมาเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้พูดถึงคำว่าลิลีไทยก่อนนะเอาไว้ว่ารับราชการเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าข้าราชการถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ข้าราชการนี่คือถ้าใครเป็นข้าราชการนี่ก็ถือว่ามีอะไรอ่ะมีความมั่นคงถูกไหม
1: ครับ
0: ก็มันเขาชอบใช้คำว่าบรรจุถูกไหมครับใช้คำว่าบรรจุก็แปลว่าจริงๆภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า regular life เนี่ยความจริงก็ใช้ทั่วไปหมดเป็นศัพท์ทั่วไปนะฮะก็คือบรรจุก็คือถูกบันทึกแล้วว่าคุณเป็นข้าราชการและอันนี้เต็มรูปแล้วถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับแน่นอนพอก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการบางทีมันมาตั้งแต่หลายระดับด้วยกันจนกระทั่งมาเป็นข้าราชการนี่ถือว่าสำคัญแต่วันนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีการรับข้าราชการใหม่เนี่ยบางทีมันไม่มากนักนะฮะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าพูดง่ายๆว่าผู้บางทีมันก็คือเขาก็อยากจะลดภาระเรื่องนี้พอสมควรถูกไหมเดี๋ยวนี้มันก็เลยมีตำแหน่งเช่นมีคำว่าอะไรฮะ
1: พนักงาน
0: ราชการ
1: ครับ
0: ใช่ไหมพนักงานราชการอันนี้ก็เป็นคำที่เราเริ่มรู้จักได้ยินคุ้นเคยมากขึ้นถูกไห
1: ม
0: มีพนักงานราชการมีคำว่าลูกจ้างประจำมีคำว่าลูกจ้างชั่วคราว
1: ครับ
0: มีคำว่าพนักงานจ้างสมมุติกันนะ
1: ค
0: ำเหล่านี้เป็นคำที่ถูกเอามาใช้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะมันก็จะมีคำว่าลูกจ้างประจำเนี่ยที่ถือว่ามีความมั่นคงใกล้เคียงกับข้าราชการใกล้เคียงส่วนอย่างอื่นไม่มีความใกล้เคียงอย่างเช่นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยอันนี้ไม่ใกล้เคียงแน่นอนก็
1: แน่นอน
0: ไปช่วงเวลา
1: เขาเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ลูกจ้างชั่วคราวที่เขาจะตามกรอบงบประมาณสามสองปีห้าปีแล้วแต่
0: ใช่พนักงานราชการจริงๆมันก็อธิบายในตัวมันเองก็คือเป็นพนักงานคนหนึ่งในระบบราชการนั่นเองก็คืออยู่ตามสัญญาว่าจ้างสัญญาจ้างเนี่ยฮะ
1: สี่ปีห้าปี
0: นี่แหละแต่ปีห้าปีก็ว่าไปถูกไหมครับส่วนพนักงานจ้างอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยก็บอกเลยว่าจ้างบางทีก็จ้างเป็นงานไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นข้าราชการถ้ามันไปจบตรงข้าราชการได้ก็มีความก็เรียกว่ามีความมั่นคงนะฮะแล้วพอเป็นข้าราชการปั๊บมันก็จะมีก็เรียกอะไรนะการพัฒนาการไต่ระดับขึ้นนะ
1: ไต่ซี
0: ไต่เรื่อยๆสมัยก่อนเป็นซีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขายกเลิกคำว่าซีไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันนี่ไล่ไปเรื่อยซีสองซีสามซีสี่ซีจนกระทั่งถึง41ที่สูงสุดก็คือเป็นระดับปลัดกระทรวง
1: ครับ
0: นะถ้า40ก็เขาก็เรียกว่าระดับอธิบดี
1: อธิบดีรองปลัดอะไรพวกนี
0: ้อย่างนี้นี่คือระดับสี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนะ
1: ครับ
0: ว่ากันไปนะครับนะแต่มันก็เทียบได้กับสีนั่นแหละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าข้าราชการเนี่ยคนอยากเป็นเพราะว่าพอเป็นเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะมันก็มีโอกาสเดินต่อไปจนตั้งถึงจุดเกษียณคือถ้าไม่มีอะไรมันสะดุดมาติดขัดปั๊บคุณอยู่จนกระทั่งเกษียณอายุราชการก็อยู่ตรงที่อายุ60ถูกไหม
1: ครับ
0: 60นี่เป็นตัวเกณฑ์เขาเรียกว่ารีไทร์รีไทร์นี่แปลว่าเกษียณนะรีไทร์เมนต์คือการเกษียณนะครับที่60คำว่า60ในระบบราชการแปลเขาดูตรงเรื่องของปีปฏิทินงบประมาณปีงบประมาณนะฮะวันที่30กันยายนคือวันสุดท้ายของปีงบประมาณวันที่1ตุลาเป็นวันเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครอายุเกษียณก่อน30กันยายนคุณก็จะเกษียณในปีนั้น
1: ก็คือตรงตามอายุเป๊ะ
0: แต่ถ้าคุณเกษียณหลังอะไรเข้าไปเดือนตุลาเนี่ยนะพูดง่าย
1: เดือนตุลา
0: คุณก็ได้อีกปีนึง
1: ก็บวกได้เขาเรียกว่าแต้มบวก
0: บวกไปได้อีกปีนึงคุณก็ได้ทำงานต่อไปอีกปี
1: ถูกไหมโบนัสแท็ก
0: เพราะฉะนั้นมันตัดตอนก็อยู่ตรงวันที่30กันยาตรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าใครประจับชนคือนั่นคืออายุเกษียณนะ
1: คร
0: ับ แต่แล้วมันมีคำว่าวันนี้มันมีคำว่าเออร์ลี่รีไทร
1: ์เออร์ลี่รีไทร์
0: เราต้องอธิบายคำนี้ก่อนเออร์ลี่รีไทร์เออร์ลี่รีไทร์มันแปลภาษาไทยก็แปลว่าเกษียณก่อนกำหนดนะ
1: คร
0: ับ early ก็แปลว่าก่อนเนี่ยนะแต่ก่อน early retire ก็คือเกษียณก่อนกำหนด
1: ครับ
0: ซึ่งการเกษียณก่อนกำหนดก็เป็นเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: นะโดยทั่วไปเนี่ยคำว่า early retire ถ้าเป็นพวกบริษัทเอกชนเป็นเรื่องธรรมดานะที่เกิดขึ้นทุกแห่งเนี่ยเกิดขึ้นก็คือไม่ต้องอยู่จนกระทั่ง

0: ต้องถึงเกษียณ
1: ครับ
0: ทีนี้ในเทอมของราชการเนี่ยเขาก็ตีความตรงคำว่าอายุ50เนี่ยเป็น early retire นะฮะคือถ้าเกิน50เนี่ยนะครับอายุเนี่ยนะครับถึง50ปั๊บเนี่ยมีก็คุณก็จะต้องต่อไปนี่ก็จะใช้แผนในแนวคิดของการ early retire คืออายุตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยถือว่าคุณสามารถขอ early retire ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมซึ่งการขอ early retire จะมีผลตอบแทนอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ถึง50เนี่ยคุณยังไม่ได้นะฮะ
1: อ
0: ีกเกณฑ์หนึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นระบบราชการเนี่ยมันจะสำคัญตรงนี้ฮะคือหลังเกษียณไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของบำเหน็จบำนาญเป็นแผนเรื่องบำนาญนะทีนี้ราชการคนที่จะได้บำนาญกับบำเหน็จต่างกันยังไงครับคุณโอครับบำเหน็จนี่คือเงินเป็นก้อนได้เงินเป็นก้อนบำนาญชื่อเขาบอกอยู่แล้วคุณต้องรับนานๆเนี่ยรับไปเรื่อยๆ
1: จนกว่าจะสิ้นอายุ
0: รับไปรายเดือนน่ะถูกไหมฮะรับไปรายเดือนเป็นเงินรายเดือนก็เรียกเงินบำนาญถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้คนจะได้บำนาญเนี่ยต้องรับราชการหรือมีอายุราชการตั้งแต่25ปีขึ้นไป
1: ครับอายุราชการนะคุณผู้ฟังไม่ใช่อายุตัวเอง
0: ไม่ใช่อายุตัวเองคืออายุราชการหมายความว่าคุณเข้ารับราชการตั้งแต่ปีไหนที่รับเป็นปีราชการนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณอยู่ได้ถึง25ปีก็แปลว่าคุณจะได้สิทธิ์ในเรื่องของการรับบำเหน็จบำนาญ นะครับ
1: ครับ
0: แล้วบำนาญที่คุณได้รับนั้นก็เป็นบำนาญตลอดชีพด้วยนะคุณเกษียณไปเสร็จว่าป้าปู่ก็รับบำนาญไปทุกเดือนในจนกระทั่งถึงเสียชีวิตนะไอ้สองอันนี้จะเป็นตัวเกณฑ์ที่เขาถูกกำหนดไว้ถ้าเกิดคุณจะไม่ได้สองเกณฑ์นี้เขาก็ไม่อยากจะให้คุณเริ่มรีทายเพราะคุณจะเสียผลประโยชน
1: ์อ๋ออ่า
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางเลือกเราก็จะได้ยินนะครับตอนนี้มีบางคนขอ early retire ถูกไหมแล้วเขาก็จะไม่เสียดายอะไรมากมายเลยเห็นนั่นที่ไม่ได้โกงผลหลวงเห็นไหมเมื่อไม่กี่วันเนี่ยพึ่งประกาศเลย early retire แล้วเหลือความจริงเนี่ยสิ้นกันยานี่ผมก็ไปแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าผมไปก่อนดีกว่าผมไม่จำเป็นต้องอยู่จนครบอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆก็คือตามเกณฑ์แล้วไง
1: เข้าแกร็บ
0: เออก็จำเป็นแล้วว่าคือคุณเกิน25ปีแน่นอนแบบอยู่จนจะเกษียณในปีนี้มันเกิน25ปีแน่นอนนะฮะอันที่2ก็คืออะไรอ่ะคุณอายุเกิน60ไอ้เกิน50แล้วถูกไหมครับ
1: เข้าข่ายอีกเข้าเกณฑ
0: ์คุณก็ขอรีไทร์ได้อยู่แล้วไปได้เลยถูกไหมครับความจริงอธิบดีกรมสรรพากรก็เพิ่งออกกล่าวเหมือนกันถูกไหมฮะเราก็จะได้ยินเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นข่าวที่แบบอะไรนะไม่ได้โด่งดังมากมายแต่เขาบอกคนนี้ก็จริงๆก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นโอกาสจะเป็นถึงเท่าไหร่กระทรวงการคลังแต่ก็ปรากฏวนอยู่นั่นแหละถูกไหมก็ยังไม่ได้สักทีก็ในสุดก็ไปดีกว่าเพราะดูแล้วคงลำบากเขาคงไปทำงานเอกชนดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ใครก็ไปทำอย่างอื่นต่อ
0: เพราะฉะนั้นการลาออกของข้าราชการหรือการ early retire ของราชการก็เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำโครงการถูกไหมฮะก็เขาก็ให้เป็นสิทธิ์ไว้อยู่แล้วซึ่งก็โดยธรรมดาก็มักจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้การที่ทำ early retire มันต่างจากการ retire ทั่วไปอย่างไรเนี่ยนะฮะความจริงมันแทบจะไม่ต่างกันแต่บางคนอยู่ต่อเพราะอะไรรู้ไหมฮะจนกระทั่งถึง retireเพื่อให้ได้เงินเดือนปรับขึ้นมาได้สูงสุดก่อนที่จะรีไทร์ไป
1: ก็ต้องเขาเรียกว่ามันมีเพดานใช่ไหมอาจารย์ตาม
0: มันไม่ใช่มีเพดานมันมีค่าตอบแทนในเรียกว่าบำนาญถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะสูตรของการคิดบำนาญคือนะเงินเดือนสุดท้ายนะพูดง่ายๆนะเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุงานและหารได้50นะเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุงานและหารได้50สมมุติเงินเดือนสุดท้ายคุณอายุ55แล้ว60แล้วปรากฏว่าพอไปถึง60เงินเดือนมันขึ้นอีกหน่อยถูกไหมเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย
0: ์สมมุติจากเดิมคุณอยู่ที่ 30,000 แล้วปรากฏคุณก็ยืนทนต่อไปเลยคุณได้ 50,000 ถูกไหมเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย
0: ์คุณเกษียณที่ 50,000 กับเกษียณที่ 30,000 นี่ต่างกัน
1: คนละเรื่องเลยใช่ครับ
0: ถูกไหม 50,000 นี่คุณก็ 50,000 คูณด้วยอายุงานสมมุติว่าคุณอยู่ไปได้สัก30ปีคุณก็เอา50คูณอะไรได้ 50,000 คูณได้30แล้วหารได้50ใช่ไหมคุณก็จะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ
1: 30,000
0: ประมาณ 30,000 ไปตลอดชีวิต
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะอย่างเงี้ย ราะฉะนั้น

0: นั่นหลายคนก็บางคนก็อยู่ต่อจนกระทั่งถึงเกษียณจริง
1: เพื่อเอาลำดับเขาเรียกว่าอัตราเงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยใช
0: ่
1: ไหม
0: ได้เงินเดือนคือสุดท้ายอ่ะที่ได้รับแล้วประชาชนบางทีเขาก็ช่วยนะ
1: คร
0: ับพูดตรงอย่างระบบทหารเนี่ยมีช่วยแน่นอนเพราะว่ามันจะมีนายพลเยอะไงถูกไหมคร
1: ับ
0: พูดกันตรงๆบางคนนี่ก็ก่อนเกษียณก็คุณไม่ต้องไปรับตำแหน่งอะไรมากมายคุณก็อาจจะได้พลเอกก็ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พอได้พลเอกปั๊บเงินเดือนมันขึ้นปื้ดเลยคนละเรื่องเลยระหว่างที่คุณเป็นพลโทกับพลเอกเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณเกษียณที่พลเอกปั๊บนี่โอ้โหคุณได้ถูกคูณใช่ไหมฮะให้คุณได้เงินเดือนเดือนสุดท้ายถูกไหมฮะขยับขึ้นพูดง่ายๆนี่บางคนทนอยู่ไปเนี่ยก็เพราะเพื่อต้องการให้ได้เงินเดือนเดือนสุดท้ายใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอามาคำนวณตามสูตรเรื่องของบำเหน็จบำนาญ
1: ครับ
0: ต่อไปนะทีนี้ถามว่าวันนี้ทำไมรัฐบาลถึงมีนโยบายนี้ขึ้นมาหรือเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาเราจะพบว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันคนละแนวคิดกันเลยถูกไหมครับท่านจะจำได้ไหมเมื่อรัฐบาลที่แล้วตอนอนุทิน1เนี่ยนะครับเรามีตอนนั้นคุณอนุทินนี่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าๆเนี่ยก็มีแนวคิดในการที่จะขยายอายุราชการจำได้ไหมครับ
1: ขยายอายุราชการก็คือคนที่จะเกษียณแล้วเนี่ยก
0: ็
1: จะ
0: บวกอาจจะอยู่ต่อแล้วก็พิจารณาแล้วตอนนั้นคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือรองนายกรัฐมนตรีจากนั้นฝ่ายกฎหมายก็คือดร.บวรศักดิ์วันโน
1: ครับผม
0: นะก็เป็นคนคิดแล้วก็บอกว่าดูแล้วก็ศึกษาแต่ยังไม่ได้ฟันธงยังไม่ได้แล้วก็อยู่ในขั้นศึกษานะพอดีระยะเวลามันสั้นกว่ายังไม่ได้ทำอะไรก็มาดูข้อดีข้อเสียดูข้อจัดจัดมันจะเป็นยังไงบ้างก็คือมีแนวคิดว่าจะขยายจากอายุ60เนี่ยมาเป็นอายุ65
1: ครับ
0: จำได้นะฮะรู้สึกรายการเราก็ได้มีการพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะเคยพูดกันบอกว่าที่จะขยายมาเป็น65โดยการเปรียบเทียบกับในต่างประเทศโดยประเทศไหนไอ้คนดูเดี๋ยวนี้คนมันอายุยืนขึ้นเราเป็นสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะอายุเฉลี่ยของคนไทยเดี๋ยวนี้มันป๋าเข้าไปต้องเท่าไหร่เลย77-78ปีแล้วใช่ไหมครับอายุขัยเฉลี่ยถูกไหมแล้วถ้าเกิดเราเกษียณที่อายุ60มันเสียดายเวลาต้องหลายปียังสามารถใช้สมองสติปัญญาในการทำงานได้อีกก็จะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ถูกไหมครับ
1: ยังมีศักยภาพอยู
0: ่เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยมีความคิดจะขยายเป็น65แล้วก็ศึกษา
1: ครับ
0: นะเรียนรู้นะฮะแต่ว่าบางงานเนี่ยเขาขยายไปแล้วตัวอย่างเช่นอาจารย์ที่เป็นระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ขยายคุณสามารถทำงานคือหลัง60แล้วเนี่ยทำงานไปปีต่อปีต่อไปเนี่ยจนถึงอายุ65ได
1: ้ครับ
0: นะตับเขาเรียกว่าเป็นสัญญาปีต่อปีนะถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นไอ้เขาเรียกว่าข้าราชการทางด้านตุลาการนะทางด้านกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะทางโดยเฉพาะตุลาการเนี่ยได้ถึงอายุ70
1: ครับ
0: เห็นไหมอันนี้เป็นพิเศษนะมีบางงานที่มันเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นความจริงเขาก็มีความคิดที่จะขยายอายุราชการแล้วตอนแรกเขาทำท่าว่าน่าสนใจแต่พอยุบสภาปั๊บเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บเรื่องนี้ก็ตกกระป๋องเลยหายไปเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พอมาถึงวันนี้โผล่กลับเข้ามาอีกทีหนึ่งกับแนวคิดของรัฐบาลก็คือสั่งศึกษาแผน Early Retire นะโดยขนาดเดียวกันก็มีความคิดที่จะปรับเงินเดือนข้าราชการเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะเอ้ยทำไม Early Retire ทำไมต้องปรับเงินเดือนข้าราชการเหตุผลสำคัญก็คือเอาคนออกไปเขาเรียกให้คน Early Retire เพราะนั้นคนอยู่เดิมก็ต้องทำงานเยอะขึ้นถูกไหมครับเพราะว
1: ่
0: าเมื่อทำงานเยอะขึ้นก็ควรจะต้องปรับเงินเดือนให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยถูกไหม
1: ครับครับ
0: ไอ้เรียกว่าคนทำงานอยู่ก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับการทำงานให้มากขึ้นแต่มาเท่ากับบอกอะไรรู้ไหมคุณโอ๊คฮะ
1: ว่าอย่างไรฮะ
0: แสดงว่าที่ผ่านมาทำงานน้อยไปอ่ะดิครับถูกใช่ไหมฮะมันก็บอกในทางกลับกันก็แสดงว่าทุกวันนี้มาทำงานน้อยเพราะนั้นต่อไปทำงานเยอะเอาคุณเอาเงินเพิ่มต่ออีกหน่อยแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมมีคำถามว่าจริงๆมาทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าเต็ม capacity หรือเปล่าก็ไม่รู้ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยนะและขณะเดียวกันรัฐบาลก็เลิกแนวคิดของการขยายยุคเกษียณเลยทันทีนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นไอ้แนวคิดที่คิดว่าจะขยายไปเกิน60นะที่เกษียณเนี่ยเป็นอะไรว่าพับเรื่องนี้ไปแล้วไม่เอาแล้วนะโดยแนวคิดเนี้ยมันก็ถูกประกาศออกมาจากคุณประกรณ์นินทพัฒน์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะฮะบอกว่านี่จะมีปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนของภาครัฐให้สอดคล้องแต่ผมก็แปลกใจนี่ไปผูกเรื่องเข้ากับรัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การ

0: เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคือ OECD ตอนนี้บวกเข้ามาแล้วนะเราจะได้เห็นรัฐบาล
1: ทุกครั้งที่มีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องได้ก็จะเอาตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
0: ก็จะบวกเข้าไปแต่ไอตอนที่เรื่องคอร์รัปชันกกล.ทางเอกชนมาประกาศว่าหน่วยงานของรัฐเรียกสินบน20เท่าหน่วยงานเนี้ยไอเรื่องนี้ต้องแก้ไขเพราะมันจะเกี่ยวกับ OECD นี่เลยแหละนะการที่เราจะไปขออันนั้นดันไม่ค่อยได้ประกาศเรื่องนี้ออกมาแต่เรื่องนี้ประกาศโอเคก็ประกาศมาก็แล้วกันนะ
1: ครับ
0: โดยระบุว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือที่เรียกว่า early retirement เพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีอยู่จำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบัน
1: ครับ
0: ส่วนแนวคิดการขยายเกษียณอายุราชการอายุ60ปีนั้นนายประคอนกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดขยายอายุเกษียณราชการโดยมองว่าเป็นการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยืดปัญหาออกไป
1: ยืดปัญหาเลยนะ
0: ยืดปัญหาออกไปคือมันให้มันไปยาวข้างหน้าไงฮะบางคนบอกไอ้ที่เกษียณให้มันยาวอีกนิดนึงก็ทำให้เขาได้รับบำเหน็จประมาณช้าลงไปหน่อยนะมันในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาหลังจากดำเนินการไปแล้วอย่างเช่นเดนมาร์กหรือฝรั่งเศสก็ประสบปัญหาประชาชนออกมาประท้วงฝรั่งเศสนี่ประท้วงจริงฮะ
1: ครับจริงๆ
0: เพราะว่าหลายคนบอกไม่อยากจะทำงานต่อแล้วอยากได้รับไอ้บำเหน็จบำนาญแล้วคุณจะมาให้ผมทำอะไรกันนักหนาถูกไหมฮะผมก็อยากจะใช้เวลาของช่วงชีวิตผมได้พักผ่อนบ้างคุณจะมาใช้ผมจนเอาเป็นว่าผมทำงานไม่ไหวแล้วผมถึงได้เลิกงานเงี้ยเหรอมันไม่ไหวหรอกถูกไหม
1: จะไปออกเดินทางต่อก็ไม่ได้แล้ว
0: ใช่
1: หมดแรง
0: ก็มี
1: หมดแรงแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: เพราะนั้นเขาอยากจะเกษียณในขณะที่ยังสุขภาพดีแล้วทำงานสุขภาพดีแล้วจะไปเที่ยวไปอะไรต่างๆได้ไม่ใช่ทำงานโจทั้งเจ็บป่วยถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่าตอนนั้นทำไมคุณบวรศักดิ์มาสื่อสารเรื่องนี้ล่ะถูกไหมครับนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะพอถึงเวลานี้ก็กลับทางแล้วไม่เอาแล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วการขยายอายุเกษียณก็ยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่าง
1: น
0: อกจากนี้นะเหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการก็คือปัจจุบันเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอล
1: ครับ
0: ซึ่งสามารถทำงานได้รวดเร็วซึ่งนายประกรณ์อธิบายว่านะนำระบบกฎหมายไทยแบบเดิมเนี่ยมันเป็นระบบแบบเน้นการควบคุมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า control system
1: control system
0: ระบบการควบคุมหมายความว่าทำให้จะต้องใช้คนจำนวนมากในการที่จะต้องอนุมัติหรืออนุญาตนะหมายความว่าก็แน่นอนนะเป็นคอนโทรลซิสเต็มก็ระบบอนุญาตไงใช่ไหมทำเรื่องพิจารณาหรือมันต้องใช้คนเยอะแยะไปหมดแต่เมื่อนำเทคโนโลยีทาง AI โดยเฉพาะยิ่ง AI ที่เรียกว่า Agentic AI
1: ครับ
0: Agentic AI นี่มันเป็นก็เรียกว่านะปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงนะมันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มันสามารถจะคิดพิจารณาอะไรด้วยตัวมันเองได้นะเพราะนั้นมันจะมีความเป็นอิสระสูงถ้าเกิดระบบนี้ได้ถูกนำมาใช้และระบบดิจิตอลมันนำมาใช้กับกระบวนการงานจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจริงจะต้องลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนในภายในปีเดียวสำหรับแนวทางการบริหารจัดการอนาคตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อมีการปรับลดข้าราชการอย่างเหมาะสมจะสามารถดำเนินการให้มีการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้กับข้าราชการที่ทำงานอยู่นะโดยข้าราชการที่ยังอยู่จะอยู่ในระบบนะมีภาระงานที่มากขึ้นก็ควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนขึ้นหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะส่วนผู้ที่เกษียณอายุงานไปแล้วรัฐจะวางแผนในการส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือเรียกว่า niche market
1: ครับ
0: เหมือนในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตในสังคมและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิต
1: ครับ
0: พูดว่าทำงานแบบพาร์ทไทม์อ่ะถูกไหมครับทำงานแบบบางส่วนก็มาแล้วก็เลือกซึ่งอาจารย์อยู่ตรงจุดนี้มันก็จะตัดไอโครงสร้างอื่นไปไงฮะต
1: ั
0: ดพวกเยอะต้องจ่ายอื่นที่เกี่ยวกับรับราชการไปถูกไหม
1: ครับ
0: นี่เพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ตรงนี้แล้วคุณประกรณ์จะบอกว่าแล้วเราต้องทำให้ข้าราชการในประเทศมีจำนวนที่เหมาะสมไม่มากเกินไปข้าราชการที่อยู่ในระบบราชการสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ตั้งเป้าลดจำนวนคนแต่ต้องมีการรีสกิลปรับเปลี่ยนทักษะใหม่เนี่ยนะให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้และสร้างระบบที่คนอยู่ มีอันคนอยู่ต่อมีรายได้ที่พอ

0: เพียงและยั่งยืนนะอันนี้ก็มาอธิบายมาชัดเจนว่าต้องการ early retire เพราะเหตุผลเช่นนี้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่ได้กำหนดออกมาเป็นตัวเลขออกมาเป็นอะไรต่างๆว่าจำนวนมันต้องการเท่าไหร่หรืออย่างไรถูกไหม
1: ครับผม
0: ทีนี้เรามาดูไว้ตัวเลขตรงนี้ที่มันน่าสนใจก็คือจำนวนข้าราชการในปัจจุบันของไทยนะถามว่าปัจจุบันนี้นะครับข้าราชการของเรามีอยู่จำนวนเท่าไหร่เขาบอกอย่างนี้ท่านรวมหมดนะประกอบไปด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการพนักงานจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานองค์การมหาชนที่สังกัดกรมกระทรวงทั้งในสังกัดบริหารราชการส่วนกลางภูมิภา
1: ค
0: และส่วนท้องถิ่นข้อมูลล่าสุดมาจากปี2567นะอันนี้ล่าสุดแล้วที่มีข้อมูลอยู
1: ่
0: พบว่ากำลังคนภาครัฐมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 3,4485 คนพูดตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ3ล้านคน
1: 3ล้านคน
0: แต่แบ่งเป็นข้าราชการแท้ๆเนี่ยประมาณ1ล้าน7แสนคน
1: ครับ
0: 1ล้าน7แสน 56,000 คนนะครับ
1: ก็คือครึ่งๆเลยนะครับ
0: ประมาณ 58% ฮะโดยประมาณนะครับลองไปก็จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานประจำอะไรว่ากันไปเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสาธารณสุขก็นี่ไงพวกอะไรอสมอะไรต่างๆนี่นะแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรลูกจ้างประจำอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยครับไปตามลำดับถูกไหมครับในขณะที่กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนไม่รวมกำลังคนในกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับมันยังจะมีอีก4ประเภทได้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานองค์การมหาชนมีจำนวนทั้งสิ้น2ล้าน1แสนกว่าคนนะครับนะต้องการจะบอกว่าตัวเลขกลมๆคือพนักงานข้าราชการแล้วก็เกี่ยวข้องเอางั้นดีกว่านะฮะประมาณ3ล้านคน
1: คร
0: ับ ผมถามคุณโอ๊คหน่อยว่าเรารู้สึกว่า3ล้านนี่เยอะไหม
1: ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรในปัจจุบันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจารย
0: ์รู้ว่าเหมือนไม่เยอะนะแต่เราไปดูประเทศอื่นนะ
1: ครับ
0: ประเทศอื่นเนี่ยไทยเรามีอยู่3ล้านคนแต่เป็นข้าราชการจริงๆนะข
1: ้
0: าราชการจริงๆเนี่ยล้าน7นะฮะออสเตรเลียเนี่ยก็มีคนสักประมาณ40ล้านคนเนี่ยเขามีข้าราชการอยู่ประมาณ2ล้าน6ฝรั่งเศสมีข้าราชการ 5.6 ล้านคนเกือบ6ล้านคน
1: ครับ
0: ประเทศยุโรปเนี่ยมันมีข้าราชการเยอะนะเราจะเห็นว่าพวกกรีซพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงตัวเองด้วยข้าราชการเท่านั
1: ้
0: นในขณะที่อเมริกาประชากรเนี่ยประมาณ330ล้านคนมีข้าราชการ2ล้านคน
1: อันน
0: ี้ก็ตัวเลขนะเขามีลูกจ้างด้วยฮะเขามีพวกรัฐตามรัฐทั้งหลาย
1: ตามรัฐเขาก็จะมีการจ้างของเขาใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าผมจะยินแบบเหมือนตำรวจของเมืองนี้เมืองนั่น
0: ใช่ตำรวจนี่ไม่มียศเหมือนเราฮะ
1: ครับ
0: ตำรวจเป็นลูกจ้างของรัฐนะฮะ
1: คร
0: ับ ญี่ปุ่นมีประชากรประมาณสัก120ล้านคนมีข้าราชการอยู่ประมาณ3ล้าน3แสนคน
1: ครับผม
0: ในขณะที่เวียดนามมีประชากรประมาณ100ล้านคนมีข้าราชการประมาณ2ล้านคนและกำลังดำเนินการลดจำนวนข้าราชการลงประมาณ 100,000 คนนะครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าถ้าดูของเราก็มีจำนวนมากเพราะนั้นถ้าการลดลงเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องอย่างเนี้ยมันถามว่ามันมีความจำเป็นไหมผมก็คิดว่ามันจำเป็นนะคือบางอย่างนี่บางคนบอกโอ้ย AI ยังไม่ทันจะมายังไม่ทันอะไรจะไปลดทำไมเนี่ยนะฮะคืออย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยแบบระบบไทยๆเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยประเภทดึงเวลารอไว้ก่อน
1: ดึงเชงไว้ครับ
0: ดึงเชงไว้ก่อนเพราะอย่างนั้นก็ช่วยกันนะดูเก็บเอาไว้อะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะตัวอย่างง่ายๆก็ได้สมมติถ้าคุณโอ๊คจะเห็นว่าไอ้ระบบเก็บตัวทั้งหลวงเนี่ยเอาง่ายๆก็ได
1: ้ครับ
0: นะเราจะนึกไว้มั้ยฮะธรรมดาเนี่ยทางหลวงนี่จำเป็นไหมที่เราจะต้องเอาคนมาแจกบัตรก่อนขึ้นแล้วก็ไปเก็บเงินตอนลงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ที่จอดรถอะไรทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีคนมาแจกบัตรให้เราแล้วมันมีเครื่องกดซึ่งเดียวก็ได้แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมคุณก็ได้บัตรออกมาแล้วออกมาคุณก็เข้าไปได้เลยถูกไหมครับระบบทางด่วนความจริงตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วคือหมายความว่าดึงเช็งมันต้องกี่ปีหลายปีเหมือนกันมันควรทำมาได้ตั้งนานแล้ว แต่วันนี้ก็ต้องยอมแล้วก็คือเนี่ยขึ้นมามันไม่ต้องไปมีคนมาแจกมันก็เครื่องอ่านติ๊บทีเดียวแล้วคุณก็ไปจ่ายตังขาออกนั่นเองถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: ก็นี่ลดคนทางด้านข

0: หาขึ้นไปหาข้าวไปต้องเยอะแยะถูกไหมฮะก็จบแล้วหรือคุณไปใช้บัตรใช้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเทคโนโลยีการมีอะไรต่างนี่มันช่วยลดจำนวนคนลงนะครับแล้วจริงๆแล้วเรื่องของคำว่าลดขนาดของไอ้ข้าราชการเนี่ยมันถูกพูดมานานแล้วที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า downsizing downsize แปลว่าลดขนาดลงนะลดขนาดลงแบบไหนความว่าอย่างไรหมายความว่ายังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องนี้พูดตั้งแต่สมัยนู้นเลยผมจำได้เลยตั้งแต่สมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงรัฐบาลปี40เนี่ยปีก่อนปี40ด้วยตอนนั้นเนี่ยพูดเรื่องนี้ถึงเวลาเราต้องลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมันเกินความจำเป็นแล้วตอนนั้นมีคอมพิวเตอร์มีเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับเสร็จแล้วก็คำนี้ก็ใช้คำว่าจิ๋วแต่แจ๋วเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะ
1: ครับ
0: คือขนาดขององค์กรเล็กลงแต่ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: แต่
0: แล้วพูดมาก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบของคำว่าข้าราชการไปให้มีพวกอะไรพนักงานราชการไปเป็นลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนรูปแบบอย่างนั้นเลยแต่ตัวข้าราชการกลับไม่ลดลงคือทางส่วนทางอย่างนี้คือไม่รับข้าราชการใหม่มากแต่ไปออกแนวเรื่องของการเป็นลูกจ้างประจำลูกจ้างพนักงานราชการอะไรพวกนั้นไปแทนถูกไหมครับมันก็คนก็ยังเยอะอยู่ถูกไหมฮะมันถึงได้แห่มาเป็นแผงอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไปขยายอำนาจหมายความว่ามีใบอนุญาตมากขึ้นใช่ไหมฮะนะไปแทนที่จะใช้เทคโนโลยีในการเลือกอะไรต่างๆเนี้ยโอ้โหนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะใช้ early retire เพื่อดาวไซส์หรือการลดขนาดของข้าราชการลงเนี่ยนะจำนวนข้าราชการลงเนี่ยมันเป็นสิ่งทิศทางที่ควรจะต้องทำเพราะว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะต้องมี AI มีระบบดิจิตอลต่างๆ
1: เข้ามาช่วยใช่ไหมอาจารย์ที่เข้ามาช่วยยกระดับการทำงาน
0: ถูกต้อง
1: ลดระยะเวลา
0: เอา AI เข้ามามันก็จะลดไอ้เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าว่าก็ตรงๆนะครับมันก็จะมีอะไรเบี้ยบ่ายหลายทางอ่ะถูกไหมที่ราชการใช้ดุลพินิจอะไรก็ตามแต่ที่ทำงานด้วยระบบดุลพินิจเนี่ยมันเป็นระบบที่มันเป็นช่องทางที่จะให้เกิดสินบนจะให้เกิดไอ้เรียกการเรียกค่าตอบแทนจะให้เกิดเรื่องของการอะไรนำเสนอในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันในตำแหน่งหน้าที่อ่ะพูดง่ายๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยลดไปได้เยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราให้ไอ้พวกอะไรนะ AI มันเป็นผู้พิจารณาใบอนุญาตเนี่ยพวกเดียวก็ได้เลยถูกไหมฮะ
1: ครับเข้าใจเลย
0: มันไม่ต้องมาเลือกอันนี้มันคนเราหรือเปล่านามสกุลมันไม่ดีอะไรถูกไหมฮะนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปเอาไอ้พวกนี้มามันก็สะดวกแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เหลือคนที่มาอะไรนะพิจารณากันกองตอนสุดท้ายเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: แต่ที่ผ่านมามันต้องตั้งเรื่องหมดโอ้โหต้องนึกดูสิครับระบบราชการเนี่ยเวลาส่งเรื่องไปเนี่ยมันอย่างน้อยไม่รู้กี่วันก็ไม่รู้ถูกไหมครับว่าจะเซ็นอนุมัติกันได้เดี๋ยวนี้ขนาดกำหนดแล้วว่าต้องภายใน15 วันอ่ะขอยื่นครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่3ต่อไปมันจะยื่นไป2-3 ครั้งปาเข้าไปเป็นเดือนถูกไหมฮะน
1: ั่
0: นคือระบบราชการที่ผ่านมาแล้วใบอนุญาตแต่ละใบกว่าจะได้ได้ออกมาก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าหลายคนก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะยุบลงหน่อยมันก็ดีถูกไหมครับแต่ในรูปแบบการยุบการทำเนี่ยมันก็ต้องมีความชัดเจนแหละถูกไหมฮะแล้วก็ว่ากันตรงๆก็คือว่าไอ้คนที่ฝืนอยู่ต่อเนี่ยมันก็เหมือนเขาเรียกอะไรอยู่ไปอย่างนั้นตามกำหนดเวลาท่านเองแต่ไม่ได้ไปคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการทำงานเพิ่มผลิตภาพในการทำงานมันจะไปทำอะไรจริงไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดพลาดขึ้นมาจะไม่เอาแล้วถูกไหมฮะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็มันก็จะผมว่าประสิทธิภาพของระบบราชการเราก็จะดีขึ้นนะฮะถ้าแต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะในการ early retire คือเอาคนที่คิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ต่อเนี่ยคุณก็ได้ไปทำอย่างอื่นซะถูกไหมครับหรือคุณก็ early retire ไปอยู่ตรงอื่นแล้วก็อย่างที่มีแนวความคิดว่าสำหรับบางงานที่มีความต้องการเฉพาะตัวก็เลือกตัวคนที่มันมีความตรงกับเรื่องนั้นเข้ากับเข้ามาช่วยทำงานเป็นครั้งคราวซึ่งก็จะตรงกว่าถูกไหมฮะดีกว่าให้อยู่ในตำแหน่งราชการแล้วก็ขอตัวไปช่วยกันถูกไหมฮะขอตัวไปช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนที่ early retire ไปเขาก็ไม่ได้เสียประโยชน์เขาก็ได้บำเหน็จบำนาญไปตามเกณฑ์อย่างที่กำหนดเรียบร้อยแล้วแต่สวัสดิการหลังการเกษียณเขาก็ยังได้อยู่ทุกประการเขาก็ได้หมดก็ถือว่าวินวินน่ะถูกไหมฮะแล้วระบบขนาดขององค์กรก็จะเล็กลงแต่ต้องให้มันต้องลดอย่างมีนัยยะอย่างมีเหตุผลถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คือต้องประเมินงานก่อนแล้วก็ดูว่าเราควรจะต้องลดลงเท่าไหร่แล้วก็คนที่อยู่ป ตอนเนี่ย

0: ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องแบกงานเดิมทั้งหมดเพราะคุณถ้าคุณมี AI เข้ามาคุณทำให้งานมันง่ายขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าคนใหม่ไอ้คนเก่าเนี่ยจะต้องมาทำงานเยอะขึ้นมากถูกไหมฮะ
1: อาจารย์คิดว่าคนที่อยู่จะไม่จะรับไม้ต่อไหมมันจะมี
0: ไหมมันก็มีแต่ว่าบางอันเนี่ยนะบางอันเนี่ยเขาก็ให้อยู่กันไปอ่ะนะฮะให้มันอยู่กันไปอ่ะมันช่วยๆกันอ่ะบางคนเนี่ยนะ
1: ผม
0: เคยเจอพูดตรงๆนะบางคนทำคอมพิวเตอร์อะไรไม่ค่อยเป็นก็อาศัยวิ่งให้คนนั้นช่วยนี
1: ่
0: แล้วแกก็อยู่เกษียณได้นะ
1: ครับ
0: เห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เปล่าอ่ะมันก็ศูนย์เปล่าใช่ไห
1: ม
0: ก็ถ้าว่ากันตรงๆก็คือทำอันนี้มันเป็นเรื่องขนาดเดียวกันก็ต้องคิดเรื่องของการจัดกระบวนการของการทำงานในระบบราชการสมัยถูกไหม
1: สร้าง
0: ลดไอ้เรื่องอะไรต่างๆเราเรียกไปที่มันไม่มีความจำเป็นถูกไหม
1: ขั้นตอนเนี่ยไอ้ขั้นตอนที่ติดต่อฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้น
0: โอ้แล้วมันทำให้มันไล่พวกคำว่า one stop service ทั้งหลายเนี่ยนะมันเป
1: ็
0: นจริงจะมีเดิมถูกไหมฮะแล
1: ้
0: วก็ไอ้กฎหมายยิบย่อยทั้งหลายเนี่ยที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ไลเซนส์เมื่อเดือนเนี่ยความจริงนโยบายรัฐบาลนี่ก็มาถูกแล้วแหละ
1: แ
0: ต่ว่าทำให้มันจริงหน่อยถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ต้องขอหมดพอขอหมดก็เสร็จหมดทุกที่เลยถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเนี่ยระบบพวกนี้แหละครับคือมันต้องคิดแบบครบวงจรนะไม่ใช่คิดแค่ว่าลดคนเท่านั้นเองแต่ลดคนแล้วประสิทธิภาพของงานมันไม่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่บางทีนะ
1: อาจจะนำมาซึ่งคำบ่นเพิ่มขึ้นก็ได้ในทั้งที่ในแบบการติดต่อราชการในบางอย่างก็ป
0: ั
1: จจุบันเองก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยนะคือสิ่งที่ประชาชนบอกทุกครั้งอาจารย์ไปติดต่อราชการกว่าจะต้องลางงานไปวันนึงอะ่ะบางทีไม่วันนึงมันไม่วันนึงไม่พอต้องเป็นนู่นอะ่ะ 3-4 วันนี่อาจารย์โดยเฉพาะนี่ล่าสุดที่ได้รับประสบการณ์จากคนเพื่อร่วมงานที
0: ่
1: ต้องรอเจ้าหน้าที่รังวัดน่ะจองคิวกันเป็นเดือนนะอาจารย
0: ์โอ้อันนี้จริงด้วยผมได้ยินมาแล้วเรื่องนี้
1: จองคิวกันเป็นเดือนนะอาจารย์ แล้วมันจะทันอะไรได้ยังไงไม่เขานะ
0: แล้วเอาคุณไปขอแบบโยธาขอสร้างไหมเอาไหม
1: โอ้ย
0: นะถ้าคุณไปแบบของคุณเองคุณไปเอาอะไรผู้ออกแบบของคุณมาให้เขาดู
1: โอ้ยอีนาน
0: โอ้ยซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ตรงนี้ทำไมมันได้ไม่ได้จะบอกพอดีของพี่มีแบบอยู่ไหมครับเอาแบบพี่อ๋อครับก็ไม่ได้ไม่เชื่อมีค่าแบบหน่อยนะ
1: เ
0: อออยากพูดนะอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ดุลพินิจก็จบลงแบบนี้แล้วครับ
1: อันนี้แหละ
0: AI ปุ๊บเดียวให้มันจบไปเลยนะ
1: อันนี้แหละที่ต้องไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยนเรื่องของขนาดก็แล้วแต่ว่าต้องเรื่องพวกนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย
0: นี้ต้องพูดกันอีกมันมีหลายจุดที่จะเฉาะเข้าไปถึงได้เยอะแยะมากมายเลยนะ
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ยังเป็นกรณีศึกษาอยู่นะอาจารย์ก
0: ็
1: ให้กพ.ทางกพ.เองไปศึกษาแผนจะออกมาเป็นไง
0: ตอนขยายอายุ
1: ก็ให้กพ.
0: ก็ศึกษาอยู
1: ่อัน
0: นี้ก็เข้าศึกษาอยู่เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รัฐมนตรีที่เข้ามาตรงนี้ก็เป็นนักศึกษาทั้งนั้นแหละครับ
1: อาจารย์คิดดูข้าราชการกพ.ที่มาทำฉบับเดิมยังไม่ได้อ่านครับไม่เป็นไรครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับพรุ่งนี้พบกันครับอาจารย์ครับ
0: พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็เรื่องนี้นะครับมาไขปมเรื่องนี้กันกับไขปมคนในข่าวนะครับจำเป็นแค่ไหนโอริรีไทยรถขนาดข้าราชการไทยนะครับก็เห็นหลากหลายมุมมองเห็นประเด็นบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องมีทั้งมุมดีและก็มุมที่ต้องจะต้องควบคู่กันไปต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเดี๋ยวผมลองไล่อ่านดูแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่กำลังหาตัวช่วยในเรื่องดูแลตัวเองนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีวารุ่น KW811 ครับเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกครับยังคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำนะครับตัวหม้อนี้เคลือบกันติดล้างง่ายด้วยนะครับมาพร้อมมาตรฐานหม้ออกอและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทนะครับแล้วก็แถมยังได้ที่คลิปสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันกันชีวารุ่น KW811ครับโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord

0: วิดีโอเน็ตเวิร์กกระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับในช่วงนี้มาคุยในมุมมองของด้านจิตวิทยาและมุมมองอื่นที่น่าสนใจกันบ้าง นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พึ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
4: สวัสด
3: ี
4: ครับค
3: ุ
4: ณ
3: เ
4: จ้
3: า
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ก
3: ับ
4: ท่านผ
3: ู้
4: ฟ
3: ัง
4: ท
3: ุ
4: กท
3: ่
4: านค่ะ
3: สวัสดีครับก็เรื่องของอาชีพข้าราชการก็มีอาจารย์เสน่ห์ก็พูดมาหลายรอบเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวมีทั้งปรับเตรียมจะปรับขยายอายุราชการหรือไปมาอย่างครั้งนี้ก็จะลดขนาดและการลดขนาดข้าราชการมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับในเรื่องของทั้งมุมของประชาชนทั้งมุมของการบริหารราชการบริหารงานภาครัฐเองครับอาจารย์พึ่ง
4: เดี๋ยวต้องย้อนถามกลับไปก่อนเลยก่อนค่ะว่าสิ่งที่รัฐไทยกำลังทำเนี่ยเขากำลังจะบริหารคนเพื่ออนาคตเพราะข้าราชการมันเป็นเรื่องคนนำนโยบายและปฏิบัติเนาะหรือกำลังบริหารต้นทุนของอดีตคุณไม่กล้าบอกไหม
3: เพราะนึกออกครับเพราะว่าตัวอันนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขมาเกี่ยวข้องกันนะ
4: ใช่ไหมเพราะว่า early retire การลดคนเนี่ยมันก็เป็นหลักใหญ่ๆมันคือมันจะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้มากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายจ่ายของข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสวัสดิการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะบำนาญบำเหน็จอะไรเนี่ยมันเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่เลยในทางจิตวิทยาเนี่ยการลดขนาดองค์กรหรือว่าการดาวไซซิ่งที่อาจารย์เสนอพูดถึงนะคะ
3: ครับ
4: มันทำให้คนไปโฟกัสหรือคนหรือข้าราชการเนี่ยไปมองเป็นเรื่องของความกลัวค่ะความกลัวมันก็คือความไม่มั่นคงทางจิตใจเนาะความไม่มั่นคงในอนาคตมันจะเป็น psychological security อ่ะแต่ถ้าเราพูดเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไปโฟกัสเรื่องความสามารถทักษะหรือคุณภาพในการให้บริการประชาชนคุณโอ๊คเชื่อไหมว่าอาจารย์รับราชการมา19ปีแล้วก่อนจะลาออก
3: ครับอาจารย
4: ์เพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้เออรีออกมาแล้วลาออกนั้นตอนเรามาพูดเรื่องการลดคนเนี่ยเราจะรับรู้ได้ทันทีว่าถ้ารัฐสื่อสารแบบนี้ออกมาเนี่ยข้าราชการจะเกิดภาวะจ job security กันดีค่ะคือความ

0: มั่นคงในอาชีพเนาะมันจะทำให้เกิดพลังงานบางอย่างในจิตใจที่แบบว่าเกิดกลไกในการป้องกันตัวแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเราสื่อสารว่าเราต้องพัฒนาทักษะและยกระดับการทำงานที่อาจารย์เฉลิมพูดถึง
1: ครับ
0: มันจะเกิด growth mindset หรือเขาเรียกว่าความเชื่อว่าตนเองสามารถพัฒนาได้ขึ้นมาสันทีนะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่ากลัวการสูญเสียความมั่นคง
1: สูญเสียความมั่นคง
0: ในหน้าที่การงาน
1: ครับ
0: นะถ้าลดคนเป็นเรื่องของการบริหารต้นทุนในอดีตการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นการบริหารศักยภาพของคนมันเป็นคนเรื่องอย่างนั้นรัฐบาลจะต้องมีจุดยืนให้แน่ใจว่าคุณกำลังบริหารคนเพื่ออนาคตหรือว่าคุณกำลังบริหารต้นทุนของอดีตเพื่อที่จะลดหรือประหยัดงบประมาณ
1: ซึ่งผมพอไปลองคือมันจะคิดคือมันจะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของตัวงบประมาณก็ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองอ่ะกระทรวงคลังการคลังเองหรือไม่ก็แต่ท่านรองนายกเอนิติเองอ่ะก็พูดถึงเรื่องของการปรับเรื่องของบัตรสวัสดิการบัตรคนจนอ่ะอาจารย์เพื่อนก็เรื่องของการปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อได้ตัวเลขยอดคนที่จะต้องเป็นคนที่ได้สิทธิ์จริงๆตามที่เขาคิดไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวเลขงบประมาณนั้นแหละคือแสดงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งก็คือพยายามหาตัวเลขที่มันลงตัวกับพูดง่ายๆคือเงินที่รัฐมี
0: เพราะว่าคือเราอาจจะไม่รู้นะคะคนที่อยู่นอกระบบราชการอย่างอาจารย์เคยทำเรื่องของงบประมาณของหน่วยงานมาก่อนเราจะพบว่ารายจ่ายประจำซึ่งเป็นเรื่องของรายจ่ายของคนเนี่ยมันเป็นรายจ่ายมันเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ทีเดียวเชียวไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรทั้งหมดเนี่ยดังนั้นถ้าหากว่าคุณลดคนมันก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปด้วยแน่นอนมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วค่ะเศรษฐกิจสังคมการเมืองพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันอยู่มันพันกันอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องของงบประมาณปฏิเสธไม่ได้ค่ะ
1: มันก็ส่งผลนะบ้างแหละบ้างไม่มากน้อยตามค่างานของแต่ละที่กันไปเพราะว่ามันจะนำมาสู่คำถามนี้เลยฮะเพราะว่าบางคนน่ะข้าราชการบางคนหรือแม้แต่คนทำงานเนี่ยที่เกี่ยวกับราชการเนี่ยก็มักจะมีเสียงสะท้อนออกมาคือขนาดทุกวันนี้งานบางหน่วยงานหรือว่าบางคนเองก็ยังเรียกว่าร้นมือหากลดจำนวนคนรับผิดชอบไปเอ๊ะมันจะสักยังไงมันจะสอดคล้องกับที่อาจารย์เสน่ห์พูดต่อเลยนะคือลดขนาดได้แต่ว่าอะไรล่ะที่จะทำให้งานมันคงประสิทธิภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที
0: ่พูดตรงๆก็คือลดขนาดองค์กรมันจะส่งผลมันคือลดคนแต่ไม่ลดจำนวนงานนะคุณองค์เพราะงานบริการประชาชนยังไงมันต้องคงอยู่นะ
1: ค
0: ะในทางจิตวิทยาเนี่ยเราเรียกว่ามันจะเกิด workload imbalance คือภาวะงานไม่สมดุลอย่างเนาะคนทำงานก็จะอาจจะรู้สึกความเครียดสะสมเพราะว่าหมดไฟหรือแม้แต่ไปสู่คุณภาพการบริการที่มันลดลงด
1: ัง
0: นั้นคำถามสำคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่นะคะหรือ new public management เนี่ยเราไม่ถามว่าคนเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่เราจะเปลี่ยนคำถามแบบนี้ค่ะว่างานแบบเดิมจำเป็นต้องใช้คนเท่าเดิมหรือไม่ในขณะที่มันมี AI มันมีออโตเมชันหรือมีดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์เข้ามาเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่างานไหนควรจะปรับให้ AI มาช่วยเพื่อเขาเรียกว่าให้เกิด right size supplement คือระบบราชการที่มันถูกต้องขนาดที่มันเหมาะสมนะ
1: ค
0: ือไม่ใช่แบบตัดจนแบบจนตัดใหญ่จนคือระบบต้องไม่ใหญ่จนต้นทุนมันบางราชการไม่เยอะแต่มันต้องไม่เล็กจนไม่สามารถบริการประชาชนได้อะค่ะคุณผ
1: ู้ชมใช่เพราะว่าขนาดทุกวันนี้จำนวนยังไม่ได้ลดลงเนี่ยก็ประชาชนที่ไปขอรับบริการเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปเก่าจากนี้บางที่อ่ะบางหน่วยงานเนี่ยโอ้โหต้องรอข้ามวันข้ามเดือนก็มี
0: ต้องยอมรับบางท่านงานบางท่านทำงานหนักจริงๆนะ
1: มีจริงครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้เรื่องเล่นๆ แต่เป็นเรื่องของกระบวนการเรื่องของกลยุทธ์บางอย่างของการทำให้งานมันโฟลว์ได้อย่างไรซึ่งตรงเนี้ยเองอ่ะผมก็ยังแบบสงสัยเอ๊ะว่าทำไมเขาถึงก็รู้ทั้งรู้นะทำไมถึงยังหาวิธีการที่จะให้มัน

0: ทำแบบจริงๆอย่างไอ้ One Stop Service เราได้ยินมาโอ้โหช้านานแล้วอาจารย์เพิ่งแต่มันก็ไม่ Stop Service จริงๆอ่ะ
1: โอ้ใช่คือการปฏิรูประบบราชการที่ดีนะคะคือไม่ใช่ทำให้คนมีความรู้สึกว่ากลัวว่าเขาจะถูกปลดนะแต่เราอ่ะควรจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นไม่ออกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาชีพรับราชการเนี่ยลึกๆแล้วมันไม่ใช่แค่งานนะคุณโอ๊ค
0: คุ
1: ณผู้ชมแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของศักดิ์ศ
0: ร
1: ีคนที่คิดระบบนี้ขึ้นมาในขอนี้ยังเอ่ยถึงว่าแม็กซ์เลเบอร์เนี่ยเขาพูดถึงบล็อกเซอร์ซี่หรือระบบการบริหารองค์การขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เขาบอกระบบราชการหรือองค์การขนาดใหญ่ต้องมีคือ ten year of life คือคุณทำงานแล้วคุณจะต้องมีความมั่นคงนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องลดขนาดพลัดลดขนาดราชการเนี่ยมันก็เลยไปกระทบเรื่องของ psychology
0: คือ
1: ความม
0: ั่
1: นคงทางจิตใจอย่างเล
0: ี่
1: ยงไม่ได
0: ้ครับซึ่งแน่นอนคนรุ่นใหม่จะหันหน้าหรือหันหลังเข้าสู่ระบบนี้อาจารย์
1: นี่คืออย่างหน
0: ึ่
1: งเด
0: ี๋
1: ยวก่อนที
0: ่
1: จะไปถ
0: ึ
1: งเร
0: ื่
1: องคนร
0: ุ
1: ่นใหม่เน
0: า
1: ะอาจารย์
0: มีเวลาม
1: ัน
0: นาท
1: ี
0: คร
1: ึ่
0: ง
1: เราต้องระวังเรื่องการสูญเสียทุนทางปัญญาด้วยนะเพราะบางทีคนรุ่นเก่าๆที่มีความรู้มันจะต้องมี knowledge transfer เพราะฉะนั้นเราต้องไม่นับจำนวนคนคนรุ่นใหม่ต้องเห็นค่ะว่ามันเป็นเรื่องของการนับความสามารถของคนเราควรจะต้องกลับมาตั้งคำถามว่าในอนาคตปี20ปีเนี่ยระบบราชการต้องการคนแบบไหน
0: ครับ
1: เนาะมันเป็นเรื่องของการบริหารคนบริหารความสามารถและบริหารความรู้สึกคนด้วย
0: ครับครับหลายหลายอย่างนะก็ซึ่งก็เป็นคือต้องยอมรับว่าข้าราชการยังเป็นหน่วยกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเองก็ต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างจำนวนข้าราชการหรือปริมาณงานหรือเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนต่างๆครับเพื่องาน
1: ให้เครื่องมือที่เหมาะส
0: ม
1: ให้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วใช้คนให้เหมาะกับงานเพิ่มศักยภาพให้คนและคนรุ่นใหม่จะไม่หนีจากระบบราชการครับ
0: ครับโอเคเลยครับอาจารย์เบื้องวันนี้สัปดาห์นี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะคุณโอ๊คท่าน
0: ผู้ชมค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับอาจารย์พึ่ง
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ไขปมคนในข่าวก็เรียกว่าหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกันอีก1วันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้เสือโอ๊คชุดสนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่4นะคะมิถุนายน2569ค่ะเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสาราทองนะคะอยู่กับคุณฟังยาวๆไป1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะในวันนี้ซึ่งเช่นเคยนะคะเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงแรกของรายการ Good Morning ASEAN นะคะที่เราจะมาติดตามข่าวสารกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีค่ะวันนี้นะคะเราต่อสายไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะไปพูดคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลาสนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะและหลังจากนั้น 7:00 ตรงช่วงที่เรา

ต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุสมทไปทั่วประเทศนะคะเราก็จะกลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะซึ่งช่วงสุดท้ายช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะ7:10 นโดยประมาณวันนี้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราก็จะได้เจอกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะคะวันนี้คุณกฤตก็มาพร้อมกับหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมานะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้คุณกฤตก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากคุณฟังแล้วก็ให้ร่วมสนุกด้วยนะคะของรางวัลจะเป็นอะไรนั้นแล้วก็คำถามในการร่วมสนุกจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงของคุณกฤตค่ะและนอกจากการติดตามข่าวสารในวันนี้นะคะคุณฟังก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายหรือว่าจะชมทางไลฟ์สดของเราในช่องทางต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะหากเป็น Facebook ค่ะสามารถเข้ามาได้ที่เพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ได้เลยนะคะส่วนทาง TikTok นะคะก็จะเป็นเพจคลื่นข่าว MCOT News ค่ะส่วน LINE Official ของ MCOT ของเรานะคะก็คือ @sign แล้วก็ MCOT News นะคะและเบอร์ SMS ที่เราจะร่วมสนุกกับคุณกฤตด้วยนะคะจดไว้ก่อนได้เลยนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางเนาะในการติดตามข่าวสารในวันนี้นะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันด้วยนะคะเช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะฝนตกไหมนะคะแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็ได้มีวันหยุดเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับไปทำงานในวันนี้หรือเปล่านะคะก็เล่าสู่กันฟังได้ในวันนี้นะคะเอาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีเรื่องราวในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนำมาฝากกันนะคะในเช้านี้มาเริ่มกันที่เรื่องราวของอิหร่านนะคะและสหรัฐกันนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนอยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอมีการยิงกันไปยิงกันมาแบบนี้เนี่ยข้อตกลงนะคะในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยจะสามารถเจรจากันได้หรือเปล่านะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าต่างฝ่ายก็มีการโจมตีกันต่อถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นช่วงที่เป็นข้อตกลงการหยุดยิงอยู่นะคะแต่ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะก็ได้รับคือก็มีส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่สนามบินหลักที่เป็นถือว่าเป็นหับนะของตะวันออกกลางเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Kuwait suspends flights after Iranian strike hits airport นะคะก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องความขัดแย้งต่างๆเนี่ยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะหลังจากที่กองทัพอิหร่านนะคะได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนเข้าใส่เป้าหมายหลายจุดในกลุ่มประเทศอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะคะก็ส่งผลกระทบนะคะให้ท่าอากาศยานหรือสนามบินนะคะนานาชาติใหญ่ของภูมิภาคอย่างคูเวตเนี่ยต้องประกาศระงับเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมดโดยไม่มีกำหนดนะคะโดยทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งคูเวตนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า General Civil Aviation Authority เขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านนะคะได้พุ่งเป้าโจมตีอาคารผู้โดยสารหลังที่1นะคะ Terminal 1ของท่าอากาศยานนานาชาติคูเวตนะคะอย่างจริงจังในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นโดยพลตรีซาอุดอับดุลนาซิสอัลโอไตบีนะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของคูเวตเนี่ยเขาก็ได้มีการแถลงยืนยันว่าการโจมตีของกลุ่มโดรนส่งผลให้อาคารผู้โดยสารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินได้รับความเสียหายอย่างหนักอีกทั้งยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้เองเนี่ยมาตรการฉุกเฉินนะคะก็ถูกประกาศใช้ทันทีนะคะโดยสายการบินแห่งชาติคูเวตนะคะ Kuwait Airlines นะคะ Kuwait Airways ค่ะตลอดจนสายการบินระหว่างประเทศต่างๆอย่างเช่นสายการบินอินดิโก้ของอินเดียนะคะก็ได้มีการประกาศยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินทางเลือกอื่นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการสั่งปิดน่านฟ้าแล้วก็การระงับการบินในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่สนามบินเพิ่งที่จะกลับมาเปิดดำเนินการในระยะเริ่มต้นได้เพียง2วันเท่านั้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากเราจำได้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการบินเส้นทางตะวันออกกลางอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีการปิดตัวลงเมื่อช่วงปล

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากสงครามสหรัฐอิหร่านตอนนี้เนี่ยเห็นว่าดูจากภาพนะฮะแล้วก็ดูจากข่าวต่างๆเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นในตัวอาคารเองก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่

0: ยังไม่สามารถที่จะเดินทางแล้วก็บินผ่านเส้นทางนั้นหรือว่าหยุดตรงนั้นได้นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอยู่นะคะในเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเพราะว่าเรื่องราวความขัดแย้งตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีการพูดคุยเจรจากันแล้วมีความพยายามในการหาข้อยุติลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังคงมีความตึงเครียดอยู่ต่างฝ่ายต่างยังคงโจมตีกันและกันแล้วก็พันธมิตรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังคงส่งผลกระทบแล้วยังค่อนข้างที่จะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของการเจรจาในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผู้ฟังสวัสดีคุณลิซ่านะขออภัยนะครับมาช้านิดนึงนะฮะแต่ว่าฟังอยู่ตลอดทางนะครับก็เรื่องของการโจมตีคูเวตเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกประเด็นนึงที่อาจจะทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านนั้นนะครับสะดุดลงก็ได้นะหลังจากที่ก่อนนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้มีการโจมตีกันโดยตรงละนะแต่ว่ายังคงมีการโจมตีพันธมิตรอยู่นะก่อนหน้านี้อิสราเอลก็โจมตีเลบานอนหนักมากนะฮะทางด้านของอิหร่านเองก็หยิบมาเป็นเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องจับตาดูแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการโจมตีกันโดยตรงแล้วก็ตามทีนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับมาโก้รูบิโอนะครับระบุจะตรวจสอบคณะตัวแทนทีมชาติอิหร่านในฟุตบอลโลกจากความเชื่อมโยงกับ IRGC รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดจับตาดูตัวแทนของอิหร่านนะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นที่สหรัฐแล้วก็เม็กซิโกแคนาดานะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องกับ IRGC หรือกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามก็คือว่าเอาง่ายๆกลัวจะแฝงตัวเข้ามากลัวจะปนเข้ามานะครับซึ่งโรบิโอเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นดังกล่าวในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยจะเปิดฉากขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วนะครับเร็วมากนะฮะใกล้จะถึงละสหรัฐก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับนายโรบิโอเนี่ยก็ระบุถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีทีมใดประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางมาที่สหรัฐเพื่อเข้าร่วมแม้ว่าเขาจะกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยไม่มีปัญหากับนักกีฬาอิหร่านหรือว่าทีมงานที่สนับสนุนอิหร่านก็ตามทีแต่จะไม่ยอมให้คนกลุ่มที่เหมือนกับว่าเอาง่ายๆคือจะไม่ให้มีการแฝงตัวเข้ามาของ IRGC ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็คุมเข้มอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับอิหร่านมีกำหนดจะลงแข่งในนัดแบ่งกลุ่ม3นัดที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ซีแอตเทิลแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเขาจะใช้วิธีการเดินทางไปกลับนะคือจะไม่ให้พักอยู่ที่สหรัฐแต่ว่าจะให้เดินทางนะฮะจากเมืองที่อยู่ชายแดนอยู่ที่เม็กซิโกแต่ติดพรมแดนสหรัฐเลยแล้วก็ค่อยเข้ามาในสหรัฐครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบอลโลกนะคะที่ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะคะใครเป็นแฟนบอลนะคะก็ใกล้จะได้เชียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพูดถึงสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็การนำรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้ก็คือทรัมป์นั่นเองพอพูดถึงทรัมป์เนี่ยเรื่องของภาษีเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะก็มีข่าวอัปเดตเรื่องของภาษีนะคะที่อาจจะกระทบหลายประเทศและดินแดนรวมถึงไทยด้วยนะคะรอยเตอร์สรายงานมาว่า US proposes tariffs of 10% or 12.5% on goods from 60 economies over forced labor failures นะคะก็เป็นการประกาศจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกานะคะที่ได้มีการเสนอเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะจะเป็นในอัตรา10หรือ 12.5% นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือในนี้รวมถึงไทยด้วยนะคะหลังผลสอบสวนตามมาตรา301นะคะชี้ว่าหลายประเทศล้มเหลวในการห้ามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับนะฮะโดยสหรัฐมองว่าการปล่อยให้สินค้าดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ตลาดเนี่ยสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อแรงงานและผู้ผลิตอเมริกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานข่าวว่ามาตรการดังกล่าวนะคะเป็นความพยายามของรัฐบาลทรัมป์หรือเปล่านะในการฟื้นฟูกำแพงภาษีฉุกเฉินขึ้นมาใหม่หลังจากที่มาตรการภาษีเดิมถูกศาลฎีกาของสหรัฐตัดสินให้เป็นโมฆะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยการประกาศครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นก่อนที่มาตรการภาษีชั่วคราว 10% กำลังจะหมดอายุลงในวันที่24กรกฎาคมคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าทรัมป์มีการประกาศภาษีนะคะต่อประเทศทรัมป์ tariff เนี่ยที่โอ้โหทำหลายคนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยตกใจนะคะก็ศาลล่าสุดเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประกาศออกมาแล้วว่าไม่สามารถทำได้นะคะเหนืออำนาจของประธานาธิบดีในการสั่ง ให้ประเทศต่างๆสามารถจ่ายภาษีแบบนั้นได้หลังจากนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ได้มีการประกาศอีกมาตร

0: การหนึ่งนะคะที่เป็นมาตรการภาษีชั่วคราว 10% ต่อประเทศต่างๆลงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยโอเคสามารถที่จะบังคับได้แต่ว่ามีกำหนดว่าสามารถบังคับได้นะกี่วันกี่เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยกำลังจะหมดลงในวันที่24กรกฎาคมผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือนักวิเคราะห์เนี่ยก็เลยออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าหรือนะคะภาษีล่าสุดนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยจะเป็นมาตรการถัดไปเพื่อให้ยังคงมีภาษีอยู่หรือเปล่านะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลของทรัมป์เขาได้มีการแยกกลุ่มประเทศที่ล้มเหลวออกไปนะในเรื่องของการบังคับแรงงานนะคะเรื่องของกฎหมายบังคับแรงงานเขาแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะเพื่อเสนออัตราภาษีเพิ่มเติมนะคะกลุ่มที่1ค่ะเสนอจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% จะรวม15เขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประเทศประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศที่มีมาตรการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าแรงงานบังคับอยู่บ้างหรือข้อผูกพันที่จะบังคับใช้ผ่านข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนนะคะอย่างเช่นข้อตกลง USMCA ก็จะเป็นประเทศอย่างเช่นแคนาดาเอกวาดอร์นะคะสหภาพยุโรปนะคะอินโดนีเซียเม็กซิโกปากีสถานอาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาเอลซาวาดอร์กัวตามาลามาเลเซียไต้หวันและสหราชอาณาจักรนะคะส่วนกลุ่มที่2เสนอจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม 12.5% รวม45เขตเศรษฐกิจและประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยรวมถึงไทยด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่ล้มเหลวทั้งในการออกข้อบัญญัติสั่งห้ามและขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือรวมไทยด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างประเทศอื่นๆก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะสิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์นะคะรัสเซียแอฟริกาใต้ซาอุดิอาระเบียนะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บราซิลและเวียดนามค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาจะมีการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมนะคะให้กับสินค้าบางประเภทอย่างเช่นสินค้ากลุ่มพลังงานแร่ธาตุหายากนะคะรวมถึงโลหะบางประเภทนะคะเนื้อวัวกาแฟผักและผลไม้บางชนิดผลิตภัณฑ์ยานะคะแล้วก็สารเคมีอินทรีย์และชิ้นส่วนเครื่องบินอีกด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยสหรัฐเขาก็ยังได้เสนอกลไกสำหรับสินค้าสิ่งทอนะคะซึ่งจะอนุญาตให้นำเข้าเสื้อผ้าและสิ่งทอในปริมาณที่กำหนดจากบางประเทศเข้าสู่สหรัฐได้ในอัตราภาษีมาตรา301ที่ต่ำกว่าปกตินะคะเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะประเทศต่างๆที่บอกไปเนี่ยรวมถึงไทยด้วยก็ต้องจับตามองในประเด็นเรื่องของภาษีตรงนี้นะคะเพราะว่าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อไปในเรื่องของการค้ากับสหรัฐค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องจับตาดูกันอยู่นะก็ยังไม่ได้ซาไปนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวอื่นขึ้นมากลบก็ตามทีทีนี้ยังอยู่กันที่สหรัฐกับอิหร่านสักนิดนึงนะครับหลังจากเจรจากันมาหลายรอบตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเจรจากันอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนจับตาดูกันว่านะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการพูดคุยแล้วก็บรรลุข้อตกลงกันได้หรือเปล่าซึ่งมีข้อคิดเห็นที่ต่างกันระหว่างสหรัฐกับฝั่งของอิหร่านนะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับว่า Iran Foreign Minister says no tangible progress in talks but Trump says deal close นะต้องมีใครพูดไม่จริงนะฮะเพราะว่าผู้ไม่เหมือนกันนะทั้งฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับอับบาสอารัชชีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการเจรจาเนี่ย no tangible progress นะไม่มีความคืบหน้าที่จับต้องได้นะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเดี๋ยวจะคือ deal close ละนะครับคุยกันเรียบร้อยละปิดดีลได้ละจะมีผลที่จับต้องได้เนี่ยออกมาในช่วงวีคเอนด์นี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับบอกว่า talks could yield a result over the weekend อ่ะต้องมาดูกันว่าใครพูดจริงไม่จริงนะแต่ว่าฝั่งของมาร์โก้รูบิโอครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะบอกว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยอาจตกลงเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขานะแล้วก็บอกด้วยว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องนิวเคลียร์นี่แหละนะที่จะเป็นจุดที่ชี้ว่าจะคุยกันต่อได้หรือไม่ได้นะฮะโดยนายมาร์โก้รูบิโอเนี่ยก็กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาเมื่อวันอังคารนะก็บอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งยังคงเป็นเงื่อนไขอันดับที่1แล้วก็กล่าวว่าการทำให้แน่ใจว่าเรือสามารถผ่านแล่นเข้าไปได้อย่างปลอดภัยเนี่ยเป็นเสรีภาพพื้นฐานนะฮะที่จะทำให้เกิดการพูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะฮะว่าอิหร่านเองจะต้องผ่อนปรนตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของ

0: นิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องดูด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของความตึงเครียดระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชะงักงันที่ทำให้การพูดคุยเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะแล้วมีหนำซ้ำอันนี้เนี่ยยังจะมีเรื่องของที่อิหร่านไปโจมตีพันธมิตรอย่างบาเรนแล้วก็คูเวตอีกนะฮะก็อาจจะทำให้การเจรจาในสุดสัปดาห์นี้นะครับมันอาจจะมีความพลิกผันเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะฮะทางฝั่งของอิหร่านว่าอย่างไรกันบ้างสำนักข่าวฟาสของอิหร่านนะก็ระบุว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนั้นหยุดชะงักไปอย่างน้อยก็หลายวันมาแล้วนะครับแล้วก็การที่ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวจอมปลอมคือทางอิหร่านยืนยันว่าไม่มี tangible progress ค่ะไม่มีความคืบหน้าที่จับต้องได้ครับ
1: นะคะก็ไม่แน่ใจว่าใครกำลังพูดความจริงอยู่
0: เข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่า
1: การเจรจาในครั้งนี้นะคะแต่ดูเหมือนกับว่ามีหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะที่ทรัมป์เขาก็พูดออกมาว่าใกล้จะมาสามารถบรรลุข้อตกลงได้แต่ก็นะก็ต้องติดตามดูต่อไปคือทั่วโลกก็อยากให้เป็นแบบนั้นแหละนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องของประเด็นการเจรจาตอนนี้จริงๆแล้วคืบหน้าไปถึงไหนนะคะอ่ะก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะแต่มาดูในภาคธุรกิจกันบ้างนะคะเรื่องของ SpaceX ของ Elon Musk นะคะก็ตอนนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับนักลงทุนเลยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็หุ้นต่างๆเพราะว่า SpaceX เนี่ยค่ะของ Elon Musk กำลังจะมีแผนการเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่า IPO นะ IPO เนี่ยย่อมาจาก Initial Public Offering นะคะซึ่งแต่คือมันไม่ได้แปลกตรงที่ว่าเขาจะเข้าสู่ตลาดแล้วก็มี IPO แบบใหม่ให้นะแต่ว่าคือที่แปลกข่าวนี้ออกมาแล้วเป็นข่าวที่ฮือฮาเนี่ยคือนอกจากว่าเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าเป็น IPO ที่ไม่ซ้ำใครนะคะไม่ค่อยจะเหมือน IPO อื่นๆด้วยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยตั้งเป้าที่จะกำหนดราคาหุ้นไว้คงที่ที่$135ต่อหุ้นนะคะซึ่งก็จะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถระดมทุนได้สูงถึง 75,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ผลักดันให้มูลค่ารวมของบริษัทพุ่งสูงถึงประมาณ64ล้านล้านบาทนะคะการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการทำลายธรรมเนียมปฏิบัติของการทำ IPO นะคะอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะจะต้องกำหนดช่วงราคาหรือว่า range price นะคะเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อประเมินความต้องการของนักลงทุนแล้วก็ปรับราคาในขั้นตอนการจองซื้อหุ้นหากมีความต้องการสูงราคาสุดท้ายก็จะถูกปรับให้ขึ้นไปอยู่ที่เพดานบนสุดหรือสูงกว่านั้นแต่ว่า SpaceX เนี่ยกลับเลือกที่จะเคาะราคาเดียวแบบปลายตัวก่อนที่จะเริ่มเดินสายนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าวิธีการของ Elon Musk เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณแบบTake it or leave it คือจะซื้อไม่ซื้อ
0: ก็ไม่ต้องซื
1: ้อแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความมั่นใจในอำนาจต่อรองและการที่มีกลุ่มผู้ติดตามแล้วก็คนที่พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นนะคะทั้งนี้เนี่ยตามแผนการที่วางไว้นะคะ SpaceX เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นในจำนวน 555.6 ล้านหุ้นนะคะแล้วก็มีกำหนดการที่จะเริ่มเปิดฉากเดินสายนำเสนอข้อมูลในวันนี้นะคะโดยตั้งเป้าที่จะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์SPCX นะคะในวันที่12มิถุนายนนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะเม็ดเงินระดมทุน 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้จะกลายเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะทำลายสถิติเดิมของบริษัทที่ชื่อว่า Saudi Aramco นะคะที่ทำเอาไว้ได้ในปี2019ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งนะคะคือโครงสร้างการขายหุ้นในครั้งนี้นะคะจะเป็นการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยจะวิ่งตรงเข้าสู่บริษัทเพื่อใช้ในการขยายกิจการโดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขายหุ้นของตนเองออกมานะคะแล้วก็ตัวอีลอนมัสก์เองเนี่ยก็ถูกกำหนดให้ต้องถือหุ้นของเขาต่อไปอีกอย่างน้อย366วันหลังจากทำการทำ IPO นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนอกจากนี้เองเนี่ยบิ๊กโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเอาใจนักลงทุนรายย่อยเป็นพิเศษเลยนะคะโดยคาดว่าจะมีการจัดสรรสัดส่วนหุ้น

0: ที่ให้สูงถึง 30%ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับหุ้น IPO ขนาดใหญ่นะคะ
1: ค
0: แต่ว่านอกจาก SpaceX เองแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าบริษัทใหญ่ๆอื่นๆอย่าง OpenAI Anthropic เองก็มีข่าวว่าจะมีการเสนอขาย IPO เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถือเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะต
1: ้
0: องจับข่าวนี้มาจาก Reuters ค่ะ SpaceX plans to set IPO price at $135 per share targeting record $75 billion raise
1: จะซื้อไหมครับคุณผู้ฟังฟังอยู่สนใจจะซื้อไหม
0: ได้กี่หุ้นคะซื้อได้กี่หุ้น
1: นะคงจะแบบว่าราคากระฉูดเลยนะฮะผมมาที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากันบ้างนะครับหลังจากที่คุณมาเนตนะครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลไทยและเลขาธิการสหประชาชาตินะเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นะครับในประเด็นพื้นที่ซับซ้อนนะระหว่าง2ประเทศตามที่เราเนี่ยได้มีการยกเลิก MOU 2514ไปเนี่ยนะครับทั้งฝั่งของไทยเองก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับจาก China News Asia ของสิงคโปร์ครับ Thailand ready for UN mediation on maritime dispute withCambodia นะครับทางคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับซึ่งเราเองก็กำลังดำเนินการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ OECD ด้วยเนี่ยนะครับก็ระบุว่าการดำเนินการของกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งข้อมูลและข้อกล่าวหาบางส่วนที่ถูกนำเสนอเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยคุณเสียศักดิ์เนี่ยก็อธิบายว่าสาเหตุสำคัญที่ไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 2544เนี่ยเนื่องจากกลไกเดิมเนี่ยไม่สามารถสร้างความคืบหน้าในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องมีการเปิดโอกาสให้มีการเจรจากันใหม่เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันภายใต้กรอบของ UNCLOS นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกัมพูชาเนี่ยกลับไปตีความว่าการยกเลิกดังกล่าวเนี่ยเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงพันธกรณีที่ไทยยืนยันว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับนอกจากนี้คุณเสียศักดิ์เนี่ยก็ระบุว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับตาม UNCLOS เนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานด้วยแล้วก็ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย2ประเทศเนี่ยจะไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนหรือเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันได้เลยส่งผลให้การแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะมีความยืดเยื้อแล้วก็ยิ่งมีความซับซ้อนใช้เวลานานนอกจากนี้นะครับไทยเนี่ยยังเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยคุณเสียศักดิ์เนี่ยจะใช้โอกาสระหว่างเดินทางในฝรั่งเศสหารือกับที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของไทยเพื่อกำหนดแนวทางรับมือหากกัมพูชาเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับอย่างเป็นทางการแล้วก็มองว่าการเลือกใช้แนวทางดังกล่าวของกัมพูชานั้นเป็นการลดโอกาสของการหารือในประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็สะท้อนถึงความยากลำบากในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีของ2ประเทศในระยะต่อไปนะครับในส่วนของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับซึ่งเกิดเหตุเผชิญหน้ากันนะฮะระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายบริเวณแนวลวดหนามที่ช่องบกนะครับอุบลราชธานีนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยก็ยืนยันว่าภาพรวมเนี่ยยังคงเป็นปกติแล้วก็เชื่อมั่นว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้อย่างที่คุณเสียศักดิ์บอกไปว่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็จะใช้โอกาสเนี้ยนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่นายกรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการพบปะกับเอ็มมานูเอลมาครงนะผู้นำของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยสื่อก็จะมองว่าภาพที่ออกมานะค่อนข้างชื่นมืด นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะฝรั่งเศสเนี่ยจะให้ข้อมูลที่เป็นคุณกับทางกัมพูชาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่ผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยได้พูดกับผู้นำของไทยเนี่ยก็บอกว่าเอาง่ายๆก็คือว่ายินดีจะให้ข้อมูลทุกอย่างนะฮะถ้าจะมีการเอาไปใช้อย่างที่คุณเสียศักดิ์บอกว่าจะไปใช้เรื่องทางกฎหมายเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับฝรั่งเศสยินดีที่จะให้ไทยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะต้องจับตาดูว่าท่าทีของกัมพูชาที่รุกเร็วรุกก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนะกับอันคลอสครับ
0: นะคะก็เป็นประเด็นที่ฝั่งไทยเองก็จับตามอง

0: นะคะอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาอีกด้วยนะคะขยับจากกัมพูชาค่ะไปกันที่ข่าวที่ตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสหราชอาณาจักรนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั่วอังกฤษเลยนะคะทั่วยูเคเลยทีเดียวสำหรับคดีการเสียชีวิตของเฮนรี่โนวัคค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย18ปีนะคะที่ถูกแทงเสียชีวิตโดยนายวิครัมดิกว่านะคะอายุ23ปีเหตุเกิดจริงๆอ่ะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่ากลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ศาลตัดสินจำคุกดีกว่าตลอดชีวิตแล้วก็มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องติดตัวตำรวจนะคะที่แสดงให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะโนวัคเนี่ยซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะนอนอยู่บนพื้นแล้วเขาเนี่ยพยายามที่จะบอกตำรวจซ้ำๆว่าผมถูกแทงนะผมหายใจไม่ออกนะคะรวมไปกว่า9ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลับเข้ามารวบข้อมือและดึงตัวให้ลุกขึ้นมานั่งเพื่อใส่กุญแจมือนะคะโดยมีคำพูดจากเจ้าหน้าที่ปรากฏอยู่ในคลิปว่า you've been stabbed whereabouts don't think you have me คือนายถูกแทงหรอตรงไหนล่ะฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะก่อนที่จะแจ้งข้อหาโนวัคว่าถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายขณะที่เขาเนี่ยกำลังหมดสติไป
1: คือสลับกันคือแทนที่จะไปจับคนร้ายกลับมาจับคนที่ถูกแทงถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะสาเหตุที่ตำรวจเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ผู้ตายแทนที่จะเป็นคนที่ทำการฆ่าเนี่ยเนื่องจากว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยวิกรัมดีกว่านะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งเป็นชาวซิกนะคะได้โกหกตำรวจว่าตนเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายโดยมีการเหยียดเชื้อชาติไปนะคะซึ่งโนวักเนี่ยเป็นคนผิวขาวแต่เจ้าที่ในขณะนั้นเนี่ยดูจะปักใจเชื่อคำพูดของดีกว่าในทันทีนะคะเพราะเป็นชาวซิกอย่างไรก็ตามเนี่ยศาลก็ระบุชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างเรื่องการเหยียดผิวของดีกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่โกหกทั้งสิ้นเลยนะคะผลจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงในเมืองเซาแธมป์ตันนะคะมีผู้ชุมนุมหลายร้อยคนออกมาปะทะกับตำรวจนะคะแล้วก็มีการคว้างปาอิฐแล้วก็ถังขยะใส่เจ้าหน้าที่นะคะจนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหราชอาณาจักรเนี่ยต้องออกมาประณามการฉวยโอกาสใช้ความตายของโนวัคเนี่ยมาสร้างความแตกแยกนะคะส่วนครอบครัวของโนวัคเองก็ออกแถลงการระบุว่าการกระทำของเขาเนี่ยของตำรวจต่อลูกชายเนี่ยถือว่าไร้มนุษยธรรมแต่คุณพ่อเนี่ยพูดอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเขาความว่าไม่อยากให้ความตายของลูกชายเขาเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือศาสนาเพราะคดีนี้คือคดีฆาตกรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนาซิกนะคะปัจจุบันนะคะสำนักงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจอยู่นะคะเขากำลังเร่งสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยลาออกไปแล้วแต่ยังมีอีก3รายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะขณะที่อัยการสูงสุดก็กำลังพิจารณาบทลงโทษให้ดีกว่าอีกทีหนึ่งนะคะว่าเบาเกินไปหรือเปล่าครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นแรงกดดันสำหรับตำรวจในขณะนี้ค่ะรอยเตอร์รายงานมาว่า UK police under pressure after dying student was handcuffed
1: อันนี้เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรใน UK เนี่ยนะครับเป็นประเด็นใหญ่เลยเห็นสื่อหลายสื่อเล่นกับเรื่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคุณลิซ่าแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนกันต่อนะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
0: แล้วก็ลิซ่าอาริสาสิทธิวงศ์นะคะ
1: ตอนนี้คุณเบอร์นี่มากิลาชผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์พร้อมแล้วนะครับ
3: Good morning
0: world Good morning Bernie
1: Good morning Bernie
4: Good morning ASEAN Bernie here from Manila
1: Okay so how's the weather in Manila
4: It's been raining for the past few days, and hopefully this will continue. And there are already some flooding in Manila, reminding us of the flood control scandal, the corruption flood control project.
0: The ghost projects, right?
4: Projects in Manila. Today is a little bit gloomy. You know, I don't know if this is going to rain, but we still need more rains.
1: Okay. Okay. So let's talk about investments in frontier technologies.

0: The incentives will depend on what kind of projects you will get. Will depend on what kind of projects you will going you are going to invest in the Philippines. So we have a law that will grant the incentives, but the tiering, tier one, tier two, tier three, these are just kind of classification of your investments. But they will get the same investments that are being proposed under a particular law, which is the Create More. So tier one is just about agriculture, tier two about technology and okay.
1: Yeah, so it's more like grouping.
0: Yeah, it's like a clustering of investment.
1: Okay. And one more thing. When we talk about like big budget like this, and it's seem to be a lot of budget, a lot of investment. Is there anyone or is there any part of this statement talking about transparency and corruption?
0: No, because this kind of incentives that will be granted to investors, these are for private investors.
1: I see.
0: This is not mostly government projects. These are for private investments. So if you come, if you invest in the Philippines and you invest in this kind of industries, you will most probably get this kind of incentives. And they're very good incentives. They're very nice tax. You will not be paying taxes for how many years.
1: I see. That's why it's related to BOI, to Board of Investments.
0: Yeah, okay. Because the Board of Investments is the one granting, spearheading the SIPP.
1: I see. Okay. Yeah, lovely. Thank you so much for your news and updates this morning.
0: Yeah, thank you so much, guys. Good morning.
1: Have a nice day.
0: Have a nice day.
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารกันต่อแล้วก็จะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตด้วยครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
3: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอาจารย์เจค่ะสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
1: ครับจะเป็นเรื่องของทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมานะว่าจะเป็นอย่างไรกันมาดูข่าวสารกันต่อ
3: International arrivals to Vietnam reach record high in first 5 months นะคะก็พูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนประเทศเวียดนามในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะทุบสถิติใหม่ของช่วงเวลาเดียวกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องนะคะของเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะคะจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะพบว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวียดนามนะคะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ 10.6 ล้านคนค่ะคิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวนะคะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามมากถึง 1.78 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นเป็นช่วงเมษายนนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าคงรักษามาตรฐานการเติบโตในระดับสูงเอาไว้ได้อยู่นะคะปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามนะคะทะยานสู่จุดสูงสุดนี้นะคะก็มาจากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะแล้วก็การเมืองที่ยังคงมีความมั่นคงสูงนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายด้านวีซ่า ที่มีความผ่อนปรนแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะรวมไปถึงการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดแล้วก็มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ

0: กลุ่มนักเดินทางนะคะที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกนะคะถ้าหากเจาะลึกไปที่ช่องทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเนี่ยที่เข้ามายังเวียดนามก็จะพบว่าการเดินทางทางอากาศเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสายการบินต่างๆเข้ามาสูงถึง 8.7 ล้านคนคิดเป็น 182.3 นะคะของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะเติบโต 111 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะขณะที่รองลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเดินทางทางบกนะคะและชายแดนนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำผ่านเรือสำราญแล้วก็เรือท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็เป็น3อันดับแรกเลยนะคะเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของตลาดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะตลาดเอเชียก็ยังคงเป็นตลาดที่มาเดินทางเข้าสู่เวียดนามมากที่สุดสร้างรายได้ให้กับเวียดนามได้เยอะที่สุดนะคะก็จะนำด้วยตลาดอย่างจีนญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียแล้วก็คนไทยนะคะที่ไปเที่ยวเวียดนามขณะเดียวกันค่ะตลาดจากทวีปอเมริกาก็มีการขยายตัวที่น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะแต่กลุ่มที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะนำโดยรัสเซียนะที่มียอดนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะควบคู่กับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นหลากหลายประเทศที่สนใจไปเวียดนามในขณะนี้นะคะจริงๆลิซ่าเองเนี่ยเพิ่งที่จะไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเลยเห็นได้เลยว่าไปเมืองยาจางที่เป็นเมืองทะเลของเขารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าต่างชาติเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่เยอะมากๆและคนรัสเซียก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีเรื่องของการท่องเที่ยวในปีนี้จนทุบสถิติได้เลยค่ะ
1: ครับนะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาครับ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับนะฮะวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาครับ
4: ครับผมก็จากนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมานะครับประกาศออกมาเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คือรัฐบาลเองก็อยากให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันนะฮะสงครามอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยทำใหปั่นป่วนไปทั้งโลกนะครับเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับ
1: ไม่รอดนะฮะครับ
4: รัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับไม่ทันสมัยมากนะทันเทรนด์ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่าเรื่องของการพลังงานสะอาดของเมียนมาเนี่ยที่บอกว่าให้ส่งเสริมให้ทางประชาชนเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย อาจจะไม่เป็นการตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลที่ให้คนกินชั่วคราวนะครับก็คือสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละก็เพราะว่าเมียนมาเองก็อย่างที่ทราบนะครับว่าข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าการจำกัดทางในการซื้อนะครับก็คงจะซื้อสินค้าได้ในลักษณะคือเอาของถูกเข้าว่าก่อนเพราะว่าสินค้าราคาถูกมันคงไม่มีของถูกและดีนะครับหรือว่าถูกแล้วก็ใช้ได้อย่างยืนยาวนี่มันคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปของเมียนมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณภาพที่ไม่แพงนักเพราะว่าแล้วอายุการใช้งานก็คงไม่เกิน3ปี5ปีอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นะในระยะยาวได้นะครับแล้วก็การที่เราจะทำโซลาร์เซลล์รูฟท็อปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์ว่ากลางวันเท่านั้นกลางคืนก็คงจะต้องมีแบตเตอรี่มาเก็บพลังงานไว้ซ
1: ึ่
4: งตรงนี้แบตเตอรี่เนี่ยค่าแบตเตอรี่มันแพงมากนะครับแล้วถ้าสมมติว่า

0: ไม่มีแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศจริงๆเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็คงจะต้องสูญเสียเงินในการที่จะซื้อแบตเตอรี่ประชาชนก็คงจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้แต่ถ้ามองตามหลักแล้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นแหล่งที่มีพลังงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในพลังงานถ่านหินพลังงานของไฮโดรพาวเวอร์หรือว่าเขื่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยเมียนมาเนี่ยก็มีอยู่ก็มีใช้อยู่แต่ถ่านหินของเมียนมานี่เยอะมากอาจารย์เจต
1: ครับ
0: อย่างที่ผมไม่เคยไปเห็นมาที่ลัสกายนะครับทางเหนือหน่อยของลัสกายใกล้ๆกับรัฐกระชินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีหน้าดินเลยนะครับหน้าดินเลยผมไปเก็บถ่านหินหน้าดินมาแล้วก็เอามาแล้วให้เพื่อนที่เป็นวิศวกรทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งพี่สงัดนี่แกก็จบจากทางจากจุฬามาเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้พลังงานต่อแคลอรี่เนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ400กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับก็ซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าขุดลึกลงไปยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งจะพลังงานก็ยิ่งสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นพี่แกก็เชื่อว่าน่าสนใจแต่ว่าพอเพื่อนๆที่ผมพาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องสำคัญก็คือการขนถ่านหินจากทางสกายลงมาเนี่ยไอตัวโลจิสติกเนี่ยยังเป็นข้อจำกัดอยู่เพราะงั้นเนี่ยทำก็น่าจะไม่คุ้มนะครับก็นั่นคือแต่ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยส่งเสริมให้ใช้ถ่านหินเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตพลังงานโดยใช้เครื่องปั่นไฟแบบหรือว่าเจเนเรเตอร์แบบขนาดกลางนะครับที่ไม่ใหญ่มากไม่ถึง100เมกะวัตต์เนี่ยก็คงจะน่าจะเป็นผลดีเพราะไม่ต้องเชื่อมต่อจากสายไฟแรงสูงที่เมียนมาเองเนี่ยไม่มีเสาแบบไฟฟ้าแรงสูงที่เหมือนบ้านเราที่ใหญ่มากแล้วก็สายไฟมองแต่ไกลก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็คงไม่มีให้เห็นมากนักนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยแม้จะเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราไปดูที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับตองตะโกงหรือว่าเชตะโกงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต้นไปเสาไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ต้นเดียวโดดๆนะครับไม่เหมือนของตั้งเหมือนเป็นทาวเวอร์อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอการที่จะมันจะก็ถ้าสมมติว่าแรงดันของไฟฟ้าสูงมากๆเนี่ยก็รับไม่ได้อาจจะมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นข้อจำกัดของเมียนมาเพราะงั้นการทำpower plant ที่เป็นขนาดกลางหรือว่า medium เนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง100กิโลวัตต์เนี่ยแล้วก็กระจายไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงไม่เกิน550กิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังทำได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สกายอย่างเดียวถ่านหินเนี่ยในรัฐฉานก็มีในรัฐกะเหรี่ยงก็มีที่ยังไม่ได้เปิดหน้าเหมืองเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพลังงานจากไฮโดรพาวเวอร์ครับเมียนมาเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆแล้วก็ฟ้าประทานจริงๆเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำของเขาเนี่ยเขาอย่างเช่นแม่น้ำสารวินเนี่ยนะครับแม่น้ำสารวินที่ไหลมาจากทางรัฐฉานเนี่ยผ่านมาลัดกะหยาลัดกะเหลี่ยงแล้วก็ลงไปที่ลัดมอนแล้วออกทะเลที่ลัดมอนที่มอละแมงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมีแม่น้ำสายย่อยสายเล็กเนี่ยเยอะมากนะครับมีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่น้ำบาลูชองเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แปลกนะครับต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าวิ่งผ่านลงมาปุ๊บแล้วก็เจอน้ำตกเนี่ยสูงมากอาจารย์เจตประมาณ500กว่าเมตรนะครับซึ่งสูงมากๆทีเดียวน้ำเนี่ยเราเรียกกันว่าแองกลาของเอเชียก็ว่าได้เพราะว่านั่นคือโอ้โหสูงมากๆแล้วก็ไหลลงมานะครับสวยงามทีเดียวตรงนั้นเนี่ยเขาก็มาทำไฮโดรพาวเวอร์แพลนท์ที่นั่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมายังทางย่างกุ้งก็ได้ใช้กันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมันดาเลแล้วก็ที่เนบิดอก็ยังใช้จากน้ำจากเขื่อนตรงปิระลูปิตาเนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนลูปิตาก็คือเขื่อนตรงนั้นน้ำตกตรงนั้นเรียกน้ำตกลูปิตาซึ่งใหญ่และสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์

0: ประเทศเมียนมาก็ว่าได้แต่เสียดายตรงนั้นเนี่ยสู้รบกันอยู่นะครับแล้วก็มีการทําให้การส่งกระแสไฟฟ้ายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นในอดีตก็คือใช้พลังงานจากตรงนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นผมว่าธรรมชาติสร้างมาให้นะพระเจ้าส่งมาให้เขาจริงๆนะครับส่วนผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูอีกแห่งหนึ่งก็คือที่คอนพระเพลงอาจารย์เจตเคยไปไหมครับ
1: ยังไม่เคยไปเลยครับ
0: มหานาทีสีท่านดอนนะครับอันนั้นสวยมากเช่นกันแต่ว่ามันเป็นปลายทางก็คืออยู่ที่ลาวเนี่ยครับอยู่ที่ปัสเซลงไปเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยที่คอนพระเพลงเนี่ยก็เขาเรียกว่าด่างตาดคอนพระเพลงคำว่าตาดเนี่ยในภาษาลาวก็คือเรียกว่าน้ำตกนะครับส่วนคอนเนี่ยแปลว่าไอ้พวกแก่งหินต่างๆที่อยู่ตามในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะเรียกคอนพระเพลงก็คือตาดคอนพระเพลงก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกจากแก่งหินนะครับแต่ว่ามันก็มันไม่สูงมันเตี้ยๆนะครับแล้วก็น้ำตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่สร้างพลังงานด้วยเช่นกันเพราะว่าเขามีไอ้แผนของการสร้างนะครับพลังงานหรือว่าไฟฟ้าจากตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางภาษาทางการเขาเรียกว่า run off the river นะครับตรงนั้นว่ามันใช้พลังงานที่น้ำจากมหาสารเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ภูสะโฮงนะภูสะโฮงก็คือภูก็รูนั่นแหละครับนะครับหรือว่าช่องนะครับเขาก็จะทำเป็นช่องไว้แล้วก็กันน้ำให้มันไหลเข้าสู่ช่องตรงนั้นที่ฮูสะโฮงเนี่ย เขาก็เอาเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าทำสร้างกระแสไฟฟ้านะครับที่ฮูสะโฮงเนี่ยก็ปั่นเป็นไฟฟ้าออกมาซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆกับทางส่วนของที่ผมเล่าให้ฟังก็คือที่ลูปิต้านะครับแต่ว่าลูปิต้าเนี่ยใช้น้ำจากข้างบนคือจากที่สูงเนี่ยไหลลงมาซึ่งเขาเรียกว่าถ้าผมถามพี่สกัดนะครับไปแกก็บอกว่าอันนั้นน่ะในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าไฮเฮดนะครับหรือว่าไหลมาจากหัวที่สูงนะไหลตกลงมาซึ่งถ้าหากว่า100เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะถึง1,000เมตรเนี่ยตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าไฮเฮดพาวเวอร์นะครับหรือว่าไฮเฮดไฮโดรพาวเวอร์ถ้าแบบลักษณะของที่ฮูสะโฮงเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่า low heat power หรือว่าบางคนก็เรียกว่า low flow นะครับหรือว่า low flow power plant นะครับซึ่งตรงนั้นลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันนะครับผมต้องมองว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่คอนพระเพลงหรือว่าที่มหานาทีศรีทันดอนเนี่ยเขายังไม่ทำให้ทัศนียภาพหรือว่า environment ตรงนั้นเสียนะครับเราก็ยังเห็นความสวยงามของแก่งต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็น้ำนี่กว้างมากนะครับแม่น้ำโขงในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับถ้าไปเนี่ยผมก็เสนอว่าให้ไปในช่วงของน้ำลงนะครับอย่าไปเอาแบบน้ำขึ้นสูงๆน้ำขึ้นสูงๆเราจะมองไม่เห็นแก่งเลยนะครับแต่ว่าน้ำก็จะกระแสไหลมาแรงพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าไปในช่วงของน้ำลดเนี่ยหรือว่าในหน้าแรงเนี่ยน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นแก่งนะเกาะแก่งเต็มแม่น้ำไปหมดสวยงามมากนะครับนั่นก็เป็นความสวยงามคนละแบบกับทางฝั่งของลูปิต้าหรือแม่น้ำบาลูชองนะครับตรงนั้นเนี่ยแม่น้ำบาลูชองกับแม่น้ำเปานะครับคนทางแถบแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าแม่น้ำปอนนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นคนไทยหรือว่าไทใหญ
1: ่ไ
0: ทไทใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำเปานะเขาเรียกน้ำเปานะน้ำเปาตรงนั้นเนี่ยก็จะมาไหลรวมกันแล้วก็เป็นแม่น้ำสารวินซึ่งก็ส่งให้แม่น้ำสารวินเนี่ยใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นก็อยู่ในช่วงของการสร้างแผนตรงนั้นอยู่พอดีนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ไปสร้างเขื่อนหรือว่าไปสร้างสิ่งกั้นแม่น้ำหรือว่าทำให้ต้นน้ำกับปลายน้ำเนี่ยมันสูญเสียกลับเป็นธรรมชาติไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาอาศัยทั้งสองประเทศเนี่ยก็อาศัยแม่น้ำที่ให้มาจากธรรมชาติเนี่ยมาสูมพลังงานสะอาดนี่กลับมาดู

0: ที่พลังงานสะอาดของทางโซนของเมียนมาอีกนิดนึงก็คือเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้มีรถ EV เยอะขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ภาคหลังๆเนี่ยเข้าไปในเมียนมาก็จะเราก็จะเห็นรถ EV เกิดขึ้นพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่ารถ EV ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีสเตชันหรือว่าปั๊มสำหรับใช้ชาร์จนะครับไฟฟ้าเพราะว่าการใช้ชาร์จไฟฟ้าแบบไอ้โลสปีดเนี่ยโอ้โหจากเจ็ดผมมีรถ EV อยู่คันหนึ่งผม
1: นานมากเลยใช่ไหม
0: ครับนานมากครับ8ชั่วโมงนี่กว่าจะเต็มนะครับซึ่งถ้าเป็นไฮสปีดหรือว่าไปตามปั๊มต่างๆเนี่ยมันแค่45นาทีก็จบแล้วที่เมียนมานี่ไม่มีแบบบ้านเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยการชาร์จเนี่ยเขายังใช้ชาร์จจากที่บ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่เพราะงั้นเนี่ยการส่งเสริมหรือว่าการกำหนดนโยบาย100วันของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่ายังมีข้อจำกัดอีกเยอะที่ก็ไม่ง่ายนะการที่จะประสบความ
1: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพลังงานที่ทางสะอาดของเมียนมาครับเฉลยครับ
0: ครับผมเฉลยครับก็คือแม่น้ำบาลูซองหรือว่าที่เขื่อนลูปิต้าเนี่ยอยู่ที่รัฐกะยานะครับน
1: ั
0: ่นก็คือเป็นผลงานจากยุคของอังกฤษเข้ามาโคโลนายหรือว่าเข้าไปครอบคุมนะครับควบคุมประเทศเมียนมาในยุคนั้นเขาก็สร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งอังกฤษเขามีการทำเรื่องของตัวไฮเฮดนี่มานานแล้วนะครับก
1: ็
0: เลยก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมียนมาในการเลือก
1: ครับนะก็เฉลย
2: คำตอบต้องนะคะ
1: ครับ
0: คือ A คือคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับคุณลิซ่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่4มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลในกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคือคุณจักรพันธ์จริงๆวันนี้ก็มีหลายข่าวนะที่ต้องติดตามนะคะธรรมดาเราจะเริ่มข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องอะไรที่มีความชื่นบานก่อนเนาะแล้วก็เป็นข่าวเรื่องการบ้านการเมืองหรือข่าวที่มันร้อนแรงที่มีความสำคัญเป็นพิเศษเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เราขอย้อนกลับไปที่ข่าวต่างประเทศกันอีกสักครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกากรณีที่เราในโลกใบนี้ต้องติดอยู่ในวังวนเรื่องของ

0: งานแล้วก็การสู้รบของมหาอำนาจหลายๆประเทศซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อดิฉันคิดว่าทุกประเทศในโลกใบนี้เลยนะไม่ว่าจะมากจะน้อยหรือว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามวันนี้เนี่ยนะคะมีข่าวเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีมติ215-208ให้ถอนทหารออกจากอิหร่านให้ยุติสงครามโอ้โลกแซ่ซองสารเสริญ
1: ครับ
0: คือติดตามข่าวทางรอยเตอร์วันที่3มิถุนายนนะคะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ215-208เสียงเห็นชอบไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านตอบอีกต่อไปอันนี้นี่ทั่วโลกรอคำนี้อยู่และจะต้องถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะลงมติประกาศสงครามหรือใช้กำลังทางทหารยตินี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรีพับลิกัน4รายที่ลงคะแนนข้ามไปสนับสนุนยติอำนาจสงครามก็คือทอมบาเลตจากรัฐมิชิแกนวอร์เรนเดวิสสันจากโอไฮโอไบรอันฟิสแพทริกจากเพนซิลเวเนียแล้วก็โทมัสแมสซี่จากท่านนี้จากเคนทักกี้นะในขณะที่ไม่มีพรรคเดโมแครตสมาชิกคนไหนที่ไปลงคะแนนคัดค้านเลยแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร7คนไม่ได้เข้าร่วมในการลงมติในครั้งนี้นะคะคือฝ่ายที่สนับสนุนอย่างกรณีของแกรกอรี่มิกเขาบอกว่ามีการเขาก็ให้ถ้อยแถลงนะคะว่าการผ่านยติวันนี้ถือเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสมาชิกของพรรคนั้นจำนวนมากต้องรับฟังแล้วก็กำลังรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ของตนเนื่องจากในช่วงปีมาเนี่ยในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ามีการออกมาประท้วงกันอย่างมากมายนะคะในหลายๆรัฐหลายๆเรื่องด้วยนะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ดำเนินการตามนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานคนที่อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศการทำมาหากินปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อซึ่งก็เรียกว่ามีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ว่าใช้วิธีเหมือนผ่าตัดที่ว่ารุนแรงแล้วก็ขึ้นภาษีการค้ารวมทั้งการไปทำสงครามนอกบ้านแล้วก็แต่ผลมันก็กระทบกลับมาที่ในประเทศนะคะยติที่เกิดขึ้นนะคะทางสมาชิกพรรครีพับลิกันก็มองว่าเป็นเกมการเมืองของพรรคเดโมแครตแล้วก็เป็นการโจมตีประธานาธิบดีซึ่งทางรัฐบาลมองว่าการทำสงครามกับอิหร่านมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงแห่งชาติโดยป้องกันไม่ให้อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนว่างั้นดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐปรากฏว่าปรับตัวขึ้นทันทีมากที่สุดในรอบ4ปีเลยโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มนะคะทางพรรคเดโมแครตใช้ประเด็นนี้ถือเป็นแกนกลางสำคัญด้านเศรษฐกิจในการหาเสียงแล้วก็โจมตีฝั่งตรงข้ามก่อนที่การเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนะฮะน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะตัดสินว่าพรรครีพับลิกันนั้นจะยังคงครองใจแล้วก็ครองเสียงข้างมากในสภาของเกรสของสหรัฐหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องติดตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกันว่ามันจะมีผลกระทบไหมแต่ว่าของเราเนี่ยโดนเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอีกแหละนะคะ
1: ครับแต่ท่าทีของทางอิหร่านก็ยังไม่ค่อยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับสหรัฐในเรื่องของการเจรจานะครับเพราะว่าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านนะครับหรือ IRGC นะครับก็บอกว่าหลังจากสหรัฐเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์โมซนะครับซึ่งเขาบอกว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้องเครื่องยนต์ของเรือทางกองทัพเรือของอิหร่านก็ได้โจมตีเรือลำหนึ่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับ

ดี๋ยวเขาบอกว่าหลังสหรัฐโจมตีหอสื่อสารบนเกาะเคชนะครับทางกองทัพได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งในภูมิภาคกองบินเฮลิคอปเตอร์หนึ่งแล้วก็กองบัญชาการกองเรือที่5แห่งกองทัพเรือสหรัฐนะครับพร้อมกับเตือนว่าถ้ายังคงถูกลุกลามไม่หยุดพวกเขาจะตอบโต้ด้วยแนวทางที่ต่างออกไปแล้วก็จะหนักหน่วงกว่าเดิมนะครับ

0: นี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของภาษีตอนนี้ก็ไทยโดนอีกดอกหนึ่งนะคะติดตามข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเสนอให้เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% ถึง 12.5% สำหรับสินค้านำเข้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกหลังจากพบว่าประเทศและเขตเศรษฐกิจเหล่านั้นล้มเหลวในการดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อยับยั้งการค้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นอุปสรรคต่อการค้าของสหรัฐก็คือจะขึ้นน่ะจะขึ้นเนื่องจากโดนควบคุมในสภานะและนอกจากนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR ก็สรุปมาล่าสุดเรื่องของการสอบสวนการค้าที่ไม่เป็นธรรมมาตรา3/1ของสหรัฐนะคะก็เราก็คงจะต้องกระอักโลหิตอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ขึ้นมาในครั้งนี้แล้วนอกจากเรื่องของสหรัฐมารอบนี้เขมรหรือกัมพูชาก็มีอีกรอบหนึ่งคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: วันนี้เราก็เลยขอเริ่มที่ข่าวต่างประเทศก่อนเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีผลกระทบหลายด้าน
2: คือเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะเข้าไปที่สนคลองตันเรื่องทอง
1: อ๋อคุยเรื่องทองก่อนก็ได้
2: ใช่แล้วผมจะได้แค่เบรกเดียวเลยเพราะเดี๋ยวผมเข้าโรงพักก็ยาวเลย
1: ได้ได้ได้งั้นคุยเรื่องทองก่อน
0: ครับ
1: ตกลงยังไงที่ว่าเข้าไปในห้องพักของคนใช้แรงงานคนหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีหมายแต่ไปยึดเอาเงินกับทองของเขาใช่ไหมอันนี้ป่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับคือจุดเคสนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ทางตำรวจสน.คลองตันได้มีการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดีค้ายาเสพติด
1: ค่ะ
2: สามีของคุณมะนาวที่มาร้องเรียนเนี่ยถูกจับในคดีค้ายาเสพติดในระหว่างการถูกควบคุมตัวในคดีค้ายาเสพติดก็มีการขยายผลเพื่อยึดอายัดของกลางทีนี้ของกลางในคดีก็กลายเป็นทรัพย์สินที่ผู้ค้าครอบครองอยู่ในการกระทำความผิดซึ่งตำรวจได้นำกำลังมาตรวจค้นที่บ้านพักของแฟนสาวที่ห้องพักในการตรวจค้นก็อ้างว่าเป็นการขยายผลจึงไม่ต้องอาศัยอำนาจในการขอศาลออกหมายค
1: ้
2: นในระหว่างการตรวจค้นก็มีการยึดนาฬิกาของแท้และของปลอมทองไปด้วยเงินสดไปด้วยจำนวนหนึ่งมีการจัดแถลงข่าวลงหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเสร็จปุ๊บก็ไม่มีปัญหาอะไรครับของกลางก็ถูกส่งต่อไปที่ปปส.
1: แล้วปัญหามันอยู่ที่ไหน
2: ปปส.กทม.ปปส.กทม.ก็รับมอบของกลางที่นครบาลทางคลองตันออกมาส่งมีที่เป็นปัญหากันก็คือทองคำสองเส้นเส้นละ5บาทกับเส้นละ3บาทปปส.เขาก็เอาทองทั้งสองเส้นเส้น3บาทกับเส้น5บาทเนี่ยไปตรวจพิสูจน์พอไปตรวจพิสูจน์ก็ปรากฏว่าทองที่เป็นเส้น5บาทเนี่ยเป็นของจริง
1: ของจริงตอนตรวจ
2: แต่ทองที่เป็นเส้น3บาทเนี่ย
1: เป็นของปลอม
2: เป็นของเก๊เป็นของเก๊ผมก็ถามคุณมะนาวที่เป็นแฟนสาวของคนที่โดนจับไปเฮ้ยทำไมทำไรเรานี่ใจกล้านะเนี่ยจะเอาเรื่องตำรวจทองตันเนี่ย
1: เอาเป็นทองเก๊นะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ไง
2: เรามีหลักฐานอะไรจะไปสู้กับตำรวจทองตันเขาที่เขามายึดเนี่ยมีหลักฐานอะไรหรือมาร้องเรียนเนี่ยมีหลักฐานอะไรไหมผมก็ไล่ดูเขาก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยผมถามก่อนเลยเอาเงินจากไหนมาซื้อขายยาหรือเปล่าต้องถามนะถามเลยให้กระจ่างเธอบอกเธอขายเสื้อผ้าเธอขายของออนไลน์แล้วเธอก็เก็บเงินสะสมสร้อยทองของเธอเรื่อยๆความพีคก็คือ6วันก่อนจะมีการจับกลุ่มในคดีนี้เธอเพิ่งจะไปถ่ายถอนทอง3บาทเนี่ยออกมาจากโรงจำนำ
1: คร
2: ับเนี่ยมันก็เลย
1: มันก็ชัดนี่นะ
2: ก็ปีที่แล้วเนี่ยทอง3บาทเนี่ยผมก็ดูใบจำนำเท่าไหร่แสนสองปีแล้ว3บาทแสนสอง
1: โอ้ตอนนี้ขึ้น
2: ทีนี้พอตอนที่เข้าไปร้องเรียนทองหายเนี่ยมัน200,000กว่าแล้วมันไม่ใช่แสนสอง
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ในกระบวนการร้องเรียนเนี่ยเธอก็ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติด้วย
0: คร
2: ับเธอทำหนังสือร้องเรียนไปยังเจรของสทช.เธอมาแจ้งความที่สน.คลองตันมีการรวบรวมหลักฐานของเธอส่งไปที่ปปช.
1: ค่ะ
2: ปปช.นะส่งกลับไปที่ปปช.ปปช.นี่คือการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุจริตประพฤติมิชอบก็คือมี

0: วนการการส่งไปตามขั้นตอนแต่ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่ยังไม่มีความกระจ่างข
1: ั้
0: นตอนนั้นก็คือขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการตำรวจผมถามว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนผมก็รู้ว่าเสียหายแหละเธอมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องว่าทองคำเนี่ยถูกสลับของกลางถูกสลับของกลางแต่ทีนี้หลักฐานที่เรามีในมือมีอะไรคือเพราะทองคำเนี่ยเราไปของกลางเนี่ย
1: ตัวจำนำได้ไหม
0: ตัวจำนำเนี่ยเราก็ใช้เป็นหลักฐานเพราะเรามีแค่นี้เราก็มานั่งดูอ๋อเราได้ของกลางกลับมาจากปปส.ปปส.มีการส่งมอบของกลางแล้วปปส.บอกว่ายินดีเป็นพยานค่ะว่ารับมาจากตำรวจคลองตันกับเป็นของปลอมค่ะ
1: อ๋อมันปลอมตั้งแต่ก่อนไปปปส.แล้ว
0: เขาอ้างว่าปลอมมาตั้งแต่เอามาส่งปปส.กทม.
1: โอเคยิ่งชัด
0: คือปปส.ของกทม.เนี่ยเขาบีบลงมาให้ว่าทองเส้นเนี้ยที่มีประเด็นคือในของกลางเนี่ยนะครับในบัญชีของกลางเนี่ยจะมีไอ้ทอง5บาทเนี่ยปปส.ยึดนะคุณผู้ฟังทองแท้เนี่ยปปส.ยึดนะอยู่ในรายการอายัดทรัพย์สินของปปส.แต่ทอง
1: คือเส้น5บาท
0: 5บาทของแท้เนี่ยปปส.ยึดไว้ไม่ได้คืนให้กับผู้เสียหายแต่ที่คืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยคือทองปลอมกับ iPad 1เครื่อง
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ปัญหาคือเขามีตั๋วจำนำ
1: ตั๋วจำนำ
0: ไปไต่ถอนมาว่ามันเป็นทองแท
1: ้แล้วธรรมดานะขอโทษนะต้องรับจำนำที่ไม่แน่ใจธรรมดาเขาจะมีเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นการถ่ายภาพอะคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือทำเพราะว่าลายแต่ละเส้นมันไม่เหมือนกันไงจะรู้เลยว่าตอนไปที่โรงรับจำนำแล้วออกมาเป็นเส้นไหนแล้วก็มาเปลี่ยนเพราะเขาบอกว่าดูแล้วลายไม่ใช่ของเขาเพราะนั้นน่ะมันก็ต้องจากช่วงที่บ้านนี่แหละไปที่โรงพักใช่ไหม
0: ใช่ครับทีนี้ประเด็นของทองคำเราก็นั่งดูกันต่อเขาถ่ายคลิปเอาไว้ตลอดนะครับตั้งแต่ตำรวจมาตรวจค้นที่บ้านที่มีหมายตอนนั้นเนี่ยเธอก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าอยู่ๆมีคนเข้ามาค้นบ้านแล้วก็มากับตำรวจเธอก็โทรหาทนายอาสาที่เธอรู้จักก็บอกทนายอาสาก็บอกอย่าเปิดประตูนะใครมาก็ไม่รู้อย่าเปิดประตูเด็ดขาดสุดท้ายก็เปิดประตูหรือต้องบังคับเปิดประตูเหตุผลอะไรไม่ทราบแล้วก็มีการเอาของกลางไปทำบันทึกแถลงมีการลงเอกสารทางราชการไว้ทางตำรวจตอนตาเขาก็ชี้แจงเขาก็บอกว่าเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอน
1: ค่ะ
0: แต่ทองแต่ผู้เสียหายมีตัวรับจำนำที่เพิ่งไปถ่ายมาเขาจะไปถ่ายทองเก๊ทำไมคุณศิวพร
1: แล้วมันออกมาจากโรงรับจำนำมันไม่เก๊หรอกแต่อาจจะโดนตัดไปหรือโดนถูไปเนี่ยโอเคน้ำหนักอาจจะไม่ครบทีนี้บางคนก็ถามหรือสงสัยว่าทำไมไอ้เส้นใหญ่มันถึงไม่หายเส้นใหญ่หายนี่เป็นเรื่องนะเพราะมันหลายตังค์ไอ้เส้นรองเนี่ยมันยังรู้สึกว่าความเสียหายมันน้อยกว่าใช่ไหมหรือว่าจะมั่วๆอะไรแบบเนี้ยทีนี้ในเมื่อเรามีหลักฐานมีตัวจำนำรองรับจำนำอะไรต่างๆคือออกมาจากรองรับจำนำเนี่ยมันคงไม่เก๊เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็คือมันจะเป็นเส้นเดิมของเราแหละเราจะจำของเราได้ใช่ไหมแล้วพอมาหายในระหว่างที่มีการค้นห้องแล้วไปโรงพักจากโรงพักไปปปเลยนะปปสใช่ไหมแต่อันนั้นเขาไม่รับเขาเด้งกลับมาเพราะไปถึงตรงนั้นพอเขารู้ว่าปลอมเขาก็เด้งกลับมันก็อยู่ในช่วงแกปเนี่ยระหว่างค้นห้องไปโรงพักไปปปสใครเป็นคนรับผิดชอบ
0: ทีนี้ปัญหาที่มีคนร้องเรียนกันมาแล้วก็ชาวบ้านโวยนะครับคุณผู้ฟังเวลามีการควบคุมตัวคดีความและมีการแถลงเรื่องยึดอายัดทรัพย์เราอาจจะเห็นสินค้าหรือว่าของแบรนด์เนมโดนหลูมาแถลงข่าวแต่พอตอนหลังชอบมาสรุปว่าของเจ๊อะ
1: ของปิดมันโดนเปลี่ยน
0: แล้วแถลงข่าวเนี่ยดูแบบมูลค่า20-30-200-300 ล้านเป็นของจริงหมดไอ้นี่พอเข้าสู่กระบวนการยึดอายัดไปส่งปปส.หรือหน่วยงานอื่น
1: กลายเป็นของปลอม
0: บรรยากาศเป็นของปลอม
1: ค่ะ
0: อันนี้เข้าใจได้และไม่เข้าใจได้เหมือนกัน
1: มันยังไงเข้าใจตรงไหนแล้วไม่เข้าใจตรงไหน
0: เข้าใจตรงที่ว่าโรงพักท้องที่เนี่ยอาจจะไม่มีคนที่ตีราคาของแท้ไม่แท้เป็นก็เข้าใจว่าเป็นของแท้ไว้ก่อนพอได้หน่วยงานที่ตรวจสอบเป็นที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบของกลาง
1: มืออาชีพมา
0: แต่มืออาชีพมาพอตีว่าเป็นของเก๊ไม่มีมูลค่าก็สั่งคืนของกลาง
1: ค่ะ
0: แต่คำถามคือในการตีของเก๊ไม่เก๊นี่ราคามันห่างกันเยอะนะนาฬิกาของแท้นี่เป็นแสนเป็นล้านถ้าของปลอมนี่ไม่กี่พันไม่กี่หมื่น
1: ค่ะ
0: วันนี้มีคนเขาบ

0: องที่ยึดไปของแท้แต่ตอนคืนกลับมาเป็นของปลอมไม่รู้ใครโกหกละ
1: แสนสองก็สองแสน
0: ต้องมีคนโกหกแน่ๆต้องมีคนโกหกคนหนึ่งไม่ตอนนี้โกหกก็ตำรวจโกหก
1: ค่ะ
0: มีสองทางครับมันเป็นไปไม่ได้จะพูดจริงสองคน
1: ไม่งั้นจะบอกสามีแอบขโมยไปหรือแต่จริงๆคือตอนที่ยึดไปเนี่ยมันต้องเห็นนะถูกไหมว่ามีสองเส้นเป็น
0: ทีนี้ผมพูดให้กระจ่างก่อนเผื่อบางคนคิดว่า
1: ก็มีคลิปไหมตำรวจ
0: มีก็มีคลิปแต่เขาไม่ได้ให้เราดูตลอดทั้งตอนตั้งแต่การควบคุมตัวไปจนถึงส่งอัยการแล้วนะครับในคลิปของเขาผมอธิบายให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวทางตำรวจเขาก็จะว่
1: า
0: ทางนี้เป็นพ่อค้ายาไปโดนจับแล้ววิ่งมาร้องสื่อหาความชอบธรรมให้ตัวเองหรือเปล่าศาลตัดสินลงโทษจำคุกผัวเขาครับเมียเขาเลยมาทวงทองสามที่เป็นของเขาคือคดีนี้ต่อให้จะเอาผิดตำรวจได้ผัวเขาก็ยังอยู่ในคุกเหมือนเดิมแต่ผมก็ถามว่าโอ้จะหาเรื่องตำรวจนี่แน่ใจแล้วเหรอ
1: หรือจะยอมเสีย
0: มันเป็นทองของหนูอะแล้วมันเป็นทองหนูก็มาตามหนูก็มาตามอะถ้ามาตามผมก็เลยโทรไปถามทางรองผู้กำกับทางของการถามว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการตำรวจเนี่ยตามกฎหมายหลังจากที่เขาไปยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยเลขคำสั่งอยู่ไหนมีการตั้งจริงไหมทำไมผู้หญิงเนี่ยคุณมะนาวเนี่ยถึงไม่ได้เอกสารอะไรกลับมาเลยถามไปถามมาก็โยนไปนครพันห้าโอเคเดี๋ยวผมไปตามเองครับท่าน
1: ค่ะบางคนถามว่าในเมื่อมีสามีที่ค้าขายยาเสพติดคนอาจจะสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือเปล่าที่เอามาซื้อทองแล้วถ้าทองมันโดนเปลี่ยนไปหรือโดนเล่นแร่แปรธาตุไปแหมมันก็เป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินของร้อนนะที่เอามาจากการกระทำความผิดจะปล่อยควรจะปล่อยไปไหมหรือมันควรจะต้องคืน
0: ทีนี้ในกฎหมายการยึดอายัดเขาก็จะมีการกระบวนการตรวจสอบว่าของกลางตัวนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวเขาก็จะคืนให้กรณีของทอง3บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปปส.กทม.มีหนังสือคืนของกลางให้โดยเหตุผลว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
1: ค่ะ
0: เอกสารมีชัดเจนจากปปส.
1: ค่ะ
0: เมียเขาก็เลยมาเดินเรื่องเพราะว่าปปส.เป็นคนแนะนำให้เอาเรื่องตำรวจ
1: แต่ทองคำ5บาทนั้นยังโดนอายัดอยู่ยังโดนยึดอยู่เงินสดก็ยังโดน
0: ปปส.ยึดปปส.ยึดทองคำ5บาทแต่ว่าทองเก๊ปปส.คืนมา
1: ตังค์ 60,000 ล่ะแล้วแท็กนาฬิกาแท็กหอยเออคืนไป
0: ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเขาคืนแค่แท็บเล็ตกับทองเก
1: ๊อ๋อแสดงว่าอันอื่นน่ะจริงแต่ไอเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์แล้วอย่างนี้เราจะหาความเป็นธรรมได้ยังไงจะขอความเป็นธรรมได้ค่ะ
0: คืออย่างแรกเลยนะครับทางนครบาลเขาต้องสรุปมาก่อนว่าวินัยผิดหรือถูก
1: ผิดเนี่ยยกทีมหรือเฉพาะคนที่ดูแลหรือว่าต้องไปเค้นให้ได้หรือจับให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนเปลี่ยนเพราะว่าเข้าไปที่ห้องพักเขามันก็ไม่มีหมายเนาะแต่ถึงมันจะเป็นความต่อเนื่องจากเรื่องของการขยายผลเนี่ยทำได้ไหมถูกต้องไหมหมายถึงว่าขั้นตอนเขามีอะไรที่หลุดหรือว่าบกพร่องไปไหมเพราะเขามีคลิปนี
0: ่ทีนี้ปัญหาที่น่าสนใจก็คือในกระบวนการยึดอายัดเนี่ยแหละครับมันก็สามารถที่จะฟ้องร้องกันได้แต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตจริงๆเจ้าหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้งคุณหรือกลั่นแกล้งคุณต้องพิสูจน์นี่คือภาระที่ใหญ่มากแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปยึดทองมาเขาจะไปรู้หรอกว่าทองจริงทองเก๊เพราะเขาไม่ใช่ช่างทองเขาไม่ใช่ช่างทองแต่กล้องเคเมล่าที่มีการเข้าไปตั้งแต่จับกุมหัวเขามาจนเอาตัวไปส่งอัยการอ่ะ
1: คดีค้ายา
0: ตรงเน
1: ี้ยคดีค้ายาส่วนใหญ่ก็จะต้องคือไม่ค่อยพลาดนะคลิปครบอะไรต่างๆเพราะเขาอาจจะหวังว่าจะเจอหลักฐานที่เป็นพวกยาเสพติดอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีหลักฐานชัดเพราะนั้นถึงไปค้นแล้วก็ไปยึดของเขามาก็น่าจะต้องมีภาพอยู่ถูกไหมมันต้องเห็นลาย
0: มีครับมี
1: น่าจะตรวจสอบได้แล้วเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงคะ
0: เจ้าหน้าที่เขาไม่มีเลขคดีให้ผมก็เลยบอกตกลงท่านตั้งกรรมการจริงไหมเนี่ย
1: จะมีเลขคดีมันมีผลยังไง
0: ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา7-8 เดือนเขาต้องมีเลขคดีดิเขาไปร้องถึงสำนักงานเจเล

0: ตช.เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ใช่เลขคดีในการติดตามคือเลขหนังสือนั่นแหละที่ผมพ
1: ู
0: ดเลขคดีเลขคดีคือพอมันไม่มีเลขหนังสือแล้วผมก็เลยตามไม่ได้ผมก็เลยต้องไปที่นครบาล5เองเนี่ยวันนี้
1: เหมือนต้องไปเล่าเรื่องใหม่ทั้งหมดทุกครั้ง
0: มันก็ไม่เล่าเรื่องใหม่เราโทรไปร้องผู้กับก็รู้เรื่องแต่ทำไมไม่รู้ว่าหนังสือเลขอะไร
1: ก็ไม่มีเลขทำให้การดำเนิน
2: ยังไม่ได้รับเรื่องใช่ไหม
1: แบบนั้นไหม
2: ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเปล่า
0: คือพูดร้องเรียนเขาบอกว่าโทรไปจนพุ่มกับไอ้ตำรวจเขาบล็อกเบอร์ผมก็เลยจะไปตามเอง
2: ครับ
0: เขาไปบอกว่าตามเรื่องจนตำรวจเขาบล็อกเบอร์ผมอาจจะรำคาญเขามั้งว่าตามว่าทองแท้หนูหายไปไหนทองแท้หนูหายไปไหน
1: คือคนส่วนใหญ่คาดว่าขออภัยไม่ใช่หาเรื่องตำรวจแต่หมายถึงว่าอาจจะพอตามบ่อยๆจนท้อใจแล้วก็เลิกไปเองอย่างนั้นหรือเปล่ายอมเจ้าอ่ะยอมเจ้าอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ให้เลิกไปเอง
0: คือเขาก็ตามนะผมก็ดูจากเอกสารนะผมอ่ะเห็นจะบอกจะหาเรื่องตำรวจเนี่ยแบบมีหลักฐานไหมว่าไก่ใส่ร้ายกันแกล้งเขาเปล่าแล้วพอบอกว่าผัวโดนจับคดีค้ายาเราก็ต้องถามบอกเฮ้ยเราทำอาชีพอะไรคุณไปซื้อทองออกเอาขาย
1: ถึงมีทอง
0: ออนไลน์ขายหวยด้วยขายของออนไลน์ขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่
1: เขาจะมีเงินหมุนเวียนเยอะนะ
0: เขาก็จะมีเงินหมุนเวียนไอ้ทองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ค่อยๆเก็บแล้วถ้าเงินมาจากธุรกิจผิดกฎหมายมันไม่มีเหตุจำเป็นว่าเธอต้องเอาเงินไปเอาทองไปตึ้งเอาเงินสดจากโรงรับจำนำแล้วเอาเงินมาหมุนธุรกิจจ
1: ะ
0: บอกว่ามันหมุนกันอย่างนี้มันก็เลยพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เกี่ยวแต่ความน่าสงสารก็คือพอเธอบอกว่าเธอมีเรื่องกับตำรวจเธอก็พยายามวิ่งไปหาหลักฐานซื้อทองคำจากร้านไหนร้านไหนปรากฏร้านเขาก็ไม่อยากให้ความรู้เลยว่าเขาไม่อยากยุ่ง
1: ไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจอีก
0: เขาไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจไปหาใครช่วยเขาไม่อยาก
1: ช่วย
0: ไม่อยากช่วยคือหนึ่งผัวขายยาโดนจับแต่ว่าเมียเนี่ยบอกว่าของกลางเนี่ยโดนสลับคนก็ไม่เชื่ออย่างแรกก่อนเนี่ย
1: ถึงเชื่อก็ไม่อยากยุ่ง
0: แล้วก็ไม่อยากยุ่งนี่พอไปโวยวายเขาก็ถามว่าจะสู้จริงๆหรอแล้วมันมีหลักฐานอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลักฐานมีแค่นี้ขออาศัยฝีมือนครบาลสรุปคลี่คลายให้กระจ่างหน่อยว่าทองคำสลับหรือไม่สลับตรวจให้ละเอียดหน่อย
1: ค่ะ
0: เอาให้กระจ่าง
1: ทนายทำคดีแบบนี้ปวดหัวไหมหรือว่าม
0: ันปวดหัวอยู่แล้ว
1: เป็นยังไง
0: ให้ถูกจุดต้องไปให้ถูกจุดต้องไปให้ถูกคนไปให้ถูกคน
2: แล้วโดยปกติกระบวนการการที่ตำรวจไปย
1: ึ
2: ดของกลางเนี่ยแล้วจะส่งให้ปปส.เนี่ยจำเป็นไหมฮะต้องส่งให้ปปส.ไปเก็บของกลางเหล่านี้ไว
1: ้เรื่องอย่าง
0: คือมันเป็นขั้นตอนไงครับมันเป็นขั้นตอนอย่างวันนี้นะคุณจักรพันธ์พอทางปปส.เขาบอกให้ทางผู้เสียหายมาเอาผิดตำรวจผู้เสียหายมาเอาผิดตำรวจก็บอกว่าตำรวจเนี่ยคนที่มาด้วยเนี่ยมีบัตรปปส.นะเดี๋ยวผมกำลังจะไปถึงโรงพักผมจะถามตกลงปปส.หรือนครบาลผมจะได้ไปถูกจุด
1: โอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้รับความยุติธรรมแล้วเก็บ
0: กดมาละและก็อย่าเพิ่งโยน
1: ค่ะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ช่วงนี้ในบ้านเรามีข่าวที่โหต้องติดตามหลายข่าวนะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีบางเรื่องนี้ก็เราเคยติดตามคดีลักษณะแบบนี้อะไรที่มันทิพย์ๆเนี่ยมันปลอมๆเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องของคนที่หายไปหรือว่าหลงป่าที่เขาเจ็ดยอดนะคะก็เห็นว่าเริ่มพบร่องรอยเป็นนักท่องเที่ยวหญิงที่หลงป่าแล้วก็มีข่าวเรื่องของคุณรัศนันท์ที่เขาบอกว่าเตรียมที่จะชงเข้าคณะรัฐมนตรีนะนอกเหนือจากเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับของเพื่อไทยที่ทางพรรคภูมิใจไทยเขาจะถอนชื่อออกใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น1,000 บาท
2: โอ้ครับแล้วก็ไปเรียนที่

0: นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันอีกทีนะครับแต่เร
1: ื่
0: องการถอนรายชื่อของส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกจากร่างที่ไปร่วมลงชื่อกันกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลหรือเปล่าไม่ทราบนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าและมีการไปเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเตรียมที่ไปรวบรวมรายชื่อส.ส.ของพรรคเขาเองแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านให้มาสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าตามกฎหมายบอกว่าการที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน5คือประมาณ100รายชื่อขึ้นไปจากส.ส.นะครับก
1: ็
0: ปรากฏว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีอยู่เพียง74เสียงใช่ไหมฮะก
1: ็
0: ต้องไปขอความร่วมมือจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอื่นโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยให้มาลงชื่อสนับสนุนขึ้นเขาจะได้เสนอร่างของพรรคเพื่อไทยเข้าไปได้ปรากฏว่าทางพรรคภูมิใจไทยนะครับได้มีมติออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนะครับในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าหลังจากที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยได้มีการพูดคุยกันได้มีการหารือถึงเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะฉบับร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีส.ส.ของพรรคเนี่ยไปร่วมลงชื่อด้วยปรากฏว่าที่ประชุมพรรคมีมติให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ไปร่วมลงชื่อเนี่ยให้ถอนรายชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยเพราะเห็นว่าเนื้อหาในร่างของพรรคเพื่อไทยบางมาตราอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับเอาให้เหตุผลแค่นี้นะครับว
1: ่
0: าไม่ทราบว่าเราก็ยังไม่เห็นร่างว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรครับแต่ก็ให้ไปถอนรายชื่อก็ทำให้ร่างของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะไม่สามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยยื่นผ่านประธานรัฐสภาได้เพราะว่าถ้าหากได้รายชื่อไม่ครบ100รายชื่อเป็นอย่างน้อยก็ไม่สามารถที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ไปได้ครับ
1: ค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงนี
0: ่ก็ตอนนี้ก็มีร่างแน่ๆก็คือร่างของพรรคภูมิใจนะภูมิใจไทยเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีร่างของพรรคประชาชน2ร่างนะครับก็ได้มีการยื่นไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแต่ของพรรคเพื่อไทยนี่ในเมื่อส.ส.ไม่ครบตามจำนวนที่จะสามารถใช้สิทธิ
1: ์ใช้สิทธิ์
0: ยื่นร่างแก้ไขได้ก็คงต้องตกไปหรืออาจจะไปปรับเปลี่ยนใหม่ในเนื้อหาบางเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยก็เห็นว่าเนื้อหา
1: ต้องล็อบบี้ใหม่ใช่ไหมคะ
0: ขัดต่ออาจจะไปขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ทางพรรคภูมิใจไทยกล่าวอ้างนะครับก็ต้องไปปรับแก้ตรงนี้เพื่อที่จะเสนอเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวจะมีแค่ฉบับของพรรคภูมิใจไทยฉบับเดียว
1: ของประชาชนด้วยไหมคะ
0: เพราะเอาจริงๆแล้วก็สู้สสฝ่ายรัฐบาลไม่ได้นะครับผ
1: ม
0: เชื่อว่าการเกมการเมืองคะแนนเสียงของซีกรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างของพรรคประชาชนแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็อาจจะไม่ผ่านการพิจารณาไม่อาจสามารถนำมาเสนอพิจารณาแก้ไขกันได้ก็อาจจะมีเหลือร่างเดียวคือเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยซ
1: ึ่
0: งมีเสียงข้างมากนะครับ
1: ก็ตกลงเขาจะเรียกว่าพุ่งตรงไปที่ร่างของภูมิใจไทยร่างเดียวเท่านั้นใช่ไหม
0: ครับเพราะน่าจะเป็นเช่นนั้น
1: เกิดความขัดแย้งกันไหมนี
0: ่เขาแข่งขันหัวหน้าพระคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีความขัดแย้งก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปปรับแก้ไขเรื่องนำมาเสนอใหม่มาร่วมลงชื่อกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องดูกันว่าการไปแก้ไขเนื้อหาในบางส่วนที่อาจจะไปที่พอใจของพรรคภูมิใจไทยหรือไม
1: ่
0: ถ้าพอใจก็อาจจะเสนอไป2ร่างคืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นร่างของรัฐบาล2ร่างหรือร่างไหนมีปัญหาก็มีอีกร่างนึงซึ่งยังเป็นหลักของ4รัฐบาล
1: ของ4รัฐบาลอยู่
0: อีกไม่งั้นจะมีแต่เหลือแต่พลฉบับของฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนฉบับ1แล้วก็พรรคภูมิใจไทยฉบับของรัฐบาลมันก็อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะไม่สำเร็จอะไรที่ยังไงก็ต้องดูในอนาคตข้างหน้าซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่รู้นะตามความรู้สึกนักวิชาการหลายท่านบอกว่าจะทันในสภาชุดนี้หรือเปล่าสี่ปีนั่นแหละเพราะว่าโอ้รายละเอียดมันเยอะแค่จะเสนอสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังมีกระบวนการขั้นตอนที่ยังมากมายหลายขั้นตอนทีเดียวนะครับว่าจะเสนอยังไงจะเอามาจากประชาชนแล้วให้สภามาคัดเลือกหรือยังไงหรือเปล่ามันก็ต้องอยู่วิธีการซึ่งก็ใช้เวลาอีกมากพอสมควรนะครับ
1: ก็ต้องติดตามกันนะคะ
0: ครับ
1: แต่ดูภาพก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจน

0: ครับ
1: ว่ารูปแบบ
0: ยังไง
1: รูปแบบจะเป็นไปในแนวทางไหน
0: ครับแล้วเกิดจะสำเร็จจริงหรือเปล่าเพราะเวลาที่การจะใช้ในการที่จะแก้ไขยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะเริ่มต้นจากแค่จะตั้งสสร.เนี่ยจะลงแต่ยังไงสสร.ที่มาเนี่ย150กว่าคนจะมาจากไหนจะมาจากพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดอย่างที่เขาเสนอหลักการกันมาแล้วก็เลือกมาให้ครบแล้วก็มาให้สภาคัดเลือกอีกทีเหล
1: ือ
0: 100คนแล้วก็เอาผู้ที่มีความรู้เข้ามาเพิ่มอีก50กว่าคนหรือเปล่าเพื่อเป็น150ก็ยังไม่รู้ว่าวิธีการตรงนี้จะแก้ไขแล้วจะผ่านกันได้มั้ยครับนะครับ
1: ค่ะก็จริงๆมันมีหลายเหตุการณ์นะที่ต้องติดตามนะเรื่องของกทม.นี่ก็ร้อนแรงแต่ขอเป็นเรื่องของการเพิ่มเบี้ยยังชีพนิดหนึ่งได้ไหมฮะเพราะจริงๆวันนี้เป็นวันแรกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมฮะ
0: ครับที่เขาไปให้แสดงตนไปใครที่เคยมีบัตรอยู่แล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์เพื่อแสดงตนว่าคุณมีคุณสมบัติที่เขาจะมีการตรวจสอบสามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปได้หรือไม่เพราะว่ามีหลักเกณฑ์แก้ไขเข้ามาเพิ่มเติมหลายหลักเกณฑ์ด้วยกันนะครับที่อาจจะบางคนอาจจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปก็ได้หรือบางคนอาจจะคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพราะมี5ข้อที่สำคัญนะครับที่เมื่อวานนี้แล้วก
1: ็ได้เรียนไปแล้วอ
0: ย่างเช่นอย่างเงี้ยใช่ก็อาจจะต้องไปดูว่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็อาจจะถูกยึดบัตรบริการแห่งรัฐคืน
1: คร
0: ับก็เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปครับ
1: ก็เรื่องของรถพ่วงข้างนั้นก็น่าสนใจเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีข่าวที่บอกว่าในครั้งนี้เขามีการกรองคนที่ไม่จนจริงเนี่ยออกไปแล้ววันนี้ก็แสดงตัวตนใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าม
0: ี
1: ผ
0: ู้
1: ส
0: ู
1: งอาย
0: ุ
1: หลายท่านเนี่ยดีใจมากเหมาพวกรถพ่วงข้างอ่ะไปกันหลายคนไปธนาคารแล้วก็คือยืนยันตัวตนจนผ่านอ่ะนะดีใจร้องไห้เลยมีภาพข่าว
0: เลยประกาศแล้วนะเขายังไม่ใช่เพื่อวันนี้เพื่อแค่ยื่นหลักฐานอะไรว่ามีตัวตนที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จริงๆถ้าไม่เดินทางไปที่ธนาคารก็สามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังได้หรือว่าแอปทางรัฐก็ได้นะครับนะครับก็สามารถแต่ว่าถ้าเผื่อบางคนที่ก็โทรศัพท์อาจจะไม่เสถียรเพียงพอก็อาจจะเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยไปที่ธนาคารออมสินไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามก็ได้เพื่อไปแสดงตนก่อน
1: ยืนยันตัวตนเน
0: า
1: ะ
0: ในงานธนาคารแล้วก็คงขอตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีว่าคุณตกลงมีสิทธิ์ที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
1: ่คนผ่านไม่ผ่านเลยเหรอ
0: ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยโอ้ยตรวจสอบต้องตรวจสอบไงเพราะคุณสมบัติมันเพิ่มขึ้นจากเดิมอะไรอย่างเงี้ย
1: บางท่านที่ถ้าผ่านเนี่ยคือเขาจะไม่แจ้งเลยเหรอคะเห็นเขาบอกว่าบางคนผ่านแล้วเนี่ยดีใจร้องไห้เนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้แจ้งวันนี้หรอ
0: แค่รับหรือยังไม่แจ้งวันนี้ใช้เวลาอย่างน้อยตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า3วัน5วัน
1: อันนี้ของคนเก่าๆที่ผ่านอยู่แล้วอะหรือเกณฑ์ได
0: ้
1: เขาไม่แจ้งเหรอคะก็ยังไม่แจ้งก็ยังไม่ได้ยืนยัน
0: เพราะมันต้องสอบเขาอย่างเนี้ยเช่นไปดูว่าคุณมีรายได้หรือเปล่ามีเงินฝากในบัญชีธนาคารหรือสลากออมทรัพย์เกินกว่า 100,000 บาทหรือเปล่าซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีการขยับขยื่นมีเงินฝากมากขึ้นอันนี้ก็ถึงจะมีบัตรเดิมตอนนั้นอาจจะไม่มี
1: แสดงว่าทุกคนได้แต่แค่แจ้งแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ยืนยันว่าจะผ่านหรือไม
0: ่
1: ผ่าน
0: ใช่ก็มีเวลาวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนที่สามารถที่จะไปแสดงตนได้แล้วเดี๋ยวก็บอกรอนู่นเขาจะประกาศอีกทีอย่างเป็นทางการรู้สึกจะประมาณวันที่16กรกฎาคมหรือยังไงไม่ทราบจะจำวันที่ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ตอบวันนี้ทีเดียวนะครับวันนี้แค่รับเรื่องไปว่าจะไปตรวจสอบคือสามารถรับเรื่องไปตรวจสอบได้สำเร็จแต่ว่าตรวจสอบเสร็จแล้วผลจะออกมายังไงก็ต้องมาดูว่าไปเข้าเงื่อนไขที่รัฐบาลเขาตั้งมาใหม่ถ้าองค์ประกอบด้วยกันหรือเปล่าอย่างเช่นบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นบิดามารดาลูกหรือคู่สมรสเนี่ยนำรายชื่อเนี่ยไปลดหย่อนภาษีอันนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์เลยนะเมื่อก่อนไม่มีข้อนี้นะเมื่อก่อนถ้าลูกเอาชื่อเราไปลดหย่อนภาษีในฐานะอุปการะ
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงพ่อแม่ไม่เป็นไรได้ใช้ได้แต่ตอนนี้ถ้าเผื่อมีชื่อที่ลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี
1: ้เพรา
0: ะ
1: ว่าถือว่าไม่ต่างกันไง
0: ใช่ครับหรือบางคนที่บอกว่าเคยทำประกันชีวิตไว้นะก็บอกว่าถ้าหากคุณสามารถซื้อประกันชีวิตให้กับตัวเองได้จำนวนวงเงินไม่เกิน 12,000 บาทต่อปีถ้าเกินจากนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่เกินนี่ยังถือว่าได้สิทธิ์แต่ถ้าเกินเบี้ยประกัน

0: ันนะฮะ 12,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเช่นเดียวกัน
1: ค่ะก็ถือว่ามีรายได้สูงพอดูแลตัวเองได้ประมาณน
0: ั้
1: น
0: สามารถซื้อพวกประกันได้เขาก็ถืออันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเงื่อนไขข้อนี้อันนี้ก็ออกมาใหม่ดีนะครับก็ต้องมาดูกันใครเป็นผู้เคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยอันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปนะฮะท่านมีเป็นชื่อเป็นกรรมสิทธิ์นะครับยกเว้นจะเป็นรถที่ใช้เกี่ยวกับรับจ้างรถเกษตรกรรมอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเขาสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเขายังไม่ตอบวันนี้นะครับต้องใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็จะแจ้งมาประกาศคัดกรองงูนะวันที่17กรกฎาคมถึงจะสามารถทบทวนสิทธิ์ของคุณได้นะครับแล้วก็จะมาแจ้งว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเขาบอกว่าถ้าไม่ผ่านนะครับในรอบแรกที่เขาประกาศไปเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็ต้องยื่นให้เสร็จพร้อมข้อมูลแล้วก็จะมาดูทีเพราะว่าเขาจะต้องสามารถให้คุณเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะครับในปีงบประมาณใหม่เลยคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครับ
1: ค่ะโอ้เรียกว่าละเอียดนะดูรายละเอียดฉะนั้นเนี่ยก
0: ็อย่างที่คุณสุภพรบ้านนะเขาอยากจะตรวจสอบช่วยเหลือคนที่จนจริง
1: ๆ
0: พวกที่อยากจนก็ไม่เอานะครับพวกอยากจนหรือแกล้งจนเนี่ยก็ไม่ต้องไหนจะถูกตัดสิทธิ์ถ้าเขาตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของกล่าวนี้ได้ครับ
1: อย่างเช่นก็ดูข่าวนะหลายจังหวัดผู้สูงอายุมาเข้าคิวลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่นเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: บางท่านเนี่ยก็บอกว่าเหมาข้ามอำเภอมาคือหุ้นกันเหมารถมานะคะ
0: เหมารถมาบางท่านเพราะว่าบางคนแค่
1: บางคนก็ลงได้บางคนก็ลงไม่ได้
0: ไม่สะดวกบางคนบอกมาที่ธนาคารดีกว่ามั่นใจกว่าให้พนักงานธนาคารเลยยื่นเอกสารให้ทางให้เห็นชัดเจนจะทำได้สะดวกกว่าน
1: ะคะ
0: ครับต้องรอดูกันต่อไปว่ากระบวนการตรงนี้ที่รัฐบาลเขาออกเงื่อนไขมาใหม่เนี่ยคุณจะผ่านเงื่อนไขในการเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาต้องการตรวจเช็คว่าบางคนก็ในฐานะการเงินอาจจะไม่ถึงขั้นจนจริงๆนะครับรัฐบาลก็อาจจะตัดสิทธิ์ตรงนี้คุณไปก็อย่าไปตีอกชกตัวแล้วกันนะครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: บางคนเคยได้มา
1: เคยได้
0: สมมติบางคนเคยได้มาพอมาตรวจสอบมาทำไมฉันถูกตัดสิทธิ์เอาไปเงี้ยคุณก็ต้องไปดูว่าคุณเข้าข่าย5องค์ประกอบที่รัฐบาลเขากำหนดไว้หรือไม่นะครับอย่างเช่นคุณมีรายได้มีสามารถซื้อทำประกันชีวิตโดยส่งเงินด้วยตัวเองเนี่ยเกินปีละ 12,000 บาทเนี่ยเขาก็ถือว่าอันนี้คือแสดงว่าคุณมีฐานะค่อนข้างจะดีหรือแม้กระทั่งคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์นะครับรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์อย่างแบบบิ๊กไบค์นี่อันนี้ก็ถือว่าโอ้ถ้าซื้อรถบิ๊กไบค์ได้นี่ไม่จนละอะไรทำนองนี้นะครับก
1: ็
0: ต้องตามไปแต่มียอดเงินฝากในบัญชีหรือสลากออมทรัพย์เกินกว่า 100,000 บาทอันนี้ก็ถือว่าไม่จนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันยาวๆในช่วงต่อไปนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ช่วงนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกก็มีสีสันอย่างร้อนแรงมากๆแรกๆเราจะมีความรู้สึกว่ามันเงียบๆดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรคึกคักคนก็จำชื่อจำหน้าของคู่แข่งหรือว่าผู้สมัครหรือผู้ท้าชิงผู้ว่ากทมยังไม่ค่อยจะได้ปรากฏว่าในช่วงนี้ก็มีการขุดเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของการโยกย้ายจัดซื้อจัดจ้างนะในวงราชการของกรุงเทพมหานครระบอบอากงนะเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ใช้อ้างอิงถึงนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในชาติสิทธิพันธ์โดยถูกพาดพิงถึง ครือข่ายความสัมพันธ์และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการและการก็เรียกว่าดีลผลประโยชน์ในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีมุมมองมีเรื่องราวเบื้องหลังวัฒกรรมนี้

0: จากหลายฝ่ายด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่ร้อนแรงสุดๆก็คือพรรคเศรษฐกิจโดยถูกนำมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดเพื่อเปิดโปงเขาบอกว่าเป็นกระบวนการทุจริตในกรุงเทพมหานครหรือกทม.โดยอ้างว่ามีเครือข่ายอดีตข้าราชการอาวุโสคอยเดินเรื่องเรียกรับผลประโยชน์และมีการพาดพิงถึงการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตที่เราเรียกว่าผอ.เขตนั่นเองนะคะส่วนในมุมมองของฝ่ายตรวจสอบก็คือพรรคประชาชนมีการชี้แจงโต้แย้งว่าอากงคุณนายต่อศักดิ์จริงซึ่งมีหน้าที่หลักในการเป็นตัวแทนรับหน้าหรือประสานงานกับกลุ่มสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือที่เราเรียกว่าสก.และเรื่องของการจัดการเรื่องงบประมาณแต่ว่าเป็นลักษณะของการเดียวเพื่อรับมือกลุ่มสก.ที่เรียกรับผลประโยชน์หรือถูกตบทรัพย์มากกว่าจะเป็นการไปเรียกรับทรัพย์ในส่วนของรายละเอียดแล้วก็การเปิดโปงเนี่ยก็เห็นทางด้านของพรรคเศรษฐกิจนั้นเขาแถลงวันนี้ใช่ไหม
1: จ้าพอจะแถลงก็เรื่องนี้นะครับคุณชัดชาติในฐานะผู้ที่ถูกพาดพิงนะครับก็ได้ชี้แจงกรณีที่พรรคเศรษฐกิจจะแถลงข่าวความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้บริการเขตและก็การโยกย้ายรวมทั้งมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในช่วงที่ท่านเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชาติชาติบอกว่าหากใครมีหลักฐานก็แจ้งมาเลยแต่เมื่อพูดแล้วต้องรับผิดชอบในคำพูดนั้นด้วยเพราะว่าท่านบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านตั้งใจทำงานอย่างมุ่งมั่นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เลยถ้าหากมีข้อมูลไม่ต้องมาพูดตอนนี้ควรจะพูดตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งนะครับทำไมเหตุใดจึงมาพูดในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็เลยบอกว่าอยากจะชี้แจงเรื่องเหล่านี้นะครับก็ไม่ฉะนั้นทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้ก็ขอบอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายคอยดูแลอยู่แล้วนะครับถ้าหากมีความล่วงล้ำกล้ำเกินนะครับก็อาจจะถึงขั้นดำเนินคดีก็ได้นะครับส่วนที่พูดถึงก็ว่าใช้ระบบอากงนะครับคุณชาติชาติก็บอกว่าเป็นคำพูดที่แต่งขึ้นมาเป็นวาทกรรมนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามีนายต่อศักดิ์โชติมงคลนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นอยู่นะครับก็อาจจะทำให้สมาชิกบางคนเกิดความเข้าใจผิดมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดที่แท้จริงนะครับพอถึงใกล้วันเลือกตั้งก็นำปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าท่านยืนยันว่าตลอด4ปีนั้นไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกฎหมายเปิดให้ใช้ด้วยถ้ามีโอกาสกลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกก็บอกว่าจะมุ่งมั่นพัฒนากรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้หมดสิ้นไปใน 100% เลยด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องการไต่เต้าโยกย้ายอะไรครับคุณจิรยุทธว่าไงครับคุณสุภพรครับ
0: อะไรนะคะมันจะมีหลายประเด็นมากนะคะในช่วงนี้เนี่ย
1: จิรยุทธห่วงทรัพย์คุณจิรยุทธห่วงทรัพย์ก็มาเปิดประเด็นถึงเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตผู้ตรวจการและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงๆของกรุงเทพมหานครตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีการเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการของกทม.เนี่ยให้ข้อมูลกับคุณจิรยุทธ์นะครับว่ามีบางคนใช้ความสนิทสนมจนสามารถขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตได้นะครับบอกว่าเขาว่ามีข้อมูลมีเอกสารที่พร้อมจะไปยื่นต่อปปช.ให้มีการตรวจสอบคุณชัดชาติว่ารู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยหรือไม่นะครับเพราะว่ามีข้อมูลนะครับว่าบางตำแหน่งนั้นมีการต้องใช้เงินซื้อตำแหน่งกันนะครับเรียกว่ามีสวยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวยโยธาสวยเทศกิจนะครับก็เขาบอกว่ามีคนมาทำตัวเป็นนายหน้าเนี่ยให้การติดต่อข้าราชการของกรุงเทพมหานครในการที่จะโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อร้องเรียนของคุณจิรยุทธ์นะครับนอกจากนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องบางคนใช้เต้าตายใช้คำนี้ในการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับซื้อขายตำแหน่งกันและอีกเรื่องนึงที่คุณจิรยุทธ์ตั้งข้อสงสัยก็คือคนทำงานหลังบ้านให้กับคุณชัดชาติมีไม่น้อยกว่า2คนซึ่งก็ไม่ระบุนะครับว่าเป็นใครนะครับในเรื่องนี้ที่คุณจิรยุทธ์มาร้องเรียนครับ
0: ค่ะในส่วนของการแถลงที่พรรคเศรษฐกิจเขาว่าจะแถลงในคุณชัดชาติเองก็ท้าว่าให้คุณคริสโปตรนันท์นะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเปิดหลักฐานออกมาเลยนะคะเพราะว่าการออกมานี่คือเป็นลักษณะการให้ข่าวกับสื่อไงของคุณคริสเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชัดเจนว่างั้นเถอะเพราะนั้น

0: คุณชัดชาติก็เลยท้าเลยแล้วก็มีข้อมูลของคุณวิโรจน์ใช่ไหมคะที่ไขที่มาของระบอบอากงอันนี้เป็นเรื่องท็อกซิกก็ว่างั้น
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณชัดชาติบอกมันเป็นแค่เหมือนวาทกรรม
0: วาทกรรมหรือเปล่า
1: พูดนะระบบอากงอะไรนี่มันหมายความว่ายังไงก็ยังไม่ทราบนะครับเป็นคำพูดที่แต่งขึ้นมาหรือเปล่าครับคุณวิโรจน์ว่าไงคุณวิโรจน
0: ์ค่ะก็สำหรับกรณีของคุณวิโรจน์ก็ไขที่มาของระบบที่เรียกว่าอากงนี่แหละนะคะเป็นผู้อาวุโสที่รับเรื่องท็อกซิตแทนคุณชัดชาติเวลาสกมาดิวประโยชน์อะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาหยิบยกมา
1: ก็ลองเรียนในข้อกล่าวหาหรือเปล่าลองไปดูกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ชัดชาติบอกว่าถ้าเผื่อพูดออกมาแล้วไม่มีข้อมูลหลักฐานนี่อาจจะถูกแจ้งความดำเนินคดีก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ท่านในฝ่ายกฎหมายดูอยู
0: ่ค่ะก็ทางด้านคุณวิโรจน์ก็เล่าถึงข้อมูลที่มาเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะก็คือเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองนะคะก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook กรณีที่พลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นผู้ท้าจริงนะเราเรียกว่าเป็
1: น
0: ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12ของพรรคเศรษฐกิจที่จะแถลงเปิดโปงระบอบอากงที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมในกรุงเทพมหานครนี่แหละซึ่งคุณวิโรจน์บอกว่าถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดมีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างก็สามารถที่จะร้องไปที่ปปช.ได้เลยนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับการปรับปรามถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่นะแต่ว่าในข่าวนี้คุณวิโรจน์บอกว่าสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นคือคำว่าระบอบอากงคุณวิโรจน์ก็เลยอธิบายขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมมองที่รับทราบกันมาก่อนหน้านี้ว่าน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยนะครับอันนี้ก็พูดแบบเป็นกลางๆเท่าที่รู้ก็บอกว่าในกทม.จะมีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็คทีมกันเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือข้อบัญญัติมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้เขาจะใช้วิธียกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ร่ำไปนะคะที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าที่เวลามีคนมาชอบมาต่อรองอันนี้น่าจะเป็นการป้องกันนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตนะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการพูดคุยกันก็มีการพูดกันว่าต้องเจอกับคำข่มขู่ถ้าเช่นผู้ว่าถ้าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาซึ่งจะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.เขาก็จะไม่ยกมือให้นะคะคือไม่ผ่านให้ผู้ว่าแหละพูดง่ายๆหรือไม่ก็จะลุมกันตัดงบประมาณโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามาอย่างสภากทม.เพราะว่าผู้ว่ามาคนเดียวสก.จะเป็นของอีกเรียกว่า
1: อีกพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ผ่านมา
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยลูกล่อลูกชนนะครับบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งหรือว่าเขาเรียกว่าสก.อาจจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติว่างั้นเถอะก็คาดว่าน่าจะสนับสนุนการส่งทีมสก.ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่า
1: ค
0: ือมันต้องมีการคัดค่อนข้างเยอะแต่ก็มีเป็นในๆนะใส่เสื้อคล้ายๆกันถ่ายรูปด้วยกันอะไรแบบนี้ก็อาจจะ
1: เสื้อลักษณะก็เป็นการแต่งตรงแต่งตัวคล้ายใกล้เคียงกันแต่คุณชาชาบอกไม่เกี่ยวนะเพราะว่าคุณชาชาบอกมาคนเดียวในนามอิสระไม่มีกลุ่มอะไรที่จะมาลงเป็นสก.หรืออะไรทั้งสิ้นก็อยู่ด้วยว่าบางทีอย่างคนเราเนี่ยพอสมัยที่แล้วเข้าไปทำงานร่วมกันอาจจะมีความคุ้นเคยกันบ้างอาจจะชอบแนวทางนโยบายของผู้ว่าว่าท่านทำงานถูกใจอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบกันอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งในนามของทีมของคุณชาชาใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้นะครับมีเปิดตัวชัดเจนคือพรรคประชาชนเนี่ยได้มีการเปิดตัวประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนคือศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับรุ่นเดียวคุณศิวพรนะฮะเนี่ยอาจารย์สุรพล
0: จะแก่กว่าดิฉันนิดหน่อย
1: ครับทางพรรคประชาชนก็บอกว่าที่เปิดตัวดร.สุรพลเป็นมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นนักกฎหมายมหาชนระดับครูเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในส่วนราช

0: การของกรุงเทพมหานครมาก่อนเพราะว่าอาจารย์สุรพลนั้นเคยเป็นประธานบอร์ดของบริษัทกรุงเทพธนาคมที่ทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหม
1: รถไฟฟ้าสายสีเขียว
0: ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มีความเชี่ยวชาญมีความคร่ำบอดกับการบริหารกลไกราชการของกรุงเทพมหานครก็อาจจะมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพหากผู้สมัครของพรรคประชาชนคือดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็อาจจะมีอาจารย์สุรพลทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ตันเลยใช่ไหมเอา
1: ไว้ไปนั่งให้สัมภาษณ์สื่อ
0: ให้สัมภาษณ์รายการ
1: คุยกันหลายรายการ
0: ใจเมื่อกันท่านก็เปิดเผยเลยท่านก็บอกว่าที่ท่านมารับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นะครับว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่อาจจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับท่านก็บอกว่าเคยถูกทาบทามให้เป็นแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนได้ซ้ำไปนะครับแต่ตอนนั้นท่านบอกว่าท่านปฏิเสธไปเพราะว่าคิดว่าอายุเกิน60ปีแล้วไม่น่าจะมาทำอะไรในยุคคนรุ่นใหม่ได้แต่ก็ยอมรับว่ารับเป็นประธานที่ปรึกษาให้กับพรรคประชาชนเพราะคิดว่าตอนนั้นมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะให้คำปรึกษาได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกของพรรคและก็บอกการที่ท่านตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนเพราะว่าสนใจว่าพรรคเนี้ยผู้สมัครเนี่ยนะครับเคยถูกรังแกมากเกินไปนะครับรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะครับก็จึงอยากจะให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนเพราะว่าคนจะได้เห็นว่าผู้สมัครของพรรคประชาชนในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ที่มีอาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่ก็เป็นเรียกว่าอาจจะเป็นการดึงคะแนนเสียงผู้ที่ชื่นชอบอาจารย์สุรพลด้วยอีกทางหนึ่งก็ได้ทำให้ผู้สมัครของพรรคประชาชนได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งท่านก็ยอมรับนะครับอาจารย์สุรพลให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ยอมรับนะครับว่าการที่จะมาแข่งกับคุณชัดชาติในตอนนี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าโอกาสที่จะชนะน้อยมากแต่ก็จะทำให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอยากจะทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้มีความสามารถก็พยายามที่จะให้คนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นอาจารย์สุรพลเด็กมาช่วยกันผลักดันสนับสนุนนะครับผู้สมัครของพรรคประชาชนในครั้งนี้ด้วยก็อันนี้ก็มีคำถามที่ว่ามีคนกล่าววิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมพรรคประชาชนถึงไปนำชื่ออาจารย์สุรพลขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาทั้งๆที่อาจารย์เนี่ยก็ไปให้การสนับสนุนการยึดอำนาจการรัฐประหารมาเมื่อก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์สุรพลก็ชี้แจงบอกว่าตนนั้นเป็นนักกฎหมายแล้วก็เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อนรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้บอกว่าไปย้อนดูก็ได้นะครับท่านก็บอกยอมรับว่าตอนนั้นน่ะคัดค้านรัฐบาลของคุณทักษิณจริงเพราะว่ารัฐบาลของคุณทักษิณในช่วงนั้นน่ะทำอะไรไม่ถูกต้องหลายอย่างก็มีความคิดคล้ายๆกับกปปส.แต่บอกว่าไม่เคยไปเป่านกหวีดกับเขานะแล้วก็ไม่เคยขึ้นเวทีของกปปส.ด้วยนะครับแล้วก็ยอมรับว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะรับประหารกันเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าการทำรัฐประหารไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคุณท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปสนับสนุนการรับประหารแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนั้นเป็นปัญหาของบ้านเมืองจริงๆในยุคของคุณทักษิณนะครับท่านก็จะบอกว่าตอนนี้อยากจะสนับสนุนพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยการแก้ปัญหาของประเทศที่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ออกไปอีกยาวนานรัฐบาลจะต้องไม่ช่อฉนหลายยุคที่ผ่านมาก็มีปัญหาทำให้สังคมไทยเนี่ยถูกจับตามองว่ามีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างสูงทีเดียวนะครับแก้ไว้อย่างนั้นนะครับ
1: ทำให้คึกคักมากเลยนะโอ้ตอนนี้เลยคนจำหน้ากันได้เยอะเลย
0: ใช่ใช่เพราะผู้สมัคร
1: มาจำหน้าดร.โจได้
0: ผู้ว่ากทม.นี่18คนนะฮะมี18คนอย่าไปจำแต่คุณชัดชาติจะไปจำแต่คุณอะไรนะเมื่อกี้คุณพลตำรวจโทจารย์เทพเสสเวชแค่2คนยังมีคนอื่นนี่นะครับที่มาสมัครครั้งนี้18คนขออนุญาตทบทวนกันเดี๋ยวบาง
1: ท่านอย่าลืม
0: ม
1: าริกานะ
0: 18คนหมายเลข1นะครับก็จำไว้เลยครับถ้าหมายเลข1ก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้สมัครในนามอิสระนะครับหมายเลข2ก็คือคุณสมัยละเลิศอันนี้ก็ในนามอิสระหมายเลข3คือคุณพงศักดิ์อัวพรพงศ์สมัครอิสระนะครับหมายเลข4คุณประทีปวัชระโชคเกษมสมัครอิสระหมายเลข5นี่จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับหมายเลข6สมัครอิสระนะครับคุณพิสารกิติเยา

0: ัวมานะครับหมายเลข7นี่มาจากคุณกรุงเทพบินได้ของพี่เต้นะครับคือคุณภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชนะครับหมายเลข8เป็นกลุ่มผู้นำกรุงเทพคือคุณวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลลือประสิทธิ์สกุลนะครับหมายเลข9อดีตผู้ว่ากทมครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับหมายเลข10คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนะครับหมายเลข11คือคุณประยูรครองยศนิสมัครอิสระนะครับหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทิพัฒน์เศรษฐกิจนะครับหมายเลข13คุณคมสันพันวิชาติกุลสมัครอิสระนะครับหมายเลข14ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสมัครในนามกลุ่มเพื่อนมาริกานะครับและหมายเลข15นายโอรานตั้งตาตระกูลนะครับหมายเลข16นางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรนะครับหมายเลข17นางสาวรัตนามงคลหัสดินและหมายเลข18นะครับคือนายสมชัยเจริญบรเกียรตินี่คือรายนามของผู้สมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคนี้18ท่าน18เบอร์ด้วยกันครับ
1: น่าจะมีความคึกคักมากแล้วก็มีเหมือนกับมีนัดที่จะอภิปรายใหญ่กันแล้วใช่ไหมฮะ
0: เมื่อไหร่ผมจำวันที่ไม่ได
1: ้เห็นเริ่มมีการประกาศกันบ้างแล้วเริ่มมีแผนกันบ้างละของเข้าใจว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีการกำหนดไว้แล้วนะเห็นข่าวว่านะฮะไม่ทันนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะว่านี้48ละวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th นะคะ dailynews.co.th มติชน .co.th ค่ะข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com คมชลึก .net thaipost.net นะคะOne Weekend แล้วก็ thaipbs.or.th แล้วก็ Dramatics รวมทั้ง mcord.net นะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมธโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรนะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
4: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอุ้มได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงการคลังใช่ไหมพี่เก๋
4: ค่ะ
3: กลายเป็นว่านั่งฟังแล้วรู้สึกว่าอ้าวเราเข้าใจว่าคนทุกกลุ่มคือมาลงทะเบียน4ถึง21คำว่าทุกกลุ่มในที่นี้หมายถึงกลุ่มใหม่ที่ตอนนี้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้มาลงเลยจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นการยืนยันสิทธิ์ของคนเก่า
4: ค่ะ
3: และเขาจะกรองว่าจนถึงตอนนี้ใครที่มีรายได้น้อยจริงๆใครที่ตอนนี้รายได้ปลอดภัยแล้วเพื่อที่จะได้ให้สิทธิ์แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะเอาไปคำนวณกับกลุ่มคนที่เขาจะไปทำการตรวจสอบก็กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตอะไรเงี้ยเขาก็จะไปลงพื้นที่ในการตรวจสอบอาจจะไม่ใช่เป็นการลงพื้นที่นะคะแต่ว่าอุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปแบบของการทำงานจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือ4ถึง21มิถุนายนเนี่ยคือเป็นของกลุ่มเก่าเพราะว่าวันนี้ดูข่าวมีเยอะมาก
4: ให้กดย
3: ื
4: นยันให้กดยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมคะ
3: คือพอบอกว่ากดยืนยันสิทธิ์คนก็จะเข้าใจผิดอีกว่าจะกดยังไงฉันไม่มีสมาร์ทโฟนฉันเป็นคนโจรไงเธอเข้าใจไหมมันไม่ใช่แค่กดนะคะทุกคนวิธีการในการยืนยันสิทธิ์มีหลายแบบไปที่ธนาคารก็ได
4: ้มีหลายช่องทางนะคุณผู้ฟัง
3: หรือว่าที่หน้าตู้ ATM ก็ได้
4: ใช่
3: หรือที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้
4: ก็คือยืนยันสิทธิ์เนี่ยผ่าน5ช่องทางนะคะ1แอปพลิเคชันเป่าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็3เป็นเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็4ก็คือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็5ก็คือสาขาของสถาบันการเงินของรัฐ5แห่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามนั่นเอง
3: ใช่ก็เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มี อุปกรณ์

0: ออนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ไปที่ธนาคารก็ได้แต่ว่าเป็นของคนเก่าก่
1: อ
0: นเพราะว่าเท่าที่ดูหน้าข่าวอ่ะมีคนใหม่ไปด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็บอกอ้าวเขาไม่ทราบ
1: ทีนี้คนใหม่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีใช่ไหมคะที่อุ้มกำลังจะบอกเนี่ยอันนี้จะเป็นทางกระทรวงกลกระทรวงการคลังเขาจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยที่เราคุยกันเมื่อต้นสัปดาห์ว่าจะร่วมกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอบต.แล้วก็ระดับหมู่บ้านเขาจะไปลงพื้นที่เพื่อที่จะสำรวจใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็รวบรวมรายชื่อ
0: ก็ไม่กล้าพูดซะว่า 100% ลงพื้นที่หรือเปล่า
1: แต่ว่าตามข่าวบอกว่าแบบนั้น
0: คือเมื่อวานสัมภาษณ์ผู้ช่วยโฆษกไงท่านก็ไม่ได้บอกว่า 100% ของการลงพื้นที่อุ้มถึงได้ใช้คำว่ามีกระบวนการของเขาว่าเขาจะมีการสแกนตรวจยังไงแต่ทีเนี้ยณตอนเนี้ยที่มันมีปัญหาซ้อนเข้ามาเนี่ยเยอะมาก1คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคือบางคนเขาไปโรงเรียนกศน.อย่างเงี้ยพี่เก๋แต่อายุเขาเกิน18ปีแล้วนะแล้วเขาต้องการที่จะเพิ่มทักษะให้กับตัวเองรายได้เขาไม่ได้เยอะนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วว่าย
0: ังหาเช้ากินค่ำอยู่นะ
1: แล้วรอบนี้ก็คือนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์
0: ไม่ได้สถานะคือนักศึกษาอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่แฟร์ของเขาหรือมีอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูก็คือกลุ่มที่ไปใช้ชื่อพ่อแม่ไปยื่นลดหย่อนภาษีมีทั้งบิดามารดาคู่สมรสแล้วก็บุตรคือล่าสุดอะค่ะคุณลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังท่านชี้แจงผ่านคุณถนอมอ่อนเกตพลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการที่เอาเคสร้องทุกข์ของประชาชนเนี่ยไปประสานต่อนะท่านบอกว่าเจตนาของรัฐเนี่ยคือการคัดกรองคนที่ไม่ได้จนจริงๆออกไปแล้วก็เก็บสิทธิ์เอาไว้ให้กับคนที่ยากจนหรือว่าไม่มีใครดูแลจริงๆทีนี้ถ้าคุณเอาชื่อของพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูที่สูงสุดคือ60,000 บาทใช่ไหมคะรัฐถือว่าพ่อแม่กลุ่มนี้ได้รับการดูแลแล้วในระดับหนึ่งจึงถือว่าไม่ใช่กลุ่มที่ไม่มีใครที่จะมาคอยพึ่งพา
1: เหมือนมีคนเลี้ยงดูอยู่แล้ว
0: ค่ะแต่สามารถหาทางออกได้คือการอุทธรณ์นะคะพี่เก
1: ๋
0: ถ้ากรณีที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้กลับมาเลี้ยงดูเลยไม่เคยส่งเสียเงินให้กับพ่อแม่เลยตรงนี้ค่ะพ่อแม่สามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์บัตรคนจนได้แต่มันจะมีเงื่อนไขผูกพันคือว่าลูกคนนั้นนะคะก็จะไม่สามารถนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกต่อไป
1: ใช่
0: แต่ทีนี้พออุทธรณ์มันก็ต้องมีขั้นตอนรายละเอียดอีกเน
1: า
0: ะ
1: คือเอางี้เอาไทม์ไลน์ก่อนแล้วกันนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะก็คือ4-21มิถุนายนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการคน
0: ยืนยันสิทธิ์
1: ยืนยันสิทธิ์ต้องใช้คำว่าแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็17 กรกฎาคมก็จะมีในเรื่องของการประกาศผลการคัดกรองใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่18-31 กรกฎาคมแต่ทีนี้เนี่ยการยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็จะต้องยื่นเอกสารในการโต้แย้งด้วยนะอย่างที่อุ้มบอกไปเนี่ยแหละสำแดงเรื่องของเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆให้ชัดเจนนะคะก็เขาจะให้มีกระบวนการอะไรต่างๆและพยายามที่จะทำให้เสร็จเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนรู้สึกว่าตามข่าวบอกว่าเดือนกันยายนเพื่อให้สอดรับกับเรื่องของจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สังคมปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มต้นในวันที่1 ตุลาคม
0: เอ้าเมื่อวานมันเท่าที่อัปเดตคือเริ่มใช้สิงหาคือเนี่ยตอนนี้ไทม์ไลน์เริ่มไม่แน่ใจแล้วแต่ที่แน่ๆเอาวันนี้ก่อนเนาะวันนี้นี่คือจะมีภาพผู้สูงอายุจำนวนมากเลยค่ะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ต้องเหมารถซาเล้งรถพ่วงข้างรถกระบะแล้วไปแช่น้ำมันกันนะพี่เก๋ แล้วก็ไปกันที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อจะไปลงทะเบียนใหม่กันโอ้โหหลายคนก็บอกว่าลำบากเหลือเกินยอมที่จะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นอะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยจะได้รับเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะผู้สูงอายุลูกคนเดียวบางครั้งเนี่ยต้องแบกพ่อแม่หลายคน
1: อ
0: ะแล้วก็เป็นพ่อแม่แฟนอีกเข้าไห
1: ม
0: พอมันมีการตัดสิทธิ์บัตรคนจนของพ่อแม่ทันทีแบบเนี้ยเพียงเพราะว่าฉันลดหย่อนภาษีฉันแสดงความจำนงในการยื่นภาษีเพราะในความเป็นจริงคือฉันเลี้ยงดูพ่อแม่ของฉันอ
1: ้
0: าวโดนตัดสิทธิ์ซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยบางครอบครัวที่เขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนจริงๆนะคะเงินแค่อะบางคนบอกว่ากินกาแฟได้แก้วนึงคือ100 กว่าบาทใช่ไหมแต่บางคนเอาไปซื้อข้าวสารเอาไปซื้อน้ำมันพืชเอาไปซื้อของที่เขาจะยังชีพได้บางคนอ่ะกินกาแฟได้แค่1แก้วแต่หลายคนอยู่ได้แบบ100อ่ะเขาจะจัดสรรได้หลายวันนะ
1: มันเหมือนเป็นแบบว่าความกระชุ่มกระชวยนะอันนี้มองในมุมของผู้สูงอายุนะคือพอเวลาเราไม่ได้ทำงาน
0: อ่ะ
1: แล้วเรามีเงินแล้วเหมือนเรารู้สึกว่ามันจะมีรายได้ที่เข้ามา

0: เหมือนทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบว่าจากการไปทำงานเนาะแต่ว่าเป็นสวัสดิการของทางรัฐให้มาก็สามารถที่จะเอาไปซื้อข่าวสารซื้อนู่นซื้อนี่อะไรได้อะ
1: ค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงรัฐเองก็พยายามจะอุดช่องโหว่ให้ไงเพราะก่อนหน้านี้มันมีการร้องเรียนมาเยอะว่าคนที่เขาได้เขาจนไม่จริงแล้วตอนนี้เขาก็พยายามที่จะตอบคำถามสังคมที่มันมีการค่อนแคะกระทรวงการคลังอะค่ะว่า

0: ือบัตรคนจนเยอะมากเลยแล้วมาตรการเชื่อมโยงกับฐานภาษีของสรรพากรในครั้งนี้จริงๆแล้วมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งมองว่ามันยุติธรรมที่สุดแล้วนะกับการที่จะไปสแกนหาคนที่เขามีรายได้น้อยจริงๆเมื่อวานท่านผู้ช่วยโฆษกบอกอย่าเรียกว่าคนจนต้องเรียกว่าคนมีรายได้น้อย
1: แต่ว่าทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวนะคะก็ใช้คำว่าเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือพยายามจะคัดกรองเอาคนที่เดือดร้อนที่สุดอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้ามันมีความคืบหน้ายังไงอัปเดตให้ได้ทราบแน่นอนอันนี้ต้องคืบหน้าเพราะว่าอย่างเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะบอกเลยว่าเข็มขัดสั้น
1: อาจจะ
0: มีบางจุดที่มันโอเคมันอาจจะเป็นจุดโหวแต่ก็แก้ไขกันไป
1: แต่ที่สำคัญก็อย่างที่บอกไปว่ากลุ่มผู้ตกหล่นผู้มีรายได้น้อยอะไรต่างๆที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการก็รอจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะว่าอย่างถ้าดูกระบวนการตามที่กระทรวงการคลังมีนำเสนอออกมาตามหน้าสื่อเนี่ยก็คือเดี๋ยวทางมหาดไทยกลไกมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอบต.ระดับหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาอะมีเรื่องของการรวบรวมรายชื่ออยู่ในระบบอยู่ในตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอารายชื่อตรงเนี้ยไปสู่กระบวนการในการคัดกรองตามเกณฑ์อีกทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนที่ตกหล่นกลุ่มนี้เนี่ยพอได้รายชื่อผ่านเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เหมือนแบบว่าคนบุคคลคนนั้นนะคะเข้ามายืนยันตนว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะที่ต้องไม่สับสนก็คุณไม่ต้องทำอะไรเลยรอฟังข่าวตอนนี้เอาจริงๆนะเหมือนข้อมูลก็อาจจะแบบตีไปตีมาแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: จริงๆนอกจากข้อมูล
1: อ
0: ่ะมันต้องมาดูด้วยว่าพฤตินัยกับนิตินัยนะพี่เก
1: ๋
0: นึกออกไหมบางคนเมื่อวานอย่างเมื่อวานมีคนบอกพี่บอลมาว่าคือจริงๆอ่ะไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเลยสามีเลี้ยงดูแต่คำว่าสามีเลี้ยงดูอ่ะมันคือมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแต่เข้าใจไหมแบบเนี้ยมันคือในทางพฤตินัยก็กินดีอยู่ดีอ
1: ่
0: ะแต่ในทางนิตินัยก็นี่ไงมันไม่ได้มีหลักฐานทางการเสียภาษีหรืออะไรก็เข้าข่ายหมดเลยอะค่ะมันก็เลยทำให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาก็เห็นใจท่านเหมือนกันนะว่าโอ้โหจะให้ไปสแกนแต่ละบ้านยังไงก็แต่ว่าพยายาม
1: เข้าใจว่าน่าจะมีข้อมูลนะเข้าใจว่าน่าจะมีข้อมูล
0: ก็ต้องดูแหมเราก็ไม่ทราบไงพี่เก๋เพราะบางคนมีความรู้สึกว่าทำไมสิทธิ์ของฉัน
1: อ
0: ่ะฉันควรได้สินี่เหรอไห
1: ม
0: มันก็เป็นอีกเรื่องนึงอ่ะโอเ
1: ค
0: แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะยังมีเรื่องของการเมืองด้วยแน่นอนว่าเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่เมื่อวานมีข่าวแพร่สะพัดออกมาว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณทักษิณจะเดินทางไปดูไบแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ทำให้หลายๆคนเกิดคำถามขึ้นมาแหละว่าไปได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการพูดถึงใบบริสุทธิ์อยู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งใบบริสุทธิ์เนี่ยมันเหมือนเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าโอเคบริสุทธิ์จริงๆนะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะแต่อีกมุมนึงของนัยยะทางการเมืองอ่ะก็มีคนมองว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวที่จะฉุดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าจากอีกขั้วอำนาจนึงว่าแบบเอ้ยอย่าเคลื่อนไหวอะไรที่มันรุนแรงมากเกินนะ
1: คือเอาต้องบอกว่าคือในส่วนของสถานะของคุณทักษิณนะตอนนี้เมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็เหมือนกับน่าจะค่อนข้างที่จะชัดเจนมีรายชื่อในการพ้นสถานะในการคุมประพฤติคือไม่ต้องรายงานตัว
0: ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้ว
1: นะคะก็พ้นในส่วนของขั้นตอนตรงนี้ไปแต่ทีนี้เนี่ยกระบวนการมันยังไม่จบโดยบริบูรณ์ไงมันยังมีเรื่องของกระบวนการในการถอดกำไร EM ที่เดี๋ยวเขาจะต้องมีทางคณะกรรมการตามมาตรา21อะค่
0: ะ
1: ที่จะต้องดำเนินการแล้วก็พอออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมีกระบวนการถอดกำไร EM ปุ๊บก็จะต้องรับใบบริสุทธิ์หลังจากนั้นน่ะจะถือว่าครบกระบวนการและบริบูรณ์จริงๆ
0: ใช
1: ่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็จับตามองว่าแล้วจะเป็นยังไงกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้ระยะเวลามากน้อยขนาดไหนแล้วพ้นสถานะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบทบาททุกย่างก้าวของคุณทักษิณเนี่ยก็จะถูกจับตามองแล้วไปบวกกับประเด็นอีกวันนี้มีการเมืองเรื่องของเรื่องร้อนแก้รัฐธรรมนูญ
0: จริงๆแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยค่อนข้างหลายคนพอเห็นแค่พาดหัวอย่างเดียวก็จะมีความรู้สึกว่าอ้าวนี่มันคือเป็นการหักเหลี่ยมเทเพื่อนกันกลางสภาหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยทางภูมิใจไทยเขาก็มีการแถลงออกมาจริงๆแถลงสั้นมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการขยายความออกมาจากทางคุณนิกรด้วยก็คือมติของภูมิใจไทยก็จะถอนชื่อนะคะที่ไปสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลก็คือของเพื่อไทยนั่นแหละ ให้ถอนชื่อออกมาอ้าวทีนี้ถอนชื่อออกมาปุ๊บนะคะ พรรคเพื่อไทยก็เดินต่อไม่ได้สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นวันนี้มีข่าวว่าเหมือนชะลอด้วยนะ
0: ใช่ก็

0: มาออกมาเหมือนกับน้อมรับอะเพราะจริงๆแล้วอุ้มว่าจริงๆประเด็นหลักมันก็ที่มาของสสร.เนี่ยแหละที ่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เห็นความแตกต่างของร่างของแต่ละพรรคอะค่ะเก๋คือข่าวเนี้ยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับเพื่อนเล่าให้ฟังกันนะก็จะเป็นประมาณแบบว่าเหมือนเพื่อไทยอะเป็นแกนนำที่จะชวนเพื่อนมาแก้กฎหมายสูงสุดของประเทศกันก็คือแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมก็เลยไปชวนเพื่อไทยขออภัยเชิญภูมิใจไทยอันนี้เป็นเพื่อนสนิทกันไงมาร่วมลงชื่อกันนั่นนู่นนี่อยู่ดีๆภูมิใจไทยก็เปลี่ยนใจบอกว่าให้ลูกพรรคทุกคนอะที่เคยไปลงชื่อกับเพื่อไทยอะ
1: แต่เขาก็มีเหตุผล
0: ไปถอนชื่อออกไม่อันนี้เล่าให้ฟังบริบทก่อนให้คนเข้าใจเพราะว่าพอมันเป็นศัพท์กฎหมายบางทีบางคนเข้าใจยากแต่ทุกคนมีกฎหมายมีเหตุผลฝั่งของภูมิใจไทยก็มีเหตุผลโดยเฉพาะของการยอมรับในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ศาลท่านตัดสินออกมาถึงที่มาของสสร.ต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยในบริบทที่เข้าใจก็คือว่าตอนเนี้ยพรรคการเมืองอ่ะเขาไม่ได้อยู่ๆอยากจะเปลี่ยนใจกันเล่นๆเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีนัยยะอยู่ในเรื่องของการขับเคลื่อนไปแน่นอนว่าการสอดไส้ในเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนไปให้ถึงจุดที่วางเอาไว้กับระหว่างทางเนี่ยมันจะมีเหตุผลแตกต่างกันก็คือตัวแปรอย่างสว.อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือตัวแปรหลักเลยด้วยซ้ำเนาะก็อย่างของภูมิใจไทยหลายๆคนก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนแต่ว่าตรงเนี้ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊เขากลัวว่าเดี๋ยวจะทัวร์ลงหรือเปล่าสำหรับภูมิใจไทยอ่ะก็เลยเพย์เซฟเอาไว้ก่อน
1: โอ้แต่ว่าวันนี้คุณนิกรเนี่ยออกมาบอกแจกแจงเป็นประเด็นประเด็นเลยนะว่าทำไมถึงจะต้องให้สมาชิกของภูมิใจไทยถอนชื่อออกนะคะในส่วนของการร่วมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยนะคะก็คือเนื้อหาสาระเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่
0: ะ
1: คุณนิกรบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพบข้อกังวลหลายเรื่องเลยนะคะที่อาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสาระสำคัญของคำวินิจฉัยก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้หมวด15เรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่รัฐสภาไม่อาจกำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได
0: ้
1: ซึ่งตรงนี้แหละก็มองว่าร่างของเพื่อไทยอาจจะเข้าข่ายปัญหานี้อันนี้ประเด็นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าร่างของเพื่อไทยเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้ว่าให้ประชาชนเลือกผู้สมัครสสร.จำนวน300คนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรัฐสภาคัดเลือกให้เหลือ100คนภูมิใจไทยก็เลยเห็นว่าขั้นตอนให้รัฐสภาเลือกในตอนท้ายเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติอาจจะเกิดการโต้แย้งเกิดขึ้นเช่นเจตนาของประชาชนให้ถูกแสดงออกผ่านการลงคะแนนแล้วการรัฐสภาไม่เลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดในจังหวัดแต่ไปเลือกคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าแบบนี้ค่ะก็เลยถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าอาจจะเป็นการเหมือนกับว่าจะไปขัดอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็กังวลสิ่งที่ตามมาก็คือกังวลนะคะกังวลว่าถ้าร่างนี้มีเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงขัดกับคำวินิจฉัยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยอันนี้เขากลัวมากๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: การถูกร้องเรียนการถูกร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอเกิดการวินิจฉัยใหม่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะล่าช้าแล้วก็ระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยมันก็จะถูกทอดยาวออกไปอีกด้วย
0: ใช
1: ่หลักๆก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันแป๊บนึงนะคะและเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรเต็มๆเลยสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะผู้ชมผู้ฟังคะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยหลายคนเริ่มจับตามองละว่าท่านจะมีบทบาททางการเมืองแบบไหน
1: ค่ะ
0: ณตอนนี้ยังไม่มีคำตอบมันมีแต่การวิเคราะห์จากหลายๆฝ่ายวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จ้า
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณเก๋รับเกียรติหรือรับทัวร์ครับถามกันให้ชัดก่อนเพราะดูจะเป็นรับทัวร์ซะมากกว่า
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องรับทัวร์ค่ะ
3: ลานจอดกว้างฮะไม่มีปัญหา
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ครั้งนี้พอมันมีกระแสข่าวออกมาครูรูหลายๆท่านเนี่ยก็ออกมาแล้วมันวิเคราะห์ไป2ทางบางท่านเนี่ยก็บอกว่าครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเคยเลยจุดพีคมาแล้วคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยน่าจะเป็นการไปใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนกับโยนส่งไม้ต่อให้กับคุณแพทองธารหรือว่าจะเป็นอาจารย์เชนอะไรเงี้ยแต่ในมุมของอาจารย์เนี่ยดูท่าทางถ้าวัดจากที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่มีทางคุณทักษิณยังไงก็ยังต้องกุมบังเหียนอยู่แน่ถูกไหมคะอาจารย์
3: ถูกต้องฮะถูกต้องฮะคือนายใหญ่กับการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นสายเลือดครับเราอย่าลืมนะครับนายใหญ่เนี่ย

0: ป็นลูกพ่อเลิศนะครับคุณพ่อของท่านเนี่ยก็คือสสระบบเขตนะฮะเช่นเดียวกับครูใหญ่ก็เป็นลูกพ่อชัยนะครับก็เป็นสสระบบเขตเป็นพร้อมกันนะตั้งแต่ปี2512
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นแล้วแค่2ท่านนี้เกิดมาเนี่ยนะครับลืมตาดูก็เห็นแล้วว่าการเมืองการเลือกตั้งระบบเขตมันเป็นยังไงแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าบุพการีนะครับอยู่ในแวดวงการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันจริงในระบบเขตเนี่ยนะครับไม่มีทางหรอกครับที่จะตัดการเมืองออกจากสายเลือดนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการของนายใหญ่รอบนี้จะละเอียดมากขึ้นแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพในการตัดแต้มพวกสีน้ำเงินได้มากกว่าเดิมผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับคุณเก๋กับคุณอุ้มก็ทราบว่าอาจารย์เชนเนี่ยจุดเด่นคือความเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นศาสตราจารย์ที่ทุกคนให้ความเชื่อถือนะครับก็ไปคุยกับฝรั่งเศสเรื่องโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอ่ะไม่เห็น NGO ไทยออกมาด่าอาจารย์เชนสักคนเดียวนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราลองเปรียบเทียบนะครับถ้าเรื่อง AI พาสปอร์ตคนพูดเปลี่ยนจากลูกพ่อเนวินมาเป็นอาจารย์เชนเนี่ยผมรับรองฮะไม่มีคำถามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเครดิตอาจารย์เชน
1: ค่ะ
0: อันนี้พอมาคอนแลบหรือเซนเนอร์ยี่เนี่ยใช้สับพันสมัยด้วย
1: ค่ะ
0: พอมาคอนแลบกับเครือข่ายของนายใหญ่ในระดับอินเตอร์
1: ค่ะ
0: คุณเก๋กับคุณอุ้มก็คิดเอาแล้วกันว่าข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยเวลาพูดออกสื่อหรือสื่อเอาสิ่งที่นายใหญ่โพสต์ทั้งหลายทั้งปวงเอามาขยายซ้ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่แหละคือการตัดแต้มพวกสีน้ำเงินเอาง่ายๆเลยนะเอาแค่เรื่อง AI พาสปอร์ตเนี่ยถ้านายใหญ่โพสต์หรือเอ่ยปากว่านายใหญ่เห็นด้วยกับ AIนะครับมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้วิธีการที่เห็นมาจากประเทศนั้นประเทศนี้เขาใช้วิธีแบบนี้แบบนี
1: ้
0: แล้วเป็นเรื่องบังเอิญที่สิ่งที่นายใหญ่โพสต์เนี่ยตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณชัยชนกทำเพราะฉะนั้นคุณชัยชนกก็รับทัวร์ไปนะครับนี่แหละครับที่ผมจะบอกว่าการเมืองยุคนกฟีนิกซ์ชื่อนายใหญ
1: ่
0: นะครับจะละเอียดขึ้นแต่ว่ามีประสิทธิภาพม
1: ี
0: การทำลายล้างทางการเมืองอย่างเพิ่มมากขึ้นครับอ
1: าจารย์งั้นถามต่อจุดจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นตัวแปรอย่างไรหรือไม่ในเรื่องของกระดานการเมืองหรือจะมีผลอะไรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: อ๋อยังครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วง อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับก็สะสมแต้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อวันใดวันหนึ่งมีความพร้อมนะครับเราจะได้เห็นนายใหญ่ออกอารวาสในฐานะผู้ชำนาญการด้านเขตเลือกตั้งซึ่งผมเรียนเลยว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยที่เป็นนักเลือกตั้งระบบเขตจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าแทบจะนับหัวได้อยู่แล้วนะครับที่เหลือน่ะมีแต่อ้างว่ารู้แต่ไม่เคยลงเลือกตั้งระบบเขตเพราะนั้นก็เลยมีนักเลียเยอะพอมีนักเลียเยอะการเลือกสสระบบเขตก็หมดท่าก็แพ้สีน้ำเงินนะครับแต่รอบนี้เนี่ยนายใหญ่ลูกพ่อเลิศนี่รับรองครับลืมตาขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าเขาหาเสียงกันยังไงเพราะนั้นก็จะค่อยๆสะสมนะครับแล้วก็ค่อยๆมาแก้เกมค่อยๆมาปิดช่องว่างนะครับแล้วก็ขจัดจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งระบบเขตนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าติดตามดูครับนายใหญ่นกฟีนิกซ์ตัวนี้ที่อาจารย์จะบอกว่านายใหญ่คือนกฟีนิกซ์เนี่ยมันของแท
1: ้
0: นะครับใครที่คิดว่านายใหญ่จะเลี้ยงหลานนี่ผมเรียนตรงๆนะครับไปบอกให้สหรัฐหยุดยิงกับอิหร่านเป็นการถาวรเนี่ยง่ายกว่านะครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยรูปแบบจะเป็นเปิดหน้าหรือเบื้องหลังอะไรยังไงนี่ก็ต้องติดตามใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็เหมือนครูใหญ่อะฮะถูกไหมครับครูใหญ่ท่านก็เปิดหน้าเมื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องเปิดถูกไหมครับส่วนเรื่องดินเนอร์ทอล์กอะไรต่างๆนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเครือข่ายนายใหญ่เขาจัดให้เมื่อเวลาอันเหมาะสมเอฟซีนายใหญ่เขารอฟังอยู่แล้วก็คุณเก๋กับคุณอุ้มคิดดูนะแค่นายใหญ่ตัดผมยังเป็นข่าวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้านายใหญ่จะไลฟ์นะครับจะดินเนอร์ทอล์กหรือว่าจะไปจัดไลฟ์สดกันใหม่โอ้ยมันสบายนะครับผมเรียนเลยนะฮะว่าผมถึงยกเรื่อง AI พาสปอร์ตไงเพราะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยสีน้ำเงินถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอ
1: ะ
0: นะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราลองคิดดูว่าถ้าคนพูดเนี่ยเป็นอาจารย์เชนกับนายใหญ่อ่ะโอ้โหรับรองจากเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยจะกลายเป็นโอ้โหโคตรวิสัยทัศน์มันจะเป็นแบบนั้นกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: อาจารย์เรากระแสข่าวที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเคลียร์ทุกอย่างแล้วจะบินไปดูไบทันทีตรงนี้มันสื่อสารในยักษ์อะไรได้บ้างอะคะอาจารย
0: ์ไม่ได้สื่อสารอะไรหรอกครับคนเรามันไม่มีภาระทางกฎหมายแล้วจะไปไหนก็ได้ทั่วโลกเผลอๆเดินไปจับไปเช็คแฮนด์กับโดนั่นทั้มเราก็อาจจะได้เห็นนะฮะบทแบบ

0: นี้นี่แหละพี่เป็นบทที่นายใหญ่ดูแล้วว่าคุณอนุทินเนี่ยยังอ่อนกว่านายใหญ
1: ่
0: นะครับก็คือคอนเนคชั่นระดับโลกนะฮะเพราะนั้นนายใหญ่ก็ต้องใช้จุดแข็งเรื่องพวกนี้แหละเดินสายไปเช็คแฮนด์คนนั้นเช็คแฮนด์คนนี
1: ้
0: โอ้โหไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองเลยแค่เอามาเปรียบเทียบกับนายกนะครับท่านนายกก็ต้องแก้เกมแล้วนะครับแต่ว่าทีมท่านนายกเตรียมแก้เกมหรือยังนะฮะผมเกรงว่าเดี๋ยวแก้ช้าจะเสร็จนายใหญ่นะพรรคสีน้ำเงินนะ
1: ค่ะอาจารย์งั้นในประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยอ่ะคุณทักษิณก็จะมีอิสระมากขึ้นหลังจากนี้เราก็จะต้องจับตาเรื่องของบทบาทเนาะว่าการเดินทางการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะการพบปะนักการเมืองหรือการเคลื่อนไหวจะเป็นในบทบาทไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องจับตามองอย่างความสัมพันธ์ของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะวันนี้ตั้งต้นจากสารตั้งต้นเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที
0: ่
1: ภูมิใจไทยถอนชื่อออกมาอันนี้อาจารย์มองยังไงสำหรับมิตินี้คะ
0: ผมไม่มองยังไงล่ะฮะเพราะช่วงงนี้เนี่ยภูมิใจไทยจะยังไงพรรคเพื่อไทยไม่มีหือไม่มีอื
1: อ
0: ยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าถ้าไปหือไปอือเดี๋ยวกลายเป็นฝ่ายค้านนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักการเมืองของบ้านเราเนี่ยฮะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยท่านอดีตนายกยังเคยพูดว่ามันอดอยากปากแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลไว้ก่อนปลอดภัยนะครับแล้วไม่ต้องห่วงครับอยู่อย่างนี้แหละเกาะพวกน้ำเงินไปเรื่อยๆเป็นรัฐบาลยาว30ปีนะครับสบายดูนะเผลอๆจนอาจารย์เทนอายุ 7-80 แล้วนะ่
1: ะ
0: ถึงค่อยมาคิดกันว่าเอ๊ะจะเป็นฝ่ายค้านดีไหมนะครับ
2: อาจารย์
0: เป็นรัฐบาลยาวนานแน่ๆนะ
2: ถ้าบอกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ตอนนี้สิ่งที่รออยู่ก็คือใบบริสุทธิ์ที่มันจะสามารถทำให้ไปต่างประเทศได้อันนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยค่ะอาจารย์
0: ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นหมื่นคน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบราชการเนี่ยนะครับเขาทำเร็วอยู่แล้วเรื่องนี
1: ้
0: นะฮะคือที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเราชอบคิดกันว่าเฮ้ยจะเป็นแบบนายใหญ่เป็นการคนเดียวหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยได้รับประโยชน์เป็นหมื่นคน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าหน่วยราชการไปทำช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยนะครับไปมีเรื่องกับคนหมื่นคนน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองอ่ะจะติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยเจ้าหน้าที่คนไหนคิดอย่างนี้นะครับกรุณาไปแหกตาอ่านพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกกันด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียนกันก่อนนะครับคือวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธแหละว่าคิดเป็นดีลเป็นอะไรแต่มันไม่มีดีลอะไรเรื่องนี
1: ้
0: เรื่องนี้เป็นขั้นตอนปกติหลักเกณฑ์ปกติแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผ่านครม.ตั้งแต่วันอังคารที่25แล้วนะครับแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่โฆษกรัฐบาลเขาเอามาแถลงผมรู้แต่ผมยังไม่พูดเลย
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้อย่าคิดไปไกลใครคิดไปไกลเนี่ยผมแนะนำนะครับบอกให้ไปใช้ก๋วยเตี๋ยวเรือฮิวใจก็ได้นะครับจะได้คิด
2: ใช้ช่วยหน่อยครับ
0: ไปก่อนใช่ครับ
2: อาจารย์ทีนี้อยากให้อาจารย์ตีใจความที่วันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอะค่ะอาจารย
0: ์
2: คือเหมือนกับเป็นการบอกปัดในสิ่งที่มันเป็นคำถามเดิมๆอะว่าคุณทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารพรรคหรือเปล่าแล้วท่านบอกว่าเลยจุดนั้นไปแล้วแล้วมันต้องไม่มีคำถามแบบนี้อีกแล้วด้วยทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนไปนี้ที่การทำงานในพรรคเองอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องการจะสื่อสารกับใครด้วยใจความว่าอะไรคะอาจารย์
0: ก็ไม่ต้องสื่อสารหรอกฮะเขาก็คงจะอยากตอบสังคมว่านายใหญ่จะเข้ามาจุ่มจ้านกับนายพักหรือเปล่านะครับก็เราก็ดูคู่แข่งนายใหญ่ก็ได้นะครับก็คือลูกพ่อชัยน่ะเขาเข้ามายุ่งยากในการบริหารจัดการพรรคภูมิใจไทยไหมล่ะเขาก็ไม่ได้เข้ามายุ่งยากอะไรถูกไหมฮะแต่ถามว่าเขามีบทบาทนะครับเป็นจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเขาก็เป็นก็เช่นเดียวกับนายใหญ่ถูกไหมฮะไม่ต้องเข้าไปนั่งสั่งการหรอกครับแค่นายใหญ่มองตามาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องรู้แล้วว่านายใหญ่ต้องการอะไรนะครับของแบบนี้มันไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับมองตาก็เห็นลำไส้ใหญ่แล้วนะครับอันนี้เรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเรียนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าร่างของพรรคไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่สีน้ำเงินเนี่ยนะครับที่คิดจะผ่านวาระหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าฝันไปหรือเปล่านี่ฉันไม่ได้ฝันไม่ใช่ไหมเพราะฝันจริงๆนะครับจะผ่านร่างเดียวคือร่างสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะได้รับนูนสีน้ำเงินแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมคุณเก๋คุณอุ้มเมื่อวานเนี่ยการถอนชื่อเนี่ย

0: มันไม่ได้ถอนจากตัวสสนะครับคุณไม่สังเกตแล้วทำไมพรรคภูมิใจไทยเลือกใช้วิธีว่าออกเป็นมติพรรคเพราะอะไรเพราะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนถูกไหมฮะเพราะว่าสวชุดเนี้ยเขาเป็นสวที่กลัวนะครับเขากลัวผิดเงื่อนไขคำวินิจฉัยศาลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่จะไปกระตุกเส้นพวกสวไม่ให้โหวตผ่าน1ใน3เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาตัดความเสี่ยงตรงนี้หมดนะครับคราวนี้พอมันเป็นมติพรรคปุ๊บมันก็ผูกพันพรรคถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกสวซึ่งใส่เสื้อสีเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเวลาประชุมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะโหวตรับร่างพรรคภูมิใจไทยได้อย่างสบายอกสบายใจชิว
1: ๆค่ะ
0: นะครับ
1: แสดงว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็น้ำเงินน่าจะเป็นคนกำหนดเกมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: เนาะ
1: คร
0: ับน้ำเงินอยากได้อะไรก็จะได้อย่างนั้นเอาผมบอกเลยจะมี4เรื่องเอามาผมอ่านล่วงหน้าเลยปีนึงเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ข้อ1นะครับจะมีการปลดล็อกวาระสวเดิมเนี่ยสวเป็น5ปีแต่เป็นได้ครั้งเดียวนะครับรอบนี้จะปลดวาระครับเป็นจนตายครับแบบสสเลยเป็นจนกว่าจะเบื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นจนเป็นไม่ไหวแล้วแบบที่ท่านนายกบอกรวยคือรวยไม่ไหวแล้วอ่ะแบบเดียวกันนะครับปลดล็อกแน่ๆนะครับ2นะครับจะมีการนะครับเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระนะครับคุณ2คนก็เห็นแล้วใช่มั้ยครับกรณีสตง.มาเบรกเดอะซันซื้อปุ๋ยอ่
1: ะ
0: นะครับหน้าคว่ำเลยอ่ะนะครับอันนั้นแหละคล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วอันที่3นะครับจะมีการแก้ไขคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ายืดหยุ่นมากเปิดกว้างมากคนไหนอยากเป็นก็ต้องไปเที่ยวเมืองรองไปกินลูกชิ้นนะครับไปบูชาปราสาทหินก็เท่ากับว่าพลพรรคน้ำเงินเนี่ยก็จะได้แนวร่วมนะครับที่อยากเป็นกรรมการองค์กรอิสระเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับแผ่ไพศาลนะครับอำนาจทางการเมืองก็จะยิ่งกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่4นะครับเราจะได้เห็นจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการถอดถอนองค์กรอิสระได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยเกิดจากสวใช่ไหมเกิดพวกไปเป็นแล้วเบี้ยวไงนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับสวตั้งอย่างเดียวแต่ถอดถอนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องมีหลักประกันไว้หน่อยว่าเดี๋ยวตั้งแล้วเบี้ยวนะครับจะได้เปลี่ยนได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็น4เนื้อหาหลักนี้ในรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินแน่นอนน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าอยู่เป็นนะครับเพราะคุณจุลพันธ์ก็เคยพูดเองว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จเนี่ยสวต้องเอาด้วย
1: ใช่
0: และที่สำคัญนะถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยไปหือไปอือนะสสรตามร่างสีน้ำเงินเนี่ยเราอย่าลืมนะสีน้ำเงินเขาให้สภาเลือกสสรนะแทนที่เพื่อไทยจะมีสสรสายสีแดงไปเจือปนอยู่บ้างเดี๋ยวอดหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อไทยก็อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แบบนี้แหละครับถูกแล้ว
1: แต่ว่าวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะอาจารย์เพราะว่าทางพรรคเพื่อไทย คุณจุลพันธ์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพรรคเพื่อไทยตัดสินจะไม่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาในขนาดนี้แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆลักษณะเหมือนถอยไปตั้งหลักใหม่แล้วก็อาจจะต้องไปหารือกับภูมิใจไทยก่อนว่าเหตุผลข้อกังวลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าจริงๆแล้วก็เสียงไม่พอเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นพวกใครที่ไปคาดหวังอะไรกับเพื่อไทยเนี่ยผมพูดตรงๆนะเราต้องมองการเมืองแบบเรียลโพลิติกแบบผมอ่ะ
1: คือ
0: ผมเข้าใจคนที่คาดหวังนะครับแต่ว่าเวลาผมมาคุยกับคุณเก๋คุณอุ้มเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าทำไมทัวร์เยอะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์จริงนะครับแต่มันอาจจะไม่ถูกหูก็เข้าใจกันได
1: ้
0: นะครับแต่ผมถามเธอเอาว่าตั้งแต่ผมพูดเรื่องสีน้ำเงินน้ำเงินอะไรมาเนี่ยนะครับมีเรื่องไหนไม่ใช่สักเรื่องไหมเนี่ยนะครับผมมองมาเป็นเดือนแล้วบอกว่าเราจะได้เห็นรัฐนูลสีน้ำเงินและมันก็ได้เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไงฮะมันเดินไปสู่เจตนารมณ์ของการยึดอำนาจเมื่อปี57นะครับการยึดอำนาจเมื่อปี57เนี่ยก็เพื่อที่จะจัดสมดุลอำนาจในระบบการเมืองไทยนะครับเราจะชอบไม่ชอบนั่นอีกเรื่องนึงแต่ผู้ยึดอำนาจเขาบอกว่าสมดุลอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับถ้าเองไม่ชอบก็เองก็มีปัญญาไปแก้รัฐธรรมนูญให้ได้แล้วกันซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครมีปัญญาเนี่ยครับ สีส้มก็กลายเป็นปลาหมอคางดำไปเรียบร้อยแล้วรอวันถูกกำจัดนะครับ
1: อาจารย์ขอกลับมาเรื่องของความสัมพันธ์ของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างคุณยศชนันเองเนี่ยท่านก็ให้

0: ได้กับประเด็นที่ภูมิใจไทยมีการถอนรายชื่อออกจากการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยนะแต่ว่าท่านก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมองว่าเป็นเรื่องของกลไกรัฐสภาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีท่าทีแบบนี้มันสะท้อนอะไรยังไงไหมคะสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองพรรคค่ะ
1: โอ้ยสบายครับก็ผมบอกแล้วน้ำเงินอยู่คู่กับแดงเป็นรัฐบาล30ปีเรื่องลายแดงจะไปเป็นฝ่ายค้านให้โง
0: ่
1: นะครับแล้วคุณเก๋กับคุณอุ้มก็รู้นะครับว่าการเมืองไทยเนี่ยพรรคไหนทำฮึดฮัดฮึดฮัดสุดท้ายถูกทีไปเป็นฝ่ายค้านไม่มีได้รับสรรเสริญ มีแต่บอกว่าโคตรโง่เลยอ่อนแบบนี้เพราะนั้นพรรคเพื่อไทยเขาผ่านประสบการณ์พวกนี้มาเยอะ นะฮะแล้วผมก็เคยบอกแล้วว่าอดีตท่านนายกท่านเคยพูดเอาไว้ด้วยซ้ำไปเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งแล้วไม่ต้องห่วงฮะถ้าเพื่อไทยเส้นกระตุกอยากออกนะโอ้โหพักไปพักรอร่วมนะเขารออยู่เพียบเลยในสภา น
0: ะฮะ
1: เขาพร้อมเข้ามาเสียบแทนทันทีนะครับส่วนเรื่องรัฐนูนนะครับประชามติไม่ผ่านเนี่ยโอ้ผมบอกเพอร์เจอร์นะครับก็สวเลือกซับซ้อนนะครับเขายังหลุดเข้ามาได้เป็นสวสีน้ำเงินนะเรื่องทำให้ประชามติผ่านนี่มันง่ายหยุดพลิกฝ่ามือแต่ถึงไม่ผ่านยังไงก็ไม่ขาดทุนเพราะก็อยู่กับรัฐมนตรีปีโทษอยู่กับรัฐมนูลปี60ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้น้ำเงินมีแต่กำไรมากหรือกำไรน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนพรรคขาดทุนที่สุดก็เป็นพรรคสีส้มครับก็เป็นปลาหมอคางดำต้องโดนกำจัดจากพวกสีน้ำเงินครับผม
2: อาจารย์แต่ว่าหมอคางดำโตเร็วนะอาจารย
1: ์ก็โตเร็วก็โตไปแต่ตราบใดที่โตเร็วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้ามายึดครองระบบนิเวศทั้งหมดได้มันก็โดนกำจัดอยู่ดี
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับการเมืองที่มันเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะดูโลกไม่สวยแบบที่ผมพูดนี่แหละ
2: ค่ะ
1: นะครับทั้งคุณเก๋คุณอุ้มก็คงต้องช่วยผมสร้างลานรถทัวร์ต่อไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันสายเลียว politics จริง
2: ๆ
1: นะครับเพราะผมพูดเอาใจใครไม่เป็นจริงๆนะก็ดูการเมืองตามความเป็นจริงที่มันเห็นนะครับ
2: ทิ้งท้ายอาจารย์1นาทีสุดท้ายอาจารย์คิดว่าภาพที่อาจารย์ฉายมาเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับคุณทักษิณเนี่ยค่ะในทิศทางการเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นให้เห็นเป็นภาพชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้ขนาดไหนอะคะ
1: ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวนายใหญ่แกบินไปดอกนายใหญ่เขาเป็นคนช่างสื่อสารอยู่แล้วฮะถึงนายใหญ่จะไม่สื่อสารก็จะมี FC นายใหญ่มีแอดมินของนายใหญ่เขาก็สื่อสารอยู่แล้วนะครับแล้วคนเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไงเรื่องคอนเน็กชันเรื่องวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยพูดตรงๆก็ต้องบอกว่านายใหญ่ท่านก็ได้รับการยอมรับถูกไหมฮะก็ขนาดท่านตัดผมยังเป็นข่าวอ่
2: ะ
1: นะฮะถ้าท่านจะไปจับมือกับทีมงานโดนัลด์ทรัมป์และท่านโพสต์ว่าท่านสามารถที่จะอะไรดูแลเกษตรกรเรื่องข้าวโพดได้เอ้ามันจะไม่ได้คะแนนได้ยังไงนะครับแล้วถามว่ารัฐบาลจะมาโกรธอะไรท่านก็ท่านบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ไปแย่งงานรัฐบาลทำผมมีแต่มาช่วยงานรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่ท่านจะละเอียดขึ้นแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับจะเพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามที่ผมพูดไว้แน่ๆถ้าไม่ใช่ก็คุณสองคนนะครับมารับกาแฟจากผมคนละถ้วยนัดร้านได้เลย
2: ได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์จ๋าค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องกุ้งไทยกันค่ะแต่ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ค่ะ
2: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตที่มาเลเซียแบนกุ้งไทยวันนี้ไปฟังจากปากของนายกสมาคมกุ้งไทยกันเลยค่ะคุณเอกพจน์ยอดพินิจอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณขจรรัตน์คุณ
2: จุฬารัตน์กับขจรกิจค่ะ
4: จุฬารัตน์คุณขจรกิจครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะท่านอัปเดตให้ได้ทราบหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้ที่ดำเนินการไปแล้วได้มีการไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในหน่วยงานไหนแล้วคืบหน้าเป็นยังไงแล้วบ้างคะ
4: ครับผมสำหรับทางสมาคมกุ้งไทยนะครับได้ยื่นข้อเสนอถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อท่านนายกรัฐมนตรี
2: ค่ะ
4: อนุชินชาญวิริกุลเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นท่านได้สั่งการให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีการประชุมของกรมประมงในวันศุกร์ที่จะถึงนี่ครับ
2: เดี๋ยวคุยกัน
4: แล้วก็จะมีคณะผู้แทนของมาเลน่าจะนัดหมายที่จะเข้า

0: มาเจรจาที่กรมประมงน่าจะเป็นวันที่8ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งในส่วนตัวรวมทั้งของเกษตรกรผมเรียนว่าเป็นความเดือดร้อนที่ค่อนข้างจะคือกุ้งในบ่อนี่ครับมันจะมีออกมาอยู่ทุกวันตลอดเวลาเพราะมีความล่าช้าเนี่ยทำให้เกษตรกรเดือดร้อนมากนะครับไม่เพียงเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งในฟาร์มเลี้ยงกุ้งเท่านั้นนะครับยังมีประมงชายฝั่งนะครับซึ่งกุ้งให้5สายพันธุ์นี้ก็รวมถึงกุ้งแชบ๊วยนะครับกุ้งกระดำที่จับตามธรรมชาตินะครับเนื่อที่น้องชาวประมงท้องถิ่นนะฮะที่ออกเรือไปลอยอวนกุ้งรวมทั้งเรืออวนลากที่ลากกุ้งขึ้นมาเนี่ยเมื่อได้กุ้งกับกุ้งแชบ๊วยหรือกุ้งกระดำขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของความยากลำบากในการขายนะครับซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงเนี่ยซึ่งบางทีก็หาเช้ากินค่ำกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยให้ปัญหานี้เลื่อนลังไปนะครับในแต่ละวันเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตของทั้งชาวประมงรวมทั้งกุ้งที่ทั้งในบ่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมากเลยครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปนิดนึงค่ะเพราะว่าผมเคยได้ข้อมูลมาว่าอดีตเนี่ยคือเราอ่ะเป็นแชมป์ส่งออกกุ้งเบอร์หนึ่งของโลกเลยอะค่ะแต่วันนี้มันไปอยู่ที่อันดับ6แล้วถูกไหมคะคุณเอกพจน์คะ
0: ถูกต้องครับเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะฮะในช่วง12ปี13ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2550-56นะครับเราเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นหมายถึงว่าเราผลิตกุ้งได้มากกว่า 640,000 ตันนะครับต่อปีเนี่ยขายมูลค่ากุ้งที่ส่งออกมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับมีสินค้าทางการเกษตรนะครับไม่กี่ชนิดนะครับที่สามารถทำรายได้มากกว่า 100,000 ล้าน100,000 ล้านบาทนะครับที่สำคัญครับเงินรายได้ทางการเกษตรไม่ว่าจะมาจากข้าวจากมันสำปะหลังหรือจากไก่หรือจากการเลี้ยงไก่จากการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันกระจายรายได้นะครับในหมู่บ้านตำบลในแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยก็ในแถบริมทะเลเนี่ยมันกระจายรายได้มากนะครับที่สำคัญกว่านั้นนะครับพี่น้องทางภาคอีสานที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยหรือถั่วเหลืองเนี่ยก็กิโลนึงไม่กี่บาทแล้วครับแต่มาทำเปลี่ยนเป็นอาหารกุ้งนะครับจากอาหารกุ้งก็เปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งกิโลละ 400-500 บาทขายออกไปนั่นหมายความว่าเราเอาผลิตผลทางการเกษตรนะครับมาเปลี่ยนเข้ากระบวนการเปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งแล้วก็ส่งออกนะครับดังนั้นไม่ใช่เฉพาะพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งที่มีรายได้นะมันส่งผลไปถึงพี่น้องทางภาคอีสานที่รวมทั้งภาคเหนือที่ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากในช่วง10กว่าปีที่เกิดมีปัญหาเราเจอปัญหาการเป็นโรคระบาด4โรคนะครับซึ่งทำความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมมากก็คือโรคตัวแดงลมขาวนะครับโรคไตด่วน EMS นะครับโรคหัวเหลืองแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นอาการขี้ขาวนะครับทั้ง4โรคนี้เนี่ยทำให้ผลผลิตกุ้งจากของเรานะครับจาก 640,000 ตันวันนี้เราเหลืออยู่ประมาณ 270,000-280,000 นะครับหายไป 60% ทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับการที่เราเลี้ยงกุ้งในฟาร์มเลี้ยงกุ้งแล้วผลผลิตน้อยนั่นหมายถึงว่าเกิดความเสียหายขึ้นเช่นเราเลี้ยงกุ้ง10บ่อนะครับมันตายไป5บ่อนะ5บ่อที่เสียหายไปเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนแฝงของ5บ
1: ่อ
0: ดังนั้นต้นทุนการผลิตกุ้งของประเทศไทยวันนี้ค่อนข้างสูงมากทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเรานะครับที่เคยครองตลาดอเมริกาตลาดญี่ปุ่นตลาดยุโรปแต่ก็ราคาทำให้ราคาสูงเกินไปถึงแม้ว่าผู้บริโภคทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นอะไรจะชื่นชอบในรสชาติรวมทั้งความปลอดภัยทางอาหารไร้ปลอดสารปฏิชีวนะในเนื้อกุ้งของประเทศไทยอย่างมากแต่ราคากุ้งของเราสูงกว่าคู่แข่งขันทั้งเอกวาดอร์อินเดียนะแล้วรวมท
1: ั้งเวียดนามด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับค่อนข้างสูงนะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้วันนี้ออเดอร์จากแหล่งใหญ่ๆนั่นคือจากอเมริกาจากญี่ปุ่นนะครับสองที่นี้เราแทบจะสู้ไม่ได้เลยครับทำให้วันนี้โรงงานแปรรูปคือห้องเย็นนะครับที่เขาจะแปรรูปเพื่อการส่งออกวันนี้เขาไม่มีออเดอร์จากผู้เคยซื้อของเขานะครับดังนั้นออเดอร์เหล่านี้ก็ไม่มาถึงเกษตรกรนะครับเพราะนั้นปัญหากุ้งค้างบ่อวันนี้เยอะมากครับเรื่องการราคาก็ถูกลงและยังมีปัญหามาเลเซียซึ่งเคยเป็นแหล่งระบายกุ้งทางภาคใต้ตอนล่างของเรานะครับที่น้องชาวประมงหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลนะครับนครศรีธรรมราชอาจจะเลยมาถึงสุราษฎร์ธานีเนี่ยซึ่งวันนี้ไม่สามารถเอากุ้งเข้าไปขายกุ้งส่วนที่เกินที่เข้าไปไม่ได้ก็ก ับ

0: มาามหาชัยกรุงเทพนี่ก็ถมของเก่าที่ยังมีปัญหาเรื่องออเดอร์เก่าอีกทำให้วันนี้ประเทศไทยเนี่ยเจอปัญหาเรื่องราคากุ้งตกต่ำมากซึ่งผมคิดว่าวันนี้คงจะความเป็นที่หนึ่งเคยเป็นที่หนึ่งของเราในตลาดส่งออกกุ้งของโลกเนี่ยวันนี้น่าจะจบไปเร็วๆนี้แหละครับถ้าไม่มีการแก้ไขในเชิงนโยบายที่จะปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทย
1: ค
0: งจะยากที่จะกลับคืนมาเช่นเดียวกับข้าวนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงพืชผลทางการเกษตรตัวอื่นนะครับวันนี้ข้าวของเราน่าจะจบนะถ้าเราไม่แก้ไขหรือไม่ทำอะไรเลยนะครับมันสัมปะหลังก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีพืชผลทางการเกษตรหลายตัวนะครับที่น่ากังวลที่เคยเป็นแชมป์การส่งออกคงต้องฝากปัญหาเหล่านี้ถึงรัฐบาลที่จะร่วมกันแก้ไขจริงๆแล้วเนี่ยใต้ตอนล่างที่เข้าไปรู้สึกผมน่าจะไม่ติดผ่านทาง6ด่านเลยนะครับผ่านทาง6ด่านของประเทศไทยเนี่ยเพื่อเข้าสู่มาเลเซียซึ่งแน่นอนครับมันยังไปถึงสิงคโปร์แล้วก็บางส่วนยังไปถึงบรูไนด้วยซ้ำไปแล้วผมเรียนนะครับว่ากุ้งไทยนะครับเป็นที่ชื่นชอบมากครับเพราะว่าของเราอยู่ปลายทางมันสดใช่ไหมครับแล้วก็คนจีนที่ปรุงอาหารเราคงจะสังเกตนะเขาชอบปรุงอาหารจากกุ้งสดนะครับไม่ชอบปรุงอาหารจากกุ้งแช่แข็งนะครับดังนั้นกุ้งที่จับจากสงขลาจับจากว่าปัตตานีไปเนี่ยผ่านแดนไปนิดเดียวกุ้งที่จับจากฟาร์มสดๆนะครับใส่กล่องโฟมแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะครับมันจะเป็นกุ้งที่สดแล้วก็สะอาดปลอดสารตกค้างดังนั้นไปถึงที่ร้านอาหารในมาเลเซียในสิงคโปร์ปีนังอะไรเงี้ยครับนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของร้านอาหารมากแล้วก็กุ้งของเราก็ขายได้ราคาดีกว่ากุ้งจากที่อื่นนะครับเนื่องจากว่ารสชาติของเราจะค่อนข้างจะดีกว่าจากเอกวาดอร์เพราะเอกวาดอร์ที่เลี้ยงกุ้งอาจจะความเค็มต่ำนะครับเพราะกุ้งที่เราส่งไปเป็นกุ้งทะเลกุ้งขาวไวนามายรวมทั้งกุ้งกระดำด้วยรสชาติจะดีกว่าก็เป็นที่ชื่นชอบของทั้งตลาดมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์รวมทั้งบรูไนบางส่วนด้วยนะครับ
1: เพราะว่าตอนนี้คนไทยกำลังได้ทานกุ้งที่ก่อนหน้านี้ส่งออกอยู่ไหมคะในราคาเท่าไหร่อะคะคุณเอกพจน์คะตอนนี
0: ้หมายถึงยังไงนะครับ
1: ราคาที่จำหน่ายอยู่ในประเทศตอนนี้ค่ะที่บอกว่ามันล้นตลาดอยู่อะค่ะมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่
0: ตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกมากนะครับราคาจากฟาร์มวันนี้ผมว่า40ตัวเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสัก150บาทเองนะฮะ
1: ค่ะ
0: จากเคยซึ่งเมื่อต้นปีนี้อาจจะ40ตัวอาจจะราคาสูง200บาทได้เลยครับราคาอาจจะหายไป 4-50 บาทแล้วซึ่งราคาที่จุดนี้เนี่ยมันเป็นราคาต้นทุนเกือบจะขาดทุนแล้วดังนั้นถ้ามันมีอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้ามันมีเราเลี้ยงกุ้งไปเกิดเสียเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถเอามาชดเชยกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เวลานี้ค่อนข้างจะแย่มากนะครับสำหรับอุตสาหกรรมกุ้งผมเรียนนะครับเราไม่เคยผมเลี้ยงกุ้งมา40ปีแล้วครับปีนี้มันปีที่40นะครับผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับเราออเดอร์จากต่างประเทศเราต่ำมากนะครับทำให้ราคาขายวันนี้ขายราคาได้ถูกมากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งราคาค่อนข้างถูกนะครับสองนะครับนอกจากราคาถูกนะครับยังไม่ค่อยมีคนจะมาจับกุ้งเลยฮะ
1: ทำไมอะคะ
0: เนื่องจากออเดอร์จากต่างประเทศมันน้อยอะครับ
1: ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าทำไมออเดอร์จากต่างประเทศถึงน้อยอะคะทราบสาเหตุไหม
0: เพราะว่าราคาเราที่เสนอสูงกว่า
1: อ๋อราคามันสูง
0: เอกวาดอร์อินเดียแล้วก็เวียดนามฮะ
1: แม้ว่าคุณภาพจะดีกว่าแต่เขาก็
0: ถ้าถึงราคาเราแพงกว่าอาจจะต่อปอนอาจจะหนึ่งเหรียญเลยนะฮะซึ่งเขาวันนี้เลยครับอย
1: ่
0: างที่ผมเรียนนะครับมีสงครามได้เลยฮะทำให้เศรษฐกิจหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยแคนาดาเขาประกาศถดถอยเลยเขายังมีหลายที่จะตามมาแล้วเพราะฉะนั้นการบริโภค
1: ลดลง
0: ด้วยนะครับนะครับปัจจัยที่3นะครับวันนี้สงครามเนี่ยทำให้น้ำมันสูงขึ้นครับเพราะชาวประมงนี่ผมคิดว่าน่าจะเดือดร้อนต้นๆเลยครับการออกเรือต้องใช้น้ำมันนะครับเป็นหลักแล้วถ้ากุ้งขายไม่ได้ด้วยยิ่งโอ้โหผมคิดว่าเขาค่อนข้างหนักทีเดียวในที่อุตสาหกรรมกุ้งนะครับน้ำมันราคาสูงเนี่ยมันส่งผลถึงแทบทุกอย่างเลยครับโลจิสติกการขนกุ้งนะครับการอาหารกุ้งก็ต้นทุนสูงขึ้นนะครับพลังงานก็เพิ่มขึ้นในการเปิดปั่นเครื่องตีน้ำเลยครับใช้เครื่องตีน้ำนะครับซึ่งเป็นต้นทุน 20% ตอนนี้ผมว่าอาจจะ 30% ในราคาพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยการผลิตทุกตัวอาหารกุ้งก็สูงขึ้นนะครับในขณะที่ราคาขาย

0: ลดลงแถมโรคก็ยังมากอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะว่า40ปีที่ผมเลี้ยงกุ้งมาเราไม่เคยเจอสภาวะที่มันเลวร้ายขนาดนี
1: ้คุณเอกพจน์คะอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องไปที่รัฐบาลอยากให้เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อหาทางออกเนี่ย1 2 3 4มีประเด็นไหนยังไงบ้างแล้วก็ถ้าหากสถานการณ์มันยืดเยื้อออกไปอุตสาหกรรมคนที่เลี้ยงกุ้งแบบนี้ค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
0: ครับสำหรับปัญหาเรื่องมาเลเซียถึงแม้จะเป็นท่อน้ำเล็กๆที่ไหลออกไปทางภาคใต้แล้วก็มีความหมายแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าวันนี้โดยภาพรวมมันเนี่ยเหมือนกับน้ำท่วมนะครับแถมท่อเล็กๆท่อนี้ก็ยังมาตันก็ท่วมเข้ามาอีกมันก็เหมือนกับทับถมเข้าไปดังนั้นผมเรียนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับโดยเฉพาะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่ดูแลกรมประมงนะครับท่านวชรพลขาวขับนะผมจำชื่อไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกษตรกรอยากเห็นคือรัฐบาลต่อสายโทรคุยกับรัฐบาลมาเลยว่าวันนี้มันมีกุ้งค้างบ่ออยู่เยอะมีความเสียหายเกิดขึ้นเราขอผ่อนปลนก่อนได้ไหมเรื่องการเจรจาในปัญหาที่เราไม่สบายใจต่อกันนะครับก็ขอนัดหมายเจรจาเร็วๆแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ทุกอย่างกุ้งมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันไม่สามารถเก็บได้เหมือนอย่างปลานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยขอเจรจาเพื่อจะผ่อนปลนเปิดด่านก่อนนะครับเพื่อให้กุ้งที่ค้างคาอยู่เนี่ยได้ระบายออกไปก่อนนะครับส่วนปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราค้าขายต่อกันเนี่ยน่าจะเจรจาพูดคุยกันได้ซึ่งปัญหาปลากระพงที่เกิดขึ้นของมาเลเซียที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วติดปัญหาเรื่องสารตกค้างเราอาจจะมีปัญหาเรื่องแลบปฏิบัติการที่มีตรวจไม่พอรัฐบาลไทยเราควรจะเพิ่มเพื่อให้เขาได้สะดวกในการเข้าในการตรวจในการตรวจปลากระพงของเขาระยะเวลาให้สั้นขึ้นสิ่งที่เขาไม่สบายใจมากคือการที่ปลากระพงเข้ามาแล้วติดเรื่องแลบของหน่วยงานของราชการของเราที่ตรวจที่เขาช้านะครับอาจจะเนื่องจากว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันทำให้ปลากระพงที่คาด่านของเขาเนี่ยมันเสียหายนะครับเข้าไม่ได้นะครับเขาก็คิดว่ามันเป็นการกีดกันทางการค้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความปลอดภัยทางอาหารที่รัฐบาลก็ดูแลอยู่เพียงแต่ว่าการตรวจมันควรจะต้องให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายต่อสินค้านะครับเพราะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ทางมาเลเซียเองก็เห็นว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยมีการทำให้ปลากระพงเขาติดขัดล่าช้าเสียหายอาจจะมองว่าเป็นการกีดกันทางการค้าดังนั้นก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับมาระงับการนำกุ้งเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของประเทศไทยครับทั้งที่บางสายพันธุ์นี่มันจับมาจากทะเลล้วนๆอย่างเช่นกุ้งแชบ๊วยเราไม่ได้เลี้ยงเนี่ยมันไม่ควรจะต้องอยู่ในลิสต์นี้นะครับนะก็ติดอยู่ในลิสต์นี้ด้วยดังนั้นนะครับผมขอฝากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับที่จะต้องเร่งในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็เรามีวิถีชีวิตการค้าขายชายแดนมาเป็นร้อยปีแล้วครับนะครับมันอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่ว่าผมอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมากนะครับผมคิดว่าเราเจรจาเพื่อผ่อนปลนให้เปิดด่านก่อนนะครับเรื่องปัญหาที่ไม่สบายใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในการตรวจสารตกค้างในอาหารที่เข้ามาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะตอนทุกอย่างก็เอามาเจรจากันเปิดเผยกันแล้วก็ตรงไปตรงมาผมคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เรื่องนี้ได้คลี่คลายแล้วก็เป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศครับ
1: แต่ว่าในฝั่งของปลากระพงเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมคะคุณเอกพจน์เพราะว่าเห็นเหมือนกับว่าเหมือนไทยส่งออกลูกพันปลากระพงไปมาเลเซียแล้วก็เหมือนมาเลเซียก็นำไปเลี้ยงจนโตแล้วก็ส่งกลับมาจำหน่ายในไทยในราคาที่ต่ำกว่าด้วยอันนี้เก๋อ่านตามข่าวนะคะไม่แน่ใจว่ากระบวนการเป็นแบบนี้ก็เลยกระทบเกษตรกรไทยที่ในส่วนของปลากระพงเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับก็ผมคิดว่าตัวประสิทธิภาพการเลี้ยงปลากระพงของมาเลเซียนะครับเขาอาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงไทยของเรานะครับและที่สำคัญเท่าที่ผมทราบมาก็คือไม่ค่อยมีกลิ่นโคลนนะครับทำให้เนื้อปลาของปลากระพงของมาเลเซียเขาค่อนข้างจะไปได้ดีในตลาดไทยที่สำคัญคือราคาถูกนะครับเพียงแต่ว่าเรามีการตรวจพบสารตก ค้างในเนื้อปลากระพง

0: ของมาเลย์นะฮะดังนั้นก็เลยทางกรมประมงเองก็เลยได้มีมาตรการที่จะขอตรวจถึงแม้ว่าระยะเวลาการตรวจไปนี้มันอาจจะนานยาวนานนะครับเนื่องจากอาจจะแลบปฏิบัติการตัวเคมีหรือเรื่องคนหรือรอบของการตรวจของกรมประมงอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าสร้างความไม่สบายใจให้เขานะครับซึ่งการตรวจเนี่ยเราจำเป็นต้องตรวจอยู่แล้วครับจริงๆควรจะต้องตรวจทุกปลา
1: โดยเฉพาะ
0: ปลา
1: แซล
0: มอนเนี่ยเข้ามาเยอะนะผมก็ไม่รู้มีใครตรวจหรือเปล่าแต่เขาพัดพิงไปนิดนึงแล้วกันนะ
1: แต่ยัง
0: ไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับของทั้งสองประเทศเราเป็นเราอยู่ชายแดนด้วยกันนะครับแล้วก็วิถีชีวิตทุกแม่จริงๆแม่ค้ารายเล็กรายย่อยเนี่ยเข้าซื้อขายกันเยอะมากอยู่แล้วผมเรียนนะครับว่าตัวเลขของกรมประมงเองที่มีตัวเลขของปลาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงทำให้ทางกรมประมงเองอาจจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่ใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการค้าชายแดนของกุ้งนะครับทั้ง5สายพันธุ์นะฮะเนี่ยมันค่อนข้างมากกว่าตัวเลขที่ทางราชการมีอยู่นะครับเนื่องจากว่าการซื้อขายของแพปลารายเล็กรายน้อยของชาวบ้านที่ซื้อแล้วขนเข้าไปบางทีก็สำแดงบ้างไม่สำแดงบ้างเนื่องจากเขามีวิถีชีวิตเป็นแบบนั้นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าปริมาณเนี่ยมากกว่าที่ตัวเลขที่กรมประมงถืออยู่ค่อนข้างมากดังนั้นในเบื้องต้นที่มีข่าวออกมาเนี่ยอาจจะดูว่ามันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไม่มันไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเดียวนะครับชาวประมงที่หาเช้ากินข้ามออกอวนลอยกุ้งหรือเรือลากกุ้งเนี่ยครับเขากระทบมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าวันนี
1: ้
0: เจรจาก่อนโดยเร็วที่สุด
1: แล้ว
0: ก
1: ่อน
0: แล้วปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงตรงไปตรงมานะครับโปร่งใส
1: จริงๆเท่าที่คุยมานี่เหมือนเป็นการรื้อปัญหาที่อยู่ใต้พรมอีกเยอะมากเลยนะคะคุณเอกพจน์จริงๆนอกเหนือจากกุ้งแล้วมันมีอีกเยอะมากเลยนะเท่าที่ฟังเฉพาะเวลาที่จำกัดเนี่ยค่ะ
0: ใช่ครับนี่เป็นเรื่องระยะสั้นนั่นเองนะยังมีปัญหาเรื่องระยะยาวที่เรามีปัญหามา12ปีท่านพี่กรณ์ทราบไหมครับว่า12ปีนี้ประเทศไทยเสียหายไป 720,000 ล้านแล้วนะของกุ้งอย่างเดียวนะครับปีนึงเราเคยส่งออกตีว่าแสนล้านแล้วกันนะปี 56นะครับวันนี้เราส่งออกเหลืออยู่ 40,000 ล้านนั่นหมายถึงประเทศไทยหายจากกุ้งตัวเดียวนะครับหายไปปีละ 60,000 ล้านนะครับ12 13ปีนี่ผมไม่อยากคิดถึง14ปีเอา12ปีคิดง่ายๆ12 6 7 12หายไป 720,000 ล้านนะ
1: ค่ะ
0: หายไปมากเลยนะครับถ
1: ้
0: าเราไม่แก้ไขปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ 40,000 ล้านที่กำลังตับอยู่นะครับวันนี้เนี่ยมัน12ปีจาก 640,000 มาลงมาเหลือ 207,000 208,000 เราสวิงอยู่ตรงนี้มา12ปี13ปีแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วยังมีแนวโน้มที่จะดรอปลงไปอีกด้วยฮะผมเลยค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วก็กังวลใจนะผมเป็นคุณพ่อผมเป็นชาวประมงนะครับแล้ววันนี้ลูกผมก็มาถามผมยังไม่รู้นึกไม่ออกอยู่เหมือนกันว่าผมจะส่งต่ออาชีพการเลี้ยงกุ้งนี่ให้กับลูกผมเนี่ยอย่างยั่งยืนได้อย่างไรถ้าเรายังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลย
1: ค่ะค่ะ
0: และไม่ใช่เป็นเฉพาะผมคนเดียวนะครับเพื่อนตัวผมที่เคยเลี้ยงกุ้งกันมา30ปีวันนี้หายไปทีละคนนะเหลือน้อยเต็มที
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็กระจายรายได้ทำให้พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องของเราทางภาคอีสานนะปลูกถั่วเหลืองปลูกข้าวโพดนะครับราคาไม่กี่บาทมาให้พวกผมเลี้ยงเป็นเนื้อกุ้งขายออกไปกิโลละหลายร้อยบาทมันใช้วัตถุดิบภายในประเทศเยอะนะครับแล้วก็เงินของเราก็ไม่ได้ต้องออกไปซื้อวัตถุดิบต่างประเทศมาไม่ต้องซื้อเหล็กซื้อไฟซื้อสังกะสีมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นโลคอลคอนเทนต์ค่อนข้างสูงรายได้อยู่ในภายในประเทศค่อนข้างมากเทคโนโลยีก็เป็นของเราเราไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยรายได้ทั้งหมดมันเป็นโลคอลคอนเทนต์ค่อนข้างสูงมากทีเดียวมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลที่จะทำ AI data หรือว่าจะเป็น data center หรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับ
2: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของแผนการกระจายสินค้ากุ้งไปตลาดอื่นๆนี่เรามีแผนรองรับไหมคะ
0: อันนี้สิครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับวันนี้ทุกตลาดเลยนะครับเรามีเหมือนกับท่อน้ำจากใหญ่ๆสมัยก่อนเรามี1อเมริกานะครับ2สหภาพยุโรป3ญี่ปุ่น4จีน5ตลาดภายในประเทศนะครับรวมทั้งในเอเชียก็คือมาเลเซียเมื่อก่อนมีเขมรและเขมรเนี่ยตอนเป็นเทาดำเป็นเทานี่คาสิโนเขาเอากุ้งของเราไปเยอะมากเลยนะครับ นะวันนี้เสน่ห์

0: ไปแล้วนะครับมาเลเซียก็ปิดด่านอีกสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปนี่ก็เราโดนภาษีเรื่อง GSP โดนมาร่วม20ปีแล้วนะครับเราต้องถ่วงน้ำหนักภาษี GSP 14-21% ไม่สามารถแข่งขันได้เลยเมื่อก่อนเราส่งกุ้งเข้าตลาดสหภาพยุโรปปีนึงน่าจะ 60,000 ตันนะวันนี้ผมว่าเหลือไม่ถึง 1,000 ตันนะแทบจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเลยวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เลยนะครับก็คือว่ารัฐบาลต้องเร่งเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเวียดนามนี่เขาได้เปรียบเรามา10กว่าปีแล้วเขาขายเข้าสหภาพยุโรปคนเดียวเลยนะครับเราไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับเวียดนามเลยของเวียดนามเป็น0นะครับเราบวก14กับ21ครับสู้ไม่ได้เลยนะครับตลาดอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่เราเคยเป็นอันดับ1นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราโดนเอกวาดอร์ซึ่งอยู่อเมริกาใต้แล้วก็ปิดกุ้งราคาถูกมากนะครับเข้าอเมริการวมทั้งอินเดียเนี่ย2ประเทศนี้มี market share ในอเมริกาอาจจะมากกว่า 50% นะตอนนี้เรามีมาร์เก็ตแชร์จากเคยเป็นที่1นะครับตอนนี้เหลืออยู่ผมว่า 5% อย่างเงี้ย 4-5% เอง
1: ได้
0: แล้วผมไม่แน่ใจว่าภาษีคุณทําที่จะประกาศมาภาษีอีก10-12% นี้จะมีประเทศไทยติดไปด้วยหรือเปล่า
1: ได้ค่ะคุณเอกพจน์เวลาค่อนข้างที่จะจำกัดแต่ว่าพอเห็นภาพนะคะวันนี
2: ้
1: ต
2: ้
1: องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: คุณเอกพจน์ยอดพินิจนะคะนายกสมาคมกุ้งไทยค่ะแล้ววันนี้ก็ลากันไปด้วยปัญหาเท่าที่ถามมาแล้วคงจะได้เป็นคำตอบเป็นภาพชัดเจนนะคะว่าจากที่เคยอยู่อันดับ1ของโลกทำไมถึงตอนนี้ตกมาอยู่ที่อันดับ6แล้วทำไมถึงมีการเรียกร้องออกมาหนักขนาดนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของอุ้งกับพี่เก๋แล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งความสำราญของท่านผู้ฟังที่จะพบกับบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยเดินคู่เคียงกันไปทั้งทำนองไทยทำนองไทยสากลแล้วก็ไทยสากลผสมไทยเดิมเรียกว่าคละเคล้ากันไปอย่างสนิทสนมเลยนะครับเกี่ยวก้อยกันไปทั้งไทยเดิมและไทยสากลในรูปแบบของรายการของเรานะครับผมดุษฎีข้ามกรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับจัดทำรายการโดยสถานีข่าวและสาระ 100.5 FM บนนายเรดิโอของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเล็งเห็นถึงความเป็นไทยซึ่งจะต้องช่วยกันรักช่วยกันสืบสานช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวของความเป็นไทยทั้งสาระน่ารู้เรื่องราวของความเป็นเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยเราซึ่งควรจะต้องอนุรักษ์กันไว้นะครับเพราะนั้นเลยก็เกิดรายการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็น่าชื่นใจที่ท่านผู้ฟังตอบรับอย่างมากมายเลยนะครับจากทั้งจดหมายทั้งโทรศัพท์ทั้งที่ติดต่อกันเข้ามามากมายว่าชื่นชอบรายการอย่างนี้เหลือเกินนะครับอยากจะให้จัดยาวๆเลยทีเดียวบอกว่า2ชั่วโมงนึกว่าจะยาวพอบอกไม่พอซะแล้วฟังยังไม่ทันอิ่มใจผมก็ว่ายาวพอแล้วนะครับ2ชั่วโมงตอน1คืนนี่ถ้ายาวกันนี่เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะหลับกันไปหมดนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามหาเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกคืนนะครับคืนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาหานักร้องร่วมสมัยกับนักร้องร่วมสมัยแล้วก็พาสาวๆมาหลายคนนักร้องร่วมสมัยในที่นี้ผมถือว่าคุณชายถนัดศรีครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์อันนี้เป็นนักร้องร่วมสมัยจริงอย่างคุณธานินคุณชลามคุณถาธนงศักดิ์คุณสุเทพคุณชลินคุณชาญเย็นแขคุณปรีชาคุณสมยศคุณทองทูลทองใจเป็นถึงคู่พานบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าท่านก็เป็นนักร้องลูกกรุง

ส่วนมากจะมาในแนวของลูกกรุงแท้ๆมาก่อนเลยนะครับส่วนเรื่องราวที่ว่าผู้ประพันธ์จะประพันธ์เพลงสากลที่มีทำนองไทยเดิมให้ร้องบ้างบางเพลงนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ที่นักเป็นนักประพันธ์นักร้องร่วมสมัยจริงต้องหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นี่นะครับท่านมีทั้งความเป็นไทยและสากลอยู่ในตัวเต็มอิ่มเลยผสมผสานกันอย่างละครึ่งเวลาร้องเพลงไทยสากลล้วนให้กันร้องได้อย่างแนบเนียนน่าฟังมากนะครับหรือเพลงในแนวที่เป็นโครงโลกนิธหรือเพลงในแนวที่เป็นทำนองไทยเดิมหรือว่าเพลงไทยเดิมแท้ๆนี่ท่านได้หมดเลยครับเพราะว่าการันตีด้วยคำว่าหม่อมราชวงศ์ขึ้นหน้านะครับเป็นราชนิกุลหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เพราะฉะนั้นท่านมีความเป็นไทยแท้จากเรื่องของราชวงศ์อยู่แล้วแล้วก็มีความเป็นไทยแท้จากความเป็นไทยเดิมท่านมีเรื่องราวของความเป็นไทยมาจากในรั้วในวังรู้เรื่องความเป็นไทยเยอะนะครับเรื่องราวของเพลงไทยความเป็นไทยนี่ให้ท่านไล่ฟังท่านไล่ฟังได้เป็นวันเป็นเดือนเลยทีเดียวครับร้องเพลงไทยเก่งเพราะนั้นเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยครูสง่าอภิท่านเล็งเห็นว่าเพื่อนรักของท่านคนนี้เนี่ยครับร้องเพลงไทยเดิมได้ดีท่านก็ประพันธ์เพลงให้ครับร้องในแนวทำนองไทยเดิมหลังจากนั้นก็ป้อนเพลงมาเรื่อยๆเป็นแนวของสากลบ้างผสมไทยเดิมบ้างซึ่งถ้าเพลงไหนที่มีคุณชายถนัดศรีขับร้องเนี่ยถ้าผสมทำนองไทยเดิมเข้าไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณชายจะขับร้องได้นิ่มนวลมากทีเดียวเพราะท่านมีลีลากันเอื้อนซึ่งหวานไพเราะแล้วก็เอื้อนแบบชนิดว่าไม่ใช่เอื้อนแบบไทยแท้คือไม่ได้เอื้อนละเอียดแบบไทยเดิมนะครับแบบไกลๆผสมสากลแล้วก็ท่านกระทั่งการเอื้อนการฮัมมาเลยนะท่านฟังแล้วมันแนบเนียนจริงๆนั่นคืนนี้ก็เลยคิดถึงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีตามคำขอของแฟนเพลงนะครับส่วนใหญ่แฟนเพลงที่เป็นแฟนหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีนี่อาวุโสทั้งนั้นเลยนะครับอายุตั้งแต่80 90จนถึง100กว่านี่ขอเพลงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีมากันมากทีเดียววันนี้ก็มีคุณชายถนัดศรีมากับคุณพลศรีเจริญพงศ์คุณพิทยาบุญรัตพันธ์คุณน้ำพึ่งหรือคุณนงรักจดโรจนพันธ์นะครับแล้วก็ร้องเดี่ยวๆหลายเพลงก่อนจะฟังเสียงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับนักร้องครอบจักรวาลของเราก็เรามาฟังเพลงเพราะๆจากเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติฝ่ายหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งร้องเพลงไทยเดิมได้ไพเราะงดงามถูกต้องอักขระชัดเจนเอื้อนเพราะเหลือเกินแล้วก็แม่นยำในเรื่องของเนื้อร้องแล้วก็ทางเพลงมากที่สุดคุณสุจิตรุจปณีศิลปินแห่งชาติครับจะนำเสนอในเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นบทเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับกรอบไก่มี3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน3กับท่อน2มี4จังหวะท่อน3มี9จังหวะก็ใช้ประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณนะครับเขมรโพธิสัตว์นี่เป็นเพลงซึ่งแต่งขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงชาวเขมรซึ่งอพยพมาจากเมืองโพสัตของเขมรมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีของไทยเรานะครับก็เรียกว่าเมืองโพสัตนะครับคือภาษาเขียนในคำเขียนก็เขียนเหมือนโพธิสัตที่เราอ่านเนี่ยแต่ว่าทางชาวเขมรเขาไม่เรียกว่าโพธิสัตเขาอ่านว่าโพสัตนะครับแต่ของไทยมาถึงเมืองไทยแล้วไม่ได้เราต้องอ่านแบบไทยเราต้องอ่านว่าเขมรโพธิสัตเขมรโพธิสัตสองชั้นท้ายออกเขมรชมจันทร์นะมีต่อท้ายให้ด้วยครับตามเรื่องราวของวงดนตรีไทยถ้ามีเวลาหน่อยก็จะมีการออกท้ายเพลงเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับวงโมโหรีเก่าของกรมประชาสัมพันธ์จะร่วมบรรเลงในเพลงนี้นะครับขอเชิญรับฟังครับเขมรโพธิสัตว์สองชั้นออกเขมรชมจันทร์โดยครูสุจิตรุจปณีศิลปินแห่งชาติครับ

เขมรโพธิสัตว์สองชั้นท้ายออกเขมรชมจันทร์ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นวงโหรีเก่าของกรมประชาสัมพันธ์นะครับฟังดูก็น่าจะรู้ในกลุ่มนี้ก็มีภูเมธาหมู่เย็นนะครับนะมือระนาดนะครับแล้วก็ยังมีภูราศีพุ่มทองสุกนะครับน่าจะตีระนาดทุ้มแล้วก็ยังมีภูรตีวิเศษสุรการนึงก็จะเท่แล้วก็ภูฉลวยจิยจันทร์ก็ซออู้นะครับซอด้วงนี่หลังจากครูคงศักดิ์คำสิริท่านสิ้นไปแล้วผมไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นมีหลายท่านแต่ก็ในวงเนี่ยนะครับนักดนตรีนักร้องเยอะในวงของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยและในรายการบรรเลงที่บันทึกเสียงไว้นี่คงจะบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่บรรเลงเนี่ยเวลามันบางทีมันคำนวณเวลาไม่ได้ไงพูดเวลาเหลือสัก10นาทีเนี่ยจะบรรเลงเพลงเขมรโพธิสัตว์2ชั้นขับร้องด้วยมันประมาณ7นาทีเท่านั้นเองเหลืออีก3นาทีทำไงดีออกพยักหน้ากันรู้กันในวงดนตรีนะครับผู้นำท่านระนาดนำขึ้นมา 3-4 เสียงก็รู้แล้วจะไปเพลงอะไรนะครับก็ออกเขมรชมจันทร์แต่บังเอิญเหลือสักนาทีอาจจะต้องออกเขมรเร็วต่อไปอีกก็นี่เป็นเรื่องราวของการออกท้ายนะครับออกเพลงเกร็ดนะครับต่อไปครับคราวนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของคุณชายธนศรีกันนะครับในเรื่องประวัตินี่เราคงไม่ต้องคุยแล้วเราคุยเรื่องประวัติของนักร้องศิลปินรวมทั้งนักประพันธ์นี่บ่อยๆแล้วก็คุยยาวๆท่านผู้ฟังบางท่านบอกว่าทราบแล้วพอทราบแล้วเพราะว่าถ้าคุยยาวนักอยากฟังเพลงมากกว่าก็เลยมาคุยกันเรื่องหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสั้นๆว่าถ้าตอนนี้ในท่านก็อายุ80กว่าแล้วนะครับเรียกว่าเดี๋ยวนี้เรี่ยวแรงการขับร้องก็ไม่ค่อยจะมีแล้วแต่บางเพลงท่านก็ต้องดูเนื้อนะครับเพราะว่าท่านค่อนข้างจะชราแล้วแม้คนอายุ80กว่านี่ร้องเพลงได้ดีก็เยี่ยมนะครับท่านร้องตั้ง 3-4 เพลงทีเดียวก็ยังพอจะร้องไหวเห็นบอกว่าปีหน้าถ้าจะไม่ร้องแล้วไม่ไหวสงสารท่านนะครับท่านเหนื่อยก็ฟังท่านพูดคุยก็สนุกพอแล้วให้ท่านคุยได้เป็นชั่วโมงทีเดียวเสียดายที่ว่ามีน่าจะมีสักวันนี่เราเป็นอัดเสียงของท่านมาคุยให้เราแ

ท่านผู้ฟังฟังกันนะครับในเรื่องราวของดนตรีกับเรื่องราวของเก่าๆตั้งแต่สมัยที่ท่านเริ่มเข้ามาทํางานหนุ่มๆเข้ามาสู่วงการบันเทิงท่านก็มาอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางพรมเนี่ยทํางานที่นี่ก่อนแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับตอนไปเรียนต่อต่างประเทศรู้สึกว่าท่านจะไปอยู่ที่เมืองเดียวแล้วพักอยู่ห้องเดียวกันกับมาคุณสุนทรียานุเวียงการนี่นะครับเริ่มผูกพันกันแล้วครับตอนนั้นก็เริ่มจะร้องเพลงเป็นเล่นๆนะครับคุณสุนทรียานุเวียงการก็เริ่มแต่งเพลงส่งมาให้คุณสมานให้คุณสุเทพกับร้องและคุณสมานแต่งทำนองสุนทรียาแต่งเนื้อพอกลับกันมาแล้วทีนี้ก็คุณสุนทรียาก็แต่งเพลงใหญ่เลยคุณชายชนะศรีก็มาพบกับคุณสง่ารำพีเกิดถูกคอเป็นคู่หูไปไหนไปด้วยกันนะครับไปเที่ยวด้วยกันคุณสง่ารำพีก็แต่งเพลงป้อนให้คุณชายถนัดศรีขับร้องแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณชายถนัดศรีก็มาขับร้องร่วมกับมาวงของครูเอื้อสุนทรสนานเพราะในช่วงที่ท่านอยู่ช่อง4บางพรมเนี่ยตอนที่ทำงานเนี่ยช่อง4บางพรมตอนนั้นเนี่ยเป็นสถานีโทรทัศน์ซึ่งขึ้นกับกรมประชาสัมพันธ์เพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยเวลากรมประชาสัมพันธ์มีงานแล้วก็มักจะใช้คนของช่อง4ด้วยผสมผสานกันไปช่วยเป็นนักร้องให้วงครูเอื้อด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางวงสุนทรภรณ์หรือวงกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นคุณสมศักดิ์เทพนนท์อย่างเงี้ยก็ยังแต่งเพลงให้คุณชายถนัดศรีกับร้องหลายเพลงเริ่มต้น2เพลงแรกครับคำเขาลือและสายสร้อยร้อยใจคำเขาลือและสายสร้อยร้อยใจนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสมศักดิ์เทพนนท์ทั้ง2เพลงครูสมศักดิ์เทพนนท์เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังรู้จักแต่เพียงผิวเผินนะครับเมื่อก่อนเราเห็นว่าท่านออกรายการโทรทัศน์ออกมาจะขับร้องหรือว่ามาสนุกหน้าเวทีร่วมกับคุณเลิศผสมทรัพย์อ่ะเนี่ยตัวจะเป็นลีลาของการขับร้องเพลงในแนวสนุกสนานมากกว่านะครับนานๆจะร้องเพลงรักสักทีหนึ่งแต่คุณสมศักดิ์ในท่านเก่งท่านประพันธ์เพลงไว้กับวงสุนทราภรณ์นี้ไม่ใช่น้อยเลยทั้งเพลงในเรื่องราวของเพลงรักเพลงเศร้าหรือว่าเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์คือทำนองไทยเดิมเนี่ยนะครับคุณสมศักดิ์ท่านประพันธ์เพลงไว้เยอะเพลงของท่านดังๆทั้งนั้นแล้วท่านก็เก่งในเรื่องของดนตรีร้องเพลงก็เพราะนะครับร้องคู่กับคุณหลวงทองนี่เพราะมากดนตรีท่านเก่งเรื่องของเครื่องดีดอย่างเช่นพวกกีตาร์ฮาวายเบนโจอะไรพวกนี้ท่านเก่งเวลาเมื่อก่อนนี้เวลามีเพลงของสุนทราภรณ์ถ้าเป็นเพลงเกี่ยวกับเช้าเกาะชายทะเลมีฮาวายมีเสียงน้ำทะเลต้นสนอะไรพลิ้วเนี่ยจะมีเสียงกีตาร์ฮาวายฝีมือคุณสมศักดิ์เทพนนท์สองเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองนะครับคำเขาลือและสายสร้อยร้อยใจหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

คำเขาลือและสายสร้อยร้อยใจกระจบลงไปแล้วนะครับจากมาผลงานการประพันธ์ของครูสมศักดิ์เทพนนท์แล้วก็คุณชายถนัดศรีครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับต่อไปอีก2เพลงครับแขกสาหร่ายและดวงเดือนดวงใจทั้งแขกสาหร่ายและดวงเดือนดวงใจนี่เป็นทํานองเพลงไทยเดิมแท้ๆเลยนะครับแล้วก็นําเนื้อเดิมมาขับร้องด้วยเพียงแต่เปลี่ยนแนวของดนตรีให้เป็นดนตรีสากลแล้วก็จังหวะสากลโดยไม่ได้ใช้ชิงฉับกับกลองเท่านั้นเองนะครับแขกสาหร่ายนี่ก็เป็นการนำเอาทำนองเพลงแขกสาหร่าย2ชั้นแล้วก็ใช้เนื้อร้องจากบทละครเรื่องวิวาห์พระสมุทรบทพระนิพนธ์ของรัชกาลที่6ซึ่งอยู่ในตับวิวาห์พระสมุทรเป็นเพลงที่3นะครับเพลงแรกขึ้นกระทบฟังเพลงที่2บางใบเพลงที่3แขกสาหร่ายนี่แหละครับเพลงแขกสาหร่ายนี่คุณชายถนัดศรีกับร้องคู่กับคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะครับทั้งสองท่านนี่ก็เป็นผู้ที่สืบสานในเรื่องของดนตรีไทยอย่างมากด้วยโดยเฉพาะคุณภูนศรีเจริญพงษ์เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังเป็นผู้ที่อนุรักษ์เพลงเก่าๆแล้วก็เพลงไทยเดิมอยู่ตลอดนะครับส่วนเพลงที่2ดวงเดือนดวงใจ

ทีนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเดาออกนะครับว่าคำว่าดวงเดือนน่าจะเป็นเพลงซึ่งนำทำนองเพลงลาวดวงเดือนมาขับร้องแล้วก็เพลงนี้ไม่ใช่นำทำนองลาวดวงเดือนมาอย่างเดียวนะครับนำเนื้อร้องเพลงลาวดวงเดือนมาด้วยเพลงจะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงเดือนดวงใจแล้วก็ใช้ดนตรีสากลแล้วก็ผสมผสานด้วยจังหวะอื่นไม่ใช่จังหวะหน้าทับ2ชั้น3ชั้นชั้นเดียวแบบของไทยเดิมนะครับดวงเดือนดวงใจในคุณชายธนศรีขับร้องคู่กับคุณพิทยาบุญรัตพันธ์นะครับทั้งสองท่านนี่ก็ถือว่าขับร้องคู่กับคุณชายธนศรีมากที่สุดนะครับทั้งคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณพิทยาบุญรัตพันธ์ขอเชิญรับฟังในแนวของไทยเดิมแท้ๆแต่ร้องในแนวของสากล นะครับเป็นเพลงไทยเดิมแล้วก็เนื้อร้องเดิมด้วยนะครับแขกสลายและดวงเดือนดวงใจเพลงแรกหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิ์วัฒน์ขับร้องคู่กับคุณภูนศรีเจริญพงษ์ส่วนเพลงที่2ดวงเดือนดวงใจคุณชายถนัดศรีขับร้องคู่กับคุณพิทยาบุญรัตพันธ์ครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับ

ก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับจากการขับร้องนำของคุณชายถนัดศรี4เพลงที่จบลงไปนี้ทั้งคำเขาลือสายสร้อยร้อยใจแขกสลายและดวงเดือนดวงใจก็เป็นการยืนยันคำพูดที่ผมเล่าไว้ตอนต้นว่าคุณชายถนัดศรีเนี่ยท่านเป็นนักร้องร่วมสมัยจริงๆให้ท่านร้องเพลงสากลท่านก็ร้องได้ดีมากด้วยให้ร้องในแนวไทยเดิมท่านก็ร้องได้ดีมากนะครับท่านร้องได้ทุกแนวทุกแบบนะครับแต่เราไม่เคยได้ยินท่านร้องเพลงสากลแท้ๆเลยนะครับทั้งที่ท่านเองก็จบมาจากต่างประเทศต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงในเพลงแขกต่อยหม้อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงหวานนะครับแล้วก็วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังนำไปทำเป็นเพลงชุดสังขีสัมพันธ์ด้วยนะครับที่วงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีสากลร่วมกันบรรเลงนะครับรู้จะเป็นเพลงวอนเฉลยนะครับแขกต่อยหม้อเนี่ยวันนี้นำแขกต่อยหม้อของแท้มาเสนอให้ฟังบทเพลงแขกต่อยหม้อ2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะนิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนละครมาแต่โบราณนะครับภายหลังเนี่ยครูมนตรีตราโมทได้นำทำนองเพลงแขกต่อยหม้อ2ชั้นนี่มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมทั้งเปลี่ยนทำนองในอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวใหม่ทั้งทางดนตรีและทางร้องครบเป็นเพลงเถาไอ้ทางดนตรีในอัตรา2ชั้นของครูมนตรีนี่แหละครับที่นำมาใช้เป็นเพลงแขกต่อยหม้อกันอยู่ทุกวันนี้ขอเชิญรับฟังวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงในเพลงแขกต่อยหม้อครับ

บทเพลงแขกต่อยหม้อก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์แขกต่อยหม้อสองชั้นนี่เป็นเพลงที่มีทํานองอ่อนหวานไพเราะนะครับเวลาที่มาทําเป็นเพลงเดี่ยวเนี่ยบางทีได้ยินเขาเดี่ยวคือนําซอมาบรรเลงคนเดียวก็เรียกว่าเดี่ยวซอแต่ไม่ใช่ทางเดี่ยวนะครับและถ้าทางเดี่ยวจะมีลีลาซึ่งพลิกแปลงโลดโผนมากกว่าสองชั้นธรรมดานี่ส่วนมากทางเดี่ยวเนี่ยเขาจะไปบรรเลงเป็นเพลงสามชั้นถ้ามากกว่านะครับอย่างแขกต่อยหม้อสองชั้นนี่ถ้าไปฟังเพียงเดียวขิมเดียวซอเนี่ยจะมีความอ่อนหวานมากต่อไปมาฟังคุณชายธนศรีขับร้องอีกสักสองเพลงนะครับคราวนี้เพลงแรกจะเป็นเพลงที่อยู่ในแนวของสังขีประยุกต์เพลงที่สองเป็นแนวของจะว่าสังขีสัมพันธ์ก็จะว่าได้แต่ว่าเป็นแนวของไทยเดิมแต่มาร้องในแนวของรูปแบบของโปรตุเกสสากลมากกว่าอย่างเช่นเพลงแขกสลายและดวงเดือนดวงใจนะครับเพลงแรกชื่อว่าเพลงพี่เกลียดวสันต์พี่เกลียดวสันต์นี่คุสง่าอารัมพีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับและท่านก็บรรจุทํานองโดยการนําทํานองเพลงไทยสำเนียงลาวชื่อว่าเพลงลาวสวยรวยในอัตราจังหวะ2ชั้นมาบรรจุใส่คุสง่าอารัมพีท่านชอบเรื่องราวเกี่ยวกับฝนและก็ชอบเพลงลาวสวยรวยอย่างเช่นท่านประพันธ์เพลงขับร้อง

คู่นะครับที่ว่าเพลงฝนนี้ที่คุณสุเทพร้องคุณสุวรีนะครับนั่นน่ะคุณสง่าท่านก็แต่งแล้วก็นำทำนองเพลงลาวสวยรวยเหมือนกันคราวนี้คุณชายถนัดศรีได้ขับร้องของเพลงคุณสง่านะครับที่ว่าเพลงพี่เกลียดวสันต์วสันต์ก็แปลว่าฝนนี่แหละครับพี่เกลียดวสันต์นี่คุณสง่าก็นำทำนองเพลงลาวสวยรวยมาปรุงแต่งเหมือนกันเหมือนกับเพลงฝนนี้ส่วนเพลงที่สองคลื่นกระทบฝั่งเพลงนี้อยู่ในชุดเดียวกับมาแขกสลายที่คุณชายถนัดศรีขับร้องคู่คุณพูนศรีเจริญพงษ์นั่นแหละครับแต่คลื่นกระทบฝั่งนี้เป็นเพลงแรกจากตับวิวาห์พระสมุทรซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรายการที่6นะครับส่วนทำนองเพลงก็นำทำนองเพลงคลื่นกระทบฝั่งของโบราณมาบรรจุใส่ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติครับสองเพลงนี้ขับร้องเดี่ยวทั้งสองเพลงพี่เกลียดวสันต์จากทำนองเพลงลาวสวยรวยและคลื่นกระทบฝั่งจากทำนองเพลงคลื่นกระทบฝั่งและเนื้อร้องจากบทละครเรื่องวิวาห์พระสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในรายการที่6ครับ

ก็ผ่านไป2เพลง2ทำนองนะครับถ้าพูดถึงทำนองไทยเพลงแรกก็มาจากทำนองเพลงลาวสวยรวยเพลงไทยสำเนียงลาวในตราจังหวะ2ชั้นส่วนเพลงที่2ก็คลื่นกับทะฝั่งกับเพลงคลื่นกับทะฝั่งของเดิมเพลงนี้ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยทีเดียวนะครับก็เนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องวิวาห์พระสมุทรครองรัชกาลที่6นะครับที่มีคลื่นกับทะฝั่งบางใบแขกสลายนั่นแหละครับผมนำเสนอแขกสลายในตอนต้นไปแล้วก็เลยนำคลื่นกับทะฝั่งมาเสนอให้ฟังต่อไปมาฟังบทเพลงจากการบรรเลงของวงมโหรีของคนประชาสัมพันธ์สั้นๆอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงสนุกเป็นเพลงที่เป็นเพลงระบำด้วยนะครับชื่อว่าเพลงแขกเชิญเจ้าแขกเชิญเจ้าทุกฟัง

อาจจะฟังไม่คุ้นหูแต่พอบอกว่าระบำเทพบันเทิงนะทุกฝ่ายจะรู้จักกันดีเดี๋ยวนี้นิยมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นิยมไม่ว่าจะเป็นลาหมู่บ้านใหญ่ๆหรือบ้านหลังใหญ่ๆหรือสถานที่สถาบันต่างๆโรงแรมล้วนแล้วแต่จะต้องศาลใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศาลพระพรหมหรือศาลเทพเจ้าต่างๆเนี่ยเวลาเขาตั้งศาลเดี๋ยวนี้จะต้องมีการมีพราหมณ์มาทำพิธีใหญ่โตเลยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็นพิธีใหญ่ถึงจะขลังกันแล้วก็จะต้องมีการร่ายรำโดยจัดนาฏศิลป์มาร่ายรำถือว่าเป็นการบูชาเทพนะครับส่วนมากจะมีการระบำก็มีระบำเทพบันเทิงเนี่ยจะใช้กันอยู่บ่อยที่สุดนะครับกับอีกระบำหนึ่งผมเลยลืมชื่อแต่ละจะคู่กันนะครับแต่เทพบันเทิงจะใช้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นกลางๆและเนื้อร้องก็เหมือนกับเชิญเทพเจ้าลงมาอวยพรระบำเทพบันเทิงเนี่ยครับคือทำนองเพลงแขกเชิญเจ้าทำนองเพลงแขกเชิญเจ้าสองชั้นเป็นเพลงสำเนียงแขกนะครับใช้หน้าทัพสดายงมี2ท่อนท่อน1มี8จังหวะท่อน2มี5จังหวะเป็นเพลงที่นิยมบรรเลงกันอยู่ทั่วไปทำนองเพราะมากครับผมจำได้ว่าคุณสมานกาญจนบดินทร์ยังนำทำนองเพลงนี้ไปบรรจุให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องในเพลงนางอายนำไปส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ฟังแขกเชิญเจ้าของแท้กันครับก็จะรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้เราก็อยู่กับหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิวัฒน์เป็นหลักเป็นตัวยืนในเรื่องของเพลงไทยสากลนะครับแล้วก็มีนักร้องสาวมาร่วมแจมบ้างบางท่านอย่างเช่นในชั่วโมงแรกก็มีคุณภูศรีเจริญพงศ์กับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงเพราะๆทั้งเพลงสากลในแนวไทยสากลแท้ๆหรือว่าเพลงในแนวทำนองไทยหรือว่านำทำนองเพลงไทยเดิมมาขับร้องนี่คุณชัยถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นี่ท่านถนัดนักนะครับสมชื่อเลยถนัดศรีเพราะว่าท่านเก่งในเรื่องของเรื่องราวไทยๆนี่ท่านเก่งให้ท่านเล่าเรื่องราวของไทยๆวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทยเรื่องราวและราชวงศ์ของไทยนี่ท่านยิ่งรู้เรื่องดีเพราะท่านมีฐานะศักดิ์เป็นถึงหม่อมราชวงศ์เลยนะครับอยู่ในรั้วในวังเพราะท่านรู้เรื่องราวของไทยๆดีแล้วก็ในเรื่องของมโหรีหลวงเครื่องสายยุคเก่าของในวังนี่ท่านก็รู้เรื่องดีมาเล่าเรื่อยๆเพราะนั้นท่านจะเก่งในเรื่องของเพลงไทยเดิมอยู่แล้วท่านร้องเพลงไทยเดิมได้สนิทสนมกลมกลืนทีเดียวนะครับวันนี้นำบทเพลงเพราะจากคุณชายถนัดศรีในแนวของเพลงสากลเพลงไทยสากลนะครับเพลงสากลในที่นี้หมายถึงเพลงไทยสากลแล้วก็ทำนองเพลงไทยคือเพลงไทยเดิมนั่นเองนะครับวันนี้ครบเครื่องเลยก่อนจะฟังบทเพลงจากคุณชายถนัดศรีต่อในชั่วโมงที่2เรามาฟังบทเพลงเพราะจากทำนองเพลงเหล่าสวยรวยก่อนนะครับในชั่วโมงแรกนำเสนอเพลงพี่เกลียดวสันต์ที่คุณสง่ารำพีประพันธ์ในทำนองเพลงเหล่าสวยรวยคุณชายถนัดศรีขับร้องไปแล้วก็เลยนึกถึงเหล่าสวยรวยอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพราะมากนะครับซึ่งกุศลวิชเวทขับร้องไว้หาฟังยากทีเดียวเพราะว่าท่านไปบันทึกเสียงถึงภาคเหนือโน่นนะครับพอดีผมได้เทปชุดนี้มาชุดหนึ่งก็เคยนำเสนอมาสักสองสามครั้งได้แล้วก็ห่างหายไปนานนึกขึ้นมาได้ว่าเหล่าสวยรวยชุดนี้เพราะมากเลยนำมาเสนอให้ฟังเหล่าสวยรวยนี่ก็เป็นบทเพลงไทยสำเนียงลาวในอัตราจังหวะสองชั้นนะครับนิยมบรรเลงขับร้องประกอบละครโดยเฉพาะยิ่งในบทละครเรื่องพระลอเนี่ยจะใช้อยู่เป็นประจำนะครับเหล่าสวยรวยนี่คนชอบนะครับเพราะชื่อบอกอยู่แล้วทั้งสวยทั้งรวยครับภายหลังนี่ครูเขียนสุขสายชนยังได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงทาวอีกด้วยเหล่าสวยรวยวันนี้จะเป็นบทเพลงที่สมชื่อกับเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับเพราะว่าเป็นการบรรเลงและขับร้องด้วยดนตรีไทยล้านนาดนตรีไทยล้านนานี่จัดบันทึกเสียงมาไว้หลายปีนะครับเป็นการรำลึกถึงตอนนั้นเป็นการอายุครบรอบ90ปี

ของเจ้าสุนทรณเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นต้นแบบของดนตรีไทยล้านนาของทางภาคเหนือมีชื่อเสียงมากดนตรีไทยล้านนาของคณะเจ้าสุนทรณเชียงใหม่บรรเลงในเพลงลาวสวยรวยส่วนผู้ที่ขับร้องคือครูสิริวิชเวชและคุณฟ้ามุ่ยครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้ครับ

บทเพลงลาวสวยรวยก็จบลงไปแล้วนะครับฟังแล้วมีความรู้สึกเราขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือจริงๆเลยนะครับเสียงดนตรีไทยล้านนานี่เวลาฟังแล้วเหมือนเข้าไปอยู่ในหุบเขาสูงของทางภาคเหนือบรรยากาศเยือกเย็นและเสียงดนตรีมันกู่มันสะท้อนก้องนะครับแล้วนักร้องก็ร้องได้ไพเราะเหลือเกินฟ้ามุ้ยนี่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นหญิงทางภาคเหนือเพราะชื่อฟ้ามุ้ยนี่เป็นชื่อของกล้วยไม้พันหนึ่งซึ่งมีดอกสีม่วงดอกโตสวยงามมากและหอมมากด้วยแต่สิริวิชเวชเนี่ยนะครับผมเห็นตอนแรกผมงงเห็นในกล่องเทพที่ได้รับมาจากท่านผู้ฟังนานแล้วนะครับสิริวิชเวชเนี่ยผมเรียกท่านว่าพี่ลี่ความจริงท่านอายุเยอะกว่าผมนะครับ10กว่าปีกับ20ปีทีเดียวผมรู้จักท่านมาตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆรุ่นๆตอนนั้นท่านก็มาร่วมแสดงละครวิทยุกับคณะคุณพ่อผมนะครับแสดงเป็นพระเอกเล่นเก่งร้องเก่งเสียงดีเพราะจริงๆแล้วท่านเป็นลูกศิษย์ทางเพลงเป็นศิษย์เอกท่านหนึ่งของครูเนียวดุริยพันธ์เนี่ยนะครับครูเนียวดุริยพันธ์นี่ถือว่าเป็นนักร้องสุดยอดต้นแบบในสมัยเมื่อ60ปีก่อนนี่ดังมากเลยว่าดังมากในกรุงเทพในประเทศไทยเลยทีเดียวแต่ว่าท่านล่วงลับจากไปด้วยวัยอันไม่มากเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าก็ทิ้งทายาทไว้3ท่านที่มีชื่อเสียงคือครูสุรางดุริยพันธ์ครูดวงเนตรดุริยพันธ์และครูนฤพลดุริยพันธ์ครูสิริวิชเวชก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของครูเหนียวนะครับนอกจากจะได้เรื่องราวของการลีลาการขับร้องทางร้องการเอื้อนการร้องต่างๆแล้วเนี่ยได้เพลงมาจากครูเหนียวแล้วยังได้เรื่องของการขยับกลับเสภามาจากครูเหนียวด้วยก็ไม่แน่ใจว่าได้กลับมาด้วยหรือเปล่าครับเพราะครูเหนียวท่านเก่งในเรื่องของกลับเสภานะครับขยับกลับเสภานี่เสภานี่ไม่ใช่แค่ขับเสภาเอ้ยที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะไม่ใช่แค่นั้นยังมีการขยับกลับถ้าสมมติว่าคนขับเสภาขับได้คนอื่นขยับกลับมีไปกันไม่รอดนะครับแล้วดูมันไม่เข้ากันต้องขยับกลับเองแล้วเราเห็นขยับกลับเรานึกว่าเขาขยับไปเรื่อยๆก็แกล้งไม่ใช่นะครับ

กลับเสพายในก็มีจังหวะจากโคนเหมือนกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเหมือนกับกลองเหมือนกับมันแค่มีจังหวะหน้าทับเหมือนฉิ่งเหมือนกลองเหมือนกันคือกลับเสพายนี่ก็จะมีไม้เขาเรียกเป็นไม้ครับเป็นไม้มีไม้รักไม้รบมีบทหวานบทเศร้ามีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายๆทีเดียวนะครับต่อไปเราก็มาฟังเสียงของคุณชายธนาศรีกันแหละครับสองเพลงแรกนี่ขับร้องคู่กับคุณน้ำผึ้งแบบเมื่อก่อนบอกคุณน้ำผึ้งนึกแทบตายว่าใครเมื่อก่อนนี่ฉายาน้ำผึ้งเห็นได้ปกเป็นเสียงพอไถ่ถามอ้าวคุณนงรักลวดจันทพันธ์นี่เองครับพี่สาวของผมคนหนึ่งนะครับรู้จักสนิทสนมกันดีเพราะว่าเธอเป็นศิษย์เอกของคุณแม่ผมทำไมคุณแม่ผมสอนขับร้องอยู่กับครูเทวาประสิทธิ์ที่โรงเรียนสตรีวิทย์เมื่อก่อนนี้มีลูกศิษย์ก็มีคุณนงรักลวดจันทพันธ์คุณฉันทนากิติยพันธ์คุณสุดาชื่นบานโอ้รู้สึกจะเยอะนะครับคุณจินตนาสุขสถิตคุณโอ้ผมชื่อไม่ออกอีกหลายท่านที่เป็นนักร้องดังๆก็เป็นผู้ลูกศิษย์ที่คุณแม่เคยสอนมาคุณนงรักโรจนพันธ์นี่เก่งคุณแม่บอกว่าเก่งตั้งแต่นักเรียนร้องเพลงเก่งมากแล้วก็มีความคล่องตัวสูงพอเข้าไปทำงานที่ไทยทีวีช่องสี่บังพรมเป็นนางเอกเป็นทั้งนางเอกนางร้ายเล่นได้ทุกบทเมื่อก่อนนี้อย่างเรื่องเรือมนุษย์อย่างนี้โอ้โหหาใครเทียบยากถ้าบทประเภทอย่างว่าอีสาอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องตัวที่ต้องมีบทบาทเยอะๆอย่างเงี้ยคุณนงรักเก่งมากชะม้อยชะไม้ชายตาและคุณนงรักเนี่ยครับตอนที่ร้องเพลงจะชื่อว่าน้ำผึ้งกับร้องคู่กับคุณชายถนัดสีไว้หลายเพลงนะครับสองเพลงนี้ที่จำนำเสนอได้เป็นเพลงเอกในเรื่องขุนศึกซึ่งถือว่าเป็นละครที่ยิ่งใหญ่มากในอดีตนะครับเป็นละครโทรทัศน์เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ยุคในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งยุคนั้นนี่เกิดขุนศึกคู่ชาติบ้านเมืองขึ้นมาเยอะเรื่องขุนศึกนี่แสดงเกือบ2ปีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเป็นละครที่แสดงนานมากแต่ก็น่าจะได้เพราะว่ารู้สึกจะแสดงประจำเดือนไม่ได้ทุกวันทุกอาทิตย์อย่างสมัยนี้นะครับแต่แสดงถึง2ปีนี่ถือว่านานมากเปลี่ยนนักแสดงก็หลายคนเมื่อก่อนนี้คุณกำธรสุวรรณพิยสิริแสดงคู่กับคุณอารีนักดนตรียุคนั้นนี่นักแสดงศิลปินร่วมกันมากนะครับสำนักครูดาบนาฏศิลป์อะไรมารวมกันหมดถือเป็นละครที่ยิ่งใหญ่มีเพลงที่ยิ่งใหญ่2เพลงคือเพลงฟ้ารักดินและพี่รักเจ้าสาวเพลงฟ้ารักดินเป็นเพลงเอกที่พระเอกกับนางเอกขับร้องนะครับคุณอารีย์กำธรขับร้องคู่กันไว้ส่วนพี่รักเจ้าสาวนี่เป็นเพลงของพระรองกับนางรองพระรองในเรื่องนี้ก็คืออาจารย์สมบุญหรือว่าคุณธนงศักดิ์พฤติเทวาในเรื่องนะครับร้องแต่ฝ่ายหญิงนี่แสดงถึง3ขั้นนะครับเพราะว่าแสดงนานท่านแรกที่จะตั้งครรภ์อีกท่านหนึ่งไม่สบายไงเลือกไม่ทราบนะครับเปลี่ยนถึง3ท่านนี่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าคนสุดท้ายที่จะเป็นญาติกับคุณธนงศักดิ์ปกฤติเทวาเป็นหลานพระทองซึ่งเป็นมารดาของคุณธนงศักดิ์นี่นะครับก็เล่ากันไปออกนอกเรื่องไปเยอะนี่พูดถึงเรื่องขุนศึกทีนี้พอพูดถึงเพลงของขุนศึกฟ้ารักดินและพี่รักเจ้าสาวนี่มีขับร้องกันไว้หลายคู่นะครับคุณชลินคุณเพ็ญศรีก็ร้องคุณกำธรคุณนาอารีก็ขับร้องแต่วันนี้คุณชายถนัดศรีขับร้องคู่กับคุณน้ำผึ้งหรือคุณนงรักโรจนพันธ์ทั้งสองเพลงนะครับเพลงแรกฟ้ารักดินคุสง่าอารัมพีเป็นผู้ประพันธ์นะครับวงดนตรีกระชับมิตรร่วมบรรเลงในยุคนั้นวงดนตรีกระชับมิตรส่วนใหญ่ในเรื่องของละครโทรทัศน์และภาพยนตร์เนี่ยคุสง่าอารัมพีท่านจะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของเพลงเป็นส่วนใหญ่ฟ้ารักดินคุณชายถนัดศรีคุณน้ำผึ้งขับร้องนี่เป็นต้นฉบับเดิมนะครับเป็นเสียง78นะครับส่วนพี่รักเจ้าสาวนี่คุณสุนทรยาและเวียงการแต่งเนื้อร้องคุณสง่ากับอารพีเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับในเป็นเสียงเขียนไว้ว่าทำนองเพลงลาวราชบุรีนะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับสองเพลงดังจากบทละครเรื่องขุนศึกนะครับแล้วก็วงดนตรีกระชับมิตรร่วมบรรเลงเพลงแรกฟ้ารักดินเพลงที่สองพี่รักเจ้าสาวทั้งสองเพลงคุณชายถนัดศรีขับร้องคู่กับคุณน้ำผึ้งหรือคุณนงรักโรจนพันธ์ครับ

ฟ้ารักดินและพี่รักเจ้าสาวก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งสองเพลงนี้ถ้าท่านผู้ฟังที่มีอายุมากสักหน่อยนะครับ50กว่า60ขึ้นไปเนี่ยน่าจะทันละครน่าจะ60ขึ้นไปถึงจะทันละครเรื่องขุนศึกยุคแรกนะครับที่แสดงทางไทยทีวีช่องสีบังพรมแล้วก็แสดงกันถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับยาวนานมากเลยเป็นละครที่ดังมากและ2เพลงนี้ก็เป็นเพลงเอกถูกนำมาบันทึกเสียงซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้ว่ากี่คู่แต่กี่คู่ต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้คุณชายถนัดศรีร้องเดี่ยวแล้วก็ขับร้องในทำนองเพลงไทยเดิมซึ่งเพราะมากทั้ง2เพลง2เพลงนี้ชื่อสั้นๆว่าโศกและชื่นจิตเพลงโศกนี่คุณสง่าอรัมภีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับโดยคุณสง่าท่านดัดแปลงมาจากงานิราศเดือนของในมีนะครับในมีนี่ก็คือหมื่นพรหมสมภักษรนะครับซึ่งเป็นผู้แต่งนิทานพระแล่นลงลังหรือว่านิราศทารางนั่นเองนะครับโศกนี่คุณสง่าอรัมภีนอกจากจะดัดแปลงมาจากนิราศคุณสง่านั้นชอบดัดแปลงเพลงมาจากโคลงบ้างจากนิราศบ้างจากกาบบ้างจากของรัชกาลที่6ของสุนทรภู่อย่างโศกนี่นำนิราศเดือนของในมีหรือหมื่นพรหมสมภักษรมาดัดแปลงนะครับแล้วก็ยังนำทำนองเพลงไทยเดิมแหน่ตราจังหวะสองชั้นคือทำนองเพลงขึ้นพระพลาบรรจุใส่เพลงนี้ก็ทำนองเพราะนะครับส่วนเพลงที่สองชื่นจิตเพลงนี้คุณสง่ารัมพีนำเรื่องราวจากบทละครเรื่องกากีนะครับของท่านเจ้าพญาพระคลังหนมาบรรจุใส่นะครับก็เป็นตอนซึ่งท้าวพรหมทัตให้คนทันวาดลวดลายขับร้องประชดประชันพญาครุฑเป็นทำนองมารู้ว่าพญาครุฑแอบมาตีท้ายครัวของท้าวพรหมทัตคือนางกากีนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปแต่ว่าเนื้อร้องนี่เพราะมากลื่นชื่นจิตพี่จำได้นี่นะครับเพราะเหลือเกินคุสง่าลำพีนอกจากนำเนื้อร้องจากเรื่องกากีมาแล้วท่านนำทำนองเพลงพัชชามาปรุงแต่งพัชชานี่เป็นเพลงที่เพราะมากนะครับอย่างเช่นในเรื่องละครเรื่องพระพรหมณีเนี่ยสุนทรภู่เป่าปีกล่อมในวาระต่างๆก็ยังมีอยู่วาระหนึ่งซึ่งนำทำนองเพลงพัชชามาเป็นเพลงปีกล่อมนะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับโศกจากทำนองเพลงขึ้นพระพลาดัดแปลงจากนิราศเดือนนะครับส่วนเพลงที่สองชื่นจิตจากทำนองเพลงพัชชาจากกาคีคำกลอนนะครับคุณชายธนศรีขับร้องทั้งสองเพลงครับ

โอ้และชื่นจิตก็จบลงไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับสองเพลงนี้ผมถือว่าเป็นสองเพลงซึ่งผมจะต้องจดจำไว้เป็นประวัติศาสตร์ของหน้าดนตรีทั้งสองเพลงมีหลายเพลงที่เป็นลักษณะนี้เพราะว่ารวบรวมไว้ด้วยรสชาติซึ่งครบครันมีทั้งวรรณกรรมมีทั้งวรรณคดีนะครับศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งสมบูรณ์มากมีความเป็นไทยพร้อมมูลอยู่ในนี้เลยนะครับและผู้ขับร้องก็ร้องในแนวไทยๆได้อย่างดีถึงแม้จะใช้ดนตรีสากลก็เถอะครับต่อไปมาฟังเพลงฟ้อนเพราะๆกันบ้างนะครับเป็นฟ้อนของทางเหนือแต่เนื้อร้องเนี่ยเพราะเหลือเกินเพราะต้องมีคำอวยพรอยู่ในเนื้อร้องชื่อว่าเพลงฟ้อนเงี้ยวฟ้อนเงี้ยวเนี่ยเราไปนึกถึงภาพเด็กๆโรงเรียนอนุบาลในชั้นประถมนี่ใช้ฟ้อนกันเวลาก็มีงานประจำปีของโรงเรียนนะครับน่ารักมากเด็กเดินออกมาเป็นแถวๆอาจจะถือช่อกิ่งไม้ช่อดอกไม้ออกมาสะบัดซ้ายสะบัดขวากันแต่ฟ้อนเงี้ยวจริงๆเนี่ยมันเป็นฟ้อนของการแสดงพื้นบ้านของชาวเขาเผ่าหนึ่งที่เรียกว่าเงี้ยวนะครับซึ่งมีสถานที่อยู่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนู่นนะครับขึ้นไปทางเชียงใหม่เชียงรายนู่นครูละมูลยามาคุปผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยท่านมีโอกาสไปสอนละครที่คุ้มเจ้าหลวงเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ครองนครเชียงใหม่เราก็ได้เห็นการรำฟ้อนเงี้ยวซึ่งเขาเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าเงี้ยวป่นเมืองนะครับของคุ้มเจ้าหลวงมีนางกะหลงนางหลงนางหลงบุญจูหลงเป็นผู้ฝึกสอนอยู่ในความควบคุมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ต่อมาครูละมูลยมคุฎได้รับราชการเป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ที่วิไลนาฏศิลป์นะครับท่านแนะนำลีลาท่ารำฟ้อนเงี้ยวมาปรับปรุงใหม่ให้มีความงดงามตามแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บรรจุไว้ในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์ด้วยเมื่อปีพ.ศ. 2478บทร้องของฟ้อนเงี้ยวนี่มีลักษณะเป็นบทอวยพรนะครับคือมีการอาราธนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแล้วก็เทพยดารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองมาอวยชัยให้พรให้เป็นสวัสดีมงคลสืบไปนะครับส่วนทำนองเพลงนี้เรียกว่าเพลงฟ้อนเงี้ยวมีอัตราสองชั้นนะครับเพลงนี้ต่อมาครูบรรจงเกตคงก็ยังนำไปแต่งเป็นเพลงเถาเรียกชื่อใหม่ว่าเพลงเงี้ยวรำลึกใช้เป็นเพลงถวายพระพรนะครับบทเพลงฟ้อนเงี้ยวนี่ล่ะผมก็นำมาอวยชัยให้พรกับท่านผู้ฟังนะครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงฟอนเงียก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทอวยพรซึ่งน่ารักนะครับอาจจะฟังเป็นเสียงเนอๆแบบของทางเหนือหรือทางชาวเขานะครับแต่เป็นบทที่น่ารักขออวยใช่นี่แหละครับสนิทหูกันดีนะเขียวพอฟังฟอนเงียแล้วมาฟังบทเพลงสำเนียงลาวกันมาครับจะได้เข้ากันได้ดีนะครับเป็นบทเพลงไทยสากลซึ่งคุณชายถนัดศรีเป็นผู้ขับร้องแต่เป็นทำนองของเพลงลาวนะครับเพลงไทยสำเนียงลาวก็มีลาวจ้อยกับลาวเสียงเทียนนะครับเพลงแรกชื่อว่ามนเสียงซึงนะเสียงซึงด้วยเข้ากับทางเหนือเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นเครื่องดนตรีของทางเหนือกับทางอีสานในแล้วซึงนี่มนเสียงซึงมีคุณอาจินปัจจพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะครับท่านเป็นขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องของการเขียนนวนิยายมากกว่านะครับเขียนบทความเขียนนวนิยายเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อย่างเช่นเรื่องหนังสือภาพเมืองไทยอย่างนี้แหละครับมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณอาจินปัจจพันธ์ท่านทำงานอยู่ไทยทีวีช่อง4เป็นผู้ตรวจบทความตรวจบทละครอยู่ด้านบันเทิงนะครับอยู่แผนกการจัดรายการคุณอาจินท่านก็นึกสนุกในการแต่งเพลงเพราะว่าครูเอื้อก็มาขอให้เขียนละครสั้นละครเพลงให้สังวงสุนทรภพเล่นคุณอาจินก็ผสมโรงแต่งเพลงด้วยอย่างเช่นเพลงอย่าเกลียดบางกอกอย่าไปเลยบางกอกเนี่ยแล้วก็ยังแต่งเพลงให้คุณชายถนัดศรีขับร้องหลายเพลงแล้วก็ยังมีเพลงที่คุณธานินทรเทพขับร้องเป็นชุดนะครับส่วนใหญ่คุณอาจินแต่งเพลงประมาณสักเกือบ20เพลงทุกเพลงท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมมาใส่ทั้งนั้นเลยท่านชอบเพลงไทยเพลงมนเสียงซึ่งนี่คุณอาจินปัจจพันธ์ท่านนำทำนองเพลงลาวจ้อยนะครับลาวจ้อยบางทีชื่อเดิมเขาเรียกว่าลาวเซิงแต่ถ้าหากว่าเราจะรู้จักกันดีก็คือเพลงสร้อยแสงแดงที่เด็กๆลำกันเรียกว่าระบำไก่นั่นแหละครับคือทำนองเพลงลาวจ้อยที่เขาเรียกว่าลาวจ้อยเพราะมันมีสร้อยที่ว่าจ้อยแม่นานั่นเองนะครับคุณชายถนัดศรีเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ส่วนเพลงที่2เสียงเทียนเสียงรักเพลงที่ชื่อคล้ายๆกันที่มีเสียงเทียนเสียงรักนี่ก็มีชื่อซ้ํากัน 2-3 เพลงนะครับแล้วก็มีคําว่าเสียงเทียนเฉยๆก็มีซ้ํากันด้วยเพราะมันมีอยู่ช่วงสมัยเมื่อประมาณ60ปีก่อนเนี่ยเพลงลาวเสียงเทียนหรือเป็นเพลงที่นิยมกันมากทางกรมศิลปากรก็มีจัดทําระบําหรือการฟ้อนชุดเสียงเทียนอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปชมแล้วก็มีการติดหูมีความรักความชอบในเพลงนี้ผู้ประพันธ์ก็ประพันธ์เพลงนี้กันเยอะมากนะครับเพลงเสียงเทียนเสียงรักนี่คุณสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็ท่านนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียน3ชั้นมาบรรจุใส่3ต้องบอกว่า3ชั้นนะครับไม่ใช่2ชั้นนะครับ3ชั้นนี่มีลีลาที่น่าฟังมากขึ้นเพราะว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงท่านนำอัตรา2ชั้นมาขยายเป็น3ชั้นขอเชิญรับฟังจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวาศศิลปินแห่งชาติทั้ง2เพลงเนี่ยนะครับเพลงแรกมนเสียงซึ้งจากทำนองเพลงลาวจ้อยหรือว่าลาว

มนต์เสียงซึ่งและเสียงเพลงเสียงรักจากการขับร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกจากทำนองเพลงลาวจ้อยเพลงสองจากทำนองเพลงลาวเสียงเทียนในอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับเสียงเทียนนี่สังเกตนะครับบางเพลงก็นำจากอัตราจังหวะ2ชั้นมาปรุงแต่งแต่เพลงนี้ใช้อัตราจังหวะ3ชั้นมาแต่งนะครับก็เหลือเวลาสักเพลงหรือ2เพลงครับสำหรับที่คุณชายถนัดศรีจะมาร้องเพลงเพื่อจะล่ำลาท่านผู้ฟังในคืนวันนี้นะครับขอนำเสนอในเพลงสักกวาลาจากเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็ประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับเพลงสักกวาลาจากเนี่ยเป็นเพลงที่คุณสง่ารัมพีท่านประพันธ์ให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยเฉพาะเรียกว่าแต่งให้เพื่อนรักของท่านขับร้องเพลงนี้คุณสง่ารัมพีท่านนำทำนองเพลงมาจากทำนองเพลงลาวเล็กหรือว่าลาวเจริญศรีนั่นเองนะครับแต่เพลงนี้คุณเป็นศรีพุ่มชูศรีหรือแม่โจก็เคยขับร้องไว้นะครับผมเคยฟังแต่ใครร้องก็ไม่เพราะเท่าหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เพราะเพลงนี้เนี่ยคุณชายถนัดศรีขับร้องเหมือนกับเป็นการล่ำลาจริงๆฟังแล้วมีความตื่นซาบซึ้งตรึงใจและผมเคยได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เพลงนี้ขับร้องในโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งโอกาสหนึ่งนั่นคือเมื่อครั้งที่คุณสง่าอารัมพีเพิ่งล่วงลับจากเราไปใหม่ๆนะครับวันนั้นเนี่ยหลังจากจัดงานศพคุณสง่าอารัมพีไปได้ไม่กี่วันก็มีการจัดงานรำลึกถึงครูสง่ารัมพีที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับมีการขึ้นไปขับร้องกันมีนักแสดงศิลปินนักร้องนักดนตรีขึ้นไปขับร้องกันเกือบ10ท่านเลยนะครับโดยมีคุณชายถนัดศรีเป็นต้นเสียงเพลงนั้นคือเพลงสักกวาลาจากโอ้โหนักร้องที่อยู่บนเวทีร้องกันไปน้ำตาคลอเพราะคิดถึงลุงแจ๋วมีแต่คนรักลุงแจ๋วทั้งนั้นส่วนผู้ชมที่อยู่ในโรงละครของศาลาเฉลิมกรุงนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับน้ำตาพรากกันเป็นแถวเพลงนี้ประทับใจมากสักกวาลาจากนี่คุณชายถนัดศรีกับร้องไว้เพราะเหลือเกินนะครับวันนี้ผมก็เลยนำเพลงนี้มาเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับคุณชายถนัดศรีที่จะขับร้องในคืนวันนี้นะครับและหลังจากจบเพลงสักกวาลาจากแล้วผมก็เลยนำเพลงลาวเจริญศรีซึ่งเป็นต้นแบบของสักกวาลาจากมาเสนอให้ฟังคู่เคียงกันไปเลยนะครับเป็นการบรรเลงแบบมาร่วมสมัยจากการบรรเลงของคุณนิกกอไผ่นะครับเรียกว่าชุดจินตนาการสยามผสมผสานด้วยไทยเดิมและไทยสากลผสมผสานกันขอเชิญรับฟังสักกวาลาจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและเพลงลาวเจริญศรีเป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามดุษฎีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยสายอรัญวาสีหรือที่เรียกว่าพระป่าพระธุดงค์กรรมฐานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458เป็นต้นมาได้รับการอบรมวางหลักปักฐานการเผยแผ่ศาสนธรรมจากพระบุพพาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตด้วยปฏิปทาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นทำให้บังเกิดกองทัพธรรมพระกรรมฐานนำธงชัยแห่งพระพุทธศาสนากระจายเผยแผ่อมตะธรรมไปทั่วสารทิศและในบรรดาพระกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านได้มีสมณะผู้ทรงศีลาจารวัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธกว้างไกลและนำพาซึ่งประโยชน์แห่งการพระศาสนาอย่างสำเร็จผลปรากฏชัดณปัจจุบันการพระคุณเจ้ารูปนี้คือพระราชสังวรอุดมหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามป่ากุ้งอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนามเดิมของท่านชื่อศรีเกิดในสกุลปักกศรีเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีมะเมียที่บ้านขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโยมบิดาชื่อนายอ่อนศรีโยมมารดาชื่อนางทุมปักกศรีในช่วงปฐมวัยท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านขามป้อมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่นจบชั้นประถมปีที่6และได้ขวนขวายเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดจนจบชั้นมัธยมปีที่3เมื่อปีพุทธศักราช2480การศึกษาของท่านในยุคสมัยนั้นนับว่าอยู่ในขั้นดีท่านได้เข้ารับราชการเป็นครูในปีรุ่งขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาชีวิตการเป็นครูท่านเริ่มที่โรงเรียนวัดบ้านชาติตำบลหัวเรือมหาสารคามและต่อมาที่โรงเรียนบ้านสวนจิกตำบลปอผ่านร้อยเอ็ดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2488ณพัทธสีมาวัดราชรังสรรค์บ้านป่ายางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระโพธิญาณมุนีดำโพธิญาโนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธเป็นอุปชาได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาเป็นมคตว่ามหาวีโรพรรษาแรกในชีวิตสมณะผู้ละวางท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพระอาจารย์คูณอุตตโมวัดประชาบำรุงมหาสารคาม

0: ีต่อมาพุทธศักราช2489ท่านได้จาริกไปจำพรรษาที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อออกพรรษาแล้วพระศรีมหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรมไปตามวนาป่าเขาราวไพรอาทิภูเก้าภูผักกูดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมซึ่งที่ภูผักกูดหรือภูผากูดแห่งนี้เป็นสัปปายาสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเคยทุดงจาริกมาพำนักเป็นแหล่งเจริญธรรมที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรมได้มาประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียรด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชนขาดแคลนขัดสนในปัจจัย4แต่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพัฒนาภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ศรีมหาวีโรทุดงไปพำนักที่ถ้ำพระเวทครั้นเข้าพรรษาได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งในยุคสมัยนั้นเป็นดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์แห่งความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคมแต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่นปราศจากอันตรายจนกระทั่งออกพรรษาจึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนครและปีพุทธศักราช2491ก็จำพรรษาที่วัดโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่ด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยพำนักอยู่ที่สำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ศรีมหาวีโรจึงเข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สำนักป่าบ้านหนองผือขออนุญาตพำนักจำพรรษาและศึกษาธรรมกับท่านซึ่งหลวงปู่มั่นก็เมตตาอนุญาตนับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลในชีวิตบรรพชิตที่มีโอกาสศึกษาธรรมและอุปถาพระบุพพาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตรวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรมกับสหธรรมิกร่วมสำนักร่วมครูอาจารย์เดียวกัน
1: คือหลวงปู่มั่นใครจะไปหาหลวงปู่มั่นมีคนไปฝากไปฝังแล้วท่านไม่รับเด็ดขาดจะต้องเป็นพระที่เดินป่ามาท่านถึงจะรับให้อยู่ในสำนักพระหลวงปู่ศรีก็เดินทุดงไปในป่าในเขาไปอยู่ในป่าเสร็จแล้วก็ถึงเข้าไปอยู่ในสำนักของพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะเป็นเวลา2ปีอยู่นับเป็นเวลา2ปีตอนเผาศพเสร็จแล้วที่วัดไอ้สุทธะวัดไอ้วัดสุทธาวาสตอนนั้นท่านจะสร้างโบสถ์ท่านก็ไปช่วยทุกปีพาญาติพาโยมไปทำบุญทุกปีไปฟังเทศไปเวลาวันคล้ายวันมรณภาพของอาจารย์มั่นจะจัดที่วัดสุทธาวาสเพราะฉะนั้นท่านจะพาญาติพาโยมไปทุกปีตั้งแต่นั้นมาท่านนับถือมากท่านเคารพมากอาจารย์มั่นท่านบอกว่าเป็นคนที่สามารถรู้กระแสจิตของคนทั้งหลายได้ดีมากเราจะคิดอะไรต่างๆนานาคิดในทางไม่ถูกไม่ต้องท่านจะรู้ท่านจะเตือนทันทีเพราะนั้นถ้าก็ได้ข้อวัดปฏิบัติจากอาจารย์มั่นแล้วก็มาติดตามของอาจารย์มหาบัวเนี่ยมาติดตามอาจารย์มหาบัวออกป่ากับอาจารย์มหาบัวกับหลวงปู่บัวมาตลอดเสร็จแล้วก็มาสร้างวัดที่วัดหนองแสงที่อุดรกับหลวงปู่บัวปี2495เสร็จแล้วก็2496ก็

0: สร้างที่วัดป่ากงท่านก็รบนับถืออาจารย์จันมั่นเป็นมากแต่ไปที่ไหนก็ตามแต่มักจะมีลูกพระจันมั่นไว้ประจำสำนักอยู่เสมอ
1: เมื่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาพาธพระอาจารย์ศรีก็มีโอกาสถวายการปฏิบัติเมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพ

0: สรีระหลวงปู่มั่นเป็นครั้งสุดท้ายในงานถวายเพลิงชาปนกิจที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครต่อมาปีพุทธศักราช2493พระอาจารย์ศรีมหาวีโรไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผักตบอำเภอวาริชภูมิจังหวัดอุดรธานีและปีต่อมาได้มีโอกาสไปพำนักจำพรรษาที่วัดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารได้มีโอกาสศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้ปีพุทธศักราช2495ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแสงโดยบัญชาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอุดรธานีท่านพระอาจารย์ศรีได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดไปนานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2496ท่านจาริกมายังวัดป่ากุ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ200ปีท่านเป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดป่ากุ่งให้เรืองรุ่งโดยลำดับจนกระทั่งเป็นวัดประชาคมวนารามที่งามสง่าเป็นศาสนสถานอันไพศาลสำหรับชาวพุทธผู้ศรัทธาในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย
1: ์ที่วัดปากุงเนี่ยท่านพระโยท่านก็มาเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมทางนี้ที่นี่การปฏิบัติของท่านท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มีความจริงให้มีความจังเอาจริงเอาจังทรมานคนโอ้ยท่านทรมานได้ท่านสอนได้สอนได้ตอนวัดประกงใหม่ๆที่จริงวัดประกงแต่ก่อนมันก็เป็นป่าธรรมดาพอท่านมาอยู่เขาก็นำผีมาเผาพอเผาผีเสร็จท่านจะไปทำส้วมหลุมใส่ตรงนั้นท่านบอกให้พระใช้เอายังไม่เต็มพอคนใหม่มาเผาเอาไปทำส้วมอยู่ตรงนั้นดีท่านฝึกคนให้มีความคุ้นให้มีความกล้าหาญให้มีความกล้าต่อสิ่งที่มันหลอกหลอกลวงลวงกันมาแต่ก่อนเทสำหรับสิ่งนอกเรียบนอกลอยพระศาสนาเช่นการเชื่อถือผีสางต่างๆท่านจะสอนให้คนเลิกหมดเนี่ยทำไมเห็นว่าอันนี้ท่านทำได้ดีมาก
0: หลวงปู่ศรีมหาวีโรจำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาท่านเป็นผู้นำเป็นธุระในกิจการงานพระศาสนาอย่างจริงจังและมั่นคงสร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลณวัดผานามทิพย์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาเจดีย์แห่งนี้เป็นพลานิสงส์แห่งแรงศรัทธาของชาวพุทธต่อพระบวรพุทธศาสนาต่อพระสุปฏิปันโนต่อบารมีธรรมของพระราชสังวรอุดมเจ้าคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโรที่มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทยหมายจันโลงพระพุทธศาสนาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมงานพุทธศิลป์ให้สถิตสถาพรสืบไปรูปแบบอันวิจิตรเป็นศิลปะผสมความยิ่งใหญ่ของพระปฐมเจดีย์กับความโอฬารของพระธาตุพนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวประดิษฐานตระงานตระการตาด้วยศิลปกรรมอันล้ำเลิศด้วยฝีมือลูกหลานไทยเป็นนรมิตกรรมแห่งยุคสมัยที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญของไทยและของโลกวัฒนาสืบต่อไปภายภาคหน้า

0: นะครับแล้วก็จะมีในชั้นที่สามนั้นจะมีพระเกจิอาจารย์เป็นรูปหล่อรูปเหมือนร้อยเอ็ดรูปนะครับร้อยเอ็ดรูปก็เริ่มจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดในภาคอีสานหรือในประเทศไทยนะครับจะมารวมกันอยู่ที่นั่น
1: ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกลจากหลายถิ่นจะมารวมกันที่หน้าวัดประชาคมวนารามเพื่อเตรียมถวายภัตตาหารบิณฑบาตพระคุณเจ้าเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรีอย่างใกล้ชิดบางรายบางท่านก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่านซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมาการบิณฑบาตเป็นธุดงควัตที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึกออกเดินไปรอบๆวัดจนถึงเวลาบิณฑบาตท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า80ปีแล้วหลังจากบิณฑบาตแล้วสาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม
2: การปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติตัวเราเนี่ยทำหน้าก็อยู่กับคนเนี่ยมาอยู่ที่อื่นหรอกถ้าคนประพฤติปฏิบัติเวลาไหนมันก็เกิดขึ้นจากตัวของเราเองเนี่ยทุกคนก็มีกายมีวาจามีจิตใจเหมือนกันโดยมากนักปฏิบัติท่านก็คิดเอาใจตัวเองเนี่ยแต่ว่าใจก็ได้ยินแต่ชื่อบางคนก็ไม่รู้ว่าใจมันเป็นยังไงว่าคิดว่าใจว่าชื่อมันนะแต่ตัวจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็อยู่กับทุกท่านทุกคนเลยโดยมากก็ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตัวเองซะส่วนมากไม่ได้นำปฏิบัติไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีมาแล้วส่วนพวกเทศที่หลังก็เอาเรื่องเก่านี่แล้วไปเทศไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกทุกคนเราก็มีจิตมีใจเหมือนกันมีร่างกายครบครันบริบูรณ์หมดอาการ32เราก็มาฝึกหัดจิตใจของเราเท่านั้นไม่ต้องฝึกหัดอะไรอื่นหรอกให้รู้จิตรู้ใจตัวเองรู้แล้วก็ให้เห็นด้วยถ้าไม่เห็นใจก็สอนใจไม่ได้หรอกโดยมากทุกคนไม่ค่อยเห็นใจตัวเองได้ยินแต่ชื่อนะเราจะมีวิธีการแบบไหนที่จะเห็นใจตัวเองต้องอาศัยให้คิดใจอยู่ในความสงบคือจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็ตามให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวคิดใจมันก็มีพลังเกิดขึ้นนะทีนี้มันค่อยรู้ไปรู้ลึกลับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนแต่รู้จิตรู้ใจแล้วก็รู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองล่ะความเป็นมาเป็นไงใครไม่รู้หรือใครรู้รู้ก็รู้แต่รู้สึกจำได้แต่ระยะที่เราเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่เลยไปนู่นเลยไม่รู้เลยถ้าหากเรามารู้จิตใจตัวเองก็รู้ไปอีกหลายชาติหลายภพย้อนหลังไปเรามีความเป็นมารูปไหนวิธีไหนถ้ารู้ความจริงที่เคยเป็นมาหลายชาติหลายภพนั้นโอ้โหจะเกิดความสลดสังเวชไม่น้อยเหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็มีไม่ใช่คนก็มีเป็นสิ่งสารสัตว์ทุกประเภทก็จะได้มาเป็นคนเราดูเป็นของแสนยากนะถ้าหากเราพิจารณารู้ถึงความเป็นมาแต่

0: นเกิดมาหลายชาติหลายภพถ้าเอากระดูกรวมกันไว้ไม่ขยายไปเป็นดินเป็นน้ำแล้วกระดูกคนหนึ่งเนี่ยก็ใหญ่กว่าพวกเขาลูกหนึ่งดูซิว่าไม่รู้ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติทุกคนก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันหมดแต่แล้วความสุขก็มองเห็นแต่ความสุขขั้นนอกๆเนี่ยการอยู่การกินได้ยิ้มน้ำสำราญแล้วก็ว่าสุขแต่สุขยิ่งกว่านั้นยังมีสุขในด้านจิตใจไม่ต้องไปกินอะไรแล้วมันเกิดความสุขขึ้นในด้านภายในเองนี่เรียกว่าทำคิดใจให้เกิดความสุขมันสุขเกิดขึ้นมาด้วยปีติธรรมด้วยความสุขอันลึกลับเพราะคิดใจมีพลังแต่โดยมากคนเราไม่ได้ปล่อยคิดใจไปตามสัญญาอารมณ์ไปทั้งวันทั้งคืนนอนหลับอยู่ก็ยังฝันต่อไปไม่รู้เท่าไหร่นั่นเรียกว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปทั้งที่อาศัยเขาแต่ว่าปล่อยเขาไปนักเข้ามันก็ไปทางฝ่ายต่ำแหละมีแต่ความอยากได้ในด้านภายนอกเดี๋ยวก็เอารัดเอาเปรียบชกทิ้งวิ่งเล่าปนสะดมเข้าไปหลายแบบก็ยิ่งสร้างกรรมเข้าหนักเข้าหนักเข้าแหละแต่เรารู้ความเป็นมาแล้วความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่ก็ต้องก็รู้ปรับปรุงคิดใจให้อยู่ในความสงบความเป็นไปในการข้างหน้าว่าจะไปไหนมาไหนอีกสิ่งเหล่านี้ก็รู้ไปหมดเมื่อรวมความแล้วก็มีอยู่สามอย่างฝึกหัดให้ใจเราเนี่ยรู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองให้รู้ในความเป็นอยู่ปัจจุบันให้รู้ความเป็นไปในการข้างหน้าสามอย่างตัวนี้ก็พอแล้วในชีวิตของคนถ้ารู้แจ้งชัดเห็นไปตามความเป็นจริงแล้วจิตใจจะไม่ไปไหนแหละจะอยู่ในที่เดียวอนาคตและอดีตมันดับไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันก็อยู่ปัจจุบันอยู่ทุกระยะนี่แสดงว่าจิตใจมีความสงบแล้วก็รู้ความเป็นจริงได้แล้วทีนี้โดยมากจิตใจคนเราไม่ค่อยอยู่แล้วมีแต่ไปข้างหน้าข้างหลังส่วนปัจจุบันอยู่นิดเดียวมองแต่ไปข้างหน้ามองตั้งแต่ข้างหลังพระพุทธองค์พยายามท่านสอนอยากให้จิตใจอยู่ในความสงบจิตใจรวบรวมพลังให้อยู่ในตัวของเราเองนี่ตัวสำคัญก็เรียกว่ารู้ตัวเองแล้วก็รู้ของคนอื่นไปหมดถ้าไม่รู้ตัวเองของคนอื่นก็ไม่รู้รู้ก็เป็นไปเพื่อความทะเยอทะยานเหิมพุ่งสร้างลำคาญไปถ้ารู้ในอยู่ในความสงบโอ้โหมันเป็นของลึกลับสอนตัวเองอยู่ตลอดธรรมะทั้งหลายแหละมาทุกหนทุกแห่งเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีใครเทศให้ฟังหรอกมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเราที่เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจตัวเองฝึกหัดตัวเจ้าของเองให้เดินเข้าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีหลายแสนปีแล้วจะพูดถึงว่าพระพุทธองค์องค์ก่อนก็มีเยอะสอนอันเดียวกันนี่สอนจิตใจของคนทั้งนั้นตลอดถึงสิงสารสัตว์ทุกประเภทนี่พูดเฉพาะรักจะใหญ่มั้ยนะให้พยายามฝึกหัดให้รู้ความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปสามอย่างเท่านี้แหละ
1: หลวงปู่ศรีมหาวีโรเป็นพระเถราจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรมเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระกรรมฐานที่ศิษย์เคารพศรัทธาอย่างมหาศาลเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสิ้นสงสัย

ารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253 8822 252 5465

0: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ภายเกิดการคิดการนึกการปรุงการแต่งจนกลายเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราก็มีรูปมีร่างมีตัวมีตนจึงมีวิญญาณก็มีวิญญาณจึงมีนามรูปส่วนที่ละเอียดแยกออกไปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดที่ถูกแยกถูกแบ่งออกไปสัมผัสไปรับรู้จึงเกิดการสืบต่อเนื่องกันเรียกว่าสรายตนะมีตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสเป็นลักษณะเชื่อมโยงกันต่อไปเรื่อยๆเรามีการเชื่อมโยงการสัมผัสรับรู้ได้ทั้งกายทั้งใจโดยกิริยาการทั้งหยาบทั้งละเอียดก็เกิดขึ้นเป็นกายเป็นเรื่องของการรับรู้เป็นเวทนาสุขทุกข์เกิดพอมีเวทนาเกิดก็เกิดความอยากในจิตอยากทั้งอยากเป็นอยากอยู่ไม่อยากเป็นอยากอยู่อยากได้ไม่อยากได้อยากดีไม่อยากดีอยากนี้ไม่อยากนี้พอได้อยากมากเข้าก็เกิดตัวยึดพอเกิดตัวยึดก็เกิดภพเกิดชาติขึ้นมาต้องมีภพภูมิมีเขามีเราผูกกันผัวพันกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพอได้ที่ตั้งได้ภพแล้วก็ต้องมีชาติการเกิดอยู่เรื่อยไปบ้านเก่าพังไปบ้านใหม่ก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆหลังเก่าผุพังไปหลังใหม่ก็สร้างต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆจนมีประสบการณ์ของจริงจากช่วงระยะที่สร้างใหม่จนถึงการผุพังก็ได้การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงในการส่งเสริมบำรุงช่วงระยะที่ยังไม่ถึงที่สุดของการผุพังในส่วนธรรมะปฏิบัติต้องละเอียดใจเรานั้นต้องเห็นต้องรู้ว่านี่คือความจริงที่เราอยู่กันทุกวันนี้ด้วยความไม่รู้จึงพาเรานั้นไม่เด็ดขาดไม่เด็ดเดี่ยวไม่แน่วแน่ธรรมะปฏิบัติก็จะได้ความเป็นกลางเกิดขึ้น

รรมปฏิบัติก็จะได้ความว่าเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งธรรมปฏิบัติที่มีอยู่เรานั้นจะต้องละเอียดเรานั้นจะต้องสุขุมพอในการที่จะแก้ใจเจ้าของต้องเด็ดขาดต้องเด็ดเดี่ยวขั้นของการฝึกฝนปฏิบัติประดุจว่าหามผีตกป่าช้าถ้าไม่เผาก็ฝังไอ้เรื่องที่จะทิ้งทวนไว้อย่างสมัยโบราณไม่มีทดอีแรงบังกาบ้างสุนัขบ้างเอาไปกินนั่นไม่มียุคนี้สมัยนี้ความตั้งใจจงใจอย่างนั้นไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามไหนเราได้มาถึงขั้นนี้เวลานี้แล้วเราก็พยายามเรียกว่าถอยกลับไม่มีอุปสรรคคือสิ่งที่มีอยู่ที่เราว่ามันเป็นอุปสรรคเพราะใจเรามันหลงจริงๆมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นแต่ใจเราถึงเหตุถึงความจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นมันมีความกลมกลืนและกลมกรอมกันได้มีลักษณะกลมกลืนกลมกรอมกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปัจจุบันหนังกับเนื้อจะเป็นอยู่อย่างนั้นน้ำมันทอดกับเนื้อกับผักก็จะเชื่อมกันจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรออกมามีรสมีชาติเป็นอย่างนั้นในส่วนในความจริงที่เราถูกสมมุติเราก็พยายามทำหน้าที่ของความเป็นสมมุติให้ดีที่สุดให้ละเอียดที่สุดถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นโง่ฉลาดฉลาดแกมโกงต่อกิเลสเจ้าของต่อทิฏฐิเจ้าของต่อมานะเจ้าของต้องมีที่ตั้งของความเป็นธรรมต้องมีความเป็นธรรมที่ดีพอกับการได้มาเป็นอยู่ธาตุที่รู้ธาตุที่เข้าใจธาตุที่เด็ดเดียวจึงเป็นธาตุที่อยู่ได้ด้วยความมีเหตุมีผลจิตใจนั้นถึงเหตุถึงผลถึงอาจถึงธรรมจิตใจนั้นถึงความเป็นธรรมที่มีอยู่ให้ธรรมะปฏิบัติจะดูรู้เข้าใจจะดูได้เข้าใจชัดถึงบอกว่าจิตใจนั้นเป็นหนึ่งไม่อคติไม่ลำเอียงท่านเขาเรียกว่าจิตใจไม่มีอุปสรรคไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำด้วยความเข้าใจที่กรองแล้วมีเหตุมีผลยิ่งเรารู้ว่าหนังไม่ได้รองนั่งเนื้อไม่ได้กินแต่กระดูกแขวนคอนั้นจะต้องละเอียดที่เราต้องดูต้องเห็นต้องรู้ต้องจริงใจต่อความจริงสิ่งเหล่านี้เราถึงจะแก้ตัวเองได้ถ้าไม่งั้นเราจะตกลุ่มพรางพายเราเดือดร้อนพายเราเศร้าหมองเพราะเรื่องของเรื่องที่เราหลงที่เราลืมสมอหนังไม่ได้ลองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอเนื้อไม่ได้กินต้องดูให้ลึกดูให้ซึ้งมันจะได้ไม่มีอุปสรรคใดๆในความจริงที่ใจเราอยู่พยายามว่ามันผิดตรงไหนมันผิดอะไรใครเป็นคนให้ผิดให้ถูกถ้ามันไม่ผิดที่เรามันจะผิดที่ไหนพยายามดูอย่างนั้นถ้ามันไปผิดที่เขาดีที่เขาเลวที่เขาตัวเรามันจะทรงกับสุดเพราะไปเที่ยวอยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าส่งจิตไปข้างนอกแล้วตัวเราก็จะกลายเป็นคนเดือดร้อนไปอยู่ไหนก็เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนเพราะคิดว่ามันผิดที่เขาคิดว่าเขาแกล้งเราความจริงไม่มีใครแกล้งเราหรอกเราเป็นคนแกล้งตัวเองต่างหากเราก็พยายามโดยวิสัยของปุถุชนนั้นจะยกผิดในคนอื่นยกถูกในคนอื่นเอาผิดเอาถูกที่คนอื่นนั่นเป็นปุถุชนแท้จริงๆแล้วมันไม่มีทั้งผิดทั้งถูกด้วยซึ่งแต่เราไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนั่นแหละเพราะมันมีของมันอยู่อย่างนั้น

บ้านร้างตึกร้างรถร้างจอดกันเต็มไปหมดมีกันไปหมดแต่เราไม่มีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเราจะมีอะไรไอ้นี่แต่เรามันมีอะไรเพราะมันถือว่าเป็นของเราต่างหากมันถึงต้องจัดการบำรุงรักษาหาใส่เติมเสริมแต่งถ้าเราไม่มีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างมันก็จะไม่เดือดร้อนเราพิจารณาง่ายๆอย่างนี้ทำไมงั้นมันจะออกไปรับเอาผิดรับเอาถูกโดยที่ตัวเองบางทีไม่ได้กินไม่ได้อยู่ไม่ได้รองนั่งแต่สำรายก็ยังมากระดูกแขวนคอก็มีทั้งทีต้องดูให้ลึกดูให้ซึ้งใจเรามันก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นการสร้างบารมีธรรมถ้าเราไม่ลำเอียงด้วยความเป็นจริงที่มีอยู่ธรรมะปฏิบัติก็จะทำให้เราเห็นเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการสร้างบารมีธรรมการสร้างบารมีธรรมนั้นหมายถึงความเป็นธรรมที่เราไม่ลำเอียงไม่อคติไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อแก้ตัวโดยวิสัยของปุถุชนนั้นจะไปเอาผิดเอาถูกจากบุคคลอื่นมีตัวเองถูกอยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวเลิศกว่าคนเดียวคนอื่นไม่มีนั่นเป็นวิสัยของปุถุชนแท้ในความเป็นธรรมแล้วใจแต่มันเห็นจริงแล้วมันจะไม่มีอะไรสมมุติอย่างไรก็ว่าตามสมมุติไปเลิกสมมุติก็เลิกกันไปเวลาเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกในจอถ้านอกจอแล้วก็ไม่เป็นพระเอกเป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์ในเวทีนอกเวทีก็ไม่ต้องเป็นแชมป์ในความจริงที่เราได้โลกสมมุติก็จะทำให้เรามีวิมุตตินาทีปุณณภาวตินาทีปุณณภาวติไม่มีอีกแล้วพบภูมิการอยู่ด้วยความยุ่งยากวุ่นวายถ้าเราเข้าใจในหลักของความเป็นธรรมพยายามเวลาสมมุติก็เห็นสมมุติเวลาเลิกสมมุติก็รู้ว่าสมมุติมันหมดขึ้นแทนก็ต้องว่าขึ้นแทนลงนอกแทนก็ต้องว่าอีกเรื่องหนึ่งเราถึงจะอยู่ด้วยความสมมุติที่แท้จริงคิดของเราถึงจะมีวิมุตติที่มันมีสมมุติมันถึงมีวิมุตติทำไมมีสมมุติมันไม่มีวิมุตติเพราะมันตัวเดียวกันเหมือนกับไม่มีสว่างมันจะมีมืดมาจากอะไรถ้าไม่มีมืดแล้วมันจะมีสว่างมาจากที่ไหนความจริงมันง่ายนิดเดียวถ้าทำให้สมแบบสมเหตุสมผลแล้วมันง่ายใจเรามันละมันเลิกเองใจเรามันเห็นต้นตอที่จริงอยู่อย่างนั้นเองไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่เรื่องลำบากไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เรื่องที่ทนไม่ได้ข้อสำคัญว่าเราต้องเด็ดขาดกับความรู้สึกที่มันเกิดอยู่ใหญ่มันออกไปนอกรูนอกทางเอาผิดเอาถูกเกินความเป็นธรรมที่มีอยู่มันจะต้องเด็ดขาดกับสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกเมื่อถ้าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายขัดข้องมองใจอยู่เรื่อยจริงๆนะสมมุติอย่างไรก็เต้นตามสมมุติให้มันถูกจังหวะจังโคนบทเพลงจะขึ้นสูงต่ำอย่างไรก็ต้องเต้นให้ถูกมันถึงจะดูงามในส่วนแห่งธรรมที่เราอยู่ยังไม่หลุดไม่พ้นเราก็ต้องปรับจิตปรับใจของให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายที่ปรับได้กับสิ่งแวดล้อมเราก็รู้กันอยู่ว่าอยู่ได้จิตใจที่ปรับได้ตามความเป็นจริงที่ถูกสมมุติก็อยู่ได้ธรรมจึงได้ในความหมายว่ารู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นสักแต่ว่าเป็นโดยสภาวะธรรมอย่างนี้จึงได้ในความหมายว่าสักแต่ว่าดูว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นธรรมที่ได้ในความเข้าใจนั้นเป็นลักษณะของเหตุแห่งธรรมที่ตั้งอยู่ด้วยความเป็นธรรมด้วยความเป็นจริงการเกิดขึ้นของความจริงที่ละเอียดที่เป็นธรรมจึงได้ในธรรมะปฏิบัติที่เราทุกท่านพยายามเฝ้าใจจำทำใจและก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตใจของเราเข้าถึงต้นตอของความเป็นธรรมเกิดขึ้นในส่วนธรรมะปฏิบัติอาศัยความละเอียดอาศัยความสุขุมอาศัยความเยือกเย็นอาศัยความหนักแน่นความมีเหตุมีผลก็จะปรากฏขึ้นที่ใจจิตใจของเราก็จะเป็นหนึ่งจิตใจของเราก็จะเป็นกลางจิตใจของเราก็จะเป็นธรรมอยู่ในความเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดและท่องแท้ได้ในความหมายรู้โดยความหมายใจก็เป็นหนึ่งเกิดขึ้นในส่วนธรรมะปฏิบัติถ้าเราทุกท่านที่พยายามอดหลับอดนอนอดตาหลับขับตานอนทนทุกข์ทรมานบางครั้งบางโอกาสหรือแม้ว่าหาความสุขที่เล็กๆน้อยๆเราเพิ่งมีเราก็สละได้นี่แสดงถึงน้ำใจของเราที่สูงส่งโดยความมีเหตุมีผลนี่แสดงถึงน้ำใจที่สูงส่งโดยความมีเหตุมีผลเป็นบุญเป็นกุศลแท้ส่วนธรรมะปฏิบัติที่ละเอียดส่วนธรรมะปฏิบัติที่สุขุมส่วนธรรมะปฏิบัติที่เย็นได้ในความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เป็นกลางธาตุที่บริสุทธิ์จึงเกิดขึ้น

ที่ใจเราได้ขอวันปฏิบัติใดๆที่ชอบแล้วด้วยความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวพิจารณาสิ่งที่มันก่อเกี่ยวต่อเนื่องกับเราได้อย่างละเอียดนั่นเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เข้าถึงแก่นแท้ของความจริงที่มีอยู่ธระธรรมะคือความจริงที่ปรากฏได้เป็นธรรมแท้ๆจิตใจของเราก็จะได้ไม่วอแววอกแวกกับสิ่งที่มีอยู่ถึงบอกว่าอย่านึกว่าคนอื่นจะแกล้งเราอย่านึกว่าคนอื่นจะเอาผิดเอาถูกเราไม่ได้มีใครหรอกเรานั่นแหละมันเป็นแปลผิดเอาถูกเขาเหมือนกับเขามองเราแต่ถ้าเราไม่มองเขามันจะไม่เห็นเลยเมื่อรู้ว่าเขามองเราเราก็แสดงว่าเรามองเขาแล้วถ้าเขามองเราฝ่ายเดียวถ้าเราไม่มองเขายังไงมันก็ไม่เห็นเห็นก็เป็นเขาคนเดียวนี่เราไปมองเขาด้วยเราถึงเห็นเขาเขาถึงรู้ว่ามองเราเราถึงรู้ว่าเขามองเราจริงๆแล้วเรานั่นแหละเป็นคนไปเกาะเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทุกอย่างบางทีมันก็ทำให้เราอยู่ด้วยความมีเหตุผลช่างกระไรไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจอะไรมากมายเพราะเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่ไฟไหม้บ้านเขาไม่ได้ไหม้บ้านเราก็รู้กันอยู่แค่นั้นธรรมะปฏิบัติทำให้เรานั้นผ่านพ้นต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นพ้นต่อภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ธรรมะปฏิบัติทำให้เราพ้นต่อภัยพิบัติที่มีอยู่ทำให้เราทำรู้แจ้งเห็นชัดเข้าใจชัดมากขึ้นจิตใจของเราก็จะได้ธรรมะปฏิบัติที่บ่งถึงธาตุของความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดและสุขุมส่วนหนึ่งธรรมะปฏิบัติที่พยายามฝึกทุกวันนี้ฝึกเพื่อต้องการให้พ้นต่ออุปสรรคอย่าได้หวั่นเกรงอย่าได้หวั่นกลัวต่อสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราตั้งใจที่จะทำความจริงสิ่งที่มีอยู่มันแจ้งมันแจ่มมันใสเราก็อย่าไปกังวลกับเรื่องที่มันมีอยู่เพราะความจริงน่ะมันทำให้เราแจ่มใสชัดขึ้นมาในจิตของตัวเองชานาตาเมื่อเรากำหนดรู้ลงไปปัสตาการกำหนดเห็นตามก็ให้มันเด่นมันชัดพิจารณาดูอย่างนั้นเราจะมีอะไรเป็นอุปสรรคแล้วจะมีอะไรเป็นปัญหาแล้วจะมีอะไรมีเรื่องจริงๆแล้วมันจะไม่มีอะไรทั้งนั้นมันตัดได้ทุกเวลาทุกเวลาของมันดังที่ยกอยู่ตลอดเวลาว่าน้ำตกลงบนใบบัวก็กลิ้งตกไปได้ไม่นานนะก็กลิ้งตกไปในความรู้สึกที่บริสุทธิ์ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายสมมุติอย่างไรก็สมมุติอย่างนั้นพอวางสมมุติมันก็ไม่มีอะไรเท่านั้นเองสมมุติอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นพอเลิกสมมุติก็ไม่มีอะไรเท่านั้นเองเหมือนกับพ่อกับแม่บางทีก็ไม่อยากจะดุลูกดุหลานแต่ถ้าเราปล่อยตามใจบางทีก็เหลิงก็หลงถ้าเราไม่ข้อสนิมไม่เตือนอะไรบางบางทีก็เพลินเหตุนี้ถึงบอกเป็นการฝืนความรู้สึกที่จะต้องแสดงออกสมมุติให้เป็นพระเอกต้องเป็นสมมุติให้เป็นผู้นำต้องเป็นสมมุติให้เป็นผู้ตามต้องเป็นการนั้นเวลานั้นบุคคลนั้นชุมชนนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นต้องให้สมเหตุสมผลที่พอที่จะเรามีจิตใจเป็นผู้ที่พ้นจากสมมุติได้ถ้าไม่งั้นมันไม่มีสมมุติที่พ้นได้พอใจไม่ถึงเหตุที่แห่งความสมมุติมันเลยไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมมุติมันเลยคลุมเครือไปหมดมันเลยยุ่งยากไปหมดมันเลยขัดข้องไปหมดมันต้องตัดจริงๆอย่าไปเสียดายอย่าไปกลัวตายอย่าไปกังวลกับเรื่องของจริงที่มันมีอยู่เป็นอยู่อย่าไปกลัวว่าจะเป็นลักษณะเบี้ยร่างเขาอย่าไปกลัวว่าจะเป็นคนเสริมบารมีเขาอย่าไปกลัวว่าเราจะเป็นคนเสริมบารมีคนอื่นไม่มีใครเสริมบารมีใครจริงๆแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเสริมส่งซึ่งกันและกันระหว่างหนังกับเนื้อถ้าไม่มีเนื้อก็ไม่มีหนังถ้าไม่มีหนังก็ไม่มีเนื้อมันเป็นของจริงที่มีอยู่แต่เราอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นถ้าไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนกลัวความจริงที่เราจะต้องยกตัวเองขึ้นมาได้ถึงบวายจากเป็นนายสิบก็กลายเป็นนายพันได้ก็คนเก่านั่นแหละแสดงว่าเคยเป็นน้อยถึงได้เป็นใหญ่แสดงว่าเคยเป็นใหญ่ถึงได้เป็นน้อยพอเคยมีน้อยมีใหญ่อยู่ยังเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องกลัวให้ภาคปฏิบัติเมื่อเรานั้นจะเล็กกว่าเขาแย่กว่าเขาลำบากกว่าเขาต้องดูตัวเราให้ออกจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เราจะถึงความเป็นธรรมแล้วมันจะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรรู้ถ้าไม่ขาดจากศีลจากธรรมจากความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมันจะไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนเพราะเกินคำสอนเกินครูเกินอาจารย์จึงพายเรานั้นปัญญานั้นไม่ค่อยส่งไม่ค่อยมีเหตุผลเพียงพอบางเรื่องบางอย่างตัดใจไม่ลงที่ตัดใจไม่ลงเพราะอะไรเพราะร่างตัวกลัวตายเกินความเป็นจริงที่มีอยู่ยิ่งรู้ว่าหามผีตกป่าชาแล้วมันจะมีอะไรสมมติไปตามวาระถึงเวลาก็ต้องตัดตอนกันไปการที่เราอยู่ได้ด้วยความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้เรามีเหตุมีผล

การที่เราอยู่ด้วยความจริงอย่างนี้ทำให้เราได้บุญในกุศลเพียงพอในธรรมปฏิบัติในส่วนในความเข้าใจในส่วนในความเป็นกลางเราก็จะได้เห็นในความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะได้ความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเรานั้นก็จะพอต่อเหตุต่อผลพอต่อความจริงใจและบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่จะได้ในธรรมปฏิบัติที่ละเอียดที่สุขุมที่เย็นพอที่หนักแน่นพอในส่วนในความจริงที่มีอยู่ใจเราต้องละเอียดอย่างนั้นทนต่อความจริงทนต่อความมีเหตุมีผลทนต่อความเข้าใจที่เกิดขึ้นในธรรมะปฏิบัติที่บ่งบอกซึ่งความเป็นกลางเป็นธรรมจะต้องอดจะต้องทนจะต้องฟื้นจะต้องคมจะต้องเอาชนะใจอย่าของได้ในส่วนหนึ่งความรู้ความเข้าใจจะทำให้เราเป็นบุญเป็นกุศลส่วนแท้ถึงบอกว่าต้องตัดใจต้องทำใจจริงๆบางเรื่องบางอย่างแล้วเราจะไปมีข้อแม้อะไรกับสิ่งที่มีอยู่ต้องดูแล้วก็เลิกดูแล้วก็ละดูแล้วก็วางไปว่าการตามกรรมตามวาระเมื่อจิตใจของเราถึงความเป็นธรรมแล้วความจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เราเย็นสงบการค้นคุยในจิตใจเจ้าของจึงได้ทิฏฐังของความมีต้นธาตุคือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุในต้นธรรมคือความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะเป็นอย่างเดียวกันคือความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ธรรมที่ได้จึงเป็นลักษณะหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกคตารมณ์รู้ตรงไหนเด่นชัดตรงนั้นเห็นตรงไหนอยู่ชัดตรงนั้นอะไรที่เรากำหนดอยู่เห็นอยู่สิ่งนั้นย่อมเด่นชัดทุกเมื่อธรรมจึงได้ในความเป็นจริงเกิดขึ้นจึงบอกยอมแล้วเสียสละแล้วจึงได้ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่จึงบอกวางหมดรู้หมดละหมดเลิกหมดเห็นหมดเข้าใจหมดทิ้งทวนหมดรู้หมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นเองถึงบ่อห้องที่เต็มแล้วอะไรใส่ก็ไม่ได้พอออกหมดค้นเข้าไปใหม่ได้หมดในความเป็นจริงของใจที่เรามีห้องกี่ห้องก็ดูอย่างนั้นเราจะได้ไม่ขาดเราจะได้ไม่เกินเราจะได้ไม่เกินก่อครูเกินก่ออาจารย์ในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติกล่าวมานี้เป็นต้นแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดสุขุมเย็นพอหนักแน่นพอจึงเพียรเพ่งพยายามอยู่ทุกวันทุกเวลาเพื่อได้มาซึ่งความเป็นธรรมเพื่อได้มาซึ่งความเป็นกลางในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่ทุกท่านหวังในส่วนแห่งความดีความงามทุกท่านหวังในส่วนแห่งความเป็นบุญเป็นกุศลก็พยายามตั้งอกตั้งใจกันอย่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยอย่าเป็นเรื่องเหลือบากระแรงให้จิตมันลงไปให้ได้มันรวมลงไปนิ่งให้ได้ดูก็ดูให้ชัดอาการของการกำหนดอยู่อย่างนั้นจะไม่อยู่ดูให้ชัดตรงไหนตรงนั้นตรงไหนตรงนั้นวางตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นรู้ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นธรรมะปฏิบัติจะทำให้เราได้ข้อคิดขึ้นมาเพราะของจริงเป็นอย่างนี้ถ้าจับไม่แน่นมันหลุดเหมือนกับจริงจกจับแมลงดิ้นจนหลุดนั่นแหละสู้แมลงที่พยายามดิ้นไม่ได้เพราะจริงจกมันจับไม่ถึงจุดอ่อนมันคาบแมลงไม่ได้ตัวจุดอ่อนที่สุดแมลงมันก็บินหนีจนได้ไม่เป็นอาหารของจริงจกดังบอกจับต้องจับให้อยู่ถ้าจับไม่อยู่แล้วมันก็ยังว่านั่นแหละตรงไหนก็ไม่ดีคอไม่แน่นปักไม่อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ประดุจว่าเสาปักเลนเรือไม่มีหางเสือการกำหนดอยู่ในจิตของตัวเองต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีลักษณะอ้วนผอมกำหนดตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นเราจึงจะได้สมมุติที่สมจริงที่ได้สมมุติสมแท้ที่ได้มีเหตุผลเพียงพอที่เกิดขึ้นถึงบอกขุดออกมาในอาการของกิเลสตัวเองอยากเสียได้โดยเฉพาะตัวดื้อตัวรั้นตัวทิฏฐิตัวมานะที่มันพยายามที่จะเอาชนะเอาแพ้ให้ได้เอาแพ้เอาชนะให้ได้เอาผิดเอาถูกให้ได้ต้องดูต้องรู้อาการที่มันเกิดอยู่ในจิตของตัวเองสมมุติอย่างไรไม่สมมุติอย่างไรดูให้มันออกถ้าไฟมันไม่เกิดที่หัวเราไม่ได้อยู่ที่ศีรษะเราก็อย่าไปร้อนถ้าแผลเป็นไม่ได้มีที่ฝ่าเราไม่อย่าไปร้อนไม่ได้ฝ่าเท้าเราไม่มีอย่าไปร้อนต้องดูอาการที่มันสมมุติจิตของเรามันถึงจะเห็นธาตุที่บริสุทธิ์ใจของเรามันถึงจะถึงธาตุบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ทำให้สมเหตุสมผลด้วยอำนาจของความเข้าใจไม่ได้ทำด้วยอำนาจของความเรามียังอคติไม่ได้ทำด้วยความขี้โกรธขี้โลภ

พี่หลงไม่ทำด้วยความอยากดีอยากเด่นอยากแพ้อยากชนะทำด้วยความเข้าใจที่เป็นธรรมสมมุติอย่างไรทำสมมุติให้มันละเอียดขึ้นจริงอย่างไรทำความจริงอย่างนั้นให้มันหมดสงสัยทำก็จะได้ในลักษณะวิมุตต์ตัวจิตที่จะหลุดจะพ้นจะเข้าถึงธาตุเข้าถึงธาตุที่บริสุทธิ์ได้ทุกเมื่อเรื่องพอใจมีเหตุใจมีผลใจเป็นบุญใจเป็นกุศลจะได้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างถึงว่าอุตส่าห์ยอมเสียสละเวลาเลิกงานแล้วก็มาปฏิบัติไม่จะเป็น1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็ให้มันได้เหตุปัจจัยเพียงพอตัดใจที่ฐานก่อนว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตไม่มีข้อต่อรองให้จิตมันรวมลงไปเป็น1เพราะ1ได้แล้วค้นคุยดูออกมาในความจริงที่เอาดีเอาเด่นเอาแพ้เอาชนะเอาสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารมาใส่ใจดูจนมันได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นเหตุแห่งธรรมก็จะตั้งด้วยความเป็นบุญเป็นกุศลได้ทุกเมื่อในส่วนธรรมะปฏิบัติอย่าเสียดายอย่ากลัวตายทำต้องทำได้เหตุแห่งธรรมทำต้องทำได้ความจริงเป็นธรรมต้องเด็ดเดี่ยวกับความจริงที่มีอยู่เราจะได้เป็นคนที่หนักแน่นและก็มั่นคงในธรรมะปฏิบัติเป็นไงก็เป็นกันจมเป็นจมสู้เป็นสู้อยู่เป็นอยู่ทำก็ได้ความจริงเกิดขึ้นเด็ดจริงก็ได้ความจริงเกิดขึ้นถ้าเด็ดไม่จริงก็ช้ำใจกลับทำก็ได้เหตุของความจริงเป็นอย่างนี้ในส่วนธรรมะปฏิบัติถึงบอกว่าอย่าได้ไปเอาผิดเอาถูกข้างนอกหัวใจเราเนี่ยมันมีผิดมีถูกมันก็ยังร้อนถ้ามันไม่มีผิดมีถูกแล้วมันจะไม่ร้อนมันสบายสะดวกไม่มีอะไรดูแล้วมันหมดวางกังวลจิตมันก็เป็นอิสระเกิดขึ้นว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามกรรมตามวาระมาบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวกรรมใครก็คนนั้นจงรับไปถ้าเราจะคิดจะไปเดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นอย่างนั้นพยายามทำความเข้าใจอย่างนี้จิตของเรามันถึงจะวางอารมณ์ในทุกอาการที่เกิดขึ้นส่วนละเอียดมันถึงเห็นว่ามันไม่มีอะไรหรอกเราก็อยู่กันมาจากบัดนั้นถึงเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรเวทีของการเล่นละครนั้นก็มีอยู่แค่นั้นบทสนุกบทตลกบทเฮฮาบทของจริงมีอย่างนั้นต้องดูให้ละเอียดดีแท้อย่างไรดีไม่จริงอย่างไรของจริงนั้นต้องเห็นซึ่งเห็นชัดลงมาในส่วนธรรมะปฏิบัติก็จะได้ความมีผลเกิดขึ้นในส่วนของความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นอำนาจของความดีความงามความตั้งใจดีทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอำนาจแห่งความเข้าใจของพวกท่านทั้งหลายส่วนในความดีใดที่ได้บำเพ็ญมาได้กายได้วาจาได้ใจที่บริสุทธิ์อันเกิดด้วยการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติอันเกิดด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติร่วมกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันมีชีวิตเป็นเดิมพันก็ขอส่วนแห่งความดีนั้นจงเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลให้ทุกท่านได้คิดได้อ่านได้ทบทวนจากภาคปฏิบัติมีจิตที่งดที่เว้นที่เลิกที่ละได้ในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารจงทุกประการทุกท่านด้วยเทอญอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์เช่นกับเราตั้งใจที่จะพ้นทุกข์โดยทั่วกันสำหรับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาที่มีอยู่ขออนุโมทนาสาธุการในส่วนแห่งความดีของพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันด้วยดีตลอดมาสำหรับวันนี้วันเวลาขอพอสมควรจะรู้ตื่นลึกหนาบางจะรู้ความเป็นธรรมเป็นกลางที่ใจของเรียกว่าอย่างรู้อย่างเห็นตามความเป็นจริงที่มีอยู่ใจนั้นรู้ใจนั้นเห็นใจนั้นมีดีจริงที่ใจเจ้าของที่มีอยู่เป็นอยู่นี่เรียกว่าส่วนธรรมะปฏิบัติมันขัดต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่ว่าอย่างนั้นถึงจะถูกต้องอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นถึงจะใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นนั่นใครเป็นคนรู้สึกจิตเจ้าของใจเจ้าของก็ไปยึดความจริงแล้วมันไม่มีเป็นและไม่เป็นมันมีของมันอยู่ตั้งแต่ก่อนเราเกิดแม้แต่เราเกิดมาแล้วก็ยังอยู่ตายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่ความที่เรานั้นหลงเข้าไปยึดเมื่อหลงเข้าไปยึดเราก็ผูกไว้ว่าให้เป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถูกต้องทำไมเป็นอย่างนี้แล้วถูกต้มมันก็ไปตามอาการของความรู้สึกของเราจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเป็นอย่างนั้นไม่มีเป็นอย่างนี้มันนิ่งเฉยอยู่ปกติเหมือนกับภูเขาถ้าคนไม่ระเบิด
มันก็

อย่างนั้นรถดรามาเรือแต่คนไม่ระเบิดไม่ทำลายก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเราที่ต้องการไปเลือกอย่างนั้นไปเลือกอย่างนี้ให้ถูกอย่างนั้นให้ถูกอย่างนี้ความจริงมันไม่มีถูกอะไรมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุส่วนที่มีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณก็เป็นปกติอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองความที่ใจเราไม่รู้บางครั้งบางขณะเราจึงเดือดร้อนความที่ใจเราไม่รู้บางครั้งบางขณะเราจึงเข้าไปยึดพอยึดแล้วก็พยายามไม่ถูกตามความรู้สึกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์กำหนดสมมติขึ้นมาทั้งนั้นมนุษย์สมมติกันขึ้นมาทั้งนั้นถ้ามนุษย์ไม่มีการถูกเสกสรรปั้นยอสมมติขึ้นมาทุกสิ่งอย่างก็อยู่อย่างเก่านั่นแหละไม่ได้เป็นอะไรหรอกมนุษย์ผู้ฉลาดมาดัดแปลงมาเติมมาเสริมให้ดูว่านั้นอย่างนั้นดูว่าอย่างนี้ความจริงมนุษย์ทั้งนั้นแต่งเติมเสริมขึ้นมาสมมุติให้เป็นอะไรมีเครื่องหมายเป็นอะไรมีชื่อเป็นอะไรมีลักษณะคุณสมบัติเป็นอย่างไรลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์มีความต้องการอยากให้เป็นอยากให้อยู่อยากให้ได้เราพิจารณาดูผู้ฉลาดผู้นำแต่งเติมเสริมแต่งให้เป็นพิธีอย่างโน้นให้เป็นพิธีอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละผู้นำผู้แต่งผู้เติมผู้เสริมเท่านั้นประดุจว่ารถของเราที่มีอยู่จะใช้ไปทางไหนก็ได้จะใช้ไปปนไปจี้ก็ได้จะใช้ไปสร้างบารมีก็ได้เช่นเดียวกับที่ดินที่มีอยู่เราจะปลูกอะไรลงไปปลูกใดทั้งนั้นมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแล้วแต่เราจะปลูกของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในความเป็นปกติถ้าใจเราไม่ผิดปกติมันจะไม่มีอะไรทุกวันนี้มันตั้งสมมุติแล้วมันหลงสมมุติที่จริงเนี่ยมันอยู่ด้วยเพราะสมมุติถ้าไม่หลงสมมุติตัววิมุตติมันถึงเกิดให้พิจารณาในสิ่งที่เป็นธรรมกระจายของยังไงยังไงก็ฟังไว้เห็นไว้รู้ไว้แล้วทำไม่รู้ไม่ชี้ทุกอย่างก็เป็นธรรมเกิดขึ้นในจิตของตัวเองอย่าให้มันเดือดร้อนอย่าให้มันเศร้าหมองอย่าให้มันขุ่นมัวเพราะเรื่องที่มีอยู่ให้ทำด้วยความเข้าใจถ้าไม่ทำก็ไม่ทำด้วยความเข้าใจมาก็มาด้วยความเข้าใจถ้าไม่มาก็มาด้วยความไม่มาด้วยความเข้าใจทำนั้นก็จะได้ในความละเอียดที่เป็นไปเพื่อเหนือสมมุติพ้นสมมุติจิตใจของเราก็จะมีวิมุตติธรรมะปฏิบัติตรงนี้ทำให้เราเห็นเด่นชัดขึ้นมาทั้งหมดมีแต่พากันยกสมมุติขึ้นมาเติมสมมุติขึ้นมาแต่งสมมุติขึ้นมาเสริมสมมุติขึ้นมาไม่เป็นอะไรต่อมีอะไรไม่เป็นอะไรต่อมีอะไรมีแต่เราทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราอย่าไปหลงสมมุติให้อยู่ด้วยความเข้าใจในการถูกสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ผลักดันกันแรงหนุนกันที่มีดีก็เพราะว่ามีไม่ดีที่มีดำก็เพราะว่ามีขาวที่มีสว่างก็เพราะว่ามีมืดที่มีผอมก็เพราะว่ามีอ้วนมันเป็นเครื่องวัดเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันถ้าไม่มีต่ำก็คงจะไม่มีสูงไม่ต้องสงสัยที่มันมีอยู่อย่างนี้ทำให้เราได้เข้าใจว่าเออนี่คือหลักธรรมแท้ๆที่เรามองอะไรเห็นในความเป็นจริงที่มีอยู่โดยที่เรานั้นไม่ต้องตั้งชื่อเราก็รู้ว่าธรรมะที่ไม่ต้องสมมุติก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้อะไรทั้งหมดแต่ความเข้าใจที่เห็นที่ดูที่รู้ในความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละถ้าจิตใจของเราไม่ลำเอียงต่อตนและบุคคลอื่นแล้วใจนั้นก็จะวางอะไรได้ง่ายซึ่งบอกว่าใจที่ถึงความเป็นธรรมถึงความเป็นจริงใจนั้นก็จะนิ่งอยู่ใจนั้นก็จะเย็นอยู่ใจนั้นก็จะรู้ชัดใจนั้นก็จะรู้เด่นเห็นชัดในส่วนแห่งความจริงที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรานั้นเป็นธรรมเป็นกลางจิตใจของเราก็จะพร้อมวางพร้อมที่จะเห็นความเป็นจริงเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกต้องรู้อาการที่แสดงออกบอกถึงตัวมายาบอกถึงตัวตัณหาบอกถึงตัวทิฏฐิเราพิจารณาดูได้แต่คิดได้แต่วางในความรู้สึกของเราอ๋อนี่สัตว์ตัวที่ไม่รู้อวิชชาตัวรู้ไม่จริงจึงไปหลงยึดไปหลงผิดไปหลงถูกไปหลงดีไปหลงชั่วทั้งที่ความจริงเขาก็โสเสกฉันปัญญาสมมุติมาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรใครจะเป็นอะไรใครจะไม่เป็นอะไรก็ทั้งนั้นน่ะสมมุติเอาทั้งนั้นถ้าเราไม่มีการสมมุติตัวจริงมันก็ไม่เกิดขึ้นที่เราอยู่ในสมมุติทุกวันนี้มันถึงอยู่กันได้ถ้าไม่งั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรแต่ว่าคนที่หลงสมมุติจะอยู่ไม่ได้แต่คนไม่ถูกสมมุติก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกับแผ่นดินไทยของเรานั่นแหละเราสมมุติว่ามีขอบเขตเท่านั้นตั้งแต่นั้นจดนั้นตั้งแต่นั้นจดนั้นเมื่อเรามีการสมมุติก็เป็น

ตุที่จะต้องรักษาสมมุติจะผิดหรือถูกนั้นเป็นโลกสมมุติสมมุติเอาทางนั้นจำเป็นจะต้องทำจำเป็นจะต้องแสดงออกจำเป็นจะต้องรักษาเมื่อถูกสมมุติถ้าไม่ถูกสมมุติแล้วทุกอย่างมันก็จะไม่มีอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นของใครโดยปกติของดินดินก็คือดินภูเขาก็คือภูเขาต้นไม้คือต้นไม้ความที่เราไปถูกสมมุติยึดกันไว้จึงต้องรักษาต้องปกปักต้องหวงแหนต้องยึดต้องครองนี่เป็นหน้าที่ของการสมมุติเราจึงจะอยู่กันในลักษณะในโลกสมมุติได้ความที่เราไม่เข้าใจบางทีเล็กน้อยเราก็คิดว่าไม่จำเป็นจริงมันจำเป็นทางนั้นแหละนิดหน่อยมันก็จำเป็นเพราะไอ้มากมันก็มาจากน้อยไอ้น้อยมันก็มาจากมากมากมันก็มาจากน้อยมันต่อกันมาอย่างนั้นในส่วนที่สมมุติต้องทำสมมุติให้มันเด่นมันชัดชี้เขตลงไปชี้ที่ลงไปชี้อะไรลงไปมันเด่นมันชัดในความสมมุติก็จะได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้ความเป็นกลางเกิดขึ้นถ้าไม่มีสมมุติโทษแต่แม่แต่พ่อแต่แม่แต่ครูแต่อาจารย์จะไม่มีอะไรเลยมันจะไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำมันรู้จักควรไม่ควรดูอะไรมันจะไม่มีระเบียบมันจะยั่วเยี่ยไปหมดโดยปกติเช่นเดียวกับสุนัขเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวแม่มันเป็นอะไรหรอกตัวลูกมันเป็นอะไรหรอกพอมันโตมาพอประมาณมันก็ผสมพันธุ์กันไม่มีแม่มีลูกมันก็อยู่กันอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็กัดกันไม่ว่ากลางวันกลางคืนกัดได้กัดดีตีสองมันก็กัดแล้วมันก็ดูด้วยว่ามันจะกัดมันต้องดูกำลังมันพอวัดพอเวียงมันถึงกัดกันมันกัดตั้งแต่ตีสองยันถึงตีสามมันก็กัดอยู่นั่นแหละยิ่งมีคนไปห้ามมีคนไปยุที่จะออกอะไรมันยิ่งกัดมันยิ่งได้ใจแต่ความฉลาดของสุนัขมันก็กลัวตายแม้ขณะมันจะกัดกันเราจะพยายามให้มันลงไปในน้ำมันก็ไม่ลงให้มันตกลงไปในคลองลึกๆมันก็ไม่ตกเพราะมันกลัวตายไอ้สุนัขมันก็มีความรับรู้สึกว่ามันกลัวตายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรักตัวกลัวตายจึงมีเอาแพ้เอาชนะกันอยู่อย่างนั้นโดยวิสัยของสัตว์เรามาพิจารณาในความเปรียบเทียบที่เรามีอยู่เป็นอยู่เป็นมนุษย์เราจะได้ขอคิดอะไรหลายๆอย่างเมื่อจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันได้ขอคิดขึ้นมาไอ้สุนัขมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันหวงอยู่หวงกินมันมีคุณสมบัติเป็นอย่างนั้นแม้แต่ลูกมันจะเข้ามาใกล้มันก็จะมีลักษณะเคี้ยวปากให้ดูมันมีอาการที่ทำฟันยี้ให้ดูอะไรอย่างนี้มันก็มีลักษณะจะต้องจัดการกับลูกมันอันนี้คุณสมบัติของสุนัขมันพยายามหวงอยู่หวงกินมันพยายามแต่เวลามันอยู่ด้วยกันมันไม่มีตัวอื่นเข้ามามันก็กัดกันเองแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีสุนัขตัวอื่นเข้ามาในวงแผ่นดินเดียวกันที่มันอยู่มันก็จะรุมกัดตัวอื่นที่มันแปลกปลอมเข้ามาถ้าตัวนั้นไม่เข้ามาตัวอื่นไม่เข้ามามันก็กัดกันเองนี่คือคุณสมบัติของสุนัขเพราะสุนัขมันไม่รู้จักว่าสมมติเป็นยังไงไม่สมมติเป็นยังไงมันเอาของมันอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือสุนัขพูดถึงไก่นั้นมันก็มีคุณสมบัติอีกอย่างนึงไก่นั้นมันมีคุณสมบัติพิเศษเรื่องการอยู่การกินพอมันเจออาหารดีๆมันจะเรียกลูกมันมากินมันจะเรียกลูกทุกตัวมาแล้วมันก็ให้ลูกกินมันก็พยายามคุยเขี่ยหาอาหารให้ลูกมันกินซึ่งตรงกันข้ามกับสุนัขแต่คุณสมบัติที่ว่าตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกตัวหลานน่ะไม่มีมันก็ผสมพันธุ์กันไปหมดไล่กันไปหมดนี่คือสุนัขนี่คือไก่เป็นลักษณะเดียวกันแต่คุณสมบัติพิเศษของไก่ก็คือมีคุณสมบัติใจกว้างคือเรียกคนอื่นมากินไม่หวงอยู่หวงกินไม่หวงลูกไม่หวงอาหารให้ลูกกินรักษาปกป้องลูกดีพอสมควรนี่คือไก่ก็เดี๋ยวไม่หวงอยู่หวงกินไก่ที่มันไม่มีครูไม่มีจานไก่ที่มันไม่เคยได้อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเป็นไก่ที่คันไม่รู้จักการรู้จักเวลาไม่รู้จักกาลเทศะจนเกิดหน้าเบื่อหน้ารำคาญของชาวบ้านเขาเพราะมันไม่เคยมีพี่เลี้ยงมันจะคันเวลาไหนมันก็คันของมันดะเราสังเกตดูถ้าไก่เคยอยู่กับเราก็มีพ่อมีแม่มีตัวนำก่อนไก่กลุ่มนั้นจะรู้จักขันตามเวลาจังหวะให้4ทุ่มตี2ตี4ตี5มันจะขันไล่กันเป็นจังหวะถ้าไก่ประเภทแตกเหล่าแตกกอจะขันดักขันเรื่อยไม่รู้จักกาลเทศะจึงเป็นที่น่าเบื่อน่ารำคาญของปวงชนที่อยู่ใกล้ไก่คุณสมบัติที่เราได้จากสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมทั้งนั้นเรามาพิจารณาการที่เราถูกสมมุติไม่ถูกสมมุติเราก็พยายามทำใจของเราให้มันพอกับการที่จะได้สมมุติไม่ได้สมมุติทำใจของเราพอที่จะอยู่เป็นมนุษย์ที่แท้จริงถึงบอกว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกอะไรมากมายกับของจริงที่มีอยู่ถ้าเราไปเอาผิดเอาถูกเอาถูกต้องถูกต้มนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสปุถุชนใจของเราที่เป็นคนแท้ๆนะมันจะรับคนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็วางในทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกให้เป็นใจเหมือนกับ เหมือนกับดอกบัวที่เกิดในต้มแต่มันไม่เปื้อนในต้มให้เป็นใจอย่างนั้นให้เป็นใจเป็นลักษณะอย่างนั้นเกิดในตมจะไม่เปื้อนในตมให้มีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นใหญ่เป็นอย่างอื่นธรรมะปฏิบัติก็จะได้เห็นถึงความเข้าใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้อะไรคืออะไรได้เป็นอะไรใจเราก็จะ
เดือดร้อนใจเราจะวุ่นวายไปหมด

พราะความไม่รู้ถึงว่าธรรมะปฏิบัติบางครั้งบางขณะต้องเย็นพอต้องเย็นต่อความมีเหตุมีผลใครจะว่าอะไรไม่ว่าอะไรใจเราต้องนิ่งพอถ้าเราไม่นิ่งความจริงมันไม่เกิดขึ้นอย่าร้อนตามอย่าวุ่นวายตามเมื่อไม่ร้อนตามไม่วุ่นวายตามใจมันก็อยู่ในความเป็นปกติถ้ามองว่าใจนั้นถ้ามันไม่ร้อนตามอาการมันจะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นมันไม่มีลักษณะบอกแวกอันนี้เขาเรียกว่าใจถึงธรรมเมื่อใจเป็นธรรมความจริงมันก็มีลักษณะที่ดูออกดูได้เข้าใจชัดใจนั้นก็จะได้ความมีเหตุผลเพียงพอใจนั้นก็จะได้ความเป็นธรรมเพียงพอในส่วนธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดถึงบอกมันงอกมันงามมันเงยถ้าไม่อยู่ไม่คุมจริงๆมันไปตามอาการว่าหนึ่งมันเป็นสองว่าสองมันเป็นสามอันนี้เขาเรียกคุมไม่อยู่ถ้าเราไม่ได้คุมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมันก็ไปตามอาการที่อยากที่มีที่เป็นในทางปฏิบัติเราก็จะรู้เราก็จะละเอียดส่วนแห่งธรรมนั้นจะเป็นอยู่ส่วนแห่งความเข้าใจนั้นจะเป็นอยู่ถึงบอกว่าใจนั้นมันถึงความจริงแล้วมันจะนิ่งโดยความเป็นปกติมันจะไม่มีอะไรมากมายกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ส่วนธรรมะปฏิบัติจะเฝ้าดูจับตาดูรู้เด่นเห็นชัดสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ตั้งอยู่สิ่งที่มีอยู่ตัวรู้มันจะรู้ตื่นลึกน้าบางความรู้ความเข้าใจมันจะรู้อย่างรู้อย่างเห็นความเป็นกลางมันจะเกิดขึ้นทุกเมื่อในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่ถึงบอกว่าใจนั้นเท่าถึงที่สุดแห่งความเป็นธรรมมันจะสุดที่สุดอยู่ตรงไหนตรงที่เราเข้าใจเท่านั้น ถ้าเรายังไม่เข้าใจยังไงมันก็ไม่สุดถ้าเข้าใจเมื่อไรมันก็ลงบางอ้อมันนั้นถ้ายังไม่เข้าใจเมื่อไรดิ้นจนตายก็ไม่สุดธรรมะปฏิบัติจึงได้ในความเข้าใจเท่านั้นรู้ใจเข้าใจเห็นใจทำก็ได้ในความเป็นจริงเกิดขึ้นรู้ใจเข้าใจเห็นใจรู้ได้ความเป็นธรรมก็ละเอียดขึ้นส่วนธรรมะปฏิบัติก็จะบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดส่วนธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ได้เข้าใจชัดทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตจากความเป็นจริงที่มีอยู่ในใจของพอจิตมันนิ่งเย็นลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในความเป็นธรรมทุกเมื่อรู้วางเห็นเลิกละถอดถอนในความเป็นธรรมที่มีอยู่การที่จะไปเอาผิดเอาถูกเอาดีเอาชั่วอะไรต่อมีอะไรมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันเห็นสมมติมันอยู่สมมติแล้วมันก็วางสมมติจิตที่เป็นวิมุตติจึงเป็นจิตที่ดูออกมันก็เต้นตามเนื้อผ้าเท่านั้นน่ะเต้นตามบทเพลงที่เขาดีดเขาสีเขาอะไรเท่านั้นจังหวะมันก็อยู่ถึงเมื่อว่าจิตที่มันหลุดพ้นมาเพราะมันไม่หลงสมมติแต่มันก็อยู่ในสมมติเมื่อมีขอบเขตที่กำหนดว่านี่คือเขานี่คือเรานั่นคืออะไรก็อยู่กันอย่างนั้นเหตุนี้จึงมีศีล5ศีล8เกิดขึ้นในหัวใจมนุษย์ถ้าเราเห็นสมมุติศีลก็ปรากฏขึ้นที่ใจโดยอัตโนมัติแม้ว่าเราจะไม่สมาทานไม่ขอจากใครคนใดคนหนึ่งเราก็มีศีลโดยสมมุติโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องมีขอแม่จิตของเรามันก็เป็นจิตที่วิมุตติในลักษณะอยู่ด้วยความสมมุติทุกเมื่อความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นที่มันเดือดร้อนวุ่นวายเพราะมันหนีเกินความเป็นธรรมไม่อยู่ด้วยความเป็นปกติในความสมมุติมันเกินกฎเกินขอบเขตที่มีการสมมุติมันจึงมีการวุ่นวายทุกวันนี้ที่เราต้องมีการรบทับจับศึกกับเราเพราะว่ามันเกินสมมุติมันไม่อยู่ในสมมุติธรรมวิมุตติมันจึงไม่ได้ในความเป็นธรรมที่แท้จริงมันจึงมีแต่เรื่องของกิเลสมนุษย์เข้าไปต่อสู้กันใครจะผิดใครจะถูกมันก็ไม่มีเพราะมันถูกผิดเพราะมีสมมุติเท่านั้นเองถ้าไม่มีสมมุติมันไม่มีทั้งถูกทั้งผิดเพราะมันเป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นเช่นเดียวกับสุนัขเช่นเดียวกับไก่อยู่กันได้ดิบได้ดีอย่างนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยนิสัยของธรรมจึงเป็นกลางอย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่จิตที่เข้าถึงกระแสอัดกระแสธรรมที่แท้จริงเป็นจิตที่นิ่งปกติได้ทุกเมื่อตาดูรูปหูได้ยินเสียงใจสัมผัสการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นลักษณะรู้เด่นเห็นชัดก็วางอาการได้ง่ายไม่ค่อยมีอะไรใครจะเป็นอะไรก็ไม่มีอะไรใครจะไม่เป็นอะไรก็ไม่มีอะไรเพราะความจริงมันเกิดอยู่ตรงนั้นส่วนหนึ่งธรรมะปฏิบัติก็รู้เด่นเห็นชัดเป็นอย่างนั้นให้จิตของเราตั้งมั่นในความมีเหตุมีผลสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาก็จะเป็นเพียงที่เราเข้าใจได้เท่านั้นเองการที่เราจะไปต่อรองไม่ต่อรองกับใครต่อใครนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเราเข้าใจในหลักของความสมมุติว่ามีสามีภรรยามีบุตรมีธิดาของเขาของเราบ้านเขาบ้านเราเขตเขาเขตเรานี่คือสมมุติถ้าเราเห็นด้วยความสมมุติอย่างนี้เราก็จะอยู่กันเป็นปกติสุขถ้าเราไม่เลยขอบเขตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เดือดร้อนนี่คือความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในความเข้าใจที่เป็นกลางสมมติอะไรเป็นอะไรไม่สมมติอะไรเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นต่อพยายามไม่หาความมีเหตุมีผลใส่ใจเจ้าของถึงมอเพชรพลอยจะมีราคาขนาดไหนมรกตจะมีราคาขนาดไหนเราโยนให้ไก่มันไม่รู้เรื่องอะไรดอกเท่านั้นมันก็หมดสงสัยในความสมมติที่มีอยู่มนุษย์ความไม่รู้จึงไปยึดเอาธาตุดินธาตุชนิดหนึ่งที่มีความหาได้ยากกว่าธาตุอื่นถ้ามันมีมากเหมือนกับหินลูกรังก็คงไม่มีราคาอะไรในความหมายของความสมมติต้องตีให้ละเอียดอย่างนั้นจิตของเรามันถึงจะอยู่ด้วยความเป็นธรรมซึ่งมองว่า

ดีนั่นแหละดีละดีเอาดีไว้ยังไงก็เอาดีไว้เพราะเราสมมติว่าดียังไงก็เอาดีไว้ใครจะเป็นไงก็เอาดีไว้ใครจะเป็นไงก็เอาดีไว้เพราะสมมติไว้ก่อนสมมติดีไว้ก่อนถ้ามันดีมันไม่มีเรื่องอะไรกันถ้ามันไม่ดีแล้วมันมีเรื่องมีดาวกันเอาดีไว้ก่อนใครจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็เอาดีไว้ใครจะอยู่ยังไงไม่อยู่ยังไงก็เอาดีไว้ใครจะตายจะอยู่ก็เอาดีไว้ยังไงก็เอาดีไว้ถ้าไม่เหลือวิสัยจะออกนอกดีบ้านดีเราก็อยู่ได้รถดีเราก็ขับได้

0: เป็นคนที่หาดีไม่ได้ยังไงก็พยายามรักษาดีไว้ใครจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรยังไงก็พยายามเอาดีไว้ให้ได้ทำดีไว้ให้ได้พูดดีไว้ให้ได้คิดดีไว้ให้ได้ต้องดีก็เด็ดขาดดีกับตัวดีตัวเด็ดตัวขาดมันเดียวกันต้องดีเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดความเป็นกลางถึงจะเกิดขึ้นถ้าดีไม่เด็ดไม่ขาดไม่เดี่ยวจริงๆมันก็ยังว่านมันก็กลายเป็นดีช้ำดีแตกไอ้ดีช้ำดีแตกเนี่ยมันรักษายากต้องระวังให้มากต้องสำรวมให้มากต้องสำเนียกให้มากต้องสำนึกให้มากความมีดีที่ใจก็จะปรากฏได้ที่ความเป็นธรรมเกิดขึ้นถึงบอกความถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงนะมันถึงตรงไหนถึงตรงที่เราตั้งสมมติฐานขึ้นมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้ว่าพิสูจน์ได้ด้วยความเป็นธรรมที่มีอยู่ที่เราสมมติกันว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ได้คิดไม่ถึงมันเกิดอย่างนี้มันมีอย่างนี้มันได้อย่างนี้มันมีอยู่อย่างนั้นในส่วนธรรมะปฏิบัติเราจะได้มีเหตุผลเพียงพอในความรู้ความเข้าใจบางครั้งบางขณะต้องอาศัยความตั้งเหตุตั้งผลขึ้นมาแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์จนใจเรานั้นมันนิ่งสงบลงไปเมื่อจิตใจของเรานิ่งสงบสว่างลงไปแล้วความรู้ความเข้าใจมันก็ดีขึ้นถึงบอกว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อแก่ตัวอย่าไปเสียดายอย่าไปกลัวตายในสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจถ้าทางยังเสียดายกลัวตายมันก็ไม่มีทางที่จะถึงที่สุดมันก็ทำย่อยๆแย่ๆทำนิดๆหน่อยๆเล็กๆหน่อยๆไม่กล้าถ้าเราก็ไม่ได้ต้นที่เป็นเหตุเป็นผลต้นธรรมเขาเรียกว่าต้นธรรมต้นธาตุต้นธาตุเป็นยังไงมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีอากาศมีวิญญาณมีอวกาศต้นธรรมเป็นยังไงต้นธรรมก็มีความจริงที่มีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้เป็นสภาพของมันอยู่อย่างนั้นอนิจจังมันก็รู้มันแปรปรวนของมันอยู่เปลี่ยนแปลงของมันอยู่ทุกครั้งมันก็เพราะว่าเราเก็บมันไว้ถ้าเราไม่เก็บไว้มันจะไม่มีอะไรเหลือมันก็เปิดคูน้ำมันจะไหลนี้หมดเราว่าหินดินผสมทรายมันไหลนี้หมดเพราะมันไม่มีตัวขังอยู่ถ้าเราไม่ขังมันก็ไม่ทุกข์ก็พิจารณาง่ายๆที่มันทุกข์เพราะเราขังมันไว้เก็บมันไว้เอามาเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ขยายชอบขยายเห็นชัดพอเห็นชัดขึ้นมาแล้วมันทุกข์มันทุกข์ทุกข์เพราะมันขังไว้ในใจอยู่ของถ้าเราไม่ขังมันก็มีตื่นพิจารณาไปอย่างนี้นี่เห็นต้นธรรมเห็นอย่างนี้พอเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาความเป็นธรรมเป็นที่แท้จริงลักษณะคุณสมบัติในภาวะที่มีใจครองไม่มีใจครองเป็นอย่างเดียวกันเสร็จแล้วมันก็เห็นความจริงเกิดขึ้นในใจของตัวเองพอไล่ไปไล่มามันก็เห็นต้นธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดมีความรู้เด่นเห็นชัดเป็นสภาพเป็นหนึ่งจริงๆแล้วมีอะไรไม่มีอะไรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเอาดีไว้ยังไงก็เอาดีไว้ใครจะเป็นไงก็พยายามเอาดีไว้เอาดีให้มันอยู่เอาดีมันเห็นมันเด่นมันชัดขึ้นมามันมีดีมันถึงจะได้ดีมองมันเด่นเห็นชัดขึ้นมาจิตของเรามันก็ลงไปถึงความเป็นกลางศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะการพิจารณาแยกออกไปก็เห็นเป็นส่วนที่ประกอบกันเข้ามาเดียวกับความจริงที่ปรากฏเป็นต้นธาตุต้นธรรมความบริสุทธิ์แท้จึงเป็นในลักษณะรู้ชัดเห็นชัดพอรู้ว่าตัวเองไม่พอใจก็รีบจัดการให้มันเห็นขึ้นมาว่ามันไม่พอใจเพราะอะไร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 น.ถึง 4 น.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมจัดเสนอโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัยลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมสัมมาปฏิบัติณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยพระเทพเจติยาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2549เป็นองค์แสดงธรรมในลำดับต่อไป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะ

ปัจจักรณังกุศลสุปสัมปดาสจิตตปริโยทปนังเอตังบุทธานัสสนันติอิมัสสะธัมมะปริยายยัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสัจจังธัมโมโสตัปโปติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรหากเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ตรงไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เมื่อแก่แล้วเราก็จะต้องได้รับความทุกข์เขาเรียกว่าแก่เมื่อความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเวลาที่ดับชีพทำลายขันก็ไม่มีอะไรที่จะติดตนตามตัวเราไปเมื่อเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีชีวิตแต่ละวันเราสามารถประพฤติปฏิบัติทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาได้รับคำสั่งสอนจนกระทั่งรู้ว่าอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของเราปฏิบัติตามที่เราจะกระทำได้เราจะรักษาศีล5ศีล8ความเป็นคฤหัสถ์เราจะรักษาศีล10 227ในความเป็นพระภิกษุสมณเณรก็ย่อมได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเปิดหนทางไว้ให้หมดแล้วหรือเราจะมีความเพียรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็ทำสมาธิกันบ้างก็ทำได้มากบ้างก็ทำได้น้อยก็สุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นๆทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็สามารถทำชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็พยายามที่จะพิจารณาถึงความเกิดดับที่พระองค์ทรงตรัสถึงวิปัสสนานั้นไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความบรรลุในที่สุดถ้าใครมีความสามารถทำถึงขั้นนั้นเขาก็จะบรรลุธรรมสมเจตนานี่คือความวิเศษของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพระเทพเจติยาจารย์มาในวันนี้ด้วยการนิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระมหาถาวรเพื่อที่จะได้มาแสดงธรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฉลองสิริราชสมบัติในครั้งนี้ปรากฏว่ามีประชาชนนับแสนนับล้านรวมตัวกันถวายพระพรนอกจากนั้นก็ยัง

มีพระราชอาคันตุกะมาจากประเทศต่างๆถึง26ประเทศต่างก็มาอวยพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราการที่พระองค์ได้ครองราชสมบัติ60ปีนั้นพระองค์ได้เสียสละทั้งร่างกายจิตใจเพื่อให้พระสกนิกรประชาชนชาวไทยประสบความสุขสิ่งใดที่ขัดข้องพระองค์ได้ทรงแก้ไขนอกเหนือจากนั้นในส่วนธรรมะพระองค์ก็สนับสนุนเช่นลงทุนให้พระเรียนมหาปริญญาเอกซึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีหากว่าเราไม่รู้จักภาษาบาลีเราก็จะไม่ทราบซึ้งถึงคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นทั้งในปริยัติและปฏิบัติพระองค์จะได้ทรงเสียสละอันยิ่งใหญ่บริจาคพระราชทรัพย์เพื่อที่จะให้เป็นต้นทุนของการดำเนินงานเกี่ยวกับพระปริยัติธรรมเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามประเภทคือพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมและพระปฏิเวทธรรมในทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระปริยัติธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไปสาวกกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับตำรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์และพระปฏิบัติธรรมนั้นคือเรามีกายมีใจมีศรัทธาได้ฟังพระปริยัติธรรมแล้วก็เกิดความเชื่อความเริ่มใสมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมแก่ความสามารถของแต่ละบุคคลอันนั้นถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมแล้วผลก็เกิดขึ้นสมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบ้างก็ได้สำเร็จเป็นสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จไปศึกษาธรรมะจากพระเถรานุเถระทั่วประเทศไทยและพระองค์ก็ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนามาเป็นลำดับแม้กระทั่งพระองค์ได้ทรงเสียสละได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงแก่นธรรมแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้นได้ทรงปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์สมแล้วที่พระสกนิกรชนจำนวนเป็นล้านๆคนได้ออกมาแสดงความจงรักภักดีตลอดจนกระทั่งได้แส่ซ้องสรรเสริญในที่ต่างๆไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแม้ต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงแส่ซ้องอันนี้ไปทั่วโลกอาตมาเองอยู่ที่ประเทศแคนาดาเสียงเหล่านี้ก็ดังไปถึงประเทศแคนาดาสถานีโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีก็ได้ตีข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงชื่อว่าอินเตอร์เนชั่นแนลพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ที่โลกยอมรับดังนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้แสดงมานี้เพื่อให้เข้าใจถึงว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้สอนเฉพาะแต่ใครเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทั่วไปทั้งหมด
ไม่ว่าคนนั้น

จะเป็นคนยากจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีหรือจะเป็นยาจกวันในพกหรือจะเป็นเศรษฐีกษัตริย์บดีราชามหากษัตริย์ธรรมะของพระองค์ได้ส่งเข้าไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติเหล่านั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมีบุญมีวาสนาท่านจึงได้เปรียบคนที่ในโลกนี้มีอยู่เหมือนกันกับดอกบัวสีเหล่าเหล่านึงนั่นที่เกิดขึ้นมาก็เป็นพักษาแห่งปลาและเต่าในเหล่านี้ท่านเปรียบเหมือนกับปะทะปรมะบุคคลที่ไม่อยากฟังบุคคลที่ไม่อยากปฏิบัติบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคนเหล่านั้นถือว่าเกิดขึ้นมาเสียชาติเปล่าๆหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นยังแบกความทุกข์ตามไปในชาติต่างๆอีกด้วยแล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในกลางน้ำซึ่งในบาลีบอกว่าเป็นเนยยะหมายความว่าเริ่มมีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของดีของวิเศษอย่างจริงแท้เขาเหล่านั้นได้พากันพยายามที่จะมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพวกที่เรียกว่าเป็นเนยยะนั้นเขาได้มีสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการทำบุญให้ทานกองการกุศลตรวจมนต์ภาวนาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนกระทั่งการสร้างวัดวาอารามตลอดจนกระทั่งการสนับสนุนตักบาตรทำบุญก็แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเขามาพิจารณาเห็นแล้วว่าการที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วแล้วกันก็ต้องตายแต่นี้ตายก็ไม่ใช่ตายไปเฉยๆต้องเกิดใหม่เขาเรียกว่าเป็นภพเป็นชาติที่จะต้องเกิดต่อไปการที่จะเป็นภพเป็นชาติเกิดต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราท่านทั้งหลายจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีกหบดีจะเป็นยาจกวณิพกมีสิ่งเดียวที่จะต้องเหมือนกันก็คือความตายและมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือต้องเกิดมาใหม่การเกิดมาใหม่นั้นถ้าหากว่าทำความไม่ดีเขาจะไปเกิดในอบายอบายนั้นมีสี่คือสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกอบายทั้งสี่นรกถ้าหากว่าเขาเป็นเนยยะหมายความว่ามีศรัทธาและปฏิบัติความดีแล้วเขาจะไม่ไปสู่อบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอะไรเหล่านี้แล้วเขาจะมาเกิดอีกก็คือเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะมีศรัทธาต่อไปอีกยกตัวอย่างเช่นสองพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยเขาได้ไปทำสวนอ้อยอยู่ในป่าการทำสวนอ้อยในเมื่อเวลา 2,000 กว่าปีมานั้นกิจที่จะต้องไปหีบเอาน้ำไม่มีเมื่อเวลาตัดโคนแล้วพอตัดปลายน้ำก็ไหลจกในวันหนึ่งน้องชายได้ไปที่สวนอ้อยตัดอ้อยมาสองลำเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วก็เพื่อพี่ชายลำหนึ่งมาถึงระหว่างทางได้มาพบพระประเจกขโพธมีศรัทธาต้องการอยากจะถวายน้ำอ้อยจึงได้ตัดปลายอ้อยน้ำอ้อยก็ไหลลงไปในบาทของท่านพระประเจกแล้วเธอก็คิดว่าพี่ชายก็ควรจะได้บุญอันนี้ด้วยอยากกระนั้นเลยเราตัดอ้อยของพี่ชายนี้ถวายแก่ท่านพระประเจ

ียกระโพดแล้วพระเปรตเจียกระโพดก็ให้พรส่วนทางน้องชายนั้นเขาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็กลับไปบอกพี่ชายว่าฉันได้เอาอ้อยทำบุญให้พี่แล้วพี่จะอธิษฐานยังไงก็สุดแล้วแต่เธอพี่ชายก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วไม่ต้องการจะไปเกิดอีกหลายชาติแล้วทั้งสองพี่น้องต่างคนก็ต้องตายไปเมื่อพี่ชายและน้องชายนั้นก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีพี่ชายก็ไปเกิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปส่วนน้องชายนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาถวายแก่พระพุทธเจ้าเธอได้สร้างกุฏิเขาเรียกว่าคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าคือว่ากุฏิไม้หอมซึ่งวิจิตรพิสดารหมดเงินไปถึง45โกฏิให้ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วเธอก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมและเธอก็ได้เอาเพชรพลอยทับทิมเท่าก้อนส้มโอก็แสดงว่าเป็นพลอยทับทิมที่ใหญ่มากแล้วก็มีค่าสูงสุดเอาไปติดกันเทศในขณะนั้นยังมีโจรก็ปลอมตัวเข้าไปฟังเทศด้วยเมื่อเข้าไปฟังเทศไอ้โจรมันก็ขยับไปเรื่อยเพื่อที่จะขยับไปเอาทับทิมเม็ดนั้นในขณะนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เห็นโจรกำลังเดินมาและกำลังจะเอาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายไม่เสียดายก็ให้มันไปเศรษฐีก็เลยได้อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดชาติใดชั้นใดทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครแล้วคนนั้นก็เอาไม่ได้ต่อมาอีกชาติหนึ่งก็มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเธอได้ชื่อว่าโชติยะเศรษฐีเพราะมีปราสาทที่ไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้ไฟแต่สามารถมีความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครที่จะมีความร่ำรวยไปเท่ากันกับโชติยะเศรษฐีพระเจ้าชาติศัตรูก็มาคิดว่าไอ้หมอนี่มันดีกว่าเราจะต้องยกทหารไปยึดปราสาทของมันในขณะนั้นโชติยะเศรษฐีไปนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระเจ้าอาชาติศัตรูยกทัพไปนั้นปรากฏว่าทัพที่ออกจากปราสาทของเศรษฐีนั้นมากกว่าทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ต้องสั่งถอยทัพแล้วก็ไปที่วัดไปฟังเพื่อที่จะไปฟังธรรมเช่นเดียวกันในเมื่อฟังธรรมจบแล้วเศรษฐีก็ถามว่าเธอซ่องสุมไพร่พลอยู่เพื่ออะไรโชติยะเศรษฐีก็ตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้สะสมไพร่พลแต่ไพร่พลเหล่านั้นเกิดจากบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยืนยันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยมีจิตใจสมเพชว่าเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วทำไมถึงมีความโลภถึงขนาดนี้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็จะมาแย่งเอาเศรษฐีก็เลยขอบวชแก่ที่พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือเนยยะคือหมายความว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ที่มีศรัทธาอยู่ในเวลานี้เขาเรียกว่าเนยยะดอกบัวเกิดแล้วอยู่ที่กลางน้ำ

และยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเกิดอยู่ที่เสมอน้ำเกิดอยู่ที่เสมอน้ำนั้นพร้อมแล้วที่จะสำเร็จในปัจจุบันชาติเพราะอะไรเพราะว่าได้สะสมวาสนาบารมีมาเต็มที่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าการทำสมาธินี้เพื่อประโยชน์อะไรการทำสมาธินั้นเพื่อประโยชน์สะสมพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังจิตจะเกิดขึ้นได้จากความเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วพลังจิตก็เกิดตามมาด้วยในแต่ละครั้งที่เราทำสมาธินั้นพลังจิตจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในจิตฝังสนิทอยู่ในใจเป็นการถาวรเราทำกี่ครั้งก็ตามพลังจิตจะเข้าไปฝังสนิทอยู่ในใจของเรานั้นทุกครั้งพลังจิตเหล่านี้จะเพิ่มจะเติมจะเพิ่มจะเติมขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นโชติยะเศรษฐีเธอได้เป็นเนยยะมาตั้งแต่ชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปเธอก็ได้มีพลังจิตต่อมาจนกระทั่งถึงโชติยะเศรษฐีและเธอก็มาฟังธรรมจบธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุการที่จะบรรลุเช่นนั้นเพราะได้สะสมมาก่อนแล้วเราท่านทั้งหลายการสะสมสมาธินั้นต้องเข้าใจนะว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อสะสมพลังจิตพลังจิตนั่นมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างพลังจิตนั่นแหละคือบุญวาสนาบารมีครบถ้วนอยู่ในพลังจิตเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงได้ชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติมรรค8มรรค8ข้อที่8นั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั่นคือสมาธิที่ถูกต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดน้อยเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดพอดิบพอดีถึงจะใช่มรรคแปดที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัมมาสมาธินั่นมีฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เองที่จะได้สะสมสร้างสมพลังจิตนอกเหนือเกินไปเช่นอย่างอรูปฌานนั่งสมาธิสบายมากเกินไปโดยที่ใช้เวลานานเมื่อใช้เวลานานแล้วการสร้างฌานหรือว่าการเป็นอรูปฌานนั้นจึงได้ถูกสูบกินพลังจิตที่ตนได้ทำไว้อยู่นั่นไปสาเป็นจำนวนมากบางคนที่ทำไปก็เกิดการคลั่งไคล้เกิดความเสียสติเกิดเข้าใจตัวเองผิดเพราะว่าในอรูปฌานนั้นมันละเอียดมากเรียกว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นอากาศธาตุเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่ซึ้งมากก็เลยเข้าใจว่าตัวนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดทิฏฐิเกิดมานะไม่เข้าใจพยายามอวดตัวอวดตนว่าเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงแล้วนั้นผู้ที่สำเร็จเขาไม่ได้ไปอวดที่ไหนยกตัวอย่างเช่นนายกามนิตนายกามนิตนั่นน่ะเขาไปแสวงหาพระพุทธเจ้าเมื่อเขาผิดหวังแล้วเมื่อเขาผิดหวังแล้วเขาก็ไปแสวงหาว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าที่ไหนในวันนั้นเขาได้พบพระพุทธเจ้าที่บ้านนายช่างหม้อพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงพระนิพพานให้นายกามนิตฟังนายกามนิตก็บอกว่าโอ้แสดงธรรมอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดอกเขาก็เลยหนีไปพบพระมหากัสสปะพระมหาเขาก็ถามพระมหากัสสปะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะจึงรู้ว่านอนอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี่

คือแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุนั้นเขาจะเป็นผู้รักษาความดีไว้อย่างเยี่ยมยอดและจะเป็นผู้เข้าใจต่อเหตุผลมีการรับผิดชอบสูงมีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่อรูปฌานมากนั้นมันจะกลายเป็นการเสียสติมีมากมายที่บังเกิดความวิปลาสตลอดจนกระทั่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสสิ่งเหล่านั้นที่ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนกับอะไรบำเพ็ญเอาใจของพระองค์นั่นเองแล้วก็ชาติใดก็ชาตินั้นชาติใดก็ชาตินั้นมีแต่ทำสมาธิสมาธิเหล่านั้นก็ผิดพลังจิตให้พระองค์สีอสงไขยเพียงพอจนกระทั่งได้ตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่ามรรคแปดมรรคแปดนั้นไม่มีความสำคัญยิ่งหนักหนาเพราะว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางคำว่าหนทางกลางนั้นถ้าเราจะแปลให้มันตรงตัวก็เรียกว่าหนทางพอดีคือสิ่งที่จะสำเร็จต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยความพอดีไม่ใช่มากเกินไปแล้วสำเร็จไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วสำเร็จพอดีจึงจะสำเร็จเราลองคิดพิจารณาดูว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรามีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉางเรามีข้าวเป็นกระสอบมีข้าวมากมายอาหารแต่เวลาเราเอาเข้าปากเนี่ยมันต้องพอดีช้อนเข้าปากมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้พอดีฉันใดก็ฉันนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นส่วนที่สามารถสะสมพลังจิตจนกระทั่งสามารถได้บรรลุในธรรมข้อนั้นๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทั้งเจ็ดข้อเหล่านั้นบรรลุผลเราอยากจะยกตัวอย่างอีกจากท่านหนึ่งคือนางวิสาขานางวิสาขานั้นได้สำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่เมื่ออายุเธอได้เจ็ดขวบและนางวิสาขาก็ยังต้องมาแต่งงานแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนนอกศาสนาซะอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งพระมาบิณฑบาตเมื่อพระมาบิณฑบาตแล้วเขารู้ว่านางวิสาขาเป็นอริยะบุคคลเนี่ยต้องใส่บาตรแน่แต่ขณะนั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติพ่อผัวอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสจึงหันหลีกไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้พ่อผัวได้เห็นพระแต่พ่อผัวก็ทำเป็นมองไม่เห็นนางวิสาขาจึงได้นิมนต์พระบอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดค่ะพ่อผัวของฉันกินของเก่าอยู่เท่านั้นเองเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวจัดการไล่นางวิสาขาออกจากบ้านแกมาด่าฉันต่อหน้าพระอย่างนี้ใช่ไม่ได้นางวิสาขาเธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเธอมีพลังจิตพอเพียงเธอไม่โกรธเธอยังมีสติเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องไปตามที่พ่อผัวไล่เธอก็ได้ถามพ่อผัวว่าพ่อไล่ฉันด้วยเหตุอันใดเศรษฐีก็บอกว่าก็มึงบอกว่ากูกินเค้นี่วะไม่ใช่นะการที่ฉันนิมนต์พระว่าพ่อผัวของฉันกินของเก่าคือกินบุญเก่าไม่ใช่ว่ากินเค้อ๋ออย่างนั้นล่ะเหรอนางวิสาขาเห็นได้ทีก็ทำท่าจะหนีไปละเมื่อไล่ฉันก็ไปแต่นางวิสาขานั้นต้องเข้าใจว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้นไม่มีใครรวยเท่าเฉพาะเสื้อตัวเดียวเท่านั้นก็ถึง90
5 ล้าน

สำหรับน้ำอบที่จะสระผมนั่นก็ใช้ถึง150ล้านต่อปีนางวิสาขานั้นรวยกว่าพ่อผัวหลายเท่าแต่ว่าเธอมีสติถ้าหากว่าทำการแตกเร้าในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นเครื่องยับยั้งความเป็นม่ายความแตกเร้าระหว่างครอบครัวก็เกิดขึ้นแต่นางได้สามารถใช้พลังจิตอันนั้นแก้ไขโดยความเป็นพระอริยะเพราะว่าพระโสดาบันก็คือพระอริยะแต่ทำไมถึงต้องมีลูกถึง20คนลูก20คนถ้าไม่มีความรักไม่มีกิเลสความรักจะมีลูกได้อย่างไรก็ต้องมีลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่านางวิสาขาได้สำเร็จถึงพระอรหันต์นั้นไม่ว่ากันแต่นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายสามารถสำเร็จได้แล้วก็สามารถครองเรือนได้สามารถเป็นผู้บริหารได้ตั้งแต่สูงสุดลงไปต่ำสุดโดยความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนกันกับประชาชนธรรมดาแต่ว่าพระโสดาบันนั้นมีความยับยั้งมีสติเช่นเดียวกับนางวิสาขาเมื่อพ่อผัวไล่นางวิสาขาก็จะต้องไปแต่ว่าเมื่อเหตุผลจบแล้วพ่อผัวก็ขออภัยให้นางวิสาขากลับคืนมานางวิสาขาก็บอกว่าข้าพเจ้าฉันเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนจะให้ฉันอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้จะต้องทำบุญพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาได้นิมนต์ได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสวยแล้วก็เชิญพ่อผัวเนี่ยไปฟังเทศหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยแล้วพอจบเทศเท่านั้นเองพ่อผัวแม่ผัวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งสองคนมาน้ำตาไหลถ้าไม่มีลูกสะใภ้คนนี้ไหนเลยเราจะเห็นดวงตาเห็นธรรมเช่นนี้ลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเหลือล้นไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากเราจะเรียกลูกสะใภ้เราว่าแม่เพราะฉะนั้นทั้งสองเศรษฐีผัวเมียกราบนางวิสาขาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วว่าเธอจงเป็นแม่ฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เท่านั้นให้นางวิสาขารีดน้ำนมออกมาแล้วก็ทั้งสองคนดื่มน้ำนมจากของนางวิสาขาถือว่าเป็นลูกโดยถูกต้องนี่คือความสำเร็จของท่านพระอริยบุคคลหรือเรียกว่าพระโสดาเพราะฉะนั้นคำว่าวิปติตัญญูวิปติตัญญูคือดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมแล้วที่จะบานเหมือนกันกับผู้ที่ได้สะสมพลังจิตหรือสะสมบุญวาสนาบารมีมาสมควรแล้วก็จะสามารถคือสามารถบรรลุได้ไม่ว่าใครไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นใครแต่สามารถบรรลุได้เพราะว่าเป็นเนยยะไม่ใช่เป็นวิปติตัญญูเป็นวิปติตัญญูนี่คือพร้อมแล้วเช่นอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งไปนายช่างจารนัยเพชรนิมนต์ให้ไปฉันทุกวันก็ได้ฉันมาเป็นเวลา10ปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินส่งเพชรไปให้จารนัยเธอก็กำลังสับเนื้ออยู่ก็รับเพชรเม็ดนั้นจากราชบุรุษในทันใดนั้นนกกระเรียนเธอมีธุระออกไปข้างนอกจากโรงครัวนกกระเรียนได้กลิ่นเนื้อมันก็เลยโฉบเข้าไปกินนกกินเพชรเม็ดนั้นเข้าไปเ

ในท้องพระนั่งอยู่นั่นก็เห็นชัดเจนว่านกตัวนี้กินเพชรไปซะแล้วกลับคืนมาเพชรหายตายจริงนี่ต้องถูกประหารชีวิตทั้งโคตรแล้วเราจะทำยังไงพระองค์นี้เองละขโมยแน่เพราะฉะนั้นจึงได้ไปขยันขยอว่าท่านเอาไปแล้วเอาคืนมาอาตมาไม่ได้เอาทีนี้พระเนี่ยถ้าหากว่าบอกเมื่อไรนะนายพรานที่จะต้องฆ่านกตัวนั้นท่านก็จะต้องมีศีลเศร้าหมองท่านบอกว่าท่านตายซะดีกว่าเพราะฉะนั้นนายมณิการหรือผู้ที่จารณ์นายพลอยจึงได้เอาเชือกมัดแขนมัดขาตีพระองค์นั้นน่ะตีจนกระทั่งเลือดเนี่ยออกมาจากปากเป็นริ่มๆไอ้นกกระเรียนเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดมันก็โฉบมาเพื่อมากินเลือดพระไอ้นายมณีการนั่นน่ะโกรธจริงๆอ่ะว่าพระเนี่ยเอาไปแล้วไม่บอกเตะนกกระเรียนทีเดียวตายเลยและพระเห็นนกกระเรียนตายก็ถามว่านกกระเรียนตายหรือยังโยมมันตายแล้วท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนนี่แหละแต่เมื่อนกกระเรียนตายก็แก้อาตมาซะเถอะทำไมจะต้องแก้ก็นกกระเรียนตัวนั้นมันกินเพชรเม็ดนั้นทำไมท่านไม่บอกแต่ที่แรกอาตมารักศีลยิ่งกว่าชีวิตโยมเอ้ยท่านทีนี้เมื่อไปแล่นกก็ได้เพชรเม็ดนั้นออกมาแล้วนายช่างจรนายก็ขออภัยต่อพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีผูกพยาบาทใครล็อกไม่ต้องขออภัยแต่จะมาฉันที่บ้านโยมอีกต่อไปนั่นคงมาไม่ได้แล้วพระท่านก็เลยเดินทางไปอยู่ในป่าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คำว่าเนยยะนั้นน่ะคือสิ่งที่ได้สะสมอบรมไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติมามากมายจึงได้มากลายเป็นวิปปติตัญญูพร้อมที่จะตรัสรู้และยังมีอีกดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า อุคติตัญญูหรือเรียกว่าดอกบัวที่บานแล้วเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จโดยฉับพลันเหมือนกันกับตาฤาษี500คนตาฤาษี500คนนั้น8เดือนเขาจะอยู่ป่าหิมพานต์4เดือนเขาจะมาหาฉันอาหารตามหมู่บ้านในวันหนึ่งนั้นเขาเดินมาแล้วก็มาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้เทวดานั้นน่ะสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นก็เนรมิตอาหารให้แก่ท่านฤาษีทั้ง500นั้นพวกฤาษีก็คิดว่าเทวดาเนี่ยให้อาหารไม่มีตัวตนเนี่ยขอดูตัวหน่อยเถอะเทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ถามเทวดาว่าท่านทำบุญอะไรถึงได้มาเป็นเทวดาอยู่นี่บอกว่าผมรักษาศีลอุโบสถเพียงกึ่งเดียวแล้วก็มาเกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกฤาษีต่างๆได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วหรืออุบัติบังเกิดแล้วเวลานี้อยู่ไหนอยู่ที่วัดเชตวันฤาษีทั้งหมดนั้นเหาะได้แต่ไม่ได้สำเร็จเป็นเพียงอรูปฌานเพราะฉะนั้นจึงได้เหาะไปที่พระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเมื่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไม่ถึง5นาที500องค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าอุคติตัญญูผู้ที่ได้สะสมพลังจิตมาพอแล้วยังเหลือแต่ว่าจะต้องแสงพระอาทิตย์เท่านั้นดอกบัวก็จะพลันบานสัพพะปาปัสสะอาการณังพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดา

0: จงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจตาปริโยทปนังการทำจิตใจให้สงบผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์ 1,250 องค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันในเวลาตอนบ่ายพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์ที่จะมาประชุมกันนั้นจะมีครั้งเดียวเท่านั้นในพุทธกาลพระองค์จึงได้ทรงแสดงย่อธรรมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ว่าละบาปทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นก็คือการดำเนินตามมรรค 8แล้วก็หาวิธีการที่จะทำสมาธินี้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถสะสมพลังจิตนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านทั้งหลายไม่ต้องใจร้อนบางคนคิดอยากจะสำเร็จนั่งซะหามรุ่งหามค่ำก็ยิ่งไม่สำเร็จใหญ่ก็ยิ่งจะ เกิดความวิปลาสขึ้นมาพยายามกระทำไปตามสมควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้มีครูให้มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เพราะว่าการที่ไปทำเองนั้นได้ผลเหมือนกันแต่ว่าได้ผลน้อยอาจจะมีโทษก็ได้การที่ทำสมาธิด้วยตนเองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็เหมือนกันกับคนที่เป็นไข้หรือป่วยรักษาตัวเองไม่ไปหาหมอมารักษาจะกินยาควินินแล้วกินแอสไพรินก็ล่อเข้าไปตั้งเกือบ100 เม็ดทีเดียวก็ตายไปแล้วจะมีอายุต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อป่วยขึ้นมาก็ต้องหาหมอหมอก็จะมาวินิจฉัยโรคเราก็สามารถรับประทานยาถูกต้องชีวิตก็ยืนยาวฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะทำสมาธิเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือท่ามกลางอันนี้คือที่สุดอันนี้คือปฐมฌานนี่คือทุติยฌานอันนี้คือตติยฌานนี่คือจตุตฌานอันนี้คืออาขานัญจายตนะอากิญจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนาทำเท่านี้ทำอย่างนี้อาจารย์ก็จะแนะนำให้ในที่สุดแทนที่เราจะล่าช้าแต่เราก็เกิดได้บรรลุเร็วขึ้นหรือถ้าหากว่าเรายังไม่บรรลุในปัจจุบันอนาคตก็จะกลายเป็นวิปติตัญญูคือดอกบัวเสมอน้ำและหากว่าเราทำได้เต็มที่ก็จะกลายเป็นอุคติตัญญูเมื่อได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะได้บรรลุพระอรหันต์เทศนาวสานีอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขอไวพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขภละอโลคยาปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงมีบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3 ใน 4ของถัง

0: ให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ตรงกับแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
4: ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะฮะ
3: อย่าเพิ่งชวนกินข้าวดิฉันหิวเลยภูเบศ
4: ข่าวนะไม่ใช่ข้าวนะฮะ ก็ อยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้นะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 100.5 นะครับหรือว่าทาง Facebook Live ที่ MCOT New FM 100.5 นะครับหรือก็ทาง LINE นะครับก็พูดคุยทักทายกันก็ได้เหมือนเคยครับ
3: ค่ะทาง LINE @ก็ @ MCOT News นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์2ฉบับมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นกันที่มติชนกันก่อนเลยนะคะในหลวงเสด็จราชพิธีมหามงคลพระราชินีครบ4รอบวันเฉลิม3มิถุนายนวันที่2ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรัฐบาลจัดสโมสรสันนิบาตทูตานุทูตร่วมถวายพระพรค่ะ
4: ครับพาดหัวหน้าหนึ่งนะครับ2พระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีครบ4รอบสวดเจริญพุทธมนต์ปิติในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนครับ
3: พาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้นะคะวันเฟ้นสสร.ขัดรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยถอนชื่อเพื่อไทยขอแก้ร่างใหม่ชูศักดิ์โอดส่งเนื้อให้ดูแล้วรัฐบาลมั่นใจพรรคร่วมไม่ร้าวสภาตั้งกรรมาธิการพรก.กู้ 400,000 ล้านโรมจ่อเชิญชัยชนกแจง AI ไอติมชี้พิรุธแชทช่วยน้ำเงินค่ะ
4: ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่คึกคักคลังใช้เกณฑ์รายบุคคลเอกนิติย้ำสำรวจให้เข้าถึงจริงยศชนันปรับเบี้ยผู้พิการให้อีกดีเดย์เปิดลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ทั่วไทยคึกคักเอกนิติย้ำชัดปรับเกณฑ์บัตรให้ถึงคนจนจริงๆเร่งสำรวจสิทธิโฆษกคลังยืนยันปรับจากครอบครัวเป็นรายบุคคลครับ
3: สุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยปั๊มรายได้ SME โต 40% คลังแจงแก้เกณฑ์บัตรคนจนสุภจีเดินหน้าไทยช่วยไทยดันเพิ่มรายได้ SME 40% พร้อมแจงปมภาษีสหรัฐอาจารย์เชนนั่งหัวโต๊ะเคาะนั่งหัวโต๊ะคปช.เคาะเพิ่มเบี้ยคนพิการ800เป็น 1,000 ให้ญาติดูแลด้วยเดือนละ 1,800 บาทเอกนิติย้ำปรับเกณฑ์บัตรคนจนคัดเลือกคนเดือดร้อนจริง
4: แสวงหนาวจอหลุดกกต.ครับเจอประเมินไม่ผ่านลุ้นทิติเชษฐ์ชี้ขาดแสวงหนาวจอพ้นเก้าอี้กกต.เหตุถูกประเมินสอบตกลุ้นสู้ประเด็นกกต.ที่พ้นเก้าอี้ไปแล้วประเมินครับ
3: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะชัดชาติชี้ถูกโจมตีไร้ปัญหาย้ำคุยต่อสักเช็คหลายรอบกกต.กทม.ตั้งเป้าใช้สิทธิ์ 70% ชัดชาติเคลียร์ต่อสักแล้วยันบริหาร4ปีไม่มีปัญหาโยกย้ายกกต.ปลุกใช้สิทธิ์ 70% เน้นเจนซีลงคะแนน2คู่ชิงนายกพัทยาเร่งขอเสียงค่ะ
4: ครับปิดท้ายที่ประเด็นสุดท้ายของ Daily News ครับมีภาพสมาชิกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยพร้อมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศครับก็ปักหลักชุมนุมและขอเข้าพบนางทิติพรหลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงนะครับเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำนะครับม็อบกุ้งลากไส้ไอ้โม่งแสบกินส่วนต่างอื้อซ่าจี้กรมประมงดูแลจี้กรมประมงช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนคาดภาครัฐจะเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเผยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายปากบ่อแฉไอ้โม่งกินส่วนต่างกำไรสูงถึง 1,000 ถึง400ล้านบาทหลังจากมาเลเซียงดนำเข้าทำกุ้งราคาตกต่ำห้องเย็นกว้านซื้อราคาถูกทำเจ๊งเร่งรัดจี้เคลียร์เปิดด่านครับ
3: ค่ะสำหรับเมื่อช่วงประมาณบ่ายๆของเมื่อวานนี้ภูเบศได้ยินกระแสข่าวแม้ว่าบอลโลกเราจะได้ดูแล้วอะค่ะ
4: มีแว่วๆมา
3: แว่วๆมาใช่ไหมแล้วก็เป็นกระแสค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณช่วงเย็นผู้บริหารของบมจ.จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็บริษัทบมจ.โมโนเน็กนะคะก็ปฏิเสธว่าเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอล

0: โลก2026บอกว่าตอนนี้ยังจะไม่มีการแถลงข่าวในวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีกระแสสะพัดว่าจะมีการแถลงข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะได้ถ่ายทอดบอลโลกค่ะว่าเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดบอลโลกนะคะตอนนี้ยังเจรจาตกลงราคากับฟีฟ่าอยู่วันนี้ยังไม่มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกค่ะแต่ว่าโมโนเขาจะมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจการดูบอลโลกมันก็พอเขาแถลงเกี่ยวกับเรื่องแพ็กเกจมันก็เหมือนดูว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าเราจะได้ดูแน่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูในฟรีทีวีอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าคือบอลโลกมันจะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้แล้วอีกแป๊บเดียวเองค่ะ
1: มันจะทันหรือเปล่าเนี่ย
0: มันจะทันหรือเปล่านะคะก็หวังว่าพอบอลจะได้ดูบอลโลกกันอาจจะไม่ได้ฟรีแหละแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ฟรีเขาก็น่าจะยินดีจะจ่ายนะสำหรับบางคนนะคะ
1: ครับก็คือจะไปดูช่องทางไหนก็อีกเรื่องนึงก็จะไปว่ากันอีกทีนึงเนา
0: ะก็มาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวหลักของวันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็คลังนะคะก็แจ้งแล้วพ่อแม่ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีในเรื่องของภาษีลูกกตัญญูนะคะก็พ่อแม่สามารถอุทธรณ์ตรงนั้นได้ค่ะเรื่องนี้คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญของการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางหรือว่ายากจนอย่างแท้จริงในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการดูแลระดับของครอบครัวการคัดกรองรายบุคคลให้เป็นฐานข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยใช้ระบบดิจิทัลมาปกป้องงบประมาณของรัฐนะคะการดูแลคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้รัฐบาลมีเป้าหมายหลักในการดูแลกลุ่มเปราะบางยากจนนะคะโดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากเมื่อกลุ่มเหล่านี้นำบัตรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และมีพฤติกรรมเอาเปรียบสังคมซึ่งทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นภาษีของประชาชนแล้วก็เป็นงบประมาณของรัฐจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังที่สุดนะคะให้แน่ใจว่าเงินเนี่ยถูกนำไปใช้กับผู้ลำบากจริงๆซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณวินิจยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการตั้งธงว่าจะต้องลดหรือว่าตัดสิทธิ์ประชาชนออกจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าก็มีกลไกในการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงนะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือว่ากระทรวงพม.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ถือครองบัตรเนี่ยนะคะว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆทั้งนี้หากผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์มองว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่ตรงกับความเป็นจริงของครอบครัวกรณีที่บุตรเนี่ยนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีแล้วก็ไม่ได้อุปการะจริงเนี่ยประชาชนสามารถแจ้งเรื่องอุทธรณ์ได้ในขั้นตอนนี้แล้วก็ยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะให้ภาครัฐได้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในการส่งชื่อก็สามารถอุทธรณ์ได้5ช่องทางตามช่องทางของรัฐคือแอปเป๋าตังหรือว่าเว็บไซต์ของรัฐนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยจะต้องมีการเตรียมข้อมูลแก้ไขในจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ครบทุกเกณฑ์และจะมีการประกาศนะคะในวันที่16สิงหาคมค่ะกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศการอุทธรณ์อีกครั้งก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยนะคะในวันที่16สิงหาคมแล้วก็กระทรวงการคลังจะมีการประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับการดูแลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
1: ครับอันนี้คุณ
0: โฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจค่ะ
1: นะครับมาดูที่เรื่องของความเคลื่อนไหวในการใช้เรื่องของคุณมีคุณเอกนิติด้วย
0: คุณเอกนิติยังไม่มียังไม่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่
1: คุณเอกนิตินะครับก็ออกมาพูดถึงการปรับเงื่อนไขเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังให้กระทรวงการคลังดูแลอยู่นะครับเราต้องสำรวจสิทธิเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังนะครับก็ได้ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานแล้วนะครับฉะนั้นจึงอยากจะช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนในขณะที่คุณฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์ครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็พูดถึงกรณีร้านค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงของการเปิดโครงการไทยช่วยไทย plus ขึ้นมา5บาท10บาทนะครับอย่างเช่นอาหารจานด่วนก็ยืนยันจะส่งสายตรวจแล้วครับแล้วก็ขอความร่วมมือพาณิชย์จังหวัดในการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าเป็นปกติหรือไม่

0: ไม่ถ้าหากพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบไม่เป็นธรรมนะครับก็จะถือว่ามีความผิดและลงโทษตามกฎหมายในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากประชาชนพบเห็นร้านค้าที่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอันนี้ก็ร้องเรียนมาได้นะครับที่สายด่วน1569ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันสำหรับเรื่องของการที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักภาษีลดหย่อนใช่ไหมคะเรื่องนี้มีมุมมองจากคุณ

0: ็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็บอกว่ากรณีที่รัฐบาลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยปรับเกณฑ์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเนี่ยนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูเรื่องนี้คุณสิริกัญญามองว่าเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างย้อนแย้งมากนะคะเนื่องจากตามเกณฑ์เนี่ยภาษีปัจจุบันเนี่ยบุตรเนี่ยสามารถนำชื่อพ่อแม่เนี่ยอายุที่เกิน60ปีไปแล้วแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีไปหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบุปการีได้ปีละ 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐเนี่ยให้บุตรส่งเสียเงินให้กับพ่อแม่เดือนละไม่ถึง 3,000 หากว่าบุตรนำสิทธิ์เนี่ยไปใช้ในการลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคุณศิริกัญญาก็ตั้งข้อสังเกตว่ารายได้ของลูกที่มีสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิ์ลูกของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถูกกำหนดไว้ว่าต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทหากว่าบุตรเนี่ยนำเรื่องของเงินตรงนี้ไปหักลดหย่อนพ่อแม่ก็มีรายได้รวมไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีก็เป็นที่ตั้งคำถามว่ารัฐบาลน่ะเอาเกณฑ์อะไรมาในการตัดสินรายละเอียดตรงนี้เพราะแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทำโทษลูกกตัญญูที่เอาเรื่องชื่อของพ่อแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีแล้วก็หักเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พ่อแม่ได้ดูแลอยู่ด้วยตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการเหมือนกับซ้อนในซ้อนคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นในการที่จะดูแลพ่อแม่ให้กินดีอยู่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเงิน 60,000 บาทกับเงิน 100,000 บาทต่อปีเนี่ยสำหรับการดูแลเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะซึ่งก็ไปสอดคล้องกับคุณกรจาติกวณิชนะคะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการลดหย่อนภาษีเนี่ยสิทธิ์ไหนสำคัญกว่ากันก็คือเป็นจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ควรต้องถูกเลือกควรต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐเนี่ยทั้งคู่คือคนที่กลุ่มนี้ที่นำมาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เหมือนมีฐานะร่ำรวยมาก
1: ไม่ได้รวยมากก็อยู่ในฐานภาษีที่ต้องแบบไปยื่นหักลดหย่อนภาษี
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ไม่ต้องไปเสียภาษีเพิ่ม
0: ใช่
1: ก็ต้องขอภาษีคืนก็อยู่ในกลุ่มนี้
0: นั่นแหละแล้วจริงๆคือจริงๆแล้วกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นเดอะแบกแหละก็คือจริงๆแล้วดูแลพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เขากินอยู่นะมีค่ารักษาพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลหรือว่าค่าฉุกเฉินอะไรต่างๆจริงๆแล้วคุณกรก็มองว่าเรื่องนี้รัฐบาลควรจะมาร่วมช่วยกันเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่ส่วนนึงลูกเอาไปใช้บัตรสวัสดิการไปหักภาษีส่วนนึงแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีโครงการอื่นๆมาช่วยกลุ่มที่เปราะบางอย่างแท้จริงค่ะ
1: นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะบอกออกเกณฑ์นี้มาก็คือเขาอาจจะไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอ้ยอาจจะไปใช้สิทธิ์บัตรโครงการคนละครึ่งโครงการไทยทวีชัยพลัสอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เขาก็ได้นะ
1: เขาก็จะได้ในโครงการนี้แต่คุณออกเกณฑ์มาไม่ปุ๊บก็เท่ากับว่า
0: ตัดทอนสิทธิ์นั้นไป
1: แทนที่จะได้ตรงนี้ก็จะไม่ได้แต่ว่าสิทธิ์เก่านี่ไม่แน่ใจว่ายังได้อยู่ไหม
0: สิทธิ์เก่าหมายถึงว่า
1: ในโครงการครั้งนี้ที่ได้ 4,000 ก็คือคนที่มีอยู่แล้วก็คือจะได้เติมเงินเข้ามาเดือนละ 1,000 บาทใช่ไหม
0: คนที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เดือนละ 1,000 บาท
1: เป็น
0: เวลา4เดือนเหมือนกัน
1: เติมมาเป็น 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนแต่ทีนี้พอมีการปรับเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่คุณจะต้องใครก็ตามที่มีสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากจะยื่นใหม่เนี่ยคุณต้องยืนยันตัวตนแล้วก็ไปอัปเดตโปรไฟล์ของคุณว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าพอไปอัปเดตปุ๊บปรากฏว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: สิทธิ์อีก3เดือนคุณจะถูกตัดไหม
0: สิทธิ์อีก3เดือนเนี่ยคือยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลว่าสิทธิ์เวลาที่เหลือเนี่ยคุณจะได้รับหรือไม่ได้รับเพราะว่าตอนนี้คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหมดเวลาลงทะเบียนไปแล้ว
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปมันก็จะเป็นการเสียโอกาสทั้ง2
0: โครงการ
1: ของ2โครงการที่รัฐบาลออกมาเนาะอันนี้ก็ฝากทางรัฐบาลชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยละกันนะครับยังไม่มีใครออกมาพูดเนาะเรื่องนี้เนาะ
0: ไม่มีใครออกมาพูดในความชัดเจนตรงนี้ก่อนหน้านี้คุณเอกนิติเคยออกมาพูดในกรณีว่าจะมีการทบทวนมาตรการช่วยเหลือกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไปจากโครงการบัตรคนจน
1: แต่เราไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะอันนี้ก็รอติดตามกันต่อไปเนาะมีอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงกุ้งไทยกว่า20จังหวัดนะครับที่เขาออกมารวมตัวกันยื่นหนังสือถึงกรมประมงนะครับหลังจากทางการมาเลเซียเนี่ยระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยจากกว่า20จังหวัดครับเขาก็เข้ายื่นหนังสือต่อนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อเรียกร้องให้ทางภาครัฐครับเร่งดำเนินการแก้ปัญหาวิกฤต ราคากุ้งตกต่ำนะครับรวมถึงผลกระทบจากกรณีที่มาเลเซียครับประกาศ

0: ประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็บอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำอยู่แล้วนะครับจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางมาเลเซียเพื่อผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวพร้อมเสนอให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการชดเชยความเสียหายในอัตราที่ไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมรวมไปถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศโดยตั้งเป้าระบายผลผลิตกุ้งจำนวน 10,000 ตันนะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนด้านนายวัชรพลขาวขำครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็เปิดเผยหลังจากการหารือกับทางสมาคมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับบอกว่ากรมประมงเนี่ยรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนกำหนดเจรจาเรื่องของการนำเข้ากุ้งไทยเนื่องจากเดิมเนี่ยมีกำหนดที่จะไปหารือวันที่8มิถุนายนนี้ก็ขอเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางกระทรวงเกษตรก็สั่งการให้กรมประมงทบทวนขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียอันนี้นะเป็นต้นต่อนะครับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและก็สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้าด้วยโดยยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรของไทยเอาไว้เหมือนเดิมครับด้านคุณพศเอกพจน์ยอดพินิจครับนายกสมาคมกุ้งไทยก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยของปัญหาครั้งนี้มาจากที่ทางการไทยเนี่ยไปเข้มงวดนะครับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสารตกค้างในปลากระพงที่นำเข้าจากมาเลเซียซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนานถึง14วันก็ส่งผลให้ทางการมาเลเซียเขาก็ตอบโต้นะด้วยการกำหนดให้ปลากระพงไทยทุกล็อตที่ส่งออกเนี่ยต้องแนบผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างทุกชุดด้วยนะครับพร้อมกับทั้งประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นการชั่วคราวก็คือว่าดัดหลังไทยนะฮะกุ้งไทยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้นะครับก็ประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนไมส์นะครับกุ้งแชร์บ๊วยกุ้งลายเสือและก็กุ้งน้ำเงินนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยเลยนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงนะคุณผู้ฟังผลการตรวจเข้มข้นในการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมาไทยเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศการซื้อขายปลากระพงในพื้นที่อำเภอยะริ่งปัตตานีคึกคักมากนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเดินทางมาซื้อปลากระพงถึงหน้าฟาร์มเนื่องจากว่ากังวลว่าปริมาณปลาในตลาดเนี่ยมันอาจจะลดลงเพราะว่ามันนำเข้าไม่ได้นะครับปัจจุบันราคาปลากระพงก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ120-130บาทก็ราคาประมาณนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
1: ตอนนี้ราคาประมาณนี้แต่ว่าเขาก็กังวลไง
0: นะฮะแล้วก็ทางด้านประธานผู้เลี้ยงปลากระพงในอำเภอยะริ่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาครับปลากระพงนำเข้ามาจากมาเลเซียก็ส่งผลกระทบต่อราคาปลาในประเทศอย่างมากก็ทำให้ผู้เลี้ยงปลาหลายรายต้องยุติการเลี้ยงไปอันนี้คือคนเลี้ยงปลากระพงเขาก็เดือดร้อนนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถแข่งขันเรื่องราคาได้สำหรับมูลค่าการส่งออกการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียในสินค้ากลุ่มนี้นะครับสมาคมกุ้งไทยเนี่ยเขาประเมินว่าไทยส่งออกกุ้งไปมาเลเซียเนี่ยประมาณ 10,000 ตันต่อปีเป็นเงินมูลค่า 2,000 ล้านบาทนะครับในขณะที่ข้อมูลจากกรมประมงเนี่ยเขาบอกว่าไทยนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียรวม 5,484 ตันอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างการค้าทั้ง2ประเทศที่มีมูลค่าสูงนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการเร่งหาทางออกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการของทั้ง2ฝ่ายครับ
1: ค่ะก็รอดูกันนะว่าทางหน่วยงานภาครัฐทั้งไทยและมาเลเซียจะหาทางออกตรงนี้อย่างไรให้กับเกษตรกรไทยนะคะสำหรับเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ก็คือคุณยศนันท์ก็บอกถึงที่ประชุมกพช.ค่ะมีมติเติมเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทคาดว่าจะเข้าครม.เดือนหน้าหรือว่าช้าที่สุดคือเดือนหน้าแต่คาดว่าถ้าเร็วที่สุดก็ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณยศนันท์วงสวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่ากระทรวงอว.ค่ะได้เผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.นะคะบอกว่าที่ประชุมเนี่ยจะปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการได้รับสิทธิ์นอกจากนี้นะคะยังอนุมัติงบ141ล้านบาทในการหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจำนวน 17,000 รายการแล้วก็เห็นชอบขยายวงเงินกู้ในการประกอบอาชีพจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนี้นะคะที่ประชุมยังเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ช่วยคนพิการในการเปิดให้ญาติหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยสามารถเป็นผู้ช่วยได้สามารถอ

0: รมและเมื่อได้รับการรับรองนะคะจะได้รับค่าตอบแทนเป็นชั่วโมงละ10ชั่วโมงละ60บาทค่ะทำงานไม่เกินวันละ6ชั่วโมงรวมสูงสุดก็ประมาณ1เดือนเนี่ยก็ 1,800 บาทต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลคนพิการด้วยนะคะก็เป็นการช่วยเหลืออย่างค่อนข้างครบวงจรทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะภาครัฐก็จะจ้างคนพิการเนี่ยไปทำงานในหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามเกณฑ์มากขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะศึกษายกร่างพรบ. Universal Design เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมระบบต่างๆให้รองรับกับคนพิการและสังคมผู้สูงอายุนะคะสำหรับเรื่องนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.ก็คาดว่าจะมีการปรับเบี้ยยังชีพคนพิการและค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือคนพิการเข้าสู่ที่ประชุมครม.เนี่ยภายในเดือนมิถุนายนนี้หรือว่าอย่างช้าเนี่ยในเดือนกรกฎาคมค่ะพอฟังข่าวนี้นะเรื่องของพรบ. Universal Design เนี่ยคืออ่านตอนแรกคืออะไรก็เลยไปสนใจนิดนึงแล้วก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลไปค้นมาก็คือพรบ.ที่ออกแบบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเหมือนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเป็นกฎหมายที่ใช้กับการออกแบบอาคารสถานที่สภาพสิ่งแวดล้อมการขนส่งสาธารณะแล้วก็บริการต่างๆโดยคำนึงถึงการใช้งานที่สะดวกปลอดภัยเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงดัดแปลงหรือว่าไปเหมือนหาหนทางในการใช้ชีวิตอะค่ะเช่นกรณีที่เราใช้ฟุตบาทก็มีทางลาดสำหรับรถของรถเข็นหรือมีปุ่มที่สำหรับคนที่เป็นผู้พิการตาบอดอะไรทำนองนี้
1: สามารถเดินได้อย่างสะดวก
0: ใช่ค่ะแต่ว่าขึ้นลงแล้วก็เดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าไปดูแถวบ้านดิฉันย่านห้วยขวางโอ้โหยากมากคุณภูเบศ
1: อ๋อถ้าทางคนเดินธรรมดาก็ลำบากแล้วซอยบ้านคุณ
0: ค่ะ
1: ก็คือแบบมันฟุตบาทมันแคบๆเนา
0: ะ
1: แล้วก็จะมีร้านค้าในวางอุปกรณ์ต่างๆของทางร้านเขาเนี่ยยื่นออกมาด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็หวังว่าชีวิตของผู้พิการทุกคนจะเท่าเทียมกันในการใช้พรบ. Universal Design อันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ใช้สถานที่หรือว่าการใช้บริการของรัฐเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันค่ะพอพูดถึงด้านห้วยขวางเมื่อวานนี้ภูเบศมันมีกระแสดราม่าในสังคมออนไลน์ที่เขาต้องมีครีเอเตอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องจ่ายเงินค่ากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นเงินหยวนมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีให้จ่ายเงินบาททางผอ.ห้วยขวางเขาไปตรวจสอบกัน
1: อ๋อเขตห้วยขวางนะ
0: ใช่
1: เ
0: ขตห้วยขวาง
1: ไปตรวจสอบแล้วว่ายังไง
0: ไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่ากรณีดราม่าที่ร้านอาหารจีนในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญที่ถูกร้องเรียนมาว่าปฏิเสธการชำระเงินเป็นเงินบาทไทยแล้วก็ให้ลูกค้าสแกนจ่ายเป็นแอปพลิเคชันเงินหยวนเนี่ยนะคะทางผอ.สมบัติเครือกีรติธรรมนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะไปตรวจสอบส่งเจ้าหน้าที่ไปเลยแล้วก็พบว่าได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนที่ถูกกล่าวอ้างถึงนะคะบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้มาที่เขตมีผู้ที่ไปเข้ากับโครงการกับเขตเนี่ยนะคะที่เปิดผู้ประกอบการร้านอาหารอยู่เนี่ยจำนวน79ร้านเป็นจดทะเบียนในนามนิติบุคคลมาหารือมาพูดคุยกันทุกปีถึงแนวทางการทำแบบเหมือนทำร้านให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยค่ะสำหรับแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นทางเขตเนี่ยก็จะจัดทำสติ๊กเกอร์พร้อมกับสัญลักษณ์ที่รับรองว่าร้านเนี้ยรับชำระด้วยเงินบาทไทย 100% ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ตามร้านต่างๆที่ผ่านหลักเกณฑ์นะคะก็วันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะไปติดหลักเกณฑ์ติด QR code ของแต่ละร้านตรวจสอบลักษณะของร้านว่าต้องมีการชำระเงินด้วยสกุลเงินไทยแล้วก็ถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยขอให้ลูกค้าเนี่ยมาแจ้งทางเขตได้ถ้าหากว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ในการลงพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเขตห้วยขวางก็ได้ไปสอบถามพนักงานของร้านที่เป็นปัญหาเนี่ยทางพนักงานของร้านเขาก็ชี้แจงว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยระบบ QR code ของร้านที่เป็นการสแกนผ่านการจ่ายเป็นสกุลเงินบาทไทยเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถชำระเงินได้ก็เลยขอให้ลูกค้าชำระเงินสดแทนแต่ลูกค้าก็ไม่มีเงินสดติดตัวมาอีกเมื่อลองแบบเหมือนกับว่าสแกนอีกครั้งนึงเนี่ยสุดท้ายคือสแกนกับ QR code เงินไทยนั่นแหละก็สามารถชำระเงินได้ตามปกติยืนยันว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มและไม่ได้ชำระเป็นสกุลเงินหยวนตามที่ถูกกล่าวหาขณะที่เจ้าของร้านที่เป็นชาวจีนเนี่ยก็ยอมรับว่ารู้สึกกังวลกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าส่งผลต่อรายได้ของร้านแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยให้ลูกค้าน่ะชำระเป็นสกุลเงินหยวนรายได้ทั้งหมดของร้านก็โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยอย่างถูกต้องนะคะเบื้องต้นสำนักงาน

0: เขตห้วยขวางก็จะติดสติ๊กเกอร์วันนี้นักท่องเที่ยวหรือคนไทยไปร้านไหนนะคะก็ลองสังเกตสังกาดูในย่านห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ นะคะว่ามีการติดสติ๊กเกอร์หรือยังแล้วก็ได้รับการชำระเป็นเงินบาทไทยหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ความจริงที่ของเราไม่ตรงกันนะอินฟลูเอนเซอร์ก็บอกว่าฉันจ่ายเป็นเงินหยวนต้องจ่ายเพิ่มอีก50บาทในขณะที่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ก็พอมันสแกนไม่ได้ก็เว้นเวลาไปแล้วก็สแกนใหม่เป็นเงินไทยอันนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐต้องไปตรวจสอบหรือเปล่านะคะ
1: แล้วก็ต้องไปตามกับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้มาตามไม่ยาก
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาออกผ่าน TikTok
0: ใช่ค่ะ
1: เออนะฮะก็ไปขอดูดูบิน
0: หลักฐานที่เขาสแกนอ่ะมันก็มี
1: มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: อันนี้เขาพูดจริงพูดโกหกเดี๋ยวก็รู้กันนะคร
0: ับ ถูกต้อง
1: มาดูอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสะเทือนพุง
0: ยังไง
1: ต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องสะเทือนพุงนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดหาแนวทางในการจะไปลดน้ำหนักด้วยวิธีการปักปากกาลดน้ำหนักนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือว่าสบส.สั่งปิดคลินิกความงามย่านรามอินทราเป็นเวลา15วันนะครับพร้อมกับฟันข้อหา4ข้อหาหนักนะครับหลังจากส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกรณีหญิงคนหนึ่งเข้ารับบริการปักปากกาลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เกิดอาการทรุดหนักอาเจียนรุนแรงจนต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลก็พบว่าผู้ที่ฉีดยาให้เนี่ยไม่ใช่หมอแต่เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยแพทย์เท่านั้นนะครับนายแพทย์ภูอเดชสุรักโคตรนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาครับผู้ป่วยเนี่ยติดต่อไปที่คลินิกเพื่อทำหัตถการลดน้ำหนัก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับคำแนะนำให้ใช้ยาตัวใหม่ที่ชื่อว่าโนโวทริมพลัสไวต้าเปปติกนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของคลินิกเนี่ยเป็นผู้ปักปากกาลดน้ำหนักตอนนี้กำลังฮิตมากหลังจากนั้นผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการไข้และมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสนธิกำลังเข้าตรวจสอบร่วมกับอย.แล้วก็ตำรวจปคบ.นะครับก็พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลอย่างชัดเจนเลยผู้ทำหัตถการไม่ใช่หมอมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตบัตรบันทึกประวัติผู้ป่วยรายละเอียดไม่ครบถ้วนและไม่มีลายเซ็นแพทย์ด้วยนะครับรวมถึงซองยาก็แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนที่สำคัญยาที่นำมาใช้เนี่ยก็เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาอย่างถูกต้องด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้มีการสั่งปิดคลินิกทันที15วันและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีสบส.ก็ออกมาเตือนประชาชนนะครับว่ายาและก็เวชภัณฑ์ทุกชนิดเนี่ยมันต้องผ่านการรับรองอย.และการนำยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาใช้เสี่ยงต่อการรับสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักพร้อมแนะนำให้ประชาชนนะครับตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.ทุกครั้งก่อนรับบริการเอาจริงเวลาเราไปฉีดอะไรสักอย่างคุณหมอครับผมขอตรวจสอบเลขใบอนุญาตอย.ก่อนนะครับ
0: ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยอ่ะ
1: มีไหมไม่กล้าเนาะ
0: ไม่เคยพูดเลยดีกว่าตลอดที่ผ่านมาของดิฉันนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยพูดบ้างไหมกับบุคลากรทางการแพทย์ขอโทษนะคะหยุดก่อนขอตรวจสอบก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: เขาบอกว่าให้ขอดูก่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดน้ำหนักยาทั่วไปอาจจะไม่ต้องเนาะถ้าเป็นแบบว่าอะไรที่มันเป็นเสริมความงามดูแลเฉพาะสำหรับเรื่องที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการรักษาโร
0: คอ
1: ันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความงามนะครับเรื่องเกี่ยวกับร่างกายต่างๆเราเนี่ยและอาจจะเป็นโบท็อกอะไรพวกนั้นอ่ะขอดูได
0: ้
1: เพื่อความแน่ใจนะครับเช่นเขาเคลมว่าเห็นผลไวใน 3-7 วันอันนี้ให้หลีกเลี่ยงทันทีเลยนะครับแล้วก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสบส.หมายเลข02-193-7000นะครับอันนี้ก็ตรวจสอบดีๆดูรีวิวบางทีรีวิวอันดับแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นหน้าม้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปดูรีวิว
0: รีวิวรายละเอียดเยอะนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นสารที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายเนาะ
1: แล้วบางทีอ่ะเราเข้าคลินิกอ่ะแล้วก็เชื่อแล้วว่าเป็นเนี่ย
0: ของแท้ของจริง
1: มันก็ต้องผ่านการตรวจสอบแล้วมันถึงจะเปิดมาได้ขนาดนี้ ความคิดแรกแวบแรกของเราใช่ไหมเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นแบบหมอปลอมหรือว่าไม่ใช่หมอที่มาตรวจให้เราเนาะ
0: คือเราก็คิดว่าเขาคงมีมาตรฐานในการให้บริการสำหรับเราเนาะ
1: โดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในซอยนะที่แบบว่าเห็นคลินิกนี้ก็เปิดมานานหลายปีแล้วเข้าไปปรากฏว่าอ้าวเราก็ไม่รู้นี่ว่ามันจะเป็นแบบนี
0: ้ค่ะพอพูดถึงคนที่เคยมีการตรวจสอบหรือเปล่าที่ก่อนที่พยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาฉีด อะไรเข้าร่างกายของเราเมื่อวานนี้มีการโพสต์ใน Facebook ของผู้ชายคนหนึ่งค่ะคุณธนพลอายุประมาณ48ปีเป็นคนขอนแก่นนะไปรับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน

0: หวัดขอนแก่นก่อนที่พยาบาลน่ะเขาจะมาฉีดเข้าร่างกายเนี่ยคือแบบเขาก็ป่วยแต่เขาไม่ได้ป่วยหนักอะไรขนาดนั้นเขาก็บอกว่าขอคือเหมือนกับว่าเห็นเป็นลักษณะเหมือนกันเอายามาของคนไข้อีกคนนึงอ่ะแต่ชื่อเหมือนกันแต่นามสกุลไม่ใช่ของเขาอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นามสกุลนี้ผมไม่ใช่คนนี้
1: ก่อนฉีดก็คือขานชื่อนามสกุลเรียบร้อยก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่
0: คือลักษณะเวลาเราไปรับการบริการจากโรงพยาบาล
1: คุณกมลพรนามสกุล
0: นามสกุล
1: ทองคำใช่ไหมคะ
0: เขาจะถามลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่นามสกุลนี้เขาก็บอกยืนยันแล้วพยาบาลคือเหมือนพยาบาลก็ดูอีกครั้งนึงก็เหมือนยืนยันว่าเหมือน
1: ก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่
0: เขาบอกว่าเขาไม่ใช่นามสกุลนี
1: ้แต่พยาบาล
0: ก็เหมือนกับว่า
1: ไม่ได้ยินว่าใช่
0: ไม่อาจจะแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ฟังอย่างถี่ถ้วนนะคะก็เหมือนกับว่ามีความพยายามที่จะแบบว่าเอาฉีดยาให้เขาแต่ว่าคือด้วยความที่ยาตัวนี้เป็นยาปฏิชีวนะแล้วคราวนี้ก็คือก่อนที่จะฉีดยาปฏิชีวนะเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของการฉีดน้ำเกลือเหมือนไล่น้ำเกลือทำนองนี้ฉีดน้ำเกลือเข้าไปก่อนไล่เส้นอ่ะทำนองนั้นนะคะแล้วก็เหมือนพอฟังไปฟังมาอ่ะตอนแรกเขาก็ฉีดแล้วแหละฉีดไล่น้ำเกลือไปประมาณ2ซีซีหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอยืนยันกันแน่ชัดแล้วแหละว่าไม่ใช่นามสกุลนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ผมเขาก็เหมือนกับไปตรวจสอบกันแบบอีกครั้งนึงแล้วก็พบว่าโอเคมันไม่ใช่จริงๆดีที่ยาปฏิชีวนะอันนั้นไม่ได้เข้าร่างกายเขาแล้วอันนี้ก็คือต้องชื่นชมนะคะว่าเวลาพยาบาลมาเรียกชื่ออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องแบบตั้งใจฟังนิดนึงว่าใช่นามสกุลเราหรือเปล่าเป็นของเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ชื่นชมคุณธนพลค่ะแล้วก็บอกพอเขายืนยันหนักแน่นพยาบาลก็ไม่ได้ฉีดยาที่เป็นยาปฏิชีวนะเพียงแค่ฉีดน้ำเกลือไล่เส้นไปเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเข้ามาทำความเข้าใจจากผอ.โรงพยาบาลแล้วคุณธนพลก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คือยังจะมารักษาที่โรงพยาบาลนี้เหมือนเดิมก็เพราะว่าเขาให้บริการด้านอื่นๆก็ดีอยู่แต่ว่าคือเวลาที่เราไปรับการรักษาเนี่ยเราก็ต้องใช้ความแบบเหมือนกับว่ารอบคอบแล้วก็เหมือนกับมีสติในการแบบรับฟังพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นิดนึงความผิดพลาดมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอีกส่วนนึงเหมือนกันนะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะช่วงนี้ชวนดูแลสุขภาพกันด้วยหม้อหุงข้าวคาชิวารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้มีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคะตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญมีความอัจฉริยะให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในบ่อเดียวนะคะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจในมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นวันนี้ราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการนะคะคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะใครสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ครั

0: ับแล้วก็ทริปเดินทางไปท่องเที่ยวที่พิษณุโลกอยุธยาเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคุณผู้ฟัง
1: ดิฉันรอรับสายอยู่นะคะคุณผู้ฟัง
0: ครับผมนะฮะก็5ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ0944803076นะครับแล้วก็0943966649 0868251444นะครับให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปอยุธยาไปพิษณุโลกนะครับไปเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ไม่ได้ไปเจอที่นู่นนะก็คือนั่งรถไปด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะเปิดบรรยายตั้งแต่ที่นี่ไปถึงพิษณุโลก
1: พิษณุโลกแล้วก็นั่งจากพิษณุโลกลงมาอยุธยาก็ฟังบรรยายกันต่อจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุทนพี่สุวิทย์นะคะ
0: คุณผู้ฟังไม่เหนื่อยซะก่อนก็จะให้ได้พักหายใจหายคอบ้างนะ เพราะว่าถ้าพูดตลอดสายนี่ก็อาจารย์น่ะพูดไหวนะ
1: ไม่ใช่ไม่ไหวนะ
0: แต่คนฟังไหวหรือเปล่านะครับก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคุณผู้ฟัง3วันก็กินหรูอยู่สบายแน่นอนนะครับสำหรับทริปนี้ไปโดยรถโค้ช VIP นะครับพักโรงแรมหรูอาหารเลิศรสทุกๆมื้อนะครับเรื่องทริปท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลไม่ต้องห่วงนะฮะก็ไปด้วยกันนะครับห่วงอย่างเดียวคือตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งแล้วนะครับรีบๆโทรมานะครับย้ำอีกทีนะ0944803076นะครับเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นครับ
1: ค่ะก็มาที่เรื่องของ
0: เดี๋ยวผมตอบคุณผู้ฟังนิดนึงนะคร
1: ับได้ๆดิฉันขออภัย
0: คุณผู้ฟังสอบถามมาบัตรคนจนคนที่ยังไม่มีเนี่ยต้องทำยังไงนะครับก็คือเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาให้เปิดให้ลงทะเบียนนะสำหรับคนที่ยังไม่มีแล้วก็คนที่มีแล้วก็ต้องทุกคนนะที่ต้องการที่จะมาเช็คสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยคุณจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยเกณฑ์ก็คือคุณจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นพระไม่เป็นสามเณรนักพจน์นักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังนะครับไม่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีก็ไม่ได้นะครับไม่เป็นคนที่รับบำนาญรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรายเดือนจากภาครัฐอยู่แล้วนะครับไม่เป็นผู้ถือหุ้นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทต่างๆผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะครับถือหุ้นเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้นะครับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปก็ไม่ได้นะครับคนที่อย่างที่เขาถกเถียงกันก็คือแบบว่าลูก
1: เอาชื่อพ่อแม่ไป
0: เอาชื่อคุณไปลดหย่อนภาษีอันนี้คุณก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับรวมๆแล้วก็คือคุณมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับก็สามารถไปยืนยันตัวตนไปยื่นได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับก็ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่แอปเป๋าตังหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีพวกนี้เดินไปเลยครับที่กระทรวงไม่ใช่
1: ไปธนาคาร
0: กรุงไทยธนาคารคกสธนาคารออมสินธนาคารทออสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไปได้เลยนะครับ
1: ค่ะมากันที่ข่าวการเมืองนะคะเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนี่ก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงกันแน่เพราะว่าเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยก็ขอถอนรายชื่อเนื่องจากกังวลเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยว่าจะขัดคำวินิจฉัยเรื่องนี้นะคะคุณชูศักดิ์ก็โอดเลยค่ะบอกว่าภูมิใจไทยถอนชื่อเนี่ยส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ดูก่อนแล้วเนี่ยก็โอ้โหบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะเรื่องของเรื่องนี้นะคะคุณชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ยไม่มีสาระสำคัญแตกต่างจากร่างเดิมโดยกำหนดให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรเนี่ยที่มาจากการคัดเลือกของประชาชนในเบื้องต้นจากนั้นก็จะมีรัฐสภาเป็นผู้เลือกอีกชั้นนึงค่ะคุณชูศักดิ์ยืนยันนะคะว่าแนวทางนี้ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและที่ผ่านมาเคยมีความเห็นชอบเสียงข้างมากในรัฐสภามาแล้วรวมถึงมีการสนับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยมาแล้วด้วยเพียงแต่ในครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากสว.ครบ1ใน3ทำให้ร่างเนี่ยตกไปนะคะยังไงก็ตามค่ะคุณชูศักดิ์ก็ยอมรับว่ารู้สึกลำบากใจนะคะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้หารือแล้วก็ส่งร่างให้พรรคร่วมพิจารณาตนก็ได้เตรียมยื่นร่างเนี่ยเข้าสู่รัฐสภาค่ะแต่กลับมีการถอนรายชื่อการสนับสนุนในนาทีสุดท้ายโดยอ้างว่ามีความกังวลเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นของสสรนะคะทั้งนี้คุณชูศักดิ์ก็บอกว่าแม้ร่างของพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสน้อยที่จะถูกเลือกเป็นร่างหลักและเพราะว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยนี่มีจำนวนผู้สนับสนุนเนี่ยมากกว่าหากมีรายชื่อของผู้สนับสนุนครบตามเกณฑ์1ใน5ของรัฐสภาก็ควรจะได้ยื่นร่างเข้าสู่การพิจารณาด้วยยืนยันนะคะว่าหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้อภิปรายข้อดีข้อเสียอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่า

0: เห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนทุกพรรคการเมืองเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการผลักดันส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะกลับมาทบทวนแล้วก็เดินหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เนี่ยจะมีการตัดสินใจอย่างไรมีทิศทางอย่างไรเกี่ยวกับรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยก็จะต้องมีการตัดสินใจจากผู้บริหารของพรรคอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะอันนี้ก็รอทบทวนนะคะสำหรับร่างของเพื่อไทยค่ะ
1: นะครับคุณฟังถามว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็มันมีหลายสาเหตุด้วยกันเนา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีประชามติมาแล้ว
0: เราทำประชามติมาแล้วเมื่อวันที่8กุมภา
1: พันธ์ว่าเห็นควรให้แก้นะครับก็คือยังไงก็ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยออกมายืนยันนะครับว่าพรรคเนี่ยมีมติถอนรายชื่อออกจากการร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นฉบับของเพื่อไทยแล้วนะครับเนื่องจากว่ากังวลด้านข้อกฎหมายแล้วก็ย้ำชัดว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับอันนี้แต่ว่าเป็นภูมิใจไทยนะที่ออกมาพูด
0: ใช่ค่ะ
1: ถอนออกจากเขาแล้วก็บอกว่าไม่กระทบความสัมพันธ์แน่นอนนะครับสาเหตุหลักที่ต้องถอนชื่อเนี่ยก็มาจากข้อท้วงติงของทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเองนี่แหละนะครับที่มองว่าเนื้อหาในร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้แต่ละจังหวัดเนี่ยคัดเลือกผู้แทนสสรให้เหลือ3คนก่อนที่จะส่งให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเหลือจังหวัดละ1คนเท่านั้นอันนี้เนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องที่มาของสสรนายพระดอนบอกว่าที่ผ่านมาครับก็มีการนำข้อกังวลนี้เนี่ยไปหารือและชี้แจงเหตุผลกับแกนนำพรรคเพื่อไทยล่วงหน้าแล้วอย่างตรงไปตรงมาซึ่งการถอนชื่อก็เป็นเพียงแค่การไม่สนับสนุนร่างเฉพาะประเด็นที่สุ่มเสี่ยงทางกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง2พรรคแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ว่าคือถ้าหากพรรคเพื่อไทยเอาร่างกลับไปแก้ไขพรรคภูมิใจไทยจะกลับมาลงชื่อสนับสนุนอีกหรือไม่นั้นคุณพระรอนบอกว่าก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้นะครับเพราะว่าก็ต้องไปดูพิจารณารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนกันอีกครั้งนึงพร้อมกับทิ้งท้ายนะครับว่าขอให้แยกบทบาทนะการทำงานระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเนี่ยแยกออกจากกันเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นกลไกของสภาในขณะที่การทำงานของรัฐบาลก็ยังเดินหน้าต่อไปตามปกติครับ
0: อันนี้ไม่มีแต่เพื่อไทยนะตอนนี้กล้าทำก็ออกมาถอนชื่อเหมือนกันจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยค่ะคุณอรรถกรสิริรัตยากรนะคะส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกของพรรคกล้าทำก็บอกว่าพรรคกล้าทำเนี่ยพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยเสนอนะคะโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรเนี่ยพรรคมีความกังวลบางส่วนของร่างอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของการหลักการเนี่ยสภาอาจจะไม่ได้กำหนดให้ประชาชนเป็นคนเลือกสสเองโดยตรงนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องปัญหาด้านกฎหมายและความไม่ชัดเจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพรรคกล้าทำจึงมีมติให้สสของพรรคที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยไปก่อนหน้านี้ถอนรายชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยเพื่อเสนอที่จะเสนอมาเพื่อความรอบคอบแล้วก็สอดคล้องกับกรอบกฎหมายสูงสุดของประเทศค่ะคุณอรรถกรก็บอกว่าส่วนกรณีพรรคเพื่อไทยจะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปปรับปรุงแล้วกลับมานำเสนอใหม่นั้นน่ะก็ต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้งนึงว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะสนับสนุนอีกหรือไม่จะมีการพิจารณาเป็นรายละเอียดรายมาตราไปค่ะว่าจะร่วมลงชื่อต่อไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกระแสกลับมาแล้วล่ะว่าเพื่อไทยต้องไปทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสสรตรงนี้เพราะว่าพรรคที่ร่วมลงชื่อให้กับเพื่อไทยครบจำนวน1ใน5เนี่ยก็คือเริ่มถอนรายชื่อกันไปละแล้วก็คือเพื่อไทยเองเนี่ยมีสสแค่70นะคะ1ใน5ก็ประมาณ100เสียงอันนี้เขาต้องหาเสียงจากพรรคร่วมเพิ่มเติมค่ะ
1: นะครับมีอีก1ประเด็นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆก็มีประเด็นร้อนเรื่องของกกต.นะครับก
0: ็
1: เป็นวาระร้อนเลยของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีการเปิดการประชุมลับ7คนเพื่อพิจารณากรณีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยอาจจะส่อแววว่าจะหลุดจากตำแหน่งหรือเปล่านะครับหล
0: ัง
1: จากมีกระแสข่าวว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานปี2568ที่ประเมินโดยกกต.ชุดเก่าเนี่ยผลออกมาไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60โดยขณะนี้ก็รอเพียงแค่ผลคะแนนชี้ขาดจากกกต.อีก1ท่านนะครับก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมอย่างเป็นทางการกลางเดือนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นปมขัดแย้งทางกฎหมายอย่างรุนแรงเนื่องจากว่ามีการโต้แย้งว่าอดีตกกต.ที่พ้นตำแหน่งไปแล้วจะยังมีอำนาจในการประเมินย้อนหลังอยู่ได้หรือเปล่า

0: นะครับเพราะว่าตามเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านมาคนที่มีสิทธิ์ประเมินจะต้องเป็นกกต.ปัจจุบันเท่าที่มีอยู่เท่านั้นซึ่งในอดีตกกต.ที่พ้นตำแหน่งไปก็ไม่เคยกลับมาลงคะแนนประเมินใหม่แบบนี้มาก่อนนะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมลับก็ยังมีการตั้งคำถามส่งไปยังสำนักงานกกต.ให้เร่งตรวจสอบข้อกฎหมายและก็สัญญาให้ชัดเจนนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยให้อดีตกรรมการมาประเมินเนี่ยมันสามารถทำได้ตามกฎหมายข้อใดและถ้าหากกกต.ชุดปัจจุบันยอมรับผลคะแนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวและมีมติให้ออกจากตำแหน่งเนี่ยจะต้องใช้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามระเบียบกกต.ปี2560ทันทีอันนี้ต้องรอติดตามต่อไปครับ
1: ค่ะเรื่องกกต.ก็มาที่การเลือกตั้งของผู้ว่ากทม.กันเลยนะคะกกต.กทม.เขาก็หวังว่าให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ปีนี้ต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70% ค่ะแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงนะคะรองปลัดกทม.ค่ะเป็นประธานการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.ค่ะบอกว่าเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า70%เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ60%นะคะคราวนี้เขาจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มแบบเหมือนกับว่า first voter นะคะก็กลุ่ม Gen Z เป็นพิเศษแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะลดจำนวนบัตรเสียเนี่ยให้ต่ำกว่า 1% ที่ผ่านมาก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็วิธีการลงคะแนนเนี่ยอย่างถูกต้องกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือการที่จะรณรงค์ผ่านกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆมันก็จะมี TikTok Challenge ชวนบุคลากรประชาชนร่วมเต้นประกอบเพลงในการเลือกตั้งเน้นท่าทางภาษามือเพื่อให้เกิดกิมมิคสื่อสารกับทุกกลุ่มสร้างความสนุกสนานเกิดการจดจำอันนี้เป็นแบบแคมเปญที่กกต.กทม.เขาจะมารณรงค์เลือกตั้งนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของกิจกรรมเต้นแอโรบิกโอ้โหตอนนี้แอโรบิกนี่คือแบบฮิตมากนะคะในกทม.เนี่ยจัดกิจกรรมที่สวนลุมพินีเขาจะมีการเต้นกันวันที่16มิถุนายนนี้ประสานครูสอนเต้นแอโรบิกในพื้นที่กทม.ทุกแห่งนะคะนำเพลงเลือกตั้งไปประกอบการออกกำลังกายแล้วก็มีกิจกรรมฉันจะไปเลือกตั้งจัดกิจกรรมOn Ground ที่บริเวณ Skywalk บริเวณ4แยกปทุมวันหน้า MBK จะมีการจัดกิจกรรมในวันที่19-20มิถุนายนนี้นะคะเพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้นให้ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะคะนอกจากนี้ยังมีช่องทางในการสื่อสารครอบคลุมการใช้สื่อในจอการใช้จอของกทม.บริเวณสำนักงานเขตต่างๆการใช้เว็บไซต์ก็จะเปิดเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลผู้สมัครหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะนอกจากนี้ก็จะมอบหมายกำชับให้ทุกสำนักงานเขตทุกหน่วยนะคะตรวจสอบความเรียบร้อย กรณีป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อรักษาความเป็นกลางรวมถึงย้ำถึงการผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์นะคะต้องคำนึงถึงผู้พิการให้ใส่คำบรรยายไปในคลิปวิดีโอต่างๆด้วยแล้วก็หวังว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเอกนงวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงบ้างครับ
5: วันนี้ฝนยังคงมีต่อเนื่องค่ะแล้วก็ฝนเน้นหนักถึงหนักมากจะเป็นด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็เป็นภาคตะวันออกค่ะ
1: ค่ะอันนี้จะมีเน้นหนักต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยไหมหรือว่าต้องติดตามกันไปยาวนานเท่าไหร่คะคุณเอกนงคะ
5: ถ้าที่ยังคงมีหนักต่อเนื่องได้ค่ะก็มีไปทั้งสัปดาห์นี้นะคะจะถึงสัปดาห์หน้าไหมก็ต้องติดตามต่อเนื่องแต่ว่ามันยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังคงปกคลุมต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีกำลังแรงขึ้นมาเป็นค่อนข้างแรงก็เลยทำให้ฝนที่เป็นด้านรับมรสุมมีโอกาสที่จะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะ
0: ถ้าเน้นหนักเนี่ยถ้าดูเป็นรายจังหวัดเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างครับที่ยังต้องยังคงเฝ้าระวังกันต่อไปครับ
5: วันนี้ถ้าภาคเหนือจะมีทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากรวมไปถึงแพร่น่านด้วยนะคะส่วนภาคกลางก็จะเน้นทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยที่จะมีหนักมากส่วนจังหวัดอื่นๆในภาคกลางก็มีโอกาสตกหนักค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเน้นตอนบนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนอยู่แถวบึงกาฬสกลนครนครพน
0: ม
5: ส่วนภาคตะวันออกทุกจังหวัดมีโอกาสตกหนักนะคะแต่ว่าที่เน้นหนักมากจะเป็นจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
0: โอ้ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ทุเรียนกำลังออกเลยเน
5: าะ ใช่ค่ะส่วนภาคใต้ค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่เป็นด้านรับมรสุมนะคะก็จะเป็นทุกจังหวัดที่มีโอกาสหนักแต่หนักมากจะเน้นระนองพังงาค่ะ
0: อ๋อคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาเหมือนกันระนองนี้ตกไม่หยุดเลย
1: ไม่หยุดเลยนะคะ
5: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นครก็ฝนตกนะไม่ได้ไปกรีดยางหลายวันแล้ว
1: ค่ะอันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันออกโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
5: ภาพรวมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าฝนเนี่ยมีทุกวันค่ะก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทางนราธิวาสนี่ตกไหมฮะ
5: ตอนใต้ค่ะตอนล่างๆเลยที่ติดกับมาเลเซียตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่แต่โดยทั่วไปจะเน้นเพชรบุรีลงมาถึงนครศรีธรรมราชที่จะเยอะหน่อยนะคะส่วนนอกนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะ
0: ครับแล้วทางบุรีรัมย์เป็นยังไงครับคุณผู้ฟังถามมาเมื่อไหร่จะมีฝนนี่ครับนี่แล้งมาหลายอาทิตย์แล้ว
5: ช่วงนี้ทางด้านอีสานล่างไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ายังไม่มีร่องลงมาก็เดี๋ยวรอร่องค่ะซึ่งช่วงนี้ถ้าตกก็ยังเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ส่วนร่องมรสุมก็คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะยังคงมีได้แต่ก็จะเป็นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆ นะคะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ที่โคราชล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
5: ฝนยังดีอยู่นะคะนครราชสีมาวันนี้ยังมีโอกาสตกหนักค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณเอกนง
5: นอกจากเรื่องของฝนแล้วก็จะเป็นเรื่องคลื่นลมที่ยังคงเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะที่ยังคงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า3เมตรได้ก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: คุณเอกนงไม่สบายเหรอครับ
5: ใช่เสียงหายไปหมดแล้ว
0: หายไวๆนะครับ
5: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่วันนี้ไม่สบายก็มีสปิริตนะฮะมาเข้ารายการให้เรานะครับต้องขอบคุณคุณเอกนงด้วยนะฮะก็คุณฟังก็ยังเพิ่มเติมมานะบอกว่าที่ระนองเนี่ยฝนตกทุกวันเลยตั้งแต่วันที่9
1: วันที่9
0: ใช่
1: วันนี้วันที่5 9ก็เดือนที่แล้วนะ
0: เดือนที่แล้วเหรอ
1: เป็นเดือนเลยนะคะ
0: หรือว่าผมอ่านผิดอะไรไง
1: ค่ะก็หวังว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นนะคะแล้วก็แต่ปีนี้ฝนก็หนักอยู่แต่ว่าสภาพที่เขาบอกว่าเอลนินโญเนี่ยมันก็น่าจะ
0: อ๋อใช่ใช่ป้าน้อยบอกว่าระยองฝนตกตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเนี่ยเขียนเดือนมาชัดเจนเลยมิถุนายนแล้วยังไม่หยุดเลย
1: นานมากค่ะป้าน้อยค่ะ
0: โอเคมาอีกหนึ่งข่าวคุณฟังศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทแล้วก็ให้รอลงอาญา1ปีหนุ่มขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกลางกรุงนะครับหลังเจ้าตัวเดินทางเข้ามอบตัวแล้วก็อ้างว่าถูกต่อว่าจนบันดาลโทสะนะครับเหตุเกิดเนี่ยหลังจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะเขาเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งจากซอยราชปารภ14เพื่อที่จะไปซอยสุขุมวิท45แต่ระหว่างทางเนี่ยเกิดการจราจรติดขัดคนขับเนี่ยก็ไล่ผู้โดยสารลงจากรถนะตามลงมาด้วยทำร้ายร่างกายด้วยการชกเข้าที่ศีรษะหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายก็เลยเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.ทองหล่อนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันอะไรกันไม่รู้นะล่าสุดเนี่ยตำรวจก็สืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายเดวิดนะฮะอายุ23ปีต่อมาก็ไปมอบตัวที่พนักงานสอบสวนก็ให้การรับสารภาพนะฮะว่าทำไปเนี่ยเพราะว่ามีปากเสียงกันเรื่องคำพูดจึงเกิดบันดาลโทสะนะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา3ข้อหาก็คือทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนนะครับก็เอารถบ้านเนี่ยมาขับเป็นรถโดยสารนะแล้วก็ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับ
1: นี่ก็เป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งบอบะไม่ใช่บอไม้ตัวบีใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้อ่ะไม่ต้องย่อหรอก
1: ค่ะก็เพราะว่าในข่าวเนี่ยคือสำนักอื่นๆที่ของคุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ให้บริษัทเนี้ยไปทบทวนแล้วก็เรื่องของการดูแลมาตรการการคัดคนเข้ามาให้บริการขับรถเนี่ยก็ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะมากันที่อีกประเด็นนึง
0: เดี๋ยวผมแก้ข่าวนิดนึงระนองนะไม่ใช่ระยอง
1: ระนอง
0: ที่ฝนตกตั้งแต่วันที่9อ่ะ
1: เมื่อกี้เธอพูดระยองใช่ไหม
0: เออใช่พูดผิด
1: ค่ะ
0: อ่านผิดแหละมันไกล
1: ไม่ได้บ่งบอกถึงอายุกับสายตาเนาะ
0: แก้ให้แล้วนะฮะระนองนะฮะระนอง
1: ค่ะระนองตกเป็นเกือบเดือนแล้วนะตอนนี้ก็หวังว่าจะซาลงบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่มีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งของผอ.เขตในกทม.เนี่ยก็บอกว่ามีการซื้อขายตำแหน่งกันถึงตำแหน่งละ4ล้านแล้วก็ใช้เต้าไต่ในการที่จะโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการในกทม.เนี่ยนะคะก็มีผู้อำนวยการเขตทั้งเขตประเวศเขตมีนบุรีแล้วก็เขตบางเขนนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตก็ยืนยันนะคะว่าในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายการคัดเลือกบุคคลในการพิจารณาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ผลงานและก็ความเหมาะสมของบุคคลผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนที่จะเสนอผู้ว่ากทม.ลงนามอนุมัตินะคะยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งแล้วก็ใช้เงินในการแทรกแซงกระบวนการเด็ดขาดค่ะพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการเขตนะคะก็ยืนยันค่ะว่าข้อกล่าวหาที่มีการตั้งข้อสงสัยกันจากนักการเมืองนะคะคุณคริสโปตนันนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยไม่เป็นความจริงขอพร้อมที่จะตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมค่ะเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงผู้ว่าชัดชาตินะคะก็อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะตอนนี้เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนะถึงมีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พร้อมที่จะพิสูจน์ความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมทุกเรื่องค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ที่ออกมากล่าวหาเรื่องนี้เนี่ยโชว์หลักฐานให้ชัดเจนค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้ดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟั ังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M

0: MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง MCOT News FM 100.5
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันที่6เอ้ย5วันศุกร์ที่5อยู่นะคะมิถุนายน2569ค่ะเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาราทองครับแล้วก็สลับกันนะฮะวันนึงคนนึงเข้าวันนึงคนนึงอยู่ที่สตูนะครับเผอิญมีเหตุนิดนึงเราก็เลยต้องสลับกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเกลียดกันนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะนึกว่าเอ๊ะเราสองคนไม่ชอบที่จะเจอหน้ากันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องแก้ข่าวนิดนึงนะฮะ
1: ไม่ได้เจอกันมา2สัปดาห์เต็มๆแล้วนะคะอาจารย์
2: ครับ
1: นะคะแต่ยังคงอยู่บนรายการ Good Morning ASEAN นะคะยังไงคุณผู้ฟังอ่ะได้เจอเราสองคนแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ทางวิทยุนะคะแล้วก็ทาง LINE Official และทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ได้เจอกับเราแล้ววันนี้ก็อยู่กับเรายาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับและที่สำคัญคือเรารักกันนะครับเรายังรักกันอยู่เนาะ
1: แม่ทำไมต้องเคลียร์ข่าวชัดเจนขนาดนั้นนะกลัวคนเขาคิดว่าเราเกลียดกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: เดี๋ยวคนตั้งข้อสังเกตไงว่าเฮ้ยทำไมคุณสองกว่าอาจารย์เจตกับคุณลิซ่าไม่ยอมเข้ามาเจอกันเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันนะครับในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา6:40 นคุณซานาเอะชิบะฮาระผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นก็จะมาอัปเดตข่าวสารจากที่ญี่ปุ่นให้เราฟังเป็นเรื่องเบาๆนะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่คุณซานาเอะไปประสบการณ์มามีประสบการณ์มาแล้วก็เรื่องของกินนะฮะก็น่าสนใจ

0: นะครับแล้วก็พอคุณเฉลยมาแบบนี้โอ้เราเข้าเดือนใหม่อีกแล้วหรอพอค
1: ุ
0: ณจะมาสุขแรกของเดือนนะครับก็เร็วมากปีนี้6เดือนแล้วนะครับคุณลิซ่า
1: ไวเหมือนกันนะนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหบางพื้นที่เนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะคะก
0: ็
1: เป็นช่วงกลางปีที่ชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังฝนอยู่ด้วยนะคะ
0: ครับและ7นาฬิกาตรงแน่นอนวันนี้นะครับในหัวอัดรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนครับจะมาคุยประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังมีการพูดถึงในตอนนี้ก็คือ AI นะฮะ อาจารย์โจหัวไว้น่าสนใจไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI อย่างไหนจะดีกว่ากันแล้วมันเป็นบทเรียนอะไรให้กับเราได้บ้างนะครับกับเรื่องของ AI Passport ตอนนี้ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเนี่ยนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยครับเข้มข้นแน่นอน
1: นะคะเรื่องของ AI ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตอยู่นะคะแล้วก็มีผลกระทบทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนโยบายต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องนํา AI เข้ามาเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะระหว่างนโยบายที่ไทยเนี่ยมีการแจก AI สิงคโปร์สอน AI นะคะความแตกต่างจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันและพบเจอกันในวันนี้นะคะเราก็เจอกันหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆทาง Facebook Live ค่ะเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live นะคะเพจคลื่นข่าว Mcot News นะคะแอปพลิเคชันนะคะก็มีของ Mcot News เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทาง LINE Official @Mcot News ทาง SMS เบอร์4689399สะดวกทางไหนเดี๋ยวเราเจอกันทางนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะคอยเช็คตรวจดูข้อความจากคุณผู้ฟังเรื่อยๆนะคะในเช้านี้ค่ะ
0: มาดูข่าวแรกกันก่อนเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับเรื่องของการโหวตนะฮะเลือกสมาชิกหมุนเวียนนะครับของ UNSC นะหรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งนอกเหนือจากผู้แทนที่ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรแล้วเนี่ยนะครับที่มี10วีโต้เนาะซึ่งอันนี้เขาก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่จะเป็นสมาชิกหมุนเวียนแล้วก็จะมีการโหวตนะฮะตลอดเวลานะครับแต่ปรากฏว่าพอมีการโหวตแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นจะว่าช็อกโลกก็ได้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมนีเนี่ยจะได้รับเลือกตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: มาตลอดเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเยอรมันเนี่ยเสียที่นั่งตรงนี้ไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องน่าตกใจทีเดียวนะครับถึงขนาดที่ว่า The Guardian สื่อของอังกฤษนะครับบอกว่า embarrassing พลาดหัวข่าวแบบนี้แล้วนะครับ embarrass คือ
1: น่าอับอายมาก
0: น่าอับอายน่าละอายใจน่าอับอาย embarrassing pressure on Merz after Germany's failure to win UN Security Council seat ก็คือตอนนี้แรงกดดันเนี่ยไปอยู่ที่ผู้นำของเยอรมนีนะก็คือMerz นะครับว่าทำไมเนี่ยถึงทำให้เยอรมันเนี่ยเสียที่นั่งใน UNSC ไปได้นะครับแล้วก็มีบอกมาด้วยนะคือเป็นภาพของผู้แทนของเยอรมันอะตอนที่รู้ผลทูตของเยอรมันที่อยู่ที่สหประชาชาตินะครับพอรู้ผลนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับเลือกเนี่ยโอ้โหหน้าเจื่อนหน้าแบบเซ็งมากนะนี่ก็เป็นที่พูดถึงกันมากเหมือนกันอันนี้มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครับได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออสเตรียโปรตุเกสTrinidad and Tobago, Zimbabwe และคีกิสสถานเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ชุดใหม่โดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะครับวาระ2ปีตั้งแต่1มกราคมปี27ก็คือ1มกราคมปีหน้าถึง31ธันวาคมปี2028นะครับทั้งนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือกลุ่มบล็อกยุโรปตะวันตกและประเทศอื่นๆนะครับคือเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นบล็อกเป็นโซนนะครับเขาบอกว่าในบล็อกเนี้ยแข่งดุมากนะครับคือมี2ที่นั่งที่ว่างลงแทนเดนมาร์กและกรีซนะครับโดยผู้สมัครมี3ประเทศนะครับก็คือโปรตุเกสออสเตรียแล้วก็เยอรมนีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมนีเวลาลงก็จะได้ตลอดนะแต่ปรากฏว่าโปรตุเกสเนี่ยได้ไป134เสียงออสเตรียได้ไป131เสียงนะครับในขณะที่เยอรมนีเนี่ยนะครับอยู่ที่104เสียงไม่ถึงเกณฑ์2ใน3ก็คือว่าคือนอกเหนือจากที่จะต้องได้โหวตเข้ามาแล้วเนี่ยอีก1เงื่อนไขคือว่าต้องผ่านเกณฑ์2ใน3ก็คือ127ด้วยซึ่งปรากฏว่าเยอรมนีเนี่ยไม่ได้

ังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางสื่อของ The Guardian เนี่ยบอกว่านี่คือ embarrassing moment ก็คือเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะว่านี่คือความล้มเหลวครั้งแรกนะครับในการชิงตำแหน่งนี้ของประเทศนะครับ

0: เนี่ยนะครับมีจุดยืนในการสนับสนุนยูเครนอย่างเหนียวแน่นนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศท่านนี้ยังบอกด้วยว่าจุดยืนของเยอรมนีที่สนับสนุนอิสราเอลในตะวันออกกลางด้วยก็ทำให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่ามองว่าจุดยืนของเยอรมันเนี่ยคือ1สนับสนุนยูเครน2คือสนับสนุนอิสราเอลก็เลยทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีคนก็เลยไม่โหวตเลือกเยอรมนีนะครับก็อันนี้ถือเป็นสิ่งที่สร้างความเรียกว่าอับอายนะครับให้กับเยอรมันเป็นอย่างมากนะครับทีนี้มาดูกันบ้างนะครับในผลคู่อื่นๆนะครับในเป็นเหมือนฟุตบอลเลยนะในส่วนอื่นๆนะครับมาดูกันว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเขาบอกว่ากลุ่มเอเชียแปซิฟิกคีกิสถานนะฮะชนะการเลือกตั้งเหนือฟิลิปปินส์เข้าไปทำหน้าที่แทนปากีสถานที่จะหมดวาระลงอันนี้คือเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ นะครับเป็นโควต้าของแต่ละภูมิภาคเนาะฟิลิปปินส์ที่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัวแทนอาเซียนก็ไม่ได้ไปได้คีกิสถานเข้าไปกลุ่มแอฟริกาและกลุ่มลาตินอเมริกานะครับอันนี้รวมแคริบเบียนด้วยนะครับซิมบับเวได้รับเลือกแทนที่โซมาเลียนะและทรินิดาดแอนด์โทเบโกได้รับเลือกแทนปานามาครับดังนั้นเนี่ยสมาชิกใหม่5ประเทศนะครับที่จะเข้าไปสมทบกับสมาชิกไม่ถาวรอีก5ประเทศที่ยังเหลือวาระอีก1ปีก็คือนะคืออันนี้จะเข้าไป2ปีนะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกเดิมที่ยังอยู่ก็คือบาเรนโคลอมเบียนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกลัตเวียไลบีเรียร่วมกับสมาชิกถาวรที่มีสิทธิ์วีโต้5ประเทศก็คือสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสจีนและรัสเซียนี่สำคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าประเทศที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดนี่แหละจะเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับทั้งนโยบายด้วยแล้วก็มติต่างๆของ UNSC ที่เรากำลังอยู่ท่ามกลางทั้งเรื่องของยูเครนรัสเซียที่ยังไม่จบเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐนะฮะที่ยังไม่จบเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยชื่อที่ผมบอกมาทั้งหมดนี่แหละมีบทบาทสำคัญอย่างมากทีนี้พอเยอรมันนะฮะที่สนับสนุนอิสราเอลและยูเครนไม่เข้าเนี่ยฮะอันเนี้ยน่าสนใจว่าจุดยืนต่อไปจะเป็นอย่างไร
1: นะคะก็น่าเสียดายมากเลยเพราะว่าเยอรมันเนี่ยจริงๆเนี่ยดำรงตำแหน่งมา6วาระละติดต่อกัน
0: ไม่เคยพลาดประวัติศาสตร์เลย
1: ใช่ค่ะไม่เคยพลาดแต่มาพลาดรอบนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการพลาดหัวข่าวในครั้งนี้นะคะแต่นอกจากนี้ค่ะในสัปดาห์เดียวกันนี้ค่ะทางประชุมสมัชชาใหญ่ก็ได้มีการเลือกนะคะนายคาลิลูรามันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของบังกลาเทศนะคะให้ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81นะคะก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศนะคะแล้วก็ประธานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กำลังจะมีผลในช่วงกันยายนนี้กับปีหน้านะคะก็ต้องติดตามดูเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะมีผลกระทบเพราะว่าตัวสมัชชาใหญ่ตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็ถือว่าเป็นองค์กรเดียวกับ UN นะมีอำนาจในการออกมติที่จะมีผลผูกพันเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการอนุมัติการใช้กองกำลังทหารอีกด้วยนะคะก็ต้องติดตามดูในประเด็นนี้ต่อไปค่ะจริงๆลิซ่าก็มีข่าวนี้เช่นเดียวกันอีกพาดหัวข่าวหนึ่งนะคะจากรอยเตอร์สอาจจะไม่โหดร้ายนะเท่าที่ใช่ค่ะจากรอยเตอร์สค่ะ5 countries elected to UN Security Council Germany misses out นะคะก็เป็นจาก2สำนักข่าวนะคะที่มีการพูดถึงประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จากเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะไปกันที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นอีก1โหวตที
0: ่
1: จริงๆแล้วเนี่ย
0: ก็ไม่ได้แสดงว่าเราใจตรงก
1: ันไม่ได้แปลกใจอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นการโหวตครั้งแรกนะคะแต่เป็นเรื่องของการโหวตเรื่องของอำนาจของทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านนะคะในรอบนี้เนี่ยค่ะเมื่อวานตามเวลาประเทศไทยเนาะก็ยังคงเป็นวันที่3มิถุนายนตามเวลาสหรัฐอเมริกาค่ะทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีการโหวตนะคะโดยที่ในรอบนี้เนี่ยมีสมาชิกรีพับลิกัน4รายร่วมกับสมาชิกเดโมแครตลงคะแนนสนับสนุนนะคะเป็นมติความเห็นชอบว่า215ต่อ208เสียงกำหนดให้ทรัมป์เนี่ยถอนกำลัง ทหารสหรัฐออกจากสงครามอิหร่านนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ทำสงครามนะแต่สนับสนุนให้เอาทหารออกมานะคะเว้นแต่รัฐสภาจะอนุมัติให้มีการดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมนะคะซึ่งรายงานระบุว่าการลงมติครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีร่างมติภายใต้กฎหมายอำนาจการทำสงครามหรือ

0: ว่า War Powers Resolution ก่อนหน้านี้3ฉบับนะคะไม่สามารถผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ขณะที่วุฒิสภานะคะความพยายามผลักดันมาตรการลักษณะเดียวกันอีก7ครั้งก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามีการโหวตแบบนี้นะคะจากทั้ง2สภาเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะใช้อำนาจในการวีโต้ก็ได้นะคะวีโต้เนี่ยเราพูดถึงบ่อยครั้งตั้งแต่ข่าวเมื่อกี้นี้ละแล้วก็ข่าวนี้นะคะคืออำนาจในการยับยั้งคือไม่ยอมนะคะก็อาจจะมีการวีโต้ตัวโหวตคะแนนโหวตนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันคือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเลขนะคะเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยตอนช่วงเริ่มต้นสงครามทรัมป์เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นนะคะจากสมาชิกพรรครีพับลิกันแต่พอสักพักนึงเนี่ยพอสงครามยืดเยื้อออกไปเหมือนไม่ค่อยจะมีสัญญาณที่ชัดเจนนะว่าจะยุติลงเมื่อไหร่นะคะสมาชิกพรรครีพับลิกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เริ่มแสดงท่าทีลังเลนะคะในรอบนี้เราก็เห็นแล้วว่า4คนเนี่ยไปสนับสนุนฝั่งเดโมแครตแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำอยู่นะคะแถมไม่พอค่ะมันยังมีประเด็นเรื่องของค่าน้ำมันที่แพงขึ้นสหรัฐก็เริ่มเห็นละนะคะแล้วก็การเลือกตั้งกลางเทอมก็กำลังจะเข้ามาถึงละก็ยิ่งสร้างแรงกดดันหรือเปล่านะถึงแม้ว่าทรัมป์เองเนี่ยเคยออกมาบอกว่าไม่สนใจไม่แคร์ว่ามิดเทอมอิเล็กชันกำลังจะเข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบต่อพรรครีพับลิกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องติดตามดูนะคะการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะ
1: ใช่แล้วครับผมก็เอามาจากWashington Post นะบอกว่า House votes block Trump from ordering more strikes on Iran นะก็เป็นอีกสำนักข่าวหนึ่งที่พาดหัวข่าวอีกแบบหนึ่งนะวันนี้เราใจตรงกันนะสองข่าวแล้วก็เสริมกันไปนะครับยังอยู่กันที่อิหร่านนะครับแล้วก็สหรัฐนะครับดูเหมือนว่าความสงบสุขเนี่ยไม่ได้จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้เลยนะยังคงมีการสู้รบนะครับที่ดำเนินต่อไปนะทั้งในเลบานอนแล้วก็ในอาร์เปอร์เซียนะครับทรัมป์นะครับก็ออกมาพูดอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าเมื่อวานนี้บอกว่าทรัมป์บอกว่าเป็นไปได้ดีอย่างมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยน่าจะบรรลุข้อตกลงได้ภายในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าจะจริงไหมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสื่อสหรัฐเนี่ยก็รายงานว่าทรัมป์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อย่างดุเดือดคือไม่ขออภัยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สนทนาทางโทรศัพท์อย่างดุเดือดกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าเขารู้สึกกังวลเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการโจมตีทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนนะแล้วก็แต่พอนักข่าวถามบอกว่ามีข่าวแบบนี้เนี่ยโกรธหรือเปล่าหรือว่าได้ไปแบบได้บอกอิสราเอลหรือเปล่าว่าทำนี้มันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้โกรธแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่อันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์บอกนะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยช่วยไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงรถอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบัลลอห์นะซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอนอย่างไรก็ตามนะการโจมตีทั้งสองฝ่ายก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็ด้านสหรัฐและอิหร่านนะครับก็ได้โจมตีกันเองเช่นกันโดยกองทัพกลางของสหรัฐก็ระบุว่าได้โจมตีสถานที่ของกองทัพอิหร่านบนเกาะเกซัมนะเพื่อป้องกันตนเองในขณะที่ฝั่งอิสลามฝั่งของอิหร่านนะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็ระบุว่าได้โจมตีฐานทัพของสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคโดยนายอับบาสอาร็อกชีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็กล่าวปกป้องการโจมตีสถานที่ต่างๆของสหรัฐว่าเป็นการป้องกันตนเองเช่นเดียวกันฟังแล้วสิ่งที่ทรัมป์บอกว่ามี tangible progress ที่จะเกิดขึ้นภายในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนมันยังไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่เลยนะครับ
0: นะคะก็มีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันนะในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีการโจมตีแต่ว่าต่างฝ่ายก็ออกมาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะคะไม่แน่ใจว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าเรื่องของการเจรจานะคะยุติสงครามหรือไม่ค่ะจากค่ะ
1: คุณพุทธิศาสตร์นิดนึงขอข้ามไปที่อีกเป้าหมายนึงของสหรัฐที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้คือคิวบาโนนะครับก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองนะครับวันเกิดวันคล้ายวันเกิดครบรอบ95ปีของราอูกาสโตรนะครับอดีตผู้นำคิวบานะฮะแล้วเขาก็ออกมาพูดด้วยนะคือรัฐบาลเนี่ยออกมาอ้างคำกล่าวของราอูกาสโตรเนี่ยบอกว่าเอาชนะสงครามได้ด้วยการหลีกเลี่ยงสงครามก็คือว่าไม่ได้อยากจะมีสงครามนะครับอันนี้ก็อายุ95ปีแล้วนะครับในวันที่3มิถุนายนก็ขอไปแตะนะครับชาติอีกชาตินึงที่สหรัฐ

0: เล็งอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็คือคิวบาแล้วก็ทำให้เห็นท่าทีนะครับว่าตัวของราอูคาสโตรเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้นำแล้วแต่ว่ายังมีบทบาทและมีอำนาจอยู่มากเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ได้อยากจะก่อให้เกิดสงครามไม่ได้อยากจะมีสงครามยังคงมองหาสันติภาพนะครับมาโดยตลอดครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ไปคิวบานิดๆครับ
1: นะคะก็ยังเป็นประเทศที่ตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะจากเรื่องของโดนสหรัฐเนี่ยแซงชั่นแล้วก็จริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศออกมานะว่าทางธนาคารคิวบาเนี่ยได้มีการระงับการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและเดบิตของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดทั้งหมดของประเทศคิวบานะนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถที่จะรูดบัตรหรือกดเงินสดด้วยบัตรทั้งสองในเครือข่ายนี้อีกต่อไปนะคะเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาเรื่องของน้ำมันน็อตของคิวบาที่กำลังจะหมดไปนะคะเพราะว่าก็โดนสหรัฐคว่ำบาตรไปนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของมาสเตอร์การ์ดแล้วก็วีซ่าอ่ะมันก็สร้างผลกระทบที่กดดันคิวบาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะขยับจากเรื่องของสหรัฐนะคะแล้วก็ความขัดแย้งในหลายประเทศนะคะเรามาดูเรื่องอีโบลากันบ้างนะคะมีข่าวออกมาที่อาจจะทำให้ค่อนข้างช็อกนะคะแล้วก็ทำให้ระบบสาธารณสุขใน DR คองโกเนี่ยค่ะโอ้รู้สึกหวาดกลัวเลยทีเดียวนะคะจาก The Straits Time ค่ะ Ebola Burial Team Attacked 11 Patients Flee Care in Widening Outbreak in Congo นะคะก็เป็นสถานการณ์นะคะไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะตอนนี้เนี่ยถือว่ากำลังเจอกับอุปสรรคค่อนข้างใหญ่นะคะมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยต้องกลัวอย่างยิ่งนะคะเหตุการณ์แรกนะคะคือมีเจ้าหน้าที่ทีมฝังศพนะคะที่เขาเนี่ยจะมีการฝังศพผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้ออีโบลาคราวนี้เนี่ยเขาถูกกลุ่มชาวบ้านโจมตีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยอีกเมืองนึงเนี่ยก็มีผู้ป่วยอีโบลาจำนวน11คนเนี่ยได้หลบหนีออกจากศูนย์แยกกักตัวนะคะตัวเลขนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะขยายเป็นวงกว้างเหมือนกันนะคะมาดูรายละเอียดเหตุการณ์แรกกันก่อนนะคะเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่นะคะเกิดขึ้นในเมืองที่ชื่อว่ากาตานานะคะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดคีวูนะคะโดยระหว่างที่ทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะกำลังพยายามฝังศพผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยตามหลักสาธารณสุขนะคะกลับถูกกลุ่มคนในชุมชนเข้าทำร้ายอย่างรุนแรงก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นจะต้องทิ้งลงศพแล้วก็หลบหนีเอาชีวิตรอดไปเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาจัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตด้วยตัวเองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้เตือนอย่างเร่งด่วนว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดห่วงโซ่การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงขึ้นได้นะคะในเวลาเดียวกันค่ะเหตุการณ์ที่2นะคะที่จังหวัดอิตูรีนะคะมีรายงานว่ามีผู้ป่วยอีโบลาถึง11คนนะคะได้มีการหลบหนีออกจากสถานพยาบาลแยกกักตัวก็ทำให้สถานการณ์เรื่องของอีโบลาเนี่ยมันยิ่งซ้ำร้ายสถานการณ์ในพื้นที่อยู่นะคะเนื่องจากว่าคือตรงนั้นเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีระบบสาธารณสุขที่ติดอาวุธเรื่องของแพทย์การแพทย์มากนักนะมันก็ยิ่งสร้างความลำบากตรงนั้นด้วยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศออกมานะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าความท้าทายเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้การระบาดเริ่มขยายเป็นวงกว้างนะคะจนกลายเป็นปัญหาระดับนานาชาติไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ในชุมชนนะคะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเองก็ต่างเริ่มยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็กำลังเร่งตรวจสอบกรณีการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนเชื่อมโยงกับผู้เดินทางติดเชื้อรายหนึ่งนะคะซึ่งได้เดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศยูกันดานะคะคราวนี้จากรายงานล่าสุดค่ะมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวนะคะที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวน363รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว62รายนะคะปัจจุบันมีผู้สัมผัสใกล้ชิดมากกว่า 4,200 คน นะคะที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังแต่ว่าทีมสืบสวนโรคเนี่ยสามารถติดตามตัวได้เพียง 46% ของจำนวนนี้เท่านั้นก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 95% นะคะนอกจากนี้เนี่ยปัญหาโรคระบาดก็ยังได้ข้ามพรมแดนไปยังประเทศยูกันดาแล้วโดยมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อ15 รายและเสียชีวิต1 รายนะคะซึ่งเป็นเครื่องก็เป็นการเตือนใจแหละว่าโอ้โหอีโบลาครั้งนี้เนี่ยคือเราเคยได้ยินข่าวมาเรื่อยๆแหละแต่รอบนี้เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์จะเลวร้ายลงนะคะโดยเฉพาะใน DR Congo ค่ะ
0: ครับแต่ว่า DR Congo เองนะท่ามกลางข่าวที่น่าเป็นห่วงเรื่องของอีโบลาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเป็นข่าวดีของเขาก็คือได้รับเลือกเป็นสมาชิกหมุนเวียนนะฮะของ UNSC นะก็หวังว่าการที่เขาเข้าไปแบบนี้มันจะช่วยผลักดันเรื่องนี้เวลามีข้อมติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้คือสิ่งที่อาจจะหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นมุมที่ดีๆของเขานะครับอ่ะมาดูอีกข่าวนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่4นะวันที่4มิถุนายนวันนี้ที่5นะ4มิถุนายนนะครับมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์นึงนะครับคุณลิซ่าคุณผู้ฟังก็คือครบรอบ37 ปีนะครับที่กองทัพจีนนะเข้าปราบปรามการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยโดยนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินที่กรุงปักกิ่งหลายๆคนอาจจะยังจำภาพนะอย่างเช่นภาพที่ถือว่าไอคอนิกมากคือภาพที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยไปยืนอยู่หน้ารถถังนะฮะอันนี้ก็ทำเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับแล้วรัฐบาลเองก็ยังคงคือในมุมมองของชาติตะวันตกนะครับก็ยังคงมีการปิดกั้นข้อมูลนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเช่นจำนวนของผู้เสียชีวิตที่แน่นอนว่าเท่าไหร่นะฮะทำให้เยาวชนจำนวนมากในสังคมจีนเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยนะก็คือเหตุการณ์นี้เหมือนถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ของจีนก็คือไม่มีการพูดถึงในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเหตุการณ์นี้4 มิถุนายน 2532นะครับซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยระบุว่ามีผู้เสียชีวิต319 คนแต่ว่าตัวเลขที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะสื่อนอกประเทศเนี่ยนะครับมองว่าน่าจะสูงมากกว่านั้นมากนะครับทั้งนี้นะครับมีการจัดตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มมันดาแห่งเจนอันเหมินนะซึ่งก่อตั้งโดยญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ออกแถลงการออนไลน์เมื่อ เดือนที่แล้วนะระบุเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการปราบปรามและก็ชดเชยให้ผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมถึงลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับรัฐบาลจีนก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นความชุลมุนเป็นความโกลาหลและรัฐบาลเนี่ยยืนยันว่ารัฐบาลตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้การเปิดเผยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับภาพต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศจีนนะครับสถานีวิทยุ Radio Free Asia ครับซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับตลอดจนสื่อต่างๆก็รายงานนะครับว่ากลุ่มสมาชิกของสมาอากลุ่มที่ชื่อว่ามันดาแห่งเจนอันเหมินหรือว่าคุณแม่ของบรรดาเยาวชนที่สูญเสียไปในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับแจ้งจากตำรวจเป็นครั้งแรกว่าถูกห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมหลุมศพบุคคลอันเป็นที่รักที่กรุงปักกิ่งในวันที่4มิถุนายนนะคือปกติเขาก็จะมีการไปไว้อาลัยหรือว่าไปแสดงความเสียใจรับความรำลึกถึงเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดมากขึ้นนะครับว่าคือรัฐบาลจีนก็อาจจะเกรงว่าจะมีการแสดงออกนะฮะทางสัญลักษณ์รอบๆจตุรัสเทียนอันเหมินในช่วงเหตุการณ์นี้ที่วนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เลยมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วงนี้ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่4มิถุนายนในปีย้อนไปนะฮะในปี2532ครับ
1: ค่ะนะคะและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการ Good Morning ASEAN ด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วพูดคุยกับคุณซานาเอะจากญี่ปุ่นค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทโธ ลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086

0: 02-8-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
5: ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
10: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN ต่อค่ะในเช้านี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่านะคะเดี๋ยวเราดูข้อความสั้นๆนะคะก่อนที่เราไปพูดคุยแล้วก็ดูข่าวจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวลิซ่าดูทาง LINE Official นะคะทาง @sign แล้วก็ MCOT News นะคะทักทายคุณวิบุญชัยในเช้านี้นะคะคุณวิสิทธิ์ค่ะคุณสุภชัยนะคะคุณในหัวคมวิเลิศนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทาง LINE Official ค่ะ
11: ครับทาง Facebook Live ก็คึกคักนะครับคุณกนัตภัทรภูเก็ต27องศาคุณกฤษชมนนะฮะคุณอาพรนะครับคุณยุทธพงศ์บอกแม่สอดตาก24องศาคุณสมบัติคุณหมูนะฮะคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์คุณหมูบอกว่าอุดร25องศาฝนตกปล่อยๆนะฮะคุณอัมพายสุโขทัยคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะครับคุณเดชเดชามีคุณบนหน้าหล่อน้อยนะครับคุณชวดีแน่นอนเชียงใหม่ผมอยู่ตลาดยูนนานนะครับ
10: ค่ะนะคะแล้วก็ทาง TikTok Live นะคะตอนนี้ก็มีคนรับชมอยู่177คนก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณแป้วนะคะแล้วก็คุณติชลบุรีครับก็ขอบคุณด้วยค่ะ
11: ครับตอนนี้คุณซันเอชิบาระผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารจากทางโตเกียวกันครับ
12: Good Morning World
10: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะโอไฮโอโกไซมัสกูดมอร์นิ่ง
10: โอไฮโอโกไซมัส
11: โอไฮโอโกไซมัสโอ天気はどうですか
13: 天気はね it's cloudy today but we have had typhoon about two days ago so it was a kind of a lockdown for us but actually it wasn't that badBut my classes were cancelled. The university told us not to come to the college, so I stayed at home. That was a bit of a news.
11: But the always sunshine after typhoon.
13: Yes, indeed. Yesterday was very nice. Today, cloudy, and some parts of western Japan have already then entered the rainy season, but not in Tokyo yet.
11: Okay, then I guess this is also rose season, right?
13: Sorry, rose season.
11: Rose, yes. That's why you would like to talk about rose garden, right?
13: Yes, my first topic is about rose. Well, wild roses called Noibara, wild multiflora rose have been a native to Japan for more than several million years, and they were even mentioned in the Japanese

0: Convenience stores also helps them in their sales. And according to a survey, over 80% of the public enjoy shoe creams, and one in three people buy them at least once a month, including
1: Wow.
0: myself. And because of its affordable price, ranging from 150 to 300 yen, people can you casually enjoy them as an afternoon snack or a reward after work. And what about the recent trends? Well, Biad Papa is a shoe cream specialty
1: My
0: place.
1: best. We have it here. We have it in Thailand
0: Yeah,
1: too.
0: Papa, yeah. And they have monthly new flavors such as strawberries, matcha, lemon cake, and so on. And also, a convenience store, Family Mart, often runs delicious shoe cream campaign, which they are holding it at the moment. And they ask consumers to vote on their favorite flavor. And there are also local shoe creams like Zunda Edamame Paste Shoe in Sendai and Amao Strawberry Shoe Cream from Fukuoka and so on. And by the way, according to the Internal Affairs Ministry, the top cities spending the most on Western confectioneries, including shoe creams, are Kanazawa and Saitama.
1: Wow, I want to have a shoe cream now.
2: Yeah,
0: they just have so many, flavors, and it's just nice.
2: like
0: Also,
2: green
0: it's smell.
2: tea, they have green
0: Yeah,
2: tea
0: green
2: too.
0: tea, custard, and so on. And the Biad Papa also do some collaboration with other sweet manufacturers like Gurico and Morinaga, so that's also nice.
2: When it was in Japan at the time, Biad Papa was not in Thailand yet, so I love Biad Papa so much, I even bought it from Japan to Thailand, I
0: Really?
2: so much,
0: You have to put it in a freezer bag.
2: But if you bought it to Thailand and you just eat it, right away, it is okay. Okay, lovely. Thank you so much for your update.
0: Thank you, and have a nice weekend, and
2: You
0: see you
2: too.
0: next month. Have a good day.
2: Bye.
1: Thank you. Bye.
0: Bye.
2: ครับเสียงที่สดใสแล้วก็อยู่กับเรามาเป็น10 ปีแล้วนะฮะคุณเสน่ห์เนี่ยนะครับก็รายงานให้ฟังด้วยตอนเริ่มต้นว่าเขาเพิ่งมีประกาศเตือนนะฮะพายุนะครับก็ทําให้เกิดภาวะล็อกดาวน์เลยก็คือว่าเขาก็เตือนอย่างมหาวิทยาลัยที่คุณเสน่ห์จะไปสอนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่างดคลาสนะฮะก็ล็อกดาวน์อยู่นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็อากาศดีนะครับฟ้าใสแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเมฆมากนิดนึงนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกเพราะว่านี่คือช่วงรอยต่อของฤดูนะครับปกติเนี่ยช่วงรอยต่อของฤดูใบไม้ผลิกับช่วงฤดูร้อนเนี่ยครับมันจะมีช่วงสั้นๆที่เป็นฤดูฝนอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นฤดูฝนที่ญี่ปุ่นในหลายพื้นที่ครับใครไปญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ระวังฝนนะครับ
1: นะคะแต่เรื่องราวที่คุณซานาเอะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะเรื่องแรกนะคะก็เกี่ยวกับกุหลาบค่ะกุหลาบนะคะคือตัวคุณซานาเอะเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับได้ไปสวนกุหลาบในชิบะมานะคะแต่ว่าก็พูดถึงประวัตินะคะของกุหลาบก่อนนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยค่ะมาจากฝั่งตะวันตกนะคะฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรในช่วงศตวรรษที่19นะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยกุหลาบเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็นิยมที่จะชอบนิยมที่จะมีอะไรที่มันเป็นรสชาติหรือเป็นธีมที่เป็นกุหลาบนะคะเพราะว่าคือเขาก็บอกว่ากุหลาบเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงพีคของฤดูใบไม้ผลิเนาะนะคะช่วงเมย์ถึงจูนช่วงนี้แหละนะคะแล้วก็สีสันก็จะสดใสมากๆเลยแถมไม่พอเนี่ยกุหลาบเป็นอะไรที่ถ่ายรูปออกมาสวย Instagrammable มากๆจนกระทั่งนะคะก็มีหลากหลายที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกุหลาบออกมาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์เสิร์ฟไอติมนะคะที่เป็นรสกุหลาบนะคะหรือว่าชากุหลาบซึ่งลิซ่าก็บอกว่าทานชากุหลาบอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยชากุหลาบเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะคุณซานาเอะนะคะได้ไปสวนกุหลาบแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าเคเซปะคะอาจารย์เจต
2: ใช่ครับเคเซอยู่ที่ชิบะครับ
1: ค่ะก็จะเดินทางจากโต โตเกียวนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าเดินทางโดยรถไฟนะคะสร้างขึ้นมาเมื่อปี1959นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลจากนานาชาติหลายรางวัลเลยนะคะที่นั่นเนี่ยจะมีโอมีพุ่มกุหลาบเนี่ยเป็นหมื่นพุ่มนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์กว่า 1,600 สายพันธุ์ด้วยกันนะคะคือคุณชนะบอกว่าสวยมากๆเลยมีความสุขยิ่งกว่าไปดิสนีย์แลนด์อีกนะคะไปที่สวนกุหลาบแห่งนี้แต่ว่าต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอไปเนี่ยแล้วเป็นช่วงที่อากาศดีนะคะแดดออกทำให้คนเนี่ยไปที่สวนกุหลาบนี้เยอะมากๆเลยเธอบอกว่ารอเข้าคิวซื้อไอติมเนี่ยรอครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะได้นะคะ
2: คือคนญี่ปุ่นเขาก็จะชอบเนี่ยสวนกุหลาบเขาจะมีเยอะครับมีสวนกุหลาบสวนทิวลิปนะฮะทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแล้วก็จะมีไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติอย่างเช่นมีขนมมีไอศกรีมเนาะหรือซอฟต์เสิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับเป็นรสชาตินั้นๆเขาก็ต้องแบบไปช่วงนั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยเขาจะมีหลายทุ่งดอกไม้ค่อนข้างมากนะตอนผมอยู่ญี่ปุ่นก็ไปหลายดอกไม้เหมือนกันนะฮะอันหนึ่งในนั้นก็คือสวนกุหลาบที่ชื่อว่าเคเซโรสการ์เด้นนะไม่ใช่โรงเรียนนะสวนกุหลาบนะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวไปปักคลองดีกว่านะครับไม่มีนะครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงมาดูของกินกันบ้างคือคุณเสน่ห์เนี่ยเขาจะเป็นเที่ยวกินเที่ยวกินนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปที่สิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกกันว่าครีมพัฟนะหรือว่าชูอาราครีมแต่คนไทยเนี่ยจะเรียกว่าเอแคร
1: ์กำลังตอนก่อนเข้ารายการยังถามทีมงานอยู่เลยว่าครีมพัฟภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรทีมงานก็ถามว่าครีมพัฟคืออะไรลิซ่าก็บอกเหมือนเอแคร์ใหญ่ๆค่ะเหมือนเอแคร์ยักษ์ค่ะ
2: ในประเทศไทยเนี่ยจะเรียกว่าในคนไทยอยากจะเรียกว่าเอแคลร์คุณผู้ฟังก็คือเอแคลร์ที่เราคุ้นกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้น่าจะใช้คำว่าชูครีมทับศัพท์ไปเลยนะเดี๋ยวนี
2: ้เริ่มขึ้นแต่ก็ยังเห็นคนใช้เรียกว่าเอแคลร์อยู่แต่จริงเอแคลร์เนี่ยถ้าในฝรั่งเศสจริงๆครับจะเป็นขนมอีกหน้าตาหนึ่งที่จะเป็นมันยาวๆทรงยาวๆแต่ว่าแป้งมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าแบบมันจะทรงยาวคนละทรงกันเลยนะ
1: ค่ะ
2: อาจจะแปลว่านี่คือที่คนไทยบางท่านเรียกว่าเอแคลร์นั่นแหละแต่มันเป็นเอแคลร์ยักษ์ก็คือว่ามันอันใหญ่มากอะเท่ากำปั้นอะเอางี้ดีกว่าอย่างของเบียดปลาป้าที่ผมชอบเนี่ยเท่าอันเท่ากำปั้นเลยนะคือกินทีเนี่ยอิ่มเลยนะ
1: ใช่
2: แต่ยิ่งกว่าอิ่มก็คือว่าแคลอรี่ตะโกนเลยนะแคลอรี่สูงมาก
1: อย่าพูดถึงสิอย่าพูดถึงสิ
2: เอาเป็นว่าคือเจ้าชูอาราครีมหรือว่าครีมพัฟเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นที่นิยมมาเริ่มตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่19นะก็เริ่มเข้ามาจากร้านฝรั่งเศสแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ควีนพัฟเนี่ยนะครับหรือว่าชูอาราครีมเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีการเข้ามาของตู้เย็นพอคือครีมพัฟเนี่ยมันด้วยความที่มันครีมเนาะมันก็จะเก็บได้ไม่นานแต
1: ่
2: ถ้าเกิดพอมีตู้เย็นเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้ยืดอายุของมันได้มากขึ้นซึ่งก็มีร้านนะครับของญี่ปุ่นนะฮะที่เริ่มเอาไปขายนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะทีนี้สิ่งที่ทำให้ควีนพัฟเนี่ยมันเข้ามาสู่ยุคที่เป็นยุคร่วมสมัยก็คือว่าอย่างเช่นมีร้านอย่างเบียดป้าป้าถ้าใครคุ้นเคยในเมืองไทยก็มีนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้ออย่าง Family Mart เองเนี่ยเขาก็ทำเป็นครีมพัฟเนี่ยนะครับวางจำหน่ายมันก็เลยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มีรสชาติแบบหลากหลายมากอย่างเช่นรสซุนดามาเมะนะครับเป็นถั่วที่อยู่ในเซนไดหรือว่าอย่างของฟุกุโอกะก็จะมีรสสตรอเบอรี่พิเศษของเขาหรือว่างานสำคัญต่างๆเขาจะมีรสพิเศษของเขาอย่างผมเนี่ยเคยเห็นก็จะมีมัทฉะนะมีวานิลาเป็นทั่วไปอยู่แล้วก็จะมีการคอลแลบกับอย่างของเบียดป้าเนี่ยเขาไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆก็จะเกิดครีมพัฟที่มีรสชาติหลากหลายมากขึ้นไปอีกครับ
1: นะคะเบียดป้าป้าบ้านเราก็มีเหมือนกันนะเผื่อใครอยากจะไปลองนะคะมีหลากหลายรสชาติอยู่นะคะแล้วจริงๆชูครีมเนี่ยคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะนิยมขนมฝั่งตะวันตกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เยอะเหมือนกันแต่ชูครีมเนี่ยติดอันดับ1ในท็อปอันดับ3แรกเลยนะก็จะมีช็อตเค้กแล้วก็พุดดิ้งนะคะที่ติดอันดับมาด้วยกันนะคะก็เป็นขนมที่นิยมแล้วก็ทานง่ายราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ150-300เยนนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยเขาบอกว่าตามสถิติที่มีการสำรวจมาเนี่ยเขาบอกว่า 80% ของคนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะชอบชูครีมนะคะแล้วก็1ใน3เนี่ยมักจะซื้ออย่างน้อยเดือนละครั้งคุณซานาเอะก็เป็น1ในนั้นเหมือนกันนะคะที่ซื้อ
2: ผมก็เป็น1ในนั้น
1: จริงเหรอ
2: ตอนอยู่ญี่ปุ่นผมชอบมากชอบมากๆ
1: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นครีมสดๆนะคะแล้วก็รสชาติที่ผสมกับมัทฉะบ้างสตรอเบอรี่บ้างนะคะโอ้อร่อยค่ะอยากทานขึ้นมาเลย
2: แล้วมันทานกับชาแล้วมันจะแบบโอ้เข้ากันมาก
1: นะคะเผื่อใครหิวในเช้านี่อยากจะทานขนมนะคะก็อาจจะเอาชูครีมเนี่ยค่ะครีมพัฟนะคะเป็นแรงบันดาลใจในการทานขนมในวันนี้นะคะนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในของญี่ปุ่นในเช้านี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวสารอื่นๆกันต่อนะคะลิซ่าจะพาไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะในขณะที่บางประเทศตอนนี้เนี่ยมีปัญหาว่าประชากรลดลงอย่างรวดเร็วค่ะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ประชากรเพิ่มขึ้นจนกระทั่งนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวสวิตเซอร์แลนด์มีแนวโน้มที่จะลงมติคัดค้านข้อเสนอตัวหนึ่งนะคะที่จะมีประชามติออกมาเขาเนี่ยค่ะจะกำหนดเพดานประชากรของประเทศไว้ไม่เกิน10ล้านคนนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีความกังวลอย่างมากนะเกี่ยวกับปัญหาประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะด้วยความกังวลเรื่องของการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะพุ่งสูงขึ้นเป็น 9.1 ล้านคนเมื่อปีที่แล้วจากเดิมอยู่ที่เพียง 7.3 ล้านคนในปี2002ก็กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้เกิดข้อเสนอนี้นะคะโดยข้อริเริ่มดังกล่าวเนี่ยค่ะกำลังจะมีการลงคะแนนเสียงในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะก็มีการกำหนดเงื่อนไขว่าประชากรที่อยู่อาศัยถาวรจะต้องไม่เกิน10ล้านคนก่อนปี2050และสวิตเซอร์แลนด์จะต้องยุติข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปนะคะทั้งนี้เองเนี่ยผลการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 19,400 คนจะทำขึ้นระหว่างวันที่19ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 52% นะคะแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวนะคะขณะที่ 45% เนี่ยมองก็คือเห็นด้วยว่าควรที่จะมีเพดานส่วนที่เหลือยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะซึ่งตัวเลขเนี้ยถือว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากผลสำรวจเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยคะแนนเสียงของชาวสวิตเซอร์แลนด์ยังคงก้ำกึ่งกันอยู่ที่ฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายคัดค้านเนี่ยอยู่ในสัดส่วนเท่ากันที่ 47% นะคะส่วนทางด้านรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยเขาก็ได้แสดงท่าทีคัดค้านข้อริเริ่มนี้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิสนะคะหรือ Swiss People's Partyเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวานะคะโดยรัฐบาลเตือนว่ามาตรการนี้เนี่ยจะทำลายความร่วมมือกับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็จะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติรายใหญ่หลายแห่งนะคะต่างก็ออกมาแสดงความกังวลว่าข้อจำกัดนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศขาดแคลนแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงอีกด้วยนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะฝ่ายที่สนับสนุนข้อเสนอนี้เขาก็ได้หยิบยกประเด็นเรื่องของความแออัดของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะขึ้นมานะคะโดยระบุว่าปัญหาการย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้ระบบที่อยู่อาศัยการคมนาคมขนส่งโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะตกอยู่ในภาวะรองรับจนเกินขีดความสามารถนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนำเสนอมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะโดยมองว่าการควบคุมการย้ายถิ่นฐานก็จะช่วยปกป้องธรรมชาติจากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เร็วเกินไปนะคะรวมถึงช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ความรุนแรงในสังคมอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาติดตามดูต่อไปวันที่14มิถุนายนนี้นะคะจะมีการลงมติกันนะว่าจะลงคะแนนเสียงกันว่าสวิตเซอร์แลนด์อีกต่อไปเนี่ยจะมีกำหนดเพดานไว้ที่ห้ามเกิน10ล้านคนหรือไม่นะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Swiss voters look set to reject plan to limit population at 10 million ค่ะ
2: โอ้จะน่าสนใจนะว่าทำไมเขาถึงมีประชากรเพิ่มขึ้นรัฐบาลเขาทำยังไงนะอันนี้น่าไปถอดบทเรียนอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้น่าสนใจอยู่น ะฮะ
1: นะคะอาจจะเป็นด้วยสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งนะที่ติดอันดับมาตลอดนะถ้าพูดถึงเรื่องของความสุขนะคะและประเทศที่มีระบบ
2: โปร่งใส
1: นะคะต่างๆที่คือก็ค่อนข้างที่จะดีมันก็เลยอาจจะสร้างบรรยากาศในการอยากจะย้ายถิ่นฐานไปทำงานหรือสร้างครอบครัวที่นั่นได้ค่ะ
2: ครับก็ต้องจริงๆนะไม่ถอดบทเรียนมากๆว่าทำยังไงเขาถึงมีประชากรเพิ่มนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเขาปวดหัวกันอยู่เนี่ยนะครับมาดูสรุปสั้นๆนะครับเก็บตกนิดนึงจากShangri-La Dialogue 2026นะครับการประชุมครั้งสำคัญที่โรงแรมShangri-La ที่สิงคโปร์เนี่ยก็เลยชื่อShangri-La Dialogue เลยนะครับ29-31เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพอดีว่านะครับมีหลายสถาบันเนี่ยนะครับเขามีการสรุปออกมานะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับที่ผมไปเห็นก็คือเอามาจากทาง The Standard อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็มีการไปสรุปนะครับจากที่ทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาตินะหรือว่า ISIS ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็มีประเด็นหลักๆก็คือเพื่อเป็นการรวบยอดนะครับบรรยากาศโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงพูดถึงเรื่องของความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกนะครับมีภาครัฐนักวิชาการแล้วก็ธุรกิจความมั่นคงเข้ามาธีมหลักในปีนี้คือเสถียรภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงทางทะเลครอบคลุมเรื่องของทั้งฮอร์มุซไปจนถึงมะละกาทะเลจีนใต้แล้วก็ไต้หวันด้วยนะครับจุดยืนของสหรัฐยังคงยืนหยัดหนักแน่นนะครับว่าเป็นชาติหลักนะฮะแล้วก็ชาติแปซิฟิกเนี่ยเป็นส่วนที่สหรัฐให้ความสนใจเป็นอย่างมากกดดันพันธมิตรนะครับให้แบกรับค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงร่วมกันมากขึ้นนะจุดที่น่าสนใจก็คือจีนนะไม่ส่งรัฐมนตรีกลาโหมเข้าร่วมติดต่อกัน2ปีแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกตกเป็นเป้าโจมตีแล้วก็เป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็กลัวว่าจะกลายเป็นข้อผูกมัดของตัวเองหากพูดอะไรบนเวทีนี้นะครับบทบาทอีกประเทศนึงที่มีข่าวเยอะมากก็คือซีนของญี่ปุ่นนะฮะก็ประกาศจุดยืนแข็งกร้าวนะครับเชิงรุกด้านความมั่นคงอย่างชัดเจนปฏิเสธข้อกล่าวหาในการสร้างกองทัพนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่างบประมาณกำลังของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนนะจาก ODA นะคือให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนามาเป็นความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแทนก็ต้องไปดูว่าบทบาทของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยในข้อวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับยังบอกด้วยว่านะครับดูเหมือนว่าเวียดนามกำลังกลายเป็น Rising Starได้รับเชิญนะครับกล่าวปาฐกถานามตัวแรมไปที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็มีจุดยืนชัดเจนด้านการบริหารความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายได้ดีซึ่งตรงนี้ในบทความที่เอามาจากดุสนันทีเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าดูเหมือนว่าเสน่ห์ของประเทศไทยเนี่ยจะจางหายไปบนเวทีนี้นะครับภาพรวมในระดับภูมิภาคนะครับมหาอำนาจระดับกลางอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียก้าวขึ้นมามีบทบาทในการประทับประคองเสถียรภาพเศรษฐกิจแทนสหรัฐมากขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มสหรัฐจีนจะคุยตรงแบบ G2 มากขึ้นนะมากกว่าที่จะใช้เวทีนานาชาตินะครับแล้วก็พูดถึงญี่ปุ่นกับอินเดียมีข่าวว่านายกของญี่ปุ่นจะเดินทางไปอินเดียด้วยครับ
1: นะคะก็เป็นการสรุปให้ฟังนะคะและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง7นาฬิกานะคะไปพูดคุยกับนายหัวอัดค่ะเรื่องของไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI ค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะและขอต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของ AI ที่กำลังร้อนแรงโดยที่อาจารย์อัดเนี่ยจะมาชวนมองนะฮะเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดลของสิงคโปร์ที่สอน AI กับไทยที่ให้ AI ครับ
1: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของ AI นะคะมาดูซอฟต์แวร์ใหม่นะคะที่จะช่วย SME ไทยนะคะบริหารโลจิสติกส์นะคะโดยทางด้านของนางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยรับมือวิกฤตต้นทุนขนส่งนะคะและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านโครงการดีพร้อม Smart Move นะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคะโดยระบบดีพร้อม Smart Move นะคะพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการต้นทุนวางแผนเส้นทางขนส่งติดตามสถานะการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพด้านของการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI และ Smart Logistics นะคะผ่านโปรแกรมที่พัฒนาโดยดีพร้อมที่สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะทั้งนี้นะคะดีพร้อมตั้งเป้าหมาย